0: ซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันซาวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
1: พบกับรายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับสั้นกับอาจารย์ยิ่งศักดิ
2: ์ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งศักดิ์จัดให
1: ้ความเดือดร้อนของประชาชน
2: เดี๋ยวจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
1: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
2: ถ้าเรื่องถึงเดียนมันต้องจบ
1: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
2: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
1: พบกันที่
2: สถานีประชาชนไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เมื่อวานนี้มีการประชุมครม.นะครับก็นายกก็สั่งการกลางครม.เลยนะครับให้รัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยให้เร่งสร้างผลงานนะครับหลังจากที่ผลสำรวจความคิดเห็นหรือว่าโพลที่ไปถามประชาชนเนี่ยตอนนี้คะแนนนิยมของรัฐบาลเนี่ยลดลงนะครับ5% ไหมก็ไม่เยอะมากนะครับแต่ก็ถือว่ามีนัยยะสำคัญเหมือนกัน 5% ทำให้นายกต้องขันน็อตกันกลางครม.เลยแล้วก็ไม่เพียงแค่รัฐมนตรีในสัดส่วนของภูมิใจไทยนะแต่ว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเชิญรัฐมนตรีในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยขึ้นไปตึกไทยคู่ฟ้าด้วยก็ไปกินโจ๊กกันนายกบอกกินโจ๊กนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามีการพูดคุยกันในเรื่องอะไรที่ลึกไปกว่านั้นหรือเปล่านะครับ
1: โดยเฉพาะความหมายป่ะ
0: เรื่องของการเขาเรียกอะไรอ่ะจะประเมินการทำงานนะครับของรัฐมนตรีทั้งครม.เลยไม่เฉพาะแค่พรรคภูมิใจไทยเท่านั้นนะ
1: ครับแต่มีอีกหนึ่งเรื่องที่ผมว่าเป็นการทำงานที่ท้าทายนะครับเอาว่าเป็นของแรงกลบการทำงานของรัฐมนตรีบางท่านคุณผู้ชมย้อนไปหลายสมัยของสภาที่ผ่านมาบรรดาผู้แทนหลายๆฝ่ายนะครับพยายามเสนอว่ากอรมน.เนี่ยยกเลิกดีไหม
0: ไม่ต้องมีก็ได้
1: ไม่ต้องมีก็ได้ยุบเลิก
0: มันซ้ำซ้อน
1: และเปลืองตังค์นะครับพี่ประจักษ์แต่รอบนี้คนที่เสนอครับกลับเป็นอาจารย์วันนอนะฮะที่ปรึกษานายกเกี่ยวกับงานด้าน3จังหวัดชายแดนนะครับ
2: ครับเป็นผลงานโดดเด่นชิ้นแรกในฐานะประธานที่ปรึกษานายกสำหรับอาจารย์วันนอนะครับเรื่องข้อเสนอให้ยุบกรมน
1: ครับ
2: มีหนำซ้ำเมื่อวานนี้อาจารย์วีระธีรพัทรานนท์ซึ่งก็เป็นนักวิเคราะห์ข่าวชื่อดังเสนอให้ยุบปยส.ปยป.อีกครับอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีภารกิจทับซ้อนไปแย่งหน้าที่ของหน่วยงานอื่นเขาทำครับ
1: ครับ
2: มันเลยกลายเป็นประเด็นร้อนเพราะว่าเมื่อวานมีการไลฟ์สดให้กับประชาชนสามารถที่จะไปตรวจสอบได้นะครับปมสำคัญเนี่ยนะครับคำถามสำคัญเลยสุดท้ายจะอยู่ที่ว่าใครไปกินหัวใจเสือดีหมีมาแล้วจะมาให้ยุบกรมน.ซึ่งเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีนี่แหละคือคำถามสำคัญเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณอนุทินเมื่อวานนี้จะออกมาเบรกข้อเสนออาจารย์วันนอทันทีเลยนะครับกรมน.สำคัญอย่างไรเดี๋ยวจะมาว่ากันคร
1: ับพี่ประจักษ์ไม่เคยมีนายกคนไหนรับข้อเสนอแบบนี้เลยถูกไหม
2: ไม่มีฮะ
1: โอเคเดี๋ยวมาติดตามนะครับเดี๋ยวจะได้รู้จากพี่ประจักษ์ว่าเพราะอะไรแล้วนายกมีปฏิกิริยาแบบนี้สะท้อนอะไร
0: นะครับนายกปฏิเสธทันควันเลยนะครับยังไม่มีการยุบกรมน.นะครับและที่จะที่มีการปฏิเสธอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการปรับครม.เมื่อวานนี้นักข่าวไปถามนายกไงคือสืบเนื่องจากไปเรียกรัฐมนตรีทั้งภูมิใจไทยทั้งเพื่อไทยเนี่ยขึ้นไปที่ตึกไทยคู่ฟ้า
1: ครับ
0: ก็ท่ามกลางกระแสข่าวว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลถูกกระแสโถมกระหน่ำทาโถมเข้าไปนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการประเมินครม.กันด้วยก่อนหน้านี้วันสองวันก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมีการปรับครม.ไหมนายกรัฐมนตรีปฏิเสธนะครับบอกว่ายังไม่ได้คิดเรื่องปรับครม.แต่ว่าเชิญรัฐมนตรีทั้งภูมิใจไทยทั้งเพื่อไทยเนี่ยครับขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปก็เพราะว่า

0: ว่าไปกินโจ๊กกันเท่านั้นแล้วก็น่าจะมีการพูดคุยกันเรื่องของการทำงานนิดหน่อยแต่ว่านายกไม่ได้บอกอะไรบอกแค่ไปกินโจ๊กนะครับก็เป็นการก่อนการประชุมครม.แหละเมื่อวานนี้ประชุมกันที่ทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมฮะแต่ว่านายกเนี่ยเรียกครม.ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าก่อนนะครับก็เป็นรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับ แล้วก็พรรคเพื่อไทยด้วยนะครับมีใครกันบ้างนะครับก็มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมนะครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีพาณิชย์นะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาคุณจุลพันธ์นมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับมีคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมและอีกหลายๆคนนะคุณซาบิดาคุณสุรศักดิ์คุณเอกนัทพร้อมพันธ์ก็ขึ้นไปเหมือนกัน
1: ครับ
0: รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ตอนนี้มีบทบาทเยอะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์แล้วก็ยังมีคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับไปถึงรัฐมนตรีประจำสำนักเลยทั้งคุณ พรดอนปิศนานันทกุลแล้วก็คุณสุภามาศอิสระภักดีด้วย
1: มีคุณแนนบุธิดาสมชัยด้วยชื่อที่กล่าวมานี้รวมถึงชื่อที่ไม่ได้กล่าวคุณผู้ชมใน YouTube Live และ TikTok Live คือผมดู2ช่องเนี้ยใครคิดเห็นอย่างไรว่าผลงานยังไม่เข้าตาเลยคนนี้อยากให้บูสต์ผลงานหน่อยคอมเมนต์เข้ามาหรือคุณผู้ชมคิดว่าใครคือรัฐมนตรีที่ท่านลืมเอาท่านก็พอไม่ต้องคิดแทนโลกเพราะนายกบอกว่ารัฐมนตรีโลกลืมต้องโดนปรับออกถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ท่านมองว่าใครยังไม่ถึงอ่ะคอมเมนต์เข้ามาได้คอมเมนต์ด้วยความสุภาพเขาไม่ฟ้องหรอกฮะไม่เป็นไรเพราะนายกเป็นคนบอกเองรัฐมนตรีโลกลืมต้องมีการทบทวนใครล่ะที่จะถูกทบทวนคุณผู้ชมคุณอนุทินเนี่ยลงจากตึกไทยคู่ฟ้ามาพร้อมกับบรรดารัฐมนตรีก็ถือว่าเป็นขบวนใหญ่อ่ะนะครับเอาลำพังของพรรคภูมิใจไทยนี่ก็เยอะแล้วแต่จานเชนนี่ขนาบเลยใช่ไหมจานเชนนี่ขนาบเลยนะฮะนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะเชิญบรรดารัฐมนตรีมาแบบนี้มีทั้งภูมิใจไทยทั้งเพื่อไทยซึ่งอันที่จริงมันก็มีอยู่สองพรรคนะ
0: ครับ
1: เข้าไปพบแจ้งเรื่องงานแล้วแจ้งเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีด้วยหรือเปล่าจริงๆที่เราอยากรู้คืออันหลังเรื่องงานเนี่ยแจ้งอยู่แล้วเรื่องปรับครม.เนี่ยแจ้งด้วยหรือเปล่า
0: ครับ
1: นายกหัวเราะครับแล้วก็ตอบคำถามแบบตอบตรงคำถามว่า
0: ไปทานโจ๊กมา
1: ไปทานโจ๊ก
0: ครับ
1: ตรงคำถามไหม
0: ก็คุณจะทานโจ๊กก็คงไม่ตรงเพราะว่าถามเรื่องปรับครม.ไง
1: ตอบทานโจ๊ก
0: ใช่ไหมตอบไปทานโจ๊กเพราะว่าก็คงจะบอกว่าไม่มีอะไรก็แค่ขึ้นไปแล้วก็พูดคุยกันธรรมดาไปกินโจ๊กเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงเช้าอยู่ไงก่อนที่จะประชุมครม.กันใช่ไหมหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงอะไรประมาณนี
1: ้ครับ
0: ก็ต้องเป็นเวลาของมื้อเช้าพอดีก็ไปทานโจ๊กไปดื่มกาแฟกันสักหน่อยก็แบบนี้นะครับแล้วก็หัวเราะไปด้วยบอกว่ากินโจ๊กแล้วก็หัวเราะกันไม่ใช่
1: อันนี้เราตีความนะพอคุณ
0: อ
1: นุทินบอกแค่ว่าอ๋อทานโจ๊ก
0: แล้วก็ตามข่าวเนี่ยบอกว่ารัฐมนตรีที่ตามมาเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ย
1: ครับ
0: หัวเราะกันไปด้วยนายกบอกว่ากินโจ๊กอ่ะ
1: หัวเราะแห้งไหม
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันเราไม่ได้อยู่ตรงนั้น
1: หัวเราะสดชื่นสดชื่นสดชื่นคือคำถามแบบนี้ตอบก็ได้นะผมว่าไม่ต้องถึงกับกินโจ๊กนะฮะเอาเป็นว่าหลังการประชุมเนี่ยนะครับนายกเขาให้สัมภาษณ์คือเขาไม่ได้บอกแค่ไปกินโจ๊กหรอกเขาก็บอกว่ามีการกำชับเรื่องของการสื่อสารซึ่งมองได้สองมุมครับมุมนึงที่น่าจะพยายามสื่อสารออกมาก็คือครม.ชุดนี้ทำงานจริงๆแต่พอไม่สื่อสารออกมาประชาชนก็ไม่รู้ไงเด
0: ี๋
1: ยวเขาก็หาว่าเราไม่ทำงานเดี๋ยวก็โลกลืมหรอกทำงานก็บอกกันบ้างอะไรทำนองนี
0: ้อันนี้กำชับกันในที่ประชุมครม.เลยกลางวงครม.เลยนะครับบอกว่าใครทำงานอะไรเนี่ยสื่อสารการทำงานหน่อยสื่อสารผลงานหน่อยให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบเยอะๆนะครับแต่ว่าในที่ประชุมครม.เนี่ยนักข่าวรายงานมาบอกว่านายกก็ไม่ได้เจาะจงไปที่กระทรวงไหนเป็นกระทรวงแบบพิเศษนะ
1: เรื่องการสื่อสารน่ะเหรอ
0: เพราะว่าทุกกระทรวงเนี่ยเขาบอกว่ามีความสำคัญหมดนี่แหละรวมไปถึงกระทรวงในโควต้าของพรรคเพื่อไทยด้วย
1: แล้วบรรดาโฆษกอ่ะเอาที่เอาข้อจริงไอ้บรรดาโฆษกครม.โฆษกประจำสำนักเนี่ยเขาก็แถลงผลงานรัฐบาลออกจะบ่อยนักข่าวก็ถามว่าอ้าวนี่รวมถึงโฆษกด้วยหรือเปล่า
0: ครับ
1: อย่างผมก็สงสัยนะเพราะเขาก็แถลงบ่อยนะครับตัวนายกบอกว่าทั้งทีมนั่นแหละไอ้เรื่องการสื่อสารเนี่ยหมายถึงทั้งทีมทั้งคณะรัฐมนตรีนะครับงานออกมาเยอะ สิ่งดีๆที่ออกมาเป็นผลงานเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่เชื่อมั่นออกมาเยอะไปหมดแต่ทำไมถึงอยู่แค่วงเล็กต้องขยายออกไปถึงวงใหญ่
0: คือสังคมยังไม่ได้รับรู้มากนะครับเรื่องของการทำงานเรื่องของผลงานก็เลยต้องขันน็อตกันหน่อยนะครับทีนี้ ขออภัยถามไปถามมาถามเรื่องปรับครม.นะ
1: ครับ เรื่องนี้แหละที่อยากรู
0: ้นายกว่าไง
1: คือคุณผู้ชมแซวมา
0: ค
1: ุณผู้ชมท่านหนึ่งใน YouTube แซวมาบอกว่าถ้าปรับนายกอ่ะง่ายเลยปรับนายกไม่ง่ายครับเพราะว่าถ้าปรับนายกเนี่ยเลือกครม.ใหม่หมด
0: อ
1: าจจะยากกว่าก็ได้อันนี้แค่แซวอันนี้แค่แซว
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วนะคุณอนุชา3เดือนเนาะประมาณ3เดือนนะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดเป็นอย่างเพื่อไทยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นไทม์ไลน์ที่รู้กันว่าสัก6เดือนเค้าอาจจะมองเรื่องนี้กันทีนึง
0: สาม
1: เดือนแล้วเป็นไงเห็นเค้าลางหรือยังอันนี้คุณอนุทินตอบครับว
0: ่าย
1: ังยังนะฮะทีนี้เวลาที่เหมาะสมคือเท่าไหร่ล่ะถ้างั้นคุณจะ4เดือน6เดือน1ปีคือที่ผ่านมาเรามองภาพการปรับครม.ของภูมิใจไทยไม่ค่อยจะออกกันเพราะว่าในอดีตเขาไม่ได้เป็นแกนนำแล้วพอเขาเป็นพรรคร่วมเนี่ยเขาไม่เคยเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีในโควต้าของพรรคเลยแต่ครั้งนี้ยังไงก็ต้องมีเปลี่ยนบ้างแล้วคุณจะเอาไทม์ไลน์ไหน
0: เพราะว่านายกก็พูดตั้งแต่ตั้งรัฐบาลใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็บอกว่าจะต้องมีผลงานนะถ้าเกิดว่าไม่มีผลงานเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะต้องถูกปรับเหมือนกัน
1: ครับ
0: พอนักข่าวถามว่าถึงเวลาจะปรับหรือยังนายกบอกยังก็เลยถามช่วงเวลาที่มันเหมาะสมนักข่าวก็ให้ช้อยส์ด้วยนะ1ปี6เดือนหรือว่า4เดือนล่ะท่านนายกที่อาจจะเหมาะสมในช่วงของการปรับครม.นายกบอกว่าก็ต้องดูที่ผลงานนะครับซึ่งเป็นผลงานที่ไม่ใช่ทางหน้าสื่อเพียงอย่างเดียวด้วยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเมื่อสักครู่เขาพูดไปว่าถ้าวัดจากผลงานตามหน้าสื่อเนี่ยที่ออกมามันก็ดูจะไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่นักนายกถึงได้กระตุ้น
1: ผมว่านายกยังไม่พอใจ
0: ถึงได้กระตุ้นแล้วก็กำชับในเรื่องของการสื่อสารการทำงาน
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าจะปรับครม.ก็เลยบอกว่าต้องดูที่ผลงานที่ไม่ได้ปรากฏทางหน้าสื่อเท่านั้นนะครับนายกบอกว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยต้องประเมินได้ทั้งเรื่องของนโยบายการทำงานที่ลงไปถึงประชาชนซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของทุกคนต้องเอามาดูกันเลยเอามากางกันเลยว่าแต่ละกระทรวงรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยทำได้มากแค่ไหน
1: ครับนี่คุณผู้ชมใน TikTok Live บอกว่ารัฐมนตรีช่วยหลายคนก็ถูกลืมเหมือนกันคือรัฐมนตรีช่วยหลายคนก็ไม่รู้เลยว่าทำอะไรผมเดาว่าท่านก็คงลืมไปแล้วด้วยว่าท
0: ่
1: านไหนบ้างที่เป็นรัฐมนตรีช่วยบางกระทรวงแล้วคุณผู้ชมยังบอกว่าไม่ทราบผลงานเรื่องของการปราบปรามปัญหาไม่เรียกว่าผลงานนะครับคือผมว่ามันมองได้หลายมุมบางปัญหาอาจจะไม่ถือว่าเป็นผลงานใหญ่อะไรขนาดนั้นแต่บางปัญหาที่มันเป็นระดับแบบรอการแก้ไขมายาวนานแล้วถ้าทำได้เนี่ยอย่างเช่นปัญหาโครงสร้างพลังงานยกตัวอย่างโอ้ถ้าทำได้มันก็เป็นโบแดงเหมือนกันแต
0: ่
1: ตอนนี้มันมีปัญหาเยอะอ่ะผมเข้าใจคุณผู้ชมที่จะสื่อนะครับคือต้องรอดูหลายอย่างเหมือนกันที่ผ่านมาเวลาคุณอนุทินคุยกับรัฐมนตรีเรามักจะเห็นรัฐมนตรีของภูมิใจไทยที่เข้าไปสื่อสารหารือด้วยแต
0: ่
1: รอบนี้มีเพื่อไทยด้วย
0: ครับ
1: ซึ่งคนละพรรคอ่ะเป็นไรเปล่าไม่รู้ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรไปกินโจ๊กเฉยไง
1: กินโจ๊กกินโจ๊ก
0: ไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องของการปรับครม.อะไรเพราะนายกบอกว่ายังนะครับท
1: ี
0: นี้พอนายกพูดแบบนี้นักข่าวก็เลยถามย้ำบอกว่าเท่ากับว่าเป็นการยอมรับว่าตอนนี้จุดอ่อนของรัฐบาลคือเรื่องของการสื่อสารใช่ไห
1: ม
0: นายกบอกว่าก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนที่สามารถปรับปรุงได้ยอมรับแหละว่ามันเป็นจุดอ่อนแต่มันเป็นจุดอ่อนที่สามารถปรับปรุงได้ไง
1: แสดงว่ายังมั่นใจเรื่องผลงานว่ามีแต่แค่จุดอ่อนเรื่องการสื่อสาร
0: ครับ
1: ส่วนรัฐมนตรีของเพื่อไทยเนี่ยไปทานโจ๊กมีการระบายความรู้สึกในใจกันหรือเปล่าไม่รู้หมายถึงเรื่องอะไรนะเพราะว่าคือผมดูต่างคนต่างทำงานน่ะเพ
0: ื่อ
1: ไทยเขาก็ทำของเขาจันเชนเขาก็ทำของเขาไปนายกบอกไม่มีครับเป็นนิมิตหมายเป็นสปิริตการทำงานที่ดีทำงานกันมา3เดือนไว้เนื้อเชื่อใจคุ้นเคยให้เกียรติกัน อะไรประมาณนั้น นายกเนี่ยเขาเชิญคุณจุลพันธ์มาคุณจุลพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับถามเรื่องที่จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็คุณจุลพันธ์ก็เลยชวนอาจารย์เชนมา
0: ชวนกันเป็นทอดๆ
1: อาจารย์ไหมทานโจ๊กงี้เหรออ
0: า
1: จารย์เชนยศชนันเนี่ยเป็นรัฐมนตรีอว.ร
0: ั
1: ฐมนตรีอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับแล้วก็เชิญคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชอด
0: ี
1: ตรัฐมนตรีมาด้วยก็เหมือนกับมาเจอกันมาพูดคุยกันอะไรแบบนี้คือนักข่าวก็ถามต่อโอเคฝ่ายบริหารจบไปนายกบอกยังไม่มีสัญญาณปรับครม.นะการทำงานไม่มีจุดอ่อนจุดอ่อนคือการสื่อสารแล้วฝ่ายนิติบัญญัติล่ะ ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นไง
0: ก็ต้องยอมรับว่าบางคนที่เขาอยู่ฝั่งนิติบัญญัติ
1: ครับ
0: เขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้เป็นรัฐมนตรีด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีหลายๆคนที่มีบทบาทเหมือนกันนะครับในซีกของฝ่ายนิติบัญญัตินักข่าวถามแบบนี้นายกก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารส.ส.เนี่ยเป็นคนที่ประชาชนเลือกเข้ามาการประเมินคือการเลือกตั้งนะครับถ้ามองว่าเขายังทำงานไม่เต็มที่ในฐานะที่ตัวของคุณอนุทินเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยก็บอกว่าจะต้องทำงานให้เข้มข้นมากกว่านี้นะครับแต่ไปทำอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นผู้แทนของประชาชนที่ประชาชนเลือกเข้ามานักข่าวก็ย้ำอีกว่าโอกาสจะได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยมีไหมคุณอนุทินก็บอกว่าก็อยู่ที่ผลงานแหละ
1: ครับ
0: ใครมีผลงานใครมีฝีมือนะครับส่วนสถานการณ์หรือว่าการตัดสินใจจะเป็นยังไงนายกบอกว่ามันไกลอยู่มันอย่าเพิ่งคิดตอนนี้เลยนะครับแต่ก็มีโอกาสแหละสำหรับฝ่ายนิติบัญญัติที่จะมาได้เป็นรัฐมนตรีเหมือนกันนะครับนักข่าวก็ถามอีกบอกว่าเอ๊ะมีโอกาสที่รัฐมนตรีเนี่ยจะกลับมาเป็นส.ส.ไหมนายกหัวเราะนะครับแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้นะ
1: มีรัฐมนตรีจากภูมิใจไทยที่ลาออกเพื่อมารับตำแหน่งลาออกจากตำแหน่งส.ส.เพื่อมารับตำแหน่งรัฐมนตรี
0: ครับ
1: ถ้าท่านโดนปรับออกว่างเลยทีนี
0: ้
1: ว่างเลยนะ
0: ครับ
1: แต่คำถามที่ว่านายกจะกลับมาเป็นส.ส.ไหมอันนี้ไม่ตอบนะนะฮะสิ่งที่ต้องพิจารณากันต่อคือสิ่งที่นายกได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคาดโทษหรือว่าได้ทำเป็นกรอบไว้รัฐมนตรีโลกลืมจะต้องถูกประเมินผลงานนะครับจะต้องถูกปรับออกสิ่งนี้นายกแค่แสดงท่าทีขึงขังต่อสาธารณะหรือนายกเอาจริง
0: หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะครับ
1: รบ
0: เรื่องของการปรับครม.เพราะว่าถ้าบอกว่าเป็นการขึงขังหรือว่าเป็นการขู่เนี่ยก็ขู่มานานมากแล้วก็นี่ก็ 2-3 เดือนแล้วแต่ว่าพอถามตอนนี้นายกก็บอกว่ายังไม่ปรับแต่ในมุมมองของคนนอกในมุมมองของประชาชนในมุมมองของนักวิชาการล่ะ
1: ครับ
0: เห็นว่าถึงช่วงเวลาที่มันควรปรับแล้วหรือยังนะครับชวนพูดคุยกับอาจารย์ธนพรศรียากูลนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วมาร่วมกันวิเคราะห์กันสักหน่อยอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณต้นสวัสดีครับคุณโอแหมคุณนี่จะเอาเวลาปรับไม่ได้เลยนะ
0: ก็นายกขู่มาตั้งแต่แรกว่าถ้ามันไม่มีผลงานเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันตอนนี้ก็2เดือน3เดือนเข้าไปแล้วอาจารย์บางคนบอกว่าผลงานเนี่ยอย่างคุณผู้ชมที่ติดตามกันอยู่ในไลฟ์เนี่ยบางคนบอกว่ายังไม่เห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์เลยแล้วมันถึงเวลาแล้วหรือยังล่ะอาจารย์ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนในมุมมองของนักวิชาการอาจารย์นะฮะ
2: ดูจากผลนิดาโพเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
2: คะแนนพรรคภูมิใจไทยอ่ะตกต่ำมากกว่านายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเท่ากับว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยอุ้มพรรคภูมิใจไทยทั้งพรรคอยู
0: ่
2: นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนายกจำเป็นต้องปรับครม.ครับนะครับจำเป็นต้องปรับแต่ว่าในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขของที่มาที่ไปของคนที่มาเป็นรัฐมนตรีว่าสังกัดบ้านโน้นบ้านนี้ใช่ไหมฮะ
0: คร
2: ับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าท่านนายกก็จะมีเวลาอย่างมากที่สุดอีกไม่เกิน3เดือ นนะครับผมให้โพรอบหน้าเลยนะครับเพราะรอบหน้าเนี่ยนะครับไตรมาส3ก็น่าจะเป็นเดือนกันยาถ
0: ้
2: าเกิดคะแนนของพรรคภูมิใจไทยตกต่ำกว่า 17% นะครับท่านนายกไม่มีทางเลือกแล้วครับยังไงก็ต้องปรับครับเพราะถ้ามาอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันจะไหลต่ำลงไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้ไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลและตัวท่านนายกแน่ๆ
1: อาจารย์ขออนุญาตเรื่องของผลโพลที่ผ่านมาภูมิใจไทยเขาก็ไม่ได้ป๊อปปูล่านะในโพลไม่เห็นเขาจะแคร์เลยเพราะเขาก็มั่นใจว่าเขามีผลงาน
2: ฮะแต่รอบนี้มันไม่แคร์ไม่ได้ไงฮะคุณต้นเพราะรอบนี้ท่านคือพรรคแกนนำรัฐบาลนะครับแล้วอย่าลืมว่าคะแนนเสียงท่านเนี่ยต่างจากลุงตู่ต่างจากพรรคเพื่อไทยนะครับที่พรรคแกนนำเนี่ยนะครับคะแนนเสียงเนี่ยยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ของภูมิใจไทยเนี่ยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะมาซื้อเวลาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ซื้อได้แต่มันก็จะเตาะกร่อนบ่อนทำลายเครดิตทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านจับตาดูอยู
0: ่
2: นะครับและก็สิ่งที่ท่านทำเนี่ยก็คือการพยายามให้โอกาสนะครับว่าอีก3เดือนนะจะต้องมีผลงานเพราะหลายท่านต้องยอมรับจริงๆนะครับ 3 เดือนเนี่ยยังปั้นผลงานไม่ได้เนี่ยนะครับ

0: วะซึ่งมีเสียงข้างมากเด็ดขาดเนี่ย
1: ครับ
0: มันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ไม่เป็นธรรมกับประเทศจริง
1: ๆ
0: หลายคนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเอ่ยชื่อไปเนี่ยยังนึกไม่ออกเลยว่าเอท่านเป็นรัฐมนตรีอ
2: ยู่กระทรวงไหน
0: แล้วงานที่ท่านทำเนี่ยมันคืออะไรวะมันนึกไม่ออกไงนะ
1: ครับแต่อาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ามันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าการมารวมตัวกันของบ้านใหญ่หลายบ้านหลายๆกลุ่มหลายๆกวนในภูมิใจไทยเนี่ยมันเยอะจริงๆแล้วถ้ามีการปรับเนี่ยมันจะส่งผลถึงแรงกระเพื่อมภายในพรรคมากน้อยแค่ไหนล่ะอาจารย์
0: คือถ้าวันนี้ปรับเนี่ยก็อาจจะมีการน้อยอกน้อยใจนะครับแบบกรณีส.ส.สงขลาท่านหนึ่งที
1: ่
0: ไม่ได้เป็นประธานกรรมาธิการนะครับแล้วก็ตีตัวเองออกจากกลุ่มไลน์นะครับกว่าจะเคลียร์กันได้อะไรกันได้นะฮะแต่ถ้าอีก3เดือนนะครับมันจะมีหน่วยงานภายนอกเป็นสถาบันวิชาการอย่างนิด้าโพเนี่ยอันนี้มันเอามาเป็นเครื่องมือในการชี้วัดได
1: ้
0: นะครับแล้วถ้าถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะบ้านใหญ่หลังไหนเนี่ย ก็ต้องยอมรับว่าเธอท่านได้ระยะเวลามา6เดือนแล้วนะครับและพักได้เสียงเบ็ดขาดนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยบ้านใหญ่ก็จะถูกสังคมกดดัน
1: ครับ
0: นะครับว่าเอ้ยสรุปแล้วนี่ก็เกาะเก้าอี้มากกว่าเห็นหัวประชาชนนะครับซึ่งมันไม่เป็นผลดีต่อการเมืองของบ้านใหญ่แล้วก็ของพรรคเองด้วย
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่านะครับเดือนกันยายนเนี่ยนะครับก็ยังมีเวลาอีก3เดือนก็เร่งทำงานกันนะครับจะประชาสัมพันธ์จะอะไรก็ผมไม่ทราบแหละกลยุทธ์มันก็หลากหลายนะครับแต่เอาเป็นว่าบรรดาโลกลืมทั้งหลายแล้วก็พวกมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำเนี่ยนะครับก็มีเวลาอีก3เดือนนะครับ
3: อาจารย์นายกก็พูดประมาณนี้แหละว่าคือผมตีความคำพูดนายกก็คือไม่ใช่ว่าไม่มีผลงานแต่มีผลงานแล้วไม่บอกให้โลกเขารู้โลกก็เลยลื
0: ม
3: ซึ่งมันจะคนละความหมายกับไม่ทำงานนะอาจารย์ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนายกพูดกลบเกลื่อนหรือว่าเขามีผลงานจริงๆแต่เขาสอบตกการสื่อสารอย่างที่นายกว่า
0: คือถ้ามีผลงานจริงๆนะครับแหมยังไงมันต้องมีคนพูดถึงนะครับถึงเจ้าตัวจะไม่พูดเองอ่ะแต่มันก็ต้องมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันจะต้องเป็นประเด็นที่สื่อให้ความสนใจถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ตัวท่านอาจจะไม่ได้พูดเองเนี่ยแต่อย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับมันมีคนเกี่ยวข้องกับงานที่ท่านทำเนี่ยหลายภาคส่วนภาคส่วนเหล่านั้นแหละก็จะเป็นปากเป็นเสียงแทนแทนท่านรัฐมนตรีเหล่านั้นถ้างานท่านที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นการทำงานแล้วมีผลงานจริง
1: ๆ
0: แต่ถ้าแค่ประชุมตามหน้าที่นะครับแล้วก็หายเงียบไปนะครับเจ้าหน้าที่บอกหมดวาระประชุมแล้วแล้วก็จบแล้วก็มาแถลงข่าวแบบแห้งๆนะครับไอ้อย่างนี้เนี่ยมันไม่มีทางจะมีผลงานได้เลยนะครับเพราะมันไม่ได้เห็นการทำงานเชิงรุกนะครับ
1: ครับอาจารย์ครับ คนที่ดูเราอยู่สดๆทางนี้เนี่ยมีความคิดเห็นเป็น2ฝ่ายแน่นอนมีคนที่เชียร์รัฐบาลเชียร์ท่านนายกก็ค่อนข้างเยอะแต่ก็มีอีกหลายๆคนที่บอกว่าไม่เชียร์แล้วอะเลยอยากให้นายกออกไปถ้าเราเทียบจากบริบทตอนนี้อาจารย์โอ้โหปัญหาถาโถมเข้ามาในรัฐบาลเยอะเหลือเกินมันมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นไหมครับโดยเฉพาะกระแสนายกคนนอกส.ศาลาครับ
0: ก็มีก็เป็นไปได้อยู่ทางเดียวครับคือยึดอำนาจรัฐประหารเท่านั้นแหละนะครับคือวันนี้เรามีรัฐธรรมนูญอยู
1: ่ครับ
0: นะครับแล้วเราอย่าลืมว่าพวกเราก็เพิ่งไปลงประชามติ21ล้านเสียง
1: ครับ
0: นะครับให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม
1: ่
0: ก็แปลว่าคนไทยเนี่ยไม่เอารัฐประหารแน
1: ่
0: ๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครใจร้อนเนี่ยนะครับผมก็แนะนำว่าท่านอาจจะเปลี่ยนสัญชาติไปอยู่ประเทศอื่นน่ะท่านอาจจะสบายใจกว่
1: าน
0: ะครับคือประชาธิปไตยเราได้ตกลงกันแล้วไงฮะว
1: ่
0: า21ล้านเสียงเนี่ยก็จะเดินหน้าไปในเรื่องของการจัดทํากติกาใหม่ก็มาร่วมกันเอาความไม่ชอบเนี่ยนะครับหรือเอาความหมั่นไส้ต่างๆเนี่ยเอามาช่วยกันจัดทํารัฐธรรมนูญให้มันเรียบร้อยดีกว่านะครับ
1: แต่ทั้งเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะอาจารย์ทั้งปัญหาภายนอกทั้งปัญหาภายในพรรคภูมิใจไทยเองตอนนี้หลายๆคนก็หวั่นๆเหมือนกันมันจะกระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลหรือจะเดินหน้าไปได้มากน้อยแค่ไหนบางคนบอกว่าอุ๊ยปีหนึ่งจะไหวไหมหรือจะอยู่ยาวครับอาจารย
0: ์ไหวครับอยู่ยาวครับอยู่ยาวเพราะว่ายังไม่เห็นว่าพรรคไหนจะมาสู้พรรคภูมิใจไทยได้เลยตอนนี้นะครับก็ครบทุกองค์ประกอบครับ สวก็เป็นมิตรนะครับ
1: ส
0: สก็เสียงข้างมากเด็ดขาดองค์กรอิสระก็เมตต
1: าน
0: ะฮะแถมมีฝ่ายความมั่นคงแบงแบ็กอีกมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์กว่านี้อีกแล้วส่วนชาวบ้านจะไม่ชอบใจบ้างก็เข้าวัดครับทำบุญนะฮะเผื่อใจจิตใจจะสบายขึ้นนะครับแล้วอีก4ปีก็อย่าไปเลือก
3: ครับ
0: ถ้าไม่ชอบนะครับถ้าชอบก็เลือกต่อไปกลไกเราก็เป็นแบบนี้ครับ
1: ครับ
3: อาจารย์ประเมินว่าอีกสักกี่เดือนจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีครับ
0: ผมคิดว่า3เดือนเนี่ยแหละฮะคือมันต้องปรับได้แล้วเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยนะครับต้องเรียนยอมรับว่าท่านอาจจะทำงานนะนะครับแต่คนไม่รู้จริงๆนะครับเอาอย่างท่านแรกเนี่ยท่านณภินทร์เนี่ย
3: อาจารย์นิดนึง
0: สำนักนายก
3: อาจารย์หมายถึงอีก3เดือนหรือตอนนี้ครบ3เดือนแล้วปรับได้เลย
0: อีก3เดือนครับ
3: อ๋อก็เป็น6เดือนปรับ
0: โอเคให้โอกาสไง
3: ให
0: ้โอกาสไงนะครับอย่างท่านรัฐมนตรีณภินทร์เนี่ยสำนักนายกเนี่ยคือท่านก็คงเป็นคนที่มีความรู้อ่ะแล้วก็มีประสบการณ์แหละแต่นึกไม่ออกจริงๆใครนึกออกก็ช่วยบอกด้วยนะครับคนที่สองนี่อันนี้ผิดคาดผมมากๆเพราะว่าสมัยนายใหญ่เนี่ยงานกองทุนหมู่บ้านเนี่ยพักไทยรักไทยได้แต้มเป็นก่อเป็นกำนะครับแต่ปรากฏว่าน้ำตีสุขสมรวยเนี่ยท่านคุมกองทุนหมู่บ้านแต่ไม่สามารถสร้างความปังให้ภูมิใจไทยได้อันนี้ต้องบอกว่าเหลือเชื
1: ่อ
0: นะครับเพราะกองทุนหมู่บ้านเนี่ยมันเข้าทุกหมู่บ้านเลยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็คุณวราวุธศิลปะอาชาท่านอาจจะคุ้นกับการเป็นนักสิ่งแวดล้
1: อม
0: นะครับแต่พอมาอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมเรายังไม่เห็นมาตรการอะไรอ่ะที่มันจะสอดรับกับสิ่งที่ท่านถนัดถูกไหมฮะเอาอย่างพรบอากาศสะอาดเนี่ยซึ่งภาคเอกชนกังวลเรื่องเอาจะต้องจ่ายโน่นจ่ายนี่เนี่ยแล้วท่านก็จิตใจรักสิ่งแวดล้อมด้วยเนี่ยก็ดูเหมือนท่านก็จะได้ท่านก็จะอยู่เฉยๆกับตัวพรบฉบับนี้ทั้งที่ท่านควรจะเป็นฝ่ายนโยบายในการไปทำความเข้าใจกับภาคเอกชนว่าการปรับตัวจะเป็นยังไงภาครัฐจะเสริมยังไงก็ยังไม่เห็นไงนะครับนี่ยังไม่รวมถึงคุณเจเศษนะครับคุณพลพีซึ่งสื่อบอกว่าอยู่ในกลุ่มลูกเทพก็ไม่เห็นจริงๆว่านอกจากลงไปตรวจนั่นตรวจนี่แล้วงานที่ท่านทำเนี่ยมันคืออะไร
3: ครับ
0: นะครับอีกท่านนึงนะครับขออนุญาตเอ่ยนามก็คุณพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์คนนี้เนี่ยถามคนดูทางไทย PBS ก็ได้ครับนึกออกไหมครับว่าท่านเป็นนักตีหรือเปล่านะฮะนี่ยังไม่ต้องถามว่างานที่ท่านทำนะครับมันก่อให้เกิดผลประโยชน์กับประชาชนขนาดไหนนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ยังมีเวลาอีก3เดือนนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยก็จะเร่งทำผลงานนะฮะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยคะแนนรวมของพรรคเนี่ยมันจะตกต่ำไปมากกว่า 17% ซึ่งอันนี้มันไม่เป็นผลดีแน่ๆนะครับ
1: ครับอาจารย์ถ้าจะมีการปรับครม.กันจริงๆเนี่ยจะปรับกันแค่ภายในพรรคร่วมรัฐบาลเดิมหรืออาจจะมีการดึงเอาพรรคอื่นๆเนี่ยเข้ามาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยอาจารย์ประเมินไงฮะ
0: อ๋อก็คงจะปรับกันในส่วนรัฐบาลนี่แหละครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนที่ได้เก้าอี้รัฐมนตรีก็มาจาก2พรรคเท่านั้น
1: คือ
0: พรรคสีแดงกับพรรคสีน้ำเงินนะครับของพรรคสีแดงเนี่ยเขาปรับได้นะฮะเพราะว่านายใหญ่เป็นคนประเมินนะครับอันนั้นไม่ยากหรอกนะครับนายใหญ่เอาไงเขาก็ว่าตามนั้นนะครับแต่ว่าก็ดูเลยนะครับว่าจริงๆพรรคสีแดงเนี่ยกระทรวงทางด้านสังคมเนี่ยก็ถือว่าทำงานได้เข้าตานอกจากอาจารย์เชนแล้วเนี่ยคุณนิกรสงกลางอันนี้ก็น่าจับตาดูนะครับเพราะว่ามีการพูดคุยกับกลุ่มต่างๆหลากหลายและที่สำคัญเนี่ยถ้าเราเห็นนะครับพรรคเพื่อไทยรอบนี้เนี่ยพอมีพวกพรรคสีส้มเก่าย้ายไปช่วยงานเนี่ยต้องบอกว่าล้ำตีหลายๆคนที่เอาพวกสีส้มไปช่วยงานเนี่ยดูดีขึ้นผิดหูผิดตานะครับดูมีไอเดียในเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับเพราะนั้นคนที่น่าจะอันตรายที่สุดในพรรคสีแดงนะครับในทางการเมืองก็คงจะเป็นเดอะซันนะครับเพราะว่าเดอะซันก็กระทรวงเกษตรก็ยังไม่เห็นอะไรที่มันจับต้องได้นะครับ
1: ครับ
0: ตรงนี้ก็เลยเดอะซันก็เลยต้องรักนายกอนุทินมากเป็นพิเศษนะครับแทบจะตัวติดกันนะครับ
3: เขามีรถไฟฟ้าไงอาจารย์ตัวร่วม
0: ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรแผน2อะไรนะแผน2หรือว่าภาษาฝรั่งเขาเรียกจะเป็นแผน B แผน C อะไรหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: แต่ผมขออีกกลุ่มเดียวฮะกลุ่มสุดท้ายที่ผม เสนอให้ท่านนายกปรับเลยแล้วกันน้ำตียังให้อีก3แต่ต้องปรับเลยเนี่ยผมเรียนตรงๆนะครับคือทีมโฆษก

0: นี้ต้องปรับเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าการใช้ขีดความสามารถในการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลเนี่ยต้องยอมรับว่าแม้ว่าแต่ละท่านก็เป็นตัวตึงในแต่ละวงการแต่พอเอามารวมกันแล้วน่ะมันเหมือนฟุตบอลที่มีสตาร์ล้นทีมอ่ะนะครับแต่เล่นร่วมกันไม่ได้อ่ะนะครับแล้วสุดท้ายก็แพ้นะครับมันจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านนายกถ้าปรับได้เร็วก่อนก็ต้องทีมนี
1: ้
0: นะครับ
1: ผม
0: เรียนว่าทุกท่านมีความสามารถหมดครับเข้าใจแต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันดูแล้วมันเล่นไม่เข้าขากัน
1: ครับ
0: และทีมมันจะแพ้นะครับ
1: แล้วครับช่วงนี้ชวนอาจารย์วิเคราะห์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับ
2: ขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ธนพรศรียากูลนะครับตอนนี้อาจจะเร็วเกินไป2เดือน3เดือนนะครับเพราะว่าถ้าปรับไปตอนนี้เนี่ยมีคนงอนแน่ๆกลุ่มกวนเยอะเหลือเกิน
2: มุ่ง
1: เยอะเหลือเกินแต่ถ้าเกิดว่าไปปรับ6เดือนเนี่ยอาการงอนมันจะลดลง
2: ให้โอกาสทำงานก่อนใช่ไหม
1: ให้โอกาสทำงานอยู่แล้วก็6เดือนเนี่ยผลของโพมันก็จะชัดเจนขึ้นแล้วก็ใช้โอกาสของโพใช้โพนี่แหละเป็นเหตุผลในการปรับ
2: ครับ
1: อาจารย์ก็ไล่เรียงกันไปว่ามีรัฐมนตรีกระทรวงไหนบ้างที่อาจจะโลกลืมกันไปเลยว่าเป็นรัฐมนตรีด้วยเหรอ
2: ผมเห็นหลายๆท่านก็พยายามสื่อสารผ่านทางช่องทางโซเชียลของตัวเองนะ
1: ครับ
2: แต่อาจจะไม่เป็นที่รับรู้รับทราบในวงกว้างแล้วก็บางท่านแม้จะสื่อสารแต่ก็ไม่ได้ถูกอกถูกใจประชาชนในวงกว้างจริง
1: ๆ
2: นอกจากคนที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานด้านนั้นของรัฐมนตรีบางท่านไม่เอ่ยแล้วกันเห็นกันอยู่ในภาพเนี่ยนะครับภาพจับนายกพอดี ไม่ได้หมายถึงใครเป็นพิเศษนะฮ
1: ะว่ากันไปเรื่องของการปรับครม.อาจจะต้องรออีกสัก3เดือนนะครับเมื่อวานนี้นอกจากเรื่องของการปรับครม.แล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกพูดถึงเป็นประเด็นร้
2: อ
1: นก็คือเรื่องของข้อเสนอในการยุบกองในการรักษาความมั่นคงภายในกรมน.
2: นี่ร้อนจริง
1: ร้อนจริงเสนอโดยอาจารย์วันนอ
2: ครับ
1: นะคร
2: ับ
1: คือไปพูดไปเสนอในที่ประชุมกรรมาธิการงบปี70นะครับแล้วก็นักข่าวก็เลยหยิบยกประเด็นนี้มาสอบถามนายกรัฐมนตรีนายกบอกว่าโอ้ก็อยู่คู่กับบ้านเมืองมาตั้งนานแล้วก็ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดทิ้งไปหรือว่ายุบไปนะครับนายกอนุทินครับเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องที่อาจารย์วันนอนะครับวันมูฮัมหมัดนอมัตทาครับประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคืออาจารย์วันนอเนี่ยแกไปพูดในที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณปี70เสนอให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะกรมนอาจารย์วันนอเนี่ยให้เหตุผลบอกว่าภารกิจมันซ้ำซ้อน
2: ครับ
1: แล้วก็มีผลงานเด่นไม่เยอะสักเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างผลงานก็คือการยิงสสอ่ะนี่อาจจะไม่ใช่ผลงาน
2: โอ้
1: นี่อาจจะไม่ใช่ผลงานเด่นนะ
2: แรงนะ
1: แรงเหมือนกันนะครับ
2: ตอนนี้อาจารย์วันนอยังเป็นผู้อาวุโสของพรรคประชาชาติอยู่ป
1: ่
2: ะยังเป็นอยู่นะ
1: ครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษานายกด้วยนะ
2: เป็นที่ปรึกษานายกด้วยแล้วสสทนายแวร์ยูแฮสสกมลศักดิ์รีวามะก
1: ็
2: เป็นผู้แทนของประชาชาติด้วยโยงกันไปหมดอาจารย์บอกว่ายุบเถอะเพราะว่างานมันซ้ำซ้อนแต่ที่ผมว่ามันแรงมากก็คือผลงานเด่นของกอบร.แหละครับยิงสส.ผมว่ามียิ้มเจือนกันบ้างในที่ประชุม
1: ไปถามนายกนะครับนักข่าวไปถามนายกนายกก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรเลย
2: พูดอะไรนะ
1: โยนไปให้ถามอาจารย์วันนอเอง
2: ครับ
1: ก็ไปถามอาจารย์วันนอเธอนะครับนักข่าวก็ถามต่อบอกว่าขอให้พูดในฐานะที่อาจารย์วันนอเนี่ยเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและตัวของนายกเนี่ยก็มีสถานะเป็นผอ.รมน.นะนายกรัฐมนตรีก็ไม่อยากพูดอะไรมากเหมือนเดิมบอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกับท่านเลยนะครับส่วนจะมีความคิดเห็นอย่างไรเนื่องจากว่านายกเนี่ยได้กำชับให้หน่วยงานรัฐเร่งทำผลงานและจะต้องชี้แจงในกรรมาธิการงบประมาณนายกบอกว่าท่านเป็นคนในพื้นที่นะครับเวลามีเหตุการณ์อะไรเนี่ยก็สะท้อนความรู้สึกออกมานะครับหมายถึงจะมานอนนะ
2: ครับ
1: ทางนายกบอกว่าก็ต้องมีการชี้แจงแล้วก็ต้องมีการอธิบายกันแล้วก็ส่วนตัวนายกได้เชื่อว่าทุกฝ่ายเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่นักข่าวก็ถามต่อบอกว่าเอ๊ะกรณีที่อาจารย์วันนออยากจะให้มีการยุบกรมน.เนี่ยมันจะกลายเป็นประเด็นที่อ่อนไหวไหมนายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามนี้นะครับแต่พูดว่าอย่าไปคิดแบบนั้นเลยเพราะวันนี้เนี่ยอาจารย์วันนอมาเป็นประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะครับและนายกบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมที่จะเดินทางไปมาเลเซียแล้วนะอาจารย์ก็จะร่วมคณะไปเพื่อ

0: ที่จะช่วยทำงานในครั้งนี้ด้วยนะครับนายกบอกว่าเวลาที่แกมีการพบปะกับฝ่ายกองทัพเนี่ยที่จังหวัดหรือว่าลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อยู่ด้วยกันตลอดกับอาจารย์วันนอนี่แหละนะครับยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะครับนักข่าวถามว่าได้มีการพูดคุยกับเจ้าตัวหรือยังเบื้องต้นนะครับเรื่องของการเสนอให้ยุบกรมน.นายกบอกว่าแล้วมันจะไปยุบได้ยังไงอ่ะ
1: ครับ
0: คือกรมน.เนี่ยอยู่คู่ชาติไทยมาตั้งกี่ปีแล้ว
1: ถ้าให้เหตุผลแบบนี้ก็ยิ่งโดนกระหน่ำเลย
0: ครับ
1: นะครับเพราะมันไม่ได้หมายความว่ามันต้องอยู่ต่อไปไงทำไมมันจะต้องมีอยู่ต่อไปก็มีคำชี้แจงมาจากเสนาธิการทหารบกและเลขากรมน.นะครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดชี้แจงต่อกันมาที่การงบประมาณปี70นั่นแหละครับเขายกตัวอย่างที่สหรัฐอเมริกาอเมริกาเนี่ยมีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ Homeland Security มีตำรวจรัฐมี FBI ซึ่งเป็นทำงานเป็นการทำงานภายในประเทศและมี CIA ที่เหมือนกับทำงานนอกประเทศนะครับนอกราชอาณาจักรนอกอาณาจักรแต่การมีกระทรวงความมั่นคงของอเมริกาขึ้นมาอีกก็เพราะมันเกิดช่องว่างในการประสานงานบูรณาการหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงมีปัญหาตรงนี้มันก็เฉกเช่นเดียวกันกับกอรมน.หน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีอยู่จำเป็นต้องบูรณาการประสานงานร่วมกันแต่เสว่าอย่างนี้ฮะกรมน.พร้อมรับคำหารือคำติคำชมข้อคิดเห็นที่สามารถนำไปปรับปรุงยินดีอย่างยิ่งที่จะนำไปปรับปรุงให้ประชาชนอุ่นใจเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตเป็นคำชี้แจงที่สมเหตุสมผลหรือไม่ผมว่าคนที่ตอบได้ชัดเจนอย่างยิ่งคือคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ที่กอรมทำงานอย่างเข้มข้น3
0: จังหว
1: ั
0: ดชายแดนภาคใต้
1: แสดงความคิดเห็นเข้ามาเรื่องนี้มีการพูดคุยกันมาบ่อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้ในสภาชุดที่แล้วครับทางสสรมดอนปัญจอเคยอภิปรายเรื่องนี้สมัยของคุณเศรษฐาในการประชุมงบประมาณว่ามันเปลืองตังค์กรมน.เนี่ย
0: คือพูดกันมานานมากเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาเยอะมากทั้งเรื่องของงบประมาณที่ถ้าไม่มีเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะผันงบไปทำอย่างอื่นได
1: ้
0: งบพัฒนาในพื้นที่ได้แต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เหมือนกันแต่อีกด้านหนึ่งมันก็มีข้อสังเกตว่าโอ้โหมันซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือเปล่าเพราะว่าหน่วยงานในพื้นที่ในการดูแลปัญหาความ

จริงๆแล้วนายกพยายามที่จะบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับยังมีความจำเป็นต้องมีกรมน.แต่ว่าสิ่งที่อาจารย์วนอออกมาพูดนั้นชัดเจนมากนะครับอาจารย์วนอในฐานะแกนนำของพรรคประชาชาติเดิมทีเคยยึดฐานที่มั่นสำคัญใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้พรรคภูมิใจไทยกำลังพยายามที่จะเข้าไปยื้อแย่งเก้าอี้ส.ส.ในพื้นที่ครับนี่แหละคือสิ่งที่มันแฝงอยู่ลึกๆนะครับว่าอาจารย์วนอแม้ว่าจะอายุเยอะแต่ก็ต้องไว้หลายครับในการที่จะให้คนนั้นอย่างเชื่อมั่นในพรรคประชาชาติไม่ใช่เรื่องง่ายที่พรรคภูมิใจไทยจะไปปักธงยึดส.ส.ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แม้ว่า2พรรคนี้จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเดียวกันนะครับนี่คือนัยยะที่มองข้ามไปไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับถ้าพูดถึงอาจารย์วันมุฮัมมัดนอมทานะครับอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้เป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็ต้องบอกว่านี่เป็นผลงานโดดเด่นชิ้นแรกของอาจารย์เลยนะครับนับตั้งแต่เข้ามารับหน้าที่สำคัญครับเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอาจารย์วนอนี่กล้าเสนอให้มีการยุบกรมน.ครับโดยให้เหตุผลสำคัญครับอย่างที่คุณอุรชัยเกริ่นไว้เมื่อสักครู่ก็คือมีภารกิจทับซ้อนกับหน่วยงานหลักที่เขามีหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วพูดง่ายๆก็คือไปแย่งหน้าที่เขาทำนั่นเองนะครับแต่งบประมาณนี่สูงมากครับแต่ผลงานในมุมของอาจารย์วันนอเมื่อวานนี้พูดชัดเจนครับบอกว่าหาผลงานไม่ได้ยกเว้นภารกิจการยิงส.ส.ครับนี่แหละมันกลายเป็นประเด็นร้อนครับมีนัยยะทางการเมืองอย่างยิ่งเลยถึงแม้ว่าจะอยู่ซีกเดียวกันครับความหมายของอาจารย์วันนอก็คือการที่ส.ส.เขต5ของจังหวัดนราธิวาสครับพรรคประชาชาติคุณกมลศักดิ์ลีวาเมาะถูกรอบสังหารนี่แหละครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันเดียวกับที่ส.ส.พรรคประชาชาติโหวตสนับสนุนคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีครับวันเดียวกันเลยนะครับอาจารย์วนอบอกว่าทั้งคนทั้งรถทั้งปืนเนี่ยเป็นของกรมน.ครับมีใครกล้าเถียงสิ่งที่อาจารย์วนอพูดหรือไม่ครับนี่เป็นสิ่งที่อดีตหัวหน้าพรรคประชาชาติครับนะฮะซึ่งเป็นพรรคที่ส.ส.มีมติสนับสนุนคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็โหวตให้พูดในการอภิปรายนะครับการประชุมของกรรมธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เมื่อวานนี้ครับอาจารย์วนอเนี่ยอภิปรายเรื่องนี้อย่างดุดันอย่างเข้มข้นเลยนะครับเป็นการแสดงออกถึงจุดยืนที่ชัดเจนมากที่สำคัญอาจารย์วนอยังถามถึงคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวมแล้ว5ชุดที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ดับไฟใต้อาจารย์วนอถามว่าตกลงจะทำงานกันอยู่หรือเปล่าครับนี่แหละมันทำให้การประชุมของกรรมธิการเมื่อวานนี้มันร้อนระอุเลยนะครับเพิ่มดีกรีเดือดเพราะไม่ใช่เพียงแค่อาจารย์วนอครับที่เสนอให้ยุบกรมน.อีกคนหนึ่งครับก็คืออาจารย์วีระธีรภัทรานนท์นะครับนี่เป็นนักวิเคราะห์ทางการเมืองที่เป็นที่รู้จักมากคุ้นของคนโดยทั่วไปครับนี่ก็เรียกว่าจัดหนักครับเสนอให้มีการยุบหน่วยงานที่มีภารกิจทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นของภาครัฐเช่นเดียวกันครับอาจารย์วีระเสนอนะครับให้มีการยุบนะฮะในส่วนของปยป.นะครับปยป.ก็คือคณะก็คือสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความปรองดองนี่เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นในสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคงจะจำกันได้นะครับในมุมของอาจารย์วีระก็เช่นเดียวกันกับอาจารย์วนอครับบอกว่าไม่มีภารกิจหลักเป็นของตัวเองไปแย่งทำหน้าที่ของคนอื่นนะครับหน่วยงานราชการอื่นเขามีที่รับผิดชอบทำเรื่องนี้อยู่แล้วครับเมื่อวานนี้มันกลายเป็นประเด็นร้อนเพราะอะไรหนึ่งมีการไลฟ์สดสำหรับการประชุมกรรมธิการประชาชนทั่วไปที่สนใจอยากจะรู้รายละเอียดโครงการอยากจะรู้งบประมาณที่ใช้สามารถติดตามได้อย่างชัดเจนสองก็คือจะว่าไปแล้วสองคนที่เสนอให้มีการยุบหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยเป็นคนของรัฐบาลหรือเข้ามาเป็นกรรมการในโควต้าของรัฐบาลนะครับแต่กลับเสนอให้ยุบทิ้งหน่วยงานของรัฐบาลนะครับซึ่งถูกมองว่าเป็นหน่วยงานที่มีลักษณะเคลือบแฝงเข้าไปแย่งทำหน้าที่แทนหน่วยงานอื่นที่เขารับผิดชอบทำโดยตรงอยู่แล้วครับมีเรื่องอำนาจมีเรื่องบารมีและมีเรื่องงบประมาณเป็นแรงจูงใจสำคัญครับเป็นแรงดึงดูดสำคัญครับนี่มันกลายเป็นประเด็น

0: ที่มีการพูดถึงกันเมื่อวานนี้ครับสิ่งที่ทั้งสองท่านพูดนั้นแน่นอนที่สุดครับมันเป็นอีกมุมหนึ่งที่บอกว่าเป็นมุมมืดที่ถูกปิดถูกเก็บแล้วก็พยายามที่จะไม่พูดถึงมาโดยตลอดครับของหน่วยงานภาครัฐครับยิ่งกรมน.ครับถ้าย้อนกลับไปดูในอดีตเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับการออกมาวิพากษ์การออกมายื่นข้อเสนอหรือแสดงท่าทีต้องการให้มีการยุบกรมน.ทิ้งไปซะนะครับในอดีตเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งครับนับตั้งแต่ภารกิจสำคัญที่เป็นข้ออ้างในการตั้งกรมน.เนี่ยตั้งขึ้นมาครั้งแรกเพื่อที่จะปราบปรามป้องปรามการขยายอิทธิพลการเข้ามาแทรกซึมการเข้ามาปฏิบัติการของคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเอเชียรวมทั้งอาเซียนด้วยนะครับนี่เป็นเหตุผลสำคัญในการตั้งกรมน.ขึ้นมาครับปราบปรามคอมมิวนิสต์ครับแต่ในเวลาต่อมานะครับเรื่องภารกิจในการที่จะรับมือปราบปรามคอมมิวนิสต์เนี่ยมันเริ่มทุเลาเบาบางลงรัฐบาลของป๋าเปรมครับพลเอกเปรมตินสูรานนท์ครับประกาศนโยบาย 66/23เปิดทางให้ใช้การเมืองนำการทหารเปิดทางให้คนที่เข้าป่าไปเป็นนักรบประชาชนกลับคืนสู่เมืองได้ครับไม่มีความผิดและสามารถที่จะต่อสู้ในเชิงแนวคิดเข้าผ่านระบอบประชาธิปไตยผ่านระบอบรัฐสภาครับคือเอาความคิดมาสู้กันแทนที่จะไปจับปืนจับอาวุธสู้กันเข่นฆ่ากันเองนะครับแต่กระนั้นครับกรมน.ก็ยังดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับผ่านมากี่ปีแล้วครับยังคงอยู่นะฮะโดยรัฐบาลหลายต่อหลายชุดในช่วงที่ผ่านๆมาก็พยายามอ้างเหตุผลความจำเป็นของกรมน.ยังต้องมีอยู่ครับรวมไปจนกระทั่งถึงพยายามที่จะหางานให้กรมน.เนี่ยไปทำครับเพื่อให้กรมน.เนี่ยยังได้ชื่อว่ามีภารกิจในการที่จะทำสะสางงานหรือมีภาระที่ต้องทำต่อไปแทนที่จะยุบทิ้งครับไม่ว่าจะเป็นการอ้างเรื่องเกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดบ้างอ้างเรื่องความมั่นคงบ้างอ้างเรื่องพัฒนาความมั่นคงเฉพาะพื้นที่บ้างอ้างเรื่องเข้าไปดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างนี่เป็นเหตุผลครับที่รัฐบาลหลายชุดนะครับย้ำว่าหลายชุดพยายามที่จะให้บทบาทของกรมน.นะครับให้ยังหลงเหลืออยู่ขณะที่งบประมาณและกำลังคนของกรมน.เนี่ยมีเป็นของตัวเองครับประเด็นสำคัญก็คือถ้าเราไปดูที่โครงสร้างของกรมน.นะครับโครงสร้างของกรมน.เราจะเห็นนะครับเป็นหน่วยงานราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีตัวนายกรัฐมนตรีครับเป็นผู้อำนวยการกอพอรมน.ก็คือพอรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยตำแหน่งนะครับนายกทุกคนต้องเป็นพอรมน.ครับนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าหน่วยงานนี้ก็ถูกมองว่านี่เป็นฐานอำนาจทางการเมืองสำคัญของฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะยิ่งนายกในการที่จะนำไปใช้สกดสกัดเอาชนะคู่แข่งทางการเมืองครับโดยมีระดับผู้บัญชาการเหล่าทัพระดับผู้บัญชาการตำรวจรวมทั้งระดับบิ๊กในกระทรวงมหาดไทยร่วมอยู่ในโครงสร้างของทางกรมน.นะครับอีกทั้งจะมีการกระจายนะครับกระจายซึมลึกไปต่างจังหวัดครับมีกรมน.จังหวัดด้วยนะครับแต่การสั่งการขึ้นอยู่กับส่วนกลางก็เป็นการรวมศูนย์ดีๆนี่เองนะครับนี่คือโครงสร้างของกรมน.มันจะกลายเป็นสิ่งที่อาจารย์วันนอพูดเมื่อวานนี้บอกว่ามันนำไปสู่ภารกิจทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆคือไปแย่งงานหน่วยเอื้องานอื่นเขาทำกองทัพเขาก็มีอยู่แล้วตำรวจก็มีอยู่แล้วฝ่ายความมั่นคงนะฮะฝ่ายปกครองก็มีอยู่แล้วขณะที่งบประมาณของกรมน.นะครับตอนนี้เราไปดูหลังจากที่ภารกิจการป้องกันปราบปรามคอมมิวนิสต์เสร็จจบสิ้นไปแล้วนะครับถ้าเราไปดูระยะยาวครับตั้งแต่ปี2551นี่ไม่มีคอมมิวนิสต์แล้วนะครับปรากฏว่ากรมน.ได้รับการจัดสรรงบประมาณนะครับ18ปีนับตั้งแต่2551เป็นต้นมาครับ 123,000 ล้านบาทครับหน่วยเป็นแสนล้านครับ18ปีนะครับถ้าไปดูล่าสุดงบประมาณปี2569นะครับกรมน.มีงบประมาณทั้งสิ้นเกือบ 7,000 ล้านครับ 6,900 ล้านบาทครับแยกเป็นงบของบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนะครับ 768.8 ล้านบาท
1: ขณะเดียวกันครับเป็นงบแก้

0: ไขปัญหาดับไฟใต้ 1,475 ล้านบาทครับแต่ไฟใต้ก็ยังคุกรุ่นยังไม่ได้หายไปจากสารบบครับกระทั่งมีบางคนตั้งเป็นบุตรฉาบอกว่าตราบใดที่ยังมีงบกรมน.ตราบนั้นไฟใต้ไม่สงบครับไม่รู้ความหมายคืออะไรครับไปตีความหมายกันเอาเองก็แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นกรมน.ที่ยังดำรงอยู่มันจึงกลายเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายขยับต้องการให้มีการยุบกรมน.ทิ้งครับโดยเฉพาะยิ่งฝ่ายการเมืองค่ายสีส้มนี่ชัดเจนครับค่ายสีส้มเคลื่อนไหวต้องการให้มีการยุบกรมน.มาอย่างต่อเนื่องคุณอมรปัญจรเนี่ยนะครับสสบัญชีรายชื่อตั้งแต่สมัยอยู่พรรคก้าวไกลเนี่ยเคยเสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกรมน.ครับแต่ถูกซ้ายสุดท้ายเนี่ยถูกเตะสกัดเอาไว้ก่อนครับหรือแม้แต่แกนนำสำคัญอย่างรังสิมันโรมเนี่ยนะครับคนนี้เคยตั้งโต๊ะแถลงครับแถลงนโยบายก้าวไกล position watch นะครับยุบกรมน.ครับเมื่อปลายปี2566ครับสะท้อนจุดยืนความชัดเจนของพรรคประชาชนกรมน.นี่ไม่ใช่เป็นประเด็นร้อนในแวดวงการเมืองครับในแวดวงนักวิชาการก็ร้อนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรองศาสตราจารย์พวงพรพวัคพันธ์อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์เขียนแล้วก็ออกหนังสือครับชื่อในนามของความมั่นคงภายในการแทรกซึมสังคมของกองทัพไทยครับเมื่อช่วงปลายปี2567ครับปรากฏว่าเป็นเรื่องเลยครับถูกทางกรมน.โดยโฆษกกรมน.ครับก็คือพลตรีวินไทยสุวารีออกลงมาเบรกครับระบุบอกว่านี่เป็นหนังสือต้องห้ามเกรงจะส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายและทำให้สังคมเข้าใจผิดครับสะท้อนที่เห็นว่ายังคงปกป้องให้ความสำคัญกับกรมน.อยู่เช่นเดิมนะครับซึ่งก็ไม่แตกต่างจากนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลครับเมื่อวานนี้ออกโรงมาเบรกอาจารย์วันมูหมัดนอมาธาทันทีเลยนะครับบอกว่ากรมน.ยังมีความจำเป็นต้องอยู่เพราะมันอยู่คู่กับชาติไทยมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้วแล้วก็ไล่ให้กลับไปถามอาจารย์วันนอครับบอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกันนี่แหละมันกลายเป็นประเด็นที่นำมาสู่เรื่องราวนะครับที่มีเสียงและก็เป็นประเด็นคำถามที่คงจะถามกลับไปที่ฝ่ายรัฐบาลจากหลายฝ่ายนะครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมันมีแต่งานเข้ามีงานงอกอย่างต่อเนื่องนะครับครั้งแล้วครั้งเล่าไม่จบไม่สิ้นและที่สำคัญยังสะท้อนที่เห็นว่าหลายต่อหลายเรื่องในรัฐบาลเองยังไม่ได้พูดคุยกันวงในยังไม่ได้ข้อสรุปยังไม่ตกผลึกด้วยซ้ำไปสุดท้ายออกมาสื่อสารก็ไปคนละทางครับนะฮะนี่แหละคือประเด็นสำคัญนะครับซึ่งจะนำไปสู่ประเด็นคำถามสำคัญเลยนะครับว่าอำนาจของกรมน.เนี่ยอย่างที่บอกครับเป็นฐานอำนาจทางการเมืองของฝ่ายการเมืองที่นำโดยนายกรัฐมนตรีนะเป็นอำนาจสำคัญที่สามารถนำมาใช้ในการสยบในการสะกดคู่แข่งทางการเมืองได้ครับคำถามสำคัญถ้ามีใครพูดถึงเรื่องนี้อีกเหมือนกับอาจารย์วันนอครับอาจจะเจอประเด็นคำถามว่าคุณไปกินหัวใจเสือดีหมีมาจากไหนครับจะมาแตะอำนาจผมนะครับเพราะกรมน.นี่อย่างที่ชัดเจนก็คือว่ามันเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีในเชิงทางการเมืองและในเรื่องของความมั่นคงในการที่จะสกัดจับยั้งคู่แข่งทางการเมืองด้วยครับ
1: ครับสิ่งที่น่าสนใจคือครั้งนี้คนพูดคือนายที่ปรึกษาของนายกอาจารย์วันนอพี่ประจักษ์อาวุโสด้วยนะ
0: ใช่
1: พอจะมีพลังหรือว่ามีแรงดึงดูดอะไรให้นายกต้องฉุกคิดไหม
0: คืออย่างน้อยที่สุดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้พรรคประชาชาติที่กำลังดำดิ่งลงเนี่ยในเรื่องคะแนนนิยมจากการเลือกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์69ยังไงพรรคประชาชาติเนี่ยได้จะได้คะแนนกลับมาขณะที่พรรคภูมิใจไทยซึ่งหวังมากนะครับในการที่จะไปยึดพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องออกลงเหนื่อยนะครับ
1: ครับครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ขอบคุณครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องความคืบหน้าในการทุจริตสอบท้องถิ่น
1: ครับ
2: ดูแล้วมีความเป็นไปได้นะครับที่เรื่องนี้เนี่ยจะถูกหยิบยกไปเป็นคดีพิเศษนะครับตอนนี้รัฐมนตรียุติธรรมกำลังพิจารณาเดี๋ยวขอดูพยานหลักฐานก่อนนะครับส่วนความคืบหน้าในการตรวจสอบนั้นนะครับทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็มีการเปิดเผยผลการตรวจข้อสอบนะครับไปพบว่ากระดาษคำตอบเนี่ยมันไม่ตรงกับคะแนนที่ประกาศราวๆ 5,000 คนและเดี๋ยวจะส่งข้อมูลนี้ไปให้กับปปช.พิจารณาต่อนะครับส่วนท่าทีของนายกรัฐมนตรีบอกว่า กระทรวงมหาดไทยเนี่ยสามารถที่จะสั่งเพิกถอนการบรรจุแล้วก็เรียกคืนเงินเดือนในกรณีที่มีการทุจริตนะครับเคสที่มีการทุจริตได้เมื่อวานนี้นายกอนุทินนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระบวนการในการตรวจข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่น 15,000 คนแล้วก็พบว่าในจำนวน 5,000 คนนะครับมีคะแนนในกระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์คำตอบนะครับหรือว่าใบประกาศผลสอบก่อนหน้าซึ่งสะท้อนภาพถึงขบวนการนะครับโดยอาศัยช่องโหว่เนี่ยร่วมการปฏิบัติภารกิจในการทุจริตครั้งนี้ครับ
3: ก็สะท้อนถึงการร่วมกันโกงนะก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพราะรัฐบาลไม่ได้โกงรัฐบาลไม่ได้มีส่วนร่วมในการโกงไม่ได้สนับสนุนนะแต่เขาก็คงอาศัยช่องโหว่หรือว่ามองว่ากระบวนการนี้นี่มันจะมีการดำเนินไปแล้วก็หลักฐานข้อมูลต่างๆก็จะต้องถูกกำจัดไปถูกทำลายไปภายในระยะเวลาเขาก็คงหวังเดี๋ยวพอถึงระยะเวลาทุกอย่างมันก็จบกันไปเขาทำมาสักเคยอ่ะนะ
1: ถ้าเราย้อนไปช่วงวันสองวันที่ผ่านมานายกจะพูดครับว่าจะตรวจสอบอย่างเข้มและใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในครั้งนี้นะครับจะไม่ได้ไปต่อให้ไล่ออกจากราชการใครบรรจุไปแล้วก็ถอนสิทธิ์คืนเรียกเงินคืนด้วยซึ่งนี่เป็นเรื่องการใช้อำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับในฐานะหัวหน้าส่วนราชการซึ่งมีอำนาจในการสั่งระงับยกเลิกการบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 5,000 คนโดยไม่ต้องรอให้ศาลพิจารณาคือนายกอธิบายว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีกระบวนการตรวจสอบบุคคลที่พัวพันกับการทุจริตสอบครั้งนี้แล้วย้ำว่ามหาดไทยสามารถสั่งเพิกถอนการบรรจุและเรียกคืนเงินเดือนได้ครับ
3: สอบก็เพราะว่ายังหาลูกค้าไม่ครบก็พูดไปแบบผีเจาะปากมาพูดไม่ได้ความ
4: ข้าราชการที่อยู่ในที่ทำงานแล้ว
3: ก็ใครผิดมันก็มีกระบวนการอยู่ถ้ามันผิดใช่ไหมครับในเรื่องนี้นี่มันไม่ต้องรอศาลมันเป็นอำนาจภายในการบริหารจัดการในกระทรวงถ้าที่มามันไม่ถูกก็ต้องยกเลิกที่
4: มา
3: ก็อันนี้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการนะครับ
2: เรื่องของการแต่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอาศิษฐ์สัมพันธรัตน์เนี่ยบอกว่าก็มีการลงนามแต่งตั้งไปเรียบร้อยแล้วและอย่างที่บอกไปนะครับเรื่องของการจะนำเรื่องนี้ไปเป็นคดีพิเศษนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ก็บอกเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมที่จะพิจารณาแต่ว่าจะต้องดูที่พยานหลักฐานแล้วก็ผู้เสียหายที่ถูกช่อโกงว่าเป็นจำนวนมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับก็ว่ากันไปเรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็มีความคืบหน้าไปตามลำดับของมันแหละ
1: ครับรอติดตามกันต่อนะครับเราก็ก็ติดต่อเนื่องครับวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองนะครับเดี๋ยวไปคุยกันต่อในรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็น 10:00 นทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS ครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในมุมการเมืองเช้าวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันพุธที่8กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันพุธอยู่กับน้องพรีนพิชญาพรโพสง่าครับและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิติธนันครับ
0: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางนะคะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS X Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะบอกเล่าพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางออนไลน์ดังปรากฏหน้าจอนี้และต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้ด้วยค่ะคุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่อีกหนึ่งบทบาทของพวกเรา
0: บทบาทเหรอบรรยากาศใหม่
1: ใช่ครับข้างหลังนี่คือไม่ใช่ CGI ไม่ใช่ AI นะครับเป็นภาพบรรยากาศ
0: นี่ของจริงนะคะต้นไม้เดินไปจับได้แต่ว่านั่งอยู่ตรงนี้
1: ด
0: ี
1: กว
0: ่
1: า
0: อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบใหม่ฉายลายกิฟเก๋ยูเลก้าเลิศสแมนแตนที่มีคำอะไรให้อีก
1: กิฟเก๋ยูเลก้ากับเลิศสแมนแตนเนี่ยเขาน่าจะไม่ค่อยใช้กันสักพักแล้วนะ
0: ปีลึกหน่อยไง
1: คือตาช
0: ออตาชรู้ไว้อยากรู้ไงว่าคุณผู้ชมทันไหมคำแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวนี้เขาต้องเรียกกันมีหลายศัพท์เหมือนกัน
1: ลองคอมเมนต์ขึ้นมาเป็นไงแบบฉากใหม่ข้างหลังนี่คือเป็นวิวของที่ไทยPBSจริงๆนะเป
0: ็
1: นข้างหน้าอาคาร A ครับคุณผู้ชมเนี่ยเราอยู่กันอย่างนี้แล้วเขียวสีเขียวสวยทีเดียว
0: บรรยากาศดีออฟฟิศเราใครเคยมานะคะก็คอมเมนต์มาดูเราก็มีกิจกรรมจัดอยู่เรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่8เมื่อวานนี้หลายคนก็บอกว่าเกือบล้มละลายเหมือนกันนะ
1: 7เดือน7ใช่ไหม
0: ใช่
1: ไม่ใช่แค่ของที่ช้อปปิ้งออนไลน์คุณผู้ชมครับราคาน้ำมันก็ลง
0: ลงแบบเลย
1: ตายแล้วเราไม่เคยเห็นเลขคือบาทนึงก็ว้าวแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อวานเนี่ย2บาทกว่าๆเลย
0: ถูกต้องนะคะส่วนต่างราคาที่มันลดลงอัปเดตสักนิดนึงดีไหมเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเบนซินหลายรายการคือต่ำกว่าดีเซลไปแล้วด้วยนะคะก็ขยับลงมาเรื่อยๆนะคุณผู้ชมคะอย่างเช่นดีเซลนะคะวันนี้อยู่ที่49.25 บาทค่ะส่วน E85 นะคะอยู่ที่25.88 บาท E20 29.94 บาทเป็นอีโวนะแก๊สโซฮอล91นะคะ34.57 บาท95เนี่ย34.94 บาทค่ะ
1: ก็ไปเติมก็ได้ใครที่เมื่อวานไม่ได้เติมถือว่าวันนี้ไปใช้น้ำมันที่ราคาลดลง
0: เมื่อวานนี้ก็เห็นว่าคนรอที่จะเติมวันนี้ทินก็เหมือนกันนะคะแม้จะยังไม่พร่องแต่ว่าเติมไปก่อนเพราะกลัวเดี๋ยววันดีคืนดีกระโดดเด้งขึ้นมาอีกไง
1: อันไหวอันไหวนะ ขอให้มันลงนานๆหรือลงได้อีกนะ ให้อิงราคานี้ไว้นะครับอ้าวใครใช้ไทยช่วยไทยพัดเป็นยังไงลองบอกกันหน่อยว่าหมดหรือยังยังไม่น่าจะไม่มีนะไม่น่าหมดหรอก
0: ไม่กี่วันเองนะ
1: ถ้าวันละ200มันได้1,000เดือนนึงไม่แน่นะ
0: ไม่แน่แต่ว่าเนี่ยก็เก็บหอมรอมริดไงอยากให้อยู่ได้นานๆนะคะก็ว่ากันไปคุณผู้ชมถ้าเกิดมีเทคนิคการใช้ให้นานเท่าไหร่ก็บอกกันมาได
1: ้ครับคุณผู้ชมครับหมดแล้วอัปเดตกันพอของปากของคอในเช้าวันพุธนี้ครับมากันที่รู้ทันกันได้ครับเช้านี้พูดถึงเรื่องของความสวยความงามกันหน่อยคุณผู้ชมได้ยินคำว่ากลูตาไทโอนล่าสุดเมื่อไหร
0: ่โอ้จริงๆได้ยินมาเรื่อยๆเลยเหมือนกันนะคะพี่ต๊อบมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาบอกว่ากินแล้วมันขาว
1: กินแล้วมันผิวดี
0: คือมีมาเป็น10ปีแล้วบางทีเนี่ยมีสูตรบอกกันด้วยว่าให้ไปกินกับวิตามินซีบ้างจะช่วยให้ขาวขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่แค่กินเป็นเม็ดมีฉีดมีทา
1: โอ้ยน่ากลัวนะ
0: หรอ
1: ทีนี้ต้องออกมาเตือนกันคุณผู้ชมครับในยุคสมัยที่ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ลูกค้าและคนไข้ให้ความสำคัญครับไอ้กลูตาไทโอนเนี่ยเราอาจจะได้ยินกันมานานระยะนึงอย่างที่น้องพินบอกเป็น10ปีแล้วแต่วันนี้ครับทางอย.เขาก็ออกมาเตือนออกมาบอกน
0: ะ
1: ว่าทางอย.ไม่ได้รับรองให้มีผลิตภัณฑ์นี้ใช้

0: ในคลินิกแล้วขายนะ
1: ค่ะงั้นน่ะแล้วคนที่ใช้ต่อกันมานะคะหรือว่าใช้เป็นระยะเวลายาวนานวันนี้จะมีความเสี่ยงยังไงรับเอ็ดอัปเดตด้วยกันในรู้ทันกันได้ค่ะ

0: รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับใครๆก็อยากดูดีใครๆก็อยากมีสุขภาพที่ดีใช่ไหมครับโดยเฉพาะเรื่องของผิวเนี่ยไม่ว่าผิวกายผิวหน้าถ้าดูสะอาดสว่างใสเนี่ยคนก็จะบอกว่าอุ๊ยโง่เฮงดีทีนี้มันก็มีตัวเลือกเยอะแยะนะฮะพักผ่อนที่เพียงพอกินอาหารที่สม่ำเสมอแต่บางคนรีบไงพรีนรู้สึกว่าโอ๊ยมันช้าเห็นคลินิกโฆษณาบอกว่าดิปกูต้าไทโอนเข้าผิวแบบเข้าเส้นเลือดใหญ่ก็มีหรือจะกินก็มีมันทำให้ขาวขึ้นภายใน7วัน
1: ค่ะเอาก็แดดประเทศไทยเป็นอย่างนี้เนาะบางคนก็บอกว่าแล้วจะขาวได้เมื่อไหร่ขอพึ่งตัวช่วยดีหรือเปล่านะคะบางคนเนี่ยเขาโฆษณาด้วยแบบนี้นะว่าภายใน7วันเห็นผลโอ้โหถ้ามันจะขนาดนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันว่าแล้วความเสี่ยงที่ตามมาเป็นยังไงเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของเราก็สามารถผลิตเชื้อหรือว่าสารตัวนี้ได้เหมือนกันนะนะ
0: ค
1: ะแต่ความเสี่ยงที่ว่านั้นวันนี้ร่วมพูดคุยกันค่ะกับแขกรับเชิญของเรารองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีอินทรีย์อาจารย์ออสสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์ออสครับ
3: น้องพิมพ์ครับน้องตอบครับ
0: มาอีกแล้ว
2: ครับผม
0: การพูดคุยกันวันนี้คุณผู้ชมครับเราไม่ได้โจมตีใครเราแค่นำเสนอเพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของคุณให้ความรู้กันก่อนครับกูต้าไทโอน101อาจารย์ครับมันคืออะไรครับ
3: ครับคือกูต้าไทโอนก็คือตระกูลโปรตีนนะครับโปรตีนรองลงมาก็คือเพปไทด์แล้วก็ตัวเล็กที่สุดก็คือกรดอะมิโนนะครับกูต้าไทโอนก็คือตัวเพปไทด์ก็คือเป็นซับเซตของโปรตีนก็คือร่างกายสามารถผลิตได้ย่อยได
0: ้
3: มันก็จะประกอบไปด้วยกรดอะมิโนอยู่3ตัวก็จะมีไกลซีนกูต้าไทโอนก็คือกูตามีนและอีกตัวนึงก็คือฮิสตีดีนนะครับฮิสตีดีนก็คือตัวที่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบเพราะนั้นกรดอะมิโน3ตัวรวมกันเนี่ยก็จะกลายเป็นกูต้าไทโอนซึ่งร่างกายสังเคราะห์ได้ที่ตับ
0: อ๋อคือตับเราหลั่งออกมาเองอยู่แล้ว
3: ใช่ครับสร้างขึ้นมาเองอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอายุมากขึ้นนะฮะกูต้าไทโอนก็จะผลิตได้น้อยลง
0: ครับมีไว้เพื่ออะไรครับอาจารย
3: ์หน้าที่ของมันก็จัดการเรื่องของเสียเรื่องของสารพิษสารอันตรายแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระเป็นหลักเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันดันไปมีรายงานการวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งที่ทำให้เกิดกระบวนการผิวขาวนี่แหละเขาก็บอกว่าถ้าใช้กูต้าไทโอนมีปริมาณสูงในเลือดมันจะไปยับยั้ง M3 ที่มันจะผลิตเม็ดสีก็คือตัวเมลามีนนะคร
0: ับ เมลามีนก็คือสีผิว
3: ใช่ครับก็เลยทำให้ผีสีผิวเนี่ยมันกระจ่างใสขึ้น
0: ครับ
3: นะฮะเป็นรายงานการวิจัยที่ทำงานวิจัยระยะสั้นซึ่งบางประเทศเนี่ยก็รับรองงานวิจัยชิ้นนี
1: ้
3: บางประเทศก็ยังไม่รับรองนะครับ รวมถึงประเทศไทย
0: ประเทศไทยไม่ได้รับรอง
3: ไม่ได้รับรองเพราะนั้นอย.ก็ยังถือว่ากูต้าไทโอนเป็นยาที่ใช้เฉพาะด้านต้องเป็นหมอเฉพาะด้านเท่านั้นก็คือยังไม่ได้ให้ใช้ทั่วไปที่จะต้องมากินมาฉีดมาทาหรืออะไรประมาณเนี้ย
1: แต่มันก็อยู่ในขวดที่เป็นอาหารเสริมไหมคะอาจารย์ที่เขาขายกันอ่ะ
0: กินก็ได้เหรอฮะในทางปกติมันทั้งมัน
3: ก็ทั้งกินทั้งทาทั้งฉีดนะครับตอนนี้มาหมดเลยแล้วทีนี้มันเริ่มเยอะขึ้นทางอย.เขาก็เลยเตือนว่าอย.ไม่ได้อนุญาตน
1: ะ
3: แล้วก็เป็นตัวยาควบคุมใช้กับแพทย์เฉพาะด้านเท่านั้น
0: ทีนี้ใช้กับโรคอะไรหรือว่าผู้ป่วยในประเภทไหนอ่ะ
3: ก็จัดการในเรื่องของการฆ่าเชื้อในเรื่องของการปรับสมดุลของร่างกายนะครับหรือว่าการฟื้นฟูตับนะครับแต่ทีนี้เนี่ยวงการอาหารเสริมแล้วก็เครื่องสำอางนี่ก็นำมาใช้ก่อนถ้าใช้ภายนอกนี่ก็เอามาทาหน้าม
0: ันได้ครับอาจารย์เพราะอาจารย์บอกว่ามันเป็นเปปไทด์น้องพีนมันน่าจะต้องกินไหมหรือฉีด
3: แต่ไอ้พวกนี้เจอพวกนี้เจอแสงเจออะไรมันก็ไปแล้วฮะก็คือเกิดดีคอมโพสก็คือสลายตัวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสูตรใหม่ว่าป้องกันไม่ให้มันสลายตัวก็ใส่วิตามินซีเหมือนน้องพี
1: น
3: พูด
1: ที่เขาบอกกันมา
3: ต้องมีการใส่วิตามินซีเข้าไปทาหน้าไอ้ที่ขาวก็คือวิตามินซีไม่ใช่ตัวไทโอนก็ไม่โดนแดดโดนอะไรทีนี้ก็มาสูตรอะไรกินมันก็เหมือนเรากินโปรตีนมันก็ถูกย่อยนะครับเพราะว่ากูต้าไทโอนมันคือเพปไทด์ก็คือโมเลกุลสายสั้นของโปรตีนเมื่อทานเข้าไปเนี่ยก็จะโดนน้ำย่อยในกระเพาะอาหารเนี่ยย่อยสลายเพราะนั้นมันจะดูดซึมเข้ากระแสเลือดในลำไส้เนี่ยน้อยมาก
0: แทบจะไม่ได้ผลอะไรเลยถ้ากิน
3: คือเราจ่ายไป 30,000 เป็นแสนเพื่อที่จะกินประมาณ 1,000 มิลลิกรัมเราก็ได้แต่ความสบายใจที่ได้จ่ายเงินเยอะความจริงกินลงไปเนี่ยมันก็จะเกิดการสลายตัวก็คือเกิดการย่อย
0: เหมือนกินน้ำเปล่า
3: ก็เลยเกิดนวัตกรรมใหม่เขาเรียกว่าอะไรไรโบโซกูต้าไทโอนก็คือตัวที่

0: ทนกรดมากขึ้นก็จะอัพราคาขึ้นน้องพีมอาจารย์น็อตมีรุ่นใหม่มานะตัวนี้ทนกรดไม่ย่อยในกระเพาะอาหารดูดซึมเข้ากระแสเลือดจะได้เพิ่มจำนวนกูธาไทโอนในกระแสเลือดจะได้ไปจัดการไอ้เม็ดสีมีเมลามีนได
1: ้ฟังอย่าง
0: น
1: ี้ว้าวเลย
0: 100,000หนึ่งกอง
1: แพงจังเลยอ่ะ
2: ซิลิกัมเข้าไป
0: ครับมาก็ไม่มีประโยชน์อะไร
1: อาจารย์แล้วอาจารย์บอกว่ามันสลายไปใช่ไหมคะ
0: ก็ย่อยเป็นกรดอะมิโน
1: การสลายไปแบบนี้แล้วมันมีอะไรตกค้างที่ส่งผลกระทบกับร่างกายระยะยาวไหมคะ
0: ปัญหาคืออย.ไม่ได้รับรองไม่ได้อนุญาตให้นำเข้าหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำเข้ามามันก็จะเกิดความเสี่ยงในเรื่องของสารปนเปื้อนความไม่บริสุทธิ
1: ์
0: หรือว่าตัวตกเกรดหรือเอามาจากประเทศที่เขาชอบผลิตของปลอมอะไรเงี้ยเพราะนั้นเมื่อเข้ามาเราก็เสี่ยงโดยเฉพาะเรากินก็คือรับเข้าไปเต็ม
2: ๆ
0: แล้วตอนนี้มันมีมากไปกว่านั้นก็คือบอกว่ากูต้าไทโอนตามงานวิจัยชิ้นเนี้ยนะซึ่งเขาก็ยังไม่รีเจ็คนะเพราะว่ามันเป็นการวิจัยระยะสั้นนะครับมันก็เลยเป็นที่ยอมรับกันอยู่ในหลายประเทศเนี่ยบอกว่ามันจะต้องมีกูต้าไทโอนในกระแสเลือดเยอะพอที่จะไปจัดการกับตัวที่สร้างสีทำให้ผิวจางใสก็เลยมีสูตรการฉีดเข้าเส้นเลือดดำ
1: โอ้โห
0: ตรงเนี้ย
2: อันตรายแค่ไหนฮะอาจารย
0: ์ก็ฉีดกันเองไงครับเขาต้อง
2: เชื้อ
0: ต้องใช้หมอเฉพาะทางต้องใช้แพทย์เฉพาะด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเข็มเรื่องความสะอาดเรื่องการติดเชื้ออะไรก็ว่าไปอย่างแล้วทีเนี้ยมันมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่บอกว่าการได้รับกูต้าไทโอนในกระแสเลือดมากเกินไปเนี่ยก็เกิดอาการช็อกความดันต่ำนี่แหละที่อย.ไทยเขาไม่รับรองไง
2: ครับครับ
0: ก็คือเกิดก็คืออะไรที่มันมากไปมันก็จะเป็นเนกาทีฟกลับด้านเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดเข้าไปเนี่ยเห็นไหมมีเข็มเนี่ยนะครับนะฮะก็เพื่อที่จะให้มีโควต้าไทโอนในกระแสเลือดเยอะ
2: โดยตรง
0: โดยตรงโดยที่ตับเราไม่ต้องผลิตแล้วเพราะว่าอายุเกินหลัก4ขึ้นไปเนี่ยนะฮะตรงวัดพระธาตุเนี่ยนะฮะหลัก
1: มันผลิตน้อยลงเหรออาจารย
0: ์ผลิตน้อยลง
2: คือผลิตน้อยลงแต่ว่าไม่ได้ผลิตเลยเอาถ้าเราขาดโควต้าไทโอนเป็นอะไรไหมอาจารย์ถามตรง
0: ก็ต้องกินเพิ่มก็ต้องกินเพิ่ม
2: ถ้าขาดก็คือจะป่วยง่าย
0: ก็แน่นอนครับก็สารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าการจัดการของเสียอะไรมันก็จะลดน้อยลงก็ร่างกายก็จะทรุดโทรมตามอายุนะฮะก็คือเราอายุมากขึ้นระบบ ECS เขาเรียกว่า endocannabinoid system ในร่างกายมันปรับสมดุลไม่ได้กูต้าไทโอนไม่ผลิตในตับมันก็ต้องเติมเข้าไปแต่นี้เติมเนี่ย
2: ยังไง
0: เติมก็มีคนเติมทางรัฐคือเอาเข็มฉีดใช่ไหมฮะแต่ถ้าเติมวิธีธรรมชาติก็
1: ก
0: ิน โปรตีนนะโดยเฉพาะกลุ่มชีสเตอีนเนี่ยก็คือถ้าอ่านเสริมอีกนึงเขาเรียกว่า NAC ตัวนั้น
2: อ่
0: ะ
2: NAC
0: นั่นแหละ
2: ผมเคยกินตอนออกกำลัง
0: นั่นแหละคือชีสเตอีน
1: ถ้าเป็นเมนูอาจารย์คือ
0: เมนูก็บล็อกเกอรี่ตระกูลกะหล่ำตระกูลกะหล่ำพวกบล็อกเกอรี่พวกอะไรผักคะน้าอะไรพวกนี
2: ้
0: ก็คือสีเขียวเข้มไอ้พวกนี้จะมีตัวซัลเฟอร์ก็คือชีสเตอีนเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่ากูต้าไทโอนมันประกอบไปด้วย3ตัวก็คือไกลซีนซิสเตอีนแล้วก็กูตามีน
2: อ๋อดังนั้นถ้าเกิดอยากกินอาหารเสริมเน
0: ี่
2: ย
0: ก็คือซิสเตอีน
2: อาจารย์ให้เป็นเลือดตัวกินเป็นพวกเน็กดีกว่าก
0: ินตัวโดด
2: ๆ
0: ไกลซีน
2: แยกไปเลย
0: แยกไปเลยเพราะว่าตัวอะมิโนแอซิดที่เข้าไปเนี่ยหรือว่าได้จากอาหารหลัก5หมู่หรือได้จากพืชผักเนี่ยเข้าไปร่างกายมันจะไปจัดการแล้วไปสร้างที่ตับแล้วก็ผลิตออกมาที่กระแสเลือดเองเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราอายุเลยหลัก4ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันสร้างได้น้อยเราก็สามารถเติมเข้าไปได้โดยการทานอาหารนะครับเพราะฉะนั้นผิวพรรณอะไรต่างๆมันก็จะสื่อในเรื่องของสุขภาพถ้าเรารับประทานอาหารดีไม่ดูซีรีส์เกาหลีเยอะนอนหลับพักผ่อน
2: อันนี้เหมือนคนที่บ้านนะฮะ
0: ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมผิวพรรณมันก็เปล่งปลั่งและที่สำคัญเวลาเจอแดดเนี่ยจะเป็นตัวที่เร่งให้เม็ดสีมันผลิตนะครับก็ต้องมีทาครีมกันแดดหรืออะไรอย่างนี้ถ้าจะดีกว่า
1: อาจารย์นี่ยังขาวยังกระจ่างอยู่เลยนะคะอาจารย์กินผักใบเขียวปีบ่อยนะคะอาจารย
0: ์แต่งหน้าเมื่อกี
2: ้ทีเนี้ยบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่ใช่ไหม
0: ก็คือมันอยู่ที่การกินด้วยฮะอาจารย์ก็ผิวขาวอย่างนี้แหละ
2: กับอันเนี้ยผมรู้สึกว่าเราควร
0: ครับ
2: ไม่จัดอันดับคนสวยๆที่หล่อโดยผิวอ่ะมันจะได้ค่านิยมใหม่ในมุมมองอาจารย์คิดว่าก็ผิวสีแต่ว่าสุขภาพดีก็ได้ไหม
0: คือมันเป็นดำเชื้อชาติเผ่าพันธุ์อะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันแยกกันไม่ได้หรอกเพราะว่าโครโมโซมร่างกายมันก็ให้มันผลิตเม็ดสีนะเหมือนมองโกลอยด์อะไรพวกนี
1: ้
0: นะฮะหรือว่าทางแอฟริกาหรือว่าทางตะวันออกทางตอนตกเนี่ยมันก็จะผิวสีต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเม็ดสีมันทำงานโดยโครงสร้างที่เขาจัดการนะกรรมพันธุ์อยู่แล้วเพราะนั้นการไปเร่งหรือไปฝืนธรรมชาติโดยเพราะกูต้าไทโอนถ้าใส่เข้าไปเยอะงานวิจัยมันมีทั้งดีและไม่ดีแต่เราไปเชื่อไอ้ตัวงานวิจัยที่บอกว่ามันสามารถที่จะไปลดเอนไซม์ที่สามารถยับยั้งการสร้างเม็ดสีได้เราก็เลยเชื่อตรงนี้เมื่อเชื่อตัวนี้มันไม่ใช่งานรายงานการวิจัยแล้วมันเป็นรายงานทางการตลาดก็คือเอามาสร้างเป็น เป็นตลาด
2: เพื่อการ
0: ตลาดทำมา
2: ร์
0: เก็ตติ้งเพื่อจะได้ขายได้แล้วก็กูต้าที่นำเข้ามามันก็คือโปรตีนธรรมดานี่แหละ

0: ก็คือบางตัวมันไม่ใช่แค่ซิสเตอีนตัวกลูตามีนแล้วก็ตัวไกลซีนแต่ว่ามันมีตัวอื่นปนด้วยนะฮะก็คือเอามายำยำกันอ่ะ9ตัว
1: เราก็ไม่รู้อะไร
0: แล้วบอกว่าเป็นกลูตาเทโรนแต่ว่าพอเป็นกลูตาเทโรนราคาก็สูงขึ้น 100,000 บาท 30,000 บาท 50,000 บาทคนรวยก็คือ marketingstrategy ของเขานะครับ
2: ซึ่งอาจารย์กำลังจะบอกว่าต่อให้กินเข้าไปเยอะฉีดก็ตามหรือทาเนี่ยมันก็ย่อยสลายไปได้นะคะและทางที่ดีเนี่ยบางทีถ้าเลือกไม่ถูกก็อาจจะเสี่ยงอันตรายด้วยเหมือนกัน
0: ตัวฉีดอันตรายสุดเพราะว่าถ้าฉีดต่อให้เป็นกลูตาไทโอนบริสุทธิ์นะครับแล้วถ้ามันมีมากเกินพอในร่างกายช็อกได้นะครับมีรายงานวิจัยมาม
1: ีคนแพ้ใช่ไหมอาจารย
0: ์มีแพ้ครับช็อกแพ้ความดันตกแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได
2: ้
0: เพราะฉะนั้นอย.เลยต้องเตือนว่าเออกระแสมันมาแรงมากนะครับเพราะว่าคนต้องการที่จะให้เม็ดสีทำงานน้อยลงสมัยก่อนก็จะใช้พวกควินโนนทาใช้ปลอดน
2: ะ
0: ที่ใส่สร้อยทองแล้วทองคำกลายเป็นสีขาวอ่ะก็คือมันดูดซับปลอดก็เลยกลายเป็นสีก็บอกว่าไอ้ทองปลอมแต่ความจริงเครื่องสำอางมันมีปลอดซึ่งเขา
1: ทองช่วยชีวิตเอาไว
0: ้ใช่ทองช่วยชีวิตเตือนว่าเอ้ยของคุณทาครีมที่มันอันตรายนะควินโนนออยก็ห้ามใช
2: ้
0: ตอนนี้ก็มาแล้วไงกูต้าน
1: ี่ไง
0: กูต้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ออยเตือนเนี่ยแสดงว่ามันเริ่
1: ม
0: เยอะในสังคมไทยแล้วก็สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายเนื่องจากว่ามีการโฆษณาให้ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ
2: ค่ะอย่างที่พี่ตอบบอกนะว่าจริงๆเนี่ยบางทีผิวสีอะไรก็มีความสวยในแบบนั้นเหมือนกัน
1: แค่สะอาดสุขภาพดีจริงๆในอย่างที่อาจารย์ออสบอกผมเห็นด้วยนะว่าเราไปฝืนธรรมชาติไม่ได้หรอกเพราะว่าเผ่าพันธุ์เราเนี่ยสีไหนก็ต้องสีนั้นเนาะใช่ไหมเออถ้าเกิดจะเป็นแบบอยากขาวขึ้นมามากๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ตัวเอง
2: แล้วจริงๆนะบางทีเนี่ยการที่เราสีเข้มคือเมลามีนมันผลิตเยอะใช่ไหมคะม
0: ัน
2: ก็ช่วยปกป้องแสงแดดด้วยเหมือนกันเพราะบ้านเราเนี่ยอยู่ในจุดที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรแดดมันร้อนจัดสักหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรความสวยงามเนี่ยเรียกว่าขึ้นอยู่กับความภูมิใจของแต่ละคนนะคุณผู้ชมแต่ยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์นะคะนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีอินทรีย์ขอบคุณอาจารย์ออสค่ะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับร้องทุกข์ลงป้ายนี้คุณผู้ชมเคยเก็บขยะไว้ในบ้านหรือในห้องตัวเองเยอะที่สุดเนี่ยมากแค่ไหนครับแต่ที่เชียงใหม่ครับมันเยอะขนาดว่าล้นออกมาจากห้องเลยครับมีเจ้าของห้องพักเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาเปิดห้องให้สามีภรรยาเช่าห้องนาน 3-4 ปีครับกระทั่งหลังๆมาแปลกๆครับเริ่มค้างค่าเช่าห้องเปิดห้องไปดูครับโอ้โหขยะกองไว้ดูต่างหน้าเต็มไปหมดเลยตามเรื่องนี้และเรื่องอื่นในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับปุกแป้งธิดารัตน์อนันตลกิติน้องแป้งสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นภาพมีกลิ่นนะใครกำลังรับประทานอาหารตอนเช้าต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะแต่วันนี้เราจะมาอยากเตือนค่ะผู้ประกอบการกันถ้าหากแบบนี้มันเป็นคดีแพ่งนะคะทั้งหมดติดตามได้ในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ค่ะ

ถูกใจอะไรที่พึ่งนึกถึงนิดารัตน์นะคะคุณผู้ชมคะใครมีปัญหาน้ำไหม้ไลฟ์ไฟดับต้องการเตือนภัยบอกเราเลยหมายเลขนี้ช่วยคุณได้จ้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแบมเมอร์มือถือเราไว้ได้เลย027902111โทรหาเราได้เลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือผ่านทางช่องทาง LINE ID @ร้องทุกข์ไทย PBS ค่ะส่งได้ทั้งรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอเข้ามาเป็นหลักฐานในการร้องเรียนได้เลยนะจ๊ะมาคุณผู้ชมขาไปแรกวันนี้ต้องบอกว่าต้องขออภัยจริงๆขออภัยไว้ก่อนสำหรับคนที่กำลังรับประทานอาหารเช้าอยู่ภาพนี้อาจจะมีกลิ่นที่ว่ากลิ่นเหม็นเน่าขยะเอาเป็นยังไงไปดูภาพกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือห้องนอนค่ะห้องนอนจริงๆดิฉันรับประกันได้ค่ะนี่คือภาพภายในหอพักแห่งหนึ่งคุณผู้ชมช่วยดิฉันดูหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าหากจะนอนต้องนอนตรงไหนเนี่ยนอนตรงไหนเอ่ยคือขยะมันเยอะเต็มไปหมดคุณผู้ชมค่ะบนเตียงนอนก็มีแต่ขยะคือเขาไม่รู้ว่าใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรแต่รู้ว่าห้องนี้อยู่กันมา 3-4 ปีแล้วนะคะเจ้าของหอพักถึงกับต้องอัดคลิปประจานลงในโลกโซเชียลแล้วตามหาตัวผู้พักหน่อยค่ะเขาบอกว่าห้องนี้นะพักกันมาหลายปีแล้วแต่ปัญหาก็คือไม่ยอมจ่ายค่าเช่าให้ตรงงวดเวลาจ่ายทีก็คือขอผ่อนผันไปเรื่อยก็เลยต้องมีการโพสต์นี่แบบนี้เขาบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยเคยให้ผู้พักอะบอกว่าย้ายออกหน่อยได้ไหมคือเงินหอพักก็ต้องมาหมุนนะถ้าหากคุณจ่ายไม่ตรงงวดแบบนี้แต่ตอนที่ไปแจ้งอะไม่รู้เลยนะคะว่าภายในห้องขยะแบบนี้ค่ะจนกระทั่งผู้พักทิ้งหายไปเลยเก็บข้าวเก็บของออกไปแต่เหลือขยะให้ดูแบบนี้เจ้าของหอพักก็เลยไขประตูไปเจอเจ้าของหอพักบอกนะคะว่า

0: อยู่ตรงนี้อยู่ที่ย่านช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาบอกว่ามีสองสามีภรรยาเนี่ยมาเช่าพักที่ผ่านมานะคะไม่เคยจ่ายเงินตรงตามงวดเลยทางแม่ของเจ้าของหอพักก็สงสารนะคะผัดผ่อนเรื่อยมาโดยมักจะค้างค่าเช่าผ่อนจ่ายให้เดือนละ 2,000 บ้าง 1,000 บ้างแต่ก็ไม่เคยตรงเวลาเลยค่ะจนกระทั่งทนไม่ไหวจริงจึงแจ้งให้สองสามีภรรยาคู่นี้ออกจากหอพักไปเลยเพื่อให้ผู้เช่ารายอื่นเข้ามาเช่าต่ออีกทั้งยังเคยได้รับการร้องเรียนจากผู้เช่าคนที่อยู่ห้องข้างๆบอกว่าพี่คือหนูอยู่ห้องนี้มานานแต่ไม่รู้ว่ากลิ่นห้องข้างมันคือกลิ่นอะไรอ่ะมันคือกลิ่นเหม็นมากจนกระทั่งมาถึงบางอ้อค่ะว่ากลิ่นที่ได้มันคือกลิ่นขยะคุณผู้ชมดิฉันขออนุญาตนะขออนุญาตบรรยายขยะหน่อยเถอะที่เขาไปเจอเห็นกับตารู้ไหมคะว่ามีอะไรอยู่บ้างมันมีขวดพลาสติกที่บรรจุปัสสาวะอยู่ในขวดพลาสติกในห้องนี้มีผ้าอนามัยที่ใช้แล้วจำนวนมหาศาลกองอยู่ในห้องนี้อีกอยู่บนเตียงก็มีหัวเตียงก็มีค่ะแล้วเจ้าของหอพักบอกโกรธมากเลยคือขยะอันนี้ไม่ได้อยู่แบบธรรมดานะจ๊ะอยู่แบบติดแอร์ค่ะเปิดแอร์ไว้ฉ่ำเลยแต่เจ้าของหอพักไม่ยอมจ่ายค่าเช่าไม่ยอมจ่ายค่าน้ำค่าไฟเปิดน้ำเอาไว้ฉ่ำเหมือนกันค่ะฉะนั้นเรื่องนี้ที่เราต้องมาเตือนภัยคืออยากจะเตือนภัยผู้ประกอบการค่ะเวลาที่คุณให้คนเช่าหอพักดิฉันเข้าใจว่ามันคงจะประเมินไม่ได้ว่าใครจะจ่ายเงินหรือไม่จ่ายเงินนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถประเมินได้ก็คือว่าคุณต้องเก็บเงินเอาไว้ล่วงหน้าคือเงินประจำเงินมัดจำเนี่ยเก็บเอาไว้ล่วงหน้าเยอะพอสมควรเหมือนกันอย่างห้องนี้ค่ะเขาบอกว่าเก็บเอาไว้แล้วแต่ยึดเงินประกันก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีพอเข้าไปดูข้าวของที่เสียหายก็เยอะค่าจ้างแม่บ้านที่ต้องเก็บขยะกองมหึมาก็เยอะเช่นเดียวกันเรื่องนี้มาเตือนภัยผู้ประกอบการเอาไว้ด้วยนะคะอ่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะมาที่ป้าย2กันต่อค่ะป้าย2เป็นเรื่องของสุขภาพกันหน่อยนะคะเรื่องของพยาธิใบไม้ตับค่ะคือคุณหมอเนี่ยเขามีการไปตรวจสอบนะคะที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขาบอกว่านักศึกษาป่วยเป็นพยาธิตับมากกว่า 4,000 คนเรื่องนี้ต้องมาเตือนคนที่ชอบรับประทานของดิบค่ะใครรับประทานของดิบดูไว้ให้ดีๆเลยนะคะนักข่าวของเราลงพื้นที่ค่ะไปพบกับกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะเขากำลังรวมกลุ่มรับประทานอาหารกลางวันภายในร้านแห่งหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยค่ะแต่เมนูวันนี้นักศึกษาบอกว่าไม่สั่งส้มตำนะจ๊ะเพราะว่ากลัวเหมือนกันกลัวว่าปลาร้ามันจะไม่สุกหลังเกิดกระแสข่าวนิสิตใหม่ตรวจพบโรคใบไม้ตับมากกว่า 4,000 คนค่ะแล้วก็เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากร้านส้มตำที่วางขายหน้ามหาวิทยาลัยด้วยนิสิตนักศึกษาบอกว่าแทบทุกคนที่เคยกินส้มตำปลาร้าในช่วงนี้ข่าวนี้ได้สร้างความตื่นตัวนะแต่ว่าไม่ตระหนกคือเขาก็มองว่าควรให้ความเป็นธรรมกับร้านค้าที่ขายส้มตำด้วยค่ะ
1: ถ้าพูดตรงๆก็กังวลนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่ได้ต้องเลี่ยงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าปกติก็ไม่ได้ทานบ่อยอยู่แล้ว
2: ทีนี้เราต้องแบบว่าในการที่ว่าหลังจากนี้เราจะเลือกกินร้านที่แบบเป็นร้านส้มตำปลาร้าอะไรเงี้ยเราเลือกร้านไหมหรือว่ายังไงคะ
1: ถ้าสมมุติว่าจะบอกว่าเลือกร้านที่ดูดีแบบเนี้ยมันอาจจะไม่แฟร์กับร้านข้างทางที่จริงๆแล้วเขาก็ทำสะอาดนะคะหนูรู้สึกว่ามันเราเป็นผู้บริโภคเนาะเรามีสิทธิ์ที่จะถามเพื่อสิทธิ์ของเราว่าแบบว่าร้านนี้ปลาร้าเขาต้มไหมอะไรเงี้ยแบบว่าบางร้านมันอาจจะยังติดความแบบว่าอีสานเดิมๆเลยกินปลาร้าแบบไม่ต้มอะไรเงี้ยค่ะ
0: โอ้โหถ้าหากบอกแบบนี้พ่อค้าแม่ค้ารถเข็นก็บอกมันก็ไม่เป็นธรรมเหมือนกันนะถ้าหากหน่วยงานจะตีความว่าคือพยาธิใบไม้ตับมันจะมาจากส้มตำอย่างเดียวเท่านั้นเขาบอกว่ามันมาจากของดิบทุกอย่างจ้าอย่าไปเหมารวมเรื่องของส้มตำเลย
3: อบรมแต่ร้านส้มตำเหรอลาบก้อยซอยจุล่ะอันแหนมหมูแหนมวัวส้มปลาปลาส้มปลาจอมล่ะเนี่ยถ้าอบรมแต่ร้านส้มตำก็เหมือนส้มตำเป็นจำเลยคุณตัดสินเราแล้วว่าหุ้ยสาเหตุมันเกิดจากเราทั้งที่ก่อนหน้านี้เราก็พูดไปแล้วว่าเฮ้ยการที่ไปตรวจน้องนิสิต 12,000 คนน่ะแล้วพบ 4,000 คนใช่ไหมมันเป็นน้องนิสิตใหม่เขามาใหม่เขาเพิ่งมาแต่กลายเป็นว่าร้านส้มตำย่านมหาลัยรับจบ
0: คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับร้านค้าด้วยแต่คราวนี้ก็อาจจะต้องมาโฟกัสเรื่องของผู้บริโภคเองด้วยนะคะคุณหมอสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามท่านบอกว่าสาเหตุที่ปีนี้พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากไม่ได้หมายความว่ามันเกิดการระบาดแบบผิดปกตินะแต่มันเกิดจากการขยายผลการตรวจให้มันมากขึ้นไงคะปีนี้เขาไปตรวจนิสิตนักศึกษา

0: ใหม่ด้วยและปีนี้จังหวัดได้นำการตรวจพยาธิใบไม้ตับเนี่ยเข้าร่วมโครงการทำให้มีผู้ได้รับการตรวจจำนวนมากขึ้นค่ะจึงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมันก็อาจจะเป็นเรื่องปกติแต่ต้องเฝ้าระวังค่ะ
1: เราถือว่าเขาติดมาจากข้างนอกเพราะว่าเขาเพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่นะครับแล้วก็ดูจากเวลาที่เราตรวจเขากับที่เข้ามาอยู่เนี่ยยังไม่ถึงเวลาที่จะบอกว่าเขากินแล้วเขาเพิ่งติดเชื้อใหม่เราถือว่าเขาติดมาจากข้างนอกนะครับแล้วก็วิธีการที่เราจะดำเนินการก็คือในรายที่ติดเนี่ยเราจะให้ยาฆ่าเชื้อพยาธิเขาทุกรายแล้วก็ติดตามในช่วงเวลาเราคิดว่าจะประมาณ1ปีที่จะเอาคนที่มีชื่อว่าติดแล้วเนี่ยมาตรวจซ้ำนะครับ
0: คุณผู้ชมขาใครชอบกินปลาร้ายกมือขึ้นด่วนดิฉันเป็นหนึ่งในนั้นนะคะบางคนบอกว่าคือดิฉันน่ะชอบกินเฉพาะน้ำปลาร้าแต่บางคนบอกว่ามันต้องเป็นต่อนค่ะมันต้องมาเป็นตัวมันต้องฉีกรับประทานไม่ผิดย้ำว่าไม่ผิดแต่ขอต้มหน่อยได้ไหมคะช่วงนี้เลยอยากรณรงค์นะคะใครรับประทานส้มตำรับประทานไปไม่ว่ากันแต่ขอเป็นน้ำปลาร้าต้มสุกนะลดความแซ่บลงมาสักนิดหนึ่งส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณเวลานี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่านออกมาบอกเลยว่าเรื่องนี้ต้องรณรงค์ด้วยตัวเองค่ะร้อยเอ็ดเขาตั้งเป้าว่า3ปีต้องปลอดนะคะโรคพยาธิใบไม้ตับจะต้องไม่มีในจังหวัดร้อยเอ็ดถือว่าเป็นจังหวัดนำร่องได้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการบริโภคส้มตำหรือว่าบริโภคของดิบต้องบอกว่าพยาธิใบไม้ตับไม่ได้มาในส้มตำอย่างเดียวเท่านั้นนะคะอาหารอื่นๆที่เป็นอาหารดิบก็สามารถเป็นพาหนะนำโรคได้เช่นเดียวกันนะคะเฝ้าระมัดระวังในช่วงนี้ด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้จ้า
2: ปกติน้องแป้งกินส้มตำป่ะครับ
0: ชอบมาก
2: ชอบตำอะไร
0: ชอบตำปูปลาร้าค่ะ
2: โอ้โหแล้วปลาร้าต่อจากนี้คือเขารณรงค์กันเรื่องพยาธิใบไม้ตับใช่ไหม
0: ยังกินต่อค่ะแต่ขอเป็นปลาร้าต้มสุกละกัน
2: จริงๆขอเขาได้ไหมในร้านเขาจะว่าไหม
0: ได้บางร้านเดี๋ยวนี้เขาต้มสุกแล้วแต่ว่าคือต้องเข้าใจนะที่มันไม่ต้มสุกคือกลิ่นมันจะหอมกว่า
2: อ๋อก็ลองอาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนะกลิ่นหอมแต่แลกกับพยาธิก็ไม่เอานะฮะวันนี้ขอบคุณน้องแป้งครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมครับเช้าๆอย่าพึ่งนะส้มตำเนี่ยเว้นไว้ก่อนใช่ไหมน้องพินชอบกินตำอะไร
3: พินหรอพินชอบกินตำผลไม้
2: ตำผลไม้เหรอ
3: เราชอบกินตำแบบตำเด็กๆอ่ะ
2: ไม่ใส่ปลาร้า
3: ที่ไม่ค่อยใส่อะไรเยอะอะไรเง
2: ี้
3: ย
2: มีปลาร้าใช่ไหม
3: ใช่ปูก็ไม่ใส่ตำไทยธรรมดาเปรี้ยวหวานแต่ว่าจริงๆแล้วของที่มันดิบอ่ะมันไม่ได้มีแค่เมนูส้มตำนะเพราะว่าร้านส้มตำลองให้แล้วบางร้านบอกว่าเขาก็พยายามทำสะอาดเหมือนกันเลยอะค่ะแต่ว่าอย่างอื่นที่เราชอบแล้วมันดิบเหมือนกันอย่างเช่นแบบปลาก
2: ุ้งแช่น้ำปลาอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: ของดองนะคะหรือว่าแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ต้องเลือกเหมือนกันหรือว่าบางทีหลีกเลี่ยงเอามาทำให้สุกมากขึ้นมันก็จะดีเหมือนกัน
2: นะโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรรออยู่คุณผู้ชมครับดังนั้นปรุงอะไรกินอะไรก็ให้สุกให้สะอาดเอาไว้ก่อนนะครับอ่ะหลังจากจบร้องทุกข์ลงป้ายนี้แน่นอนครับถึงคิวของสีสันวาไรตี้วันนี้มีหลายเรื่องมาฝากติดตามกันต่อเลยครับ

0: ในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: บอกหน่อยบอกหน่อยคุณผู้ชมคะว่าฉากใหม่เนี่ยชอบหรือเปล่าหลายคนกดไลค์มากันเยอะเลย
0: น้องพินชอบไหม
1: ชอบชอบเพราะว่าดูกว้างขวางมากขึ้นนะคะมีคุณผู้ชมแอบแซวมาโรสแมนแตนเลย
0: ช่วงต้นชั่วโมงไง
1: ใช่
0: โรสแมนแตนนี่ยังเป็นคำที่ใช้ได้นะ
1: ใช้ได้คือเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่คำว่าเลิศไงคะ
0: เหมือนไม่ก็นี่ไฮโซโบใหญ
1: ่เลิศเลยล่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจึ้งมากห้องมาก
0: ห้อง
1: ห้องมากแปลว่ามันแบบปังมากเลยปังคูริเย่ก็ยังใช้ได้ อะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมอัปเดตคำศัพท์แบบโบราณกับคำศัพท์ปัจจุบันกันนะคะ
0: มีอีกหนึ่งงานเลิศเหมือนกันเลิศแมนแตนเหมือนกันที่ลพบุรีใช่ไหม
1: ใช่ลพบุรีนะคะหลายคนจะนึกถึงเวลาไปลพบุรีนึกถึงอะไรพี่ต๊อบเมืองลิงนะคะหรือว่าทุ่งทานตะวันที่สวยๆแต่วันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูที่อำเภอบ้านหมี่ค่ะที่นี่เขามีการจัดงานแข่งขันประเพณีแข่งเรือยาวแล้วก็เทศกาลนะคะของดีบ้านหมี่ประจำปี2569ค่ะเลิศแมนแตนไหมคะคุณผู้ชมนี่ดูถ้วยเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะงานนี้มันแน่นอนค่ะกับบรรยากาศของการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเมืองอู่ข้าวอู่น้ำวัฒนธรรมล้ำค่าแดนผ้ามัดหมี่สตรีแสนงามเพื่อที่จะสืบสานประเพณีอันงดงามของท้องถิ่น

0: กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนร่วมภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของบ้านเกิดค่ะ
1: กิจกรรมครั้งนี้นะครับเขาจัดกันที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติริมคลองชลประทานอนุสารสนันครับอนุสารณนันนะครับตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับโดยมีว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีคุณเจตพงโชคสวัสดิ์วรกุลนายอำเภอบ้านหมี่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบ้านหมี่นั้นเข้าร่วมแถลงความพร้อมในการจัดประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณีและเทศกาลของดีบ้านหมี่ประจำปี2569เมืองอู่ข้าวอู่น้ำวัฒนธรรมล้ำค่าแดนผ้ามัดหมี่สตรีแสนงามครับภายในงานเนี่ยก็มีกิจกรรมตลอดทั้ง10วัน10คืนเลยน้องพิน
0: ใช่แล้ว
1: โดยไฮไลท์เนี่ยก็จะต้องรอชมทุกปีเขาบอกคือการแข่งขันเรือยาว12ฝีพายซึ่งปีนี้มีเรือเข้าร่วมประชันฝีพายถึง16ลำครับสร้างสีสันและความคึกคักริมคลองอนุสารณนันอนุสารณนันนะครับพร้อมสะท้อนความผูกพันของชุมชนกับสายน้ำที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชาวบ้านหมี่มาอย่างยาวนานครับ
0: โอ้คึกคักเนอะโหดีเป็นไงทั้งกลางวันกลางคืนนะคะสนุกสนานมากๆงานนี้ยังมีกิจกรรมสะท้อนเอกลักษณ์ของอำเภอบ้านหมี่ไม่ว่าจะเป็นการประกวดสาวงามบ้านหมี่ก็มีตัวแทนจากทุกตำบลเลยค่ะมีการเดินแบบผ้าไทยการกุศลด้วยศิลปะวัฒนธรรมนะคะการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งไทยจีนไทยลุ่มน้ำไทยยวนลาวแง้วลาวหลวงและไทยพวนค่ะรวมถึงการออกร้านของชมรมแม่บ้านมหาไทยและบูธจำหน่ายสินค้าโอท็อปรวมไปถึงของดีจากชุมชนให้เลือกชิมเลือกซื้ออุดหนุนสินค้าท้องถิ่นกันอย่างเต็มอิ่มเลยล่ะค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณผู้ชมที่สนใจก็สามารถไปเที่ยวงานนี้ได้นะครับกับประเพณีแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ปี2569ระหว่างวันที่10ถึง19กรกฎาคมครับที่บริเวณสะพานบ้านกล้วยริมคลองอนุสาสนนันนะครับหรือคลองชลประทานชัยนาทป่าสักตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับ
0: ค่ะก็ฟรีตลอดทั้งงานนะคุณผู้ชมไปกันได้นะคะถือว่าเป็นวันหยุดท่องเที่ยวแบบชมศิลปะวัฒนธรรมด้วยเวลาไปอยู่ข้างการแข่งขันเรือแบบนี้เขาต้องพูดว่าอะไรบึ๊ดบึ๊ดจำบึ๊ดจำบึ๊ดอย่างเงี้ยหรอ
1: จังหวะนี้จังหวะนี้พามาแล้วครับตีมาแล้วตีตื่นอย่างงี้ป่ะเคยเห็นคุณป๊อปอาทิลงใช่ไหม
0: ใช
1: ่อยู่นี่ใช่ไหม
0: เขาก็ไปเชียร์กันเนาะนี่มีสาวงามไปเชียร์ด้วยเหมือนกันนะมีสายสะพายแบบนี้หนุ่มๆที่พายเรืออยู่มีแรงฮึดสู้กันน่าดูเลยนะคะ
1: นะครับอ่ะก็ไปกันได้นะครับ10วัน10คืนที่ลพบุรีนะครับอ
0: ้
1: าวมากันที่เรื่องของการหารายได้เสริมจากเกษตรกรรมกันหน่อยคุณผู้ชมครับมีคน300ยอดเขาปลูกสละอินโดพันปมโดนะฮะไม่เคยลองชิมเหมือนกันเป็นอย่างไรแต่เป็นปมโดเขาบอกว่าครั้งแรกลองกินแล้วติดใจไม่อยากซื้อกินอย่างเดียวครับปลูกกินเองขายด้วยซะเลยครับไปดูกันหน่อยครับคุณผู้ชมเคยกินกันหรือเปล่า
0: อะไรอ่ะพี่ตอบปมโดอ่ะ
1: ชื่อเหมือนอินทผลัมเน
0: า
1: ะ
0: คล้ายๆนะ
1: แต่มาดูกันนะฮะเขาเรียกว่าสละอินโดครับพันปมโดจำนวนกว่า 2,000 ต้นปลูกอยู่ที่สวนเกินร้อยในอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับส่วนนี้เป็นของคุณอำพรจันเกตหรือคุณอ้อยครับคุณอ้อยเนี่ยเดิมทีเขาบอกว่าที่เนี่ยเคยปลูกไผ่เลี้ยงหวานแล้วก็กิมซุงตอนที่จะหันมาปลูกสละอินโดเนื่องจากซื้อสละชนิดนี้มากินแล้วแล้วก็ปรากฏว่าชอบครับซื้อพันธุ์มาลองปลูกเอาไว้รับประทานเองเมื่อผลผลิตออกเนี่ยจึงได้ลองลงโซเชียลมีเดียทำให้มีคนรู้จักมากขึ้นนะครับจนต้องขยายพันธุ์เพิ่มเติมครับแต่ก่อนเนี่ยออกลูกเพียงแค่200ถึง300ต้นปัจจุบันเนี่ยคุณอ้อยมีมากถึง 2,000 ต้นเลยนะฮะ
0: โอ้โหช่างออกลูกดกแล้วดูสิคะสีออกทองๆนะ
1: มันเหมือนอินทผลัมกันนะ
0: สวยเลย
1: สำหรับการขยายพันธุ์นั้นคุณอ้อยก็จะนำช่อดอกตัวผู้สีเหลืองเนี่ยมาผสมกับช่อดอกเกสรตัวเมียสีชมพูครับแล้วก็ติดป้ายไว้รอซึ่งจะใช้เวลาระยะเวลา4เดือนครับจึงจะเก็บผลผลิตนั้นไปขายได
0: ้สละอินโดนี้เป็นพืชที่ชอบน้ำมากเลยค่ะไม่ชอบอากาศแล้งแต่ละปีก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้เฉลี่ยปีละ 4-5 ตันนอกจากจะนำผลผลิตมาขายที่หน้าสวนได้แล้วนะคะเขายังมีสมาชิกกลุ่มโอท็อปด้วยคุณผู้ชมก็ช่วยกันบรรจุลงกล่องนำไปขายในงานอีเวนต์ต่างๆนะคะอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าที่เขามักจัดงานแสดงสินค้าโอท็อปทั้งในอำเภอหัวหินปราณบุรีและ300ยอดค่ะส่วนผลผลิตขนาดที่เล็กกว่ามาตรฐานก็จะนำมาแปรรูปเป็นสละลอยแก้วขายเพิ่มเติมซึ่งเป็นที่ถูกใจของลูกค้าทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วค่ะที่เอามาต่อยอดนะจากความชอบก็สร้างรายได้ให้ตัวเองแล้วก็คนในชุมชนด้วยเหมือนกันนะคะพี่เคยไปเจอที่เขาขายนะฮะและราคาเป็นไงราคาเป็นไงราคาดีไหมเออพี่เพิ่งเคยไปเจอนะหน้าตาแบบเนี้ยที่ห้างแล้วเราก็แบบสงสัยเราก็บอกว่านี่คืออะไรนะแม่ค้าเขาก็บอกว่าลองชิมดูสิ
1: เออ
0: เราก็แบบไม่เคยกินเขาบอกว่าต้องลองนะอะไรไม่เคยกิน
1: อ
0: ่ะแค่หยิบเข้าปาก
1: เล่ามาตั้งนานต้องขออภัยคุณผู้ชมเดี๋ยวทัวร์จะลงนะฮะมันมีความผิดพลาดทางเทคนิคนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นนะผมถึงสงสัยไง
0: เมื่อกี้อินทผลัมใช่ไหม
1: มันคืออินทผลัม

0: เพราะว่าอยู
1: ่ไม่เคยเจอนะขออภัยเดี๋ยวขอสัญญาว่าเดี๋ยวจะเอาสลัดอินโดปมโดเนี่ยมาให้ดูมาให้ออนแอร์ขออภัยจริงๆนะเราก็อ่านกันเพลินเลย
0: ขอแก้ตัวในภายหลังนะ
1: เพราะภาพมันลันไปแบบเหมือนไม่มีอะไรผิดพลาดไงนะฮะต้องขออภัยไว้ด้วยครับคุณผู้ชมครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องของสลัดอินโดกันทีหลังนะครับอ้าวย้ายกันหน่อยแก้เขินครับไปตกปลากันหน่อย
0: ก็คือขอมุดน้ำดำทะเลอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ไปตกปลานะอันนี้ดูดีนะฮะพาผมไปตกปลานะเปิดมาผมอ่านไปเรื่อยกันอีกนะครับไปตกปลาหาดท้ายเหมืองครับกระตุ้นกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จังหวัดพังงาเดี๋ยวนี้การกีฬาและการท่องเที่ยวก็มาด้วยกันไปดูที่พังงากันหน่อยครับแก้เขินกันหน่อยไปตกปลาคุณผู้ชมถ้าพูดถึงกิจกรรมทะเลอันนี้มาถูกนะมาทะเลนะพีนไม่ได้ไปอย่างอื่นครับ
0: ถูกนี่เห็นฟ้าๆแบบนี้ทะเลแน่นอน
1: นี่เขาจัดการแข่งขันลพบุรีมีแข่งแข่
0: งพายเรือ
1: ที่นี่ครับพังงาเขาม
0: ี
1: แข่งตกปลาทรายริมชายหาดครับเขาจัดเป็นครั้งแรกเลยของปี69ก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติมาร่วมกันที่เห็นนี่คือบรรยากาศนะครับที่เข้ามาสมัครลงทะเบียนกันก่อนที่จะแข่งขันการแข่งขันนี้ก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างชมรมกีฬาเพื่อมวลชนจังหวัดพังงาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมืองและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาครับเขาต้องการจะส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและสุขภาพพร้อมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ครับ
0: สำหรับกติกานะคะการมอบรางวัลจะแบ่งเป็น4ประเภทคุณผู้ชมได้แก่ปลาทรายตัวที่ใหญ่ที่สุดเลยปลาทรายตัวที่เล็กที่สุดก็อีก1รางวัลปลาแปลกตัวใหญ่ที่สุดใครได้ไปรับนะคะรางวัลแล้วก็รายการสุดท้ายจะเป็นปลาแปลกตัวที่เล็กที่สุดด้วยค่ะถือว่าเป็นการเพิ่มความสนุกสนานนะคะแล้วก็ความท้าทายให้กับผู้ที่เข้าร่วมสนุกนะคะซึ่งอีกความคาดหวังหนึ่งของกิจกรรมนี้ค่ะเขาก็หวังว่าพื้นที่แห่งนี้จะกลายเป็นพื้นที่ใหม่ของนักตกปลาจากทั่วประเทศที่จะมาร่วมสร้างสีสันนะคะให้ทะเลหาดท้ายเหมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งตกปลาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพังงาค่ะซึ่งหากพูดถึงนะคะปลาทรายทีนี้หลายคนนะเขาบอกว่ามีหลายชื่อเรียกกันด้วยนะคะภาคกลางเนี่ยจะเรียกว่าปลาเห็ดโคนบางคนบอกปลาทรายปลาทรายเลยคุณผู้ชมนึกถึงปลาเห็ดโคนส่วนภาคใต้เขาก็จะเรียกว่าปลาทรายนี่แหละแต่ส่วนใหญ่จะนิยมเรียกว่าปลาเห็ดโคนเหมือนกันก็คือเป็นชื่อเดียวกันนะคะเป็นปลาทะเลขนาดเล็กๆค่ะขนาดเล็กเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่บริเวณตามชายฝั่งทะเลแล้วก็สันดอนทรายบริเวณหาดท้ายเหมืองจะมีเยอะเลยแล้วก็เป็นแหล่งชุกชุมด้วย
1: เอาไปทอดขมิ้น
0: ปกติอ่ะคือตกปลามันก็ไม่ได้ง่ายอยู่แล้วใช่ไหมคะต้องใช้ทักษะความสามารถและยิ่งถ้าเกิดว่าอยู่บริเวณทะเลซึ่งมีทั้งคลื่นลมนะคะแล้วก็กระแสน้ำที่ค่อนข้างจะแรงกว่าแม่น้ำทั่วๆไปก็เลยต้องแข่งขันกันขึ้นมาว่าใครจะได้ปลาตัวใหญ
1: ่
0: ปลาตัวเล็กก็ไม่น้อยหน้าได้รางวัลด้วยเหมือนกัน
1: เขาก็นับคะแนนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาไปทอดกับกรอบกินทั้งกระดูก
0: เคยกินไหมคะ
1: เคยสิเยอะแยะเลยนะอร่อยนะถ้าไปใต้เนี่ยเราจะปลาทราย
0: ที่ตัวเล็กๆแล้วก็ทอด
1: ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่มากแต่ก็ทอดกับพ่อกับขมิ้นแล้วทอดแล้วก็โรยกระเทียมเจียว
0: นี่กินน้ำลายแล้วอะ
1: ลายไหลเลย
0: เอาคุณผู้ชมใครหาเมนูช่วงเช้าวันนี้นะคะลองดูในตู้เย็นมีหรือเปล่าไปหาซื้อกันมาได้เป็นความสนุกสนานนะคะให้ดูกันที่นี่ความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยสำคัญในทะเลต้องมีปลาในพื้นดินต้องมีต้นไม้ด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะสำหรับ BEDO นะคะเขาจับมือกับหลายภาคส่วนทีเดียวขับเคลื่อนแนวคิด Nature Positive ค่ะยกย่องนะคะ30ชุมชนต้นแบบที่มีการต่อยอดเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพค่ะเศรษฐกิจก็ต้องขับเคลื่อนนะคะธรรมชาติก็ต้องฟื้นฟูดูแลด้วยเหมือนกันอันที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นน้ำมันเหลืองยาหม่องผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากวิสาหกิจชุมชนบ้านช้างทูนจังหวัดตราดค่ะเป็นตัวอย่างการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้สมุนไพรพื้นถิ่นแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพบรรเทาอาการปวดเมื่อยแมลงกัดต่อยแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อพร้อมทั้งอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรของชุมชนไปพร้อมๆกันค่ะ
2: ถุงมันไพรตัวนี้เขาเรียกชองระอานะฮะ
3: ชองระอา
2: ชาวชองมีความเชื่อว่าชองระอานี่เป็นไม้ที่มีเทวดารักษาเลยเอาตัวนี้นะมาทำเป็นสมุนไพรต่างๆที่ดีใจได้เห็นไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเหลืองนะน้ำมันเหลืองชองระอาเราก็มีชองระอาแช่อยู่ในนี่นะ
3: ฮะ
2: ใช่ครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันนวดหรือว่าแล้วยำมองอะไรเนี่ยเขามีสมุนไพรจองสกัดโดยใบของชองระอานี่นะฮะ
1: อย่างที่เห็นกันไปนะครับคุณผู้ชมครับความหลากหลายทางระบบนิเวศนั้นมีเยอะแยะมากมายที่เรายังไม่รู้การจัดงานแบบนี้เนี่ยก็ทำให้เราเห็นถึงเครือข่ายและการร่วมมือกันของชุมชนนะครับที่เขามาจัดงาน Biodiversity and Bioeconomy Forum 2026ครับงานนี้เขาจัดโดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพหรือว่าเบียโดในโอกาสเข้าสู่ปีที่20ของการดำเนินงานนี้ครับโดยมีท่านดร.ธนิตชังถาวรผู้อำนวยการเบียโดก็ระบุนะครับว่าจะเดินหน้าสร้างความร่วมมือกันกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการฟื้นฟูธรรมชาติตามแนวคิด

0: ะครับอันนี้เราพยายามมองสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการฟื้นฟูกลับเพื่อให้เกิดเป็นเนเจอร์โพซิทีฟ
1: ทางด้านดร.ระวีวันภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็กล่าวค่ะว่าการขับเคลื่อนเนเจอร์โพซิทีฟนั้นต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะคะในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยค่ะซึ่งภายในงานยังมีการมอบเกียรติบัตรแก่เครือข่ายชุมชนและวิสาหกิจชุมชนกว่า30แห่งนะคะที่ร่วมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและต่อยอดทรัพยากรท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพอย่างยั่งยืนค่ะ
2: จากเรื่องของธรรมชาตินะครับและงานระบบนิเวศที่ทำการโดยการร่วมมือกันของชุมชนนะครับมากันที่งาน AI กันหน่อย AI กับมนุษย์ทุกวันนี้เกี่ยวข้องกันหมดนะจีนเองเนี่ยเขาก็พัฒนาหุ่นยนต์หลายๆอย่างที่ใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยด้วย
1: วันนี้มีใครบอกว่าไม่ใช้ AI เนี่ยก็อาจจะหายากขนาดรุ่นพ่อรุ่นแม่คุณปู่คุณย่ายังหันมาเจน AI เลยเหมือนกันนะ
2: นะครับล่าสุดครับเรื่องการศึกษาเหมือนกันนะครับก็ได้ใช้ AI เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับทางวช.นะครับร่วมกับงานสำนักงานราชบัณฑิตยผ่านนะครับเขาเปิดระดมผู้เชี่ยวชาญแล้วก็จะจัดหลักสูตรการเรียนการสอนนั้นโดยมี AI มาเป็นส่วนประกอบครับสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.จัดการประชุมวิชาการนี้ขึ้นครับกับหัวข้อการศึกษาปัญญาประดิษฐ์ครับเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองที่เกี่ยวกับอนาคตของการศึกษาไทยผ่าน AI ภายในงานก็มีตัวแทนจากหลายหน่วยงานครับอย่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมกระทรวงที่ด้านเศรษฐกิจสังคมองค์การยูเนสโกกรุงเทพมหานครและสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรรวมทั้งไทย PBS เนี่ยก็ไปลงนามในสื่อมวลชนด้วยตลอดการประชุมครับน้องพีนผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วนเนี่ยเขาก็ร่วมเสนอแนวคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับโดยมีท่านดร.คันชิตมาลัยวงศ์ราชบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์นั้นเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายก่อนที่ทางดร.สุภฤกษ์ผู้พงศักดิ์เลขาธิการราชบัณฑิตยสภาจะรวบรวมข้อเห็นทั้งหมดนะครับแล้วไปจัดทำ AI ในยุคนี้ซึ่งข้อเสนอนี้เนี่ยก็ได้จากเวทีก็จะไปทำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีตามภารกิจของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาโดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนนโยบายที่ช่วยยกระดับการศึกษาด้วย AI พัฒนาคนไทยให้มีทักษะและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะก็เป็นการนำไปบูรณาการต่อยอดนะคะที่น่าสนใจมากๆค่ะจากเรื่อง AI นะคะทุกวันนี้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในการแก้ปัญหาต่างๆให้กับชีวิตของพวกเราได้พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของไทยประดิษฐ์คิดเก่งกันนะคะนวัตกรรมคนไทยนักวิจัยเนี่ยเก่งมากๆเลยงานนี้ค่ะเขาแก้ปัญหานะคะเรื่องของความเสี่ยงผลกระทบจากดินสไลด์ดินถล่มเนี่ยค่ะด้วยเทคโนโลยีนะคะที่เรียกว่า Soil Bioengineering ค่ะหรือว่าชีววิศวกรรมนะคะงานนี้ช่วยประเมินความเสี่ยงลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะ

จุดเริ่มต้นของงานวิจัยนี้นะครับก็มาจากปัญหาดินถล่มนะครับในประเทศไทยซึ่งก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นเลยส่งผลกระทบมากไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยนะฮะเราเห็นว่ามีชุมชนหลายที่เลยซึ่งเขาก็จะอยู่ในพื้นที่ชายขอบแล้วเขาก็จะสร้างบ้านเนี่ยติดภูเขามากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เรื่องของการใช้ประโยชน์พื้นที่เกษตรในพื้นที่สูงด้วยทำให้ก็มีความเสี่ยงนะฮะที่จะเกิดการชะล้างพังทลายแล้วก็เกิดดินถล่มตามมาส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเราอยากจะแก้ปัญหาเนี่ยด้วยวิธีที่ยั่งยืนซึ่งเราคิดว่าการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติหรือว่า nature based solution เนี่ยเป็นวิธีซึ่งเหมาะสมกับประเทศไทยนะฮะแล้วก็ทั่วโลกก็ให้ความสำคัญมากการที่เราใช้วิธีอย่างเช่นเรื่องของหญ้าแฝกไม่ใช่มีประโยชน์เรื่องแก้ดินพังทลายนะฮะยังมีประโยชน์ในเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตรได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยนำเอาแนวคิดนะฮะหญ้าแฝกซึ่งเป็นแนวคิดทางพระราชดำริเนี่ยนะฮะเอามาใช้ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สูงชันแล้วก็พื้นที่ที่เป็นเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เรื่องของงานถนนงานโครงสร้างเขื่อนที่เป็นคันดินนะฮะพื้นที่ที่ศึกษาพื้นที่หนึ่งนะครับที่บ้านห้วยหินลาดไหนจังหวัดเชียงรายชุมชนที่อยู่เนี่ยเป็นชาติพันธุ์ปากกากระยอเราก็เลยต้องไปติดอุปกรณ์มีเซ็นเซอร์นะฮะเรียกว่า IoT slope monitoringนะฮะเป็นอุปกรณ์ซึ่งเราสามารถที่จะวัดปริมาณน้ำฝนวัดความชื้นในดินวัดการเคลื่อนตัวของดินได้เราก็ยังไปแนะนำให้ชุมชนเนี่ยให้เขารู้จักการจดบันทึกค่าปริมาณน้ำฝนนะฮะดูว่าตอนนี้ถึงจุดวิกฤตแล้วนะครับแล้วก็เทียบกับค่าจากเซ็นเซอร์เราการแก้ไขดินสไลด์เนี่ยเราใช้วิธีที่เรียกว่า nature based solution อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าซอยไบโอเอนจิ

0: เนียริงอันนี้เราใช้วิธีย่าแฝกแล้วก็มีประยุกต์ร่วมกับโครงสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือกระสอบแบบมีปีกซึ่งมีเรื่องของแผ่นระบายน้ำมีเรื่องของการปลูกพืชไปในกระสอบมีการคัดเลือกชนิดพวกไม้เบิกหนับนะแล้วก็ต้องมีอาจารย์ทางด้านวรรณศาสตร์ทางพฤกษศาสตร์เข้ามาช่วยอีกตัวนึงก็คือเรื่องของไบโอชาคือถ่านชีวภาพเป็นถ่านซึ่งเราได้จากการเอาชีวมวลนะฮะคือเอามาให้ความร้อนสูงมากเป็นการเผาแบบไพโรไลซิสเราก็พยายามให้ชุมชนเนี่ยเปลี่ยนชีวมวลเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นไบโอชาแล้วไบโอชานี้นะฮะเราก็เอาไปช่วยในการปลูกย่าแฝกเพื่อป้องกันดินสไลด์ดินพังทลายได้ด้วยเรามีระบบ warning เป็นระบบ IoT Internet of Things นะฮะ slope monitoring ก็คือเป็นการตรวจวัด slope เนี่ยนะฮะลาดดินเนี่ยก็มีการพัฒนาเซ็นเซอร์หลายตัวนะครับมีทั้งเซ็นเซอร์ที่เรียกว่าวัดความชื้นในดินวัดแรงดันน้ำใต้ดินนะฮะเรียกว่า pore water pressureแล้วก็วัดการเอียงตัวหรือการเคลื่อนตัวที่เรียกว่าทิลต์มิเตอร์เมื่อใดก็ตามที่มีวิกฤตดินสไลด์ดินพังทางหน่วยวิจัยเรานะครับก็จะพยายามที่จะไปติดตั้งเซ็นเซอร์พวกนี้เพื่อไปช่วยเหลือชุมชนเราก็สามารถที่จะดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์แบบทันทีทันใดแล้วก็เรื่องของซอยไบโอเอนจิเนียริ่งนะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นในอนาคตเลยเพราะว่าเราจะมีภัยพิบัตินะฮะเกิดขึ้นบ่อยการที่เราจะลงทุนไปกับโครงสร้างขนาดใหญ่มากๆโครงสร้างเชิงฮาร์ดสตรัคเจอร์เจอนะครับเป็นคอนกรีตมันมีความยืดหยุ่นกับสภาพภูมิอากาศเนี่ยน้อยถ้าเกิดโครงสร้างแข็งแบบนี้เกิดการพังทลายขึ้นมาทันทีเราจะต้องสูญเสียงบประมาณมหาศาลเลยแต่ถ้าเป็นวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติเช่นใช้ย่าแฝกใช้กระสอบแบบมีปีใช้ไม้ท้องถิ่นมันสามารถที่จะฟื้นตัวได้เองหรือว่าถ้าเราอยากจะไปแก้ไขซ่อมแซมก็ใช้แรงงานคนในพื้นที่ได้จริงๆเสียงตอบรับค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าเป็นวิธีซอยไบโอเอนจิเนียริ่งวิศวกรรมเนี่ยนะฮะชาวบ้านเข้าถึงได้ง่ายส่วนพวกเซ็นเซอร์เนี่ยเสียงตอบรับในแง่ของนักวิชาการเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าได้ค่าซึ่งแบบได้มาตรฐานแบบระดับสากลนะครับก็นำไปตีพิมพ์ไปอะไรต่างๆอะไรเงี้ยได้ข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์มากๆกับการออกแบบเชิงวิศวกรรมถ้าระดับแบบชุมชนเลยเราก็ยังพยายามพัฒนาให้การใช้งานเนี่ยใช้ได้ง่ายขึ้นเราก็จะทำพวก user interface ให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่พัฒนาต่อยอดอยู่แล้วก็น่าจะได้รับการตอบรับได้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตสำหรับท่านที่สนใจนะครับในนวัตกรรมสามารถติดต่อได้เลยนะครับที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ
1: ประเทศไทยโชคดีครับที่เรามีดินดีน้ำอุดมนะครับแต่จะดีกว่าถ้าเราสามารถพัฒนาดินที่มีอยู่นั้นให้มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์กับพืชพันธุ์มากยิ่งขึ้นและนี่คือไทยผลิตคิดเก่งของเราวันนี้ครับชมครับช่วงท้ายรายการครับอยากชวนผู้ชมมาดูสารคดีกันหน่อยถ้าพูดถึงโรงภาพยนตร์โรงหนังเดี๋ยวนี้อาจจะเปลี่ยนไปใครที่มีประสบการณ์การใช้บริการโรงหนังในยุค90น้องพินต้องบอกว่าคลาสสิกมากเรื่องแรกที่ผมดูผมจำได้เลยคุณแม่พาไปดูโรงหนังก็คือจูราสสิกพาร์คภาคแรก
2: พี่ไปดูที่โรงไหนจำได้ไหม
1: ที่พิษณุโลกครับที่พิษโลกอาร์เคด
2: แต่ต้องบอกว่าทุกวันนี้โรงภาพยนตร์เก่าสมัยนั้นมันเหลือน้อยแล้วถูกไหมคะบางทีอาจจะต้องบันทึกผ่านความทรงจำหรือว่าปรุงแต่งขึ้นใหม่มาเป็นภาพยนตร์สารคดีค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่วันนี้เราจะนำเสนอกันนะคะกับภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Stand Alone ค่ะแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนื้อหากว่าจะโกอินเตอร์ได้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะต้อนรับแขกรับเชิญของเราที่นี่ค่ะท่านแรกนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์คล้ายสังรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาค่ะท่านที่2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศวีสุภานนท์ที่ปรึกษาโครงการและตัวแทนนักศึกษาทั้ง4นะคะน้องสิริวัฒน์ถาวรน้องชิษณุชานิ่มนำชัยน้องสุเมธเกศสิริและน้องสุขโชคจำปาธนาอรุณค่ะ
1: สวัสดีทุกท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้อาจารย์ผมนะฮะอันนี้อาจารย์จริงๆที่เรียนมาด้วยกันที่ผ่านเกณฑ์อันนี้เป็นรุ่นน้องหรือรุ่นลูกแล้วอาจารย์
3: น่าจะรุ่นลูกแล้ว
1: รุ่นลูกแล้ว
3: รุ่นหลานแล
1: ้
3: ว
1: ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมครับอาจารย์ครับเพราะว่าน้องๆผลงานน้องๆเนี่ยได้ไปฉายเทศกาลนี้น้องพรีนบริกInternational Film Festival 2026ที่อียิปต
2: ์
1: และเขาได้รับเลือกให้เป็นภาพยนตร์ที่ฉายในงานนี้ด้วยไม่ธรรมดาเลยทีนี้ต้องถามอาจารย์ก่อนละกันอาจารย์สมศักดิ์ครับโปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
3: ครับก็ต้องบอกว่าเด็กๆในสาขาภาพยนตร์แล้วก็ สังกัดชมรมภาพยนตร์นะเรามองว่าเด็กที่ชมรมภาพยนตร์ไม่ว่าจะเรียนอะไรก็แล้วแต่นิเทศศาสตร์หรือว่าสาขาอื่นแต่สนใจในเรื่องภาพยนตร์ก็มารวมตัวกันอยู่ในชมรมภาพยนตร์แล้วก็จัดทีมนะครับส่งผลงานเข้าร่วมไปประกวดนะ
1: ครับ
3: ก็จะมีคณะกรรมการจากเทศกาลเนี่ยทำการคัดเลือกนะครับคัดเลือกก็มีโอกาสให้ได้ฉายมีเพียงไม่กี่เรื่องจากประเทศไทยที่ได้มีโอกาสฉายในงานนี
1: ้และน้องๆเป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่ได้เลือก
3: ถูกต้อง
1: ครับ

0: ซึ่งภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลเนี่ยเป็นหนึ่งในสาขาของการเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วยใช่ไหมคะ
1: อยู่ในวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ครับ
2: วิทยาลัยนิเทศศาสตร์เดี๋ยวชื่อเขาเปลี่ยนไปไฮโซโบใหญ่ขึ้นเลยคร
0: ับ นี่มีบุคคลได้ว่าศิษย์เก่าต้นแบบ
2: อุชนี
1: ใช่
2: ยะบุคคลอาจารย์พงศวีครับการทำงานกับน้องๆเด็กๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างอาจารย์ช่วยตรงไหนน้องๆบ้างคร
3: ับ สนับสนุนทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าเด็กยุคนี้ต้องคุกกี้กับเขานะครับเราเริ่มตั้งแต่คิดโปรเจกต์นะครับแล้วก็ไปถึงเขียนบทร่วมกันแล้วก็ไปร่วมถึงถ่ายทำลงสถานที่ถ่ายทำเลยครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ภาคเสียงนะครับอันนี้เราอยู่ตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายเลย
2: อาจารย์กำกับทั้งคู่จนหมดจนครบเสร็จสิ้นกระบวนการ
3: แต่ให้น้องนักศึกษาคือเขามีเสนอไอเดียตลอดเราเพียงแค่ซัพพอร์ตเฉย
2: ๆโอเคมาคุยกับเด็กๆกันหน่อย
0: ค่ะเด็กๆถามหน่อยว่าในเรื่องนี้เรามีบทบาทหรือว่าต้องเข้าไปทำอะไรบ้างมันต้องมีทั้งเรื่องวางโครงใช่ไหมคะนักแสดงการถ่ายทำให้น้องเริ่มก่อนเลยค่ะคนได้ที่ถือไม
4: ค์ก็เราเริ่มจากพอได้ตัวโครงการมาครับเราก็เริ่มจากคิดบทครับว่าเราจะเอาหัวข้ออะไรดี
2: ทำไมถึงต้องเป็นโรงหนังอ่ะ
4: พอดีได้คุยกับท่านอาจารย์วีครับก็ปรึกษากันว่าเอ้ยเราจะเอาเนื้อหาอะไรไปเล่าในสารคดีดีอะไรเงี้ยครับ
2: ก็เลยเลือกเป็นโรงหนัง
4: ได้เป็น
0: ซึ่งจริงๆโรงหนังเนี่ยเป็นยุค90ด้วยใช่ไหมคะเกิดทันหนอ
2: ไม่น่าแม่หนูเกิดปีอะไรกันแล้วไปหาข้อมูลยังไงถามข้อมูลจากแหล่งไหนครับ
4: ก็ท่านอาจารย์เขามีคอนดิชันกับทางโรงหนังด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยทางนู้นก็ซัพพอร์ตครับทางสถานที่ครับเขาก็เลยอำนวยความสะดวกให้ไปถ่ายทำ
0: ค่ะถามน้องชิสนุชาบ้างนะคะว่ามีความท้าทายอะไรพอเราแบบมันผ่านจากยุคเราไปแล้วอ่ะหรือว่าเราเห็นมนต์เสน่ห์อะไรของโรงหนังยุค90บ้างคะ
5: คือผมรู้สึกว่าที่โรงหนังที่นี้มันมีทั้งกลิ่นอายของความผูกพันของคนเมืองชุมแพครับที่ได้มาดูมันจะต่างจากโรงหนังที่อยู่ในห้างอยู่ในห้างสรรพสินค้าครับผมรู้สึกว่าที่นี่มันดูแบบคลาสสิกมีบรรยากาศที่ดีแล้วก็ได้ความคลาสสิกแบบ
2: อันนี้คือยังเปิดให้บริการอยู่ไหมฮะ
5: อยู่ครับ
2: ยังเปิดอยู่หรอแล้วมีคนไปดูหนังอะไรเป็นหนังแบบประเภทไหนหนังทันสมัยไหมหรือว่าเป็นหนังเก่าที่เขาฉาย
5: เป็นหนังที่เข้าฉายตามโรงปกติเลยครับ
2: อ๋อเหรอแล้วราคาตั๋วมันถูกกว่าในห้างที่เราไปดูแพงๆมั้ยประมาณเท่าไหร่อาจารย์น้อง
5: ๆ60บาท
2: ครับ60บาทคือเป็นเรื่องเดียวกันเลยเหรอแล้วเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เขาฉายนั้นเป็นเครื่องแบบไหนเป็นเครื่องแบบโบราณ
5: เครื่องดิจิตอลแล้วครับ
2: อ๋อดิจิตอลแล้วแปลว่าคุณภาพของภาพที่เห็นที่ดูเนี่ยก็เหมือนดูในเมืองเลย
5: ใช่ครับ
0: คือมันเก่าแค่สถาปัตยกรรมที่เขาอนุรักษ์ไว้แต่ว่าด้วยเทคโนโลยีเนี่ยก็ใหม่แล้วถามน้องสุเมธบ้างดีกว่าว่าแล้วภาพยนตร์สารคดีเนี่ยมันต้องมีเรื่องของฟิกชันด้วยป่ะคะหรือต้องมีการแต่งเรื่องขึ้นมาเป็นการเล่ายังไงบ้าง
6: เรื่องตัวบทนะครับก็ได้อาจารย์มานั่งคุยกันว่าจะปรับบทยังไงแล้วก็จะสื่อถึงคนดูยังไงกลุ่มเป้าหมายเป็นใครซึ่งกลุ่มเป้าหมายเราเป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วก็อยากจะทำให้ชาวต่างชาติรู้ว่าที่นี่เราก็มีโรงหนังนะแต่ไม่ใช่โรงหนังแบบว่าเครือแบบว่าในห้างสินค้าหรือว่าอะไรแต่เป็นโรงหนังที่แบบว่าเปิดมาเก่าแก่แล้วยังมีอยู
0: ่
6: อะไรครับแล้วก็ยังชาวต่างชาติส่วนน้อยจะรู้ครับว่ามีแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีผมกับอาจารย์และเพื่อนๆเลยอยากจะ
0: เอาเรื่องนี้มาโปรโมท
6: ใช่โปรโมท
2: เพราะว่าอยากให้เปิดบริการอยู่นะค
6: ุ
2: ณสามารถมาเที่ยวดูหนังสนุกได้แล้วก็อีกฟิลนึงอย่างงี้ใช่ม
6: ั้ยใช่ครับค่ะ
0: โอ้บางคนเขาอยากท่องเที่ยวแบบวินเทจนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะ
2: สุโชคครับคิดว่าคนดูที่เขาจะดูสารคดีสแตนด์อะโลนของเราเนี้ยจะได้อะไรครับ
7: จะได้เกี่ยวกับว่าดูเหมือนพ่อแม่ลูกพาไปดูหนังเนี้ยนึกถึงพ่อแม่จะนึกถึงฟีลเก่าๆเหมือนย้อนวัยไปเด็กๆอีกครั้งจะส่งเสริมให้ลูกดูหนังภาพยนตร์เก่าๆได้
2: ก็เป็นฟีลแบบนี้ไงน้องพินย้อนวัยโดยคนรุ่นใหม่อ่ะทำให้เรากลับไปนึกถึงว่าแบบเอ้ยในสมัยนั้นเราลืมหรือตกหล่นอะไรไปแล้วบ้างผมเข้าใจถูกไหมฮะอาจารย์ทั้งสองท่านแบบนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: ที่เอาเลยถาม
0: น้องสุขโชคนี่อยู่ในเรื่องด้วยหรือเปล่าหนูอยู่ทำส่วนไหนคะ
7: ตำแหน่งกราฟเฟอร์ครับ
0: กราฟิกเหรอ
7: กราฟเฟอร์คร
0: ับ เ
7: กี่ยวกับไฟดูแลไฟ
2: ดูไฟ
7: แสงไฟ
2: ขับไม่ค่อยเข้าใจอ๋อเดี๋ยวนี้เรียกกราฟเฟอร์เขาเรียกมาตั้งนานแล้วกราฟเฟอร์แล้วอย่างคนที่สองนะฮะน
0: ้
2: อง
0: น้
2: องส
0: ุ
2: เมธทำอะไรน้องสุเมธ
4: ผมเป็นผู้กำกับกับตัดต่อครับ
0: นี
4: ่นักแสดงไม่มาน
2: ักแสดงไม่มาม
0: ีเพิ่มไหมคะ
2: ของคนนี้ทำอะไร
0: พี่ต๊อปไปแสดงได้นะพี่ต๊อป
2: แสดงเป็นน่าจะเป็นผีในโรงนะฮะแล้วน้องชิดสนุสาทำงานทำหน้าที่อะไรครับ
5: ผมทำเป็นไมค์บูมครับถือไมค์เก็บเสียงครับ
2: โอ้มือแข็งแรงนะฮะเหนื่อย

0: นะฮะแล้วคนสุดท้ายทำอะไรครับสิริวัฒน
1: ์ผมเป็นผู้กำกับภาพครับแล้วก็ช่างภาพ
0: ทั้งทีมงานนี่มี5คน
1: 5คนครับ
0: โอ้เก่งนะฮะ
1: ใช่
0: อาจารย์ครับนอกจากที่ขอนแก่นเนี่ยคิดว่าสมมติถ้าเกิดมัน stand alone เขาบูมขึ้นมาแล้วน่าสนใจเนี่ยจะมี EP 2ซีซั่น2มั้ยฮะอาจารย์วี
2: ก็ที่จริงคุยไว้นะครับตั้งแต่เขียนบทแล้วแต่เนื่องจากเวลามันเกินนะที่จริงเราจะตีแผ่2มุมเลยครับว่าในยุคปัจจุบันกับยุคก่อนหน้านั้นนะครับมันมีความแตกต่างอย่างไรในยุคปัจจุบันที่เราไปเซิร์ชมันในยุคปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ใช่มากกว่าการดูหนังมันเป็นสัญลักษณ์ในการรวมตัวกันของคนกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังพัฒนาบทนะครับอาจจะต่อยอดไปถึงโครงการต่อไป
3: ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเอาไปฉายที่อียิปต์ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์สมศักดิ์คะ
4: ใช่ครับ
3: โกอินเตอร์มากเลยคุณผู้ชมกับงานเทศกาลที่เขาได้เอาของดีไป
4: ก็เป็นการทำงานแล้วก็การนำเสนอที่กระแสตอบรับดีนะครับมันฟีลเหมือนกับว่าเวลาที่เราไปต่างประเทศแล้วเราอยากจะไปดูโรงหนังที่มันเป็นสแตนด์อะโลนของเขาว่าเขาดูหนังกันในยุคคลาสสิกอ่ะมันเป็นยังไงอันนี้ก็นำเสนอภาพโรงหนังคลาสสิกในประเทศไทยนะครับก็มันถือว่าการที่เราได้สื่อสารกับคนจำนวนมากผ่านโรงหนังเนี่ยไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ถือว่าสื่อสารได้ง่ายเข้าใจกันได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการถ่ายทอดเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของป๊อปปูล่าในประเทศไทยนะอีกอย่างหนึ่งด้วย
0: ครับครับตอนนี้มีผลงานน้องๆให้ดูแล้วหรือยังครับไปดูได้ที่ไหน
5: ตอนนี้ยังไม่ปล่อยสาธารณะครับ
0: อ๋อ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ถ้าอยากดูให้อดใจรออ
1: ดใจรอไว้ก่อน
0: ฮะวันนี้มาแบบมาแค่ให้แสดงความยินดีว่าเนี่ยเขาไปอียิปต์มาได้รับเลือกไปฉายด้วยนะครับ
3: อ่ะ
0: สุดท้ายครับอาจารย์อยากให้ฝากถึงการทำงานเนี่ยแล้วเราจะเห็นอีกหนึ่งอย่างนะน้องพิงก็คือการสะท้อนมุมมองของคนรุ่นใหม
3: ่
0: ที่ทำเรื่องของคนยุคเก่าอาจารย์คิดว่าอยากจะฝากอะไรในเยาวชนนักศึกษาไทยหลังจากนี้ให้เป็นอีกหนึ่งโมเดลละกันจากสวนสุนันทาครับเชิญครับ
4: ครับก็ต้องบอกว่าสวนสุนันทาเนี่ยเราเน้นเรื่องของการสร้างมืออาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะสาขาวิชาไหนนะครับจะเป็นพยาบาลจะเป็นทางด้านการสื่อสารหรือแม้แต่นิเทศศาสตร์เนี่ยถ้าอยากจะทำอยากจะเรียนเนี่ยเข้ามาศึกษาต่อนะครับที่สวนสุรันทาเราจะสร้างให้คุณเป็นมืออาชีพนะครับเมื่อเป็นมืออาชีพทางด้านของนิเทศศาสตร์แล้วนะครับคุณจะสื่อสารอะไรให้กับสังคมตามสาขาวิชาที่ชื่นชอบนะครับอย่างภาพยนตร์คุณต้องสื่อสารเรื่องของความคิดไอเดียของโปรดิวเซอร์ไปยังผู้ชมให้ได้นะครับสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดแล้วก็เป็นภาพจำที่ทำให้คนทั่วไปเนี่ยเขารับรู้ได้ว่าคุณเป็นมืออาชีพแค่ไหนก็อยากจะฝากไว้ครับ
0: นะฮะจริงๆแล้วเรามีคนเก่งๆในหลากหลายมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะสวนสุนันทาที่ก็ทำงานที่นี่กันเยอะผลผลิตของสวนสุนันทาก็อยู่นี่หนึ่งคนนะฮะไม่รู้ว่าถูกใจอาจารย์หรือเปล่าอย่างที่ปั้นไว้หรือเปล่า
4: เป็นต้นแบบเลยครับเป็นต้นแบบให้น้องๆนะครับ
0: เคยชมตัวเอง
3: นะคะวันนี้ก็เป็นความภูมิใจนะคะของตัวแทนประเทศไทยในการไปฉายให้กับเวทีโลกได้รับชมกันด้วยขอบพระคุณนะคะอาจารย์สมศักดิ์คล้ายสังค่ะอาจารย์พงศวีสุภานนท์นะคะรวมไปถึงตัวแทนนักศึกษาจากภาพยนตร์และจากภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกคนขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวรอนะครับถ้าเกิดมีอัปเดตว่าผลงานน้องๆจะให้ดูได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของวันใหม่วาไรตี้ในเช้าวันพุธที่8กรกฎาคมครับวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีของท่านเช่นเคยนะครับเราทุกคนและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ชมคะเดือนอยากให้ทุกเช้านะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยความสดใสนะคะแต่ถ้าไม่สดใสแล้วก็ตอนบ่ายค่ะร้องทุกข์สิคะที่สถานีประชาชนค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมล่ะ
1: เตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBSเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ใน

一瞬でですよ。これで買収成功間違いなしだ。ありがとうございました。

ほらこうやって諫山を浴びろ。ほら諫山浴びろ諫山。

0: こそ本物だ。真に優秀な人材というのはそういうもののことを言うんだろうね。
1: 部長。

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะเจอกัน10โมงตรงแบบนี้หน้าจอไทย PBS ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับกิฟอภิยาฉายจันทิพย์เหมือนเดิมค่ะ
1: และเคกฤทธาดีมีปฏิรบนะคะคุณผู้ชมพูดคุยกันทาง Facebook Live ของเราค่ะขึ้นไว้ที่หน้าจอแล้วเสิร์ชไปที่เพจไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะ
0: วันนี้พาไปลุ้นเวทีประกวดดีกว่าค่ะคือเวทีประกวดหลักๆเหมือนกันหมดจะมีเวทีอยู่ที่ต่างประเทศเป็นเวทีปิดจบเวทีใหญ่เลยที่เราต้องไปชิงชัยกับเขาคราวนี้มันต้องมีตัวแทนในประเทศไทยก่อนกิฟกำลังพูดถึงมิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนล2026นะคะนี่ตัวแทนฝั่งผู้ชายค่ะเขาชื่อคุณแจ็คไททัสนะคะคือหุ่นแซ่บมากและเดี๋ยวจะมีฝั่งหญิงด้วยฝั่งหญิงก็คือน้องไอกันนะคะเขาจะเป็นตัวแทน2คนผู้หญิงผู้ชายกำลังจะต้องเตรียมบินไปโปแลนด์คุณผู้ชมซึ่งคุณแจ็คไททัสเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของมิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2026นะคะคือถึงขั้นที่ตัวเขาบอกว่าเขาจะบินไปโปแลนด์ก่อนกำหนดจะไปดูค่ะเวทีต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างเพราะเขาบอกว่าเขายอมแพ้ไม่ได้ง่ายๆเพราะตัวเขาเองอ่ะเคยได้รางวัลระดับอินเตอร์มาก่อนแล้วแต่ถึงจะประสบความสำเร็จมีเครดิตขนาดนี้คุณผู้ชมคะตอนนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์แรงเลยเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกเจ้าตัวรับรู้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงค่ะว่าตอนนี้ตั้งมือรับยังไงบ้าง
2: จริงๆเรียกได้ว่าทุกคอมเมนต์ก็สามารถทำให้ดาวได้นะครับแต่ว่าเราไม่ใช่การประกวดครั้งแรกเรามีภูมิคุ้มกันมานิดหน่อยเลยไงครับแล้วก็เรื่องที่เขาพูดมามันก็จริงครับกึ่งไม้ก็กึ่งหน้าแข็งไม้ก็แข็งเพราะว่าแต่มันเป็นส่วนที่ทำให้เราแล้วเราแบบแฮปปี้เรามั่นใจแล้วก็คือเราทำกับตัวเองอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้แบบหลอกทั้งโลกว่าเราไม่ได้ทำจริงๆแล้วทุกคนเห็นด้วยตาเนื้อก็น่าจะรู้ว่าสีตามันไม่ใช่ปกติอยู่แล้วมันดูเป็นไซบีเรียนฮัสกี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้ปิดตรงนั้นอยู่แล้ว
0: เนี่ยค่ะก็เราตรงๆนะคะบอกว่าไม่ได้ปิดบังอะไรไม่ได้จะหลอกใครนะแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยนอกจากจะมองภาพลักษณ์ภายนอกที่เห็นปุ๊บเนี่ยดูความสามารถของเขาด้วยได้ไหมคุณแจ็คไททัสเขาก็ขอร้องนะคะมิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2026ตัวเขาเองเคยมีประสบการณ์เดินแฟชั่นระดับโลกมาก่อนจุดเด่นคุณผู้ชมเขาบอกเขาเป็นหนุ่มไทยใช่ไหมแต่ดูสีตาเขาสิสีเทาๆอมฟ้าเขาบอกเลยว่าสีเหมือนหมาป่าไซบีเรียนฮัสกี้เพราะอะไรลงทุนไปฉีดสีตาเลยจ้านะคะทำที่ต่างประเทศให้คุณหมอเขาทำเพราะว่าจริงๆเรื่องของการฉีดสีตาอันตรายมากนะคะเขาทำเป็นแบบถาวรมาก็เลยทำให้ลุคข้างนอกเนี่ยเป็นแบบนี้แหละคราวนี้แฟนนางงามก็ตั้งคำถามสิคะว่าเอ๊ะมันยังไงมันจะมีเรื่องของศัลยกรรมด้วยหลายๆอย่างภาพลักษณ์ต่างๆซึ่งคุณแจ็คไททัสเองนะคะเขาเคยได้ตำแหน่งระดับโลกมาก่อนอย่างที่กิฟเล่าไปก็คือมิสเตอร์โมเดลอินเตอร์เนชั่นแนล2025ก็คือไปได้สายสะพายมาแล้วตอนนี้ก็ใช้สายนั้นแหละสู้กับดราม่าด้วยว่าเอ้ยฉันก็มีเครดิตนะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ฟังเสียงวิจารณ์นะคะเพราะว่าในวันแถลงข่าวของเวทีมิสเตอร์ซูปราไทยแลนด์2026ถึงกับต้องใส่คอนแทคเลนส์สีดำทับสีตาที่อุตส่าห์ทำมาเลยนะคะเพื่อเป็นการลดกระแสแล้วก็เอาใจแฟนนางงามด้วยล่ะค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงเขาหน่อยค่ะว่าทำไมถึงต้องยอมเปลี่ยนตัวเองเลย
2: เราพยายามที่จะปรับเพื่อตามที่แฟนนางงามต้องการอย่างวันที่แถลงข่าวก็มีการใส่คอนแทคเลนส์สีดำหรือว่ามีการทำตามที่แฟนนางงามต้องการแต่ว่าถ้าในส่วนที่แบบเราไม่สามารถแก้ไขได้อันนี้ก็คือแบบยากอยู่เรื่องศัลยกรรมเราก็โดนตั้งแต่รอบที่แล้วสีตารอบที่แล้วก็ไปสีเทาคือมันคือแพทเทิร์นเดิมที่เราเคยโดนมาแล้วอะไรเงี้ยครับส่วนตัวเราเนี่ยโอเคเพราะว่ามันเหมือนแบบอ่านเรื่องเดิมๆซ้ำๆแต่ว่าคนรอบข้างเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเอฟเฟกต์มากกว่าอย่างทีมอย่างน้องอย่างเพื่อนอะไรเงี้ยครับเขาก็แบบแคปมาให้ดูแล้วก็แบบโอเคหรือเปล่าส่งกำลังใจมาให้
0: ไปดูที่ตัวแทนฝั่งหญิงบ้างยิ้มสวยเชียวนะคะคนนี้ก็เดินแบบเก่งด้วยมาหาเราก็โชว์สเต็ปเดินจึ้งๆนะคะนี่น้องไอกันหรือว่าน้องไอกันยลักษณ์นะคะมิสซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2026ก็เตรียมความพร้อมเต็มกำลังค่ะพัฒนาบุคลิกตัวเองฝึกซ้อมหนักเลยทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยให้ดีที่สุดนะคะคือสื่อนอกเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ายกให้เธอคนนี้ติดท็อป5ไปแล้วนะโอ้ก็ถือว่าเป็นกระแสที่ดีนะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าทั้งคู่บอกว่าอ่ะกระแสก็ส่วนนึงแต่ตอนนี้ขอโฟกัสกับการแข่งขันเป็นหลักดีกว่าค่ะ
3: ถ้าเกิดว่าเราสนใจแต่โพจนลดทอนความมั่นใจของเราลงอะไรอันนี้ไอ้มองว่าอย่าไปดูเลยหรือถ้าเกิดให้ความสนใจมากเกินไปมันจิตตกได้นะจิตตกที่นี้มันจะเสียความมั่นใจสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเพราะรู้สึกว่าไม่มีใครให้ความสนใจฉันเพราะฉะนั้นต่อให้เราจะรู้สึกว่าไม่มีโพหรือมีโพวัดกันที่นั่งอ่ะ
2: ปิดโพหรือไม่โพเนี่ยจริงๆไม่ได้สนใจขนาดนั้นเพราะว่าคนที่เขาเลือกเราเนี่ยก็คือกรรมการอยู่ดีอะไรเงี้ยครับอยากให้ดูคนที่หน้างานแล้วก็อยากให้ดูที่ความมั่นใจของผู้เข้าประกวดว่าแบกไปเท่าไหร่มากกว่า
4: แล้วจะจัดโหวตยังไงเวลาช่วงปีไหนสมมุติว่าแฟนถามตื่นตื่นตั้งแต่ปีไหน
3: ก็บอกเลยว่าอาจจะไล่แล้วเลือกเลยตัดสินใจร่วมกันนะ1 2 3เรามีการตัดสินใจร่วมกันมันคือการภาวะผู้นำเรากำลังบอกทุกคนอ่ะอันผู้ตาม
2: แต่อย่างนี้คือแบบใหม่นะครับไม่มีตัวแทนประเทศไทยคนไหนทำแบบนี้มาก่อนเรียกได้ว่าซูป้า2026เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ให้แฟนนางงามมีส่วนร่วมในการเลือก
3: เขาก็จะรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในเกมครั้งนี้เขารู้สึกสนุกแล้วก็เอนจอยพร้อมกับเรามันก็อีกหนึ่งรูปแบบนึงที่เขามีความสุขเราคือคืนความสุขให้ประชาชนถ้ามันตื่นเต้นดีเพราะมันคือการที่แบบการ get journey ที่มันดูแบบไอ้ที่คำว่าไม่พร้อมมันคือความเป๊ะของเราเพราะฉะนั้นมนุษย์มันไม่มีสมบูรณ์แบบเราอย่าไปสร้างการ perfectionist ให้กับตัวเราจนกดดันมากเกินไปลอง enjoy กับทุกสถานการณ์บ้างแล้วมันจะมีความสุขในทุกๆครั้งแล้วเหมือนเขาได้มีส่วนร่วมในการ get journey อ่ะเขาสนุกไง
0: ก็ตอบพลิ้วแบบนี้ได้ผมไม่ต้องไปเครียดมากเพราะว่าไอ้กันเนี่ยเขาเคยมีประสบการณ์ประกวดมาตั้งแต่อายุแค่14ขวบเท่านั้นนะไล่ล่ามาทุกเวทีนะคะตอนนี้สปอตไลท์ก็ส่องทั้งคู่แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยตัวสาวไทยเองเขาบอกว่าคิดตอนนี้เดี๋ยวพอตอนไปเก็บตัวที่นั่นแต่ละวันมันต้องมีโพสชุดโพสอะไรใช่ไหมเดี๋ยวจะให้แฟนนางงามช่วยคิดว่าเอ้ยวันนี้ฉันจะใส่อะไรดีนะคะแล้วก็มีการถามถึงเรื่องของชุดประจำชาติชุดชาติไทยด้วยนะทั้งคู่บอกว่าโอ้โหเตรียมเซอร์ไพรส์ได้เลยเดี๋ยวทำให้ดูนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงกำหนดเดินทางสู่โปแลนด์วันที่10กรกฎาคมนี้ไปเก็บตัวก่อนนะคะแล้วก็ทำการแข่งขันบนเวที Supra National 2026ส่วนรอบตัดสินของสาวงามค่ะจะเป็นวันศุกร์ที่31กรกฎาคมขนาดที่ฝั่งหนุ่มเขาประกวดไม่พร้อมกันนะคุณผู้ชมคนละวันนะฝั่งผู้ชายจะ1สิงหาคมนะคะระหว่างทางก็คงมีข่าวให้ติดตามกันนะคะอยากให้เห็นน้องอายกันเมื่อกี้นะคะเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่เก่งเรื่องของลีลาลูกเล่นของดวงตาถ้าเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นภาพที่เพไปเนี่ยตอนเขาเดินแบบเนี่ยเขาจะมีจริตมองนะเขาบอกเลยเนี่ยหนูไม่ลืมขายลูกเล่นนี้แน่นอนเพราะว่าเป็นความเป็นตัวเองที่สุดแล้วนะคะ
1: ส่วนของมากมายผ่านมาหลายเวทีเนาะเราได้ยินชื่อไอกันมาตลอดเลยในเวทีประกวดนางงาม
0: ถูกต้องส่วนของคุณแจ็คไททัสนะคะบอกว่าเตรียมพร้อมอยู่แล้วเดี๋ยวดูจริตเดี๋ยวดูจริต
1: เดิน
0: นี่แล้วดูการจิกกองเธอบอกนี่แหละจุดเด่นของตัวเองเลยแต่ว่าที่เพลียๆนิดนึงนะคะแต่สู้ตายก็คือเรื่องของภาษาเธอบอกว่าถ้าตอบเป็นภาษาไทยคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยแต่ถ้าภาษาอังกฤษมันอาจจะมีอะไรเล็กน้อยนิดนึงแต่เธอบอกเธอสู้แต่ว่าสำหรับฝ่ายชายนะคะคุณไททัสเนี่ยคุณแจ็คเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆตัวเขาเนี่ยชีวิตเคยพังสมัยวัยรุ่นเดิน

0: ทางด้วยครอบครัวก็เจอวิกฤตนะทำให้ที่บ้านเนี่ยธุรกิจย่ำแย่เลยตัวเองเลยแบบเฮ้ยตัดสินใจทำไงดีฉันอยู่ต่อชีวิตฉันพังเขาก็เลยตัดสินใจไปอยู่ต่างประเทศนะคะชีวิตเปลี่ยนเลยจากไปล้างจานอยู่ต่างประเทศแล้วก็มีการไปลงทุนต่างๆกลายเป็นรายได้ดีขึ้นมาพัฒนาตัวเองไปเรียนหนังสือในต่างประเทศเลยได้เรื่องของภาษาใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นมีเวทีประกวดก็ต้องดูค่ะว่าความพร้อมของ2คนนี้เนี่ยออกมาจะเป็นยังไงแล้วก็แน่ๆกระแสวิจารณ์ต่างๆก็ต้องรับให้ได้ซึ่งทั้งคู่บอกว่าถ้าไม่กระทบไปถึงครอบครัวเนี่ยลำพังแค่โดนกับตัวเองเนี่ยยังไงก็ไหวนะคะส่งกำลังใจกันเน
1: าะทั้งกำลังใจก็มีทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็มีเหมือนกันรับมือกันได้แน่นอนคู่นี้นะคะมาคุณผู้ชมไปกันต่อค่ะงานใหญ่ของคนวงการโขนนะคะทุกปีจะมีการออดิชั่นโขนค่ะของศูนย์ศิลปาชีพนะคะเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะหรือว่าคนโขนเขาก็จะเรียกกันว่าโขนสมเด็จนั่นเองนี่เป็นงานใหญ่ประจำปีที่จะมีการเปิดออดิชั่นนะคะให้ไปร่วมขึ้นเวทีอันทรงเกียรติอันนี้ค่ะเรามีโอกาสไปติดตามกันคุณผู้ชมคุณอัศรีมาผู้สื่อข่าวของเรานะคะไปบุกกันเลยค่ะถึงห้องออดิชั่นบอกว่าปีนี้น่าสนใจได้ข่าวว่าเป็นประวัติการเลยพี่กิฟว่าคนไปออดิชั่นโขนเยอะที่สุดเลยนะคะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะในเยี่ยมมองกองไทย

0: นี่นะคะดิฉันก็ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฮะดิฉันเนี่ยกำลังอยู่หน้าห้องออดิชั่นนักแสดงโขนที่ปลายปีนี้นะคะเราจะได้ดูเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะคะที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วันนี้นะมีนักแสดงโขนมากกว่า500คนค่ะซึ่ง500คนนี่คือวันที่2นะคะในการออดิชั่นเมื่อวานนี้ก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่าปีนี้เขาบอกว่าเป็นปีที่นักแสดงนะคะมาออดิชั่นเนี่ยเยอะที่สุดเยอะกว่าทุกปีค่ะบรรยากาศเนี่ยจะคึกคักขนาดไหนนั้นไปดูกันค่ะ
1: เพราะนี่คือความหวังของนักเรียนโขนที่ทุกคนอยากเป็นส่วนหนึ่งบนเวทีร่วมแสดงในงานใหญ่ประจำปีของคนโขนที่มักจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีแม้จะมีผู้ร่วมการคัดเลือกเยอะแค่ไหนทุกคนก็ไม่ท้อและไม่ปิดกั้นความฝันอย่างปีนี้มีนักแสดงโขนสมัครออดิชั่นเข้ามามากถึง 1,135 คนซึ่งถือว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์แต่ทุกคนก็มาด้วยใจค่ะแม้ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกแต่ยังน้อยก็ได้ประสบการณ์บางคนมาคัดเลือกแล้ว2ครั้งไม่ผ่านบางคนผ่านเข้ารอบและเคยเป็นส่วนหนึ่งของโชว์เมื่อปีก่อนก็อยากมาอีกด้วยเหตุผลที่ว่าเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นเขากำหนดรับแค่15ถึง25ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีใจรักเลยไม่อยากพลาดสักปีทำให้เห็นว่าช่วงอายุของคนโขนสำคัญมากจึงต้องรีบเก็บประสบการณ์บนเวทีใหญ่ค่ะ
0: สวัสดีค่ะนี่คือน้องๆที่ได้ออดิชั่นเมื่อสักครู่นี้นะคะใครมาครั้งแรกโอ้และใครมาครั้งที่2คะโอเคอ่ะครั้งแรกก่อนตรงนี้ครั้งแรกมั้ย111ด้วยแล้วครั้งแรกด้วยชื่ออะไรคะ
2: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกัญญาวีรัตนวิชัยมาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยค่ะชื่อเล่นชื่อการ์ตูนค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างกดดันมั้ยคณะกรรมการเยอะมากเลยเ
2: หรอวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะแต่ก็เมื่อกี้ก็ทำเต็มที่ที่สุดค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะแบบว่าพอมาออดิชั่นแล้วโล่งใจไหม
2: พอออกมาจากห้องคือโล่งเลยค่ะ
0: นี่นะด้านนี้ล่ะ112
3: สวัสดีค่ะชื่อนางสาววาสินีกัดเฟื่องนะคะชื่อเล่นชื่อพึ่งค่ะ
0: ชื่อพึ่งน้องพึ่งยังไงพอออกมาปั๊บหายหรือยังหายตื่นเต้นหรือว่ารู้สึกว่าน่าจะทำได้มากกว่านี
3: ้รู้สึกโล่งมากกว่าค่ะ
0: โล่งมาก
3: ใช่
0: เรามาครั้งแรกใช่ไหม
3: ใช่
0: คาดหวังยังไงบ้าง
3: ตื่นเต้นมากนะคะว่าเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็ไม่ได้หวังว่าจะติดหรือว่าอะไรเพราะมาประสบการณ์มากกว่าค่ะ
0: ว้าวนี่นะคะด้านนี้บ้างอย่าเพิ่งตื่น energy เป็นยังไงบ้างคะ
4: ค่ะก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่ามาครั้งแรกค่ะแล้วก็ซ้อมหนักอยู่นิดนึงค่ะแต่พอมาก็ทำเต็มที่ที่สุดค่ะไม่คาดหวังว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนค่ะทำเต็ม

0: ที่ที่สุดของตัวเองค่ะ
1: ตอนที่เราแบบรำโชว์ให้คณะกรรมการมีแอบเหลือบไปมองเพื่อนไหมอุ๊ยคนนี้เขารำเป๊ะว่ะเป๊ะกว่าเดิมอย่างนี้ไหมมีไหม
0: ไม่เห็นใครเลยค่ะ
1: คือเราตั้งสติกับเรา
0: ใช่
1: เหินเลยค่ะเลย
2: ปีนี้เป็นปีแรกที่ทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดแสดงโขนด้วยการชูตัวละครหญิงเป็นตัวดำเนินเรื่องค่ะโดยอาจารย์รัตนาพวงประยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยละครพ.ศ. 2554เผยว่าเพื่อสนองพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงห่วงใยและมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนเพื่ออนุรักษ์สืบสานมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทยให้คงอยู่สืบไป
3: ครูว่าใครๆก็คงรู้นะว่าปีนี้เป็นปีอะไรเป็นปีสำคัญอย่างหนึ่งของพวกเราได้รับความทุกข์โศกแย่มากเราอาจจะมีส่วนหนึ่งในชีวิตของเราที่เราได้เห็นได้รับความสุขบ้างครูสำหรับครูนะครูคิดอย่างเงี้ยว่าจากทุกข์แล้วเนี่ยเรายังเห็นนะเพราะเรามีพระราชินีเราด้วยเราก็ต้องทำยังไงลูกบทที่จะเห็นบทที่จะเชิดชูอันนี้ครูคิดเองนะอาจจะไม่นั่นแต่ตามความคิดของครูแล้วเนี่ยดีที่สุดคือสีดาได้เชิดชูนี่แหละค่ะถึงได้บอกเออคำนี้ทีแรกครูก็ยังคิดว่าทำไมมันสั้นจังเลยทำไมไม่ต่อให้ยาวแต่พอนั่งคิดนั่งมองก็เก๋ดีนะคำว่าสีดาเพราะเขาไม่รู้สีดามาทำอะไร
1: คือสั้นๆแบบนี้เลย
3: สั้นๆอย่างนี้ให้ตีความหมายเอง
2: ในส่วนของการคัดเลือกก็ไม่ง่ายค่ะเพราะนักแสดงโขนที่เข้าร่วมออดิชั่นรำเป๊ะทุกคนแต่สำหรับบทบาทของนางสีดานั้นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุภชัยจันทร์สุวรรณศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์พ.ศ. 2548เผยว่านอกจากรำสวยแล้วยังมีองค์ประกอบอื่นที่สำคัญด้วยคือใบหน้าต้องโดดเด่นผู้ที่มารับบทเป็นสีดาต้องสวยสะดุดตาค่ะและนอกจากนี้ยังมีเรื่องของส่วนสูงที่เป็นเกณฑ์ตายตัวเพราะนางสีดาจะตัวสูงหรือตัวเตี้ยเกินไปก็ไม่ได้โดยช่วงเช้ามีการออดิชั่นนักแสดงโขนไปแล้ว200คนนั้นมี5คนเท่านั้นที่เข้าตาค่ะ
4: เราดูว่าถ้าสมมุติว่าจะเลือกคนที่รูปร่างสันทัดไปมันก็จะไม่เหมาะกับความเป็นสีดาที่แบบว่าพอมีทั้งในเรื่องของตัวเปิดตัวที่ยังเป็นแบบสีดากับพระองค์สองนี่ก็คือมีลูกแล้วอะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องให้เหมาะสมกับบุคลิกด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าผู้จะสูงดูแบบประเภทแบบคุณแบบนางงามเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เนื่องจากว่าเครื่องแต่งกายของมูลนิธิเนี่ยทำแบบประณีตวิจิตรบรรจงแล้วก็สัดส่วนต่างๆพวกนี้เป็นการรักษาในเรื่องของรูปแบบแพทเทิร์นของอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสัมพันธ์กันด้วย
3: อย่าลืมนะลูกสีดาที่ต้องเพลียวสวยเราต้องคัดให้ได้
1: ก็คือต้องแบบสวยสะดุดตาตั้งแต่แรก
3: หนูต้องสะดุดตาทีนี้เราก็คิดว่าถ้าสูงมากเนี่ยก็จะเวลาใส่มงกุฎเนี่ยมันก็จะทอนความงามลงไปมันก็ต้องให้พอดีอะไรประมาณ160อะไรเงี้ยกำลังพอดีเลย
5: หนูคิดว่าถ้าสมมุติว่าติดเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นละครเพราะหนูอาจจะไซส์เล็กเกินไปหน่อยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าได้เป็นตัวอื่นเป็นตัวประกอบก็ไม่เสียใจเลยค่ะเพราะว่าทุกองค์ประกอบของโขนมีความสำคัญหมดเลยค่ะ
4: เพื่อความเหมาะสมและสวยงามของการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพระตัวนางเนี่ยเราก็กำหนดเอาไว้ว่าไม่ควรจะอย่างน้อยๆ158-159ขึ้นไป
1: เรามีมาตรฐานตรงนี้ด้วย
4: ครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าการแสดงนอกจากว่าเป็นตัวเอกๆแล้วเนี่ยบางทีเราต้องเป็นพวกระบำต้องรำเป็นหมู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าสัดส่วนที่ไม่ได้แตกต่างกันมากเนี่ยมันก็จะความสวยงามความเป็นระเบียบมันก็จะแบบง่ายขึ้น
2: จากผู้เข้าร่วมการคัดเลือกนักแสดงโขน 1,135 คนรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยจันทร์สุวรรณเผยว่ามีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นที่ผ่านเข้ารอบและอีกครึ่งนั้นอาจต้องกลับไปซ้อมเพิ่มเติมอีกหน่อยและมาเจอกันอีกปีหน้าซึ่งจากครึ่งหนึ่งที่ผ่านเข้ารอบ ก็จะมีทั้งตัวจริงและตัวสำรองค่ะเพราะว่าต้องขึ้นโชว์กันหลายรอบการแสดงหากตัวจริงเกิดป่วยกระทันหันตัวสำรองก็จะได้ขึ้นโชว์แทนค่ะโดยการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาจะจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยอาซูรีมามะไทย PBS รายงาน
6: ก็น่าติดตามกันนะว่าตอนสีดาเนี่ยจะมีฉากอะไรให้เราได้ดูกันความอลังการของโขนพระราชทาน
7: ไม่รู้ว่าต้องลุยไฟหรือเปล่านะคะแต่ว่ากิ๊บจะพาคุณผู้ชมเป็นหนีไฟแทนค่ะเป็นกินนารีหนีไฟคือเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นชุดการแสดงแบบไทยน้องๆก็เข้ามาเอาพื้นฐานผ่านการทดสอบเรียนรู้กันไปแต่สำหรับคนที่ฝึกได้มากๆแล้วมีความเชี่ยวชาญมีโอกาสได้ไปเล่นต่างประเทศนะคะเดี๋ยวพาไปดูในพาร์ทที่โกอินเตอร์กันบ้างดีกว่าแต่เป็นชุดการแสดงแบบร่วมสมัยคุณผู้ชมดูในจอล้ำแบบนี้เลยแล้วใช้จังหวะใช้เพลงใช้ AI เข้ามาช่วยและเราได้ไปแสดงแสนยานุภาพถึงลอนดอนเลยทีเดียวนะคะเป็นเทศกาลเกี่ยวกับโอเปร่านะคะเป็น Royal Opera House ที่กรุงลอนดอนอย่างที่กิ๊บบอกคุณผู้ชมไปมีการยืนขึ้นนะคะมี standing แล้วตบมืออย่างยาวนานเพราะเราเล่นได้ประทับใจจริงๆเดี๋ยวไปดูหนึ่งในการแสดงนี้นะคะ Fright of Ginnari หรือว่า Ginnari หนีไฟค่ะ

0: ุดนะคะนี่คือภาพความสำเร็จของ Fly of Skinnery หรือ Skinnery หนีไฟผลงานที่นำดนตรีไทยนาฏศิลป์ละครรำมีโค้ดมีหนังใหญ่มีหุ่นกระบอกมีทุกอย่างเลยคุณผู้ชมแล้วก็ใช้เทคโนโลยี AI มาผสมผสานนะคะจนออกมาเป็นรูปแบบการแสดงร่วมสมัยก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นการแสดงเปิดและปิดของเทศกาลดนตรีโอเปร่ากับ AI นะคะในชื่อ RBO Chip 2026นั่นเองค่ะก็จัดขึ้นที่ Royal Opera House ของกรุงลอนดอนอังกฤษนะคะจัดขึ้นค่ะดูซิว่าความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างศิลปะการแสดงแล้วก็ AI เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะสำหรับ Fly of Skinnery ยังเป็นผลงานของศิลปินจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชุดแรกและชุดเดียวคำว่าศิลปินจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือเราด้วยนะก็คือประเทศไทยนี่แหละเป็นตัวแทนเลยนะคะที่ได้รับเลือกให้ไปแสดงในเทศกาลนี้ส่วนผลงานชุดนี้สร้างสรรค์นะคะโดยคอมโพเซอร์และซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ชาวไทยคุณลำธารหานตระกูลค่ะร่วมกับคณะศิลปะการแสดงคิดบวก10นะคะแล้วก็มีนักดนตรีปี่โนราการตะคุณการตะพงคำเจริญโดยผสมผสานนาฏศิลป์ไทยดั้งเดิมทั้งโขนหนังใหญ่หุ่นกระบอกและก็โนราเข้าไปนะคะเอาไปใส่กับ AI ค่ะหวังว่าจะเปิดพื้นที่ให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยเนี่ยสื่อสารกับผู้ชมได้กว้างขึ้นนะคะบรรยากาศนะคะก็คือนี่ต้องทำดนตรีแบบนี้เลยนะคะเลยจะทำให้เห็นว่าชุดการแสดงเนี่ยเราใจขึ้นมากเลยค่ะซึ่งกินรีหนีไฟเนี่ยเปิดแสดงรอบปฐมทัศน์มาก่อนแล้วนะคะที่สถาบันเกอเทของประเทศไทยค่ะจะเห็นว่าการร่ายรำต่างๆเนี่ยเค้กมันจะเป็นประยุกต์ร่วมสมัย
1: แล้วดู
0: เดินแดน
1: แสงสีคุณผู้ชมมันตื๊ดมากเลยพี่กิ๊ฟมันเหมือนแบบ
0: เคจะบอกว่าตื๊ดมาก
1: ตื๊ดจริงงานดีเจงานอะไรเงี้ยฟิลนั้นเลย
0: ใช่ต้องอย่างนี้หรือเปล่าคุณผู้ชมพอเป็นชุดการแสดงเนี่ยถึงจะเอาอยู่ถ้าเกิดว่าไปเล่นในต่างแดนนะซึ่งเบื้องหลังโอ้โหกว่าจะได้แต่ละเพลงแต่ละท่อนออกมามันก็ต้องสัมพันธ์กับชุดการแสดงด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะคะยังได้เพิ่มเพลงนะคะ Enter Demons and Gods ของลำธารหานตระกูลซึ่งเคยคว้ารางวัลชนะเลิศนะคะInternational AI Song Contest ปี2022เข้าไปในผลงานด้วยมีหน้าล่ะถึงได้แบบดูมีการแบบว่าเชื่อมโยงกันด้วยเพราะว่าอันนี้ก็มีการใช้ AI เข้ามาผสมผสานกับชุดการแสดง
1: ดูทันสมัยมากเลย
0: ล้ำมาก
1: ๆเห็นในเทศกาลดนตรีต่างประเทศเขาก็เอาพวกกราฟิกต่างๆมาใช้เนี่ยแหละเอาจริงๆตอนนั้นนึกถึงสมัยตอนน้องลิซ่าโอ้ข้างหลังก็แบบแต่นี่แบบไทยอ่
0: ะ
1: ของไทยจริง
0: ๆก็ต้องลองดูเพราะว่าอันนี้หลายประเทศเห็นความสามารถของลาลาแล้วเขาบอกว่ามีการลุกขึ้นยืนยาวนานแล้วก็ตบมือนะคะเป็นการแสดงความชื่นชมอันสูงสุดเวลาต่างประเทศเขาชื่นชอบคนไทยเพราะฉะนั้นชุดการแสดงนี้จะได้ไปเฉิดฉายที่ประเทศไหนในโลกอีกเดี๋ยวถ้าเกิดมีเป็นข่าวก็จะตามมาให้กับคุณผู้ชมนะคะ
1: ค่ะเป็นอีกเรื่องที่น่ายินดีนะคะ
0: จ้ะ
1: คุณผู้ชมเวลาที่ศิลปินคนนึงเขาออกไปแสดงทัวร์หรือเปิดโชว์ต่างประเทศจะเอาจริงขายบัตรหมดมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีแหละ

0: แต่ถ้าสร้างสถิติใหม่อันนี้ว้าวยิ่งกว่าคุณอัญชลี
1: เมื่อกี้อยู่ลอนดอนดิฉันยังอยู่ลอนดอนต่อนะคะยังไม่อยากกลับง่ายๆก็คือถ้าพูดถึงคอนเสิร์ตที่ตอนนี้กำลังเป็น Talk of the Town ของลอนดอนเลยคือแฮร์รี่สไตล์นะคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนุ่มที่เพลงเขาก็ดังไปถึงแกรมมี่แล้วอึดมากเพราะอะไรเป็นนักวิ่งเรียกว่าเป็นณเดชน์เมืองไทยก็ได้ค
2: ือ เป็นแฟชั่นไอคอนอีกเหรอ
1: ใช่คือไม่เขาเจอเขาวิ่งได้ตามท้องถนนคือล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าวิ่งจากบ้านไปคอนเสิร์ตไปเล่นคอนเสิร์ตเลย2ชั่วโมงถือว่าฟิตร่างกายไปในตัวก็ฟิตขนาดนี้นะคะก็ไม่น่าแปลกใจเลยคุณผู้ชมสำหรับแฮร์รี่สไตล์นะคะกับการจัดคอนเสิร์ตที่ลอนดอนประเทศอังกฤษของเขาตอนนี้สร้างสถิติแล้วล่ะค่ะเป็นศิลปินนะคะที่เปิดคอนเสิร์ตนะคะในสนามกีฬาเวมบลีย์สเตเดียมของอังกฤษยาวนานที่สุดค่ะนักร้องหนุ่มมาแรงแฮร์รี่สไตล์นะคะเพิ่งจะจบโชว์คอนเสิร์ต Together Tour ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษไปหมาดๆเลยค่ะโชว์ของเขาครั้งนี้นะคะได้รับการบันทึกจาก Guinness World Records นะคะให้เป็นศิลปินที่จัดการแสดงต่อเนื่องที่ Wembley Stadium ยาวนานที่สุดค่ะโดยแฮร์รี่สไตล์เปิดโชว์ที่สนามแห่งนี้มากถึง12รอบเลยนะคะจนเฉือนเอาชนะสถิติเดิมของวง Coldplay วงนี้ก็ขยันทัวร์เหลือเกินค่ะเขาเล่นไว้10รอบเมื่อปี2025นะคะโดยตั๋วการแสดงของแฮร์รี่สไตล์ทั้ง12รอบแน่นอนโซลด์เอาท์ขายหมดทุกที่นั่งค่ะบรรยากาศคอนเสิร์ตรอบสุดท้ายในลอนดอนครั้งนี้นะคะแฮร์รี่สไตล์ก็ยังกล่าวขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกวง Direction ค่ะทั้งไนอันฮอร์แรนนะคะลูอิสทอมลินสันเซนแมริกและเลียมเพนที่จากไปแล้วด้วยค่ะโดยเขาบอกว่าถ้าไม่มีเพื่อนๆในวงก็คงไม่มีเขามายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้แน่นอนนะคะนักร้องหนุ่มเล่าให้ฟังอีกด้วยนะคะว่าเมื่อ16ปีก่อนบริเวณด้านนอกสนามแห่งนี้คือสถานที่ที่เขาเนี่ยถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมวง One Direction จากรายการ The X Factor ค่ะทำให้ทุกครั้งที่กลับมาแสดงที่นี่ก็จะนึกถึงความทรงจำที่มีอยู่มากมายนะคะTogether Tour ค่ะจะเดินหน้าโชว์กันต่อเลยในอีกหลายเมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นซาวโปโลเม็กซิโกซิตี้นิวยอร์กนะคะเมลเบิร์นแล้วก็ปิดท้ายที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในช่วงปลายปีนี้ล่ะค่ะเป็นคอนเสิร์ตที่เล่นนานจริงเลยมีหลายมีมออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นมีมที่เขาลืมไมค์แล้วต้องวิ่งกลับเพราะว่าโอ้โหเวทียาวมากคุณผู้ชมคือจะเห็นความฟิตเลยว่าเขาวิ่งกลับไปคว้าไมค์แล้วก็ร้องเพลงได้ทันทีแล้วก็รวมถึงช่วงฟุตบอลโลกมีคนโยนฟุตบอลไปให้อาแฮร์รี่ก็โชว์ลีลาเตะฟุตบอลนิดนึงนะคะก็แฟนๆคงจะหวังแล้วค่ะว่าแหมน่าจะแวบๆมาทางเอเชียมาไทยแลนด์บ้างนะคะอ่ะคุณผู้ชมมาพูดเรื่องของตุ๊กตาบาร์บี้กันบ้างคือหลายคนนะถ้าชอบเล่นอาจจะมีความฝันว่าเอ๊ะชีวิตนึงฉันจะมีตุ๊กตาหน้าเหมือนฉันได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเรายังไม่ใช่ดังก็อาจจะยังนะนะคะรอก่อนนิดนึงวันนี้เป็นคิวของคนนี้ค่ะแมรี่ไซรัสเลยนะคะปีนี้ปีทองของเธอจริงๆล่าสุดมีตุ๊กตาบาร์บี้เป็นคอลเลกชันของตัวเองแล้วค่ะออกตัวว่าเป็นแฟนบาร์บี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะพอได้มีตุ๊กตาเวอร์ชันของตัวเองขึ้นมาจริงๆก็ทำเอานักร้องนักแสดงมากความสามารถแมรี่ไซรัสคือดีใจสุดๆแล้วค่ะตุ๊กตาบาร์บี้ลุคนี้นะคะมาในลุคสุดเท่เลยค่ะของเป็นลุคของแมรี่ไซรัสนะคะในมิวสิกวิดีโอเพลง Golden Burning Sun ค่ะจากอัลบั้มล่าสุด Something Beautiful โดยเป็นตุ๊กตาที่สวมแจ็คเก็ตนะคะมีฮู้ดกางเกงหนังรองเท้าส้นสูงสีดำและแน่นอนต้องถือไมโครโฟนด้วยนะคะเรียกว่าจำลองสไตล์ของสาวแมรี่ไซรัสได้แบบเหมือนเป๊ะเลยทีเดียวค่ะแมรี่ไซรัสเผยว่าการได้มีตุ๊กตาที่สร้างขึ้นจากตัวเธอก็เป็นเหมือนฝันที่เป็นจริงนะคะโดยก่อนหน้านี้เธอเองก็ชื่นชอบตุ๊กตาบาร์บี้ของศิลปินดังหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นคริสมินอกนะคะหรือว่าจะเป็นสตีวีนิกส์ค่ะแมรี่ยังบอกด้วยนะคะว่าในช่วงปีที่ผ่านมามีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับเธอหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวอัลบั้มใหม่การได้รับจารึกนะมีชื่อบนดาว Hollywood Walk of Fame รวมถึงการฉลองครบรอบ20ปีให้กับซีรีส์แจ้งเกิดฮานนามอนทาน่าด้วยซึ่งเราก็ได้นำเสนอไปแล้วคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีตุ๊กตารุ่นของตัวเองนี่แหละที่ตามมาบาร์บี้รุ่นแมรี่ไซรัสนะคะจัดอยู่ในหมวดบาร์บี้ซิกเนเจอร์ค่ะที่ผ่านมาโอ้โหมีศิลปินระดับตำนานหลายคนเลยคุณผู้ชมที่ได้รับเกียรติให้มีบาร์บี้เป็นของตัวเองนะคะเป็นระดับตัวแม่ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นมารายแครีกาเวสซาฟานนะคะหรือว่าจะเป็นทีน่าเทอร์เนอร์ค่ะถอดแบบศิลปินดังมาเป๊ะๆนะคะคือแมรี่เขายังไม่เห็นเลยว่าตัวเองเป็นแฟนพันธุ์แท้ของบาร์บี้คือใน IG ของเธอนะคะเพื่อที่จะโปรโมทบาร์บี้รุ่นตัวเองเธอก็เอามาโชว์

0: ไม่หมดเลยนะว่าเธอมีกี่ตัวกี่ตัวซึ่งแอบส่องแอบแวบๆมองไปคือเป็นบาร์บี้แบบคนดังนะแครีมินอกชุดแดงมาเลยก็มีนะคะก็ทำให้เห็นว่าฝันที่เป็นจริงนะ
1: ขึ้นจอละให้คุณผู้ชมดู
0: สีแดงเป็นแครีมินอก
1: ดิฉันก็ผิดหวังที่คุณไม่ใส่ชุดนั้นอ่านนะ
0: ให้ฉันแบบมาแบบเป็น
1: แฟนนิดนึงเดี๋ยวให้โอกาสข่าวหน้านะซึ่งจริงๆไมลี่เขาก็รอมานานเนอะเขาเข้าวงการนั่นแหละประมาณ8ขวบปะแล้วก็ลดแล่นเดดิสนีย์เนอะกว่าจะได้มี
0: คือปีนี้ปีทองเรารายงานเรื่องของเธอเรื่อยๆแล้วก
1: ็
0: เพลงเธอมีวิวัฒนาการนะจากป๊อปใสๆมันมีเขาเรียกว่ามีความลุ่มลึกขึ้นมากมายด้วย
1: ยิ่งอยู่ยิ่งแซ่บ
0: จริง
1: ค่ะขอบคุณแตงค่ะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ความอร่อยมีความลับซ่อนอยู่เพราะในทุกคำมีเรื่องราวของผู้คนและธรรมชาติติดตามได้ในคุก Culture ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นเริ่ม12กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
1: เตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBS เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะสุนัขเคนายปฏิบัติภารกิจตรวจหาสารเสพติดที่สนามบินด้านตำรวจเร่งหาคนโอนเงินค่าหิ้วถุงผ้าเฮโรอีนออกนอกประเทศให้แอร์สาว

0: ประชาชนแห่เติมน้ำมันหลังราคาดีเซลและเบนซินลด2บาทกว่าร้องราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับลดตาม
1: จับตาสภาพิจารณาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมมีการตั้งกรรมาธิการร่วม2สภาหรือไม่หลังพรรคประชาชนไม่เห็นด้วยตัดมาตรา112ออกไป
0: อิหร่านกล่าวโทษสหรัฐละเมิด MOU ยุติสงครามระหว่างกันลั่นพร้อมตอบโต้หลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม
1: ่มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ระดมกำลังกันกว่า40นายนะคะเดินเท้าฝ่าความมืดขึ้นเขาฉลากที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเนื่องจากว่ามีนักวิ่งหญิง2คนพลัดหลงออกจากเส้นทางวิ่งเทรลในช่วงเย็นวานนี้อาศัยพิกัด GPS จากโทรศัพท์มือถือแจ้งพิกัดขอความช่วยเหลือแล้วก็พบตัวทั้งคู่อย่างปลอดภัยค่ะอาสาสมัครกู้ภัยกว่า40นายต้องใช้ไฟฉายส่องสว่างเดินเท้าฝ่าเส้นทางป่าที่มีความลาดชันเพื่อเร่งค้นหานักวิ่งหญิง2คนที่แจ้งขอความช่วยเหลือหลังจากที่พลัดหลงระหว่างวิ่งเทรลไม่สามารถหาทางกลับลงมาได้กลางป่าเขาฉลากตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องแบ่งกำลังออกเป็น2ชุดเดินเท้าตามพิกัด GPS ที่ผู้ประสบเหตุส่งมาให้ระหว่างนั้นยังสามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือได้เป็นระยะทำให้ทีมค้นหาสามารถจำกัดพื้นที่ได้เร็วขึ้นแต่การค้นหาก็ยากลำบากนะคะเพราะว่าเป็นช่วงกลางคืนแล้วแสงสว่างมีจำกัดเส้นทางก็เต็มไปด้วยต้นไม้และกิ่งไม้ทีมกู้ภัยใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะเดินเท้าเข้าไปในป่าระยะทางประมาณ2กิโลเมตรจนพบตัวนักวิ่งหญิงทั้ง2คนในสภาพอิดโรยอ่อนแรงเนื่องจากเดินหาทางออกเป็นเวลานานแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบอาการบาดเจ็บเจ้าหน้าที่จึงให้น้ำแล้วก็ให้นั่งพักก่อนที่จะช่วยกันพากลับลงจากเขาได้อย่างปลอดภัยนักวิ่งให้ข้อมูลแบบนี้นะคะบอกว่าช่วงเย็นเนี่ยวิ่งขึ้นไปออกกำลังกายบริเวณเขาฉลากก็เริ่มจากเส้นทางบันไดแดงแต่ระหว่างเดินทางกลับอยากจะเปลี่ยนเส้นทางก็เลยเลือกลงเส้นทางเทรลอีกเส้นหนึ่งแต่ไม่ชำนาญพื้นที่ค่ะก็เลยหลงทางพยายามใช้แผนที่จากโทรศัพท์มือถือก็ยังไม่สามารถหาทางออกได้ก็เลยตัดสินใจหยุดอยู่กับที่แล้วก็ส่ง GPS ให้กับคนใกล้ชิดที่รออยู่ด้านล่างเพื่อประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือค่ะ
2: ให้เข้าถนน
3: พอดีเปลี่ยนเส้นทาง
4: ค่
3: ะเปลี่ยนจากทางบันไดแดงไปทางเทลดี
5: เราไม่อยากจบงานอะไร
4: แล้วตอนที่ว่าพอหลงแล้วรู้สึกไงตอนนั้นช่วงนั้น
3: รู้สึกกังวล
4: กลัวใช่ไหมแล้วหลังนั้นทำไงต่อครับ
3: หลังจากนั้นก็พยายามหาเส้นทางกันค่ะทั้งในแมปทั้งในเพจทั้งในอะไรหมดเลย
4: ก็คือเบย์จะฝากถึงกู้ภัยที่เขามาช่วยเพื่อนวันนี
3: ้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ช่วยมาช่วยผมไม่ได้เสียจะเอาเวลามาเหนื่อยขนาดนี้
1: เจ้าหน้าที่ยังฝากเตือนผู้ที่นิยมวิ่งเทรลหรือว่าเดินป่าควรศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างน้ำดื่มแบตเตอรี่สำรองรวมถึงหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะในช่วงเย็นหรือว่าใกล้มืดค่ะเพราะว่าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการพลัดหลงได้ค่ะ
0: การจับกุมการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยังเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะกรณีล่าสุดเป็นตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ที่จับผู้ต้องหาลักลอบขนไอซ์น้ำหนัก300กิโลกรัมได้เบื้องต้นคาดว่าเตรียมนำส่งในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนับยาไอซ์ที่อยู่ในกล่องกระดาษรวม10ลังนะคะน้ำหนักรวมทั้งหมด300กิโลกรัมหลังจากจับกลุ่มผู้ลักลอบขนที่บริเวณหน้าวัดประชาธรรมหมู่ที่11บ้านปางุ้นตำบลจริมอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดผ่านมาก็มีการวางกำลังเอาไว้เมื่อพบเห็นรถทะเบียนขอท9940เชียงรายและมีรถอีกคันทะเบียนชผ5689กรุงเทพมหานครขับผ่านมาจึงขอตรวจค้นแล้วก็ได้พบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในรถทะเบียนขอท9940เชียงรายควบคุมตัวคนขับอายุ21ปีเอาไว้สอบสวนจากนั้นติดตามรถอีกคันจนจับกุมตัวเพิ่มอีก2คนได้อายุ17ปีเช่นกันคาดว่าเป็นคนขับนำทางก่อนจะควบคุมตัวทั้งหมดสอบสวนขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการตำรวจเปิดเผยว่าขบวนการค้ายาเสพติดดังกล่าวนั้นจะขนหลบมาตามเส้นทางรองไม่วิ่งเส้นทางหลักป้องกันการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่นะคะการวิ่งจะวิ่งผ่านเลาะตะเข็บระหว่างจังหวัดพะเยากับจังหวัดน่านเข้าพื้นที่จังหวัดแพร่

0: ุ่งหน้าไปอุตรดิตถ์คาดว่ายาเสพติดล็อตดังกล่าวจะนำไปส่งในพื้นที่ภาคใต้และขณะนี้กำลังเร่งสืบสวนขยายผลเพราะคาดว่าทำเป็นขบวนการใหญ่ค่ะ
1: อีกเรื่องที่ต้องเร่งหาคำตอบนั่นก็คือกรณีที่แอร์โฮสเตสสาวไปได้เฮโรอีนจากไหนแล้วส่งเข้าไปในออสเตรเลียนะคะตอนนี้มีความคืบหน้าในการติดตามคนที่สั่งการเลขาธิการปปส.ระบุแบบนี้บอกว่าในสัปดาห์หน้าค่ะจะเสนอศาลออกหมายจับคนที่อยู่ในลาว2คนโดยมาตรการป้องกันที่สนามบินตอนนี้ก็มีการใช้เคนายเข้ามาร่วมตรวจสัมภาระผู้โดยสารหาสารเสพติดก็จะทำแบบนี้24ชั่วโมงเลยค่ะที่สนามบินสุวรรณภูมิหากว่าผู้โดยสารที่เตรียมจะเดินทางแล้วก็อยู่ในพื้นที่สนามบินค่ะตอนนี้จะเจอกับหน่วยลาดตระเวนของตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191นำสุนัขตำรวจหรือว่าเคนายมาเดินดมกลิ่นตรวจสัมภาระผู้โดยสารโดยเฉพาะขาออกค่ะพลตำรวจตรีวรวิทย์ยานจินดาผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษก็เปิดเผยนะคะว่าปฏิบัติการนี้เป็นไปตามนโยบายเชิงรุกของรัฐบาลและข้อสั่งการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งด้านการข่าวการป้องกันปราบปรามเพื่อยกระดับการตรวจค้นและปิดช่องทางการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านสนามบินระหว่างประเทศโดย191มีการสนับสนุนสุนัขตำรวจเคนายพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมลงพื้นที่ดมกลิ่นเอ็กซเรย์สัมภาระพร้อมกับสุ่มตรวจสัมภาระและสินค้าทุกเที่ยวบินตลอด24ชั่วโมงค่ะการปฏิบัติงานนี้ยังดำเนินการร่วมกับสุนัขเคนายของกรมศุลกากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจค้นการสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติแล้วก็เป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลค่ะส่วนการขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการส่งเฮโรอีนไปประเทศออสเตรเลียตอนนี้มีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดซึ่งรับผิดชอบทำสำนวนคดีลักลอบส่งยาเสพติดออกนอกประเทศมีตำรวจชุดสืบสวนตำรวจนครบาลทำหน้าที่ติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ปปส.ที่ประสานงานสอบสวนกับข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียพลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ยังเร่งหาผู้ร่วมขบวนการในไทยเพิ่มโดยเฉพาะคนกลางที่ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้รับยาและผู้ทำหน้าที่นำยาเสพติดออกนอกประเทศซึ่งใช้ชื่อโรสโรสและรินรินรวมถึงมิสเตอร์คองไวที่เป็นคนพบข้อมูลว่าเป็นคนโอนเงินให้กับแอร์โฮสเตสสาวผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดอ้างว่ามีข้อมูลบุคคลในระบบและเร็วๆนี้จะมีปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายนี้เพิ่มเติมค่ะส่วนในการติดตามระดับผู้สั่งการก็มีคำยืนยันจากพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.ว่าเจ้าหน้าที่พบข้อมูลความเชื่อมโยงและหลักฐานสำคัญในเครือข่ายนี้แล้วและเตรียมเสนอศาลขอออกหมายจับระดับผู้จัดหายาเสพติดและสั่งการในสัปดาห์หน้า2คนแต่ยังอยู่ที่ประเทศลาวค่ะ
2: เรียนความคืบหน้าว่าไม่น่าจะเกินสัปดาห์หน้าเราคงจะได้ออกหมายจับบุคคลที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเรา
3: ก็คือเป็นคนที่โอนเงินให้อยู่ไทยถูกไหมฮะ
2: เป็นกลุ่มคนทั้งโอนเงินแล้วก็เป็นเจ้าของยาในระดับพื้นที่นะครับ
3: มันมีความชัดเจนหรือยังคะว่าคนฝั่งโน้นที่โอนเงินให้อุทัยเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวกันกับแอคเคาท์อวตารรถที่คุยกับบีนา
2: เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องแอคเคาท์อวตารแต่ก็ต้องเรียนว่าเราใช้ความรอบคอบนะครับแล้วก็พิสูจน์ทราบทุกข้อมูลเบาะแสขณะนี้เนี่ยเรายังไม่ขอเปิดเผยนะครับว่าใช่บุคคลเดียวกันหรือเปล่า
1: เลขาธิการปปส.ยังระบุด้วยนะคะว่าขณะนี้คดีถูกบรรจุเป็นคดีพิเศษแล้วและในวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI และเจ้าหน้าที่ปปส.จะประชุมหารือกำหนดแนวทางดำเนินคดีร่วมกันค่ะ
4: คดีชุมนุมทางการเมืองในช่วง20ปีที่ผ่านมากำลังจะมีความก้าวหน้าสำคัญที่ต้องจับตาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นะคะนั่นก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าร่างพรบ.นิรโทษกรรมซึ่งจะเป็นการคลี่คลายผลพวงความขัดแย้งทางการเมืองในช่วง20ปีที่ผ่านมาได้หรือไม่นะคะนับตั้งแต่ปี2548มาจนถึงปี2500
0: 2568หลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่ประชุมวุฒิสภาได้เห็นชอบผ่านความเห็นชอบไปเรียบร้อย30มิถุนายนที่ผ่านมาจากนั้นส่งกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรที่จะมีการพิจารณากันในวันนี้โดยในการพิจารณาของวุฒิสภามีการแก้ไขถ้อยคำบางมาตรากรณี

0: ทางวิรัฐบาลก็มีการถกเถียงกันนะคะหลายคนก็ให้ความเห็นเนื่องจากร่างพรบฉบับนี้เป็นร่างพรบที่ส่งมาจากครม.นะคะโดยท่านนายกอนุทินเป็นผู้เสนอเราก็ได้พิจารณาแล้วเมื่อวานนี้ตัวแทนของสว.ก็มาชี้แจงทางมติของวิรัฐบาลเห็นควรยืนตามสว.ก็คือแนวตามแนวทางที่แก้ไขแล้วก็มีมติคือไม่ตั้งกรรมธิการร่วมทั้งส.ส.แล้วก็ส.ว.
1: จากการพูดคุยในเบื้องต้นเนี่ยนะครับ เราคงจะเห็นชอบนะครับกับการแก้ไขของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ตัวกฎหมายเนี่ยสามารถออกไปประกาศใช้แล้วก็มีผลบังคับและเป็นประโยชน์กับคนที่ได้รับการนิรโทษกรรมนะครับผ่านทางพรบ.เสริมสร้างสันติสุขเนี่ยโดยเร็วนะครับสองก็คือสิ่งที่ทางวุฒิสมาชิกแก้ไขเนี่ยจากการสอบถามกับอย่างเช่นคุณณัฐวุฒิไสเกื้อนะครับซึ่งเป็นประธานในชั้นกรรมธิการในการแก้ไขในการทำกฎหมายนี้ในสมัยที่แล้วนะครับก็บอกว่าในประเด็นที่ทางสมาชิกวุฒิสภามีการแก้ไขมาเนี่ยไม่ได้กระทบกับสิทธิ์ของใครเลยนะครับเพราะว่าสิทธิอย่างเช่นเด็กที่ต่ำกว่า18เนี่ยนะครับก็มีสิทธิตามกฎหมายในการดำเนินการได้อยู่แล้วนะครับไม่ได้มีการปรับแก้ที่ทำให้มันมีการรอนสิทธิ์ใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการแก้ไขของสมาชิกวุฒิสภาเราก็คงจะรับเพื่อให้มันออกเป็นกฎหมายโดยเร็วนั่นแหละ
2: ถ้าฟังจากประธานวิปรัฐบาลก่อนหน้านี้นะคะก็คือนายกรวีปริศนานันทกุลที่ออกมาเปิดเผยบอกว่าวิปเนี่ยเห็นชอบตามที่สว.แก้ไขเพราะว่าเป็นเรื่องของการแก้ถ้อยคำไม่ใช่สาระสำคัญเนื้อหาของร่างกฎหมายยังคงเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายตามที่สภาได้เห็นชอบไปก่อนหน้านี้ก็เลยไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาตั้งกรรมธิการร่วม2สภาแต่มุมมองนี้แน่นอนว่าต่างจากประธานวิปฝ่ายค้านนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ซึ่งมองเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของผู้ที่สภามันต่างจากสภาร่างที่วุฒิสภาแก้ไขล่าสุดกำหนดกรอบเนื้อหาเข้มงวดมากขึ้นปิดช่องทางยุติคดีหรือว่ามาตรการพิเศษสำหรับเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีที่ไปกระทำความผิดตามมาตรา112นั่นหมายถึงว่าไม่ได้ยกเว้นให้เยาวชนแต่อย่างใดเป้าหมายของฝ่ายค้านก็เลยต้องการให้นิรโทษแบบไม่เลือกข้างไม่เลือกฝ่ายก็เลยเตรียมเสนอตั้งกรรมาธิการร่วม2สภาแต่อย่างที่บอกค่ะท่าทีพรรคร่วมรัฐบาลก็ให้เหตุผลว่าตั้งกรรมาธิการร่วมไปก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรคะ
1: หมายความว่ามีทางวุฒิสมาชิก10ท่านนะครับก็จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร10ท่านแต่ของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะเป็นสัดส่วนของพรรคการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงส่วนใหญ่ในการตั้งก่อร่วมที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นไปตามทิศทางที่ทางวุฒิสมาชิกเห็นชอบเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายผลลัพธ์มันแก้ไขลำบากนะครับเราก็พร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อให้ประโยชน์ที่มันเกิดจากกฎหมายฉบับนี้มันจะเกิดผลได้เร็วที่สุด
2: คือพิจารณาจากเสียงที่คาดว่าจะยกมือค่ะพรรคเพื่อไทยมีส.ส. 74คนคือถ้าไปรวมกับภูมิใจไทย191คน2พรรคมันเกินกึ่งหนึ่งของสภาไปแล้วนะคะในเมื่อเพื่อไทยออกมาแสดงความเห็นชัดว่าจะไม่แย้งก็คาดว่าแนวโน้มการพิจารณาร่างพรบ.นิรโทษกรรมนั้นมันไม่น่าจะมีอะไรพลิกผันสามารถผ่านสภาไปได้โดยที่ไม่น่าจะมีการตั้งกรรมธิการร่วมดังนั้นถ้าเกิดว่าสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมากยืนตามร่างที่ผ่านวุฒิสภามาจะมีผลแบบนี้นะคะมีผลให้ผู้ที่ได้นิรโทษกรรมเนี่ยรวมความผิดครอบคลุมไปถึงคดีฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินพรบชุมนุมสาธารณะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116หรือว่าการยุยงปลุกปั่นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ความผิดอาญาอื่นๆซึ่งไปเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองโดยตรงมันจะเริ่มตั้งแต่การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือว่ากลุ่มคนเสื้อเหลืองกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการหรือนปก.และแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.หรือกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มกปปส.ม็อบนกหวีดขบวนการนักศึกษาและประชาชนต่อต้านคสช.มาจนถึงม็อบราษฎรนะคะขณะที่อีกหลายกลุ่มที่จะไม่เข้าข่ายได้รับการนิรโทษกรรมตามร่างกฎหมายฉบับนี้ก็คือความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และความผิดที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297จะเป็นไปตามนี้หรือไม่ต้องมาดูการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรวันนี้กันค่ะ
3: หลายครั้งที่พอพูดถึงพรบ.นิรโทษกรรมที่เป้าหมายเนี่ยอยากจะทำให้สังคมเกิดความกลมเกลียวก้าวข้ามความขัดแย้งไปแต่มันกลายเป็นการจุดประกายความขัดแย้งครั้งใหม่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ครั้งใหม่เกิดขึ้นในการพิจารณาโค

0: ร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือว่าพรบนิรโทษกรรมฉบับนี้ที่เข้าสู่โค้งสุดท้ายเนี่ยค่ะมันจะเป็นตามแบบเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านั่นก็คือไปเปิดฉากความขัดแย้งใหม่แทนที่จะปิดฉากความขัดแย้งเดิมได้หรือไม่นะคะพูดคุยเพิ่มเติมกับทางรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งจริงอาจารย์มีบทบาทสำคัญมาตั้งแต่การศึกษารูปแบบกฎหมายนิรโทษกรรมแล้วนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์ประเด็นสำคัญที่มีการหยิบยกขึ้นมาแล้วมันก็เห็นร่องรอยของความเห็นต่างกันเพิ่มมากขึ้นแล้วนั่นก็คือเรื่องของมาตรา112ที่จะไม่ได้รับการบรรจุเข้าไปให้มีการนิรโทษกรรมในกลุ่มนี้ด้วยจริงๆในตอนแรกที่มีการศึกษากันมาค่ะอาจารย์มีการพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างนะคะ
2: นับตั้งแต่ชั้นของกรรมาธิการศึกษานะครับตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีการจำแนกในเรื่องของความผิดเนี่ยออกเป็น3กลุ่มนะครับคือความผิดที่มีเหตุจูงใจทางการเมืองนะครับโดยตรงและก็ความผิดที่ไม่มีเหตุจูงใจทางการเมืองโดยตรงแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือความผิดที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองนะครับ
0: อัน
2: นี้ในคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมาตรา112นะครับก็เป็นส่วนที่อยู่ในนั้นด้วยนะครับคราวนี้ในประเด็นเรื่องที่เกี่ยวมาตรา112เนี่ยในเรื่องความผิดที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับในชั้นตั้งแต่กรรมาธิการศึกษาแนวทางการตามที่อยากให้สังเกตว่าอาจจะต้องมีกระบวนการต่างๆนะครับที่มีมาตรการพิเศษนะครับที่เราเรียกว่า Amnesty Program ก็คือการที่จะต้องมีกระบวนการนิรโทษกรรมที่แยกนะครับคราวนี้พอมาถึงชั้นของกรรมาธิการพิจารณาร่างนะพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าในชั้นที่สภาผู้แทนราษฎรได้รับหลักการนะครับมาตั้งแต่วาระที่1นั้นเนี่ยมีความชัดเจนเลยครับว่าจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมในมาตรา112ประมวลกฎหมายอาญาและเพราะนั้นพอมาในชั้นกรรมาธิการเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาอะไรที่แตกต่างนะครับไปจากหลักการที่สภาผู้แทนราษฎรได้รับในวาระที่1ได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ปรากฏอยู่ในร่างหลักนะครับของการพิจารณาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นร่างของพรรครวมไทยสร้างชาติที่เป็นร่างหลักนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ในชั้นกรรมาธิการเนี่ยไม่สามารถที่จะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญดังกล่าวตรงนี้ได้นะครับแล้วก็พอมาสู่ชั้นของวุฒิสภานะก็ปรากฏว่าวุฒิสภาก็ได้เพิ่มเติมเข้าไปนะในบทบัญญัติมาตรา11นะครับซึ่งเดิมเนี่ยในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยบทบัญญัติมาตรานี้จะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเยาวชนน
0: ะ
2: ที่อายุต่ำกว่า18ปีนะให้ได้เข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า Amnesty Program แต่พอในชั้นวุฒิสภาเนี่ยไปเติมว่าตรงนี้ไม่ครอบคลุมนะถึงมาตรา112นะก็เลยยิ่งทำให้ประเด็นเนี้ยนะครับก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ
0: ค่ะเท่ากับว่าถึงจะเป็นเยาวชนแล้วจะมีการทำผิดมาตรา112ไปก็ไม่ได้รับโอกาสในการที่จะนิรโทษกรรมแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
2: คือไม่ได้รับผลจากกฎหมายคือนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะมีวิธีพิจารณาคดีนะครับที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนต่างแห่งอยู่แล้วซึ่งเยาวชนสามารถไปใช้ในช่องนั้นได้นะครับแต่เดิมร่างที่ผ่านในชั้นส.ส.เนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์ด้วยนะครับจากกฎหมายมาตรานี้นะครับแต่แน่นอนอาจจะมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันก็ไปซ้ำซ้อนกับวิธีพิจารณาคดีเยาวชนเพียงแต่ว่าในกฎหมายที่ผ่านในร่างชั้นส.ส.เนี่ยก็ได้ยืนยันเพื่อให้เห็นความชัดเจนว่าเยาวชนจะไม่ได้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นแต่ว่าพอมาในชั้นสวเนี่ยนะปรากฏว่าตรงนี้ก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับการที่บอกผลการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเนี่ยก็ต้องย้อนมาที่สสอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อที่จะมาพิจารณาว่าจะยืนยันตามที่สวแก้ไหมในสองเรื่องนะครับก็คือในเรื่องมาตรา11ที่พูดถึงประเด็นเรื่องไม่ยกเว้นให้กับการผิดตามมาตรา112ประมวลกฎหมายอาญาและอีกเรื่องหนึ่งก็คือความรับผิดของคณะกรรมการนิรโทษกรรมนะว่าจะไม่ครอบคลุมถึงเรื่องการกระทำต่างๆที่จะเป็นความผิดนะฮะทางอาญาทางแพ่งทางวินัยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ต้องดูว่าส.ส.จะยืนยันไหมถ้าส.ส.ยืนยันตามสิ่งที่วุฒิสภาแก้ไขนะก็หมายว่าในอนาคตเยาวชนถ้าจะต้องการเข้าสู่ Amnesty Program หรือว่ากระบวนการในการที่จะได้รับการนิรโทษกรรมสำหรับเยาวชนนั้นเนี่ยต้องไปใช้วิธีพิจารณาคดีของทางเยาวชนนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งตรงนั้นครับ
1: ค่ะอาจารย์ขาถ้าดูจากท่าทีของวิปรัฐบาลที่เขาได้ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้แล้วรวมถึงพรรคเพื่อไทยเองด้วยนะคะที่ออกมาในทำนองเห็นด้วยกับมติของวิปรัฐบาล ที่คิดว่าคงจะไม่ทำอะไรกับ

0: างนี้แล้วล่ะคงจะปล่อยให้ผ่านไปแล้วด้วยเสียงของรัฐบาลมันก็ดูแนวโน้มแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรพลิกแล้วใช่ไหมเนี่ย
1: โอกาสจะพลิกคงจะยากครับเพราะว่าอย่าลืมว่าณวันนี้เนี่ยเสียงของพรรคแกนนำนะก็คือภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ไปเกือบ200อยู่แล้วเพราะนั้นผนวกกับเสียงของพรรคร่วมนะอื่นๆในเช่นพรรคเพื่อไทยหรือว่าพรรคร่วมอื่นรัฐบาลก็น่าจะเกินกว่ากึ่งหนึ่งนะครับของสภาผู้แทนแต่อันนี้ถ้าเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนก็เท่ากับว่าไม่ได้มีประเด็นที่จะต้องไปตั้งกับมติการร่วมระหว่างสสกับสวนะครับอันนี้พอไม่มีประเด็นดังกล่าวก็เข้าสู่กระบวนการตามมาตรา137ของรัฐธรรมนูญนะก็คือเรื่องของการตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติตามปกตินะก็ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คงจะไม่มีประเด็นที่จะต้องมีการตั้งกรรมธิการร่วมเพิ่มเติมครับ
0: แต่มันจะมีโอกาสว่าจะกลายเป็นการจุดประเด็นให้เกิดความไม่พอใจจากบางฝ่ายในสังคมหรือไม่คะถ้าเกิดว่าทางวิปฝ่ายค้านนั้นนำเสนอหยิบยกเหตุผลที่คิดว่าควรจะต้องกลับไปนิรโทษกรรมให้กับ112ด้วยค่ะ
1: มาตรา112เป็นมาตราที่มีความอ่อนไหวอยู่แล้วครับและมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยสนับสนุนให้มีการนิรโทษกรรมนะครับตามมาตรานี้และขณะเดียวกันก็มีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่สนับสนุนการนิรโทษกรรมตามมาตรานี้เช่นเดียวกันนะเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าจะออกไปในทิศทางใดนะครับแน่นอนต้องมีคนวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยแน่นอนอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยจริงๆถ้าย้อนกลับไปดูนะครับในข้อเสนอของกรรมการตั้งแต่ชั้นศึกษานะครับก็จะได้เสนอแนะไว้อยู่แล้วครับว่าสำหรับเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการพูดคุยนะครับเพราะว่ายังเป็นประเด็นที่สังคมยังไม่ได้ตกผลึกร่วมกันนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในทิศทางไหนเนี่ยมันก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ทั้งนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าประเด็นเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องใช้เวทีนะในการที่จะหารือทางออกมากกว่าการใช้กฎหมายครับเพราะว่าถ้าเป็นการใช้กฎหมายเนี่ยไม่สามารถจะหาข้อยุติได้อย่างง่ายๆสำหรับเรื่องนี้
2: ค่ะเหมือนที่อาจารย์บอกว่าในตอนนี้ค่ะ
1: ครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราเทียบเคียงนะครับกับอีกหลายๆฐานความผิดเนี่ยนะตั้งแต่การชุมนุมแดงเสื้อเหลืองกปปส อะไรมาเนี่ยนะครับก็เห็นได้ว่าในอดีตเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เขาก็มีความขัดแย้งกันแต่เชื่อไหมครับว่าพอมาสู่ในปัจจุบันผ่านไป20ปีนะทุกฝ่ายก็เห็นตรงกันแล้วว่าตรงนี้เนี่ยควรจะต้องหยุดแล้วนะครับแล้วก็พาสังคมประเทศชาติเดินหน้าต่อไปแต่ดังนั้นเนี่ยในประเด็นไหนที่ตกผลึกแล้วเนี่ยก็แน่นอนละครับการนิรโทษกรรมอาจจะใช้กฎหมายได้แต่ว่าประเด็นที่ยังไม่ตกผลึกเนี่ยคงต้องอาศัยกลไกอื่นนะก่อนที่จะใช้กฎหมายในท้ายที่สุดครับ
2: ค่ะอาจารย์มันก็เหมือนกับที่อาจารย์บอกว่าพอมันเป็นประเด็นอ่อนไหวเนี่ย ก็เลยต้องค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการพิจารณากันอย่างให้ถี่ถ้วนด้วยมากขึ้นด้วยแต่ทีนี้ในอีกหนึ่งกรณีอย่างเรื่องของการทุจริตหัวสวอันนี้ชัดเจนว่าคงจะไม่ต้องร่วมในนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์มันจะมีผลอะไรมีมุมมองอย่างไรเกิดขึ้นกับกรณีนี้ที่มันอาจจะกลายเป็นประเด็นในอนาคตได้ด้วยหรือไม่นะคะ
1: ครับตอนนี้เนี่ยก็มีการกังวลกันนะครับว่ากฎหมายจะไปให้ประโยชน์หรือเอื้อความช่วยเหลืออะไรหรือไม่นะครับต้องเรียนนี้ครับว่าเงื่อนไขในการห้ามนิรโทษกรรมที่ชัดเจนข้อที่หนึ่งเลย คือต้องไม่เกี่ยวข้องกับความผิดที่เป็นการทุจริตประพฤติมิชอบนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยยังเขียนเอาไว้ในบัญชีหน้าท้ายแม่นดับที่ชัดเจนเลยครับว่ายกเว้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสสหรือการเลือกมาซึ่งสวนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความผิดที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามต่างๆของบรรดาผู้สมัครด้วยนะดังนั้นตรงนี้สบายใจได้ว่าไม่ครับนะแต่หลายคนอาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้เนี่ยไปเกี่ยวข้องถึงท่านอยากประกอบรัฐธรรมนูญด้วยกันได้มาซึ่งสวปี2001นะจริงๆในชั้นของการศึกษาเนี่ยไม่ได้พูดถึงตรงนี้นะครับในชั้นการศึกษาเนี่ยได้พูดถึงเพียงแค่แผ่นดัดประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสวปี2550
2: ค่ะ
1: ซึ่ง2550นั้นเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงความขัดแย้งนะครับไม่ได้คาบเกี่ยว
2: ไม่ได้เกี่ยวกับของ60เลยนะอาจารย
1: ์ไม่เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับพ.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสวปี2551เลยแต่ปรากฏว่าในร่างที่สภาผู้แทนราษฎรรับมานะก็คือร่างของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีการเปลี่ยนเรื่องนี้เอาไว้และจึงทำให้เรื่องนี้มาปรากฏภายหลัง
2: ค่ะ
1: นี่คือคำตอบว่าทำไมเรื่องนี้มาปรากฏภายหลังนะครับซึ่งในตอนต้นผมเองก็ยังงงนะเพราะว่าจะเป็นกรรมาธิการด้วยก็ยังงงว่าในชั้นของการศึกษาเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงตรงนี
2: ้
1: ปรากฏว่าในร่างที่สภาผู้แทนราษฎรรับมาในวาระที่หนึ่งเนี่ยซึ่งมันร่างรวมไทยสร้างชาติพูดถึงปี2551ด้วยนอกจาก พ.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ในฉบับก่อนหน้านั้นนะครับก็เลยทำให้เรื่องนี้ติดมาด้วยแต่ใครก็ดีในชั้นกรรมาธิการก็ได้มีการเติมเข้าไปแล้วครับว่าจะรวมนะอย่างแน่นอนครับถึงเรื่องของการทุจริตไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งส.ส.หรือการเลือกส.ว.ก็ดีครับ
0: อาจารย์คะถ้าเกิดว่าร่างกฎหมายวันนี้ค่ะไม่มีการแก้ไขอีกแล้วนะคะยึดตามร่างของส.ว.ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับอนิสงส์เนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนคะ
1: ก็ประมาณสักหลัก 1,000-2,000 คนนะครับโดยประมาณนะครับที่จะได้ตรงนี้ซึ่งก็มีหลากหลายกลุ่มนะครับบางกลุ่มก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ได้รับโทษพ้นโทษมาเรียบร้อยแล้วนะครับบางกลุ่มก็อยู่ระหว่างการรับโทษนะครับบางกลุ่มก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีนะซึ่งในกลุ่มที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีนั้นมีไม่มากแล้วเนื่องจากว่าเหตุการณ์มันผ่านไปนานมากแล้วนะครับการในโทษกรรมครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็ได้นะครับเพราะย้อนไปถึง20ปีตั้งแต่วันที่1มกราคม2548ก็คือเป็นปีที่เริ่มต้นของความขัดแย้งทางการเมืองร่วมสมัยนะครับ
2: เรื่องกีฬาสีทั้งหลายนะ
1: กรกฎาคมใช่ครับจนถึง16กรกฎาคม2568อันนี้หลายคนก็ถามว่า16กรกฎาคมนั้นตัวเลขนี้มาจากไหนตัวเลขนี้ก็คือวันที่สภาผู้แทนราษฎรรับร่างที่1ของการยัดสร้างเสริมสังคมจัดรีสุขครับแล้วก็ปัดจบตรงวันที่สภารับร่างเพราะนั้นหมายว่าใครที่กระทำความผิดในฐานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้หลังวันที่16ไปก็จะไม่ได้ประโยชน์ละเพราะถือว่าสภารับร่างแล้วอยู่ในชั้นพิจารณาแล้วอาจจะมีคนที่หวังจะได้ประโยชน์นะครับจากกฎหมายฉบับนี้แล้วไปกระทำการต่างๆก็จะไม่ได้นะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ขอบพระคุณมากนะคะรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะคะอาจารย์เป็นตั้งแต่กรรมธิการที่จะศึกษาร่างนี้นะคะก็คือได้รับทราบตั้งแต่ช่วงหลักการตั้งแต่ช่วงแรกมาจนถึงปัจจุบันนะคะก็คือติดตามมาอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเรื่องของมาตรา112ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหวดังนั้นจะต้องมาพูดคุยกันใช้วิธีอื่นๆไม่ได้ใช้ข้อกฎหมายที่จะมาเป็นตัวชี้วัดนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความขัดแย้งอื่นๆตามมาด้วยหรือไม่นะคะ
2: ค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องราคาน้ำมันกันบ้างค่ะน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับหลายๆคนที่วันนี้ได้เติมน้ำมันกันตั้งแต่เช้าราคาลดลงไปเยอะทีเดียวนะคะเพราะว่าทางกบน.เขาก็ประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลง2.51 บาทถึง 2.56 บาทต่อลิตรก็ส่งผลให้ประชาชนเขาทยอยนำรถไปเติมน้ำมันกันคึกคักทีเดียวค่ะบอกว่านี่แหละคือการช่วยบรรเทาค่าครองชีพได้มากทีเดียวส่วนผู้ประกอบการเขาก็บอกว่าช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งลงได้มากแต่ยังไม่ปรับลดราคาค่าบริการนะคะเดี๋ยวขอดูสถานการณ์อีกสักระยะค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะประชาชนแห่นำรถเข้าเติมน้ำมันตามปั๊มต่างๆกันอย่างคึกคักทีเดียวหลังจากที่ราคาน้ำมันทุกชนิดลดลงลิตรละ2.51 บาทถึง 2.56 บาทนอกจากรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วค่ะก็มีการเอาแกลลอนไปใส่ด้วยจะเอาไว้ใช้ทางการเกษตรชาวนครสวรรค์เขาบอกว่าเดินทางมาซื้อน้ำมันดีเซลใส่ถังเพื่อเอาไปใช้ในการเกษตรเพราะว่าน้ำมันลดลงกว่าลิตรละ2บาทก็ช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายไปได้มากทีเดียวค่ะ
3: นึงก็ลดค่าของชีพได้เป็นร้อยเลยครับผมจากปกติใช้วันนึงเกือบ100ลิตรนะครับวันนี้ก็ได้ส่วนลดมากกว่าเมื่อวาน100กว่าบาทครับ
4: ถือว่าเป็นผลดีครับ
3: ผลดีครับผลดีกับทุกคนเลยครับต้นทุนเราก็ลดลงครับผม
4: ตัวนี้ที่มาเติมเนี่ยผมว่าลดลงด้วยอย่างไ
3: รมาเติมเป็นประจำครับผม 2-3 วันมาทีนึงครับ
4: จ
3: ังหวะลงด้วยครับก็ต้นทุนเราก็ลดลงได้น้ำมันเยอะขึ้นครับผม
2: ส่วนชาวจังหวัดกำแพงเพชรก็ทยอยไปเติมน้ำมันกันตั้งแต่เช้าเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะกลุ่มขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเขาบอกว่าการปรับลดราคาน้ำมันครั้งนี้เป็นสัญญาณที่ดีช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันในแต่ละวันไปได้พอสมควรก็ทำให้พอมีเงินเหลือเก็บเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะ
5: นี่น้ำมันถูกลงก็จริงแต่เราไม่มีผู้โดยสารมันก็แย่ลง
6: เพราะขึ้นอยู่กับตัวผู้โดยสารที่จะมาจากขนส่ง
5: ใช่ครับเพราะขนส่งอย่างก็รถสาธารณะอย่างก็รถบัสรถอะไรไม่มีคนมาเราก็ไม่มีคนรองรับก็เราก็แย่ลง
6: แต่ก็ถือว่าน้ำมันเราก็ยังดีกว่า
5: ดีกว่าครับ
6: อยากให้ลดลงกว่านี้ไหมอ
5: ยากจะให้ลดลงเหมือนเดิมครับอยากให้เหมือนเดิม
2: ส่วนคนขับรถ2แถวรับจ้างก็บอกว่าแม้มาตรการลดราคาน้ำมันจะช่วยลดรายจ่ายได้จริงแต่ว่าปัญหาขาดแคลนผู้โดยสารก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่กลุ่มผู้ขับขี่รถรับจ้างยังคงต้องแบกรับความเสี่ยงกันต่อไปค่ะ
7: ลูกค้าน้อยมากเพราะคนหันมาใช้รถส่วนตัวกันเยอะรถโดยสารก็มีของฝากบ้างเล็กๆน้อยๆก็ยังพอ
6: เท่าที่มองนี่ก็ยังไม่มีผู้โดยสารเลย
7: ยังไม่มีเลยยังไม่มีสักคนเลยก็ไปได้เรื่อยก่อนจะไหวไม่ไหวก็ค่อยว่ากัน
6: ตอนนี้วิ่งกันอยู่กี่เที่ยว
7: ก็ของผมนี่ก็มันก็เที่ยวอันที่จริงก็มันไม่แน่นอนเป๊ะนะเพราะว่าบางทีไม่มีคนก็ควบกันไปบ้างอะไรบ้าง
6: คือไปเช้ากับเย็นเลยไหม
7: ครับไปอย่างของโรงเรียนนี่ก็คือไปแล้วก็ตอนบ่ายกลับแค่นั้นเที่ยวเดียว
2: ที่พิษณุโลกค่ะประชาชนบอกว่าน้ำมันลดก็ดีแต่จะดีกว่านี้ถ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนค่ะ
8: ลดถ้ามากกว่านี้สักหน่อยก็ดีค่ะ
9: อันนี้มันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายเราได้ขนาดได
8: ้ขนาดก็ได้เยอะค่ะเพราะว่าเงินเดือนเราก็แค่ 6,000 ถ้ามันลดนึงก็ทุกครั้งที่มันขึ้นนี่ก็คือเราเติมอาทิตย์ละ200อ่ะถ้ามันลดกว่านี้ก็อาทิตย์ละ100เราก็ยังดีค่ะ
2: ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวอ่าวพังงาเอาอุปกรณ์มาเติมน้ำมันไปเติมเครื่องยนต์เรือนะคะก็บอกว่าช่วยลดต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้สำหรับเรือนำเที่ยวโดยเฉพาะช่วงที่ต้องออกเรือให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นประจำก็สอดคล้องกับผู้ประกอบการรับจ้างตัดปาล์มน้ำมันที่บอกว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนได้มากค่ะ
10: ดีครับต้นทุนในการใช้จ่ายมันก็ลดลงไปด้วย
11: ครับตอนนี้เราใช้น้ำมันวันละกี่ลิตรได้ครับ
10: ประมาณ
11: 3วันถึงใจพันครับ3วันพันใช่ไหมทำให้เราลดต้นทุนในการทำงานครับ
10: ระยะทางยาวขึ้นนะ
11: ครับครับอยากให้ราคาลดลงต่อเนื่องไหมครับ
10: ก็อยากเลยครับเป็นคนดีกับคนใช้รถเนี่ย
11: ครับ
12: ใช้เรือครับ
11: เรือหางยาววิ่งท่องเที่ยวหรือว่ายังไงครับวิ่งท่องเที่ยวการที่ลดน้ำมันลดราคา2บาทกว่านี้ทำ
12: ดีครับ
11: ส่งผลได้ลดจะได้ลดต้นทุนใช่ไหมครับปกติวิ่งนำเที่ยวที่ไหนครับ
12: พังงาเจมบอลนะครับ
11: เจมบอลไอแลนด์นะครับครับครับ
2: ที่สตูลค่ะประชาชนนำรถจักรยานยนต์รถพ่วงข้างรถยนต์ไปต่อคิวเติมน้ำมันกันคึกคักส่วนพนักงานส่งพัสดุก็บอกว่าดีใจที่ราคาน้ำมันลดช่วยประชาชนประหยัดได้ค่ะ
13: รู้สึกดีครับน้ำมันถูกขึ้นหน่อย
14: รถปกติเรานี่มันต้องใช้ทำภารก
13: ิ
14: จต้องใช้น้ำม
13: ัน
14: บ่อยไหมคะ
13: ใช้ทุกวันครับพี่ต้องใช้ทุกวันเพราะว่าส่งพัสดุ
14: ส่งพัสดุ
13: ครับผม
14: ก็คือใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลักเลย
13: ใช่ครับพี
14: ่ตรงนี้ช่วยจะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าครองชีพอะไรเราอยากให้ลงกว่านี้ไหมหรือยังไง
13: อยากให้ลงกว่านี้ครับสักประมาณไม่เกิน30 บาท
15: ไอ้เป้บอกแกว่าต้องลดมากกว่านี้อีกว่าราคาเดิมเท่าไหร่ไหมจำได้ไหม
16: ก่อนหน้านี้ราคาเดิม
15: ลด30-29 บาทมั้ยแต่ตอนนี้มันเพิ่งยัง35 บาทผมไม่พอใจ
16: ไม่พอใจ
17: ทำไมถึงไม่พอใจคะมันน่าจะลดได้
15: ลดน้อยนะมันลดได้ปกติเลย
16: แล้วตอน
15: ขึ้นน้ำมันมันปกติแล้วตอนนี
17: ้แล้วคิดว่ามันควรต้องอยู่ราคาเท่าไหร่คะ
15: มัน
17: ในมุมมอง
15: เราก็พูดไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าอยู่ที่รัฐบาลอยู่ที่รัฐบาลไม่เห็นใจได้เห็นใจชาวบ้านชาวบ้านจะตายอยู่เลย
17: วันนี้เขาลงมาให้2 บาทแล้ว
15: แค่2 บาทไม่พอหรอก
2: ท่าเรือข้ามฟากหน้าสถานีรถไฟพระนครศรีอยุธยาและจุดให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวกับนักเรียนข้ามแม่น้ำป่าสักตอนนี้ยังเก็บค่าโดยสารอัตราเดิมนะคะคนดูแลเรือข้ามฟากบอกว่าตอนก่อนหน้านี้ต้นทุนน้ำมันมันปรับเพิ่มก็ปรับค่าโดยสารจาก5 บาทเป็น10 บาทต่อคนค่ะส่วนคนที่นำรถจักรยานยนต์ข้ามฟากก็จะคิด20 บาทตอนนี้ราคาน้ำมันลงแล้วแต่ยังไม่ลดค่าโดยสารเพราะว่าขอรอดูทิศทางราคาน้ำมันก่อนค่ะ
18: ขึ้นมาแล้วตอนนี้มันลดลงนะประมาณเกือบ5 บาท
19: แต่ต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าน้ำมันจะขึ้นอีกไหม
18: เพราะเรายังไม่กล้าเลย
19: ใช
18: ่ทำไมถึงแบบยังรออย
19: ู่ถ้ามันน้ำมันขึ้นแล้วจะขึ้นราคาอีกเราก็ไม่กล้าขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวนั้นเขาจะว่าเอา
18: แต่ถ้าเราจะลดลงเนี่ยเราต้องประกาศให้เขารู้ติดป้ายเ
19: ลยไม่ฉันว่าจะบอกนักเรียนนะคะน้ำมันลงนะจะลดเป็น5 บาท
2: ที่ชัยนาทค่ะ ประชาชนก็บอกว่าตอนนี้ลดราคาแล้วก็จริงราคาน้ำมันนะคะแต่ว่าก็ยังสูงอยู่ยังลดได้อีกนะคะส่วนพ่อค้าแม่ค้าเขามองไปเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคและวัตถุดิบต่างๆอยากให้ปรับลดลงให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมันด้วยค่ะ
20: และถ้าผลกระทบจากการลดน้ำมันแล้วเนี่ยเราอยากให้สินค้าประเภทไหนลง
21: ราคา
20: ควรจะต้องลดลงมาตามทันที
22: เป็นข้าว

0: ของทุกอย่างอะค่ะ
1: มันแพงหมดนะแล้วก็ทั้งถุงพลาสติกนี่ก็แพง
0: ของทำมาหากินอะไรพวกเนี้ยค่ะอยากให้ลงอะค่ะ
2: ที่ร้านใช้ไข่เยอะไหมฮะแต่ละวัน
0: ก็มันก็เยอะก็เยอะอะค่ะ
2: ครับผม
0: ก็หกเจ็ดแผงอะค่ะ
2: แล้วไข่ขึ้นล่าสุดเมื่อไหร
0: ่ก็ขึ้นล่าสุดเมื่อวัน
3: ที่หนึ่งแล้ว
0: อาทิตย์หนึ่งแล้ว
2: ครับผมขึ้นมาอีกเท่าไหร่ครับ
0: ประมาณ2-3 บาท
2: ประมาณแล้ว
4: ราคาตั๋วเครื่องบินตอนนี้ก็ลดลงไปด้วยเหมือนกันนะคะของการบินไทยที่ปรับเส้นทางทั่วโลกลงเฉลี่ยร้อยละ20-30ค่ะราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับลดลงนะคะก็ทำให้บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโดยนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นบอกว่าการบินไทยปรับลดราคาบัตรโดยสารหลายเส้นทางทั่วโลกเฉลี่ยร้อยละ 20-30 ลดต้นทุนการดำเนินงานของสายการบินแล้วก็ปรับลดราคามาตั้งแต่1กรกฎาคมที่ผ่านมาครอบคลุมทั้งราคาค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมน้ำมันบางเส้นทางเนื่องจากว่าน้ำมันนั้นจาก$100ต่อบาร์เรลนะคะลดลงมาจากที่เคยสูงที่$240ต่อบาร์เรลดังนั้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันก็มีการลดราคาตั๋วแต่ก็ยอมรับว่ายังไม่ได้กลับไปอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดสงครามเพราะว่าน้ำมันก็ยังสูงกว่าต้นปีแต่ยืนยันว่าจะรักษาวินัยด้านราคาและคุณภาพของรายได้ค่ะ
5: ก็มาดูราคาขายปลีกน้ำมันเช้านี้กันหน่อยนะคะหลังจากที่ปรับลดลงแล้วดีเซลเนี่ยให้ลดลง2.56 เบนซินลดลง2.51 เช้านี้ตั้งแต่5:00ขายปลีกราคานี้เลยค่ะดีเซล B20 นะคะก็อยู่ที่29.94 บาทต่อลิตรนะคะส่วนดีเซลก็อยู่ที่34.94 บาทเท่ากับแก๊สโซฮอล์95เลยค่ะแก๊สโซฮอล์91 34.57 บาท E20 29.94 บาทแก๊สโซฮอล์ E85 25.88 บาทแล้วนะคะราคานี้เนี่ยมันก็ใกล้ๆกับตอนที่ก่อนจะเข้าสู่ภาวะสงครามเลยโดยเฉพาะเบนซินมันเกือบจะไปอยู่ระดับนั้นแล้วแต่ก็ยังแพงกว่านั้นอีกนิดหน่อยนี่เป็นผลจากการที่นายกรัฐมนตรีค่ะรับรู้ถึงคำถามของสังคมเลยนะคะว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยมันลดลงไปมากแล้วคลายตัวตามภาวะสงครามเลยแต่ทำไมราคาขายปลีกบ้านเราถึงยังแพงอยู่ก็สั่งการให้กระทรวงพลังงานไปดูแลสักหน่อยค่ะ
6: ผมก็ได้สั่งการในที่ประชุมรัฐมนตรีให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปดำเนินการลดค่าน้ำมันให้ได้เหตุผลนะครับก็คือประชาชนทั่วไปได้รับทราบมาแล้วว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความนิ่งแล้วนะครับแล้วก็ลงมาเป็นลำดับผมก็แค่บอกกับเขาในฐานะผู้บริหารว่าตอนขึ้นก็ไปขอประชาชนขึ้นนั้นเมื่อลงไม่ต้องไปขอประชาชนลงให้เขาเลยลงทันทีแล้วลงให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ค่อยๆลงนะครับนึกถึงค่าครองชีพนึกถึงค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆของพี่น้องประชาชน
5: การตอบสนองถือว่าเร็วทันใจค่ะเพราะว่ารัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.กับคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.เป็นการด่วนตอนช่วงเย็นเลยนะคะแล้วตอนค่ำเราก็ได้รับทราบมติจากที่ประชุมว่ามีการปรับลดราคาตามข้อมูลเมื่อสักครู่นี้เองเสียงตอบรับตอนแรกค่ะก็ดีทีเดียวนะคะอย่างคุณรสนาโตสิทธกูลหนึ่งในภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวเรื่องราคาพลังงานมาโดยตลอดก็โพสต์แสดงความตื่นเต้นเลยบอกพอนายกสั่งการก็ลดราคาน้ำมันได้ทันทีโดยไม่ต้องรอราคาสิงคโปร์มีอำนาจก็น่าจะทำมาตั้งนานแล้วแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณผู้ชมมันมีข่าวของกบน.เกี่ยวกับเรื่องของการปรับการอุดหนุนราคาน้ำมันออกมาก็เลยกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันทันทีคุณรสนาที่เพิ่งจะโพสต์ชมไปไกลๆเมื่อสักครู่นี้ก็โพสต์ตำหนิออกมาบอกว่ารัฐบาลแหกตาลดราคาน้ำมันด้วยการล้วงกระเป๋าประชาชนมาลดราคาอีกแล้วเพราะว่าพอมีการประกาศราคาน้ำมันลดลงแต่กลับกลายเป็นว่ามีการประกาศเพิ่มการชดเชยกองทุนน้ำมันอย่างดีเซล B7 เนี่ยก็เพิ่มชดเชยไป2.71 บาทจากเดิม19 สตางค์ก็เป็น2.90 บาทเข้าไปแล้วส่วนเบนซินลดการส่งเข้ากองทุนแล้วก็ตำหนิต่อบอกนึกว่านายกอนุทินจะแน่นึกว่ารัฐมนตรีพลังงานจะแน่ที่แท้ไม่กล้าแตะทุนพลังงานไม่ว่าจะเป็นค่าการกลั่นในวันที่7กรกฎาคมที่ยังสูงถึง6.18 บาทต่อลิตรแถมยังไม่กล้าแตะค่าการตลาดดังนั้นการลดราคาน้ำมันคราวนี้มันเป็นการใช้อัดยายซื้อขนมใหญ่นั่นเองค่ะอีกคนนึงก็คือคุณกรจาติกาวนิชสส ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์ก็ตั้งคำถามเช่นเดียวกับว่าตอนเช้านายกสั่งการให้ลดราคาน้ำมันตกเย็นประกาศลดราคาน้ำมันทันทีแต่ที่ลดเนี่ยมันไม่ได้ลดมาการจากการปรับสูตรการคำนวณราคาให้เป็นธรรมไม่ได้มาจากการลดภาระภาษีให้ประชาชนแต่เป็นการใช้เงินประชาชนผ่านกองทุนน้ำมันที่วันนี้มีหนี้รวมกว่า 57,000 ล้านบาทนี่เป็นเหตุผลหลักว่าทำไมเวลาราคาน้ำมันในตลาดโลกขาลงคนไทยถึงไม่ได้ใช้น้ำมันราคาถูกทันทีเพราะเรายังต้องส่งเงินไปใช้หนี้เก่าให้กองทุนแต่มันน่าสนใจค่ะเพราะว่ารัฐมนตรีเอกนัทเองก็ไปชี้แจงในโพสต์ด้วยเหมือนกันบอกว่าพี่กรณ์คงไม่ได้รับข้อมูลครบครันครับมีการประชุมกบง.เพื่อดึงประโยชน์ส่วนเกินอีกเกือบ 2,000 ล้านรวมๆแล้วมันราวๆ 10,000 ล้านแล้วจากโรงกลั่นเพื่อเอามาชดเชยส่วนต่างราคาแล้วจะมีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะคะกองทุนรับภาระวันเดียวราคาก็ลงเร็วแล้วครับเช้าวันนี้ค่ะมีการสอบถามเพิ่มเติมจากโฆษกกระทรวงพลังงานก็ให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าความคาดเคลื่อนเนี่ยมันน่าจะเกิดจากการที่เมื่อวานนี้เป็นการเรียกประชุมด่วนพร้อมกันทั้งกบง.และกบน.แล้วพอประชุมติดกัน2นัดแบบนี้ค่ะมันก็เลยมีความคาดเคลื่อนในการสื่อสารออกไปจากทั้ง2สำนักงานนั่นเองนะคะคุณลอรี่บอกแบบนี้บอกหลักการสำคัญคือมติกบง.เนี่ยค่ะมีมติ2วาระวาระแรกเนี่ยเป็นการกำหนดราคาขายปลีกของน้ำมันทั้งดีเซลและเบนซินแล้วก็รวมถึงเอทานอลกับไบโอดีเซลทั้งหลายด้วยให้ราคาขายไม่เกิน35บาทต่อลิตรอันนี้เป็นการอาศัยอำนาจตามพ.ร.ก.การบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงยามขาดแคลนพุทธศักราช2516มาจัดการราคามันก็ลดลงไปส่วนหนึ่งประมาณบาทกว่าวาระที่2อันนี้เป็นมติเรื่องของการหักเอาผลกำไรส่วนเกินจากค่าการกลั่นที่เกินมาในช่วงวันที่1ถึง30มิถุนายน69เอามาชดเชยการลดราคาน้ำมันดีเซลลงได้อีก1บาท40สตางค์ต่อลิตรแต่มันจะมีผลใช้บังคับ9กรกฎาคมถึง29กรกฎาคม69ก็จะมีเงิน2ก้อนที่มาอุดหนุนก็เลยกลายเป็นความสับสนขึ้นมานั่นเองค่ะ
3: เรื่องความคาดเคลื่อนเนี่ยครับทางนักวิจารณ์นะครับแล้วก็มีทางตัวแทนภาคประชาชนทางการเมืองบ้างที่เข้ามานะครับก็มาพูดถึงเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นอดีตรัฐมนตรีกรนะครับหรืออาจารย์ลักษณะต่างๆเนี่ยผมก็เคารพนะครับในเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารแต่จริงๆเนี่ยท่านได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอมติมันมี2วาระนะครับแล้วก็ข่าวส่งกัน2สำนักงานเนี่ยทำให้มีการคาดเคลื่อนของสารออกไปพอสมควรเพราะว่าวันแรกที่เห็นว่าเป็นการชดเชยแค่กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาคือใช้เงินกองทุนน้ำมันเนี่ยมันเป็นแค่รายละเอียดเล็กๆเองนะครับแล้วก็เรียนอย่างนี้ครับวันนี้รอดูของจริงก็คือทางจะมีการออกประกาศในราชกิจจายืนยันอย่างนี้ครับว่าไม่ได้เป็นการเอากระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาโดยใช้ก็ระบบกองทุนน้ำมันเดิมมาโปะนะครับแล้วก็เป็นการประยุกต์ใช้ทั้งอำนาจรัฐเพื่อเป็นการการันตีว่าในเชิงนโยบายเนี่ยเราแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมจะใช้เครื่องมือทางกฎหมายทุกวิถีทางเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเป็นธรรมที่สุดในเรื่องของค่าพลังงานครับไม่ใช่แค่รอให้กลไกตลาดที่บิดเบือนบางคนบอกตลาดโลกลงแล้วเมื่อไหร่เราจะลงนะครับพอเราเห็นว่ามันพอมันไม่ตอบสนองกันอย่างเงี้ยบางทีรัฐก็ต้องทําหน้าที่นะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทุกฝ่ายครับ
5: ดังนั้นวันนี้ให้ติดตามการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่องกำไรส่วนเกินเนี่ยค่ะก็น่าจะมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นแต่ทีนี้ที่มีการทวงถามกันตามมานั่นก็คือการปรับราคาโครงสร้างราคาอย่างถาวรโดยเฉพาะเรื่องของค่าพรีเมียมทิปจากการอ้างอิงราคาน้ำมันในตลาดสิงคโปร์แล้วมันไม่มีค่าขนส่งจริงๆเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ยอมรับว่ากำลังทำกันอยู่นะคะและไม่นานน่าจะมีความชัดเจนขึ้นมาค่ะ
3: อย่างนี้แหละครับแล้วเราก็ตั้งใจที่จะมีกลไกถาวรนะครับในการที่จะควบคุมนะครับโดยเฉพาะในยามวิกฤตนะครับโดยไม่ต้องพึ่งอำนาจพ.ร.ก.ของทางท่านนายกนะครับให้รัฐมนตรีให้ทางกระทรวงพลังงานสามารถจัดการบริหารค่าพลังงานที่อาจจะสูงลิ่วในช่วงเวลาบางช่วงณช่วงเวลาหนึ่งได้นะครับก็คือมีการตั้งคณะกรรมการร่วมนะครับกับภาคประชาชนที่ผ่านมาก็คือเราเรียกกันสั้นๆว่ามินิกบง.นะครับเรื่องข้อสรุปของมินิกบง.เนี่ยให้พูดคร่าวๆก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเซตเพดานค่าการกันโดยเฉพาะในยามวิกฤตนะครับแล้วก็มีประเด็นของเรื่องของการปรับสูตรราคาน้ำมันสำเร็จรูปของประเทศไทยนะครับซึ่ง ก็ที่หารือกันนะครับยังไม่ได้เข้ากบง.กําลังรอเรื่องกําลังรอเข้ากบง.เรื่องของว่าจะมีการตัดค่าพรีเมียมนะครับอย่างเช่นเรื่องของค่าขนส่ง

0: ค่าประกันที่มีการอิงจากการต้องเคลื่อนย้ายน้ำมันมาจากทางสิงคโปร์เนี่ยซึ่งประชาชนหรือภาคบางภาคส่วนเรียกว่าเป็นค่าขนส่งทิปค่าประกันทิปเนี่ยว่าจะเอาออกจากราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่เป็นสูตรที่ตั้งไว้ของประเทศไทยเนี่ยเรามีการพิจารณาเรื่องนี้ครับ
1: ซึ่งคุณพงษ์พลให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะว่าถ้าปรับโครงสร้างได้อย่างถาวรแล้วค่ะราคาน้ำมันมันอาจจะลงได้ถึง30สตางค์ต่อลิตรด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
2: ค่ะก็มาติดตามกันว่าจะสามารถลดได้เพิ่มเติมหรือไม่แต่ขณะเดียวกันราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มลดลงมาต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมารวมถึงเช้านี้นะคะมีผลไปถึงภาคขนส่งมากน้อยขนาดไหนช่วงนี้เราจะพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณทองอยู่คงขันประธานสมาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณจิรัชตาและคุณพิมพิมลและก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับผม
2: ช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้เห็นแนวโน้มแล้วค่ะว่าราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศก็ปรับลดลงมาเช้านี้ก็อีก2บาทครึ่งด้วยตรงนี้อะค่ะมีผลมากน้อยแค่ไหนกับเรื่องของการขนส่งสินค้าคะเนี่ย
3: ครับก็ยอมรับว่ามีผลค่อนข้างมากนะเพราะว่ามันทำให้ต้นทุนการขนส่งลดลงนะเมื่อต้นทุนการขนส่งลดลงทุกอย่างมันก็น่าจะลดลงโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคนะการใช้เรื่องสินค้าเกษตรต่างๆเนี่ยที่ใช้เกี่ยวกับการขนส่งทั้งหมดน่าจะมีแนวโน้มลดลงมันจะทำให้พี่น้องประชาชนได้บริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าการเกษตรต่างๆในราคาที่ถูกลงครับผม
1: ค่ะทีนี้ในแง่ของราคาค่าขนส่งอะค่ะจะปรับลดลงได้ตามราคาพลังงานไหมโดยเฉพาะเมื่อดีเซลมันไม่เกิน35บาทต่อลิตรแล้วนะคะ
3: ในสิ่งที่เราอยากเห็นนะฮะตอนนี้น้ำมันดีเซลเนี่ยโดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบเนี่ยในตลาดโลกเนี่ยนะเมื่อเปรียบเทียบเมื่อวันที่28กับปัจจุบันเนี่ยนะ28กุมภาพันธ์2569เนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยราคาต่ำกว่าราคาเมื่อ28โดยซ้ำไปครับผมเพราะนั้นเราต้องการให้รัฐบาลเนี่ยจริงๆเนี่ยเราเสนอและนำเสนอรัฐบาลหลายครั้งตั้งแต่วันที่18มีนาคม2569นะที่เราจัดเรื่องทับพาวเวอร์ที่แหลมฉบังอ่ะนะ
1: ฮะ
3: เราอยากให้ท่านเนี่ยทำแก้ปัญหาที่ต้นต่อนะท่านแก้ปัญหาที่ต้นต่อคือต้องปรับลงโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบต้องปรับราคาโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบตั้งแต่น้ำมันนะก๊าซไฟฟ้าถ้าทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถลดต้นทุนได้ตามที่รัฐบาลต้องการครับผมแล้วก็ยังเป็นภาระของพี่น้องประชาชนต่อไปเพราะว่า3สิ่งนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้บริโภคตลอดถึงการใช้ชีวิตประจำวันและจำเป็นสำหรับกระบวนการการผลิตภาคบริการทุกอย่างมันเกี่ยวเนื่องกันหมดครับผมอันนี้เป็นต้นทุนหลักเลยครับผม
2: ค่ะเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีผลกระทบกับค่าครองชีพนะคะแต่ถ้าเจาะจงเฉพาะในส่วนของภาคการขนส่งล่ะคะลดน้ำราคาน้ำมันตอนนี้มีผลกับค่าขนส่งในตอนไหนคะมันจะส่งต่อไปตอนไหนคะ
3: คือเราอยากเห็นนะฮะเมื่อราคาน้ำมันดิบมันลงต่ำเท่ากับมาตรฐานเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2569เราก็อยากเห็นราคาน้ำมันอยู่ที่30บาทหรือ 29.94 นะฮะแล้วเราเองเนี่ยศักยภาพในการแข่งขันเนี่ยเราสู้เพื่อนบ้านไม่ได้นะทุกวันนี้เราก็แพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะถ้าเราไปเทียบกับมาเลเซียนี่หนักเลยเพราะมาเลเซียน้ำมันดีเซลตอนนี้อยู่ที่17บาทต่อลิตรเท่านั้นเองนะโดยเฉพาะภาคการขนส่งภาคการเกษตรนะแล้วก็ภาคการเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยที่รัฐบาลเขาดูแลอยู่เนี่ยนะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเขาดูแลอยู่17บาทเองครับแล้วเราเนี่ยตอนนี้ลงมา30กว่าบาท
1: 33
3: บาท34บาทมันก็ยังสูงอยู่เพราะนั้นการแข่งขันภาคการขนส่งระหว่างเรากับมาเลหรือประเทศเพื่อนบ้านการขนส่งเพื่อการค้าชายแดนผ่านแดนข้ามแดนเราสู้เขาไม่ได้ครับ
1: อัน
3: น
1: ี
3: ้แน่นอนว่าต้นทุนของเราสูงกว่าครับผม
1: ค่ะถ้าเกิดว่าจะเป็นราคาที่แข่งได้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณไหนคุณทองอยู่คะ
3: ครับก็เรียนคุณเจริญชตาและคุณบิมพิมลและท่านผู้ฟังเลยฮะเราอยากเห็นราคาน้ำมันดีเซล B7 นะกลับไปสู่สถานการณ์เดิมคือ 29.94 หรือ30บาทนั่นนะถ้าเป็นอย่างนี้ทุกอย่างจะขับเคลื่อนและกลับมาเหมือนเดิมเราไม่อยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือพอใคร

0: อินฟลูเอนเซอร์ด่าไปรัฐบาลก็ถึงมาทำจริงๆไม่ใช่ฮะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วนะเราท่านมีข้อมูลเยอะแยะนะตั้งแต่ข้อมูลกบงนะฮ
1: ะ
0: กบนนะแล้วก็กพช3ข้อมูลนี้นะมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงที่ท่านต้องทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุขท่านอยากแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือคนร้องทีพอเด็กร้องปุ๊บท่านก็เอานมยัดปากอย่างนี้มันไม่ได้ครับผม
1: ค่ะอันนั้นอาจจะเป็นระยะต่อไปใช่ไหมคะที่มีการปรับโครงสร้างก็อยากจะให้มีการปรับมาเร็วๆนะคะให้ได้เห็นภาพกันเร็วๆแต่ถ้าตอนนี้ทางรัฐบาลยังมีเหตุผลบอกว่าเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยยังติดลบอยู่เฉพาะที่เป็นส่วนของน้ำมันก็เกือบ 20,000 ล้านบาทตรงนี้ก็ยังต้องบริหารจัดการอยู่มันพอฟังได้ไหมคะ
0: ผมเรียนพี่น้องประชาชนตรงๆนะฮะเงินกองทุนน้ำมันเนี่ยเป็นของประชาชนไม่ใช่เงินของรัฐบาลแล้วรัฐบาลเนี่ยไปซับซิดี้ให้กับกลุ่มทุนธุรกิจพลังงานผู้ค้ามาตรา7เยอะแยะไปหมดทำให้ทุกอย่างมันติดลบไปจริงๆเนี่ยก็เรียนได้เลยว่าตอนนี้เราตามเรื่องไอ้โม่งอยู่นะ
1: ฮะ
0: เราไปที่อธิบดี DSI เราอยากถามว่าไอ้โม่งมันคือใครผู้ต้องหามันคือใครนะฮะหรือท่านจะเป็นโจรก็เป็นใครเราอยากรู
1: ้
0: แต่ว่าระยะเวลา90วันหรือ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านอธิบดีให้ตายแล้วก็กระทรวงยุติธรรมซึ่งมีหน้าที่โดยตรงสำนักตำรวจแห่งชาติเนี่ยยังหายโม่ไม่เจอเลยครับแล้วพี่น้องประชาชนต้องมารับภาระในเรื่องกองทุนน้ำมันได้ยังไงอ่ะอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องแล้วฮะเพราะกองทุนน้ำมันคือเงินของประชาชนแต่รัฐบาลเอาไปใช้อิรุ่ยฉุยแฉะนะเอาไปใช้โดยที่ไม่มีเหตุมีผลแล้วไปซับซิดี้ให้กลุ่มทุนอันนี้ไม่ถูกต้องอันนี้ขอเรียนว่าเราจะตามต่อเรื่องไอ้โม่งอาจจะดีๆได้นะเราให้เวลาท่านอีก1เดือนเมื่อวันที่18หรือ19มิถุนายนที่ผ่านมาเราไปพบท่านทิพย์ดีแล้วนะทราบว่ามันมีการดำเนินการไปบางเรื่องแต่บางท่านเนี่ยยังไม่มาแสดงตนรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งเราจะตามต่อเรื่องนี้ต่อไปครับ
1: ค่ะถ้าเกิดว่า1เดือนแล้วยังไม่ได้คำตอบอีกจะมีการเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: อันนี้แน่นอนนะอันนี้แน่นอนผมเรียนปากไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะรัฐอาชีพดีดีตายแล้วก็ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติที่ท่านมีหน้าที่ต้องตามหาไอ้โม่งน
1: ะ
0: ท่านต้องมีหน้าที่ตามหาโจรหรือผู้ต้องหาที่ลักขโมยน้ำมันนะหรือทำให้น้ำมันเนี่ยวิกฤตช่วงนั้นเนี่ยมีคนได้ประโยชน์ท่านต้องไปตามมาแล้วบอกพี่น้องประชาชนว่าเขาคือใครนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยคณะกรรมการภาคเอกชนต้องมีหลายๆท่านในกลุ่มภาคประชาสังคมนะซึ่งเข้าไปเป็นคณะทำงานของท่านรัฐมนตรีสิงห์นะท่านรัฐมนตรีนะครับท่านก็ควรจะทำงานเต็มที่แต่ว่าถ้าท่านทำไม่ได้แล้วเสนออะไรไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือคณะกรรมการกบง.กบน.ก็ดีไม่ทำท่านผมว่าท่านลาออกดีกว่าคณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะทำงานโดยมีท่านปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนและรัฐบาลไม่เอาผมอยากถามว่าท่านเข้าไปทำอะไรถูกไหมอันนี้ก็อยากให้ท่านลาออกไปเลยฮะไม่ต้องทำแล้วในทีมงานทั้งหมดเนี่ยก็สนิทสนมกับผมดังนั้นกับสาพันธ์ดังนั้นซึ่งเราทำงานร่วมกันในนามภาคประชาสังคมอันนี้ก็ฝากไว
1: ้
0: เรื่องที่สามอยากฝากนิดเดียวนะก็ผมอยากฝากท่านนายกรัฐมนตรีนะผมคิดว่าหลายท่านที่มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรนะอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายผู้สื่อข่าวนะไทยทีวีเอสเนี่ยนะทั้งหลายเป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องประชาชนสะท้อนความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสตอนนี้นะ
1: ฮะ
0: เนื่องจากมีวิกฤตพลังงานแล้วมันต่อเนื่องด้วยวิกฤตเศรษฐกิจปากท้องพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากครับคนไม่มีจะกินเยอะจะเห็นได้ว่าบัตรคนจนมันเพิ่มขึ้นเห็นไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันเพิ่มขึ้นแสดงว่าคนยากจนมันมากขึ้นกำลังซื้อเขาไม่มีเขาเดือดร้อนรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศมีความสุขไม่ใช่ทำให้ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีความสุขผมคิดว่าเนี่ยนายกรัฐมนตรีต้องจัดการแล้วอำนาจจริงๆเนี่ยอย่างทราบข่าวเมื่อวานว่าท่านนายกรัฐมนตรีสั่งในครม.เลยให้รัฐมนตรีพลังงานไปดำเนินการผมว่าอย่างนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่าหน้าที่ต้องเป็นของรัฐมนตรีพลังงานที่จะต้องทำไม่ต้องรอนายกสั่งครับ
1: อันนี้
0: เป็นความรู้สึกที่อัดอั้นของสถาบันขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยครับ
2: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
1: คุณทองอยู่คงขันนะคะ
0: ผมฝากนิดเดียวครับผมฝากนิดเดียวว่าเมื่อราคาน้ำมันลดลงฝากให้สินค้านะผู้ผลิตสินค้า

0: และบริการของอุปโภคบริโภคท่านช่วยลดราคาลงตามน้ำมันเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณทองอยู่คงขันค่ะประธานสมาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะคะเอาจริงก็มีการทวงถามไปถึงเรื่องของโครงสร้างที่มันจะถาวรด้วยแหละนะว่าจะออกมาได้เร็วช้าแค่ไหนเนื่องจากว่าก็มีภาคประชาชนที่เขาไปทำงานร่วมกันคือฟังจากโฆษกพลังงานไปแล้วว่าเดี๋ยวใกล้ๆนี้แหละมันก็น่าจะมีออกมาแล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นณขณะนี้ราคาน้ำมันที่มันลดลงเองเนี่ยมันยังมีสิ่งที่สามารถทำให้มันลดลงได้มากกว่านี้นะคะถ้าเกิดว่าจะไปต่อได้กันจริงๆสู้แข่งขันได้เนี่ยอยากจะให้กลับไปราคาเดิมเลยค่ะ29.94 บาทคือไม่เกิน30บาทต่อลิตรด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยเรื่องของราคาค่าขนส่งมันก็อาจจะยังต้องรออยู่แหละเนื่องจากว่ารอดูทิศทางด้วย
2: ค่ะคุณผู้ชมคะทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายประชุมนัดแรกวางกรอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุจริตสอบท้องถิ่นโดยรองนายกฝ่ายกฎหมายก็ชี้นะว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะมาล้างบางกระบวนการทุจริตของประเทศย้ำว่าการทุจริตนั้นจะไม่ต้องการให้เกิดความชั่วร้ายขึ้นอีกนะคะก็คือมีการฟาดในเรื่องนี้ด้วยนะคะเอาเป็นว่าเราไปติดตามจากคุณศิรประภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิรประภาเชิญค่ะ
3: นอกเหนือจากที่จะให้ปปช.ฟันคดีทางอาญานะคะวันนี้ที่ประชุมเองก็เน้นย้ำค่ะว่ามาตรฐานจริยธรรมก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะจะเป็นการตัดตอนการเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองรวมไปถึงการเป็นรัฐมนตรีค่ะวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประจำปี2569ค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งถือโอกาสนี้ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการยุทโธปกรณ์ที่ถูกนำมาแสดงโชว์ด้วยค่ะและจากปมปัญหาการทุจริตการสอบเป็นพนักงานท้องถิ่นนะคะซึ่งในเบื้องต้นพบความผิดปกติของกระดาษและฝ่ายคำตอบที่ไม่ตรงกันกว่า 5,000 คนค่ะนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยและสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งคลี่คลายปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะและในวันนี้นะคะนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นัดประชุมนัดแรกแล้วนะคะโดยใช้ระยะเวลาการประชุมประมาณ30นาทีในการวางกรอบนโยบายและการขับเคลื่อนตามกรอบระยะเวลากำหนด30วันค่ะ
4: แต่การกระจายอำนาจก็ต้องโปร่งใสชัดเจนนะครับใครที่ทำไม่ดีก็ต้องมีการจัดการให้พ้นจากระบบไปนะครับอันนี้ก็เป็นเจตนาที่เราทำในเรื่องของการดำเนินคดีอาญาทางปปช.ดำเนินการอยู่แล้วนะครับในเรื่องของวินัยนะครับทางมหาดไทยดำเนินการอยู่แล้วในส่วนที่เรารับผิดชอบเราก็จะดูในกรอบของกระบวนการว่ามันมีแกลบตรงไหนและเราต้องผิดตรงไหนและอีกอย่างหนึ่งที่เราดูก็คือเรื่องความประพฤติผิดจริยธรรมนะครับโดยเฉพาะยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญผมคิดว่าเราจะต้องกำจัดคนที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมให้ออกไปจากระบบไม่ให้เข้ามาสู่ระบบให้มากที่สุดอันนี้ก็เป็นหลักสำคัญนะครับที่เรามุ่งมั่นที่จะทำในเรื่องนี้นะครับ
3: นอกจากนี้ค่ะยังเน้นย้ำเรื่องของการกระจายอำนาจโดยเฉพาะเรื่องการเทคแอคชั่นที่ต้องจริงจังอยู่นิ่งไม่ได้ค่ะพร้อมฝากไปยังคณะเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงดังนั้นจะต้องใช้มาตรฐานจริยธรรมในการจัดการขั้นเด็ดขาดเพราะถือว่าผิดจริยธรรมเป็นการตัดตอนการเข้าสู่การเมืองค่ะ
4: วันนี้ผมได้มอบหมายให้ทางท่านปลัดสำนักนายกซึ่งเป็นกรรมการด้วยเนี่ยนำเรื่องนี้เข้าไปหาลือในคณะกรรมการกระจายอำนาจนะครับเพราะว่าการกระจายอำนาจที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากคนที่สุจริตเพราะนั้นการที่ไม่ให้คนสุจริตเข้ามาในระบบจึงเป็นเรื่องสำคัญของเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกันผมมอบหมายให้ท่านเลขาธิการกพ.นะครับไปดูตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับว่าสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างในการจัดการกับคนที่ไม่มีจริยธรรมพวกนี
3: ้หลังจากนี้มีกำหนดนะคะว่าวันที่15และ27กรกฎาคมนี้คณะทำงานจะต้องรายงานกลับมายังคณะกรรมการชุดใหญ่นี้ค่ะเพื่อที่จะรายงานตรงไปยังนายกรัฐมนตรีให้สั่งการแก้ไขปัญหาโดยตรงเฉพาะจุดค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่เปรียบเป็นลูกธนูที่พุ่งทิ่มแทงรัฐบาล

0: กับพรรคภูมิใจไทยต่อเนื่องนักวิชาการอิสระเขาไล่เรียงแต่ละปมปัญหาเชื่อว่ารัฐบาลยังประคองตัวได้นะคะแต่เสนอแนะว่าต้องเพิ่มน้ำหนักเรื่องการทำงานแล้วก็พูดให้น้อยลงด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะและหลังจากที่รับมือมาทุกปัญหานะคะล่าสุดนายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณขันน็อตรัฐมนตรีในครม.หนู2แล้วค่ะแม้ว่าวันนี้จะยังไม่ถึงเวลาปรับแต่ก็สามารถปรับครม.กันได้ทุกเวลาไม่จำเป็นต้องจำกัดกรอบเวลาเอาไว้นะคะแต่ว่าจะพิจารณาที่ผลของการกระทำกับผลงานมากกว่าติดตามกับคุณอัชราโพสีในการบ้านการเมืองค่ะ

0: รอบนี้นายกรัฐมนตรีออกมาย้ำแล้วค่ะว่าจำเป็นต้องขันน็อตรัฐมนตรีในครม.หนู2ก่อนที่จะประเมินผลงานรัฐมนตรีแล้วก็พิจารณาปรับคณะรัฐมนตรีค่ะโดยไม่ต้องยึด3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีแต่พิจารณาปรับได้ทุกเวลาโดยเฉพาะวาทกรรมที่บอกว่ารัฐมนตรีโลกลืมด้วยค่ะ
1: ถ้ายังเป็นรัฐมนตรีโลกลืมอยู่นายกก็จะลืมบ้างนะก็ถ้านายกลืมก็คือก็ไม่จำเป็นต้องมีเขาอยู่ในคณะมนตรีก็ต้องมานั่งคุยกันแต่เพียงแต่ว่าอย่าลืมอย่าไปนับคือชุดนี้มันเพิ่งทำงานมา2เดือนนะครับการที่เราจะตัดสินใจหรือว่าทำอะไรขึ้นมาเราต้องอธิบายเขาให้ได้ครบให้หมดสมมติผมจะปรับคณะมนตรีผมจะให้คนนี้ออกคนนี้เข้าผมไม่ใช่แบบเอานะผัดกันเป็นไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่สมบัติผัดกันชมผมต้องอธิบายเขาได้ว่าทำไมเขาถึงไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่นี้ต่อไปต้องอธิบายอย่างชัดเจนด้วย
0: นายกรัฐมนตรียังยอมรับค่ะว่าการสื่อสารของรัฐบาลยังไม่ดีพอแถมยังพูดถึงรัฐมนตรีโลกลืมไม่ต่างอะไรกับนายกลืมนะคะแล้วก็เน้นย้ำว่าการพิจารณาเป็นไปด้วยเหตุและผลซึ่งสามารถชี้แจงได้ใช่ว่าเก้าอี้คณะรัฐมนตรีจะเป็นสมบัติผลัดกันชมค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกเรียกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยเข้าหารือเรียกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเข้าพูดคุยนอกรอบแม้จะปฏิเสธเจตนาแจ้งการเตรียมปรับคณะรัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยก็ยอมรับค่ะว่านายกส่งสัญญาณคันน็อตแล้วค่ะส่วนรัฐมนตรีในโควต้าของนายกเองที่ถูกเรียกว่ารัฐมนตรีสามแม่ครัวก็มีกระแสว่ากำลังเผชิญเหตุเขย่าโดยรัฐมนตรีลูกเทพแต่จากภาระงานและก็ปมปัญหาที่อยู่ในมือทั้งนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วนายเอกนิติธันประภาสก็ยังเชื่อว่ายังแข็งแกร่งเหนียวแน่นอยู่นะคะและทันทีที่นักข่าวเจอนางสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะก็ถามเขาว่าหายไปไหนมานางสุภจีถึงกับลั่นวาจานะคะบอกว่าไม่ได้หายไปไหนอยู่ทำงานทุกวันค่ะส่วนนายพลดอนปริศนานันทกุลบอกว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนนายสุชาติชมกลิ่นย้ำว่าทำงานอยู่ขยันอยู่นะคะสำหรับมุมมองของนักวิชาการอิสระนายทวิสันโลนานุรักษ์นะคะชี้ว่าภาวะของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยไม่ต่างอะไรกับคนป่วยแบบ3วันดี4วันไข้ปัญหารุมเร้าต่อเนื่องนะคะเสมือนโดนลูกธนู8ดอกยิงเข้าใส่ทิ่มแทงต่อเนื่องมีทั้งเรื่องของงบประมาณขาดกระเป๋าปัญหาความมั่นคงเจอความขัดแย้งแตกแยกรอบด้านการทุจริตมีให้เห็นไม่ขาดนะคะกระบวนการใหญ่กว่าน้ำมันก็สอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะยาเสพติดก็เปิดแผลรายวันลูกเรือนักท่องเที่ยวขยายไปถึงไทยเป็นทางผ่านเขากระโดงหัวสวคดีที่ถกยังไงก็ไม่จบไม่ชัดนะคะนี่ยังไม่นับรวมความขัดแย้งภายในพรรคค่ายสีน้ำเงินด้วยนะคะแต่ถ้านายกไม่เชื่ออนุทินดูแล้วก็ไม่น่าจะรอดได้ค่ะ
2: คือท่านนายกอุ๊งอิ๊งเนี่ยแค่คุยโทรศัพท์กับคุณเซนใช่ไหม
3: ค่ะ
2: ซึ่งฟังแล้วผมก็มันไม่คิดว่าเขาจะหลุดจากนายกนะผมว่าคนทั่วไปก็คิดเหมือนผมอ่ะมันเป็นการพูดกันเขาหลุดเลยแล้วมาเศรษฐาเนี่ยคือแต่งตั้งท่านตอนนั้นทนายใช่ไหมทนายจุขนมเนี่ยก็มันก็คิดว่ามันไม่น่าจะถึงขั้นหลุดแล้วหลุดไปเลยฉะนั้นถ้าเราเอาสองคนเนี่ยมาเปรียบเทียบกับท่านอนุทินเนี่ยท่านอนุทินนี่ไม่น่าจะเหลือนะถ้าแบบนี้นอกจากท่านอนุทินเนี่ยอาจจะมีแบ็กดีนะแต่แบ็กดีไงก็ตามถ้ามวลชนเนี่ยหรือประชาชนโดยรวมเนี่ยไม่เห็นด้วยท่านก็อยู่ยากเขาจะไม่ได้รับความร่วมมือ
0: ค่ะนักวิชาการอิสระยังมองว่าหากนายกและ

0: รัฐมนตรีจะเรียกคะแนนนิยมให้กลับคืนมาไม่เพียงแต่จะเร่งทำงานสร้างผลงานแก้ปมร้อนนะคะยังต้องพูดให้น้อยลงด้วยนะคะและใช้เวลาหันมาคุมเกมการเมืองให้อยู่ค่ะที่บอกว่าเกมการเมืองนี่ก็น่าจะเป็นเกมการเมืองในคนของในพรรคภูมิใจไทยด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: วันนี้ครม.เงาพรรคประชาชนเองก็มีการทักท้วงรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยนะคะมีการกล่าวโทษไปที่นายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะที่เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วมีการปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติดแต่กลายเป็นปัญหาลุกลามบานปลายอยู่ในปัจจุบันที่มีผู้ติดยาเสพติดเป็นจำนวนมากแล้วก็ทำให้ไทยถูกทั่วโลกมองว่าเป็นฐานปฏิบัติการแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงผู้ค้ายาเสพติดด้วยนะคะคุณยานีไหว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
3: ฝ่ายค้านกล่าวย้ำนะคะว่าเพราะการปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดในครั้งนั้นและไม่มีกฎหมายควบคุมที่ดีพอจึงทำให้เกิดปัญหาในปัจจุบันค่ะ

0: มาร้องทุกข์ได้เลยค่ะที่สถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมล่ะ
1: นี่คือการรวมตัวกันครั้งแรกของสี่สาวคนรุ่นใหม่ไทย PBSที่จะมาชวนทุกคนตั้งวงคุยแชร์ไอเดียกับประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นจาก4ผู้ประกาศสาว4มุมมอง4สไตล์อย่าลืมมาตั้งวงแชร์ไอเดียพร้อมกับพวกเราทุกวันพุธเวลา2ทุ่มตรงเฉพาะช่องทางออนไลน์ไทย PBS อย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะ
2: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พบกับเมืองเคมนิตซ์ในวันที่ไม่ใช่มหานครอุตสาหกรรมที่เคยรุ่งโรจน์อีกต่อไปเราได้เห็นคนหนุ่มสาวทั้งผู้ที่มีความฝันและความหวังดูจะดับสิ้นไปแล้ว
3: เรานอนอยู่บนพื้นคอนกรีตของเธอใต้ตัวเราคือหลุมบ่อที่ไม่เคยถูกซ่อมแม้จะไม่สบายตัวแค่มีพื้นดินรองรับไว้เราก็สุขใจแล้วว
2: ันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
4: รางวัลแบบสนุกสนุกกันหรือยังครูพี่แป้งจากสถาบันเกอเทพประเทศไทยจะพาคุณเปิดโลกสมาร์ทโฮมผ่านสารคดีจากเยอรมนี
5: Kontrolliert zum Beispiel den Rasenmäher-Roboter
4: เรียนรู้คำศัพท์เทคโนโลยีและสร้างพวงกุญแจจากของเหลือใช
6: ้ Der Schlüssel Ring
7: Und das hier ist das schön
8: Ya, das hier ist schön und auch modern.
4: One day, one Deutsch. German, วันละนิด ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น. ทางไทย PBS. Tschüss.
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

กรมควบคุมโรคเร่งตรวจซ้ำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อยืนยันผลการตรวจตามมาตรฐานสากลย้ำไม่ใช่การระบาดยิ่งตรวจเร็วรู้ผลเร็วลดพฤติกรรมการกินดิบตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับเครือข่ายภาคประชาชนรวมตัวหน้าสถานเอกอัครราชทูตจีนเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและจีนแก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดนพร้อมประณามเหตุใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้สภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือร่างพรบ.นิรโทษกรรมด้านศูนย์ทนายความเสียดายคดี112ไม่เข้าข่ายพรบ.ฉบับนี้วันไม่แก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้จริง

สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นเที่ยงวันช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับผมรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่านะครับแน่นอนนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ที่หลายคนกำลังจับตากันนะครับก็คือกรณีของการตรวจคัดกรองเชิงรุกพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่1ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับในการตรวจครั้งนี้มีการตรวจไปกว่า 10,000 คนพบผลเป็นบวกด้วยนะครับว่า

0: ชื้อพยาธิสูงถึงเกือบ 4,000 คนด้วยกันแต่ว่าเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมก็ยังมีคำถามตามมาด้วยเหมือนกันว่าชุดตรวจที่ใช้นั้นมีความผิดมีความคาดเคลื่อนได้หรือไม่ที่จะเกิดผลเป็นบวกลวงและก็มีการตรวจพบแล้วจะต้องทำอะไรต่อไปครับคุณผู้ชมครับชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับที่ใช้ในการคัดกรองเป็นแบบ Rapid Test นะครับซึ่งหน้าตาก็คล้ายๆกับชุดตรวจโควิดครับชุดตรวจนี้เพิ่งจะเริ่มใช้กันอย่างจริงจังเมื่อตอนเข้าสู่สิทธิประโยชน์บัตรทองนะครับของสปสช.ประมาณปี2567ซึ่งก็มีความแม่นยำสูงนะครับจะคาดเคลื่อนก็อยู่ที่ประมาณ 4-5% แต่บางฝ่ายก็มองว่าถ้าจะเอาให้ชัวร์จริงๆอาจจะต้องตรวจอุจจาระเพื่อเพิ่มการป้องกันผลลวงด้วยนะครับและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับคือโฉมหน้าของพยาธิใบไม้ในตับที่ซ่อนตัวอยู่ในท่อน้ำดีของเรานั่นเองนะครับจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการกินดั้งเดิมของพี่น้องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานที่นิยมทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวดิบอย่างเช่นเมนูก้อยปลาลาบปลาดิบหรือส้มตำปลาดิบนะครับก็คือสะพานเชื่อมที่นำตัวอ่อนพยาธิเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายเมื่อพยาธิเข้าไปอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีก็จะช้อนชัยเกาะติดแล้วก็หลั่งสารออกมาจนก่อให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังเป็นเวลานาน10ถึง30ปีเลยนะครับโดยกลไกการอักเสบต่อเนื่องยาวนานนี้เองที่เข้าไปทำลาย DNA และเปลี่ยนเซลล์ท่อน้ำดีปกติให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งครับ
1: จริงๆถ้าพูดถึงมะเร็งนะคะถ้าเป็นระยะต้นๆอย่างที่หนูบอกว่ามันเป็นเพชฌฆาตเงียบจะไม่ค่อยมีอาการค่ะอย่างเก่งก็จะบอกว่าจุกเสียดแน่นท้องเหมือนกับคนมีอาการเหมือนเป็นโรคกระเพาะอย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อไรก็ตามที่มันฟูว่าเป็นมะเร็งแล้วอย่างเช่นมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองท้องมารน้ำหนักลดมีไข้ไม่ทราบสาเหตุอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปหาหมอเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นอาการระยะที่เป็นค่อนข้างรุนแรงแล้วสิ่งที่เราทำได้ก็คือตรวจดูร่องรอยการติดเชื้อนะคะที่พยาธิมันทิ้งเอาไว้นะคืออันที่หนึ่งก็คือตรวจไข่พยาธินะคะพยาธิที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยมันจะออกไข่ในอดีตเนี่ยก็จะเป็นการตรวจอุจจาระก็คือหาไข่นะคะแบบที่สองก็คือเป็นวิธีที่เราเพิ่งค้นพบพยาธิที่อยู่ในร่างกายเนี่ยเนื่องจากมันเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วมันก็มีกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตมันก็จะเขาเรียกว่าหลั่งสารนะคะหลักๆคือเป็นโปรตีนของตัวพยาธิเนี่ยค่ะออกมานะคะในกระแสเลือดแล้วมันสามารถกรองผ่านที่ไตนะคะแล้วก็ออกมาในปัสสาวะได้ฉะนั้นเราก็จะตรวจอยู่2 อย่างก็คือตรวจหาไข่ในอุจจาระหรือตรวจหาโปรตีนหรือว่าแอนติเจนของพยาธิในปัสสาวะค่ะ
0: คุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพยายามจะให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิสุขภาพนะครับในการเข้าถึงการตรวจคัดกรองเชิงรุกทั้งในนิคมอุตสาหกรรมโรงงานรวมไปถึงเยาวชนอายุ15ปีขึ้นไปสามารถที่จะรับชุดตรวจไปตรวจเองได้ฟรีนะครับที่ร้านยาแล้วก็คลินิกเทคนิคการแพทย์หากพบเชื้อก็จะได้รับยาถ่ายพยาธิไปรับประทานเพื่อตัดวงจรโรคในทันทีนะครับโดยเมื่อปลายปี2567ครับทีมข่าวของเรามีโอกาสลงพื้นที่ร่วมกับคณะของสปสช.ครับซึ่งก็พบว่ารองเลขาธิการสปสช.ที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันร่วมตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยนะครับผลเนี่ยกลับขึ้นมา2ขีดก็คือพบเชื้อนะครับก็ทำให้ต้องรับประทานยาถ่ายพยาธิในทันทีสิ่งนี้ก็สะท้อนนะครับคุณผู้ชมว่าโรคเหล่านี้อยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่าที่คิดนะครับนอกจากนี้นะครับทีมข่าวยังได้เข้าไปสำรวจหอผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีของโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทย์ม.ขอนแก่นครับซึ่งได้พูดคุยกับคุณทองใบวิเศษศรีหญิงวัย60ปีเป็นผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะที่2ครับเธอเล่าว่าก่อนจะตรวจพบว่าเป็นโรคนี้มีอาการไข้สูงกินยาแต่ว่าก็ไม่หายสักทีจนแพทย์ตรวจอย่างละเอียดก่อนจะพบว่าเป็นมะเร็งท่อน้ำดีระยะที่2จึงถูกส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อที่จะเข้ารับการผ่าตัดนะครับเธอยังยอมรับด้วยนะครับว่าในชีวิตประจำวันมีการกินส้มตำปลาร้าดิบลาบดิบบ้างแต่ว่าไม่ได้บ่อยหลังจากที่รักษาหายแล้วทองใบก็เลิกกินดิบนะครับแต่ว่าจะดีกว่านี้หากเธอได้มีโอกาสตรวจคัดกรองและถ่ายพยาธิได้ทันทีก่อนที่อาการจะลุกลามเป็นมะเร็งท่อน้ำดีนะครับโดยคุณทองใบก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้โชคดีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ตรวจพบตัวโรคตั้งแต่ระยะที่2 และเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดจนหายขาดเพราะถ้าดูสถิติย้อนหลัง5ปีที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมสถานการณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทยยังคงวิกฤตและครองอันดับหนึ่งของโลกมาโดยตลอดนะครับโดยมะเร็งท่อน้ำดีหากปล่อยจนมีอาการและตรวจพบในระยะสุดท้ายผู้ป่วยมักจะเสียชีวิตภายใน6เดือนถึง1ปีนะครับที่สำคัญค่าใช้จ่ายไม่น้อยนะครับมีค่ารักษาสูงถึง 600,000 ถึง 700,000 บาทต่อคนสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมให้กับประเทศมากกว่า 14,000 ล้านบาทต่อปีนี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญนะครับว่าทำไมสปสช.จึงตัดสินใจจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมปีละกว่า24ล้านบาทเพื่อจัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับพร้อมกับงบในการสนับสนุนการตรวจอุจจาระเชิงรุกโดยตั้งเป้าคัดกรองกลุ่มเสี่ยงราว 150,000 รายต่อปีเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในการป้องกันโรคก่อนที่จะป่วยนั่นเองนะครับการเจอพยาธิเร็วและการจ่ายยาถ่ายพยาธิในราคาหลัก10บาทสามารถเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้สูงถึง 90% เลยนะครับและก็ยังช่วยลดโอกาสการกลายพันธุ์เป็นมะเร็งในวันที่สายเกินไปดังนั้นการตรวจคัดกรองจึงมีส่วนช่วยเพราะรู้ผลเร็วก็รักษาได้เร็วนะครับรวมไปถึงการลดพฤติกรรมการกินที่เสี่ยงต่อโรคนี้ด้วยที่สำคัญครับเราก็สามารถที่จะรับชุดตรวจได้ฟรีที่โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการบัตรทองด้วยนะครับยังอยู่กันที่ประเด็นผลกระทบด้านสุขภาพนะครับคุณผู้ชมแต่ว่านี่เป็นเรื่องของปัญหามลพิษข้ามพรมแดนครับคุณผู้ชมวันนี้เครือข่ายภาคประชาชนพวกเขารวมตัวกันไปที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตจีนในกรุงเทพมหานครนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลของจีนนั้นร่วมรับผิดชอบพร้อมกับประณามเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
2: ค่ะจากพม่านะคะไหลลงไปสู่ประเทศไทยนะคะฝั่งนี้ค่ะมันจะไม่จบเท่านี้นะคะเพราะแม่น้ำมันไหลไปเรื่อยๆค่ะไปบรรจบกันไหลที่ยาวไปจนถึงหิมาลัยนะคะ
0: คุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศขณะที่เครือข่ายภาคประชาชนทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการนำน้ำจากแม่น้ำที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษครับเทลงบนแผนที่เพื่อที่จะสะท้อนปัญหาสารพิษข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็ระบบนิเวศนะครับจากนั้นคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนหรือกปอปช.พร้อมภาคีเครือข่ายภาคประชาชนร่วมกันอ่านแถลงการประณามเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กำลังสลายการชุมนุมที่หน้าสถานกงสุลใหญ่จีนจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาครับพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษจากเหมืองแร่ในเมียนมาที่ส่งผลกระทบต่อแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงนะครับทางด้านนายเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์ประธานกปอพช.ก็ระบุว่าเหตุการณ์สลายการชุมนุมทำให้มีผู้บาดเจ็บ2คนหนึ่งในนั้นแขนหักด้วยนะครับจึงเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีกับผู้ที่ใช้ความรุนแรงและเยียวยาผู้ได้รับความบาดเจ็บอย่างเหมาะสมนะครับโดยการเคลื่อนไหวครั้งนี้ต้องการที่จะทวงคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วเรียกร้องให้รัฐบาลไทยจีนร่วมกันรับผิดชอบต่อปัญหามลพิษจากเหมืองแร่ของกลุ่มทุนจีนในเมียนมาซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือรวมไปถึงฟื้นฟูคุณภาพในลุ่มน้ำกกสายรวกและโขงอย่างเป็นรูปธรรมครับ
3: พี่น้องประชาชนที่ลุ่มน้ำกกน้ำสายน้ำลวกน้ำโขงหลายพื้นที่หลายหมู่บ้านหลายชุมชนมีสารโลหะหนักสารพิษเกินค่ามาตรฐานนะครับปูปลาอาหารนะครับก็มีสารพิษเกินค่ามาตรฐานนะครับสารพิษเหล่านี้ไหลซึมแทรกซึมเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหารของผู้คนแล้วนะครับน้ำประปาหลายหมู่บ้านไม่สามารถใช้น้ำกกใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไปน้ำทำการเกษตรเพื่อจะลดน้ำผักน้ำพืชต่างๆเพื่อจะปลูกข้าวก็ไม่สามารถที่จะใช้น้ำกกแม่น้ำสายหลายจุดได้อีกต่อไป
0: ขณะที่บรรยากาศการชุมนุมก็เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดูแลความปลอดภัยบริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตจีนอย่างใกล้ชิดพร้อมกับจัดกำลังรักษาความสงบและอำนวยความสะดวก

0: ให้กับการจราจรนะครับโดยยังไม่พบเหตุความวุ่นวายหรือว่าการเผชิญหน้าระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่นะครับโดยการชุมนุมก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเครือข่ายภาคประชาชนยืนยันว่าจะยังคงติดตามทั้งการตรวจสอบเหตุการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมและการแก้ไขปัญหามลพิษจากเมืองแรกข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนเร่งหามาตรการร่วมกันด้วยนะครับไปต่อกันที่อีกประเด็นสำคัญที่วันนี้มีความคืบหน้าในด้านกฎหมายด้วยเหมือนกันนะครับก็คือคดีชุมนุมทางการเมืองโดยในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับคุณผู้ชมกำลังมีความก้าวหน้าที่สำคัญที่จะต้องจับตาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือว่าร่างพรบ.นิรโทษกรรมนะครับที่ให้นิรโทษกรรมคดีชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปี2548ถึง2568นะครับหลังจากที่การประชุมวุฒิสภาที่ผ่านความเห็นชอบไปแล้วเมื่อ30มิถุนายนที่ผ่านมาแต่สำหรับคดีมาตรา112จะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์การพิจารณาครั้งนี้ด้วยครับคุณผู้ชมครับภูนสุขเจริญทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนแสดงความเห็นต่อพรบ.นิรโทษกรรมหรือพรบ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขนะครับว่าการไม่นำคดี112เข้ามาอยู่ในขอบเขตของกฎหมายอาจจะก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติและอาจไม่ช่วยคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองต้องการให้กระบวนการยุติธรรมกลับมาเป็นเสาหลักของสังคมแทนที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความขัดแย้งเสียเองนะครับขณะที่คดีทางการเมืองก็ยังมีรายละเอียดในการพิจารณาที่แตกต่างกันครับ
1: ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ยส่วนหนึ่งคือถ้าดูในเชิงสถานการณ์ส่วนหนึ่งอาจจะได้รับการนิรโทษกรรมในอนาคตซึ่งก็ต้องรอกฎหมายที่กำลังจะออกซึ่งผู้ต้องขังส่วนหนึ่งก็จะได้รับการปล่อยตัวแต่ก็บอกว่าเป็นส่วนน้อยของผู้ต้องขังทางการเมืองคือเวลาเราพูดถึงคดีการเมืองอะค่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะอยู่ในเรือนจำแต่ว่าต้องบอกว่ากฎหมายร่างกฎหมายพรบ.สันติสุขที่กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยช่วยคนส่วนใหญ่ที่อยู่นอกเรือนจำแต่ว่าคนส่วนมากจริงๆที่ถูกขังจริงๆเนี่ยไม่ได้ช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงตัวกฎหมายนี้จะออกมาในอนาคตเนี่ยคดีความก็ยังอยู่แล้วก็ยังต่อสู้อยู่ความขัดแย้งส่วนหนึ่งในทางการเมืองก็ดำเนินไปแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยควรจะเป็นเสาหลักให้กับสังคมแต่ว่าที่ผ่านมาเราพบว่ากระบวนการยุติธรรมกลายเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งและสร้างความขัดแย้งด้วย
0: นอกจากนี้นะครับคุณพลสุขก็ยังได้กล่าวถึงกรณีที่ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษายกฟ้องทานตะวันตัวตุลานนท์หรือว่าตะวันพร้อมกับพวกรวม7คนในคดี112ที่ทำโพสำรวจความคิดเห็นต่อขบวนเสด็จสร้างความเดือดร้อนหรือไม่สำหรับแนวทางการต่อสู้คดีนะครับทนายพลสุขระบุว่าส่วนใหญ่ยังคงเป็นการต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมปกติในชั้นศาลซึ่งต้องต่อสู้กันถึง3ศาลนะครับทั้งศาลชั้นต้นอุทธรณ์แล้วก็ฎีกาแต่เห็นว่าคดีมาตรา112มีข้อท้าทายหลายประการทั้งการไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในบางคดีนะครับการนำพยานหลักฐานเข้าสืบเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและการตีความกฎหมายในบางประเด็นแต่ประเด็นที่ทนายพูนสุขต้องการจะสื่อสารต่อสังคมนะครับก็คือสิทธิ์ในการประกันตัวโดยเห็นว่าการคุมขังระหว่างพิจารณาคดีส่งผลกระทบต่อจำเลยทั้งที่คดียังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดและควรยึดหลักสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์ครับ
1: ความขัดแย้งส่วนหนึ่งในทางการเมืองก็ดำเนินไปแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยควรจะเป็นเสาหลักให้กับสังคมแต่ว่าที่ผ่านมาเราพบว่ากระบวนการยุติธรรมกลายเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งและสร้างความขัดแย้งด้วยเราก็คาดหวังกับกระบวนการยุติธรรมใน2เรื่องก็คือ1เรื่องสิทธิในการประกันตัวซึ่งสามารถทำได้เลยแล้วก็สองก็คือการพิจารณาและพิพากษาให้เป็นไปตามบรรทัดฐานที่มันควรจะเป็นนะคะ
0: คุณผู้ชมครับตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันมีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรา112กว่า290คนรวมแล้วประมาณ321คดีนะครับโดยคดีสิ้นสุดไปแล้ว173คดีและยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอีกประมาณ148คดีนะครับ ส่วนผู้ถูกคุมขังในคดีมาตรา112ปัจจุบันมีอยู่31คนจากผู้ต้องขังคดีการเมืองทั้งหมด54คนในจำนวนนี้13คนยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีและยังไม่ได้รับการประกันตัวนะครับไปกันอีกที่ประเด็นที่มีความคืบหน้านะครับก็คือการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่ดินเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลครับเพราะเมื่อวานนี้เพราะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปเป็นประธานนะครับการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหากรณีพิพาทที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะครับมีข้อสรุปที่ให้ตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลด้านเทคโนโลยีนะครับด้านเทคนิคโดยมองว่ากรอบการทำงานต้องทำงานอยู่ที่60วันส่วนทางด้านภาคประชาชนก็มีการจับตาเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับโดยเห็นว่าใน60วันนี้จะต้องมีความคืบหน้าทั้งการชะลอการดำเนินคดีกับชาวบ้านและความชัดเจนในการแก้ปัญหาเพิกถอนที่ดินที่ไม่ถูกต้องไปจนถึงการออกแบบผังใหม่เพื่อจัดสมดุลทั้งเกาะกับคุณผู้ชมครับภายหลังนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหากรณีข้อพิพาทที่ดินเกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลโดยมีข้อสรุปนะครับให้ตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลด้านเทคนิคมีผู้แทนกรมแผนที่ทหารเป็นประธานอนุกรรมการร่วมด้วยมีนายอำเภอผู้แทนจังหวัดสตูลกรมที่ดินกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมสอบสวนคดีพิเศษและตัวแทนจากภาคประชาชนรวมอยู่ในคณะอนุกรรมการชุดนี้ด้วยนะครับโดยมีกรอบการทำงาน60วันเพื่อนำข้อมูลมาหารือกันอีกครั้งกับคณะกรรมการชุดใหญ่ก่อนที่จะรายงานต่อนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับด้านความเคลื่อนไหวชาวเลก็มีการถือป้ายสะท้อนปัญหานะครับโดยนายไมตรีจงไกรจักรผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไทยและในฐานะกรรมการแก้ไขปัญหากรณีข้อพิพาทที่ดินเกี่ยวข้องกับชุมชนชาวหลีแปะจังหวัดสตูลนะครับสัดส่วนภาคประชาชนเปิดเผยกับทีมข่าวตรงประเด็นนะครับว่าข้อสรุปการประชุมดังกล่าวถือว่ามีความก้าวหน้าและดูจากท่าทีของรองนายกพิพัฒน์ก็ถือว่ายืนยันการให้การแก้ปัญหาที่สั่งสมมาอย่างยาวนานจบในมือของตนเองทางฝ่ายเลขาจึงได้ประมวลข้อมูลทั้งหมดก่อนเสนอต่อนายพิพัฒน์นะครับอย่างเช่นที่ดินเลขที่11มีภาพถ่ายทางอากาศรวมไปถึงสค.1เลขที่7นะครับที่มีการใช้ในการแจ้งครอบครองถึง5จุดซึ่งมีความต่างมุมต่างที่กันเพราะฉะนั้นเอกสารเหล่านี้มีแนวโน้มว่าออกโดยไม่ชอบหลายแปลงนะครับดังนั้นนะครับรองนายกพิพัฒน์จึงมอบหมายว่าต้องรื้อทั้งเกาะเพื่อจะสมดุลเกาะใหม่ทั้งหมดนะครับ
2: ดูว่าพื้นที่ทวงคืนทั้งหมดอ่ะมันมีอยู่กี่จุดแล้วถ้าจะพัฒนาเกาะให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่ของรัฐเป็นโรงไฟฟ้าเป็นโรงประปาโรงพยาบาลหรือหน่วยงานของราชการที่อยู่บนเกาะควรจะไปอยู่ตรงไหนบ้างเพราะนั้นมันมีพื้นที่ที่ทวงคืนมาจากเอกชนทั้งหมด24แปลงเนี่ยก็จะได้จัดสรรว่าราชการจะอยู่ตรงไหนล่ะส่วนที่สองก็คือชาวบ้านที่ไม่มีที่อยู่จะไปอยู่ตรงไหนในพื้นที่24แปลงนั้นด้วยที่จะจัดสรรใหม่เนี่ยนะครับก็ให้ไปทำระวางแผนที่มาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าได้ชัดเจนว่าที่ดินจะแก้ยังไงทั้งเรื่องระบบระบายน้ำทางสาธารณะพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่ราชการแล้วก็มาดูว่าชุมชนจะออกแบบผังเกาะใหม่ยังไงเป็นเรื่องถนนเรื่องระบบระบายน้ำต่างๆแล้วก็ระบบการท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทการใช้ประโยชน์ชายหาดรวมไปถึงการจัดการชุมชนด้วยเนี่ยนะครับ
0: ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไทยยังระบุด้วยนะครับว่าที่ต้องจับตาในห้วงเวลา2เดือนจากนี้คือการที่รองนายกและที่ประชุมเห็นตรงกันตามข้อเรียกร้องนะครับว่าในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการนี้มีการชะลอคดีความให้ประชาชนที่ถูกฟ้องร้องประมาณกว่า10คดีไว้ก่อนเพื่อที่จะชะลอความเดือดร้อนนะครับนี่จึงเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญว่ารัฐจริงใจและใส่ใจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งจะต้องมีแนวทางในการยืนยันว่าเอกสารแปลงไหนที่จะต้องมีการเพิกถอนหรือว่ามีการแก้ไขแล้วมาเสนอที่ประชุมกรรมการก่อนเสนอต่อนายกรัฐมนตรีนะครับ คุณผู้ชมครับบนความท้าทายของการรับมือความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศล่าสุดครับไทยแล้วก็เกาหลีใต้ได้ร่วมมือกันใช้นวัตกรรม AI และนวัตกรรมด้านดิจิทัล

0: นะครับเข้ามายกระดับความแม่นยำในการพยากรณ์อากาศและพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศระหว่างพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาคมนักอุทกวิทยาไทยและสมาคมทรัพยากรน้ำแห่งเกาหลีใต้หรือ KWRA นะครับที่จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำนายสัญชัยเกตวรชัยนายกสมาคมนักอุทกวิทยากล่าวว่าความร่วมมือนี้มุ่งเน้นไปที่การนำเทคโนโลยีและ AI จากเกาหลีใต้มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศให้มีความรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นอย่างเทคโนโลยีนะครับมีเซ็นเซอร์หรือแม้แต่การใช้ระบบคาดการณ์ที่ทันสมัยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเหล่านี้ร่วมกับเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมเพื่อการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนอย่างถูกต้องตามข้อเท็จจริงและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการและส่งเสริมนักวิชาการไทยแลกเปลี่ยนไปเรียนรู้นวัตกรรมที่เกาหลีใต้ด้วยนะครับ
1: เครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำยังมีความจำเป็นสำหรับประเทศไทยอยู่นะครับอันนี้ก็คงต้องฝากรัฐบาลแต่การพยากรณ์อากาศหรือการบริหารจัดการน้ำในเมื่อถ้าเรามีความมีข้อมูลทางด้านวิชาการมีเทคโนโลยีในการสื่อสารหรือมีเทคโนโลยีในการพยากรณ์เราก็สามารถสื่อสารให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ให้เกิดความตระหนกตกใจในสถานการณ์ฝนสถานการณ์พายุสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นที่มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชน
0: ด้านศาสตราจารย์อีบอมวีนะครับผู้เชี่ยวชาญจากเกาหลีใต้ได้ให้ข้อเสนอในการรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักจำเป็นที่จะต้องมีแบบจำลองและการศึกษาอย่างเป็นระบบสิ่งที่เกาหลีใต้ต้องการแนะนำก็คือประเทศไทยควรมีการจัดทำคู่มือหรือมาตรการการรับมือภัยพิบัติที่ชัดเจนว่าเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นแต่ละหน่วยงานจะต้องทำงานอย่างไรมีขั้นตอนแบบไหนและใครคือผู้ที่จะต้องรับผิดชอบหลักการมีคู่มือที่รัดกุมนะครับจะช่วยให้การแก้ปัญหาเมื่อเกิดภัยพิบัติรวดเร็วและตรงจุดมากยิ่งขึ้นด้านรองศาสตราจารย์สุจริตคูณธนกุลวงศ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้ไทยได้เรียนรู้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเช่นระบบดิจิตอลทวินหรือว่า IoT เพื่อที่จะนำมาจำลองและวางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบอนาคตนะครับไทยตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำที่สามารถรองรับอุตสาหกรรมใหม่และยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการจัดการน้ำของอาเซียน
2: หนึ่งจะทำเรื่องของเกษตรทันสมัยได้ไหมจะทำเรื่องของตัว EV ได้ไหมจะทำเรื่องของตัว IoT Data Center ได้ไหมพวกนี้เป็นเครื่องยนต์ใหม่ที่คิดว่าจะมาแทนกับที่เมื่อก่อนเราจะส่งข้าวออกแล้วก็ส่งอ้อยออกใช่ไหมพวกผลไม้ซึ่งแนวโน้มตรงนี้มันก็จะมีคู่แข่งใหม่มาเรื่อยๆ
0: เดี๋ยวสรุปให้เอาอินเสิร์ตนิดนึงความร่วมมือในครั้งนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของงานไทย Water Expo 2026นะครับสิ่งนี้จะนำไปสู่การสร้างเสถียรภาพทางทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจใหม่ด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังรวมไปถึงประเด็นทางสังคมกลุ่มอื่นๆได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะจับตารอบทิศวันนี้ชวนเกาะติดความทุกข์ร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงนมภาคอีสานค่ะตอนนี้เกษตรกรบอกว่าจะไม่ร้องเพลงรออีกต่อไปนะคะหลังจากที่อสค.ค้างชำระหนี้คงค้างเป็นค่าน้ำนมดิบสูงถึง244ล้านบาทค้างแบบนี้มานานกว่า5เดือนแล้วค่ะล่าสุดค่ะเกษตรกรหลายรายบอกว่าไม่มีเงินหมุนเวียน

0: บางรายต้องขายโคไปบางรายต้องล้มเลิกกิจการนะคะกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะมีการรวมตัวไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปทวงถามค่าน้ำนมดิบและเริ่มมีสัญญาณดีนะคะว่าอาจจะได้รับเงินงวดแรกในวันที่9กรกฎาคมนี้กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรโคนม5สหกรณ์อย่างเช่นสหกรณ์โคนมน้ำพองจังหวัดขอนแก่นสหกรณ์โคนมศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีสหกรณ์โคนมทุ่งฝนจังหวัดสกลนครเกษตรกรที่ไปทั้งหมดนี้รวมๆแล้วกว่า300คนค่ะเดินทางมายื่นหนังสือต่อนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียกร้องให้ช่วยเหลือหลังจากที่ทางสหกรณ์โคนมขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงจนกระทบกับสหกรณ์และกระทบกับผู้เลี้ยงโคนมนะคะเนื่องจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือว่าอสค.ค้างชำระค่ารับซื้อน้ำนมดิบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงวันนี้ค่ะรวมๆแล้วเป็นเงิน244ล้านบาทประธานสหกรณ์โคนมศรีธาตุจำกัดจังหวัดอุดรธานีระบุว่าปัจจุบันยังต้องแบกรับภาระหนี้สินรวมถึงค่าอาหารสัตว์แต่ว่ายังต้องผลิตน้ำนมดิบส่งให้กับอสค.ตามปกติโดยก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรใช้งบประมาณจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรวงเงิน600ล้านบาทจ่ายค่าน้ำนมดิบที่ค้างจ่ายแต่ก็มีการจัดสรรให้กับกลุ่มสหกรณ์ในพื้นที่ภาคกลางตอนบนเป็นหลักเท่านั้นนะคะแต่ว่ากลุ่มที่เหลือยังไม่ได้รับการช่วยเหลือทำให้ต้องแบกรับภาระหนี้สินและต้องเริ่มทยอยขายวัวบางส่วนเพื่อนำเงินมาหมุนเวียนและใช้จ่ายในครอบครัวแล้ว
1: สิ่งที่เรามาวันนี้นะครับเราก็จะหารือร่วมกันกับอสค.เรื่องการทำแผนการจ่ายเงินค่าน้ำนมดิบให้กับเกษตรกรนะครับก็แผนของเรานะครับก็เราก็อยากได้เงินนมที่อสค.ค้างให้เต็มจำนวนนะครับภายในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับก็หวังว่าอยากให้ทางหน่วยงานราชการหรือกระทรวงต่างๆที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนะครับหรืออสค.เล็งเห็นปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของเราด้วยนะครับ
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บอกว่าเข้าใจถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรเพราะว่าต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตสภาพคล่องรวมถึงภาระหนี้สินด้วยค่ะโดยปัญหาดังกล่าวที่อสค.ค้างจ่ายก็เกิดจากสภาวะคอขวดทางการตลาดในการรับซื้อน้ำนมดิบเข้ามาปริมาณมากแต่ว่าไม่สามารถกระจายสินค้าออกไปได้ทันท่วงทีนะคะเบื้องต้นได้กำชับให้อสค.ปรับลดงบประมาณส่วนเกินที่ไม่จำเป็นเพื่อนำเงินมาเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ยังไม่รับเงินค่าตอบแทน
2: ในส่วนของอสค.เองเนี่ยผมก็ได้กำชับวันนี้เนี่ยว่าให้ดำเนินการเร่งด่วนให้เร็วที่สุดคือทำแผนให้เขาเห็นคือเรารู้อยู่ว่าตอนนี้เนี่ยอสค.เนี่ยสภาวะก็คือคอขวดคือเราเนี่ยรับมาเยอะกว่าระบายออกการระบายออกมันเป็นคอขวดเนี่ยดังนั้นเองเนี่ยก็เลยเกิดกับปัญหาการขาดทุนสะสมมายาวนานทีนี้เนี่ยในส่วนของขอนแก่นกับอุดรเองเนี่ยผมก็ได้รับเรื่องรับหนังสือจากพี่น้องเกษตรกรมาโดยตรงเพราะว่าทาง2จังหวัดเนี่ยเป็นลูกของอสค.โดยตรงเราไม่ได้ผ่านใครผ่านคนอื่นเรารับมาโดยตรงแล้วดังนั้นเนี่ยอสค.ก็ต้องให้ความสำคัญเขาที่สุดดีที่สุด
0: ด้านนางวัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการอสค.ระบุว่าได้สรุปแผนชำระหนี้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคอีสานแล้วค่ะเตรียมที่จะจ่ายเงินงวดแรก9กรกฎาคมนี้วงเงิน29ล้านบาทให้กับเกษตรกรในเจสากรของภาคอีสานส่วนงวดที่2ก็จะจ่ายในวันที่23กรกฎาคมนี้นะคะวงเงิน 50-60 ล้านบาทส่วนยอดหนี้ที่ค้างจ่ายจำนวน244ล้านบาทก็จะเร่งจ่ายให้จบภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะปัญหาขาดสภาพคล่องที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์โคนมทั่วประเทศค่ะถ้าเปรียบตอนนี้ว่าอาจจะเข้าขั้นโคม่าก็คงไม่ผิดนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะต้องเผชิญทั้งเรื่องของความกดดันในการค้างจ่ายค่าน้ำนมดิบให้กับเกษตรกรมานานหลายเดือนด้วยรวมถึงน้ำนมดิบก็ยังค้างสต็อกไปกว่า90ล้านกล่องเลยทีเดียวนมโรงเรียนจำนวน2ล้าน6แสนลังถูกกองรวมไว้ภายในคลังเก็บสินค้าของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์หลังจากมีการจัดสรรโควต้านมโรงเรียนลดลงค่ะทำให้เกิดปัญหานมค้างสต็อกในจำนวนนี้มีนมโรงเรียนใกล้หมดอายุไม่สามารถส่งให้กับโรงเรียนได้ประมาณ 4-5 แสนลังนะคะรองผู้จัดการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีระบุว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและสหกรณ์กำลังประสบปัญหาอย่างหนักโดยก่อนหน้านี้รัฐระบุว่าจะจัดสรรงบประมาณ800ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหานมค้างสต็อก จัดซื้อเป็นนมโรงเรียนแต่ก็ยังไม่ได้รับความชัดเจนหรือว่าการแก้ปัญหาก็ยังไม่เกิดขึ้น
3: แต่ว่าแนวทางที่เร่งด่วนที่สุดที่เราขอไปนั่นก็คือติดตามงบประมาณ800ล้านบาทที่ทางคณะรัฐมนตรีเมื่อชุดที่แล้วเนี่ยที่ทางท่านนายกอนุทินเนี่ยได้รับทราบไปแล้วฮะว่าจะให้ความช่วยเหลือ800ล้านบาทในการให้งบประมาณมาจะซื้อนมกล่องนมโรงเรียนเนี่ยที่ล้นสต็อกแต่ว่าเกิดทางรัฐบาลเนี่ยยุบสภาไปซะก่อนเรื่องตัวนั้นก็เลยยังไม่ได้เข้าอนุมัติในคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยทางเราเนี่ยฮะก็คือทางชุมนุมสภาพคนหนุ่มในประเทศไทยร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติเนี่ยก็ได้ทำเรื่องเข้าไปติดตามงบประมาณตัวนี้อยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปสักเท่าไหร่
0: รองผู้จัดการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีเสนอให้รัฐเร่งจัดสรรงบประมาณ800ล้านบาทและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วนะคะเพราะถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปก็เชื่อว่าเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศจะประสบปัญหาขาดสภาพคล่องและกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมด้วยขณะที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ประสบปัญหานมค้างสต็อกเหมือนกันค่ะมีนมที่หมดอายุค้างสต็อกกว่า2ล้าน4แสนลังหรือคิดประมาณ94ล้านกล่องสะสมมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี68เรื่อยมาจนถึงพฤษภาคมปี69นะคะทางผู้อำนวยการอสค.ชี้แจงว่าเตรียมที่จะนำมาเปิดประมูลในราคาที่ต่ำกว่าทุนเริ่มต้นที่5ล้านบาทเพื่อระบายสินค้าที่ค้างสต็อกอยู่บรรเทาปัญหาขาดสภาพคล่องส่วนสาเหตุที่มีนมหมดอายุจำนวนมากค่ะเนื่องจากอสค.ต้องแบกรับกับน้ำนมดิบส่วนที่เกิดมาอย่างต่อเนื่องแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ส่งหนังสือไปยังกระทรวงเกษตรให้พิจารณาไม่ให้อสค.รับซื้อน้ำนมเกินจาก MOU เพราะจะทำให้ยิ่งขาดทุนสะสม
4: คณะพอได้ทำหนังสือนะคะไปยังกระทรวง
5: ครับ
4: ช่วยพิจารณาในเรื่องของการรับน้ำนมเกิน MOU เพราะมันจะทำให้อสค.ขาดทุนหนักขึ้นนะคะทางกระทรวงก็รับพิจารณาแล้วก็ให้ทางทีมท่านที่ปรึกษานะคะได้เข้ามาช่วยพยายามทำให้นมมันจะกระจายยังไงท่านก็มีความเมตตาก็ได้หลายๆ channel เหมือนกัน
5: คาดว่าเรื่องนี้จะจบประมาณเดือนเท่าไหร่พอ
4: จบอะไรคะ
5: หมายถึงว่าเปิดประมูลปบกระบวนการรับซื้อขายอ๋อก็คือที่นี้ 15,000 ผลิตก็ระบายออกแล้วแล้วก็หลังจากนี้ก็รีเซ็ตกันใหม่ไม่ให้มีนมแบบค้างสต็อกเยอะๆผลิตส่วนเกิน
4: ถ้าทีนี้นะคะอสค.ถ้าเพิ่มยอดขายหมายถึงว่าขายไม่ได้แต่เราต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายโดยการที่เรากระจายนมหมดอายุไปอาทิตย์นี้ก็จะได้ตัวผู้ประกอบการได้ทำสัญญาแล้วก็น่าจะเริ่มวางแผนผลก็คืออาทิตย์หน้า
0: ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ก็ยอมรับค่ะว่าอสค.ประสบปัญหาขาดทุนสะสมได้มอบหมายเรื่องนี้ให้กับนายธีรชัยแสงแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำกับดูแลบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือหลักเกณฑ์การจัดสรรนมโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโคนมในระยะยาวย้ำค่ะว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมเตรียมที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของครม.ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะเรายังอยู่ที่ปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนมไทยค่ะหนึ่งในเรื่องสำคัญก็คือปัญหาโครงการนมโรงเรียนนะคะซึ่งล่าสุดตัวแทนจากกลุ่มสถาบันการศึกษาในภาคเหนือร้องเรียนกับปปช.จังหวัดนครสวรรค์ค่ะขอให้ตรวจสอบคณะกรรมการโควต้านมโรงเรียนโดยอ้างว่ามีการออกหลักเกณฑ์ในการกีดกันสถานศึกษารวมถึงสหกรณ์ขนาดเล็กในการที่จะรับโควต้านมโรงเรียนนะคะและส่วนหนึ่งมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็อาจจะเอื้อกับผู้ประกอบการบางกลุ่มด้วยนายทาตรีจิราพันธ์ตัวแทนกลุ่มสถานศึกษาผู้ผลิตนมโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร้องเรียนต่อปปช.จังหวัดนครสวรรค์เพื่อขอให้ตรวจสอบคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนหรือคณะกรรมการนมโรงเรียนซึ่งมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานย้อนไปเมื่อปี67ค่ะมีการออกหลักเกณฑ์กำหนดคุณสมบัติผู้ผลิตนมโรงเรียนแต่ต้องมีแม่โคนมไม่น้อยกว่า200ตัวซึ่งตัวแทนกลุ่มสถานศึกษาก็มองว่านี่เป็นเงื่อนไขที่กีดกันสถานศึกษารวมถึงสหกรณ์ขนาดเล็กหลายแห่งทำให้ไม่ได้รับสิทธิ์ในการผลิตนมโรงเรียนต้องปิดโรงงานที่สร้างด้วยงบประมาณจากภาครัฐและต้องเลิกจ้างลูกจ้างนอกจากนี้ก็ยังอ้างว่าการออกหลักเกณฑ์ในปี67อาจเข้าข่ายกำหนดเงื่อนไขที่กีดกันการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมขณะที่คำพิพากษาของศาลปกครองก็วินิจฉัยว่าการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการออกหลักเกณฑ์และตัดสิทธิ์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่มีการบังคับใช้มาตรฐานเดียวกันกับภาคเอกชนกลุ่มสถาบันการศึกษาก็กังวลนะคะว่าอาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางกลุ่มด้วย นอกจากนี้ตัวแทนกลุ่มสถานศึกษาผู้ผลิตนมโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือก็ยังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลพร้อมกับตรวจสอบหลักเกณฑ์โครงการนมโรงเรียนปี68และปี69ว่าจะเข้าข่ายการกำหนดเงื่อนไข

0: ไหวลักษณะล็อกสเปคหรือว่าขัดต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมหรือไม่เพื่อยื่นร้องเรียนกับปปช.หลังจากพบว่าสถานศึกษาบางแห่งไม่ได้โควต้าหนุ่มโรงเรียนถึง3ปีซ้อน
1: รอบปี68คณะกรรมการก็มีการปรับปรุงมติครม.ให้สถานศึกษาสากลที่มีเลี้ยงโคนมและมีโรงพาร์ทและอสก.ได้จัดสรรสิทธิ์นมโรงเรียนเป็นอันดับแรกเนี่ยเรื่องของเรื่องนะครับแต่ก็ไม่ได้ถูกเยียวยาคณะกรรมการก็บ่ายเบี่ยงโดยการออกเกณฑ์นะครับในเชิงตัดสิทธิ์หรือไม่ให้เราเข้าเกณฑ์หลากหลายนะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันไม่มีความเป็นธรรมซึ่งเราก็ทำหนังสือร้องเรียนไปยังผู้มีอำนาจก็ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับแล้วก็ปล่อยตามยถากรรมไป
0: คุณผู้ชมคะการร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการนมโรงเรียนเกิดขึ้นในช่วงที่โรงเรียนกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์กว้างขวางหลังจากที่นายเสรณีอนิลบลสมาชิกวุฒิสภาออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการโครงการนมโรงเรียนซึ่งใช้งบประมาณปีละกว่า 14,000 ล้านบาทค่ะมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ถึงความไม่โปร่งใสในการจัดสรรสิทธิ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศและยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการจัดสรรสิทธิ์หรือว่าโควต้านมโรงเรียนระหว่างภาคสากลโคนมและภาคเอกชนโดยที่สัดส่วนภาคสากลโคนมได้โควต้าน้อยลงย้อนไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะทางสมาคมโคนมก้าวหน้าได้ออกมาเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนคัดค้านเกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์โครงการนมโรงเรียนปี2569โดยอ้างว่ามีการกำหนดโควต้านมโรงเรียนโดยแบ่งให้กลุ่มสากลและรัฐวิสาหกิจมากถึง 70%บีบให้ผู้ประกอบการที่เหลือทั้งประเทศต้องแบ่งโควต้าอีก 30% ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนที่รับซื้อนมเป็นจำนวนมากจากเกษตรกรและข้อเรียกร้องนี้นำไปสู่การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะมีการประกาศใช้หลักเกณฑ์โครงการนมโรงเรียนปี69ซึ่งมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าการกำหนดหลักเกณฑ์โครงการนมโรงเรียนได้กลายเป็นปัญหาที่มีการร้องเรียนทุกปีแต่ไม่มีการตรวจสอบในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตค่ะคุณผู้ชมคะการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กและเยาวชนที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆเป็นปัญหาใหญ่

0: ภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ยึดได้จากนักเรียนสะท้อนปัญหาการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชนที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเนื่องจากการเข้าถึงที่ง่ายซื้อหาได้สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์และได้รับการชักชวนจากเพื่อนสู่เพื่อนจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการเรียนการสอน
1: นะครับซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีโทษมากกว่าบุหรี่ปกตินะครับเนาะมีสารพิษต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นอันที่1กระทบต่อสุขภาพกายแน่นอนอันที่2นะครับมันก็จะมองไปถึงว่ามันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมนักเรียนที่จะพากันไปลองสิ่งที่มันมากกว่าบุหรี่ไฟฟ้าตามขึ้นมาครับ
0: ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าทำให้โรงเรียนสารพีพิทยาคมร่วมกับหน่วยการเสพติดภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาโมเดลการป้องกันการใช้บุหรี่ไฟฟ้าโดยสร้างกลไกการทำงานระหว่างครูแกนนำนักเรียนและผู้ปกครองวางระบบการเฝ้าระวังเพื่อคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงมีครูที่ให้คำปรึกษาได้จริงและส่งต่อเด็กที่ต้องได้รับการบำบัดโดยเน้นการดูแลแบบไม่ตีตราร่วมกับผู้ปกครอง
2: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเขาจะไม่ค่อยรู้เลยว่าในกระเป๋านักเรียนของลูกเนี่ยมีบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ซึ่งรูปทรงกลิ่นนะคะมันจะไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยถ้าไม่สังเกตให้ดีซึ่งการประชุมผู้ปกครองแต่ละครั้งท่านผู้อำนวยการนะคะรองผู้อำนวยการครูที่ปรึกษาก็จะเน้นย้ำเรื่องนี้นะคะว่าให้ผู้ปกครองช่วยตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียนตอนอยู่ที่บ้าน
0: ไม่เพียงระบบการดูแลช่วยเหลือในโรงเรียนแต่โมเดลนี้ยังอาศัยพลังครอบครัวและชุมชนสร้างความรู้ให้กับผู้ปกครองและขอความร่วมมือชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและร้านค้าสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่รอบโรงเรียนทำให้สารพีพิทยาคมโมเดลเป็นแนวทางการแก้ปัญหาแบบบูรณาการและหวังสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงาน
3: มีข้อค้นพบสำคัญจากทีมนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะลงพื้นที่ไปศึกษาและมีการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษานะคะซึ่งนอกจากผลกระทบโดยตรงกับสุขภาพรวมถึงภาวะซึมเศร้าจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าแล้วค่ะเรื่องนี้พบอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ค่ะยังพบว่าเด็กและเยาวชนรวมถึงคนรอบข้างก็ยังมีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าด้วยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการใช้บุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพจิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ของโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนระดับอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่รวม920คนค่ะพบว่าเด็กมีประวัติเคยลองใช้บุหรี่ไฟฟ้า237คนคิดเป็นร้อยละ 25.8และมี68คนหรือว่าร้อยละ74ที่เคยใช้ใน3เดือนในจำนวนผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ากลุ่มนี้พบว่ามีอาการเหนื่อยมากที่สุดร้อยละ 73.5 รองลงมาคือแน่นหน้าอกร้อยละ 41.2 มีอาการไอร้อยละ 36.8 และระคายคอร้อยละ 32.4 สำหรับแหล่งซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามากที่สุดร้อยละ 40.5 กลายเป็นแหล่งที่ซื้อมาจากเพื่อนค่ะรองลงมาเด็กและเยาวชนไปซื้อผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ร้อยละ 27.8และ Facebook 126.6 ส่วนผลการศึกษาผลของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพจิตก็ยังพบความสัมพันธ์ของการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับภาวะซึมเศร้าพบว่าเพิ่มความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง 2.44 เท่าและเพิ่มระดับความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรง 4.3 เท่าด้วยกัน
4: เราสำรวจในช่วงระยะเวลาเดียวกันดังนั้นข้อมูลที่ได้เนี่ยมันก็จะบอกยากว่าเด็กมีภาวะซึมเศร้าหรือว่าภาวะปัญหาทางจิตก่อนที่จะสูบบุหรี่หรือสูบบุหรี่แล้วค่อยมีปัญหาทางจิตกันแน่แต่ว่าตัวเลขที่เราเจอเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันจริงก็คือกลุ่มเด็กที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือใช้สารเสพติดนะคะมันมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้ามากกว่าเด็กที่ไม่ใช้อะไรเลยถึงแบบ 2-4 เท่าเลยค่ะ
3: ยังมีความเชื่อที่คลาดเคลื่อนเข้าใจผิดของเด็กนักเรียนนะคะเขาเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยช่วยคลายเครียดแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะนิโคตินไปกระตุ้นความเครียดทางระบบประสาทหรือว่าความเชื่อว่าจะช่วยเลิกบุหรี่มวนหรือว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่มวนแต่ว่าข้อเท็จจริงแล้วบุหรี่ไฟฟ้าก็มีสารพิษและโลหะหนัก จากข้อมูลผลสำรวจทีมนักวิจัยก็เลยนำมาออกแบบกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาโดยสร้างกลไกที่นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพิษภัยของบุหรี่ไฟ

0: ้าเพิ่มทักษะการปฏิเสธเวลาที่มีคนไปชวนสร้างความรู้เท่าทันทั้งในเรื่องของสื่อและยุติการแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการลงโทษ
1: โดยช่องทางของการดูแลไม่ว่าจะให้คำปรึกษาก็ตามหรือดูแลรักษาจากโรงพยาบาลก็ตามเนี่ยค่ะต้องไม่ให้ทำให้เกิดสติ๊กมาหรือตาบาปกับเด็กอะค่ะเด็กที่มีปัญหาไม่ควรมีคนอื่นรู้อะค่ะเช่นเพื่อนก็รู้ว่าเวลามาตรวจห้องนี้เป็นปัญหานะอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าสิ่งนี้มันดูเป็นสติ๊กมาในสังคมโรงเรียนมากเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้กระบวนการเข้าสู่การดูแลรักษาไม่เกิดขึ้นนะคะ
0: สำหรับโรงเรียนที่อื่นๆค่ะที่สนใจแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนทีมนักวิจัยก็ยังสร้างนวัตกรรมหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต CMU Lifelong Education เรื่องการป้องกันบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนสำหรับครูและแกนนำนักเรียนด้วยโดยเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพผลกระทบของนิโคตินต่อสมองและการศึกษาที่น่าสนใจก็เป็นการศึกษาผ่านรูปแบบการบรรยายออนไลน์นะคะมีความรู้วิชาการแล้วก็มีชุดเครื่องมืออย่างเช่นเกมการศึกษาเพื่อสร้างเกราะป้องกันที่มีประสิทธิภาพให้กับเยาวชนในสถานศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงพบว่าพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องนะคะและที่นี่ค่ะมีสถานบำบัดยาเสพติดของเอกชนมากถึง7แห่งด้วยกันถือเป็นก้าวแรกๆค่ะที่ต้องการให้คนที่หลงผิดก้าวพลาดได้รับการบำบัดฟื้นฟูรวมถึงเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เริ่มต้นชีวิตใหม่คุณสนธยาแก้วขำลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้ค
2: ่ะผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพยาเสพติดรวมกลุ่มย่อย10ถึง15คนเพื่อทำจิตบำบัดกลุ่มโดยเน้นการบอกเล่าประสบการณ์ในชีวิตเพื่อปรับความคิดและค้นหาปมที่ค้างคาในใจเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการฟื้นฟูรักษาผู้ติดยาเสพติดของบ้านชีวาใหม่ซึ่งเป็นสถานฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดภาคเอกชนในอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชจากคำบอกเล่าพบว่าปัญหาทางครอบครัวและการทำงานหนักเป็นต้นทางให้เข้าหายาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าและน้ำกระท่อมจนสร้างปัญหาให้คนรอบข้างญาติจึงนำตัวเข้าสู่สถานบำบัด
3: แฟนทิ้งด้วยก็เลยมีปัญหาหลายอย่างทะเลาะกับแม่ด้วยก็เลยหันไปเสพยาครับก็เลยนั่นแหละครับผิดพลาดทีนี้ทางบ้านก็เลยจับมาบำบัดที่นี
4: ่ครับ
3: ครับพาตัวบำบัดที่นี่ก็อยู่ได้มา3เดือนกว่าแล้วตอนนี้นะครับก็ดีขึ้นนะครับเพราะที่นี่ก็ดูแลดีนะครับทั้งเรื่องอาหารการกินการออกกําลังกายนะครับแล้วก็มีการฝึกวิชาชีพให้เด็กมาปลูกผักนะครับทําเกษตรอะไรพวกนี
4: ้ครับ
2: เสพยาบ้าและน้ํากระท่อมมานานกว่า2ปีแม้พยายามเลิกด้วยตัวเองแต่กลับไม่สามารถบังคับใจได้เพราะยาเสพติดอยู่ใกล้ตัวเกินไปจึงไม่สามารถเลิกได้การเข้าสู่สถานบำบัดจึงเป็นความตั้งใจเพื่อที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมให้ได้อีกครั้ง
5: ก็คิดว่ามันอยู่บ้านน่าจะเลิกไม่ได้นะครับทุกวันก็ต้องไปหามันอีกต้องมาตัดขาดก่อน
6: ที่บอกว่าอยู่บ้านเลิกไม่ได้เพราะว่าเพื่อนสภาพแวดล้อมหรือว่าเราใจไม่แข็งพอครับ
5: ครับแกไม่แข็งพอด้วยสภาพแวดล้อมด้วย
2: การร้องเพลงเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้ารับการบำบัดชื่นชอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมยามเช้าเพื่อให้ผ่อนคลายและขยับร่างกายนอกเหนือจากการออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันการบำบัดฟื้นฟูจะเริ่มตั้งแต่การให้ยาเพื่อถอนพิษยาเสพติดในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการบำบัดด้วยการปรับตารางวิถีชีวิตให้มีกิจกรรมยามเช้าร่วมกันการร้องเพลงเล่นกีฬาและสันทนาการเมื่อสุขภาพกายสุขภาพใจดีขึ้นในเดือนที่3ก็จะเริ่มบ่มเพาะการประกอบอาชีพตามความสนใจทั้งการปลูกผักทำสวนหรือแม้กระทั่งการเป็นพนักงานบริการตามร้านอาหารโดยตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในสถานบำบัดราว4เดือนทีมสหวิชาชีพจะเน้นการสร้างทักษะชีวิตให้มีภูมิคุ้มกันเพื่อปฏิเสธการเข้าถึงยาเสพติดเมื่อกลับไปใช้ชีวิตในสังคม
7: ทำกลุ่มบำบัดแล้วก็มีคำแนะนำให้คนไข้ว่าวิธีทักษะปฏิเสธเพื่อนฝูงทักษะปฏิเสธอย่างไรเช่นว่าเพื่อนชวนไปเสพยาเราก็บอกว่าออกไปซื้อของให้แม่

0: องการด่วนต้องการให้ไปซื้อกับข้าวด่วนวันนี้ผมไม่พร้อมครับแล้วบอกเพื่อนว่าผมไปบำบัดยาเสพติดมาแล้วคุณควรจะเลิกยาเสพติดนะไปไหมเดี๋ยวผมแนะนำให้ที่นี่
1: สถานการณ์แพร่ระบาดยาเสพติดในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงยังคงพุ่งสูงในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีสถานบำบัดยาเสพติดเอกชนมากถึง7แห่งเฉพาะที่บ้านชีวาใหม่ในอำเภอทุ่งสงซึ่งทีมข่าวไทย PBS ได้เข้าไปติดตามสังเกตมีผู้เข้ารับการบำบัดกว่า230คนโดยกว่าร้อยละ95ทางครอบครัวและผู้ใกล้ชิดเป็นผู้บังคับนำส่งเข้าสู่กระบวนการรักษาฟื้นฟูมีเพียงไม่ถึงร้อยละ5ที่สมัครใจเข้ารับการรักษาด้วยตัวเอง
2: หลังผ่านการบำบัดฟื้นฟูจนผู้ป่วยผู้ติดยาเสพติดมีอาการดีขึ้นแล้วการส่งต่อไปยังครอบครัวและชุมชนถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้เสพมีภาวะทางสังคมที่ดีใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้ครับ
1: อดีตข้าราชการหนุ่มอนาคตไกลมีการศึกษาดีมีรายได้สูงทั้งจากการรับราชการและการประกอบอาชีพเสริมเดือนละเกือบ 100,000 บาทแต่ก็แทบจะหมดอนาคตเพราะยาเสพติดต้องลาออกจากงานแล้วเดินเข้าสู่สถานบำบัดด้วยตัวเองเพราะต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่จึงอยากให้สังคมเปิดโอกาสให้กับผู้ที่หลงเดินทางผิด
3: เราผ่านมรสุมบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเดินหลงผิดเดินทางผิดแต่วันนี้เรากลับมาแก้ไขในสิ่งที่เราผิดเรากลับมารักษาตัวเองเรากลับมาพัฒนาซึ่งคนที่ได้รับการแก้ไขแล้วสังคมควรจะให้โอกาสครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเดินหรือว่าการมองเขาเพราะทุกคนไม่ได้เลวหมดเหมือนกันทุกคนไม่ได้มีเส้นทางที่มืดมนวันนี้เราแค่เดินผิดทางแล้วเราก็ตั้งใจที่จะแก้ไขสังคมไม่ควรตีตาผู้ที่ใช้ยาเสพติดว่าเป็นคนเลวหมด
1: พยาบาลวิชาชีพซึ่งเป็นนักบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการบำบัดรักษาโดยสถานบำบัดเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ติดยาแต่อยากให้สังคมโดยเฉพาะบุคคลในครอบครัวและผู้ใกล้ชิดรวมถึงผู้นำชุมชนและอสม.ในแต่ละหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการรับช่วงการดูแลในระยะยาวเพราะหากปล่อยให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูไปใช้ชีวิตท่ามกลางกลุ่มเสี่ยงก็มีโอกาสที่จะกลับไปใช้ยาเสพติดได้อีกครั้งสนธยาแก้วขำไทย PBS รายงาน
4: ส่วนที่โรงพยาบาลธัญรักษ์สงขลาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะจัดมือจะทำโครงการสตรีทอาร์ตเติมสุขเพื่อที่จะใช้ศิลปะสร้างแรงบันดาลใจและส่งกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดค่ะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาใช้สีระบายภาพบนฝาผนังของอาคารโรงพยาบาลธัญรักษ์สงขลาค่ะเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการแต้มสีเติมสุขสตรีทอาร์ตเพื่อเปลี่ยนพื้นที่โรงพยาบาลให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการส่งความหวังและกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ผ่านงานศิลปะที่สร้างสรรค์ค่ะ
5: ที่ออกไปจากที่นี่ก็ยังมีสังคมที่พร้อมที่จะอบกอดเข้าไว้อยู
6: ่
5: คาดหวังว่าอย่างนั้นครับ
6: มันจะมีดอกไม
5: ้ดอก
6: พ
5: ิ
6: ราบคือ
5: พิราบแสดงถึงความสละว่าแสดงถึงการได้ออกไปใช้ชีวิตที่ข้างนอก
4: กิจกรรมครั้งนี้ค่ะโรงพยาบาลธัญรักษ์สงขลาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสำคัญก็คือผู้เสพคือผู้ป่วยควรได้รับโอกาสในการบำบัดรักษาฟื้นฟูร่างกายจิตใจและคุณภาพชีวิตให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและครอบครัวได้อย่างมีศักดิ์ศรีค่ะ
7: เพราะว่าในกลไกในการดูแลของที่โรงพยาบาลไทยรักสงขลาเองเนี่ยเราก็ทำเรื่องของการใช้ตัวอาร์ตเทอราปีอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่เป็นอาร์ตเทอราปีเนี่ยเราก็จะใช้กลไกในเชิงของการบำบัดแต่อันนี้เราก็อาศัยสังคมหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาช่วยในการที่จะทำให้เขาได้รับรู้ว่ายังมีโอกาสดีๆอยู่ในชุมชนหรือว่าสังคมข้างนอกที่ให้กำลังใจเขาอยู่นี้ครับ
4: และในวันที่26มิถุนายนนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกก็จะมีการเปิดวาดภาพสตรีทอาร์ตทั้ง8ภาพบนผนังฝาอาคารของโรงพยาบาลอีกด้วยค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะไปชมพัฒนา

อาการความน่ารักสดใสของซุปตาแห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะเจ้าหมูเด้งค่ะอีกแป๊บเดียวนะคะก็อาจจะอายุ2ขวบในวันที่10กรกฎาคมนี้แล้วทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับสั้นกับอาจารย์ยิ่งศักดิ
1: ์ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งศักดิ์จัดให
0: ้ความเดือดร้อนของประชาชน
1: เดี๋ยวจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
0: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
1: ถ้าเรื่องถึงเดียนมันต้องจบ
0: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
1: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
0: พบกันที่
1: สถานีประชาชนไทย PBS
2: Human กำเนิดมนุษย์ท่องโลกกว้างสารคดีพรีเมียมจาก BBC ไขความลับจุดเริ่มต้นของการถือกำเนิดโฮโมเซเปียนส์พุธที่8กรกฎาคมนี้ตอนมนุษย์กลุ่มสุดท้าย
3: เป็นเวลาหลายแสนปีที่โฮโมเซเปียนส์วิวัฒนาการในแอฟริกา
2: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
4: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ลองคิดดูครับถ้าเกิดว่าเราเอาเนื้อหมูที่บ้านของเราเนี่ยไปแขวนไว้กลางแจ้งวันเดียว2วันยังไงก็เน่าครับกินไม่ได้ทำไมที่เชียงใหม่ที่ภาคเหนือของไทยครับทำหมูน้ำค้างกันได้รวมถึงเป็นวัฒนธรรมร่วมจากจีนยูนานด้วยแสดงว่าเขาทำกันเยอะแยะมากมายครับไม่ต้องมีตู้ dry age คือแขวนกันกลางแจ้งครับทั้งหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างอยู่ในหมู่บ้านถ้าถามชาวบ้านที่นี่ครับเขาก็จะพูดถึงปัจจัยเรื่องของอากาศที่มันเย็นสบายพูดถึงเรื่องฤดูกาลพูดถึงเรื่องเครื่องหมักถ้าถามผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การหมักดองเขาก็จะบอกว่ามันคือเงื่อนไขที่เรียกว่า Hurdle Technology เกิดขึ้นทับซ้อนกันหลายชั้นเต็มไปด้วยเสน่ห์และความสนุกในการค้นหาคำตอบเหล่านี้แต่ถ้าเกิดถามพวกเราทีมงานแดนกินดองแล้วล่ะก็คำตอบได้เตรียมเอาไว้ให้กับทุกคนแล้วครับนับจากนี้ไปนี่คือเรื่องราวของหมู่น้ำค้าง

0: ที่นี่คือเชียงใหม่ครับที่อำเภอฝางเราอยู่กันที่บ้านยางเราอยู่กันท่ามกลางอ้อมกอดของภูเขาลมหนาวตอนกลางวันเนี่ยเราดูจากพยากรณ์อากาศแล้วเนี่ยอุณหภูมิ10กว่าครับองศาเซลเซียสมองผ่านหมูที่ตากแขวนเอาไว้นอกตัวบ้านครับที่นี่คือชุมชนที่มีทั้งคนไทยใหญ่คนไทยจีนคนไทยมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกันคือไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทยแบบไหนครับคุณก็จะต้องมาหาของกินเล่นที่ตลาดบ้านยางทีมงานของเราก็มาหาข้าวกินกันที่นี่ด้วยครับนี่คุณพีทผู้กำกับรายการมีของกินอะไรน่าสนใจครับ
1: เมื่อกี้เห็นเขาบอกว่าเขาเรียกว่าถั่วภูอุ่นข้างในจะเป็นเหมือนจะเป็นเส้นเนาะเขาก็จะราดด้วยเหมือนเป็นถั่วเหลืองต้มให้เหนียวๆแล้วก็จะปรุงรสด้วยถั่วกระเทียมเจียวผักชีแล้วก็พริกรสชาติส่วนใหญ่มาจากเครื่องปรุงที่เขาโรยข้างหน้านี่แหละเหมือนกินโจ๊กนะกินโจ๊กที่ใส่เส้นอ่ะมีกลิ่นกระเทียมเจียวมีกลิ่นผักชีมีกลิ่นน้ำมันพริกคิดว่าน่าจะใช่เป็นถั่วเหลืองอันเดียวที่ใช้ทำข้าวแรมฟืนเนี่ยครับต้มจนแบบมันเหนียวเงี้ยอากาศหนาวๆครับกินอันนี้อุ่นๆจะช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นได้ดี
0: ข้าวแรมฟืนข้าวแรมฟืนจะมีสีขาวกับสีเหลืองนะครับถ้าเกิดสีขาวเนี่ยทำจากข้าวเจ้าสีเหลืองทำจากถั่วเหลืองครับมีผักดองนะครับผักดองนี่แลคโตเฟอร์เมนต์ดองด้วยแบคทีเรียแลคติกด้วยความเปรี้ยวแน่นอน
2: กิมจิยูนานเพราะใช้ข้าวดองแล้วก็รากสูดองผักไอ้ผักกาดดองมีแบบหวานกับเปรี้ยวมีสองแบบ
0: เป็นวัฒนธรรมร่วมในเขตอุษาคเนย์เอเชียที่น่าสนใจครับจนกระทั่งเราเจอกับสิ่งนี้หมูน้ำค้างนี่จุดเริ่มต้นวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ความสนใจในหมูน้ำค้างนี่ครับพาให้เรามาพบกับเจ๋เหมยผู้เชี่ยวชาญด้านหมูน้ำค้างโดยเฉพาะครับ
3: คำว่าตักน้ำค้างน้ำค้างนี่หมายถึง
4: คือมันจะถนอมอาหารอ่ะก็คือเฉพาะหน้าหนาวถ้าปกติเราทำมันจะไม่อร่อยกับเท่าหน้าหนาวนะคะ
3: ครับ
4: ค่ะถ้าสมมติมันต่างอย่างเงี้ยโดนแดดโดนน้ำค้างจะอร่อยกว่าค่ะจะอยู่ได้นานด้วย
0: ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่วิธีการทำหมูน้ำค้างหรือเข้าใจว่าหมูน้ำค้างมันเกิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างไรบ้างทำให้มันอร่อยขึ้นอยู่ได้นานขึ้นโดยที่ไม่เน่าเสียเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าหมูน้ำค้างเนี่ยภาพรวมแล้วมันคือวัฒนธรรมการหมักดองอาหารตั้งแต่อดีตที่เกิดขึ้นและเห็นเด่นชัดมาจนถึงปัจจุบันก็คือมันคืออาหารจีนยูนนานครับจีนยูนนานก็คือจีนตอนใต้ซึ่งคำว่าจีนตอนใต้นั้นพอฟังชื่อคำว่าจีนครับมันดูไกลจากไทยใช่ไหมแต่จีนตอนใต้อะผ่านพม่ากับลาวลงมาถึงภาคเหนือของไทยเนี่ยใช้ระยะทางจริงๆแบบมุดลากเป็นเส้นตรงนะครับไม่ถึง200กิโลเมตรนะครับเราอยู่ใกล้กันมากนะครับแล้วพรมแดนที่เกิดขึ้นอะของการเมืองการปกครองสมัยใหม่อะมันทำให้คนบริเวณเนี้ยที่เมื่อก่อนไม่ได้มีพรมแดนในแนวคิดของรัฐปัจจุบันเนี่ยอยู่แยกจากกันเพราะฉะนั้นมันเรื่องปกติมากเลยที่วัฒนธรรมการกินหรือว่าการหมักดองของคนในพื้นที่อุษาคเนย์จนถึงจีนตอนใต้เนี่ยจะมีความผสมควบรวมกันหมูน้ำค้างคือหนึ่งในนั้นอีกอย่างนึงคนจีนที่นี่ครับคนจีนที่นี่ที่ตอนนี้มีบัตรประชาชนเป็นคนไทยแหละเขาอยู่กันมานานแล้วอพยพกันมานานแล้วนะครับพ่อแม่ของเจ๋เหมยปู่ย่าตายายเป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็จะหอบเอาวัฒนธรรมการกินแบบนี้มาด้วยถ้าเล่าหมูน้ำค้างเร็วๆก็คือหมูที่เอาไปหมักกับเหล้าจีนแล้วแขวนในอากาศหนาวจนหมูมันแห้งลงแล้วพอกินรสชาติก็จะเข้มข้นขึ้นหอมขึ้นแล้วก็จะทำให้มันมีลักษณะไม่ได้เหมือนกับหมูสดหรือว่าเบคอนด้วยซ้ำไปมีความเป็นเอกลักษณ์เดี๋ยวมีตอน

0: กินนะฮะเป็นปรุงเป็นเมนูอาหารแล้วจะวิเคราะห์รสชาติให้ฟังแต่ตอนนี้ให้เจ๊เหมยพาไปดูวิธีทำก่อนครับ
1: คือหมูสามชั้นซื้อมาจากตลาดสดๆนะคะ
2: ครับ
1: คือเราจะมาตากแล้วเราจะมาทำหมูน้ำค้าง
2: หมูน้ำค้าง
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
1: หมูน้ำค้างก็เราใส่เกลือเคล็ดเหล้า2อย่างแล้วก็จะต้มนวด
2: ครับ
1: เดี๋ยวให้น้องๆเขานวดนะคะใส่เกลือ
2: เกลือก่อนช้าๆนะครับ
1: ถูกไ
2: หมใส่เกลือ
1: okay.
2: หมู5โลเกลือขีดหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
1: แล้วคราวนี้เราก็ใส่เหล้านะคะ
2: ครับ
1: นิดนึงเหล้าในปริมาณแล้วแต่เราชอบเยอะก็ใส่เยอะ
2: เพราะเหล้าเนี่ยคือเรื่องของกลิ่นถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
1: แล้วก็คราวนี้ถ้าเรานวดเสร็จอ่ะเราก็จะหมักไว้มาไว้สัก3คืน4คืน4คืนประมาณ4คืนถึงจะเอามาตาก
2: อ๋อ
1: ใช่ค่ะ
2: ไม่ได้ตากเลย
1: ใช่ค่ะไม่ค่ะ
2: หมักเกลือกับเหล้า3 4คืนก่อนแล้ว
1: นวดดีๆนวดถึงจะ
2: แล้วระหว่างหมักมันจะมีน้ำออกมาถูกไหม
1: มีค่ะ
2: ครับเพราะเกลือมันจะ
1: ใช่
2: ดูดน้ำเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ค่ะ
2: อ
1: ๋
2: อแล้วนวดด้วยก็คือ
1: ใช่ค่ะ
2: ให้เข้า
1: ต้องให้เกลือให้เหล้าเข้าถึงเนื้อถึงตัวเขาขั้นตอนนี้หมักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปใส่แช่แข็งละแช่เย็น
2: แช่เย็น4วัน
1: 4วัน4คืน
2: 4คืน
1: ยิ้วไปเลย
2: ไปเลยครับ
1: บ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย
1: ใส่ตู้แช่เลยปิดเรียบร้อย
0: เหตุผลที่หน้าหนาวครับทำหมูน้ำค้างออกมาได้ดีเลยข้อที่1ก็คือลดอัตราการเติบโตของแบคทีเรียได้ครับเพราะแบคทีเรียเลวเนี่ยมันไม่ได้จะสามารถทนอากาศหนาวได้ขนาดนั้นคือทนได้นิดหน่อยครับต่อมาแมลงวันที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคในช่วงหน้าหนาวเนี่ยของภาคเหนือแทบจะไม่มีนะครับเซฟแล้วอีกหนึ่งถ้าว่ากันตามปฏิกิริยาทางเคมีก็คือเวลาที่แอลกอฮอล์ที่มันอยู่ในเหล้าครับเจอกับกรดที่มันอยู่ในโปรตีนของเนื้อสัตว์เนี่ยแล้วมันผ่านเวลาไปเวลามันรวมตัวกันมันจะเกิดเป็นกลิ่นใหม่ขึ้นมากลิ่นนี้เราเรียกมันว่าเอสเทอร์มันจะมีความหอมนะครับที่แตกต่างจากกระบวนการหมักที่ไม่ได้มีแอลกอฮอล์ซึ่งการอ้างอิงความหอมเหล่านี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้กินครับบางคนบอกว่าหอมแบบฟลอรัลเลยเหมือนกลิ่นดอกไม้บางคนบอกหอมแบบละมุนออกหวานคือกลิ่นหวานแต่รสเปรี้ยวอันเกิดจากการมีแอลกอฮอล์ไปร่วมด้วยช่วยกันนั่นเองครับคำว่าหมู5โลเกลือ1ขีดหรือว่าเกลือ100กรัมถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ทำอาหารอยู่แล้วชอบทำหมักดองอยู่แล้วสูตรของเจ๊เหมยมันจะไปตรงกับเปอร์เซ็นต์เกลือที่แนะนำในการหมักดองหลากหลายอย่างเลยเราเอา 5,000 กรัมหรือหมู5โลเนี่ยหาร100กรัมคูณ100มันจะเท่ากับปริมาณเกลือ 2% ต่อน้ำหนักวัตถุดิบพอดีครับทั้งในตำราอาหารฝรั่งหรือว่าการทำผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เกลืออย่างอื่น 2% เนี่ยเป็นปริมาณของเกลือมากพอที่จะทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่า hurdle technology หรือว่าสิ่งกีดขวางไม่ให้แบคทีเรียเลวเติบโตได้เป็นอย่างดีแล้วครับและสังเกตว่าการที่เขาเอาเกลือมาโรยให้ทั่วตัวหมูตอนแรกแล้วก็มีการนวดการอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะสามารถกดให้เกลือมันซึมเข้าไปถึงเนื้อในเป็นส่วนเดียวไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับมันเป็นเพียงแค่ภายนอกนะสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่ามันจะแบบโอ้โหเป็นหนึ่งเดียวกับเนื้อแต่มันจะเคลือบให้ทั่วนี่คือสิ่งที่เราต้องการให้เกลือทำหน้าที่ดึงน้ำออกจากผิวของหมูและการที่น้ำมันออกมาเยอะครับแน่นอนแล้วหมูมันต้องแห้งลงใช่ไหมครับแต่มันก็จะเป็นการไปลด water activity ไอตัวปัจจัยที่ทำให้แบคทีเรียไม่ดีเติบโตนั่นเองครับเป็นด่านแรกก่อนนะนี่แค่ hurdle ด่านแรกนะครับและนี่คือความเรียบง่ายของหมูน้ำค้างครับพอออกจากตู้แช่เย็นของเจ๊เหมยแล้วก็เอาไปแขวนต่ออีก10วันถ้าเกิดว่าตอนกลางวันอากาศร้อนแดดแรงขึ้นมาแค่เอาหลบเข้าร่มครับแล้วตอนกลางคืนก็ต้องเอามาแขวนเอาไว้แบบนี้มันก็จะค่อยๆแห้งลงเรื่อยๆพอไม่มีน้ำมาเจือรสชาติก็จะเข้มข้นขึ้นอีกกลิ่นก็จะถูกพัฒนาขึ้นทุกวันครับที่สำคัญพอมันกลายเป็นหมูน้ำค้างแล้วเนี่ยมันเก็บได้นานขึ้นส่วนเรื่องของการทำเมนูต่างๆคดเอาไว้ในใจมีอีกหนึ่งเวอร์ชั่นของหมูน้ำค้างที่อยากจะเล่าให้ฟังกันครับก็คือเวอร์ชั่นที่เขาเรียกว่าไส้น้ำค้างหรือว่าไส้พันปีแล้วแต่จะเรียกตัวนี้ก็เป็นทีเด็ดเหมือนกันรูปลักษณ์เหมือนไส้กรอกไหมแต่ว่าไส้กรอกอ่ะเวลาเรากินมันจะเป็นหมูบดหมูสับบางทีมีแป้งบางทีเป็นหมูที่ละเอียดแต่ในเวอร์ชันนี้ครับเป็นหมูที่เป็นหมูชิ้นคือใช้หมู3ชั้นเหมือนกันเลยแต่ว่าหั่นแล้วครับความสนุกและก็แตกต่างจาก

0: ากหมูน้ำค้างเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ก็คือเครื่องปรุงส่วนผสมมากมายถาโถมกันเข้ามาวัตถุดิบมีดังนี้ครับมีไส้หมูใช่ไหมมีเนื้อหมูสับหยาบอะสับแบบไม่ละเอียดเครื่องปรุงก็จะมีพริกไทยเหล้าจีนเกลือฮวาเจียวผงชูรสอันนี้คือเฉาโกบางคนเรียกชักโกมันคือกระวานดำแห้งครับมีพริกป่นแล้วก็ลูกผักชีขอย้อนกลับไปพูดเรื่องฮวาเจียวซะหน่อยฮวาเจียวชวงเจียแล้วก็มะแขวนครับหน้าตาคล้ายกันหมดเลยมันต่างกันยังไงเคยสงสัยหรือเปล่าไม่เคยเลยครับงั้นข้ามเลยแต่ผมทำใจไม่ได้ครับข้ามไม่ลงผมจะเล่าเอา2ตัวนี้ก่อนครับฮวาเจียวกับชวงเจียเนี่ยเทียบกันทั้งคู่คือพริกเสฉวนครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซีชวนเปปเปอร์ฮวาเจียวเนี่ยภาษาจีนเขียนแบบนี้ครับส่วนชวงเจียภาษาจีนเขียนแบบนี้ครับสังเกตว่ามันจะมีคำว่าเจียวเหมือนกันคำนี้แปลตรงๆก็คือเปปเปอร์ครับหรือว่าพริกฮวาเจียวเนี่ยก็คือมันแปลว่าดอกไม้ครับฮวาคือพริกเนี่ยมีลักษณะเป็นช่อเป็นดอกตรงตัวส่วนชวงเจียมาจากชวงของเสฉวนนะครับมันคือเมืองซื่อชวนหรือเสฉวนนั่นเองครับเพิ่มเติมก็คือจีนกลางจะอ่านว่าชวนเจียวแต่คนไทยอ่ะคนแต้จิ๋วเราอ่านว่าชวงเจียมันคือสำเนียงนั่นเองครับแล้วบางทีเราเห็นบางทีมันสีเขียวแล้วก็บางทีก็เป็นสีแดงมันต่างกันยังไงจริงๆแล้วแม้นว่ามันจะเป็นพริกเสฉวนเหมือนกันแต่มันก็แบ่งสายพันธุ์ไปอีกครับมันมีตัวที่สุกแล้วเปลี่ยนจากสีเขียวไปเป็นสีแดงมันคือแซนท็อกไซลัมบันจีนัมจะมีกลิ่นหอมเป็นโทนแบบโทนไม้โทนเครื่องเทศเอาไว้ทำเมนูที่เกี่ยวกับต้มหรือตุ๋นหรือตุ๋นยาจีนอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีพันธุ์ที่สุกแล้วยังเป็นสีเขียวอยู่คือแซนท็อกไซลัมอามาทัมครับมันจะมีความเป็นจุดเด่นคือจะหอมไปทางสดชื่นครับแล้วก็มีความชาชัดเจนอันเดียวกับที่ใส่ในหม่าล่าไงแล้วมะแขวนบ้านเราล่ะครับมะแขวนบ้านเราก็เป็นแซนท็อกไซรัมเหมือนกันครับก็คือแซนท็อกไซรัมไมโรแคนทัมคือมันจะมีหอมไปทางแบบกลิ่นของซิตรัสกลิ่นส้มกลิ่นเลมอนมากกว่ามีความชาไม่เท่ากับพริกเสฉวนที่เป็นสีเขียวครับบางที่เราเรียกมะแขวนว่าพริกพานบางที่เราก็เรียกว่าลูกกำจัดนั่นเองครับวิธีทำไส้น้ำค้างครับมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าก็คือเตรียมหมูสับไม่ใช่หมูสับอีกแล้วหมูชิ้นที่สับหยาบเอาไว้ในกระมังแล้วก็เครื่องผสมส่วนผสมทุกอย่างที่กล่าวมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวคนให้เข้ากันแล้วก็ราดลงไปเพื่อคลุกเคล้าเลย
1: โอเคขั้นตอนการทำ
0: มันก็จะมีทั้งความหอมที่เกิดขึ้นจากเครื่องเทศหอมจากเหล้าจีนแอลกอฮอล์มันมีทั้งรสชาติของความเผ็ดอยู่ข้างในก็แน่นอนครับมันคือพริก
1: จะยัดไส้แล้ว
0: ยัดไส้แล้วนี่แหละคือไส้ที่เสร็จแล้ว
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: พอคลุกเสร็จแล้วก็จะเอาไปกรอกเป็นไส้โดยใช้ไส้หมูนี่เจ๊เหมยก็จะคลี่ไส้หมูออกมาแล้วก็พี่น้องทีมงานก็จะเอาหมูยัดใส่เข้าไปในเครื่องที่จะมีการหมุนมือนะครับแล้วก็จะดันให้ไส้เนี่ยมันออกมาอีกทางนึงไปอยู่ในไส้ของหมูถึงแม้จะมีความคล้ายกับไส้กรอกอีสานคล้ายหม่ำคล้ายกับไส้อั่วเพราะว่ามันมีไส้เหมือนกันเหมือนไส้กรอกแต่ความเป็นหมูชิ้นเนี่ยทำให้รสสัมผัสข้างในน่ะมันแตกต่างและสังเกตเมื่อกี้เขาเอาไม้จิ้มฟันมาจิ้มเพื่อที่จะระบายอากาศเพียงเล็กน้อยครับมันจะไม่ได้ถึงกับไม่มีอากาศนะมีอากาศเข้าไปอยู่แล้ว
1: อันนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยเส้นยังยาวมาก
0: และความแจ๋วเจ๋งเก่งจริงของคนที่คิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้ก็คือถ้าเกิดว่าถามถึงคนที่มีความชื่นชอบในเรื่องการหมักดองเป็นพิเศษเขาจะบอกว่านี่เป็นวัตถุดิบหมักดองที่มี Hurdle Technology เยอะมากๆคำว่า Hurdle Technology เนี่ย Hurdle มาจากไม้ขวางเวลาที่เราเห็นกีฬาวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางใช่ไหมเกลืออันนึงเนี่ยก็เหมือนกับ Hurdle 1อันน่ะแต่ Hurdle ที่เกิดขึ้นนี้มีอย่างน้อยๆ5ชั้นครับมีเกลือเครื่องเทศเหล้าจีนอุณหภูมิต่ำและก็ Lactic Acid Bacteria ประสานงานกันเหมือนม้าขวางสูงทะยานจนแบคทีเรียเลวต้องตกใจครับเกลือแน่นอนว่าทำหน้าที่ดูดน้ำออกจากแบคทีเรียเลวใช่ไหมออสโมซิสออกมาทำให้น้ำน้อยลงแบคทีเรียเลวตายเครื่องเทศแต่ละอย่างพริกไทยเนี่ยมีแพปเปอรินคือสารช่วยยับยั้งแบคทีเรียฮวาเจียวก็มีชะโกเนี่ยสารยับยั้งแบคทีเรียแน่นอนลูกผักชี น้ำมันหอมระเหยก็มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ก็ช่วยพริกป่นก็ช่วยครับ

0: แล้วอย่างหนึ่งอากาศหนาวเนี่ยมันทำให้ตัวแบคทีเรียดีอ่ะที่มันสร้างกรดแลคติกให้เกิดรสชาติเปรี้ยวในอาหารเนี่ยก็ไม่ได้ทำงานเยอะมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นการกินหมูน้ำค้างเหล่านี้มันจะเกิดความเปรี้ยวแบบเปรี้ยวละมุนกลิ่นฉุนมันจะไม่เยอะเพราะกลิ่นเครื่องเทศมันกรบถือว่าเฮอร์เดิลเทคโนโลยีเยอะจนน่าตื่นเต้นครับผมเป็นแบคทีเรียเลยผมหน้าซีด
1: ก็คือตอนกลางคืนก็จะมีน้ำค้าง
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แสดงว่าเราแขวนไว้ทั้งวันทั้งคืน
2: ทั้งวันทั้งคืนค่ะถ้าไม่มีฝนนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: กี่วันเราถึงจะเก็บ
2: อันนี้ประมาณ8วันอ่ะจะเผ็ดหน่อยนึงแล้วก็จะหอมอ่ะ
1: ที่จีนยูนานก็มีวิธีการทำแบบเดียวกันไหมฮะ
2: เหมือนกันเหมือนกันหมดเลย
1: อันนี้สูตรคุณหมิงเลยไหม
2: ใช่ค่ะสูตรคุณหมิงละค่ะ
1: แล้วอย่างไอ้ที่เป็นหนังนี่เนี่ยที่
2: อันนี้เป็นเราจะทำแบบว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยทำซุกี้นี่ต้องใส่ตัวนี
1: ้ครับ
2: คือเราหนังหมูเนี่ยเราตากแดดก่อนแล้วไปทอดทอดแล้วก็ไปแช่น้ำอีกทีนึงแล้วมาหั่นแล้วมาทำอาหาร
1: อ๋อใส่ในซุกี้
2: ใช่ใส่ซุกี
0: ้ความสนุกสนานความอร่อยในการเอามากินครับของหมูน้ำค้างเนี่ยต้องบอกว่าแม้ว่ามันจะเป็นโปรตีนที่เป็นเนื้อหมูแบบนี้แต่มันก็ไม่เหมือนกับหนังหรือว่าหนังหมูของภาคใต้ไม่เหมือนกับแหนมไม่เหมือนกับเนื้อเค็มเนื้อทอดที่เราเคยกินเพราะว่ามันจะมีเสน่ห์ในเรื่องของความเปรี้ยวแบบกำลังดีเป็นความเปรี้ยวในแบบที่มันนุ่มละมุนครับแล้วก็มีความหอมเป็นเอกลักษณ์จากเครื่องเทศอย่างที่บอกมาวันนี้ในครัวของเจ๊เหมยก็ทำให้เรากินกันหลากหลายเมนูครับไม่ว่าจะเป็นเมนูแรกก็คือผัดคะน้าหมูพันปีมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับทำเหมือนกับผัดคะน้าหมูกรอบทำเหมือนกับผัดคะน้าปลาเค็มทุกผัดคะน้าเครื่องปรุงซีอิ๊วซอสหอยนางรมใดๆก็ได้ครับจะใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่ผงชูรสอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะทำยังไงครับไอความเป็นหมูน้ำค้างเนี่ยมันก็จะโดดเด่นเฉิดฉายขึ้นมาโดยอัตโนมัติจากความเปรี้ยวหอมละมุนอย่างที่บอกไปของมันเพราะฉะนั้นมิติในเมนูเดิมๆที่เป็นหมูผัดคะน้ามันก็จะซับซ้อนมากขึ้นจากความเปรี้ยวและกลิ่นที่มีตัวอย่างเทียบอิงหรือเทียบเคียงได้น้อยครับหอมในแบบของมันนี่คือเมนูที่1ที่เหมาะกับการกินกับข้าวสวยมากๆผัดคะน้าหมูพันปีถึงแม้จะทำในเวลาแบบไม่ถึง5นาทีก็ตามไม่ต้องทำ1,000 ปีนะครับ

0: นอกจากหมูแล้วจริงๆมันมีการนำเนื้อวัวมาทำเป็นเนื้อน้ำค้างด้วยเหมือนกันวิธีการทำก็เหมือนกันเลยครับนี่คือเนื้อน้ำค้างครับวันนี้เขาจะทำเมนูเนื้อน้ำค้างทอดรสชาติมันจะคล้ายกับเนื้อแดดเดียวครับมีความเค็มมีความตากแห้งมีกลิ่นหมักก็จริงแต่ก็จะมีความเปรี้ยวในแบบของการหมักด้วยแลคติกแอซิดแบคทีเรียหรือแบคทีเรียสร้างรสเปรี้ยวนี่แหละนำไปทอดเฉยๆกับพริกสดอันนี้เหมาะกับการกินกับเครื่องดื่มที่หลากหลายครับแต่ก็ต้องขอเน้นย้ำนิดนึงนะครับว่าแม้ว่าผมจะพูดคำว่าเปรี้ยวหลายครั้งแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราทำกินกันในวันนี้มันมีความเปรี้ยวที่น้อยแบบน้อยมากแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไส้อั่วพันปีเนี่ยใส่ในอะไรบ้าง
2: ก็คือทอดอย่างเดียวหรือว่าต้มทานเท่านั้นค่ะหรือว่าใส่ออเดอร์เท่านั้นแหละ
0: ไม่ได้ทำอะไรซับซ้อนครับในครัวเจ๊เหมยนำไปทอดมีความหอมเครื่องเทศความหอมจากมันหมูคือมันที่มันถูกดึงน้ำออกไปแล้วอ่ะมาเจอกับความร้อนจากน้ำมันทอดอีกทีอ่ะมันส่งกลิ่นหอมที่สมองเรามันสร้างความพึงใจโดยอัตโนมัติเข้าไปครับจะกินเล่นกินกับข้าวก็ได้เลยตัวนี้ซึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่มีหมูน้ำค้างเป็นวัตถุดิบเหมือนกันแม้นจะไม่ได้เป็นวัตถุดิบหลักแต่มันก็นำเสนอความเป็นจีนยูนานได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจานนี้เรียกว่าจานหรือเปล่าเรียกว่าหม้อนี้ดีกว่านี่คือสุกี้ยูนานครับเป็นการรองวัตถุดิบเป็นชั้นๆขึ้นไปในหม้อไฟขนาดใหญ่แล้วตรงกลางหม้อไฟเนี่ยมีรูปกติแล้วถ้าเกิดเราไปกินร้านอาหารทะเลหรือร้านอาหารไทยแล้วก็จะนึกถึงหม้อไฟที่มีการใส่แอลกอฮอล์จุดอยู่ด้านล่างใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ใช่แอลกอฮอล์ครับมันคือถ่านจริงๆถ่านไม้ครับใส่ลงไปเป็นตัวให้ความร้อนเพื่ออุ่นอยู่ตรงกลางเราจะใส่วัตถุดิบดังนี้ครับเริ่มจากชนิดหนึ่งครับใส่ผักกาดเขียวก่อนผักกาดเขียวนี้หรือที่เรียกว่าผักเจ้าหม่อมใส่รองด้านล่างลงไปแล้วก็ต่อด้วยไก่ดำครับไก่ดำเนี่ยดำตั้งแต่หนังยันกระดูกยันเนื้อเลยนะครับชั้นที่3เราจะใส่เป็นหน่อไม้จีนแห้งครับชั้นที่4ใส่เผือกคาร์โบไฮเดรตเริ่มมาแล้วชั้นที่5ครับอันนี้เป็นหมูชุบแป้งหมูชุบแป้งทอดอ่ะแล้วก็ต่อด้วยฟองเต้าหู้ครับนี่ความเป็นจีนนะมีเต้าหู้ใส่หมูสับเข้าไปและก็ไฮไลท์ครับหมูน้ำค้างจบที่ชั้นที่9ไข่ม้วน9ชั้นนี่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีอายุหน่อยต้องตีเป็นความมงคลนะเลข9นะครับแล้วก็ราดน้ำซุปของเขาไปรอต้มรอให้เดือดตอนที่เขาจะเอาไปให้เรากินเนี่ยก็จะใส่ถ่านอย่างที่บอกลงไปด้วยรสชาติทั้งหมดครับออกไปทางโทนเค็มกลมกล่อมครับหอมเครื่องเทศแทบไม่ได้ปรุงนะมันเป็นรสชาติจากวัตถุดิบล้วนๆครับแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่กินโดนในส่วนของหมูน้ำค้างก็จะมีความเปรี้ยวอ่อนๆเปรี้ยวน้อยๆหอมๆตีขึ้นมานี่คือสุกี้ยูนนานที่บ้านเจ๊เหมยก่อนเราจะกลับบ้านครับคืนหนึ่งครับเราเดินทางลงมาจากอำเภอฝางลงมานอนที่ตัวเมืองเชียงใหม่ครับแล้วก็เช้าวันถัดมาได้มีโอกาสแวะกินข้าวที่ตลาดแห่งนี้ด้วยความไม่บังเอิญครับเพราะว่าเราเนี่ยหาข้อมูลมาก่อนแล้วว่ากลางเมืองเชียงใหม่มีตลาดเช้าที่เรียกกันว่ากาดห้อซึ่งเป็นกาดห้อหรือว่าตลาดของชุมชนชาวจีนในเวอร์ชั่นที่ขยับมานิดนึงครับย้ายโลเคชั่นจากหลายปีก่อนแต่ว่ายังอยู่ในบริเวณมัสยิดบ้านห้ออยู่ที่เชียงใหม่อีกหนึ่งเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้คือจะมีโซนพร้อมรับประทานอาหารเช้าครับที่มีทั้งอาหารไทยมีอาหารจีนอาหารไทยใหญ่อาหารของพี่น้องเมียนมาอันหลากหลายให้เลือกกินครับ
3: อร่อย
0: พอเดินทะลุมาอีกโซนหนึ่งใครก็ตามที่คุณจะเป็นคนทั่วไปแบบพวกผมคุณจะเป็นเชฟคุณจะชื่นชอบในการทำอาหารคุณชื่นชอบเรื่องของหมักดองบริเวณนี้ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยวัตถุดิบหมักดองที่ต้องทำให้คุณรู้สึกสนใจแน่นอนครับอันนี้ก็เลยเต้าหู้ขนงี้นี่เป็นราบนเต้าหู้สีขาวสวยที่กินได้ครับมีถั่วเน่านี่ถั่วเน่านี่คือวัตถุดิบหลักในการสร้างความอูมามิของแดนเหนือเลยนี่ของดีไม่ควรพลาดครับอย่างหมูน้ำค้างที่เราไปถ่ายทำกันมาโอ้โหวางกันหลากหลายร้านครับน่าจะได้รับความนิยมอยู่พอตัวสำหรับคนที่กินหรือรู้จักมันกันแล้วเนี่ยตรงนี้แหล่งเลยมีวางขายหลากหลายแบบทั้งแขวนทั้งวางเรียงทั้งแพ็คซีลเป็นอย่างดีนี่อันแพ็คซีลนี้ขึ้นเครื่องได้สบายผมจัดไป3แท่งอ่ะคนเดียวแล้วก็คนพบว่าสูตรในการหมักของแต่ละร้านเนี่ยใช้เครื่องสมุนไพรที่แตกต่างกันออกไปครับดูมีแพะขายทั้งตัวเลยครับอยากกินข้าวหมกแพะเลยมีผักดองเรียกได้ว่า นานาผักเท่าที่คุณจะนึกได้ผักเหล่านี้ภาษาจีนก็คือส่วนไช่ส่วนแปลว่าเปรี้ยวครับไช่ก็คือผักหรือว่าแปลว่าอาหารก็ได้ตรงตัวไหมผักดองเปรี้ยวไงเออมีผักกาดเขียวปลีมีรากชูมีหัวไชเท้าผักชีช้างกระหล่ำดองมากมายครับแต่ใจผมอ่ะมันเป็นหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนี้ครับถั่วเน่าทำไมเรายังไม่ทำตอนถั่วเน่าสักทีฮะเอาล่ะทดเว้นในใจเดี๋ยวเจอกันฝากติดตามเลยท้ายที่สุดนี้ครับวันนี้ขอบคุณเจ๊เหมยแห่งบ้านยางครับเปิดบ้านต้อนรับเราถ่ายทอดวัฒนธรรมการกินอาหารหมักดองให้เราแบบเต็มใจไม่มีกั๊กไม่มีเคอะเขินระหว่างว่าหมูน้ำค้างจะสร้างความสนุกสนใจให้กับคนดูครับได้เปิดใจให้กับของหมักดองของดีของแดนดินถิ่นประเทศไทยนี้ให้มากขึ้นครับแล้วพบกันใหม่กับแดนกินดองวันนี้สวัสดีครับ

0: ชัยโป้มาจากไหนทำไมมันถึงช่างน่ากินซะขนาดนี้ครับชัยโป้มาจากชัยเท้าครับแล้วชัยเท้าเนี่ยมันทำให้กลายจากสีขาวไปเป็นสีน้ำตาลได้ยังไงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อยู่ตรงไหนความน่ากินของชัยโป้ในทุกๆรูปแบบที่น่าสนใจถูกจัดเรียงเอาไว้ให้เข้าใจง่ายในแดนกินดองแล้วครับ
1: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
2: Running Day สัปดาห์นี้เตรียมใส่รองเท้าออกไปแลนด์โลดเช็คอินรับลมริมโขงและค้นหาเสน่ห์ของนครพนมที่หลายคนหลงรักกับทีมนักวิ่งเจ้าถิ่นจากแคมป์วัดกลางแลนด์มาร์คคู่เมืองบรรยากาศสุดชิล
3: ปกติแต่งแบบนี้ไหม
4: ไม
3: ่
4: คร
3: ับ คิดว่านี่คือคอสตูมประจำพี่ต่อเนี่ย
4: คร
3: ับ หลังจากนี้น่าจะต้องเป็นคาแรคเตอร์นี้แล้วค่ะโอเคมากน่ารักมาก
2: ร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day

0: าวิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันในวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
1: ที่จีนขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งของถูกอยู่แล้วใช่ไหมคะของใช้ในชีวิตประจำวันของจิปาถะแบบในร้านทุกอย่าง20หรือว่าที่เขาติดตะกร้ากันเนี่ยก็ต้องนึกถึงเมืองอีอู
2: ตอนนี้ปันอยู่ที่อีอู International Trade Market ที่เป็นตลาดค้าส่งหัวใจสำคัญของเมืองอีอู
3: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม่
2: อย่างบางร้านนะคะไม่มีพนักงานที่เป็นคนอยู่แต่จะมีพนักงานที่เป็นพี่สาว AI อย่างร้านนี้ทุกคนอยากรู้ไหมคะว่ากระบวนการผลิตและต้นน้ำเป็นยังไงเดี๋ยวปันพาไปดูกันค่ะ
3: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Closed Caption คำบรรยายแทนเสียง
4: 11กรกฎาคมนี้พบการกลับมาของละครระดับรางวัลคุณภาพจากเจ้าพระยาสู่อิราวดีสัมผัสความรักความผูกพันและสายใยของผู้คนที่ถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยสายน้ำจากแผ่นดินสยามสู่ดินแดนแห่งอารยธรรมอันงดงาม
5: ที่ไหนอะ
4: ร่วมเดินทางข้ามพรมแดนแห่งกาลเวลาจากเจ้าพระยาสู่อิราวดีทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 น.เริ่ม11กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipa.me เตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBSเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง
6: ถ้าคุณคือสายเนื้อผมว่าจานเนี้ยน่าจะโดนใจสุดๆครับ
7: วากิวสติปลอยครับ
8: มาเป็นความสุขระดับไหนดีคะ
7: มีเดียมแรร์ครับ
8: ได้ค่ะ

0: ้ยมาแล้วน่ากินมากนี่ฮะลองดูครับความชมพูแล้วมีไขมันแทรกแบบนี้นี่คือละลายบนลิ้นได้เลยครับเนี่ยคุณผู้ชมเป็นสายเนื้อเหมือนกันไหมครับไม่ไหวแล้ว
1: ถ้าชอบ10ให้8อ่ะ
2: ส่วนใหญ่เมนูเนื้อที่ชอบกินนะเป็นเมนู
1: เป็นเนื้อติดมันอ่ะกินแล้วมันมีความหนึบๆอ่ะมันกลมกล่อม
3: จะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวเนื้อพวกข้าวซอยเนื้ออะไรครับมันมีรสชาติเฉพาะตัวของมันที่แบบอร่อย
4: ปกติจะทานแต่เนื้อตุ๋นครับมันมีความนุ่มๆแล้วก็เวลาเรากินแบบไม่ต้องใช้แรงเคี้ยวมากเหมือนเนื้ออย่างอื่นนะคะ
0: คุณผู้ชมรู้กันไหมครับว่าทุกวันนี้มีประชากรน้องวัวอยู่ทั่วโลกเนี่ยมากกว่า1,000 ล้านตัวสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตและบริโภคเนื้อวัวรายใหญ่ของโลกส่วนในบ้านเราฮะตลาดเนื้อวัวยังมีขนาดเล็กมีจำนวนวัวมารวมกันทั้งหมดแค่10 ล้านตัวเท่านั้นและเลี้ยงโดยเกษตรกรรายย่อยปล่อยให้กินหญ้าตามทุ่งเป็นส่วนใหญ่มีแค่บางส่วนที่เลี้ยงในระบบฟาร์มที่เป็นวัวขุนด้วยอาหารอย่างดีซึ่งทิศทางการบริโภคเนื้อสัตว์ของประชากรโลกเนี่ยก็ยังมีการขยายตัวขึ้นทุกปีและคาดการณ์ว่าใน9 ปีข้างหน้าจะมีปริมาณการกินเนื้อวัวมากถึง

0: ั้งนุ่มเด้งสู้ฟันหอมกลิ่นไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้อเข้มข้นกลมกล่อมฮะนั่นเสียงอะไรอ่ะกลิ่นนี้มันช่างขมคอซะเหลือเกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยทั้งเรือทั้งตดออกสื่อไม่อายฟ้าดินเลยเหรอขมคอโอ้โหกลิ่นยังไม่ทันจางเลยนั่นมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วทุก EP โลกร้อนโอ้มาอีกแล้วพายุหอมกระหน่ำมาเลยโอ้โหเปียกเอ้าน้ำท่วมมาอีกแล้วโอ้ยภัยพิบัติมานุ่มมาตุ้มแบบ full option แบบนี้อย่าบอกนะฮะว่าเป็นเพราะน้องวัวเรินและตดมันเป็นไปได้อย่างไงสเต็กเนื้อสุดอร่อยของหลายๆคนเนี่ยมันทำให้โลกร้อนรุ่มปั่นป่วนได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
1: บางคนขำนะครับได้ฟังข้อมูลว่าเฮ้ยวัวเรอวัวตดทำให้โลกร้อนมันเอฟเฟกต์ขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ก็ขนาดนั้นแหละครับ
0: แล้วเราจะมีทางออกของการบริโภคเนื้อวัวในเวอร์ชั่นให้โลกดีขึ้นได้บ้างไหมจานนี้มีเรื่องโลก EP นี้ผมก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมไปสำรวจกันในตอนสเต็กเนื้อโลกไม่เกรียม

0: เนื้อวัวนี่เรียกว่าเป็นพระเอกเพราะว่าเขาเนี่ยส่งผลต่อการเกิดการเดินกระจกมากที่สุดการได้โปรตีนมาจากเนื้อวัวเนี่ยนะครับมันปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าโปรตีนที่มาจากพืชโดยทั่วไปโดยเฉลี่ยนะครับเช่นพืชตระกูลถั่วเนี่ยนะครับประมาณ100เท่าตั้งแต่การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะ
1: ครับ
0: การปลูกพืชที่จะมาเลี้ยงวัวขั้นที่2ก็คือการใช้พื้นที่เลี้ยงเขานะครับเพราะต้องการใช้พื้นที่มากพอสมควรนะครับบางทีก็ต้องเกิดการถางป่าทําอะไรขั้นที่3ก็คือกระบวนการเลี้ยงเขาเองเขาใช้น้ําเยอะเช่นเดียวกันเช่นสเต็ก1ชิ้นเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยต้องใช้น้ําประมาณ600ลิตรเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ทรัพยากรมหาศาล
2: ก็ต้องบอกคุณผู้ชมตามตรงนะครับว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวผมเองลดการกินเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อวัวเนี่ยนะฮะลงไปเยอะมากๆเรียกว่าตัดใจกันเลยทีเดียวนะครับเหตุผลก็เพราะได้รู้มาว่าเนื้อสัตว์ชนิดนี้ส่งผลกระทบต่อโลกโดยเฉพาะโลกร้อนเนี่ยค่อนข้างมากเพราะในช่วง50ปีที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์สร้างระบบปศุสัตว์ขนาดใหญ่เพื่อผลิตเนื้อสัตว์มากขึ้นกว่าเดิมถึง6เท่าจานสเต็กเนื้อของเรานะฮะกำลังสะท้อนให้เห็นระบบห่วงโซ่ของการผลิตเนื้อสัตว์แบบอุตสาหกรรมเริ่มจากการถางป่าจำนวนมากเพื่อแลกกับพื้นที่เลี้ยงสัตว์ต้นไม้ที่ถูกตัดก็เท่ากับการสูญเสียแหล่งออกซิเจนของโลกลดลงเรื่อยๆอีกทั้งยังต้องสร้างพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์เช่นถั่วเหลืองข้าวโพดมันสำปะหลังซึ่งพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากเช่นกันกระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์รวมถึงเนื้อวัวมาทำอาหารสร้างโปรตีนให้กับร่างกายของมนุษย์นั่นเอง
0: อย่างที่บอกนะฮะจะได้โปรตีนจากวัวมาสู่คนเนี่ย
1: ครับ
0: เปรียบเทียบกับได้โปรตีนจากพืชมาสู่คนเนี่ยนะคร
1: ับ
0: ห่างกันประมาณ33เท่านั่นก็หมายความว่าเราต้องใช้พื้นที่บนโลกใบนี้เพิ่มขึ้นอีกนะครับทรัพยากรบนโลกใบนี้เพิ่มขึ้นอีกนะ
1: ครับ
0: โดยเฉลี่ยก็คือ33เท่าเพื่อที่จะได้โปรตีนที่เท่ากัน
1: ครับผม
0: นะครับเทียบระหว่างพืชตระกูลถั่วกับวัว
1: ครับ
2: และที่สำคัญนะครับน้องวัวเนี่ยยังเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องที่มีระบบย่อยอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดก๊าซเรือนกระจกมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆอีกด้วย
3: ในส่วนของวัวซึ่งเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องซึ่งมีสี่กระเพาะมันจะมีการหมักย่อยโดยเฉพาะกระเพาะส่วนหน้าที่เราเรียกว่ากระเพาะหมักหรือกระเพาะรูเมนเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์กลุ่มที่สามารถใช้ประโยชน์จากโปรดักต์ที่จุลินทรีย์ทั่วไปที่ย่อยอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนหรือแม้กระทั่งฟอร์มิกแอซิดเนี่ยมาเปลี่ยนไปเป็นแก๊สมีเทนในกระเพาะรูเมนของวัวแล้วก็จะทำการเลอออกมาทางปากเนี่ยเยอะมากนอกจากนั้นแล้วเศษอาหารที่เหลือจากการหมักย่อยที่กระเพาะส่วนหน้านี้มันก็จะไปที่ทางเดินอาหารส่วนท้ายก็คือที่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ที่ลำไส้ใหญ่เองก็จะมีจุลินทรีย์กลุ่มคล้ายก็คือกลุ่มที่เจริญเติบโตได้ในสภาวะที่ไม่ใช้ออกซิเจนก็จะมีตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือพวกผลิตแก๊สมีเทนก็คือเมทานอลเจนถ้าคิดสัดส่วนแล้วก็คือจะออกมาทางปากนี่ประมาณ 95% ออกมาทวารหนักประมาณแค่ 5% สำหรับในวัวนะครับวันหนึ่งน่าจะไม่ต่ำกว่าถ้าเป็นวัวที่โตเต็มที่แล้วประมาณ 500-600 ลิตรต่อตัวต่อวัน
2: ก๊าซเรือนกระจกเป็นกลุ่มก๊าซในชั้นบรรยากาศของโลกที่มีคุณสมบัติดูดซับและแผ่รังสีความร้อนที่สะท้อนกลับมายังผิวโลกครับถ้ามีปริมาณก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้มากขึ้นก็จะมีพลังงานความร้อนสะสมบนผิวโลกและทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นนั่นเองและมีเทนก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของก๊าซเรือนกระจกหลายประเภทนะครับที่ถูกปล่อยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศเป็นอันดับ2รองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกพูดถึงกันบ่อยๆนั่นแหละโดยอุตสาหกรรมปศุสัตว์เนี่ยมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซมีเทนมากเป็นอันดับต้นๆและวัวก็เป็นสัตว์ที่มีการปล่อยมีเทนออกมาเยอะที่สุดยิ่งถ้าเรานำวัวทั่วโลกเนี่ยมารวมกันเป็นประเทศวัวเนี่ยนะฮะก็จะมีการปล่อยก๊าซมีเทนออกมามากเป็นอันดับ3รองจากแค่ประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวนะครับเนี่ยซึ่งก๊าซมีเทนเนี่ยนะครับก็จะมีคุณสมบัติในการกักเก็บความร้อนได้สูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง84เท่าแต่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้ไม่เกิน20ปีซึ่งเมื่อเทียบกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะอยู่ได้ถึง100ปีมีเทนอาจจะอายุสั้นแต่ความร้อนก็สูงจึงเป็นก๊าซที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนมากเลยทีเดียวล่ะครับ
4: อุณหภูมิของโลกเราเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นนะอยู่ตอนนี้เนี่ยครับผมมันอยู่ในสถานการณ์แบบไหนบ้างครับ
0: ก็มันอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าวิกฤตแล้วนะครับเพราะว่าตามความตกลงปารีสที่ตกลงกันภายใต้กรอบของสหประชาชาติเนี่ยนะครับตกลงกันว่าต้องทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส
1: ครับ
0: จากยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมก็คือซึ่งอันนี้มันจะเกิดวิกฤตละณทุกวันนี้เรามันมีบางจุด ที่มันสูงเกินแล้วล่ะ
4: ครับผม
0: แล้วณขณะนี้เนี่ยเราก็สูงค่าเฉลี่ยนะครับสูงกว่าที่เคยมีการจดบันทึกประวัติศาสตร์มาแล้วนะครับเราไม่เคยร้อนกันขนาดนี้มาก
3: ่
0: อน
3: แน่นอนครับก็คือปัญหาว่าโรคร้อนพวกนี้มันเข้ามาที่ตัวเราเกือบทุกวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอากาศร้อนแบบผิดปกติในช่วงหนาวก็หนาวแบบผิดปกติในหลายประเทศหรือในช่วงหน้าฝนเราก็คงเห็นอยู่แล้วว่าฝนมันก็ตกหนักในบางพื้นที่แล้วก็ตกหนักแบบไม่ลืมหูลืมตาอันนี้คือเป็นปัญหาที่เราเจออยู่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ประเทศไทยเจอแบบหนักๆครับ
2: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการเลี้ยงวัวทุกวันนี้ส่งผลให้โลกเกรียมขึ้นครับแล้วเรามีทางเลือกอื่นอีกไหมนะครับที่ทำให้การกินเนื้อของเราเนี่ยช่วยบรรเทาอุณหภูมิของโลกไม่ให้มันร้อนมากไปกว่านี้ครับผมวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาถึงจังหวัดน่านเลยนะครับเพราะว่ามีนัดกับอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่เขามีทางออกแล้วครับที่จะทำให้น้องวัวเนี่ยเรือน้อยตดก็ไม่บ่อยและเราจะได้เนื้อวัวโลคาร์บอนด้วยครับซึ่งน่าจะเป็นทางออกที่ดีขึ้นให้กับโลกของเราครับติ๊กสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ได้ยินว่าอาจารย์มีสูตรเด็ดในการที่จะช่วยให้น้องวัวเนี่ยปล่อยก๊าซมีเทนน้อยลง
1: ใช่
2: ช่วยลดโลกร้อน
1: ใช่ค่ะ
2: สิ่งนั้นมันคืออะไรครับอาจารย์ครับ
1: ก็มันเป็นความลับของธรรมชาตินะคะก็คือตัวโกโก้งานวิจัยของเรามันเริ่มต้นจากว่าคำถามของพี่น้องเกษตรกรว่าเขาปลูกแล้วอ่ะเขาจะขายที่ไหนขายยังไงเราไปเจอว่าโกโก้ตกเกรดแล้วว่าเราเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเนี่ยช่วงแล้งช่วงร้อนโดยเฉพาะเนี่ยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่มกราคมพามีนาเนี่ยไปเนี่ยมันเลยมีผลทำให้คุณภาพโกโก้ที่ได้เนี่ยเราจะเอาไปใช้หมักไม่ได้แปลว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งนึงเนี่ยเกษตรกรใช้ได้แค่ไม่ถึง 10% นอกนั้นต้องทิ้งเราไปพบว่าแหล่งแปรรูปจากผลสดไปเป็นเมล็ดเนี่ยใหญ่ๆอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดในเครือข่ายเป็นพี่น้องเกษตรกรที่เราทำงานด้วยเหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าก็ถามคำถามว่าเราเปลือกหรืออะไรเงี้ยในแต่ละครั้งเพราะว่าเขาเป็นเจ้าใหญ่ในการผลิตเมล็ดก็พบว่าอาจารย์สับๆๆแล้วให้วัวกินเลยบอกว่าเอ้าวัวกินได้เหร
2: อวัวกินโกโก้ได้เหรอ
1: ใช่กินได้ไม่ตายหมายถึงว่าพอสับๆๆแล้วมันก็เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเริ่มตามหาผลงานทางวิชาการว่าในบทความวิจัยต่างๆมีคนเคยทดสอบเอาผลโกโก้ค่ะไปเป็น animal feeding ก็คือเอาไปเลี้ยงสัตว์แล้วนอกเหนือสัตว์ไม่ตายเนี่ยมันมีสารสำคัญกลุ่มไหนช่วยอะไรได้บ้าง
5: ซึ่งโดยปกติตามธรรมชาตินะครับวัวเนี่ยไม่ว่ากินอาหารชนิดไหนก็ตามแต่นะครับถ้าเขาต้องผลิตตัวนี้ออกมาแต่กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดจุลินทรีย์ตัวนึงเรียกว่า methanogenic bacteria ซึ่งตัวนี้นะครับไอ้เจ้าโกโก้เรามีความ

0: ประมาณ 40-60% เลยทีเดียว
1: และทุกวันนี้ฮะที่นี่ก็ได้พัฒนาผลโกโก้ตกเกรดในรูปแบบก้อนแร่ธาตุโดยนำโกโก้ผสมกับแร่ธาตุที่จำเป็นต่อน้องวัวนะฮะและก็มีแบบผงโรยหน้าผสมในอาหารข้นให้น้องวัวนั่นเองครับและก็มีการประเมินว่าหากเกษตรกรนำอาหารเนี้ยไปใช้ในการเลี้ยงวัว 100,000 ตัวจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 140,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
2: กินกันใหญ่อร่อยใช่ไหมลูกเนี่ยฮะพอคุณพ่อเจ้าของฟาร์มเนี่ยเขามาให้อาหารนะครับแล้วก็มื้อนี้จะมีการท็อปปิ้งมีการโรยอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของโกโก้เข้าไปด้วยนะครับซึ่งนี่แหละฮะเป็นสูตรเด็ดที่ทำให้น้องวัวเนี่ยมีการเรือหรือว่าตดน้อยลงครับผมกินกันอย่างอร่อยมากเลยดูสิเจริญอาหารมากฟาร์มของคุณพ่อมีการใช้อาหารที่มีส่วนผสมของโกโก้ด้วย
3: ครับ
2: ใช้กันมานานยังครับพ่อ
3: น่าจะกว่าปีแล้วนะ
2: ปีกว่าได้เห็นความแตกต่างไ
3: หมวัวชุดแรกที่จับไปเนี่ยดูลักษณะภายนอกเลยนะ
2: ครับ
3: มันก็อ้วนดีครับไม่หลังสุดนี้ก็ปริมาณไขมันแทรกในเนื้อก็ดีขึ้นจากเกรด1เกรด2ขึ้นไปเป็นเกรด4แต่แล้วก็เลี้ยงนานขึ้น
2: คือถ้าเป็นระดับเนื้อเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยก็คือก็จะมีA B C แล้วก็มี1 2 3 4 5อย่างงี้ใช่มั้ยครับที่พ่อได้เกรด4ก็คือเป็นระดับสูงเลยเป็นระดับที่น่าจะได้ราคาแหละใช่มั้ย
3: ครับมีอยู่2ตัวเนี่ยนะเลี้ยงมาพร้อมกัน
2: ครับ
3: ใกล้เคียงกันอยู่ติดกันเลย
2: ถ้าวัวเลี้ยงมาพร้อมกันเลย
3: น้ำหนัก
2: ใกล้เคียงกัน
3: ใกล้เคียงกัน
2: ครับ
3: ต่างกันเกือบ 30,000
2: ถ้าตัว1เกรด1กับตัว1เกรด4
3: ครับ
2: ราคาเกรด4ต่างกันถึง 30,000 เลย
3: ครับ
4: หมายเดียวกันก็คือทำไงให้น้องวัวลดเขาเรียกลดโทษลดความเป็นจำเลยของสังคมเขาปล่อยแก๊สเป็นกระจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั้นเราก็เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะจะสเกลได
2: ้ครับดูเหมือนความลับธรรมชาติที่เราบังเอิญค้นพบนี้จะไปปลดล็อกอะไรหลายๆเรื่องและเป็นโอกาสด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะได้ผลิตภัณฑ์จากวัวที่เป็นวัวลดโลกร้อนนะครับไม่ใช่แค่การให้อาหารเสริมที่ทำให้น้องวัวเนี่ยปล่อยก๊าซมีเทนออกมาน้อยลงเท่านั้นนะครับยังมีวิธีการเลี้ยงวัวแบบที่เขาใช้การจัดการพื้นที่แล้วก็การปลูกพืชอาหารวัวเนี่ยที่ปลอดภัยทั้งต่อสุขภาพวัวแล้วก็ดีต่อโลกด้วยนะครับผมที่นี่เนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นฟาร์มวัวอินทรีย์นะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนที่จังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาบอกว่าเป็นคอกวัวกว้างมากเลยนะฮะดูรอบๆนี่เป็นทุ่งหญ้าเต็มไปหมดเลยแต่วัวอยู่ไหนก่อนวัวอยู่ไหนอยู่นู่นโอ้โหที่ทั้งกว้างทั้งขวางมารวมตัวกันอยู่ตรงนี
5: ้มอง
2: จ้องมองมาว่าอันนี้พันอะไรสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: นี่เพิ่งให้อาหารเลยใช่ไหม
6: ใช่ครับก็คือปกติวัวอินทรีย์นี่เขาจะกินหญ้าในแปลงเป็นหลักอยู่แล้วแต่ช่วงหน้าแล้งจะเห็นว่าหญ้าไม่ค่อยมีเราก็ต้องมีการเอาหญ้ามาเสริมซึ่งเป็นหญ้าอินทรีย์ด้วยนะครับ
2: อ๋อเป็นหญ้าอินทรีย์ด้วยการเลี้ยงวัวแบบอินทรีย์เอาเริ่มจากภาพรวมก่อนผมเห็นพื้นที่ตรงนี้กว้างใหญ่มากกว้างแค่ไหนที่ใช้สำหรับการเลี้ยงวัวและตรงนี้มีวัวกี่ตัวครับ
6: ก็คือพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์เรามีทั้งหมดอยู่ประมาณ95ไร
2: ่โ
6: อ้ใช่ครับซึ่ง95ไร่จะแบ่งออกเป็น4โซนหลัก
2: ๆครับ
6: โซนแรกที่เราเห็นนี่ก็คือเป็นโซนที่ใช้ในการเลี้ยงวัวผมใช้คำว่าวัวก่อนขุดกันละกัน
2: ครับ
6: ซึ่งวัวที่เราเอาเข้ามาเนี่ยเป็นวัวพันกระแพงแสนแล้วก็วัวลูกผสมวากิวกระแพงแสนดังนั้นเราต้องมาแต่เด็กๆแล้วก็มาเลี้ยงระบบอินทรีย์เนี่ยในนี้มีทั้งหมดอยู่ประมาณสัก25ตัวโซนที่2คือโซนวัวขุนที่พูดถึง
2: ครับผม
6: เรามีพื้นที่ประมาณ10ไร่ที่เป็นแปลงแทะเล็ม
2: ครับผม
6: แล้วก็มีวัวขุนในนั้นประมาณสักไม่เกิน6ตัวมีการเสริมอาหารข้นด้วยซ
2: ึ่
6: งเสริมอาหารข้นต้องเป็นอาหารอินทรีย์ด้วย
2: ครับผม
6: ด้านหลังนี่ก็จะเป็นประมาณ5ไร่นี่เป็นส่วนที่เป็นบ่อน้ําแล้วก็อีกโซนนึงก็คือโซนที่เราปลูกกระถินกระถินนี่ก็คือมีประโยชน์ในเรื่องของอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีน
2: ครับ
6: มีโปรตีนสูงด้วยก็คือเราจะเอายอดเอาใบ มาสับแล้วก็ตากแห้งผสมในอาหารข้นด้วยแล้วก็ส่วนที่มันเหลือเราก็ให้วัวกินด้วยปล่อย

0: ัวแช่เลมด้วยนั่นก็คืออันนี้ก็คือเป็นอีกประมาณเกือบ5ไร
1: ่ครับผม
0: แล้วเรายินก็คือเรามีแปลงย่าอินทรีย์ด้วยเกือบ20ไร่ที่ปลูกเนเปียอีกฝั่งนึง
1: ครับ
0: เพื่อที่จะเอามาให้เค้ากินในช่วงที่มันขาดแคลน
1: การเลี้ยงวัวแบบวัวอินทรีย์แบบนี้แตกต่างจากแบบอื่นๆยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์แตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับเอาประเด็นแรกก่อนที่ชาวบ้านที่เขาเลี้ยงแบบเอาไปปลูกหรือว่าเอาไปปล่อยในทุ่งนาอะไรพวกนี้ลักษณะแบบนั้นก็คือการปนเปื้อนของสารเคมีไม่มีใครบอกได้ว่าบริเวณนั้นมีอาหารที่ปลอดภัยไหมอินทรีย์ก็คือต้องมีการรับรองพื้นที่ก่อนดับแรก
1: ครับผม
0: พื้นที่นี้ต้องไม่มีการใช้สารเคมีมาเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีติดต่อกันความแตกต่างการที่2ก็คือในเรื่องของอย่างที่บอกมาตรฐานอินทรีย์เนี่ยอย่างเห็นฟาร์มนี้จะเห็นว่าเราจะมีการแบ่งโซนกันชัดเจนและที่สำคัญก็คือเราต้องมีการป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีไม่จะเป็นทางน้ำอย่างที่บอกเมื่อกี้ต้องมีบ่อน้ำก
1: ่
0: อนที่จะลงแปลงยาและที่สำคัญก็คืออินทรีย์หรือว่าสารเคมีที่จะเข้ามาทางอากาศก็ต้องมีการป้องกันด้วยเราจะมีบัฟเฟอร์โซนอ
1: ากาศก็ต้องกันด้วย
0: ใช่ครับก็คือมีแนวต้นไม้ตลอดรอบฟาร์มเลยครับคอยป้องกันไม่ให้สารเคมีเข้ามาในฟาร์มประการที่3ที่มันแตกต่างจากการขุนวัวปกติที่เขาขุนในคอกเราเลี้ยงอินทรีย์ในสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือต้องคำนึงถึง animal welfare ของเขาหรือว่าสวัสดิภาพที่ดีของวัว
1: ครับ
0: อะไรบ้างล่ะประการแรกก็คือวัวโดยธรรมชาติของเขาเป็นสัตว์ที่กินหญ้าดังนั้นเขาต้องได้กินหญ้าตามพฤติกรรมตามธรรมชาติเขาจะได้แทะเล็มและได้เดินออกกําลังกายเขาจะแข็งแรงวัวอินทรีย์ก็เหมือนกันอันนี้คือข้อดีของเขา
1: สุขภาพแข็งแรงและการเราก็ไม่ต้องพึ่งพาพวกยา
0: ถูกต้องครับเราไม่ได้ใช้ยาเลยความหนาแน่นเราไม่เลี้ยงหนาแน่น
1: ครับ
0: ถ้าคํานวณคร่าวๆพื้นที่บริเวณนี้เราเลี้ยงวัวประมาณ1ตัวใช้พื้นที่ประมาณเกือบ 2-3 ไร่
1: คิดว่าเป็นไปได้ไหมสำหรับเกษตรกรในประเทศไทยเราที่จะทำฟาร์มวัวแบบอินทรีย์แบบนี
0: ้ผมว่าเป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับแต่ว่ามันต้องมีปัจจัยพื้นฐานอย่างน้อย 2-3 ประการระดับแรก
1: ครับ
0: ประการแรกก็คือในเรื่องของเกษตรกรต้องมีพื้นที่พอสมควรประการที่2ก็คือการเลือกพันธุ
1: ์ครับ
0: ก็ต้องเลือกพันธุ์ที่ดีประการที่3ซึ่งผมมองว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวเกษตรกรเอง
1: ครับ
0: ต้องมีศรัทธาในอินทรีย์อย่างต่อเนื่องอันนี้สำคัญมากๆ
1: เมื่อสักครู่นี้อาจารย์พาไปดูในพื้นที่เลี้ยงของวัวรุ่นก่อนขุนไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้เราจะมาดูวัวขุนกันบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งเดี๋ยวจะมาดูอาหารก่อนใช่ไหมคร
0: ับ วัวขุนสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีอาหารข้น
1: ต้องมีอาหารข้นเพิ่มเข้ามา
0: ถูกต้องและต้องเป็นอาหารข้นอินทรีย์ด้วยนะครับเราก็จะมีกระถินซึ่งปลูกเองที่เป็นกระถินอินทรีย์แล้วก็จะมีเกลือกากเหลืองอินทรีย์แล้วก็จะมีกากน้ำตาลแล้วก็มีรำอินทรีย์ซึ่งข้อดีของรำก็คือมันเป็นวัตถุดิบที่ยังไม่ได้สกัดน้ำมันออกมันจะมีน้ำมันอยู่สูงในนั้นซึ่งน้ำมันตัวนี้โดยทฤษฎีก็คือโดยงานวิจัยที่ผ่านมาที่เราทำอยู่ก็คือมันจะช่วยเรื่องการลดการปลดปล่อยแก๊สมีเทนได้ด้วย
1: อ
0: ันนี้ก็คือตัวหนึ่งที่เรามาใช้เพื่อเป็นตัวลดการปลดปล่อยแก๊สมีเทนจากกระเพาะรูเมนหรือว่าจากกระเพาะหมักของวัว
1: ก็คือไปช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ในท้อง
0: ถูกต้องครับ

0: ทีนี้วัวอินทรีย์มันเชื่อมโยงไปเรื่องของการลดโลกร้อนยังไงได้บ้างครับอาจารย
1: ์ประเด็นแรกก็คือเราเลี้ยงแบบนี้เราเลี้ยงไม่หนาแน่นการเลี้ยงไม่หนาแน่นแน่นอนครับขี้วัวที่ไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อยู่ในแปลงอินทรีย
2: ์ครับ
1: พืชก็เอาขี้วัวพวกนี้ไปเป็นปุ๋ยของเขาแล้วก็เจริญเติบโตเขาก็ได้สารอาหารจากพืชที่มันโตขึ้นมา
2: อัน
1: นี้คือประเด็นแรกก็คือดินมีความอุดมสมบูรณ์ในตัวสัตว์เขาก็มีความปลอดภัย
2: ครับ
1: และที่สำคัญก็คือสิ่งแวดล้อมต้องมีความปลอดภัยด้วยหรือว่าไม่มีการก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมประเด็นที่สองก็คือในเรื่องของน้ำเสียไม่มีเลยในการจัดการแบบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือไม่มีการใช้น้ำล้างคอกไม่มีอะไรพวกนี้โอกาสเกิดน้ำเสียแทบไม่มีเลยประเด็นที่สามก็คือในเรื่องของอากาศปกติวัวทั่วไปเนี่ยถ้าเลี้ยงในคอกอย่างนั้นเนี่ยมันจะมีการปลดปล่อยแก๊สตัวหนึ่งที่เป็นปัญหาต่อภาวะโลกร้อนก็คือแก๊สมีเทนแต่การเลี้ยงแบบนี้อย่างที่บอกก็คือมันจะมีข้อดีคือเราไม่ได้เลี้ยงหนาแน่นมันจะมีพวกธรรมชาติก็คือมีหญ้ามีต้นไม้อย่างที่เห็นมีกระถินพวกนี
2: ้
1: เป็นตัวดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศลงมาแล้วก็มาสังเคราะห์เป็นสารอาหารก็คือมาเป็นหญ้ามาเป็นกระถินให้วัวกินนี่เป็นการดูดซับคาร์บอนโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้ลดการปลดปล่อยแก๊สมีเทนในภาพรวมลงได้
2: ครับผม

0: เซตออกมาแล้วครับโอ้โหเนื้อวัวอินทรีย์นะครับนี่อาจารย์ทํามาเป็นสเต็กให้เราได้ชิมกันเลยนะครับ
1: เนื้อวัวอินทรีย์จุดเด่นที่สําคัญมากๆก็คือปริมาณโปรตีนก็คือไขมันจะน้อยอยู่ในนั้นซึ่งตัวเนี้ยมันจะเหมาะกับผู้บริโภคที่ไม่ต้องการไขมันอย่างเช่นผู้สูงอายุทุกวันนี้มีความกังวลในเรื่องของการที่จะได้รับไขมันแล้วกลัวปัญหาเรื่องโรคตามมาเยอะแยะเลยเนื้อวัวอินทรีย์จะตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ
0: เป็นเนื้อไขมันต่ำ
1: ไขมันต่ำแล้วก็ไขมันที่ต่ำในนั้นก็จะเป็นไขมันที่มีประโยชน์ด้วยอย่างเช่นสัดส่วนของโอเมก้า3ต่อโอเมก้า6เนี่ยเป็นสัดส่วนที่ดีมากๆต่อผู้บริโภค
0: นี่แหละฮะก็เป็นวิธีการผลิตเนื้อวัวนะครับแบบวิธีที่ยั่งยืนขึ้นนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือดีต่อทั้งวัวดีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ดีต่อการลดโลกร้อนได้ด้วยนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: และนี่ก็คือสเต็กเนื้อในเวอร์ชั่นใหม่ที่อาจจะเป็นทางเลือกของโลกนะครับที่รายการตั้งใจเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้ปรับความเข้าใจว่าน้องวัวที่ดูเหมือนจะเป็นผู้ร้ายต่อโลกเนี่ยนะฮะเราก็อาจจะมีทางเลือกใหม่ๆถ้าเรายังพัฒนาต่อแต่ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนนะครับที่ลดการบริโภคเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อวัวด้วยเหตุผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเรื่องสุขภาพเรื่องสิทธิของสัตว์แต่สิ่งหนึ่งที่ได้ประโยชน์ตามมาก็คือเรื่องของการลดผลกระทบของสิ่งแวดล้อมไปด้วยแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าโลกนี้รวมถึงประเทศไทยก็ยังมีผู้ที่ต้องการบริโภคเนื้อวัวอยู่จำนวนไม่น้อยหากเพียงเรามีข้อมูลที่เข้าไปจัดการระบบการเลี้ยงที่เหมาะสมผลที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่แค่ความอร่อยเท่านั้นแต่ยังช่วยจัดการสิ่งแวดล้อมที่สร้างความมั่นใจว่าโลกจะไม่เกรียมไปมากกว่าที่เป็นครับ

เวลาทำอาหารมีอะไรก็ใส่ๆเข้าไปไม่ได้แล้วนะแต่สำหรับเรื่องทุกมีอะไรก็โทรมานะคะที่สถานีประชาชนค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมล่ะ

0: ความอร่อยมีความลับซ่อนอยู่เพราะในทุกคำมีเรื่องราวของผู้คนและธรรมชาติติดตามได้ในคุก Culture ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นเริ่ม12กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
1: มหาอำนาจบ้าน
2: รายการเนี้ยนะไม่มีใครเคยได้เห็นพิธีกรหน้าตาเป็นไงแต่ฉันเนี่ยแหละจะไปกระชากมาเลย
3: ที่แต่งตัวงี้จริงดิพิธีกรช่องเนี้ย
4: และนี่ก็คือน้องอินดี้อินฟลูสาวดาว TikTok สายเกษตร
2: ลูกฟิกหรือมะเดี่ยวฝรั่งสายพันธุ์อีลักกี
4: ้เห็นด้วยว่าที่นี่มีหลากหลายสายพันธุ์เลยใช่มั้ยครับ
2: ใช่ค่ะมี40 50สายพันธุ์น่ะ
4: ทุกวันอาทิตย์ 10:30 นทางไทย PBS
5: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว14:00 นทางไทย PBS กับดิฉันจรุพรโนภารัตน์ค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าไม่ยุบกอรมน.หลังจากมีข้อเสนอจากนายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาค่ะด้วยเหตุผลว่าต้องใช้เป็นกลไกของรัฐบาลประสานกองทัพดูแลความมั่นคงและเตรียมหารือกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาอีกครั้งโดยเชื่อว่าอาจจะได้รับแรงกดดันจากพื้นที่ค่ะติดตามจากคุณศิรประภาชัยเจริญรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิรประภาเชิญค่ะ
6: ค่ะคุณจารุพรค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันแล้วนะคะว่าจะไม่มีการยุบกอรมน.ค่ะพร้อมจะทำความเข้าใจกับประธานที่ปรึกษาในวันมูฮัมหมัดนอมัทธาค่ะขณะเดียวกันนะคะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายบอกค่ะว่าสามารถยุบหน่วยงานได้ค่ะแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผอ.รมน.ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีความกังวลถึงกรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่เสนอให้ยุบหน่วยงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอ.รมน.โดยย้ำนะคะว่าไม่มีทางยุบกอ.รมน.เพราะเป็นกลไกที่สามารถทำให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนในการดำเนินการนโยบายด้านความมั่นคงได้อย่างคล่องตัวค่ะพร้อม

0: นะคะว่าอาจเป็นการแสดงความรู้สึกของนายวันนอร์เนื่องจากอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และอาจได้รับแรงกดดันต่างๆแต่ย้ำนะคะว่ากรมน.เปรียบเสมือนสถาบันความมั่นคงที่เป็นหลักในการดำเนินการด้านความมั่นคงของประเทศมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะและหลังจากนี้ค่ะก็จะไปทำความเข้าใจกับนายวันนอร์ค่ะขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนายปกรณ์นิมประพันธ์ก็กล่าวในแง่ของกฎหมายนะคะว่าการยกเลิกหน่วยงานนั้นสามารถทำได้แต่ควรยุบหรือไม่ควรยุบเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะต้องว่ากันด้วยเหตุผลค่ะและหากจะยกเลิกแล้วก็ต้องมาดูนะคะว่าจะมีหน่วยงานอะไรมาแทนหรือไม่พร้อมกับยอมรับค่ะว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายค่ะนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.รมน.ก็ยืนยันในการใช้กลไกกอรมน.บูรณาการการทำงานด้านความมั่นคงนะคะขณะเดียวกันเองค่ะขณะนี้เสนาธิการทหารบกก็น่าจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงความจำเป็นของกอรมน.ค่ะ
1: ขอบคุณคุณศิรประภาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันนะคะว่ามติย้ายนางพงศวาสนิรโยธินจากปลัดกระทรวงยุติธรรมไม่เกี่ยวกับการเมืองค่ะแต่เป็นการยกย้ายตามวงรอบพร้อมกันนี้ก็ปัดตั้งนายปิยสิริวัฒนวรังกูลมานั่งตำแหน่งนี้แทนไม่มีแรงผลักดันทางการเมืองเพราะว่าเคยอยู่ในตำแหน่งในกระทรวงยุติธรรมมาก่อนค่ะจากกรณีที่มติคณะรัฐมนตรีให้โอนย้ายนางพงศวาสนิรโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งนายปิยสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สังกัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมแทนพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองค่ะเนื่องจากนางพงศวาสปฏิบัติหน้าที่ครบ4ปีในวันที่18กรกฎาคมนี้จึงต้องมีการปรับย้ายและเป็นการปรับย้ายตามวงรอบเพราะว่าแต่ละตำแหน่งของข้าราชการโดยทั่วไปเช่นข้าราชการตำรวจเมื่อครบ4ปีก็ต้องย้ายทั้งนี้สามารถปฏิบัติงานต่อเป็นปีที่5ได้แต่ต้องเป็นดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าจะให้ต่อหรือไม่ค่ะส่วนการย้ายนายปิยสิริมาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมไม่มีแรงผลักดันทางการเมืองและนายปิยสิริก็เคยอยู่กระทรวงนี้มาก่อนเชื่อว่าจะมีความเข้าใจในเนื้อหางานพอสมควรและเป็นตำแหน่งที่เทียบเท่าด้วยค่ะอิหร่านยืนยันนะคะว่าได้โจมตีฐานทัพสหรัฐในบาเรนแล้วก็คูเวตค่ะหลังจากกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงเรือพาณิชย์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซค่ะเสียงไซเรนดังขึ้นเหนือกรุงคูเวตซิตี้ของคูเวตพร้อมกับระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เริ่มทำงานเพื่อสกัดกั้นการโจมตีหลังจากอิหร่านโจมตีเข้าไปในคูเวตก่อนที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านจะออกมายืนยันว่าได้โจมตีฐานทัพสหรัฐในบาเรนและคูเวตหลังจากมีรายงานเสียงเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นในทั้งสองประเทศก่อนหน้านี้ค่ะการโจมตีดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่กลับมาทวีความตึงเครียดอีกครั้งหลังจากกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่โจมตีเป้าหมายไปกว่า80เป้าหมายอ้างว่าเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงเรือพาณิชย์3ลำขณะกำลังเล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนขณะที่กองทัพอิหร่านประณามปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐว่าเป็นการรุกรานอย่างจงแจ้งพร้อมประกาศก้าวจะตอบโต้สหรัฐอย่างสะสมขณะที่รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศอิหร่านระบุว่าการกระทำของสหรัฐถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ที่มีเป้าหมายเพื่อยุติสงครามและให้ความเห็นต่อรายงานข่าวเรื่องการโจมตีของฝั่งอิหร่านว่าเป็นเพียงข้อกล่าวหาที่ไร้หลักฐานค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายอลงกรบุรณปัทมะอายุ34ปีสูงประมาณ170ซมรูปร่างผอมผิวดำแดงโกนศีรษะเป็นออทิสติกหายจากซอยนาคนิวาส15แยก4ถนนนาคนิวาสแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่14มิถุนายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวง

น้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: งที่เราจ่าย 25,000 มีแล้วแต่ว่าอีก 25,000 ยังไม่เข้าคนอาหรับที่จะให้อ่ะคือเขายังไม่ได้โอนตังมาให
1: ้พวกเราชอบของถูกอุมเราะห์สตาร์ทไปที่ 70,000 หรือ 65,000 ครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสถานีประชาชนทางไทย PBS มาพบกับคุณผู้ชมแล้วนะคะเรียกว่ารายการของเด่นดังเร็วมากนะคะแค่2วันเองนะคะมีผู้ติดตามเยอะมากทีเดียวค่ะวันนี้เด่นไม่ได้มาคนเดียวนะคะเด่นมากับน้องแป้งค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเด่นต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะทุกเรื่องราวที่คุณผู้ชมนะคะคิดว่าตัวเองเดือดร้อนเป็นทุกข์อยากเก็บความรู้สึกนั้นไว้นะคะถ้าหากคุณผู้ชมต้องการการช่วยเหลือและการดูแลหรือช่องทางในการแก้ไขปัญหาแล้วก็คุณผู้ชมต้องคิดถึงไทย PBS นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีประชาชนค่ะช่องทางการติดต่อค่ะ
1: 2ช่องทางด้วยกันนะคะคุณผู้ชมค่ะใครมีปัญหาอยากให้เมมเบอร์โทรศัพท์รอเอาไว้เลยนะคะ027902111โทรหาเราได้เลยเมื่อคุณทุกข์ใจค่ะหรือว่าตอนนี้ยังไม่อยากโทรแต่อยากแอดไลน์เพื่อนกันเอาไว้ก่อนผ่านทางแอดไลน์ร้องทุกข์ไทย PBS ช่องทางไลน์ส่งได้ทั้งรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอเข้ามาเป็นหลักฐานในการร้องเรียนได้เลยนะคะ
0: หากมีปัญหาในเรื่องของการแอดไลน์นะคะเป็นภาษาฝรั่งอาจจะไม่สันทัดสำหรับคุณลุงคุณป้าถ่ายรูปไปเลยค่ะหน้าจอทีวีมีเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวเราส่ง QR code ให้ค่ะลูกหลานจะช่วยทำให้และยังไงเราจะได้ติดต่อพูดคุยกันได้ตลอดเวลาค่ะและตลอดเวลาการชมรายการวันนี้นะคะห้ามกระพริบตาและห้ามไปไหนค่ะเดี๋ยวมีของมาสมนาคุณค่ะเรียกว่าอะไรดีคะ
1: พัดลมค่ะคลายร้อนในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ค่ะ
0: น้องแป้งคะเดี๋ยวอยากให้กล้องดูนะคะที่มีสแตนนะคะ
1: มีฐานวางพัดลมด้วย
0: เย็นไหม
1: เย็นแบบขนตากระพือ
0: เย็นอยากแจกทุกคนเลยทั้งประเทศแต่ทำไม่ได้ค่ะวันนี้ต้องสุ่มแจกนะคะทำยังไงคะ
1: ของมีจำนวนจำกัดค่ะอยากให้คุณผู้ชมช่วยกันแอดไลน์ในการไลน์แรกค่ะก็คือไลน์ที่ฉันพูดไปแอดไซร้องทุกไทย PBS เอาไว้แจ้งเรื่องเมื่อคุณเจอปัญหาส่วนไลน์ที่2ค่ะแอดไซไทย PBS นะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความมาได้เลยอยากให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดอะไรแบบจุกๆนะคะในวันนี้และวันพรุ่งนี้สามารถพูดคุยกับเราเข้ามาได้ลุ้นรับของรางวัลนะคะวันนี้พัดลมค่ะ
0: ค่ะน้องแป้งอย่าลืมแขกค่ะ
1: วันนี้คุณผู้ชมขาเปิดเข้ารายการมาจะเห็นนะคะว่ารายการสตูของเราเนี่ยแน่นและอบอุ่นมากๆไม่ได้มีเพียงแค่ผู้ร้องเรียนมาเท่านั้นวันนี้มีน้องๆมาด้วยนะคะเสริมทัพอีก26คนค่ะมาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดปทุมธานีสวัสดีน้องๆค่ะ
0: สวัสดีค่ะทุกคนค่ะ
1: น่ารักมากเลย
0: เยาวชนน่ารักค่ะเห็นไหมคะเยาวชนอายุเท่านี้ก็ยังมาดูที่ไทย PBS โตขึ้นเขาก็จะเป็นผู้ดูประจำและเป็นที่พึ่งให้กับพวกเราได้ด้วยในอนาคตนะคะสำหรับเรื่องราววันนี้คุณผู้ชมคะก่อนที่น้องแป้งจะเล่าว่าสาเหตุมาจากอะไรเด่นอยากเรียนค่ะพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศคะเด่นอยากให้ทุกท่านช่วยกันแชร์นะคะแล้วก็ช่วยกันส่งเรื่องราวนี้ไปให้กับคนอื่นทุกคนนะคะเพราะเด่นไม่อยากให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นเลยค่ะเชิญน้องแป้งค่ะ
1: คือเป็นหลักศาสนาค่ะแต่ดิฉันขอเกริ่นแล้วออกตัวไว้ก่อนนะคะต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าหากมีคำศัพท์ใดนะคะที่พูดผิดเพี้ยนไปนะคะให้พี่น้องมุสลิมให้อภัยด้วยคือเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ศัพท์ค่อนข้างเฉพาะคุณผู้ชมขามีพี่น้องมุสลิมที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาไปซื้อทัวร์ค่ะเป็นทัวร์อุมเราะห์ค่ะไปทัวร์อุมเราะห์ที่ต่างประเทศแต่มูลค่าอันนี้น่าสนใจเขาจ่ายเงินกันไปคนละ 25,000 บาทในการซื้อทัวร์11วัน10คืนซึ่งถือว่าเยอะมากคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าราคาเต็มมันอยู่ที่ประมาณ 60,000 ถึง 70,000 บาทแต่ส่วนต่างกับ

0: ผู้นำทางศาสนาหรือว่าอุสตาดในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าส่วนต่างจะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะเป็นชาวอาหรับอยู่ต่างประเทศจอกส่วนต่างให้อีกประมาณ 40,000 บาทหลายๆคนเขาเชื่อค่ะเขาจ่ายเงิน 25,000 บาทโดยที่ไม่เคยเห็นตั๋วเครื่องบินเลยไม่เคยเห็นวิธีการจองเลยเดินทางจากจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดอื่นๆใกล้เคียงมาที่กรุงเทพใช้เวลา20ชั่วโมงมาถึงสนามบินมานอนรอที่สนามบินสุดท้ายไม่ได้ขึ้นเครื่องค่ะเพื่อที่จะไปทัวร์กันเขาอ้างว่าซื้อตั๋วจริงๆนะคะแต่สุดท้ายตั๋วไม่ออกและอุสตาดวันนั้นก็อยู่ที่สนามบินด้วยนะคะแล้วก็ถูกดำเนินคดีปัจจุบันถูกปล่อยตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เลยเดินทางมานะคะจากใต้กันมาเนี่ยมาให้ไทยพรีเวสช่วยหาทางออกให้หน่อยว่าเขาจะได้เงินคืนกันหรือไม่มูลค่า25ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะและวันนี้แขกรับเชิญที่เราเชิญมาเพื่อที่จะมาสนทนาเพื่อให้เรื่องนี้เนี่ยคลี่คลายชัดเจนได้มีใครบ้างคะน้องแป้งคะ
0: บนวงนี้นะคะมีทั้งสี่ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกค่ะเป็นพี่ทนายความนะคะพี่ทนายฮานาฟีหมินเซนค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: คนที่สองค่ะบังหมัดบินตะหลีค่ะผู้เสียหายถูกลอยแพจากฮัตนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะบัง
0: ท่านที่สามค่ะมาให้ความรู้เรื่องของหลักศาสนานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาประหยัดทรัพย์ค่ะผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาราชมนตรีเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
0: และท่านที่4ค่ะมาให้ความรู้เกี่ยวกับผู้บริโภคค่ะท่านผอ.พชวัตรจุมปาค่ะรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์จากสคบ.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเรียนว่าเขามารับเรื่องเหรอคะต้องรับผิดชอบด้วยใช่ไหมคะคุณพศวัตรคะแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมคะรายการของเรานะคะมีทุกศาสนาที่ชมรายการเพื่อให้ความรู้เรื่องนี้กระจ่างชัดว่าทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องไปประกอบพิธีฮาจุไปอุมล้อตลอดชีวิตของการเกิดมาเป็นคนมุสลิมหนึ่งครั้งในชีวิตต้องได้ไปสำคัญขนาดไหนเด่นกราบเรียนถามท่านอาจารย์ปริญญาเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะเด่นเห็นพี่น้องมุสลิมนะคะพยายามจะไปพิธีฮัจญ์ไปอุมเราะห์แต่เนี้ยก็โดนหลอกกันนี้เรื่องนี้มันมีมานานแล้วพิธีกรรมแบบนี้สำคัญขนาดไหนคะอาจารย
3: ์ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมรายการสถานีประชาชนที่เคารพทุกท่านนะครับดังที่อาจารย์ได้นำเรียนเบื้องต้นว่าเรื่องของฮัจญ์ถือได้ว่าเป็นหลักปฏิบัติสำคัญของศาสนาอิสลามใน5ประการเป็นองค์ประกอบหลักเป็นโครงสร้างหลักของศาสนาอิสลามนะครับดังนั้นฮัจญ์กับอุมเราะห์เนี่ยควบคู่กันนะครับแต่ว่าเรื่องของฮัจญ์กับอุมเราะห์เนี่ยมันมีกรอบระยะเวลาที่มันมีความต่างในเงื่อนของเวลาเพราะว่าคำว่าอุมเราะห์เนี่ยนะครับกับฮัจญ์ก็คือในช่วงเวลาที่พี่น้องมุสลิมจะต้องเดินทางไปประกอบพิธีเนี่ยในห่วงเวลาในเดือนที่ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนซึ่งเดือนภาษาอาหรับก็เรียกว่าเดือนซุลฮิจญะห์นะครับซึ่งใช้กรอบเวลาในการปฏิบัติในห่วงเวลาของการประกอบศาสนกิจฮัจญ์เนี่ยก็ประมาณ6วันนะครับซึ่งในพื้นที่ที่ไปก็คือต้องเดินทางไปที่นครมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียและก็ในห่วงของการเวลาประกอบพิธีฮัจญ์นอกเหนือจากการไปเวียนรอบไบตุลลอฮ์นะครับก็มีการก็เรียกว่าการเดินระหว่างเนินเขา2ที่ก็หลังจากนั้นก็ต้องไปปรากฏตัวและก็ไปพักที่ทุ่งมีนาหรือทุ่งอาราฟะห
0: ์
3: ดังที่ในเอกสารทางวิชาการนะครับในหลักการของศาสนาดังนั้นการประกอบพิธีฮัจญ์อุมเราะห์เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนมีความใฝ่ฝันและก็มีความปรารถนาที่จะได้สนองตอบต่อพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้านะครับครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับดังนั้นคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์เนี่ยเขาจึงเรียกว่าดูยูฟุรฮ์มานก็คือแขกของพระผู้ทรงเมตตาแขกของพระผู้เป็นเจ้านะครับดังนั้นจึงบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นแขกที่พิเศษสุดและก็สำคัญที่สุดในทัศนะของพระผู้เป็นเจ้านั่นเองดังนั้นฮัจญ์เนี่ยต้องใช้กรอบเวลาที่ถูกจำกัดและก็สถานที่มากกว่าของการประกอบพิธีอุมเราะห์นะครับส่วนคำว่าอุมเราะห์เนี่ยก็คือในรากศัพท์ภาษาก็คือการเยี่ยมเยือนแต่ในศัพท์ทางหลักทางวิชาการก็คือการมุ่งไปสู่ศาสนสถานก็คือไบตุลลอฮ์ในวิหารสี่เหลี่ยมนะครับที่จะต้องไปเวียนในรอบวิหารในรอบไบตุลลอฮ์นะครับณนครมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อประกอบพิธีตามระเบียบแบบแผนที่กำหนดไว
1: ้
3: นะครับทีนี้ในห่วงเวลาของอุมเราะห์เนี่ยมันต่างกับฮัจญ์ ฮัจญ์มีกรอบเวลาที่ชัดเจน

0: เองแต่อุมเราะห์เนี่ยก็คือสามารถที่จะปฏิบัติได้ตลอดทั้งปี
1: โอเค
0: นะครับ
1: อาจารย์คะเดนถามอาจารย์ต่อนิดนึง
0: ครับผม
1: ถ้าเดนเป็นพี่น้องมุสลิมแต่เดนไม่ไปได้ไหมคะคือเดนอาจจะมีความรู้สึกว่าเดนแขนขาไม่ค่อยจะดีไม่สามารถหรือเดนไม่มีตังค์จริงๆอะไรเงี้ยหรือเจตนาจะไม่ไปจะมีความผิดใดๆไหมคะ
0: ในกรอบของศาสนาอิสลามเนี่ยโดยพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกำหนดไว้อย่างชัดเจนในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานว่าเป็นหน้าที่สำหรับบุคคลที่มีมุสลิมที่มีความสามารถคำว่าความสามารถนี้เนี่ยก็จะอธิบายก็คือมีความสามารถในเรื่องของทรัพย์สินเพียงพอ 2. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 3. เส้นทางเดินปลอดภัยและปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการก็ได้มาพูดคุยแล้วก็หาข้อสรุปว่าในความสามารถในประการที่4ก็คือจะต้องมีวีซ่าและใบอนุญาตด้วยนี่เป็นองค์ประกอบหลัก
1: ค่ะโอเคขอบพระคุณอาจารย์เดี๋ยวยังไงสงสัยจะถามอาจารย์เดี๋ยวเดนอยากถามบางฉันสงสารบางอาจารย์ถามหน่อยสิบางกำลังจะไปอุมเลาะหรือไปฮัจญ์นะคะที่โดนเที่ยวนี
2: ้ไปฮัจญ์ครับ
1: ไปฮัจญ์หรอคะเดนขอประทานโทษบางก็คงจัดอยู่ในกลุ่มของคนที่มีฐานะแล้วก็พร้อมที่จะไปเดินทางอีท่าไหนก็ถูกมาลอยแพทิ้งอยู่ที่สุวรรณภูมิเล่าสิบาง
3: ครับขอบคุณครับไอช่อง JVBS ครับที่มาดูมีโอกาสได้มาดูตรงนี้นะครับแต่ว่าผมจะส่งความที่ว่าจากใจออกมาคือก่อนหน้านั้นคือคิดกับภรรยาคือหาตังค์มาคือหลายปีแล้ว 7-8 ปีคือว่าเอาได้จะพร้อมน่าจะพร้อมปีนี้ก็ได้ให้แฟนก็เต็มตัวเต็มใจคือปรับตัวปรับใจว่าไปหาทำพิธีฮัจญ์สักทีสักครั้งจากชีวิตอะครับแล้วก็มันไม่ใช่ว่าง่ายๆถือว่าจะไปสักทีคือมันไม่ใช่ว่านึกว่าจะไปคือมันเงินมันมหาศาลนะครับ
4: สำ
3: หรับเรา
4: สำ
3: หร
4: ับ
3: ต่อคนประมาณ 235,000 บาทครับ
4: 235,000 นี่คือต่อคน
3: ครับครับ
4: ไปกับภรรยาก็
1: ครึ่งล้านแล้วนะ
3: 500,000
1: เก็บเงิน7ปี8ปีเนี่ย
3: ค่าได้อยู่ประมาณนั้นแต่ว่าตั้งใจว่าปีนี้อินชาอัลเลาะห์แต่ว่าอัลเลาะห์ให้โอกาสคือปรับใจคือได้ไปแสวงบุญทั้งนั้นสักครั้งจากชีวิตกับแฟนไปก็เราเป็นคนใต้คนหาดใหญ่ก็โดนวิกฤตน้ำท่วมช่วงหนึ่งก็แมตช์กันแมตช์จริงๆเลยคือแมตช์จริงๆเลยโอกาสตรงนั้นแต่ว่าคือว่าฝากว่าตั้งใจว่าจะไปคือต้องมันมีบททดสอบบทอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตมั่ง
1: คร
3: ับ ไปศึกษาจะไปดูในเฟซมั่งพวกออนไลน์นี่คือมีบริษัทสิ่งหนึ่งก็เขาบอกว่านำคนไปตามฮัจญ์ได
4: ้
3: ราคาก็ปกติเหมือนเสต่อไปแต่ว่าเราก็ไม่รู้จงมาจะไปกับเขากันทำไมไปกับเขาได้คือเขาก็ชวนเขาโพสต์นู้นมั่งโพสต์นี้มั่งคือชวนว่าเขาได้ปาคนไปได้
4: แต่ว่า
3: แล้วสุดท้ายคุยครับได้ครั้งหนึ่งสองครั้งเขาบอกว่าโอนตังค์ได้เลยเป็นงวดก็ได้นะครับไม่ต้องมาเยอะเราก็เอาแฟนยังไงแฟนว่าไหนก็ตั้งใจไปแล้วคือก็โอนไปงวดแรกประมาณสัก 100,000
4: อ๋อจ่ายผ่อนจ่ายได้ด้วย
3: ผ่อนจ่าย 100,000 ต่อ1หลังจากน้ำท่วมพอดีเลยประมาณเดือนหลังจากน้ำท่วมครับผมก็ไม่ทราบว่าเดือนอะไรแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมพอดีเลยให้ไป 100,000 แล้วอยู่ประมาณสัก 4-5 วัน6วันเรากำลังเป็นคนค้าขายที่ปากใต้ขายพวกร้านเล็กๆติดนำตลาดก็ขายกับแฟนโตมาครั้งที่2ก็ประมาณสักหลังจากนั้นก็ประมาณ 5-6 วันหลังจากไปให้เงินแรกก้อนนึงได้ 100,000 ส่งมาแล้วประมาณสัก 150,000 ได้ไหม ผมก็กับแฟนคือโดนวิกฤตน้ำท่วมช่วงนั้นครับแมตช์ขันที่บ้านก็ของรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เสียหายหมดแล้วก็โยมาสักพักหนึ่งครับแฟนว่าของที่มีก็ขายไปก่อนช่วงนั้นก็มีวิกฤตก็ขายทองขายอะไรที่มีเล็กๆน้อยๆมอเตอร์ไซค์ปอกประขาดมอเตอร์ไซค์ยูมี3คันก็ประกาศขายขาดทุน จะเอาเงินตรงนั้นไปให้บริษัทหนึ่ง
1: ก็เรียกว่าจ่ายจนครบ
3: จ่ายจนครบแต่ว่าเขาบอกว่ากำหนดว่าประมาณสัก5เดือนเอา6เดือน
1: เอาเงินไปก่อน 5-6 เดือน
3: แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ให้ไป 100,000 หลังจากนี้ก็ประมาณสัก 5-6 วันต้องเพิ่มนะต้อง 150,000
1: อีกเดนถามบ้างหน่อยสิโอเคเดนเข้าใจนะคะคำว่าศรัทธาเนี่ยเราสองคนผัวเมียเต็มที่ได้เช็คไหมว่าใน Facebook นั้นนะเป็นบริษัทจริงๆจดทะเบียนเรียบร้อยไหมหรือไม่ถามอะไรใครเลย
3: ไม่เคยศึกษามาคือเธอเคยถามว่าเขาเป็นบริษัทจริงๆของ
1: ถามใคร
3: ไม่คือไปดูในเฟซด้วยตรงกับเขาเป็นบริษัทของทัวร์จริงๆเขาก็เปิดมาประมาณสัก
1: มีเพื่อนฝูงไปเป็นหลักฐานได้เห็นว่าเขาไปแล้วกลับมามีไหม
3: เขามีในเฟซของเขาคือเขามีเป็นรูปแต่ว่าไม่มีคืออาจารย์คือไม่มีเพื่อนไป
4: ที่
3: ตรงนั้นเป็นรูป
1: เข้าใจมีแต่รูปแล้วก็เชื่อ

0: เฟซทุกอย่างเลยถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ตามนั้น
1: คนที่ว่ามันอยากจะไปจริงๆ
0: มันได้เข้าใจค่ะบางอันนี้
2: หนูสงสัยค่ะหนูสงสัย
0: หนูเชิญค่ะ
2: คือรอบแรกเนี่ยคือจ่ายไปล่วงหน้าขนาดเนี้ยก้อนแรกทั้งที่เราไม่ค่อยมีตังค
1: ์
2: ก็ยังจะจ่ายก้อนสองทั้งที่ไม่เห็นตัว
1: มันก็เป็น
0: ยังไม่ออกตัว
1: ไม่ออกการที่ว่าเขาบอกว่ามันมีฮัทมันจะมีโอกาสช่วงหนึ่งมันก็ว่าโปรกา
2: จองล่วงหน้า
1: จองล่วงหน้า
2: แต่ดิฉันได้ข้อมูลมาแบบนี้อาจารย
0: ์
2: อาจจะแตกต่างกันมานิดนึงเขาบอกว่าฮัทเนี่ยไม่ใช่ว่าใครเป็นมุสลิมแล้วอยู่ในประเทศไทยจะได้ไปทุกคนปีนึงไม่ใช่ว่าจะไปเป็นแสนคนก็ไปได้เขามีโควต้
0: า
2: จากซาอุดิอาระเบียมาให้ที่ประเทศไทยแค่หลักหมื่นคนแล้วคนที่จะไปได้ต้องลงทะเบียนและมีโควต้าจริงเหรอคะ
3: ใช่เพราะว่าในโควต้าของประเทศไทยที่ได้รับจากกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของประเทศซาอุดิอาระเบียก็คือ 13,000 คนนะครับ
0: แต่รู้ได้ยังไงบริษัทไหนได้โควต้าไปอยู่ที่ใคร
3: ครับคือทั้งหมดบริษัทที่เป็นผู้ประกอบกิจการฮัจญ์จะต้องไปจดทะเบียนกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น
0: อาจารย์พูดคำนี้เดี๋ยวต้องถามแล้วล่ะค่ะประชาชนอย่างนี้อย่างบางเนี่ยได้นั่งอยู่กับเดียน2คนก็ไม่รู้เรื่องบริษัทไหนใครจดไม่จดแล้วนี่ก็ดูในเฟซก็เชื่อก็สคบทำไมปล่อยก็โพสต์หลอกลวงประชาชนคะเรียนต้องถามแล้วล่ะค่ะคุณพัศวัชใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: ยังไงเล่าเซทำไมเขามีการโพสต์หลอกลวงประชาชนแบบนี้สคบจะคุ้มครองไล่ตรวจสอบกันไหวเหรอคะ
4: คือจริงๆนะครับเรื่องของการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจนะครับในการประกอบธุรกิจอะไรก็ตามนะครับจริงๆแล้วสคบก็มีหน่วยงานหรือมีฝ่ายที่จะต้องเฝ้าระวังในการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่าผู้ประกอบธุรกิจมีค่อนข้างเยอะปริมาณมากซึ่งนั้นกรณีที่การตรวจสอบตรงนี้เนื่องจากว่ามันเป็นกิจการเฉพาะนะครับซึ่งอย่างที่ฮาร์ดบอกที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ครับว่าเขาขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวกับหรือว่ากรมการกระทรวงมหาดไทยอันนี้คือเขาก็จะชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่จะพาไปอุ้มเลาะหรืออะไรตรงนี้อันนี้คือมันยังไม่มีกฎหมายในที่ไปบังคับเขาให้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือว่า
0: เป็นศรัทธา
4: ท่องเที่ยว
0: เฉพาะกลุ่ม
4: ใช่ครับ
2: ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้น
2: ท่านบอกกำลังพูดถึงอุ้มเลาะใช่ไหม
0: คะ
2: อาจารย์ขาคือวันนี้เราจะคุยกัน2เรื่องเลยนะทั้งฮัทที่จำเป็นต้องไปอยู่เสา5ของหลักศาสนากับอุมเราะห์ที่ไปก็ได้หรือไม่ไปก็ได้แต่เป็นลักษณะของทัวร์เยี่ยมเยือนวันนี้คุยทั้ง2อย่างอยากจะเจาะลึกเรื่องของอุมเราะห์ที่ฉันเปิดเรื่องมาแล้วเล่ามาช่วงต้นว่าเสียหายไป25ล้านบาทกับท่านนี้ซึ่งเป็นคู่กรณีในพื้นที่เรียกว่าอุสตาดค่ะแต่ว่าหลักการไปท่องเที่ยวเรียกว่าแซะหรือว่าไกด์นำเที่ยวอยู่ในสายกับเรานะคะชื่อว่าแซะโซเปียนค่ะแซะโซเปียนสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแซคค่ะ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ประเดี๋ยวอย่างนี้นะคะวันนี้เรากำลังพูดคุยกันถึงเรื่องกรณีที่มีพี่น้องมุสลิมจำนวนมากเป็นกรณีอย่างที่แซคทราบนะคะเรียนอยากให้โอกาสค่ะแซคคะช่วยกรุณาเล่าให้ฟังว่าทำอะไรลงไปอย่างไรนะคะแต่เดี๋ยวต้องเรียนอย่างนี้นะคะทุกคำพูดที่คุณกำลังจะพูดเพื่อออกอากาศเดี๋ยวขอเก็บเป็นบันทึกนะคะเพราะเป็นส่วนสำคัญค่ะในการดำเนินคดีไม่ว่าจะในรูปแบบใดใดอนาคตนะคะเดี๋ยวต้องเรียนอย่างนี้นะคะ
5: ครับผม
0: ค่ะเรียนเชิญพูดได้เลยค่ะ
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมAlhamdulillah Rabbil Alameen Rabbi Surahli Sadri Wa Yathirbi Amri Wahlu Uqdatan Min Lisani Yafuhu Qawli Alhamdulillah ขอสวัสดีอาจารย์นะครับทุกท่านที่ร่วมรายการผมชื่อเรียกว่าอุสตาซูเฟียนนะครับก็วันนี้ดูตามสื่อต่างๆก็ขอบอกตรงๆนะครับว่ามันไม่มีความดีอะไรเลยของผมนะครับแต่ผมขอบอกขั้นตอนแรกว่าผมให้อภัยทุกคนนะครับให้อภัยทุกคนที่มีคนกล่าวหาทั้งหมดนะครับเพราะว่ากลัวว่าเขาจะติดขัดกับพระเจ้าต่อไปคือในสิ่งที่ดีผมให้อภัยนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้ขอเล่านิดนึงว่าผมนี่อยู่ในสังคมผมเป็นครูสอนศาสนาครูตาลีกาแล้วก็ดูแลเด็กกำพร้าดูแลในเรื่องของสังคมเด็กได้โอกาส
0: นะครับเดียนขอประทานโทษนะคะเดียนไม่อยากขัดนะคะแต่เดียนอยากทราบค่ะว่าสิ่งที่เกิดเรื่องขึ้นทั้งหมดแซกทำจริงๆใช่ไหมคะคือเอาสตางค์ไปแล้วไม่มีตั๋วเครื่องบินให้เขาใช่ไหมคะ
5: โอเคครับยังไงเมื่อต้องเล่าเนื่องจากกลัวว่าพี่น้องที่ฟังผมอยู่อาจจะคลัดเคลื่อนนะครับ
0: ไม่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะเวลามันไม่ได้มีเยอะให้เล่าเรื่องราวทั้งหมดเรียนต้องการประเด็นค่ะไม่ฉะนั้นเรียนขออนุญาตตัดสายค่ะ
5: โอเคครับก็คือว่าสิ่งที่ผมทำคือผมทำจริงนะครับซึ่งผมพาคนไปแล้ว385คนผ่านไปเรียบร้อย รอบนี้แค่175คนเองนะครับซึ่ง

0: การไปในครั้งนี้มันไม่ได้สั่งคำสั่งกับผมเพราะผมดูแลพี่น้องอยู่ที่โรงแรมนะครับแล้วก็ผมดูแลเรื่องของอาหารต่างๆนะครับแล้วก็การสั่งให้ไปนี่ผมในฐานะเป็นหัวหน้างานบอกว่าให้ชัดเจนก่อนเพราะว่าผมดีลกับบริษัทว่าตอนนี้ใบประกอบผมไม่มีจริงแต่ว่าผมนี่ต้องให้บริษัทพาไปอยู่แล้วนะครับพอบริษัทพาไปนี่เนื่องจากเราขอเวลาอีกนิดนึงเพราะว่ามันผิดพลาดทางเทคนิคเพราะว่าเรายังไงก็ต้องไปทุกคนนะครับอยู่ๆก็วันนั้นก็คือเขาแจ้งตำรวจมานะครับแล้วก็พอแจ้งปุ๊บผมก็อยู่กับพี่น้องประชาชนผมไม่ได้หนีไปไหนนะครับอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิกับพี่น้องจนถึงผมโดนกักขัง48ชั่วโมงแล้วก็พอผมกลับไปพอผมโดนขังผมออกมาก็มีพี่น้อง23คนที่เค้าเรียกว่ากำลังรอผมอยู่ปรากฏว่าผมก็พาเข้าไปนะครับยืนทั้งสามคนเพราะว่าเขาบอกว่ายังไงก็ไม่กลับเขาจะตายที่นี่ผมก็เลยต้องหาวิธีการให้เข้าไปแล้วก็ที่นี
1: ่
0: เวลาเขาออกมาเนี่ยผมพี่น้อง150คนอันนี้คือความจริงนะครับแต่วันนี้ขอให้ความเป็นธรรมถ้ามีโอกาสเวลาผมไม่ได้มีเวลาจำกัดอันนี้คือโดนซัดเต็มๆนะครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะแซคคะแซคฟังเรานิดหนึ่งได้ไหมคะอันนี้เรียนทราบดีค่ะเรื่องรายละเอียดที่แซคกำลังพูดมันอยู่ในสำนวนเป็นเรื่องที่แซคจะต้องไปแก้ไขเองทางตัวบทกฎหมายแต่สิ่งที่เด่นอยากจะเรียนถามค่ะเรามีพี่น้องมุสลิมนะคะที่ก็สูญเสียทรัพย์สินแล้วก็เดินทางไปปัญหาเกิดขึ้นจากการดำเนินการทางฝั่งแซคเด่นต้องเรียนถามค่ะในเมื่อรู้ว่าทำไม่ได้เงินทองทั้งหมดจะต้องเคลียร์คืนเขาไหมอย่างไรคะเด่นอยากทราบค่ะ
0: นะผมขอคุยทางรายการว่าผมด้วยความสัตย์เพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาของผมก็คือบอกว่าผมต้องจ่ายทุกคนผมไม่ทำให้พี่น้องเสียหายแม้แต่หนึ่งคนนะครับผมขอคุยในรายการได้เลยนะครับแล้วก็ผมตอนโดนคดีบอกพี่น้องเขียนบันทึกสอนอได้เลยผมจะรับผิดชอบทุกคนตอนนั้นนะครับแล้วก็ พี่น้องที่รออะไรต่างๆผมก็อยากจะบอกว่าไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นด้วยความวาจาตรงนี้นะครับให้กับพี่น้องสบายใจ
1: ค่ะครับแซคคะเรียนอย่างนี้นะคะถ้าหากว่าคุณแซคพูดแบบนี้เรียนจะขอให้รายการของเราบันทึกไว้ว่าคุณเป็นคนรับปากว่าคุณจะคืนทั้งหมดแล้วคุณก็รับปากว่าคุณได้กระทําตรงนี้ผิดพลาดไปจริงๆนะคะทางฝั่งเรานะคะเรียนคงต้องเรียนแบบนี้พวกเราทุกคนก็คงจะต้องนั่งอธิษฐานขอพรนะคะให้พระอัลเลาะห์เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นสิ่งที่ดีนะคะพวกเราก็คงไม่มีใครที่เป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันทุกคนเราไม่มีการลงโทษกันอยู่แล้วแต่ความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญนะคะเรียนคิดว่าถ้าหากว่าแซกแก้ไขตัวเองทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกต้องเรียนมีความรู้สึกว่าบารอกัตและลิสกีที่บริสุทธิ์จะมาถึงจากองค์พระอัลเล
0: า
1: ะห์ค่ะ
0: ขอที่หนึ่งครับเงินทีได้ไหมครับอาจารย
1: ์ค่ะพูดได้ค่ะอีกหนึ่งนาทีอย่าเกินนะคะ
0: โอเคครับคือยังไงก็ผมก็ขออภัยพี่น้องของผมนะครับที่ผมดูแลอยู่ผมเป็นประธานโครงการที่รับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับและก็ส่วนต่างๆตรงนี้ผมรีบแก้ไขอย่างที่ผมสัญญากับอาจารย์แล้วก็กับทุกคนให้เร็วที่สุดนะครับโดยทีนี
1: ้
0: ตามระดับขั้นตอนผมต้องดูแลของพี่น้องที่เสียหายตรงนี้ก่อนและก็ระดับต่อไปผมก็จะมีการคืนแบบพี่น้องโดยการ
1: มีกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นที่เสียหายอีกและยังไม่เปิดตัวมีไหมคะที่ตัวเองทำไว้มีไหมคะ
0: แล้วก็ที่ผมรู้ว่ามันมีของคนที่จ่ายอะไรนะมากกว่านี้ซึ่งมาอยู่ของผมก็ที่โดนไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวผมแต่ผมไม่ขอพูดตรงนี
2: ้ค่ะ
0: ตัวจะผสมรวมไปที่เรา
2: ค่ะแซคคะตอนนี้ยังไม่จบค่ะเนื่องจากว่าเรื่องทัวร์ที่แซยอมรับผิดแล้วบอกว่าจะคืนเงินทั้งหมดนะคะตอนนี้มีพี่น้องชาวมุสลิมส่งคำถามเข้ามามากมายณเวลานี้บอกว่าแซตอนอยู่ในพื้นที่ค่ะเป็นอุสตาดค่ะลักษณะของการชักชวนให้ร่วมลงทุนหุ้นค่ะและซื้อขายที่ดินค่ะลักษณะของการขายที่ดินโดยที่ไม่ให้โฉนดค่ะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคะแซคะ
0: อันนี้ไม่ใช่ครับก็คืออันนี้เป็นเรื่องกันขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือเวลาพูดถึงตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องของอุมเราะห์ก่อนนะครับวันนี้เราคุยกับอุมเราะห์ว่าผมนี่จะรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าคนเรานี่ทำเหมือนกับทำความดี 1,000 ครั้งแต่ผิดพลาดครั้งเดียวเนี่ยคนจะเล่นตัวนี้
1: อันนี้เป็นเรื่องถูกต้องค่ะอันนี้ไม่มีความจำเป็นที่แซกจะต้องพูดตรงนี้นะคะผิดก็คือผิดค่ะต้องรับผิดชอบความผิดนะคะบังเอิญเรายังต้องมีเรื่องแซกคะขอประทานโทษบังเอิญเรายังมีเรื่องราวที่ต้องพูดคุยต่ออีกเยอะมากยังไงก็ตามเดี๋ยวต้องขออนุญาตขัดจังหวะโอกาสหน้าเรามีโอกาสเราคุยกันต่อนะคะแซกคะเดี๋ยวเวลาไม่พอค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะค่ะ
2: คืออย่างนี้อาจารย์ค่ะคือความจริงแล้วก็ยังไม่เคลียร์สักเท่าไหร่คือเรื่องของทัวร์เนี่ยแซ่บอกว่าเดี๋ยวจะคืนเงินให้พี่ณัยแล้ว

0: อร์ดอยู่แล้วก็จดอยู่นะคะแต่มันก็ยังมีอีกมุมนึงค่ะของชาวมุสลิมที่เขาส่งคำถามมาเขาบอกว่าแซะไม่ได้เพียงแค่จัดขายทัวร
1: ์
0: แต่ไปหลอกขายที่ดินและหลอกให้ซื้อหุ้น
1: ครับ
0: อันนี้เรื่องจริงใช่ไหมในพื้นที่
1: คือข้อมูลในเบื้องต้นที่ผมสอบถามจากกลุ่มอุมเราะห์แล้วก็ขยายผลไปกลุ่มอื่นๆเนี่ยทราบว่าตัวแซ่เองเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบทำธุรกิจแล้วแซ่ก็ทำธุรกิจหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำที่ดินนะครับแล้วก็เรื่องของการค้าขายพวกกาแฟพวกน้ำมันเขียวซึ่งเป็นน้ำมันที่ใช้ส่วนตัว
2: แต่เดนคิดว่าเรื่องนี้ถ้าสมมติเราจะมาพูดกันในรายการวันนี้เดนว่าไม่เหมาะสม
1: ครับ
2: เดนขอเบรกค่ะ
1: ครับ
2: เพราะอะไรรู้ไหมคะเรากำลังพูดถึงเรื่องการทำทัวร์และเรื่องอื่นถ้าเป็นการกระทำผิดที่เรายังไม่มีหลักฐานเดนไม่ต้องการทำให้รายการของเรากลายเป็นรายการที่ไปทำให้เขาเกิดความเสียหาย
1: ครับผม
2: ธุรกิจอื่นเขาอาจจะไม่เสียหายก็ได้อันนี้เดนคิดเองแฟร์ๆด้วยกันนะคะอ
1: ัน
2: นี้เราต้องถูกต้องค่ะเดนไม่แน่ใจเรามีสายโฟนอินหรือเปล่าม
0: ีสายเพิ่มเติมค่ะใช่ค่ะมีท่านสุภมาศนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและรับฟังเรื่องนี้อยู่ในสายกับเราค่ะท่านสุภมาศสวัสดีค
2: ่
0: ะ
2: สวัสดีค่ะคุณเพื่อนค่ะ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีคุณธิดารัตน์แล้วก็พี่น้องผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะคิดถึงอาจารย์นะคะ
2: ขอบพระคุณมากค่ะคุณเพิ่งคะเรียนอย่างนี้ค่ะคุณเพิ่งจริงๆเรียนรู้ว่าคุณเพิ่งงานยุ่งมากนะคะแต่ตอนนี้คุณพัศวัตรนะคะจากสคบก็มานั่งอยู่กับเราตรงนี้เขาก็ให้ความรู้กับเราเยอะแยะเรียนรบกวนคุณเพิ่งอย่างนี้ค่ะพี่น้องมุสลิมจำนวนมากที่เดือดร้อนเรียนมีความรู้สึกว่ามันเกิดความบกพร่องในเรื่องของการจดทะเบียนทัวร์การทำอะไรต่อมีอะไรซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างเรียนคิดว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยสคบไม่น่าจะรับผิดชอบได้ทั้งประเทศกับเรื่องราวที่ทางสคบไม่ทราบแล้วไม่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องอะค่ะเดียนก็เลยรบกวนค่ะคุณเพิ่งคะ
3: ค่ะก็จะเอาเรื่องอุมเราะห์ก่อนนะคะ
2: ค่ะ
3: ก
2: ัน
3: นะคะคือเอากรณีของอุมเราะห์นี่คือต้องบอกว่าท้าวความว่านักแสวงบุญเกือบ200คนนะคะถูกลอยแพในคืนนั้นพร้อมๆกันนะคะหลังจากที่ซื้อแพ็คเกจแสวงบุญซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการซื้อทัวร์แต่ไม่ได้ไปแล้วก็มีการโฆษณาขายทัวร์ทิปเหมือนกับหลายเจ้าที่ไปแต่ว่าบังเอิญเนี่ยอันนี้มันเป็นทัวร์ของทัวร์ศาสนานะคะต้องบอกว่าเพราะว่าเป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสซึ่งผู้เสียหายได้จ่ายเงินไปประมาณ 20,000 กว่าบาทจากราคาเต็ม 40,000 กว่านะคะโดยอ้างว่าส่วนต่างเนี่ยจะได้จากเงินกองทุนแต่พอถึงเวลาเนี่ยก็โดนลอยแพไม่ได้เดินทางซึ่งก็ได้รับทราบข้อมูลมาว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดครั้งแรกนะคะอาจารย์
2: คุ
3: ณธิดารัตน์เกิดหลายครั้งแล้วแต่ว่าด้วยความไวเนื้อเชื่อใจของคือต้องบอกว่าคนมุสลิมนะคะเขาไม่จิตใจที่ดีมีความผูกพันมีความไวเนื้อเชื่อใจคนมุสลิมด้วยกันทีนี้เนี่ยบังเอิญว่าก็ไปเจอผู้ที่จัดทัวร์ซึ่งก็รู้จักกันนะคะส่วนใหญ่จะรู้จักกันแล้วก็ชิงชวนกันปรากฏว่าก็โดนแต่ว่าผู้จัดทัวร์ก็เหมือนกับออกมาว่าจะแสดงความรับผิดชอบไม่ได้หนีไปไหนนะเขาก็เลยเหมือนแบบอังนั้นก็เชื่อก็ไม่ได้อะไรก็ปล่อยกันมาอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วนะคะ
2: ค
3: นนั้นรอบนี้ท่านรัฐมนตรีเกษตรเองซึ่งท่านก็เป็นชาวมุสลิมแล้วก็เป็นคนอยู่ในวงการอ่ะท่านก็เลยรอบนี้ท่านไม่ยอมแล้วท่านก็เลยต้องดำเนินการเรื่องมันเลยดังขึ้นมา
2: ค่ะ
3: นะคะโดยที่เรื่องนี้ต้องบอกว่าจริงๆต้องบอกว่ามันก็น่าเสียใจนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ไปเที่ยวแต่เขาอ่ะมันเป็นเรื่องของการของความศรัทธาหลายๆคนที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อที่จะไปเดินทางครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นเนี่ยคืนเกิดเหตุเนี่ยก็ดิฉันได้มอบเลขาดร.พัชรินเนี่ยไปร่วมงานกับท่านรัฐมนตรีเกษตรแล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านรองนายกพิพัฒน์นะคะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยเราก็ได้ประสานรถรับส่งให้พี่น้องเนี่ยกลับที่พักในคืนนั้นเลยเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นการบูรณาการงานร่วมกันของรัฐบาลที่เราจะไม่ปล่อยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเผชิญปัญหาทีนี้กลับมาที่ประเด็นของสคบที่อาจารย์ถามมานะคะ
2: ค่ะ
3: ต้องบอกว่าตอนนี้เราได้เปิดรับเรื่องร้องเรียนเพื่อที่จะตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินจากที่ใต้นะคะเราไม่ต้องให้แบบพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหน้าที่เราก็คือเราจะทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยให้ก่อนถ้าไกล่เกลี่ยไม่ได้เราก็จะฟ้องเหมือนฟ้องกลุ่มให้นะคะเพราะนั้นตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เรารวบรวมข้อมูลต่างๆโดยที่เป้าหมายของเรามี2เรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือว่าเราจะต้องดำเนิน

0: คดีผู้กระทำผิดที่ถึงที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาทำหลายครั้งแล้วเขาจะต้องติดตามเงินเนี่ยมาคืนผู้เสียหายให้ได้เพราะตอนนี้ก็ยังไม่ได้คืนกันในหลายๆรอบแล้วด้วยนะคะแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเราต้องเร่งกระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วก็เยียวยาเพื่อให้พี่น้องเนี่ยได้รับเงินตามสิทธิ์ให้เร็วที่สุดทีนี้เนี่ยก็กลับมาที่บริษัททัวร์ว่าบริษัททัวร์เป็นยังไงแน่นอนก็เป็นทัวร์เถื่อนนะคะจากที่เราตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่ได้มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเด็นสำคัญมากเพราะว่าการขายแพ็กเกจเดินทางลักษณะนี้จริงๆอ่ะต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมายซึ่งเมื่อเราเจอข้อมูลนี้เราก็ให้ท่านรัฐมนตรีเจริญก็เลยให้เจ้าที่ตำรวจอะค่ะดำเนินการตามกฎหมายบ้านเมืองเลยนะคะคือจับกลุ่มผู้ต้องหาแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วส่วนกลุ่มผู้เสียหายเองนะคะก็ได้เข้าแจ้งความที่โรงพักสภ.ท่ากัศยานสุวรรณภูมิร้อยแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยสภ.เองเราไม่ได้ทำงานคนเดียวนะคะเพราะว่าการกระทำผิดครั้งนี้อาจารย์ที่จะรู้คือมันหลายหน่วยงานร่วมกันมากว่าจะเป็นมหาดไทยกรมการท่องเที่ยวกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงดีอีตำรวจคือเราก็บูรณาการกันหมดเพื่อตรวจสอบให้ได้ครบทุกมิติรวมทั้งเส้นทางของการโฆษณาเส้นเงินการรับเงินเอกสารการขายข้อมูลนิติบุคคลอะไรต่างๆการชักชวนฉะนั้นย้ำว่ากรณีนี้นะคะไม่ใช่แค่การผิดสัญญาทั่วไปแต่มันมีพฤติการที่เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนต้องพูดอย่างนี้ใช้ความหวังความศรัทธาแล้วก็ความไว้ใจของคนในชุมชนน่ะเป็นเครื่องมือซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างจริงจังนะคะ
1: ค่ะค่ะคุณเพื่อนคะเด้งกลับเรียนอย่างนี้นะคะบางที่นั่งอยู่ตรงนี้เขาเห็นใน Facebook อะค่ะเด่นอยากให้ทางคุณเพิ่งจัดการในทางสคบไล่ตรวจสอบได้ไหมคะว่าไอ้ที่เขาโพสต์อยู่เนี่ยมันเป็นโพสจากทัวร์จริงทัวร์ปลอมหรืออะไรไม่ฉะนั้นก็ยังคงต้องหลอกลวงประชาชนเรื่อยไปในขณะเดียวกัน
0: ค่ะมันจะมีเชิงรับกับเชิงรุกต้องเรียนอาจารย์นะคะเพราะนั้นเนี่ยไอ้เชิงไล่ตรวจสอบเนี่ยเราทำแน่แต่ว่าตรวจสอบยังไงเนี่ยก็ต้องเรียนว่าคงจับได้ไม่หมด 100% เพราะนั้นเราก็ต้องอาศัยหนึ่งใช้แบบเบาะแสของพี่น้องประชาชนนะคะถ้าพี่น้องประชาชนเจอว่าเอ๊ะทำออกจากทัวร์อันนี้รู้สึกว่าราคามันถูกผิดปกติมันเป็นไปไม่ได้จะไปเท่านี้ถ้าแค่ค่าตั๋วจริงก็ไม่พอแล้วอย่างเงี้ยเอ้ยมันผิดปกติแล้วราคาขายถูกผิดปกติไม่น่าใช่แล้วหรือว่าเขาอาจจะใช้ลักษณะว่าถ้ามีคนรู้จักหรือว่าคนในชุมชนมาชักชวนเนี่ยก็ต้องสอบประวัติตัดสินใจกันให้ดีนะคะหรือว่าไอ้พวกโฆษณาต่างๆที่ว่าโดยเฉพาะออนไลน์อุ้ดรูปภาพสวยหรูนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องถ้าท่านจะตัดสินใจที่จะไปกับทัวร์นี้นะคะท่านก็จะต้องเช็คข้อมูลให้ดีและเอกสารต่างๆท่านจะต้องเก็บไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารโอนเงินหรือว่าใบสัญญาหรือว่าอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งแชทไลน์ที่ท่านคุยกันทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นหลักฐานในวันที่ท่านมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันเองก็ได้ให้แนวทางกับสคบไว้เนี่ยหลายๆแนวทางด้วยกันนะคะรายการแนวทางแรกเลยก็คือว่าแน่นอนว่าจะต้องเพิ่มการตรวจสอบเชิงรุกนะคะโดยเฉพาะที่เรียนไปแล้วว่าไอ้โฆษณาแพ็กเกจที่มันรู้สึกว่าราคามันไม่ใช่แล้วนะคะรวมทั้งแพ็กเกจแสวงบุญแล้วก็แพ็กเกจต่างประเทศที่มีการรับเงินล่วงหน้าพวกนี้มันต้องตรวจสอบให้เร็วขึ้นต้องไม่รอให้เกิดความเสียหายก่อน
2: ข้อ
0: ที่สองก็คือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยสคบ.กรมการท่องเที่ยวกรมการพัฒนาธุรกิจการค้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องบูรณาการกันเพื่อให้ดูว่าจริงๆแล้วเขามีใบอนุญาตจริงหรือเปล่าแต่อันเนี้ยประชาชนทั่วไปอาจจะบอกว่าเขาจะใช้ยังไงไม่เป็นไรค่ะมาสคบ.ส่งมาที่อินบ็อกซ์เดี๋ยวนี้มันมีช่องทางติดต่อกันเยอะที่เราจะแชทคุยกันได้นะคะท่านส่งมาเลยบอกว่าเช็คให้หน่อยว่าใบอนุญาตนี้จริงหรือเปล่าจดทะเบียนถูกหรือเปล่ามีประวัติช่อโกงมีประวัติร้องเรียนไหมมีประวัติโฆษณาอะไรหรือเปล่าแล้วส่งไม่ได้เดี๋ยวเราเช็คให้เลยนะคะ
2: ได้เลยค่ะเบื้องต้น
0: เลยค่ะแล้วก็เป็นค
2: ่ะเบื้องต้นตรวจสอบกับทางท่านสุภมาศเพียงเท่านี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ท่านสละเวลามารับเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะคะเพราะท่านมองว่านี่เป็นปัญหาสำคัญและเป็นปัญหาใหญ่ของผู้บริโภคจากที่ฟังเนี่ยคือท่านบอกว่าเรื่องนี้ไม่ปล่อยผ่านอย่างแน่นอนเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานครั้งนี้อยากจะให้พี่น้องชาวมุสลิมรู้เท่าทันด้วย
0: พาคนมา
2: ค่ะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะตรวจสอบขอบพระคุณนะคะคุณพึ่ง
0: ค่ะ
1: อย่าทิ้งประชาชนนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะ
2: อาจารย์ขา

0: ข้อมูลเพิ่มเติมจะให้พี่
1: แต่ขออนุญาตเพิ่มเติมครับผมคือในส่วนของทางท่านมนตรีพูดถึงในเรื่องของคดีความอาจารย์จริงๆเนี่ยเวลาพี่น้องประชาชนฟังอยู่เนี่ยแล้วก็ทางผู้เสียหายฟังอยู่เนี่ยการจับกุมของทางคุณโซเฟียที่สนามบินเนี่ยเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาจับกุมในเรื่องของไม่มีใบอนุญาตนำเที่ยวนะตรงนี้เป็นความเสียหายระหว่างรัฐกับทางคุณโซเฟียนะแต่150คนเนี่ยที่เขาเสียหายเนี่ยต้องบอกว่าต้องไปแจ้งความดำเนินคดีเองในเรื่องของการฉ้อโกงตรงนี้เขาต้องลงไปพื้นที่ภูมิลำเนาที่เขาอยู่ที่เขาโอนตังค์แล้วทุกคน150คนเนี่ยจะต้องไปแจ้งทุกสน.ทุกโรงพักเป็นเรื่องของการฉ้อโกงประชาชนกับพรบ.คอมพิวเตอร์อัตราโทษเนี่ยมันสูงสุดไม่เกิน5ปีสูงกว่าการแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องของใบอนุญาตไม่มีใบอนุญาตนำเที่ยวแค่2ปีเองเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยถ้าแจ้งแค่กรรมเดียวเรื่องของการไม่มีใบอนุญาตนำเที่ยวประชาชนไม่ได้ประโยชน์
2: เดนคิดว่าอันนี้เดนไม่แน่ใจนะคะทางฝ่ายกฎหมายก็คงทำได้แค่เรื่องของใบอนุญาตแต่เรื่องช่อโกงทางฝั่งนี้คงต้องจัดการทำกันเองหรือเปล่าเดนค
1: ิ
2: ดว่าภาครัฐคงไม่สามารถไปแจ้งช่อโกงคนนี้โกงคนนี้เราเจ้าทุกข์เราต้องแจ้งเองไหมนี่เดนคิดเอง
0: พี่ทนายกำลังจะบอกให้ไปแจ้ง
1: ความ เพิ่มเติมคือผมก็จะบอกว่านอกจากที่การออกข่าวไปตรงนี้เนี่ยคนที่เสียสิทธิ์คนที่ถูกหลอกเนี่ยไม่ใช่แค่รอแค่เรื่องของใบอนุญาตนำเที่ยวนะ
2: ไม
1: ่แต่ต้องใช้สิทธิ์ในการไปแจ้งความดำเนินคดีกับที่พื้นที่ที่เกิดเหตุก็คือภูมิลำเนา
2: ว่าทุจริตช่อโกงหลอกลวง
1: ช่อโกงนะฮะแล้วโทษมันสูงกว่าด้วย
2: ค่ะ
1: เพราะว่าโทษนี้เนี่ยหลังจากที่เคลียร์จบปุ๊บมันจบแต่ชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์เพราะงั้นผมกำลังสื่อสารว่าอยากให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางไปอุมเราะห์ครั้งนี้เนี่ยถูกลอยแพ150คนเนี่ยจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเหมือนที่ท่านมนตรีบอกเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีอาญาที่โรงพักข้อหาช่อโกงหรือข้อโจมประชาชนกับพรบ.คอมพิวเตอร์
0: หนูมีข้อมูลตรงนี้นิดนึงอาจารย์เนื่องจากเพราะเมื่อเช้านี้ก็เลยโทรศัพท์พูดคุยนะคะกับพลตำรวจตีประยงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสท่านฝากมาบอกในรายการค่ะท่านบอกว่าคนนราธิวาสตอนนี้บางคนยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ไปมีไปแจ้งความเบื้องต้นที่เดินทางมาสุวรรณภูมิแค่71คนที่เหลือเป็นจังหวัดอื่น52คนซื้อแล้วยังไม่ได้ไปแต่ความจริงมีมาก
2: ต้องมีเกินกว่า50แน
0: ่ไม่รู้ไปแจ้งเลย
2: รู้เป็นร้อยเป็นพันหรือเปล่า
1: ครับ
2: ทำยังไงคะอันนี้คุณพูดแบบนี้คุณสื่อสารกับพี่น้องมุสลิมทั้งประเทศได้ไหมคะ
1: ครับ
2: ผ
1: ม
2: คุณต้องพูดภาษาแบบภาษา
1: คือพี่น้องมุสลิมก็ฟังภาษาไทยได
2: ้แล้วก็คุณพูดอีกทีสิคะให้มารวมกันที่คุณได้ไหมหรือยังไงเรียนอยากเรียนถาม
1: คืออย่างนี้ฮะคือคนที่เสียหายแล้วเนี่ยในวันที่ไม่ได้เดินทางวันที่3กรกฎาคมเนี่ยอยากจะให้ไปแจ้งความก่อนเพราะการแจ้งความเนี่ยในเรื่องของ
2: แค่3กรกฎา
1: คมคดีอาญาเนี่ยมันมีอายุความแค่90วัน3เดือน
2: อ
1: ย่าให้เกินนี้แล้ววิธีการเทคนิคของคนที่ทำผิดลักษณะแบบนี้ซ้ำซากเนี่ยจะบอกว่าเดี๋ยวเคลียร์กันเดี๋ยวคุยกัน
2: ยืดไปเลย3 90
1: แล้วลากยาวเกิน90วันจนจากคดีอาญาเป็นคดีแพ่งเราก็ไม่มีสภาพบังคับนี่คือสิ่งที่เขาใช้บ่อยๆอย่างเคสคนเนี้ยก็เจอลักษณะแบบนี
0: ้
1: ก็ต้องฝากตรงนี้ด้วย
0: อันนี้ช่อโกงธรรมดาหรือช่อโกงประชาชนคะ
1: ครับผมช่อโกงธรรมดาครับแล้วก็ช่อโกงประชาชนก็เช่นเดียวกัน
2: ช่อโกงนะคะคนนี้คนหนึ่งคนนี้อีก5คนก็โดนไป5กระทงนะคะบวกกันไปบวกกันมาก็ไม่ต้องขุดไม่ต้องเกิดแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวคิดว่าอย่างนี
1: ้แต
2: ่ประเด็นคือรวมกันได้อย่างไรที่ไหนครับพี่น้องมุสลิมที่ซื้อแล้วยังไม่ได้เดินทางหรือโดนหลอกลวงแล้วยังไม่ได้มาจัดการน่ะ
1: ผมแนะนำอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าผู้เสียหายเนี่ยกระจายตัวอยู่ในพื้นที่3จังหวัด4จังหวัดในพื้นที่โซนภาคใต้นะแล้วกลุ่มนี้เนี่ยก็จะอยู่คนละตำบลคนละอำเภอผมแนะนำอย่างนี้ว่ารวมกลุ่มกันครับแล้วก็ช่องทางแรกไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมก่
2: อ
1: นนะครับเป็นส่วนกลางซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งปัตตานียะลานราธิวาสจะต้องรับเรื่องไว้แล้วให้แต่ละกลุ่มที่ไปร้องเนี่ยกระจายตัวไปตามพื้นที่ที่อยู่อาศัยจริงในภูมิลำเนาจริงในสถานีตำรวจพื้นที่จริงแล้วจะมีคนที่รับช่วงต่อท่านผู้ว่าบูรณาการร่วมกับผู้บังคับการตำรวจแต่ละจังหวัดได้แล้วให้พื้นที่สน.หรือว่าโรงพักเนี่ยจัดพนักงานสอบสวนเข้ามารับเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเพราะอย่างนั้นแล้วถ้าปล่อยภาระให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนแก่โดยเฉพาะผู้สูงวัยโดยเฉพาะคนที่มีศรัทธาแรงกล้าที่เดินทางถูกหลอกทีนึงแล้วต้องจัดหาทนายความในการดำเนินคดีอีกก็เป็นภาระเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะงั้นตรงนี้ผมไม่อยากให้คนที่ถูกหลอกเนี่ยคือต้องมาดิ้นรนด้วยตัวเองอาจารย
2: ์
1: ต้องตื่นตัวเรื่องหนึ่งท่านผู้ว่าแต่ละจังหวัดจะต้องเตรียมพื้นที่เตรียมบุคลากรประสานร่วมกับผู้บังคับการตำรวจนะครับแล้วก็ให้ผู้บังคับการประสานไปยังผู้กับแต่ละโรงพักให้ช่วยจัดพนักงานสอบสวนรับเรื่องนี้โดยเฉพาะภายใน90วันฮะ
2: เล่นๆถามหน่อยสคบมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วทางสคบจะเป็นต้นเรื่องจากส่วนกลางทำเอกสารชี้แจงไปทุกจังหวัดได้ไหมคะว่าจะต้องมีเรื่องราวแบบนี้

0: ึ้นหรือว่าสคบไม่เกี่ยวนั่งรอเวลาเขามีเรื่อง
1: ไม่ครับจ้ะคืออย่างเงี้ยต้องขอบคุณท่านวินัยนะคือเมื่อกี้ในข้อมูลชัดเจนมากนะครับก็คือการดำเนินงานสคบเองนะครับเหมือนท่านรัฐมนตรีบอกเมื่อกี้ว่าสคบเนี่ยคือท่านพยายามให้สคบเร่งไกลเกลี่ยก่อนในเบื้องต้นแต่ต้องบอกกันว่าทางอาญาทางแพ่งไหนเหมือนที่พี่นายบอกนะครับอาญ

0: อยู่แล้วนะครับทีนี้อย่างท่านเหมือนท่านทนายบอกเมื่อกี้ว่าเป็นห่วงครับคือท่านมนตรีก็เป็นห่วงว่าในเรื่องนี้เองเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวอาจจะมี
1: หลายๆยังมีอีกเยอะทั้งประเทศไม่รู้นะคะแล้วยังไม่รู้จะมีแซดแบบนี้อีกกี่คนมั้ยคะ
2: ครับ
1: ที่ไปขายไม่รู้อีกกี่บริษัทปลอมๆมากับ
3: เนี่ยค่ะมีข้อม
1: ูล
3: มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าคือเดี๋ยวประชาชนที่เป็นชาวมุสลิมจะเข้าใจผิดว่าอ้าวฉันไม่ได้ถูกแซโซเปียนเป็นคนชักชวนต้องบอกแบบนี้อาจารย์แซโซเปียนคืออยู่บนหัวยอดพีระมิดนะคะเขาจะมีเครือข่ายอีกหลายๆคนเขาเรียกว่าในหน้าไปชักชวนชาวบ้านตามชุมชนหมู่3เข้าไปหมู่4เข้าไปหมู่5เข้าไปส่งไปแบบนี้รับมาสายละ10 10 10 10 10รวมกันได้เป็นหลายร้อยคนแล้วก็โอนตังค์ให้แซโซเปียนแซโซเปียนจะทำหน้าที่โอนตังค์ให้บริษัททัวร์แต่เรื่องเนี้ยไปสืบทราบเพราะว่าแซโซเปียนไม่ได้โอนให้บริษัททัวร
2: ์
3: ก็เลยต้องเลยเน้นย้ำชาวมุสลิมว่าคุณอย่าไปพุ่งเป้าที่แซโซเปียนเครือข่ายที่ชวนด้วย
1: แล้วเครือข่ายไปไล่เก็บเงินก็ยังไม่ส่งขึ้นข้างบนก็เข้ากระเป๋าตัวเองไปหมุนหรือเปล่า
2: ตรงนี้มันมีนัยยะสำคัญนะฮะอาจารย์คนที่เป็นนายหน้าไปเก็บเงินแต่ละคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยแล้วรวบรวมเนี่ยแต่ละคน10 20 30แล้วส่งให้สตาร์โซเปียนเนี่ยคนนี้ในการแจ้งความดำเนินคดีผมอยากให้ผู้เสียหายทุกคนต้องแจ้งเป็นตัวการร่วม
1: ว่าตัวเอง
2: ต้องแจ้งความดำเนินคดีด้วย
1: ใคร
2: เพราะส่วนต่างที่เขารับไปนอกจากแซโซเปียที่ได้รับจริงเนี่ยมันมีส่วนต่างที่เขาเก็บเกินด้วย
1: ค่านายหน้าผิดหลักมุสลิมนะคะไม่ควรทำเราไม่ค้ากำไรไม่หาในหน้าไม่เก็บดอก
2: โอเค
1: บาปกรรมมากค่ะ
2: ถูกต้องเลยครับอาจารย์
1: ไม่ควรค่ะ
3: อาจารย์ค่ะ
1: ว่า
3: คือชาวบ้านเขาฝากถามมาในที่นี้ด้วยแต่ละคนจ่ายกันหลักแสนนะคะย้ำว่าหลักแสนหลักหมื่นเพราะว่าบ้านนึงไปหลายคนมีเคสนึงเนี่ยเข้าสายกับเราชื่อว่าคุณวารีบ้านนี้จ่าย 500,000 แต่ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินเป็นรูปภาพหรือสลิป
1: ก็ตาย
3: จ่ายเงินสด
1: แต่ไม่คุยได้มั้ยคะ
3: อยู่ในสายแล้ว
1: คุณวารีคะ
4: สวัสดีค่ะ
1: คุณวารีคะคุณวารีเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคุณวารีในฐานะผู้เสียหายวันนี้เล่าหน่อยสิคะว่าจ่ายเงินจ่ายทองยังไงคะ
4: ของวารีจะเป็นเคส5คนนะคะก็คือเขาไปเอาที่บ้าน
3: ค่ะ
1: 5คนนะคะไปเอาที่บ้านเก็บไปเท่าไหร่คะ
4: เก็บไป 175,000 บาทค่ะ
1: 175,000 บาทจ่ายเขาเป็นค่าอะไรเขาบอกไหมคะยังไง
4: เหมือนเป็นค่าไปอมร้อค่ะเขาบอกว่าอีกเครื่องนึงอ่ะจะเป็นคนอาหรับช่วยจ่ายให
1: ้อาหรับช่วยจ่ายให้แล้วขอโทษนะคะทางคุณวารีมีเอกสารหลักฐานอะไรไหมคะ
4: วันนั้นแม่จ่ายค่ะแม่ก็เลยไม่ได้เอาบินเพราะว่าแม่เชื่อใจ
1: ไม่ใช่ใจ
4: ไปรับเงินนะคะ
1: เดี๋ยวก่อนนะคะ
4: เป็นคนแถวบ้าน
1: ค่ะค่ะคุณวารีคะคุณวารีอย่าเพิ่งวางสายโทรศัพท์ได้ไหมคะตอนนี้เวลาหมดเลยใช่ไหมคะ
3: ยังค่ะยังต่อได้อีก10นาทีค่ะ
1: อีก10นะคะโอเคค่ะคุณวารีเล่าต่อค่ะเขาบอกว่า 175,000 บาทแล้วก็จะต้องมาอีกครึ่งนึงไม่ต้องจ่าย
4: จะเป็นแบบนี้ค่ะของวารีจะเป็นเคส5คน
3: ค่ะ
4: ก็คือ3คนละ25,000 บาท
1: อุ้ย 25,000 ไปไหนทำไมมันถูกจัง
3: ค่ะ
1: คือ 25,000 ไปถึงไหนคะ
3: เดี๋ยวช่วยคุณวารีเล่าแล้วกันคุณวารีอาจจะพูดไม่เก่งอาจารย
1: ์
3: ของกลุ่มบางกลุ่มก็จ่าย 25,000 บางคนก็จ่าย 35,000 แล้วแต่อารมณ์ของคนที่เข้าไปเก็บว่าจะเก็บกี่บาทขึ้นอยู่กับชาวมุสลิมคนนั้นดูมีฐานะหรือไม่ดิฉันพูดถูกต้องนะคะนี่แบบพูดแบบเล่าแบบเป็นกลางนะอาจารย์นะปรากฏว่าราคาเนี่ยถ้าหักไปจริงๆมัน 70,000 เนาะอาจารย์เนาะ70,000 ค่ะโดยประมาณหรือมากกว่านั้นแต่อีกครึ่งนึงเขาอ้างว่าเดี๋ยวจะมีคนใจดีซึ่งเป็นชาวอาหรับอยู่ต่างประเทศซัพพอร์ตอีกครึ่งนึงอาจารย์อาจารย์ว่าเป็นไปได้ไหมคะ
1: โกหก
3: ใครจะออกให้
1: เรียนไม่รู้แต่ถ้าพูดกันตามหลักของศาสนาเรามีคนที่มีจิตเป็นกุศลเรียนเข้าใจคำนี้นะคะรักเพื่อนบ้านแล้วก็เปิดโอกาสให้กับพี่น้องมุสลิมที่เขาไม่มีปัญญาไปเนี่ยเราไปแล้วเรายังอุตส่าห์ช่วยเหลือคนอื่นไปก็จะเป็นที่โปรดปรานขององค์พระอัลเลาะห์
3: แต่ออกให้อีก150คน
1: มีจริงค่ะที่คนเขาออกให้เป็นร้อยเป็นพันคนเรียนเข้าใจว่ามีเพราะฉะนั้นคนที่ไปเดินไปบอกคุณวาลีเรียนไม่แน่ใจถ้าหากคุณไม่ได้ทำตามนั้นจริงๆเรียนคิดว่าสิ่งที่คุณกระทำย่อมต้องไม่เป็นที่โปรดปรานขององค์พระอัลเลาะห์แน่เพราะคุณแอบอ้างในสิ่งที่ไม่บังควรตลอดชีวิตคุณเกิดมาคุณเป็นพี่น้องคุณทำแบบนี้ถ้าคุณทำผิดจริงๆเรียนอยากให้คุณรีบกลับตัวนะคะเรียนมีความรู้สึกว่าอันนี้ผิดมากคุณเล่นกับคำว่าศรัทธาและความเชื่อขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยอันนี้คือที่สุดของชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาเป็นพี่น้องมุสลิม

0: ริมไม่ควรทำอย่างยิ่งค่ะอาจารย์ว่ายังไงเรียนถามก่อน
1: ครับใช่แน่นอนเลยครับคนที่ละเมิดทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการละเมิด
0: ละเมิดใช้คำว่าละเมิด
1: แล้วก็ถือว่าเป็นบาปใหญ่ด้วย
0: ค่ะ
1: ซึ่งในหลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยก็คือผู้ที่ละเมิดเหล่านี้ดังเช่นละเมิดต่อหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
0: คุณวาลีโดนหลอกไหมคะ
1: สองหลักแห่งการรักษาสัญญานี้เป็นหลักสำคัญแล้วก็หลักห้ามในเรื่องของการช่อฉนการหลอกลวงและหลักแห่งการห้ามบริโภคทรัพย์ของผู้อื่นโดยมิชอบตลอดจนต้องมีหลักแห่งความยุติธรรมคนที่จะเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้นำกลุ่มหรือเป็นแซทั้งหมดเนี่ยต้องมีหลักตัวนี้เข้ามาและก็หลักแห่งความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยตลอดจนหลักที่สำคัญต่อมาก็คือหลักแห่งการเคารพสิทธิของผู้อื่นและสิ่งที่ตามมาก็คือถ้าคนที่เขาทำในลักษณะแบบดังที่กล่าวที่ปรากฏตามหน้าสื่อที่ได้ปรากฏมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นมีผลกระทบทางศาสนาและก็สังคมอย่างมหันต์เลย
0: อ่ะโอเคค่ะถ้างั้นตอนนี้เราคิดว่าคุณวาลีคิดว่าตัวเองได้จ่ายเงินไปแล้วจะมีคนช่วยจริงหรือ มั่นใจแล้วคะว่าตอนนี้คุณวาลีได้โดนคนหลอกคะ
2: ย
0: ัง
2: ไงนะคะอีกรอบนึงนะคะ
0: ค่ะคุณวาลีคิดว่าตอนนี้ตัวเองคิดว่าจ่ายสตังค์ไป 175,000 บาทอีกครึ่งนึงจะมีคนช่วยจริงๆหรือคิดว่าตัวเองโดนหลอกคะ
2: จริงๆก็คิดว่าตัวเองโดนหลอกอะค่ะ
0: ค่ะ
2: แต่ว่าแม่ทีแรกคือแม่เป็นคนไปอะค่ะแล้วทีเนี้ยวาลีก็เลยให้แม่เพิ่มชื่อวาลีด้วยเพราะว่าแปลว่าแม่โดนหลอกเพราะว่าถ้าเราไปเราจะได้สแตนด์บายให้แม่ถูกอะค่ะประมาณนี
3: ้ค่ะคุณวารีแล้วตอนนี้มีคนติดต่อมาขอคืนเงินแล้วหรือยังคะ
2: ยังค่ะยัง
3: อาจารย
0: ์วารีจะไปแจ้งความไหมคะ
2: วารีไปแจ้งความตั้งแต่วันจันทร์นะคะ
4: โอ้
2: แ
4: จ้
3: งคุณวารีคือกลุ่มที่เป็นข่าวใหญ่ค่ะเดินทางจากนราธิวาส15ชั่วโมงไปนอนโรงแรมข้างสนามบินทั้งที่ไม่มีตั๋วเครื่องบินให้เห็น
0: แล้วก็กลับมาแจ้งความที่บ้านเรียบร้อยตั้งแต่วันจันทร์นะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณวาลีจะไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมที่แถวบ้านตัวเองไหมคะ
2: ใช่ค่ะไป
0: ว่าจะรีบไปอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำให้รีบไปเพราะคุณพี่ทนายเขาบอกว่าห้ามเกิน90วันใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
3: คุณวาลีอยู่นราธิวาสใช่ไหมคะ
4: ก็ต้องประสานไปยังศูนย์ดำรงธรรมของท่านผู้ว่าจังหวัดนราธิวาสด้วย
3: ค่ะ
0: เอาอย่างนี้ค่ะคุณวาลีก่อนคุณวาลีจะวางสายเรียนรู้ว่าคุณวาลีไม่ค่อยจะพูดอะไรเยอะมีอะไรอยากจะบอกพี่น้องเพื่อนๆมุสลิมไหมคะจะได้ไม่ผิดพลาดเหมือนอย่างที่เราเคยเจออยากพูดอะไรสักนิดไหมคะพูดเป็นภาษามุสลิมก็ได้เรียนยินดีค่ะ
2: อยากให้ระวังให้มากขึ้นนะคะ
3: ค่ะ
2: เพราะว่ามันรู้สึกแล้วอยากบอกว่าคนที่มันจะมีเคสที่จะไปเดือนกรกฎาคมกับเดือนตุลาค่ะให้เข้าไปแจ้งความก่อน
0: โอ้ยกลุ่มใหญ่
2: เดี๋ยวว่าถ้าไปได้ก็ดีแต่ถ้ากลัวว่าไปไม่ได้ก็คือเราก็จะได้มีหลักฐานว่าแจ้งความแล้วอะค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะ
3: ค่ะ
0: โอเคขอบคุณคุณวาลีนะอย่าไว้ใจคุณวาลีต้องบอกคนอื่นๆต่อด้วยนะคะว่าต้องตรวจสอบให้รอบคอบก่อนพูดกันเฉยๆคุยกันเฉยๆไม่เชื่ออีกแล้วค่ะค่ะขอบคุณคุณวาลีนะคะขอบคุณมากค่ะ
3: อาจารย์ขามีข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมค่ะของคุณวาลีเนี่ยหลายๆคนเป็นเหมือนกันคือจ่ายเงินโดยไม่มีสลิปเพราะว่าเขาขอเรียกเก็บเงินสดพี่น้องชาวมุสลิมส่วนใหญ่จ่ายเป็นเงินสดทั้งสิ้นแต่หัวบินใบเสร็จมันเป็นบินเงินสดอาจารย์เหมือนอาจารย์ไปซื้อข้าวอ่ะ
0: บินซื้อมาเป็นเล่มๆแล้วก็ฉีกเขียนน
3: ่ะแต่ด้านมันมีเขียนหลักฐานเอาไว้ทิ้งท้ายค่ะอาจารย์บอกว่ามาจากบริษัทจุดๆๆนักข่าวของเราไทยพีบีเอสก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ตั้งของบริษัทนั้นนี้เป็นบ้าน2ชั้นไม่ได้เปิดเป็นบริษัทจริงแต่ลักษณะของการจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องไหมคะสคบคะ
5: ถูกต้องครับจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเขาจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ไว้เท่านั้นเองนะครับในการประกอบเป็นร้านค้าทั่วไป
0: อาจจะนอมินีก็ได้นะคะไปจดทิ้งไว้เฉยๆแล้วก็ไปทำไม่รู้มีในข้อวงเล็บข้อที่ระบุในการจดทะเบียนหรือเปล่าว่าบริษัทนี้จัดทำอะไรอาจจะจดไว้ขายอะไรต่อมีอะไรก็ได้ไหมคะแล้วมันทัวร์ปลอม
5: ถูกต้องครับคือในการจดทะเบียนเขาเท่าที่ดูนะครับไม่มีเรื่องของการจัดทัวร์เป็นเรื่องของการจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจการค้าขายทั่วไป
0: นี่โดนอีกกระทงนึงแจ
3: ้
0: งจดหนึ่งอย่างเอามาทำอีกหนึ่งอย่างจับได้อีกใช่ไหมทนายจัดการให้เลยนะครับทุกคนอย่าปล่อยค่ะเรื่องแบบนี้
3: ค่ะถ้าเกิดเขาไปแจ้งแยกไหมคะ
4: แจ้งรวมกันเลยฮะจริงๆจดตรงนี้เขาเรียกว่าจดไอ ชื่อเป็นพันธุ์ทางการค้าจดที่เทศบาล
0: ค่ะ
4: เทศบาลผู้รับจด
0: ค่ะอันนี้เดี๋ยวกลับมาที่อาจารย์ดีกว่าเรายังมีเวลาเหลือในจอทีวีอีกนะครับก่อนคุณผู้ชมคะอย่าตกใจนะคะถึงแม้เวลาหมดทางทีวีคุณผู้ชมก็อย่าไปไหนค่ะนั่งดูเราต่อทางออนไลน์นะคะเดี๋ยวบอกไว้ก่อนตอนนี้ช่วงท้ายนะคะเราจะขมวดปมมาค่ะเดี๋ยวกลับมาที่ทางอาจารย์นะคะคําว่าความเชื่อความเข้าใจและศรัทธาไว้เนื้อเชื่อใจพี่น้องมุสลิมด้วยกันมีองค์พระอัลเลาะห์องค์เดียวกันหมดทั้งแผ่นดินเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าศรัทธาตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้
1: ครับผม
0: แต่ถ้ามันมีมากเกินไปจนกระทั่งไม่ดูเหตุและไม่ดูผลมันก็จะเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกไหมคะตามหลักของศาสนา
1: สำหรับในสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่ผมคิดว่าในหลักความเชื่อความศรัทธาของมุสลิมทุกคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นแกนสำคัญซ
0: ึ่
1: งเป็นโครงสร้างหลักสำคัญโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของจริยธรรมตรงนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญเพราะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของศาสนาอิสลามด้วยนอกเหนือจากในเรื่องของหลักความเชื่อความศรัทธาหลักปฏิบัติจะต้องมีในเรื่องของหลักจริยธรรมหลักศีลธรรมเข้ามาควบคุมด้วยดังนั้นบุคคลที่กระทำการมีพฤติการเหล่านี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ละเมิดในเรื่องของจริยธรรมและในเมื่อละเมิดในหลักของจริยธรรมแล้วเนี่ยก็ถือว่าดังเช่นละเมิดในเรื่องของความก็เรียกอามานะก็คือความซื่อสัตย์สุจริตอันนี้คือสำคัญ
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นเมื่อละเมิดสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยก็ถือว่ามันละเมิดเหล่านี้ถือว่ามันเป็นบาปใหญ
0: ่ค่ะ
1: เมื่อเป็นบาปใหญ่แล้วเนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่พี่น้องมุสลิมเนี่ยมีความหวาดกลัวมีความกลัวที่สุดว่านั่นคือสิ่งที่จะได้รับโทษจากพระผู้เป็นเจ้าในวันโลกหน้าส่วนโลกนี้เนี่ยก็คือจะต้องดำเนินการในเรื่องของตัวบทกฎหมายก่อน
0: ค่ะอันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วใช่ไหม
3: หมดเวลาจริงๆแต่ต่อออนไลน์
0: ต่อออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวอยากจะบอกประโยคสุดท้ายค่ะก่อนที่จะลาคุณผู้ชมทางทีวีแล้วไปคุยกันต่อทางออนไลน์นะคะบ้านเมืองมีกฎหมายค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้คุณอาจจะรอดจากกฎหมายอย่าลืมนะคะคุณไม่รอดกฎแห่งกรรมค่ะพวกเราทุกคนลาคุณผู้ชมทางทีวีไปต่อกันทางออนไลน์ค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจารุพรโนภารัตน์ค่ะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เปิดเผยนะคะว่ากำลังพิจารณาหลักเกณฑ์ในการใช้สไลด์อภิปรายของสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยคาดการณ์นะคะว่าสมัยประชุมหน้าน่าจะได้ข้อสรุปค่ะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภาค่ะเชิญคุณยานีค่ะ
1: ค่ะคุณจารุพรคะหลังจากที่นายเอกราชอุดมอํานวยนะคะแถลงเรียกร้องให้สภาออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้สไลด์อภิปรายค่ะสืบเนื่องจากค่ะนายเอกราชนั้นถูกเซ็นเซอร์สไลด์อภิปรายในการอภิปรายงบประมาณครั้งที่ผ่านมาค่ะนายเอกราชอุดมอํานวยค่ะสส.กทม.พรรคประชาชนแถลงกรณีถูกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เซ็นเซอร์สไลด์การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ค่ะส่วนในงบของกระทรวงกลาโหมโดยเรียกร้องให้สภาพิจารณาหลักเกณฑ์การใช้สไลด์ให้มีความชัดเจนเพื่อให้สส.ได้นำเสนอข้อมูลอย่างเต็มที่โดยเล่าว่าได้เตรียมสไลด์หลายสิบหน้าค่ะแต่เมื่อถึงเวลาประธานในที่ประชุมสั่งเซ็นเซอร์จึงได้ตั้งคำถามและมีข้อสงสัยว่าเหตุใดไม่สามารถนำเสนอได้เพราะเป็นสไลด์ข้อมูลกองทัพเรือที่มีอยู่ในเว็บไซต์และอยู่ในสมุดปกขาวของร่างกฎหมายงบค่ะหรือสไลด์ที่มีคำว่ารัฐมนตรีหรือคำว่าทหารผีซึ่งเห็นว่าไม่ควรที่จะถูกเซ็นเซอร์และมีการแจ้งส่งสไลด์ตรวจก่อนที่อภิปราย1ชั่วโมงค่ะเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยกังวลค่ะว่าต่อไปหากอภิปรายไม่ไว้วางใจข้อมูลจะรั่วไหลหรือไม่ค่ะและตลอดการแถลงข่าวของนายเอกราชค่ะมีนางสาวมลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ค่ะซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมงบประมาณช่วงเวลาที่นายเอกราชได้อภิปรายค่ะมายืนรับฟังการแถลงข่าวพร้อมทั้งขึ้นไปยังโพเดียมและแถลงข่าวชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยืนยันว่าหากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจข้อมูลสไลด์จะไม่รั่วไหลค่ะนั่นเพราะว่าไม่ได้ส่งให้ประธานแต่ว่าผู้อภิปรายต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียวโดยเปิดเผยว่าเตรียมพิจารณาที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นสไลด์อภิปรายคาดว่าในสมัยประชุมหน้าจะได้ข้อสรุปตกลงร่วมกันค่ะว่าจะควรยื่นสไลด์ก่อนอภิปรายกี่ชั่วโมงค่ะขณะที่ตอนนี้นะคะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมค่ะซึ่งขณะนี้ส่วนใหญ่นะคะผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับร่างที่วุฒิสภาส่งปรับแก้มานะคะมีแต่เพียงส.ส.พรรคประชาชนค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะตำรวจเร่งติดตามตัวชายต้องสงสัยก่อเหตุลักทรัพย์และพระเครื่องมูลค่าความเสียหายกว่า 500,000 บาทภายในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีค่ะด้านเจ้าของบ้านเชื่อนะคะว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนตกปลาอาศัยจังหวะไม่มีคนอยู่บ้านเข้าไปก่อเหตุค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลบานขุนกองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีค่ะหลังจากเกิดเหตุชายต้องสงสัยอายุประมาณ 30-40 ปีก่อเหตุงัดบ้านพักและกวาดทรัพย์สินภายในบ้านรวมทั้งพระเครื่องมูลค่าความเสียหายกว่า 500,000 บาทเจ้าของบ้านเล่านะคะว่าเช้าวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาเธอและสามีขับรถออกจากบ้านไปทำธุระระหว่างทางพบชายต้องสงสัยอายุประมาณ 30-40 ปีขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกปิดบังใบหน้าถือเบ็ดตกปลาก่อนมาจอดรถที่หน้าบ้านซึ่งเข้าใจว่าเป็นชาวบ้านที่มาตกปลาค่ะกระทั่งช่วงดึกกลับถึงบ้านมีบันไดพาดอยู่ที่หน้าต่างตรวจสอบภายในบ้านมีทรัพย์สินถูกรื้อค้นกระจัดกระจายขณะที่จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านพบนะคะว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายคนเดียวกันกับที่พบเมื่อช่วงเช้าขณะนี้เจ้าของบ้านอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งการให้กกต.กทม.แจ้งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร51คนที่ได้รับการเลือกตั้งมารับหนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้งวันพรุ่งนี้ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งว่าตามที่ได้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้งและรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครบทั้ง50เขตเลือกตั้งเมื่อวานนี้ สำนักงานได้มีหนังสือแจ้งผลการเลือกตั้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเพื่อให้ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครออกหนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและได้กำหนดเชิญผู้ได้รับเลือกตั้งทั้ง51คนเข้ารับหนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 นที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะขณะเดียวกันมีรายงานข่าวด้วยนะคะว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการและแถลงข่าวเปิดตัวทีมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครรวมถึงเปิดนโยบายเร่งด่วน100วันแรกที่ห้องรัตนโกสินทร์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้หลังจากไปรับหนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้งแล้วค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่ค่ะจบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดียามบ่ายค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันนะคะวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนของประเทศไทยวันนี้ช่วยบอกพรีนหน่อยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการดูแลรักษาระบบบริการสุขภาพทางไกลค่ะแน่นอนว่าในพื้นที่ประเทศไทยของเรานะคะต้องบอกว่าบางแห่งยังใช้คําว่าไกลปืนเที่ยงค่ะคุณผู้ชมอยู่ในป่าในดอยนะคะกว่าจะเดินทางลงมาที่เมืองเข้าเมืองขึ้นมาหาคุณหมอแต่ละทีบางครั้งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายไหนจะค่าใช้จ่ายการเดินทางนะคะค่าเสียเวลาต่างๆมากมายเลยในวันนี้เราเลยจะมานำเสนอโครงการนึงค่ะคุณผู้ชมที่เขาร่วมมือกันนะคะระหว่างบพท.กระทรวงมหาดไทยและสำคัญมากๆค่ะไม่ได้ก็คือสช.หรือว่าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินั่นเองค่ะวันนี้โครงการที่พินพูดถึงเนี่ยมีชื่อว่า i health care นะคะงานนี้จะช่วยได้จริงๆมากน้อยอย่างไรทำไมถึงจะต้องเกิดโครงการนี้ขึ้นมาอยู่ข้างๆพินตรงนี้แล้วค่ะนายแพทย์ปรีดาแต้อารักษ์หัวหน้าโครงการ i health care สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: พินสวัสดีครับ
0: คุณหมอปรีดาคะที่บอกว่าเข้าถึงการรักษาได้ง่ายมากขึ้นง่ายยังไงคะ
1: คือเทคโนโลยีมันมีประโยชน์นะครับแล้วก็เรารู้อยู่แล้วว่าเทคโนโลยีมันช่วยในการสื่อสาร
0: ค่ะ
1: ทีนี้ก็คนไข้ประชาชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลทุรกันดารลองนึกภาพเนาะโดยเฉพาะยิ่งภาคเหนือภาคอีสานหรือพื้นที่ไหนที่มีภูเขาหรือพื้นที่ห่างไกลทะเลอะไรพวกเนี้ยเขาก็เข้าถึงยากนะครับกว่าจะมากว่าจะเหมารถเหมาเรือ มันยากลำบากเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้แทนที่จะต้องเดินทางมาที่รพสต.หรือโรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็ใช้เทคโนโลยีครับที่เราเรียกว่าi health care เนี่ยครับหรือเราเรียกว่า telemedicine หรือ telehealth ตอนนี
0: ้
1: มาช่วยซึ่งประโยชน์จะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีถ้าเทคโนโลยีช่วยคนส่วนใหญ่คนที่ยากลำบากได้จริงอันนี้คุณค่ามันอยู่ตรงนี้แล้วทำได้จริงด้วยครับ
0: ซึ่งหมายความว่าแค่เรามีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเราติดต่อกับคุณหมอได้เลยใช่ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: เราทำการรักษาผ่านโทรศัพท์ได้เลย
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยววันนี้จะมาฉายภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะว่าระบบจะเป็นแบบไหนและให้ความช่วยเหลือได้อย่างไรบ้างค่ะคุณผู้ชมมีข้อคำถามอะไรนะคะและแน่นอนเลยอยากให้ส่งข้อความมาบอกกันสักหน่อยว่าอยู่ในพื้นที่ไหนเข้าถึงการรักษาง่ายหรือว่ายากอย่างไรผ่านออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของเราค่ะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS แฟนเพจ Facebook คนสู้โรค X Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th นะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยสุขภาพของคุณผู้ชมค่ะวันนี้มีแต่สาระดีๆมาให้คุณผู้ชมนะคะถามกันอีกสักเรื่องนึงแล้วกันค่ะว่าใครเคยได้ยินบ้างที่เขาบอกว่าให้ไปมองต้นไม้เขียวๆสีเขียวสบายตาจะช่วยรักษาเรื่องของสายตาสั้นได้หุ้ยมันจะได้อย่างนั้นจริงๆหรอคุณผู้ชมงานนี้จะมั่วหรือจริงเท็จอย่างไรแฟกเช็คไปด้วยกันค่ะ

0: ความเชื่อที่ว่าการมองต้นไม้สีเขียวนะครับจะช่วยทำให้สายตาสั้นเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้เนี่ยจะต้องบอกอย่างนี้ครับเป็นเรื่องที่ไม่จริงครับเป็นเรื่องที่ไม่จริงครับเป็นเรื่องที่ไม่จริงครับอย่างแรกเนี่ยความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่คลาดเคลื่อนครับเพราะว่าการมองสีเขียวเนี่ยไม่ได้ช่วยรักษาเรื่องของสายตาสั้นนะครับเนาะแต่ว่าการมองสีเขียวเนี่ยหรือว่าสีที่เป็นพื้นค่อนข้างสบายตาเนี่ยจะช่วยทำให้สายตาสั้นเนี่ยดีขึ้นได้เล็กน้อยครับจากการที่ว่าการเพ่งของตาเรามันจะค่อยๆลดลงนะครับการใช้กล้ามเนื้อของตาลดลงการหดเกร็งของกล้ามเนื้อของตาลดลงทำให้สายตาสั้นเนี่ยชะลอลงได้ครับแล้วก็จะต้องบอกนี้ครับว่าสายตาสั้นเนี่ยครับเกิดได้จากหลายๆอย่างครับแล้วก็หลายๆครั้งครับที่เราเนี่ยได้มีการอาจจะนั่งรถบ้างใช้สายตาเยอะบ้างครับนั่งมองจอคอมพิวเตอร์หนักนั่งทำงานหนักครับการที่เราหันไปมองสีเขียวเนี่ยครับอาจจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกสบายตามากขึ้นก็เลยมีความคิดหรือว่าความเชื่อกันเองครับว่าสีเขียวของต้นไม้เนี่ยช่วยทำให้สายตาเราดีขึ้นได้ครับสายตาสั้นครับต้องบอกก่อนครับว่าเกิดได้จาก2 อย่างด้วยกันครับอย่างแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกันได้ครับเป็นมาตั้งแต่กำเนิดครับนั่นก็คือพันธุกรรมนะครับสิ่งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับถ้ามีคุณพ่อหรือคุณแม่คนใดคนหนึ่งเนี่ยมีภาวะสายตาสั้นครับจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสสายตาสั้นมากถึงเกือบ 30% ด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้ามีทั้งคุณพ่อและคุณแม่มีภาวะสายตาสั้นเนี่ยครับจะทำให้ลูกที่ออกมาหรือว่าพันธุกรรมเนี่ยแรงถึงเกือบ 60% ด้วยกันครับสาเหตุนี้เป็นสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วก็เป็นสาเหตุที่สำคัญอันดับต้นๆของภาวะสายตาสั้นครับส่วนอย่างที่2ครับก็คือจะค่อนข้างพบเยอะมากในปัจจุบันก็คือการใช้เรื่องของสายตาเยอะกว่าปกติไม่ว่าการจะเป็นการจ้องหน้าจอคอมก็ตามหรือว่าการใช้สายตาเยอะจากการเล่นโทรศัพท์มือถือการดูทีวีของเด็กๆปัจจุบันก็เป็นสาเหตุที่สำคัญอันดับ2รองลงมาในภาวะสายตาสั้นในทุกๆวันนี้ครับการมองไปที่ไกลๆครับมันจะทำให้กล้ามเนื้อลูกตาที่ทำการโฟกัสภาพครับทำให้มันคลายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายบริเวณดวงตาแต่การที่มันคลายตัวอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้ไปช่วยเรื่องของการลดโครงสร้างของภายในลูกตานะครับก็คือมันอาจจะช่วยทำให้สายตาเนี่ยชะลอเรื่องของการเปลี่ยนของสายตาลงครับแล้วมันก็เลยจะช่วยเรื่องของการสบายขึ้นของลูกตาการลดการใช้งานกล้ามเนื้อครับลำดับแรกครับที่สำคัญที่สุดของการชะลอเรื่องของสายตานะครับคือจะต้องรู้ก่อนว่าตัวเองนั้นมีความสายตาสั้นหรือความสายตายาวนะครับถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราจะไม่มีทางชะลอมันได้นะครับอย่างแรกคือต้องตระหนักรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการถ้าเราเริ่มอ่านหนังสือเริ่มมองไม่เห็นหรือว่าจะต้องเพ่งเยอะเกินไปต้องมีการหยีตามากยิ่งขึ้นเนี่ยครับภาวะพวกนี้เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นอาการแล้วก็อาการแสดงแรกของภาวะที่สายตาเปลี่ยนไปนะครับพอรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยครับต้องเกิดความตระหนักให้ได้นะครับต้องเกิดการตัดแว่นนะครับแว่นตาเนี่ยมีส่วนประกอบหรือว่ามีความสำคัญมากๆครับในเรื่องของโรคทางตานะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของโรคสายตาสั้นผิดปกติหรือโรคสายตายาวผิดปกตินะครับแว่นตาที่เหมาะสมครับจะต้องถูกตัดโดยจักษุแพทย์นะครับรวมถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการตัดแว่นตาแว่นตาที่เหมาะสมเนี่ยจะทำให้ช่วยเปลี่ยนการหักเหของแสงหรือว่าการตกกระทบของแสงเนี่ยให้มาพอดีบริเวณจอประสาทตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันจะช่วยลดการทำงานของกล้ามเนื้อรอบๆดวงตาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อในการมองเห็นหรือว่ากล้ามเนื้อในการโฟกัสนะครับจะทำให้ช่วยชะลอการเสื่อมลงของกระบอกตาแล้วก็รอบๆดวงตาได้นะครับทำให้สายตาสั้นหรือสายตายาวเนี่ยถูกชะลอลงได้มากครับ
1: การมองสีเขียวเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ช่วยรักษาสายตาสั้นให้มันกลับมาปกติได้จริงๆนะคะต้องไปอยู่ในความดูแลของแพทย์และการรักษาทางจักษุแพทย์ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าการมองพื้นที่สีเขียวหรือแม้แต่สีฟ้าเองโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่โล่งกว้างนะคะมันทำให้เกิดความสบายตาและในทางจิตวิทยาก็ยังเกิดความสบายใจด้วยดังนั้นในแง่นึงนะคะใครเครียดๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวหาเวลาไปมองพื้นที่สีเขียวไปมองท้องฟ้ากว้างๆก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะต้องขอบคุณแฟกเช็คด้วยนะคะกลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องของ Eye Health Care ค่ะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่จะมาช่วยเราในวันนี้ให้คุณหมอที่ต้องบอกว่ามีจำนวนไม่ได้มาก เพียงพอ กับความต้องการที่ประชาชนเนี่ย เรียกว่าเจ็บป่วยอะไรก็อยากจะเข้าพบแพทย์นะคะบางพื้นที่กว่าจะได้พบหมอทีก็เลยต้องต่อแถวยาวเหยียดเลยคุณหมอแต่วันนี้ iHealthcare จริงๆเราก็พูดปัญหากันมาเรื่อยๆแต่จุดเริ่มต้นที่นำมาสู่โครงการวิจัยในครั้งนี้เป็นมายังไงคะ
2: จริงๆมันเป็นความยากลำบากของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง2ปี3ปีที่ผ่านมานี่มีการเรียกว่าถ่ายโอนตัวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เคยอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขดูแลนี่นะครับให้ไปอยู่กับอบจ อบจหลายจังหวัด ก็อยากจะดูแลคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนด้วยเพราะเขาต้องดูทั้งจังหวัด
1: อบจคือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2: ใช่ครับ
1: เป็นบทบาทของท้องถิ่น
2: เป็นบทบาทของท้องถิ่นทีนี้เราก็ถือโอกาสว่าเมื่อรพสตไปอยู่ภายใต้อบจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปดูแลคุณภาพชีวิตหรือทำหลายสิ่งหลายอย่างเลยก็คิดว่าจะทำอย่างไรเราจะใช้เทคโนโลยีเนี่ยไปช่วยให้คนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลกลุ่มเปราะบางติดบ้านติดเตียงถึงแม้ว่าคุณหมอเนี่ยอยากจะบริการแต่เขาก็มาไม่ได้นะครับมีความยากลำบากเทคโนโลยีเนี่ยพวกเทเลเมดเทเลเฮลเทเลเมดิซีนเนี่ยทางไกลเนี่ยเทคโนโลยีเหล่านี้มันใช้ได้อยู่แล้วในคนเมืองในคนอะไรก็เข้าถึงกัน
1: ทุกคนมีเน็ตอ่ะ
2: นี่ครับแต่ประเด็นก็คือมันจะมีคุณค่าจริงๆอ่ะก็ต่อเมื่อได้ช่วยคนที่เขายากลำบากที่เขาเข้าไม่ถึงตรงส่วนนี้ก็ไปได้แลกเปลี่ยนกับทางอบจ.นะครับนายกอบจ.ที่ทั้งที่ลำปา

0: างนะครับแล้วก็ที่ทางลำพูนกระบี่ด้วยนี่นะครับก็ได้ร่วมมือกันในการที่จะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยครับอันนี้ก็เป็นที่มาของการพัฒนาโครงการนี้ให้เกิดให้ได้จริงนะครับ
1: จังหวัดต่างๆที่คุณหมอบอกไปลำพูนลำปางกระบี่3จังหวัดนี้เป็นพื้นที่นำร่อง
0: ใช่ครับ
1: ค่ะที่เราทำการศึกษาและทดลองเอากระบวนการนี้ไปใช้จริง
0: ๆใช่ครับ
1: ซึ่งต้องบอกว่า ที่คุณหมอเรียนเนี่ยมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของนวัตกรรมแพลตฟอร์มมันคืออะไรคะคุณหมอเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือว่าหน้าตาเป็นยังไง
0: จริงๆเนี่ยไอ้เทคโนโลยีพวกนี้มันมีอยู่แล
1: ้
0: วแต่ว่าสิ่งที่ตรงนี้ที่พัฒนาขึ้นมานี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ลำปางเนี่ยทำมา2ช่วงแล
1: ้
0: วเฟสที่1ก็เอาเทเลเมดเฉยๆนะครับแต่พอมาเฟสที่2เนี่ยทำเรื่องส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเรื่องของเรื่องยาเรื่องของพยาบาลทางไกลเรื่องของกายภาพทางไกลด้วยนะครับอันเนี้ย ลองนึกภาพนะครับว่าทำสิ่งเหล่านี้มันทำไมถึงเกิดขึ้นได้นะครับคือหนึ่งเนี่ยเทคโนโลยี
1: ม
0: ีแต่สิ่งที่จะดีที่สุดก็คือว่ามันต้องมีผู้ให้บริการด้วยก็โอเคแหละมีหมอมีพยาบาลนักกายภาพบำบัดมีเภสัชกรนะครับหรือพยาบาลเนี่ยเข้าดูแลแต่ว่าการดูแลเนี่ยแทนที่จะให้คนไข้มาที่โรงพยาบาลหรือรพสตเนี่ยก็ไม่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้ที่ติดบ้านติดเตียงนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทำแล้วเนี่ย เกิดประโยชน์และทีนี้ไอ้ตัวเครื่องมือเหล่านี้มันไม่ได้ผูกติดกับอุปกรณ
1: ์
0: ไม่ใช่แอปพลิเคชันไม่ใช่แอปที่ต้องเอามาติดตั้งตามมือถือเราหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร
1: ์
0: นะครับมันเป็นเว็บเบสเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนไม่ว่าจะทำอะไรนะครับอยู่หัวไร่ปลายนาอยู่เถียงนาและขอให้มันมีแค่สัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่นี่นะครับก็สามารถที่จะพบกับคุณหมอคุณพยาบาลได้ผ่านเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าiHealthcare นี่แหละครับ
1: ค่ะพ่อๆแม่ๆหลายท่านดูรายการเราอยู่เนี่ยก็ดูผ่านมือถือเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ดูผ่านอินเทอร์เน็ตเหมือนกันหลายคนทักทายมาในโซเชียลมีเดียเยอะเลยทีนี้ที่คุณหมอบอกก็คือเรื่องของเว็บไซต์เว็บไซต์เนี่ยค่ะพินโชว์ให้ดูนะคะอันนี้เป็น iPad ที่ปรากฏเว็บไซต์ iHealthcare อันนี้ถูกนำไปใช้ในพื้นที่นำร่องคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าสามารถกดปุ่มต่าง
0: ๆ
1: เพื่อที่จะต้องการปรึกษาใครพบแพทย์ไหมพบพยาบาลพบเภสัชกรหรือว่าพบนักกายภาพบำบัดสมมติวันนี้พี่ไม่มีอะไรมากไปวิ่งมาแล้วเจ็บขาอยากจะพบนักกายภาพบำบัดกดเข้าไปนะคะเราก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นแบบจำลองนะคุณผู้ชมไม่ใช่ของจริงนะคะแล้วเขาก็จะมีการให้ลงทะเบียนค่ะว่าเราจะรับการรักษายังไงบ้างนะคะก็กดเข้ามาดูมีประวัตินะคะแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของเราที่นักกายภาพจะได้ประเมินเนี่ยรวมไปถึงคุณหมอด้วยเหมือนกันแล้วก็เขียนไปอย่างเงี้ยค่ะต้องการปรึกษานัดพบนักกายภาพบำบัดและที่พิเศษเลยมีวิดีโอคอลด้วยไม่ใช่แค่รอคนมาตอบแชทนะแต่วิดีโอคอลได้เลยนะคะอันนี้เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ที่ยกตัวอย่างให้ดูถือว่าเหมือนคุณหมอเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ใกล้แค่เอื้อมอ่ะไม่ต้องเอื้อมเลย อยู่ในมือเราเลยอยู่ในมือถือนี่เลยซึ่งการนำไปใช้งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ไม่มีค่าใช้จ่ายครับแต่ว่าตรงนี้มันก็ต้องมีระบบในการที่จะดูแลในเรื่องของการรักษาความรับของผู้ป่วยด้วยเนา
1: ะ
0: อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าตรงส่วนนี้ต้องผ่านการบริหารจัดการทั้งในส่วนของอบจและก็รพสตที่ดูแลประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั่นแหละ
1: ค่ะแปลว่าท้องถิ่นเองเขาต้องมีข้อมูล
0: ใช่
1: ไหมคะผู้ป่วยคนไข้ในรพสตนั้นๆก
0: ็
1: คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วก็ป้อนข้อมูลมาอยู่ในแพลตฟอร์มนี้เวลามีนัดหมายเดินทางมาไม่สะดวกใช่ไหมโทรหานัดวิดีโอคอลกันได้เลยนะคะทีนี้ที่เราเล่าไปอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพว่าสหวิชาชีพเนี่ยค่ะหมอพยาบาลเภสัชนักกายภาพเขาลงพื้นที่เขาทำงานกันยังไงและเขาจะมารีวิวให้ฟังเป็นยังไงบ้างเชิญชมค่ะ
2: ในระบบ iHealthcare เนี่ยระบบค่อนข้างใช้ง่ายสหวิชาชีพแต่พอเราเริ่มเอา iHealthcare เข้าไปในพื้นที่ค่ะคนไข้มีความสุขเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ไปหาถึงที่บ้านทุกเคสคือมีความพึงพอใจถือว่า 100% เลย
3: คนไข้ระยะทางในการเดินทางมาโรงพยาบาลหรือว่ามารพสตของเราเนี่ยใช้เวลาในการเดินทางสอถนนสภาพถนนที่มันค่อนข้างจะขรุขระและเป็นดินลูกรังค่อนข้างมากและส่วนมากที่จะมาใช้บริการก็คือจะเป็นกลุ่มคนไข้ที่สูงอายุด้วยแล้วก็เขาต้องขับรถมอเตอร์ไซค์มาเองแล้วก็การที่เขาได้มา

0: ใช้ระบบเทเลเนี่ยนะคะมันมีข้อดีก็คือเขาหนึ่งก็คือไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายการที่คนไข้จะต้องมาโรงพยาบาลหรือว่ามารอพสตถ้าเขาไม่มีรถเขาจะต้องรับเขาต้องจ้างรถมาในการเดินทางประมาณ500ต่อ1ครั้งนะคะถ้าหนักสุดเลยถ้าไปโรงพยาบาลแม่ข่ายเงี้ยค่ะเป็นพันเลยก็มีเพราะว่าต้องอยู่รอทั้งวันประมาณนี้ค่ะพอเรามีระบบตัวนี้ขึ้นมาทำให้การเดินทางของเขาเนี่ยสั้นลงโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเลยคนไข้รู้สึกตอบรับเป็นอย่างดีชอบในระบบนี้มากๆเพราะว่าเอื้อความสะดวกต่อคนไข้ค่ะ
1: ส่วนมากจะเป็นผู้ป่วยที่มารับบริการที่รพสตค่ะอย่างเช่นแบบบางทีเหมือนเป็นแผลเป็นผื่นแต่ก็คือเหมือนทางพยาบาลเขาก็อาจจะไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าแบบผื่นแบบนี้เป็นอะไรไหมเขาก็จะปรึกษาเข้ามาแล้วก็เหมือนการที่เราใช้เทเลเมดอะค่ะก็คือเราจะมีทั้งภาพทั้งเสียงแล้วก็เหมือนเราจะเห็นภาพได้ชัดเจนคือผื่นค่อนข้างจะมีหลายชนิดก็ทุกอย่างก็เหมือนแบบหน้าตามันจะคล้ายๆกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าเราแบบเห็นทั้งผื่นด้วยแล้วก็ร่วมกับการซักถามอาการที่แบบเหมือนมีอาการนำอะไรมาก่อนยังไงเราก็สามารถวินิจฉัยได้ค่อนข้างชัดเจนค่ะจากการที่แบบว่าเราใช้เทเลเมดิซีนที่มีทั้งภาพทั้งเสียงที่แบบเราเห็นชัดเจนนะคะ
2: โดยส่วนใหญ่แล้วเทเลฟาร์มาซีค่ะเขาจะมาปรึกษาเกี่ยวกับการแพ้ยาพี่พยาบาลก็จะถามว่าถ้าแพ้คนไข้มาด้วยกลุ่มการแพ้ยากลุ่มนี้เราสามารถจ่ายยาตัวนี้ได้หรือไม่ค่ะหรือว่าโดสยาสมมติว่ามีการจ่ายยาตัวนี้ในเด็กค่ะผู้ป่วยเด็กเราสามารถจ่ายได้กี่ซีซีตามน้ำหนักตัวของเขาหรือว่าปริมาณเท่าไหร่ค่ะ
3: บางทีผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยตาบอดพิการมองไม่เห็นแล้วก็ไม่มีญาติก็เลยต้องเทเลเมดแล้วก็ให้อสมเป็นคนประสานกับผู้ป่วยแล้วก็ให้พี่เพลินเรามีผู้พิการเป็นคนบ้านแม่อิบอยู่พอดีค่ะทำงานรพสตแล้วเวลาส่งยาก็ฝากพี่เพลินไปให้อสมค่ะอสมก็ไปอธิบายเรื่องการทานยาให้ผู้ป่วยค่ะอันนี้ลดระยะเวลาแล้วก็ไม่ได้เสียเงินค่าส่งยาด้วยค่ะอันนี้เป็นผลดีค่ะ
4: ฟังแล้วใจชื้นคุณหมอคะเพราะว่าเหมือนเป็นทั้งเครื่องมือช่วยพี่ๆทีมแพทย์ได้ทำงานรวมไปถึงคนไข้ก็เข้าถึงการรักษาจริงๆแล้วเนี่ยบางโรคเนาะถ้าเราป้องกันได้หรือว่ารักษาไวความรุนแรงของโรคมันก็จะน้อยลง
5: ใช่ครับ
4: นะคะแต่เมื่อกี้นี้มีคุณผู้ชมหลายท่านก็ทักทายมาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็แอบสงสัยว่าอย่างเช่นสมมติแชทบอทหรือว่าคำปรึกษาเราเข้าใจว่าถามคุณหมอได้แต่ถ้ากายภาพคุณหมอถ้ากายภาพมันต้องมีการทำท่าอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะแต่ว่าถ้าเจ้าตัวเขาไม่ได้มาทำให้เนี่ยคนไข้จะทำเองแล้วมันจะถูกเหรอคะ
5: นั่นสิฮะอันนี้น่าสนใจนะต้องบอกว่าเรามีข้อต่อเรียกว่าโซ่ข้อต่อข้อกลางที่สำคัญในพื้นที่เลยก็คืออาสาสมัครอสม.นะครับหรือ caregiver นักบริบาลเนี่ยเขาก็จะมีความรู้อยู่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมในแง่ของหัตถการหรือทำอะไรบางอย่างนะครับที่จะเข้าใจแล้วก็รู้เทคนิคมากกว่าคนทั่วไปตรงส่วนนี้เขาจะช่วยในการในเรื่องเทคโนโลยีด้วยแล้วก็ในเรื่องบริการด้วยนะครับเช่นการบริหารนะครับข้อติดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคนติดเตียงนานๆเนี่ยอสม.ก็จะช่วยในการที่จะสื่อสารแล้วก็ทำกายภาพบำบัดในขณะเดียวกันเนี่ยทางหมอกายภาพบำบัดนี่นะครับนักกายภาพก็จะดูทำถูกทำผิดทำไม่ได้อะไรต่างๆ
4: เนี่ย
5: ดูผ่านวิดีโอได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ถูกนะถ้าต้องยกขึ้นไปอีกหน่อยอะไรแบบนี้นะครับแล้วตรงส่วนนี้ก็จะทำให้เขาเนี่ยได้บริหารร่างกายทุกวันถ้านานๆไปเจอนักกายภาพทีเนี่ยข้อติดแน่นอนแต่มีตรงนี้ครับก็จะช่วยเรียกว่าเนี่ยแหละครับเราเรียกว่ากายภาพบำบัดทางไกลซึ่งเขาสามารถที่จะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้นะครับผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงที่มาลำบากเนี่ยนะครับยังคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ก็ต้องขอบคุณทางหน่วยบริการนะครับทั้งแล้วก็อสม.ด้วยคนเหล่านี้เป็นคนที่เรียกว่าเสียสละแล้วก็ช่วยชาวบ้านได้มากเลย
4: ค่ะซึ่งพี่ๆอสม.เนี่ยกระจายตัวแล้วก็เป็นคนที่รู้จริงเคาะประตูบ้านได้ถูกแน่นอนบ
5: ้
4: านไหนมีผู้ป่วยแล้วเขาใกล้ชิดอย่างมากนะคะเหมือนมีโค้ชและครูผู้ช่วยอยู่ใกล้ๆกันช่วยกันทำงานแบบนี้เนาะคะ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้นะครับถ้าที่บ้านถ้าคนไข้หรือว่าญาติแค่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับถ้าท่านดูไถดู YouTube ได้ดูหนังแนวตั้งได้เนี่ยนะครับก็ใช้บริการตรงนี้ได้เลยเพียงแต่ติดต่อผ่านอบจ.หรือรพสต.ใกล้บ้านดูซิว่าจะสามารถที่จะมีระบบนี้เข้าไปได้ไหมทาง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็

0: ยินดีนะครับในการที่จะให้คำปรึกษาหรือแนะนำว่าจะไปติดตั้งระบบนี้อย่างไรนะครับแล้วก็ติดต่อทางอบจ.ก็ได้นะครับว่าให้อบจ.เนี่ยถ้าสนใจเนี่ยถามทางอบจ.ว่าให้ช่วยติดต่อทางเราก็จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการเซตระบบนะครับได้ก็จะช่วยชาวบ้านได้เยอะเลย
1: เป็นการบูรณาการระดับกระทรวงเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ก็คือกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงสาธารณสุข
0: ครับครับด้วยครับแล้วก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับแล้วก็หน่วยที่เรียกว่าหน่วยบพท.เขาก็ยินดีที่จะสนับสนุนให้ความร่วมมือพวกนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอบจ.ทุกจังหวัดเนี่ยนะครับถ้าจังหวัดไหนเนี่ยต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชาวบ้านได้เข้าถึงสิ่งเหล่านี
1: ้
0: นะครับก็สามารถที่จะประสานงานมาได้เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์จริงๆค
1: ่
0: าใช้จ่ายน้อย
1: หลายพื้นที่ได้ฟังแบบนี้อยากให้โครงการดีๆแบบนี้ไปถึงในชุมชนของพวกเขาด้วยนะคะแต่อย่างที่เราบอกว่ามีพื้นที่ทดลองและระยะเวลาที่ทดลองกันมาผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างและมีโอกาสแค่ไหนที่จะนำไปสู่การขยายการดูแลที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ
0: คือผลลัพธ์เนี่ยคือในแง่ของการเข้าถึงเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าประชาชนที่เขาอยู่ติดเตียงเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถมาได
1: ้
0: เพราะนั้นไอ้ตรงส่วนนี้การตอบรับดีนะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือในแง่ของหมอพยาบาลซึ่งเราก็ขาดแคลนอยู่แล้วนะครับแทนที่จะต้องเดินทางมาดูแลนะครับโอเคแหละบางทีก็มาเยี่ยมบ้านสักครั้งนึงแต่ว่าครั้งต่อๆไปเนี่ยก็สามารถที่จะคุยกันผ่านวิดีโอคอลตรงนี้ได้แนะนำได้เกิดผลประโยชน์ที่ดีนะครับบางบ้านครับมันอยู่ไกลมากคำว่าไกลเนี่ยระยะทางไม่ไกลน
1: ะ
0: แต่ขึ้นเขาลงห้วยกว่าจะมาถึงโรงพยาบาลใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงในหน้าฝนเนี่ยมาไม่ได้เลยถ้าเกิดเหตุอะไรนี่ก็แย่มีอยู่ครั้งหนึ่งครับเนี่ยเจอคนไข้จริงเลยครับเราไปเยี่ยมปรากฏว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าคุณหมอกำลังคุยกับคนไข้อยู่แล้วก็ขอดูแผลก็ผ่านวิดีโอคอลนี่แหละครับพบว่าแผลเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วก็บวมแล้วคุณหมอบอกว่าเอ๊ะถ้าดูแบบนี้ไม่ได้แล้วน
1: ะ
0: เดี๋ยวจะต้องน่าจะต้องส่งตัวนะครับทางอสม.กับทางหมอรพสต.นี่นะครับก็กด1669ครับโรงพยาบาลก็มีรถ1669มารับตัวแล้วก็ส่งต่อกลับไปเนี่ยครับก็เป็นประโยชน์จากตัววิดีโอคอลนี่แหละครับจาก i health care เนี่ยครับ
1: คือมีการยกระดับได
0: ้
1: ในการดูแลที่เพิ่มมากขึ้น
0: ในการเชื่อมต่อซึ่งยิ่งถ้าหน่วยงานในพื้นที่ประสานงานกันอย่างดีก็จะช่วยทำให้เครื่องมือเหล่านี้เป็นประโยชน์มากนะครับได้ผลดีมากครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของประชาชนของญาติพี่น้องนะครับของระบบของคุณหมอคุณพยาบาลด้วย
1: โอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอยกนิ้วให้นะคะกับทุกๆพื้นที่เลยแล้วก็รวมไปถึงสรรพกำลังสำคัญอย่างสช.ด้วยหวังว่าโครงการดีๆแบบนี้นะคะจะได้นำไปขยายต่อในระดับนโยบายให้เป็นวาระแห่งชาตินะคะให้ทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพที่ดีด้วยวันนี้ขอบพระคุณนะคะนายแพทย์ปรีดาแต้อารักษ์หัวหน้าโครงการไอเฮลท์แคร์ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดนะคะยังไงรักษาสุขภาพกันเนี่ยเมื่อวานเนี้ยพรีนเพิ่งจะไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาด้วยคุณผู้ชมยังไงหาสิทธิ์นะคะที่จะฉีดฟรีและดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยเช่นกันวันนี้หมดเวลาลงแล้วคนสู้โรคเดลี่กลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนวันนี้3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับชาวสวนมันสำปะหลังหันปลูกทุเรียนน้ำแร่จังหวัดบุรีรัมย์เนื้อเนียนนุ่มดุจคัสตาร์ดติ่นไม่ฉุนขายปลีกอย่างเดียวไม่ส่งลงให้ลูกค้าได้กินทุเรียนคุณภาพชาวไทยทรงดำจังหวัดสมุทรสงครามรำบวงสรวงแก้บนพร้อมนำสารพัดเมนูจากสมอคางดำเลี้ยงทั้งงานหลังช่วยกันส่งเสริมแปรรูปสร้างมูลค่าสันสนีพลอยวิไลพาไปดูชาวบ้านอยู่ที่ตำบลชิงโคจังหวัดสงขลานำไข่เป็ดมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าไข่ครอบอาหารอัตลักษณ์สินค้า GI ขึ้นชื่อของจังหวัดเจ้าของสวนที่จังหวัดตรังนะครับที่เขาปลูกจำปาดะแล้วก็ทุเรียนเนี่ยเขาหาทางสร้างรายได้เพิ่มในสวนตัวเองด้วยการเอาทางมะพร้าวคุณผู้ชมมาสานเป็นรังเอาไว้ห่อผลไม้พวกนี้ครับป้องกันพวกแมลงต่างๆหรือว่ากระรอกที่จะมาจิกกัดหรือว่าเจาะผลไม้ครับได้ผลดีด้วยเป็นการลดการใช้สารเคมีแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มด้วยครับใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการป้องกันศัตรูพืชนะครับด้วยการนำทางมะพร้าวทั่วไปเลยที่หาได้จากเรือกสวนไร่นาเนี่ยมาตัดเป็นท่อนๆนะครับท่อนละ4ทางแล้วก็เอามาสารทำรังเอาไว้ห่อผลไม้ครับได้ประมาณสัก10ถึง12ลูกต่อ1ทางเอาไปใช้งานที่สวนเกษตรผสมผสานของนางไกรแก้วภูลเกิดอายุ57ปีอยู่ตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองตรังนะครับทำให้พวกกระรอกกระแตแล้วก็หนอนแมลงต่างๆหายเกลี้ยงเลยครับผลผลิตสีสวยไม่มีตำหนิปลอดภัยทั้งคนกินคนขายครับโดยไม่ต้องพึ่งพาการใช้สารเคมีเป็นการประหยัดต้นทุนแล้วก็ยังเป็นสวนออร์แกนิกด้วยครับโดยใช้สารให้เป็นรังใช้ห่อจำปาดะมาตั้งแต่ปี2564ส่วนปีนี้ครับต่อยอดมาใช้ห่อผลทุเรียนเป็นปีแรกนะครับมีทุเรียน40ต้นทั้งหมอนทองพวงมณีชะนีครับซึ่งแต่ละปีก็เจอปัญหากระรอกกระแตศัตรูพืชต่างๆมากวนนะครับผลผลิตก็เสียหายซึ่งเมื่อลองห่อทุเรียนแล้วนะครับได้ผลดีเหมือนกันจนมีเพื่อนบ้านให้ความสนใจเดินทางมาศึกษาดูงานแล้วก็สั่งซื้อไปห่อผลจำปาดะกับทุเรียนในสวนตัวเองกันบ้างซึ่งรังที่ห่อผลไม้ครับขายลูกละ15บาทนะครับแต่ว่าถ้าสั่งเยอะๆหรือว่า30ลูกขึ้นไปก็จะขายราคาลูกละ10บาท
1: ห่อทุเรียนเพิ่งเริ่มออกปีนี้ลองดู
2: ตอนนี้ห่อไปแล้วเท่าไหร่พันอะไรบ้าง
1: มีหมอนทองพวงมณี
2: คือห่อได้ทุกชนิด
1: ค่ะแล้วแต่ขนาดทำแล้วแต่ขนาดของลูกทุเรียน
2: เพื่อประหยัด
1: เพื่อประหยัด
2: ทันแมลงได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: ค่ะจำปาดะที่ปลูกนี่มีพันอะไรบ้างคะ
1: มีตองด้วงสายน้ำผึ้งหวานสตูล
2: แต่ละสายพันธุ์นี้มีข้อดียังไงบ้างคะ
1: ไรเมล็ดไรเมล็ดก็มีตามประมาณทั้งวันประมาณได้50ลูกลูกละประมาณ5นาทีมีคนสนใจคนที่ก็เคยใช้เอาไปใช้แล้วก็ติดใจว่าป้องกันแมลงได้ก็เลยมาสั่ง
0: ส่วนรายได้เสริมอีกทางนะครับคือการจักสารเส้นพลาสติกให้เป็นกระเป๋าตะกร้าภาชนะแก้วน้ำแล้วก็อื่นๆตามลูกค้าสั่งนะครับขายตั้งแต่บาทละ100ถึง300บาทสร้างยอดขายต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 3,000 ถึง 5,000 บาทครับส่วนผลผลิตทุเรียนในปีนี้ครับคุณป้าบอกว่าดูแล้วเนี่ยถ้าจำปาดะกับทุเรียนไม่ถูกมารบกวนแบบนี้เพราะว่ามีรังมาห่อไว้นี่ก็จะได้ผลผลิตนะครับมากกว่า500ลูกจากทั้งหมดกว่า60ต้นนะครับเฉลี่ยเอาไว้ขายสร้างรายได้วันหนึ่ง 2-3,000 บาทเลยครับไปดูกันที่สวนทุเรียนที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างนะครับสวนนี้ประสบความสำเร็จนะครับจากการที่ตัดสินใจพลิกการปลูกมันสำปะหลังนะครับหันมาปลูกทุเรียนน้ำแร่ได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเนื้อเนียนนุ่มดุจคัสตาร์ดเลยครับการันตีว่าขายได้แน่ขายได้จริงนะครับเพราะว่าติดป้ายจองแล้วแบบนี้คุณผู้ชมและนี่ไม่ใช่แค่จองลูกเดียวนะครับแต่เขาหมายถึงจองทั้งต้นหมดเลยครับนี่คือทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์นะครับอยู่ที่สวนใหญ่เทียนบ้านดอนสมบูรณ์ตำบลดงอีจานที่อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ ของนางสาวเทียนที่รักนะครับเป็นเจ้าของสวนวัย59ปีแล้วก็เปิดเป็นสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยช่วงนี้ครับทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองในกำลังออกสู่ตลาดนะครับแล้วก็ลูกค้านิยมกันมากหลังจากที่หันมาปลูกทุเรียนตั้งแต่ปี2561นะครับจากที่ก่อนหน้านี้ปลูกมันสำปะหลังมาก่อนแล้วก็เจอสารพัดปัญหานะครับราคาตกจนสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาสนับสนุนการปลูกพืชชนิดอื่นแทนแนะนำว่างั้นลองปลูกทุเรียนดูครับแล้วก็ให้องค์ความรู้ต่างๆเพราะว่าในพื้นที่อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยสภาพพื้นดินแล้วก็ภูมิอากาศดีครับเหมาะจะปลูกไม้ผลแล้วก็ยังเป็นแหล่งน้ำซับและน้ำแร่คุณภาพดีอีกด้วยครับ
3: อายุเขาเข้า8เข้า9ปีนะคะ
4: ตัดได้กี่ปีแล้วครับ
3: ปีนี้ปีเข้าปีที่4ค่ะเริ่มตัดได้ตั้งแต่ทุเรียนได้5ปีก็เก็บเกี่ยวแล้ว

0: ิ่มขึ้นไหมครับเป็นยังไง
1: ปีนี้เพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มขึ้นเพราะว่าอากาศความร้อนความชื้นเขาได้ทุเรียนสวยก็น่าจะสักประมาณ 30% จากปีที่แล้วปีที่แล้วร้อนแรงมากค่ะปีนี้ก็ดีกว่า
0: ราคาเป็นไง
2: ครับ
1: ราคาปีนี้น่าจะดีขึ้นกว่าเก่าหน่อยนึงเนื่องจากว่าผู้บริโภคต่างประเทศทางจีนเขาส่งออกไปเยอะราคานี้ที่สวนเนี่ยเน้นขายปลีกให้ผู้บริโภคที่สนใจที่อยากทานทุเรียนในสวนอะไรอย่างนี้ขายปีกพูดง่ายๆขายปีกค่ะ
0: ตอนนี้ราคาหน้าสวนเท่าไหร่ราคาตลาดเท่าไหร่
1: ราคาปัจจุบันนี้150ค่ะ
3: ส่วนการปลูกทุเรียนนะครับเจ้าของสวนบอกว่าก็ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าดูแลยากกว่าอินทผลัมหรือว่าผลไม้อื่นๆซึ่งปีนี้ทุเรียนที่สวนเนี่ยก็น่าจะได้ราคาดีกว่าทุกปีด้วยครับเพราะว่าตลาดทุเรียนรายใหญ่อย่างที่คุณป้าบอกเมื่อกี้ว่าอย่างพื้นที่ของจันทบุรีนะครับส่งออกไปจีนกันเยอะก็ทำให้ทุเรียนในประเทศก็เลยมีน้อยครับแต่ว่าตอนนี้ที่สวนเน้นขายปลีกนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคในพื้นที่ได้บริโภคได้กินทุเรียนดีมีคุณภาพไม่เน้นส่งหลงครับ
1: ก็หมายความว่าคือก็อยากให้ผู้บริโภคได้ทานทุเรียนอร่อยของบุรีรัมย์นะคะบุรีรัมย์เราก็มีขึ้นชื่ออยู่เนาะถิ่นภูเขาไฟแล้วก็มีน้ำแร่ประมาณนี้เราก็และทุเรียนนี้ก็ได้คุณภาพจริงๆขอให้ตัดแก่มันจะได้คุณภาพรสชาติที่อร่อยเนื้อเนียนนุ่มเหนียวเนื้อเป็นครีมเหมือนคัสตาร์ดเลยค่ะนะคะตรงนี้ถึงต้องทุเรียนนี่ถึงต้องไว้ให้แก่ก่อนแต่ถ้าขายลงเนี่ยประมาณสักวันที่10เขาก็เข้ามาตัดแต่ว่าบอกว่าไม่ขายขอให้ผู้บริโภคได้ทาน
2: แล้วปีนี้เปิดจองหรือยังคะ
1: เปิดแล้วค่ะเปิดแล้วคนจองแล้วห้อยไปไว้ก็มีอะไรก็มีจองเป็นต้นอะไรก็มี
4: ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่จองไปแล้วตอนนี
1: ้จองส่วนมากจะมาจองเป็น10ลูกนะ20ลูกแหละประมาณนี้เพราะว่าปัญหาจองเป็นต้นมันเป็นอย่างนี้ค่ะปีแรกเปิดจองเป็นต้นจองกันหมดทั้งสวนเลยใครก็เราติดชื่อไว้ห้อยไว้ปรากฏว่ามันสุกไม่พร้อมกันผู้บริโภคต้องมาหลายรอบก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันจะต้องการกี่ลูกเดี๋ยวล็อกลูกแก่ไว้ให้แล้วจะมาวันไหนต้องการสุกพร้อมทานเลยไหมหรือว่าจะต้องการอีกกี่วันให้แจ้งไว้เลยจะจองเป็นลักษณะนั้น
3: ทุเรียนของอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีคุณภาพรสชาติแตกต่างจากทุเรียนจันทบุรีก็คือเป็นทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่ดินภูเขาไฟครับและเป็นแหล่งน้ำแร่น้ำซับคุณภาพดีก็ทำให้ผลผลิตทุเรียนออกมามีรสชาติที่หอมหวานนะครับส่วนตอนนี้ครับที่สวนยายเทียนเนี่ยบอกว่ามีลูกค้านะครับจากขอนแก่นมาสั่งจองทุเรียนไปแล้วมูลค่าเนี่ยกว่า 200,000 บาทเลยนะครับส่วนปีนี้ดูแล้วในสวนเนี่ยผลผลิตไม่ต่ำกว่า10ตันแน่นอนนะครับสร้างมูลค่าหลักล้านบาททีเดียวครับในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็เป็นทำเลที่เอื้ออำนวยต่อการปลูกอินทผลัมเหมือนกันเพราะว่าฝนไม่มากเกินแล้วก็ไม่น้อยเกินนะครับเพราะว่าถ้าเจอฝนน้อยฝนมากเนี่ยมีผลทำให้เนื้ออินทผลัมเนี่ยแตกได้ง่ายครับตอนนี้เจ้าของสวนกำลังเก็บผลผลิตนะครับส่งขายไปยังต่างประเทศในแถบเอเชียหลายประเทศเลยรวมถึงส่งในไทยด้วยครับช่วงนี้ครับทั้งเจ้าของไร่แสนสิริพร้อมครอบครัวและคนงานก็ต้องเร่งช่วยกันตัดเก็บคัดแล้วก็หีบห่ออินทผลัมพันธุ์บาฮีเหลืองนะครับเพื่อส่งขายให้กับลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามารับไปจำหน่ายต่อให้ทันคำสั่งซื้อที่เข้ามาเยอะเลยครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยสวนอยู่ที่บ้านเจริญผลตำบลหนองพระอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับของนายสมชัยแสนสิริบรรพตอายุ49ปีอินทผลัมพันธุ์บาฮีเหลืองนะครับเมื่อถึงอายุเนี่ยผิวจะออกลายหน่อยรสชาติหวานกรอบเลยครับเป็นแบบกินสดอร่อยมากปีนี้จังหวัดพิษณุโลกนะครับอากาศดีหนาวนานนะครับส่งผลดีทำให้ผลผลิตออกมาเยอะเลยครับประจวบกับในพื้นที่ฝนน้อยด้วยครับช่วงนี้จึงเป็นช่วงเร่งเก็บผลผลิตนะครับแต่คาดว่าสักช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ก็คงจะหมดแล้วครับ
5: เขาเรียกว่าภาคเหนือตอนล่างเนาะพิษณุโลกแต่ถ้าเกิดว่าภาคเหนือไปก็จะไม่ค่อยดีตรงที่ว่าอากาศเย็นนานแล้วฝนเยอะแล้วทำให้ผลผลิตสุกช้าสุกช้าแล้วก็แล้วก็ผลที่กำลังจะเก็บเกี่ยวเขาเจอฝนพอดี
6: แต่ถ้าเกิดเขาจางฝนพอดี
5: ใช่จางฝนพอดีไม่ได้แล้วอย่างเช่นเขตภาคใต้ก็จะเยอะฝนเยอะความเย็นไม่ถึง
6: ความเย็นไม่ได้
5: ใช่อินทผลัมต้องได้ความเย็นที่อุณหภูมิที่16องศาต่ำสุดนะก็คือถ้าต่ำกว่า16นี่ไม่ค่อยติดไม่ค่อยได้ผลผลิตแล้วฝนเยอะก็ไม่ได้ครับไม่ออกช่อถ้าเย็นไม่ถึง
6: ก็ต้อง
5: ใช่ปีไหนถ้าอากาศไม่ถึงก็คือไม่ค่อยออกออกน้อย
6: ใช่ครับแต่ปีนี
5: ้อากาศดีหนาวนานเลยทำให้ผลผลิตออกค่อนข้าง
3: นอกจากส่งขายในไทยแล้วนะครับยังส่งออกไปถึงในแถบเอเชียด้วยนะครับส่วนราคาจำหน่ายอินทผลัมบาฮีโลนึงก็200บาทแล้วก็เปิดจำหน่ายต้นพันธุ์อินทผลัมหลากหลายสายพันธุ์นะครับราคาเริ่มต้นต้นละ 1,800 บาทใช้เวลาปลูก 2-3 ปีก็เริ่มเก็บผลขายได้ครับ
5: เวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียครับและจีนฮะตลาดจีนก็เริ่มเข้ามา
7: เราต้องดูแลผลผลิตของเราให้เป็นยังไงเขาถึงจะโอเคครับ
5: ต้องบำรุงน้ำอย่าให้ขาดนะครับก็คือสำคัญคือน้ำอย่าให้ขาดแล้วก็อย่าก็คือต้องห่อด้วยกันฝนด้วยกระดาษแล้วก็กันแมลงพารีเพื่อไม่ให้แมลงหรือศัตรูพืชเข้ามาทำลายได้
3: ตอนนี้เปิดให้ผู้สนใจมาเที่ยวชมเลือกซื้ออินทผลัมสดๆจากสวนแล้วก็มาถ่ายรูปกับต้นอินทผลัมในสวนได้ไม่เสียค่าเข้านะครับแต่ว่าช่วงนี้ปิดคาเฟ่ชั่วคราวก่อนเพราะว่าต้องเร่งตัดผลผลิตขายครับโดยส่งทั้งออนไลน์มีทั้งแบบยกช่อแล้วก็ติดก้านด้วยครับช่วงนี้ฝนเริ่มตกนะครับเจ้าของสวนก็แนะนำว่าใครที่ปลูกอินทผลัมอยู่นะครับต้องดูเรื่องการให้น้ำให้ดีอย่าให้ขาดนะครับเพราะว่าถ้าขาดน้ำแล้วไปเจอน้ำฝนจะทำให้ผลอินทผลัมนั้นเนื้อแตกได้ครับวัดในจังหวัดนครราชสีมาเป็นตัวอย่างของการเห็นปัญหาแล้วก็วางแผนเพื่อรับมือกับเอลนินโญนะครับก็เลยขุดบ่อเก็บน้ำเอาไว้ทำนาครับระดมชาวบ้านมาช่วยกันลงแขกทำนาแบบอินทรีย์กันนะครับปลูกข้าวได้ผลดีทีเดียวแล้วก็เป็นการเตรียมสำรองเมล็ดพันธุ์เอาไว้แจกจ่ายชาวบ้านด้วยครับนำแนวคิดวางแผนก่อนภัยมามีน้ำก็มีข้าวมีข้าวก็มีความมั่นคงมาปรับใช้ในวัดบ้านอินแปลงแสงสว่างตำบลเสมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับมีพระครูปัญญารังสีโอภาสเจ้าอาวาสวัดนะครับเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งแล้วก็ฝนทิ้งช่วงเอาไว้ล่วงหน้าก็เลยขุดลอกแล้วก็จัดเตรียมบ่อน้ำสำรองภายในพื้นที่เพราะว่าวัดค่อนข้างมีพื้นที่ว่างเยอะนะครับเอาไว้ใช้ทำเกษตรทำนาโดยเฉพาะเลยครับทำให้สามารถดำนาตามฤดูกาลได้ส่วนแปลงนาสาธิตภายในวัดนะครับก็ระดมชาวบ้านในพื้นที่มาช่วยกันลงแขกดำนาข้าวอินทรีย์เพื่อสืบสานวิถีและก็ภูมิปัญญาการทำนาแบบดั้งเดิมของชาวอีสานนะครับเป้าหมายสำคัญก็เพื่อจะผลิตและเก็บรักษาพันธุ์ข้าวไว้แจกจ่ายให้กับชาวบ้านนะครับที่ประสบปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูกแล้วก็เตรียมสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงวางแผนสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ล่วงหน้าครับ
8: มันถึงเวลาแล้วค่ะกาก็พอดีก็รอฝนบ่มาพอดีนี่น้ำก็เลยสูบน้ำค่ะมีทุ่งถอนกาตัดต่างหากทุ่งดำมันขึ้นเป็นติ๊บ
9: มันนี่ถอนกาอะไรมาเลยมัน
8: ถอนกาติ๊บ
9: มันเป็นของกันยังไง
8: ของกันของวัดอ่ะที่มันว่างแต่เลยทำนาก็เป็นกระปุกขายเหตุเท่าแบนน้
9: อง
8: ได้ก็มาเอาก็มาซอยวัดอีกแกน
9: ึงของชุมชนเท่านั้นเป็นปะ
8: ของชุมชนเนี่ยของวัดของคนล้วนไม่ได้จ้ะ
9: ฮะคือไม่นานหรอกนะ
10: ปีนี้ผลพอดีแกผมมีบ่อใหญ่ไงผมก็เลยสูบน้ำเข้านาเลยครับผมดำนาครับผมมีบ่อใหญ่ผมขุดบ่อใหญ่ไว
9: ้
10: มีบ่อใหญ่ผมขุดบ่อใหญ่ไว
9: ้ดำหมดเขาได้ด้วยเนี่ย
10: ผมเลยดำนาได้ผมเลยมีน้ำดำนาขอให้ชาวบ้านทุกคนทำเหมือนผมนะให้ขุดบ่อใหญ่ๆไว้จะได้สูบน้ำดำนาได
9: ้
10: ถึงแล้งเราก็มีน้ำดำนาโอเคไหม
3: โครงการทำนาข้าวอินทรีย์บนพื้นที่วัดต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วนะครับด้วยความร่วมมือแล้วก็แรงศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่มาทั้งช่วยกันลงแขกทำนาเกี่ยวข้าวแล้วก็ดูแลแปลงนาร่วมกันแบบดั้งเดิมเลยครับซึ่งการเตรียมบ่อน้ำเอาไว้นะครับไม่ใช่แค่มองแค่ปัญหาปีนี้อย่างเดียวแต่ว่าเป็นการมองระยะยาวเพราะไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งหรือว่าปีไหนที่น้ำจะขาดจะแล้งมากๆนะครับเป็นการเตรียมรับมือเป็นตัวอย่างในพื้นที่ได้ด้วยครับส่วนชาวไทยทรงดำที่จังหวัดสมุทรสงครามนี่เขาก็ช่วยเหลือกันในพื้นที่เหมือนกันนะครับแก้ปัญหาเรื่องปลาหมอคางดำคุณผู้ชมทุกวันนี้เนี่ยเอามาต่อยอดนะครับทำเมนูได้สารพัดเลยครับอย่างงานนี้เป็นงานแก้บนที่วัดนะครับก็เลยถือโอกาสเอาเมนูไปเปิดตัวแล้วก็ไปเลี้ยงแขกในงานด้วยครับนำสารพัดเมนูครับที่รังสรรค์แล้วก็แปรรูปมาจากปลาหมอคางดำนะครับซึ่งถือเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ที่กำลัง

แพร่ระบาดนะครับมาเลี้ยงดูปูเสือให้กับผู้เข้าร่วมพิธีกรรมนะครับเพื่อเป็นการแสดงพลังของคนในชุมชนหลังจากช่วยกันกำจัดปลาหมอคางดำไปจากแหล่งน้ำที่เป็นงานแก้บนที่วัดใหม่บางปืนตำบลนางตะเคียนที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามนะครับมีเครือข่ายไทยทรงดำนำโดยนางนันทารอดสะใภ้ประธานกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้าน

0: ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำกับกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านบางปืนที่ช่วยกันกำจัดปลาหมอคางดำจากจุดเล็กๆในชุมชนตัวเองครับ
1: กินเลยครับ
2: อร่อยอร่อยอร่อยมากแกงส้ม
1: กินเลยครับนะเนื้อเป็นไงครับ
3: เนื้อมันปั้น
1: บ
3: ินเลย
1: น่ากลัวไหมชื่อ
3: เนื้อน่ากลัวไม่กินไม่ได้ไม่กล้ากิน
1: แล้วเคยกินไหมครับ
3: ไม่เคยเลย
1: โอ้
3: ครั้งแรกหวานด้วย
1: ใช่เนื้อดีนะ
3: อร่อยมาก
1: ครับ
3: ตอนแรกบอกปลาหมอคางดำไม่กล้ากิน
4: วันนี้เราก็มีเมนูแกงชักส้มปลาหมอคางดำกับชะครามนะครับซึ่งเป็นผักพื้นถิ่นของเรานะคะแล้วก็มีเมนูปลาแดดเดียวปลาหมอคางดำตำแจ่วด้านปลาหมอคางดำแล้วก็ยังมีน้ำพริกนรกปลาหมอคางดำน้ำพริกปลาส้มปลาส้มจากปลาหมอคางดำข้าวเกี๊ยวปลาหมอคางดำเมนูของหวานก็คือปั้นจิบไส้ปลาหมอคางดำและไส้น้ำพริกเผาปลาหมอคางดำและยังมีเมนูต่างๆที่ตามเข้ามาวันนี้เราทำให้ทันนะคะอย่างเช่นปุยฝ้ายปลาหมอคางดำคุกกี้ปลาหมอคางดำที่ยังทำอยู่แล้วก็เราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะต่อยอดอีกหลายๆเมนูค่ะก็ในชุมชนของเรานำปลาหมอคางดำมาแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆมากมายเลยเพราะว่าเรามีโครงการที่จะร่วมกันกำจัดปลาหมอคางดำให้หมดไปจากพื้นที่เราเพราะเราเป็นชุมชนเราต้องกำจัดจากจุดเล็กๆที่เราอยู่ในชุมชนก่อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการที่จะไปทำลายระบบนิเวศของเราปลาพื้นถิ่นเราจะได้มีไว้ให้ลูกหลานเราได้สืบทอดต่อไปเป็นคลังอาหารให้ลูกหลานเราน
0: อกจากนี้ครับยังตั้งเป็นหน่วยรับซื้อแล้วก็ป้องกันจัดการสัตว์น้ำผิดกฎหมายครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดนำร่องนะครับหรือที่เรียกว่า1เพชร3สมุทรนะครับคือพื้นที่สมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการและเพชรบุรีครับก็ถือเป็นการร่วมมือกับรัฐบาลขับเคลื่อนแก้ปัญหากันนะครับฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยก็ถือว่าปลาหมอคางดำลดลงไปค่อนข้างดีทีเดียวเพราะว่าเขามีหลายโครงการที่ช่วยกันกำจัดมาต่อเนื่องครับชาวบ้านที่ตำบลชิงโคอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานะครับเขาก็เอาไข่เป็ดมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าไข่ครอบนะครับนี่เป็นอาหารอัตลักษณ์พื้นถิ่นสงขลาแล้วก็เป็นสินค้า GI ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดด้วยขายดีมากนะครับทุกวันนี้ติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
5: เนื้อไข่สีแดงอมส้มผิวมันวาวได้เนื้อสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์รสชาติเค็มน้อยไม่มีกลิ่นคาวนี่คือเมนูไข่ครอบสงขาอาหารพื้นถิ่นของชาวคาบสมุทรสทิงพระที่เกิดจากภูมิปัญญาการถนอมอาหารของภาคใต้โดยพี่บุญทิพย์บุญรัตนังหรือพี่เอียดชาวตำบลชิงโคอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาได้ลองผิดลองถูกกว่าจะได้สูตรการทำที่ลงตัวโดยนำไข่เป็ดที่จำหน่ายมาเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ค่ะ
6: คือตอนแรกขายไข่เป็ดแล้วมันช่วงที่ว่ามันล้นตลาดเราขายไม่ทันก็ต้องคิดหาวิธีว่าทำยังไงจะให้ไม่ให้ไข่เราเสียก็เลยต้องถ้าทำไข่ครอบเราจะขายได้ทุกวันเลยก็เลยหันมาทำไข่ครอบค่ะ
5: วัตถุดิบในการทำมีไข่เป็ดและเกลือค่ะซึ่งไข่เป็ดจะต้องเป็นไข่เป็ดที่สดใหม่ได้จากเกษตรกรในพื้นที่ขั้นตอนเริ่มจากล้างทำความสะอาดไข่เป็ดจากนั้นนำมาตอกแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวค่ะขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้เปลือกไข่ติดลงไปค่ะจากนั้นนำเกลือไปละลายในน้ำเปล่าแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวแล้วนำไข่แดงลงไปแช่ในน้ำเกลือระหว่างที่แช่ไข่แดงก็ต้องมาเตรียมที่จะตัดเปลือกไข่ให้สวยงามเพื่อจะเอาไว้ใส่ไข่แดงค่ะ

0: เปลือกคุณผู้ชมต้องบอกว่าขั้นตอนนี้ไม่ง่ายเลยนะคือเป็นงานละเอียดนะคะพี่เอียด
1: ใช่ๆ
0: เนาะคือการที่เราจะหยิบใส่ลงไปเนี่ยก็คือต้องมีเทคนิค
1: คือมันมีโอกาสเสียเยอะถ้าเราไม่ระวัง
0: ถ้าเราทำไม่ดีก็เสียเนี่ยการทำคือต้องให้มันแบบ
1: นั้นเสีย
0: อันนี้เสียแล้วนะคะไม่ง่ายเลยนะตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะเอาไข่แดงมาใส่ในเปลือกคุณผู้ชมเขาใช้เวลาทิ้งไว้นานถึง2ชั่วโมงเลย
1: ใช่
0: ทำไมนานขนาดนี้คะพี
1: ่ก็เพื่อรสชาติด้วยแล้วก็ให้มันแข็งตัวด้วย
0: และถ้าเห็นบอกว่าถ้านานเกินไปคือเดี๋ยวมันจะเค็มใช่ไหมคะ
1: มันเค็มมันจะเค็มไปเรื่อย
0: ๆค่ะแล้วก็ตัวไข่ที่เอามาแช่เนี่ยคือจะต้องเป็นไข่แดงล้วนๆเลย
1: ใช่

0: แล้วต้องเป็นไข่สดด้วยไข่สดไม่เกิน3วัน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เมื่อนำไข่แดงใส่เปลือกแล้วก็เตรียมนำไปนึ่งค่ะ
2: นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่จะทำให้ไข่มีสีสวยก็คือการมาเปิดฝาที
0: ่
2: หม้อนึ่งหม้อนึ่งแบบนี้แล้วก็ปิดนะเปิดแป๊บเดียวพอจะต้องคอยเปิดแบบนี้อยู่เรื่อยๆเลย
0: ค่ะ
2: คือขั้นตอนนี้ถือว่าสำคัญมากๆเลยใช่ไหม
0: คะจะสุก
2: เปิดไปเรื่อยๆนึ่งนานเท่าไหร่ก็เปิดทุกๆ2นาที
0: ถ้าเปิดไฟแรงยิ่งต้องเฝ้าเยอะเลยแบบว่าถ้าไฟอ่อนมันจะสวยกว่า
2: ค่ะและเห็นบอกว่าเทคนิคการนึ่งตอนแรกคือต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนใช่ไหมคะ
0: ต้มน้ำให้เดือดก่อน
2: ค่ะ
0: ถึงจะเอาไข่มานึ่ง
2: พอเอาไข่มานึ่งไฟก็ต้องแบบเบาแบบสุดๆเลย
0: เบาสุด
2: ๆส่วนระยะเวลาการนึ่งคุณผู้ชมอันนี้ขอเก็บเป็นความลับนะเพราะว่าเป็นสูตรของพี่เอียดนะคะตรงนี้ก็เนี่ยแหละทุกๆ2นาทีเปิดนะคะนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยเปิดแค่นี้
0: ใช่ค่ะ
2: เพื่อระบายอากาศ
0: ระบายอากาศออกแล้วก็ปิด
2: แป๊บเดียวแล้วก็ปิดนะคะ
1: ไข่ครอบสงขามีเนื้อสัมผัสทั้งหมด3ระดับคือเนื้อลาวาเนื้อยางมะตูมเนื้อดั้งเดิมค่ะคือจะเหนียวหนึบเด้งด้านในเป็นยางมะตูมค่ะรสชาติมันและเค็มเล็กน้อยไม่มีกลิ่นคาวจำหน่ายราคาแพ็คละ35บาทเน้นจำหน่ายในพื้นที่
2: พาคุณผู้ชมมาชิมไข่ครอบกันบ้างค่ะนี่วิธีการกินนะคะบีแบบนี้ออกนะคะคุณผู้ชมแล้วก
0: ็มันจะเป็นแบบยางมะตูม
2: มีความหนึบๆหน่อยนะพี่หนึบหนับหนึบหนับแล้วก็ความเค็มก็จะเค็มไม่มาก
0: เค็มไม่มากลูกค้าบอกไม่ชอบเค็มเยอะแบบเค็มนิดๆแล้วก็แบบมันค่ะ
2: ค่ะขายของเราขายที่ไหนบ้างคะตรงนี
0: ้ขายตรงนี้อย่างเดียวแล้วก็ขายโพสต์ขายใน Facebook ล
2: ู
0: กค้าจะสั่งแบบเหมือนรับออเดอร์อะไรแบบนี้เราจะไม่ทำวางขายไม่เยอะในแต่ละวัน
2: อันนี้มันเก็บได้นานเท่าไหร่พี
0: ่ก็ไม่เกิน5วัน
2: ไม่เกิน5วันควรแช่ตู้เย็นใช่ไหมคะ
0: ในตู้เย็นใช่แต่ถ้าวางแบบนี้ได้แค่2วัน
1: ปัจจุบันในพื้นที่สงขลามีแหล่งผลิตแปรรูปไข่ครอบทั้งหมด4อำเภอได้แก่อำเภอสิงหนครอำเภอสทิงพระอำเภอกระแสสินและอำเภอระโนดค่ะโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศให้ไข่ครอบสงขลาขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เมื่อวันที่6มิถุนายน2565
3: ภาคเกษตรกรจังหวัดสงขลาเรานะครับพยายามที่จะส่งเสริมเรื่องของการแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับทั้งแม้ว่าเขาจะเป็นเกษตรกรตัวเล็กตัวน้อยนะครับเราก็พยายามที่จะส่งเสริมเพื่อให้เขามีช่องทางการตลาดเป็นการสร้างความเข้มแข็งเพิ่มรายได้ให้กับเขานะครับอันนี้คือเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าไข่ครอบเนี่ยครับเป็นสินค้าเฉพาะถิ่นนะครับซึ่งเป็นสินค้า GI นะครับที่เขาประกาศไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็มีหลายเจ้านะครับในเขตอำเภอสิงหนครแต่ว่าเราพยายามเน้นในเรื่องของอัตลักษณ์ที่วิธีการกระบวนการที่เขาทำมานะครับว่าอร่อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะต้องขยายในเรื่องของการสร้างเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มของพี่เอียดเนี่ยนะครับอันนี้คือของดีๆจากสิงหนครนะครับ
1: เรียกว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการถนอมอาหารดั้งเดิมให้คงอยู่ค่ะซึ่งไข่ครอบสงขลาสามารถนำไปรับประทานคู่กับอาหารได้หลากหลายเมนูจะทานกับข้าวสวยข้าวต้มเมนูแกงหรือน้ำพริกก็รับรองว่าร้อยจังหู้ค่ะ
4: ใครอยากลองชิมก็โทรไปอุดหนุนกันได้ครับซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบการอีกหลายเจ้านะครับที่หันมาทำไข่ครอบเป็นอาหารพื้นถิ่นสร้างรายได้ขายทางออนไลน์กันครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยกลุ่มสายบุญ2ล้อที่รวมตัวกันกว่า200คันไปทำบุญถวายผ้าป่าสร้างพระในวัดห้วยสูบที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็มอบของให้เด็กๆภายในวัดด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้

0: าบ้านนะ
1: รายการเนี้ยนะไม่มีใครเคยได้เห็นพิธีกรหน้าตาเป็นไงแต่ฉันเนี่ยแหละจะไปกระชากมาเลย
2: แต่งตัวงี้จริงดิพิธีกรช่องเนี
0: ้
2: ย
0: และนี่ก็คือน้องอินดี้อินฟลูสาวดาว TikTok สายเกษตร
1: ลูกฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อีลักกี
0: ้เห็นด้วยว่าที่นี่มีหลากหลายสายพันธุ์เลยใช่มั้ยครับ
1: ใช่ค่ะมี40 50สายพันธุ์น่ะ
0: ทุกวันอาทิตย์ 10:30 นทางไทย PBS
3: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
4: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

16 นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะเกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานน้ำแข็งจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งก็ตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนและก็ชุมชนค่ะทำให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องเร่งอพยพนักเรียนและประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบเข้ารับการตรวจอาการที่โรงพยาบาล29 คนส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กนักเรียนค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกับหน่วยกู้ภัยเข้าตรวจสอบเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานน้ำแข็งแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีหลังได้รับแจ้งว่ามีกลิ่นสารเคมีรุนแรงกระจายออกจากโรงงานซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนและชุมชนโดยเจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพนักเรียนครูและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงออกจากจุดเสี่ยงค่ะพร้อมกับปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันการสูดดมสารแอมโมเนียขณะที่ชุดปฏิบัติการเข้าตรวจสอบระบบทำความเย็นของโรงงานและเร่งควบคุมจุดที่เกิดการรั่วไหลเบื้องต้นนะคะโรงพยาบาลเดิมบางนางบวชรายงานจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้มีผู้เข้ารับการตรวจอาการรวม29 คนแบ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่20 คนครู2 คนประชาชนทั่วไป3 คนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกู้ภัย3 คนและเจ้าหน้าที่กู้ชีพ1 คนส่วนใหญ่มีอาการระคายเคืองจากการสูดดมสารเคมีเข้าไปค่ะเช่นแสบตาแสบจมูกแล้วก็แน่นหน้าอกขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวเพื่อประสานการช่วยเหลือประเมินทิศทางลมและติดตามค่าความปลอดภัยในพื้นที่พร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณโรงงานจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะตำรวจบางละมุงเร่งติดตามตัวชาวต่างชาติค่ะที่ขับรถฝ่าไม้กั้นทางรถไฟจนทำให้ไม้กั้นนั้นค้างอยู่บนหลังคารถและรถนั้นก็จอดอยู่ใกล้กับรางรถไฟค่ะโดยตำรวจนั้นได้แจ้งข้อหาฝ่าสัญญาณจราจรขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนเพิ่มเติมป้องกันไม่เกิดเหตุซ้ำค่ะคลิปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะคะบริเวณทางตัดรถไฟซอยเขาตาโลตำบลหนองเปลืองอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังรถกระบะพยายามที่จะขับฝ่าสัญญาณเตือนขณะที่ไม้กั้นทางรถไฟกำลังปิดทำให้ไม้กั้นค้างอยู่บนหลังคารถและรถนั้นก็จอดอยู่ใกล้กับรางรถไฟค่ะ

0: ระหว่างนั้นก็มีขบวนรถไฟบรรทุกน้ำมันกำลังขับผ่านจุดเกิดเหตุโดยพนักงานขับรถไฟได้ส่งสัญญาณเตือนอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเบรกฉุกเฉินจนเกิดเสียงล้อลากท่ามกลางความตกใจของผู้อยู่ในเหตุการณ์ก่อนที่ขบวนรถไฟนั้นจะหยุดได้ทันนะคะแต่ก็ได้เฉียวบริเวณกันชนหน้ารถกระบะเสียหายเล็กน้อยและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุค่ะพนักงานขับรถไฟได้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะเคลื่อนขบวนรถไฟไปต่อยังท่าเรือแหลมฉบังขณะที่เจ้าหน้าที่ได้นำป้ายเตือนให้ผู้ขับขี่หยุดรอสัญญาณรถไฟมาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี้ซ้ำขึ้นอีกค่ะเจ้าของคลิปบอกนะคะว่าก่อนเกิดเหตุระบบสัญญาณเตือนและไม้กั้นทางรถไฟทำงานตามปกติค่ะเพื่อให้รถทุกคันนั้นหยุดรอแต่ว่ารถกระบะคันดังกล่าวนั้นซึ่งมีชายชาวต่างชาติเป็นคนขับพยายามที่จะเร่งเครื่องขับฝ่าไม้กั้นแต่ไม่ทันค่ะทำให้ไม้กั้นนั้นตกลงมาอยู่บนหลังคารถค่ะ
1: ไม้กั้นมันลงแล้วรถมันยังคาอยู่ข้างในครับแล้วทีนี้ไม้กั้นมันลงไม้กั้นมันลงแล้วทีนี้มันทับรถไปเลยแล้วทีนี้มันก็ไปหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ทีนี้ก็รถไฟกำลังมาพอดีบีบแตรลั่นสนั่นหมดแถวเนี่ย
0: ล่าสุดตำรวจสภ.บางละมุงก็เร่งติดตามตัวคนขับรถกระบะเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรหรือเครื่องหมายเตือนที่ติดตั้งไว้บนทางตามพ.ร.บ.จราจรทางบกนะคะซึ่งก็มีโทษปรับตั้งแต่500ถึง 1,000 บาทค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินได้รับทราบการบุกค้นคอนโดอดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้ที่ร่าง TOR จัดสอบราชการท้องถิ่นค่ะขณะที่การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตจัดสอบแข่งขันได้วางกรอบการขับเคลื่อนงานและมาตรฐานจริยธรรมนะคะติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาคะนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วนะคะถึงการบุกค้นคอนโดของอดีตรองอธิบดีสทค่ะเกี่ยวกับกรณีการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตการสอบท้องถิ่นค่ะขณะเดียวกันนะคะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายค่ะก็เน้นย้ำเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมที่จะต้องนำมาใช้ควบคู่กันไปกับการดำเนินคดีทางอาญาเพื่อวางมาตรฐานตัดวงจรเข้าสู่การเมืองค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สนธิกำลังกับตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบุคคลคอนโดอดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้ร่าง TOR ในการจัดสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะ
3: ค่ะท่านนายกรับทราบเรื่องที่ปปช.กับตำรวจไป
4: กองปราบอะค่ะ
3: ห้องรองอธิบดีสทหรือยังครับ
5: ทราบ
3: มีการรายงานเบื้องต้นไหมครับ
5: เรื่องเศรษฐกิจ
2: ขณะเดียวกันนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นัดแรกโดยกล่าวย้ำนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กค่ะแต่เป็นเรื่องที่ทำลายความเชื่อมั่นของกระบวนการอย่างรุนแรงค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่รับไม่ได้และร้ายแรงเกินกว่าจะใช้คำว่าไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรมจึงต้องใช้โอกาสนี้ล้างบ้านให้สะอาดค่ะและมองว่าเรื่องการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงนะคะจึงต้องใช้มาตรฐานจริยธรรมขั้นเด็ดขาดและชี้ว่าความผิดนี้นะคะเป็นความผิดร้ายแรงที่จะต้องตัดตอนการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองด้วยค่ะ
6: แล้วก็วันนี้ผมได้มอบหมายให้ทางท่านปลัดสำนักนายกซึ่งเป็นกรรมการด้วยเนี่ยนำเรื่องนี้เข้าไปหารือในคณะกรรมการกระจายอำนาจนะครับเพราะว่าการกระจายอำนาจที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากคนที่สุจริตเพราะนั้นการที่ไม่ให้คนสุจริตเข้ามาในระบบจึงเป็นเรื่องสำคัญของเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกันผมมอบหมายให้ท่านเลขาธิการกพ.นะครับไปดูตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับว่าสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างในการจัดการกับคนที่ไม่มีจริยธรรมพวกนี้
2: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็มีรายงานจากปปช.นะคะว่ามีรายชื่อของ22อดีตข้าราชการขออภัยค่ะ22ข้าราชการสทเข้าไปเกี่ยวข้องค่ะโดย2ใน22รายชื่อมีรายชื่อของอดีตอธิบดีสทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยค่ะ
0: ขอบคุณคุณศิลปภาค่ะซึ่งข้อมูลที่คุณศิลปภาได้บอกมาค่ะก็คือการที่ปปช.นั้นได้มีมติรับคดี

0: ทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เป็นคดีพิเศษหลังจากที่พบพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการแก้ไขคะแนนสอบแล้วก็เรียกรับเงินแลกกับการช่วยให้สอบผ่านค่ะโดยปปช.ได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนผู้เกี่ยวข้อง4กลุ่มนะคะได้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบและประกาศผลผู้ร่วมแก้ไขคะแนนไหนหน้าและผู้ได้รับการแก้ไขคะแนนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งคดีนี้นะคะมีผู้ถูกกล่าวหารวม 6,014 คนแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ22คนซึ่งก็รวมอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2คนและกลุ่มผู้ร่วมแก้ไขกระดาษคำตอบกับนายหน้า33คนส่วนที่เหลือนะคะก็เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับการแก้ไขคะแนนสอบค่ะจากนี้ปปช.ก็จะประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อร่วมกันในการไต่สวนแล้วก็ดำเนินคดีในเรื่องนี้ต่อไปค่ะแล้ววันนี้ครม.เงาพรรคประชาชนก็ได้มีการประชุมกันเป็นครั้งที่8นะคะเพื่อติดตามการทำงานของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของกัญชาเรื่องของกัญชานะคะซึ่งเคยถูกปลดล็อกในยุคของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ชื่อนายอนุทินแล้วก็กลายเป็นปัญหาที่ลุกลามบานปลายอยู่ในปัจจุบันติดตามจากคุณยานีไว้ครูค่ะรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
1: โดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็แสดงความกังวลในการเข้าถึงกัญชาของเด็กและเยาวชนค่ะผู้นำฝ่ายค้านค่ะชี้ว่าเพราะเหตุที่นายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของพรรคภูมิใจไทยเคยปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติดค่ะทำให้เกิดช่องว่างการบังคับใช้กฎหมายและส่งผลกระทบตามมาเพราะทำให้ไทยค่ะถูกมองว่าเป็นฮับการส่งออกกัญชาของโลกและเป็นฐานปฏิบัติการให้กับแก๊งอาชญากรข้ามชาติผู้ค้ายาเสพติดโดยหยิบยกข่าวที่ปรากฏการจับกุมยาเสพติดที่ถูกส่งออกจากไทยค่ะรวมแล้วมูลค่านับหมื่นล้านบาทอันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศขณะเดียวกันนะคะปัญหาดังกล่าวยังทำให้ผู้ป่วยทางจิตนะคะจากการเสพกัญชาเพิ่มขึ้น3เท่าตัวในช่วง4ปีที่ผ่านมาค่ะโดยชี้ว่าเป็นสิ่งที่นายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยละเลยตลอด4ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: จาก 6,000 เป็น 20,000 นะก็คือเพิ่มขึ้น3เท่าตัวด้วยกันอันนี้เป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนที่สุดนะครับว่าการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดเนี่ยโดยไม่มีกฎหมายเข้าไปกำกับควบคุมดูแลอย่างดีเพียงพอทั้งในแง่ของคนที่จะซื้อได้ควรจะเป็นใครบ้างนะครับใครบ้างที่ห้ามซื้อบ้างรวมถึงการออกอนุญาตต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะที่ทำให้ปัญหาลุกลามบานปลายในประเทศเราในปัจจุบันนะครับผมยืนยันก่อนไปตอบแบบนี้นะครับในส่วนของพรรคประชาชนเองเนี่ยเราไม่ได้เห็นค้านนะครับกับเรื่องของการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์นะแต่การมีกฎหมายกำกับควบคุมดูแลที่เข้มงวดและดีเพียงพอเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่คุณอนุทินเองเนี่ยรวมถึงพรรคภูมิใจไทยเองละเลยนะครับ4ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี65ถึงปี69นะครับ
1: นายณัฐพงษ์ยังชี้ว่ากฎหมายการควบคุมการเสพยังไม่ครอบคลุมการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนขณะเดียวกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญาทางการแพทย์ปี2542ไม่มีเรื่องของใบอนุญาตการผลิตกัญชาค่ะเพราะว่าจะทำให้หน่วยงานของรัฐไม่ทราบว่าสต๊อกหรือว่าปริมาณกัญชาที่อยู่ในประเทศมีจำนวนเท่าไหร่ค่ะจึงทำให้ไม่เห็นสเกลของปัญหาที่จะรับรู้และป้องกันการส่งออกไปยังประเทศปลายทางค่ะก่อนที่จะเสนอแนะไปยังรัฐบาลค่ะว่าในระยะสั้นขอให้นายกรัฐมนตรีต้องกำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงค่ะทั้งปปส.หน่วยงานด้านความมั่นคงกรมศุลกากรส่วนในระยะกลางและระยะยาวค่ะต้องเร่งผ่านกฎหมายควบคุมกัญชาในประเทศซึ่งพรรคประชาชนก็แสดงความพร้อมให้ความร่วมมือค่ะในการพิจารณากฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อทำให้การกำกับดูแลและการผลิตการขายกัญชาในประเทศมีประสิทธิภาพค่ะขณะที่การประชุมสภาในขณะนี้นะคะเหลือผู้อภิปรายร่างกฎหมายนี้และโทษกรรมประมาณ10คนคาดว่าไม่เกิน18นาฬิกาน่าจะได้มีการโหวตของสภาว่าสุดท้ายแล้วจะยืนตามร่างของส.ส.หรือว่าร่างของส.ว.ที่มีการปรับไม่นิรโทษผู้ที่กระทำผิดกฎหมายมาตรา112ค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะซึ่งเรื่องของกัญชานะคะกรมศุลกากรได้ปรับเกณฑ์การลงโทษผู้ลักลอบส่งออกกัญชาให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นค่ะโดยผู้กระทำผิดนั้นต้องถูกริบของกลางเป็นของแผ่นดินค่ะแล้วก็ให้เสียค่าปรับอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาทแล้วก็ยังได้ยกระดับการปราบปรามลักลอบส่งออกกัญชาร่วมกับสหราชอาณาจักรอีกด้วยค่ะกรมศุลกากรร่วมกับเจ้าหน้าที่สหราชอาณาจักรด้านการควบคุมชายแดนและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาได้ยกระดับ

0: ความร่วมมือการสกัดกั้นกัญชาส่งออกไปยังต่างประเทศอธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรได้รับการสนับสนุนเครื่องตรวจจับกัญชาเพื่อป้องกันการลักลอบส่งออกไปยังสหราชอาณาจักรจากสถิติคดีก็พบว่าปลายทางส่วนใหญ่เป็นสหราชอาณาจักรกว่า 2,100 คดียึดกัญชาได้ 13,906 กิโลกรัมสะท้อนว่าการลักลอบส่งออกกัญชายังเป็นปัญหาที่ต้องเฝ้าระวังอยู่และอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังได้ปรับเกณฑ์การลงโทษผู้ลักลอบส่งออกกัญชาโดยของกลางทั้งหมดจะถูกยึดตกเป็นของแผ่นดินค่ะและก็ต้องเสียค่าปรับอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาท
1: อายนที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่มโทษปรับกิโลกรัมละ 30,000 บาทเพื่ออะไรครับไม่ได้ต้องการเงินค่าปรับแต่เพื่อให้เขาลดละความพยายามเพราะว่าถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับเนี่ยก็ต้องไปถูกฝากขังนะฮะต้องติดคุกเพราะเดิมเนี่ยกัญชาเป็นยาเสพติดแต่ว่าเราได้ออกถอดออกจากลิสต์ก็มันก็เป็นเพียงสมุนไพรควบคุมแต่ว่าผมเรียนว่าการที่เราถอดออกจากลิสต์ยาเสพติดเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทางการแพทย์ไม่ได้ใช้ในทางสันทนาการหรือให้ลักลอบนำเข้าหรือส่งออก
0: สำหรับผลการปราบปรามช่วงวันที่1ตุลาคมปี68จนถึงวันที่30มิถุนายนปี69กรมศุลกากรได้ตรวจยึดกัญชาผิดกฎหมายได้ 3,309 คดีรวมของกลาง 37,210 กิโลกรัมมูลค่ากว่า474ล้านบาทนะคะก็แบ่งเป็นคดีลักลอบนำเข้า43คดีและลักลอบส่งออก 3,266 คดีค่ะน้ำมันที่ปรับลดลงมากว่า2บาทนะกระทรวงพลังงานก็ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการนำเงินกองทุนน้ำมันมาชดเชยใช้แต่ว่าเป็นการดึงกำไรส่วนเกินจากโรงกลั่นมาช่วยค่ะขณะที่รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติก็ยอมรับนะคะว่าราคาน้ำมันโลกนั้นยังคงผันผวนอยู่ค่ะนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงราคาน้ำมันที่ปรับลดลงในวันนี้ว่าสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ผันผวนมากและแสดงให้เห็นว่าจุดอ่อนของเศรษฐกิจไทยยังอยู่กับการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานโลกค่ะเพราะฉะนั้นต้องรีบปิดจุดอ่อนลดการพึ่งพานำเข้าน้ำมันโลกด้วยการใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทนมากขึ้นส่วนรถยนต์ก็ต้องหันมาใช้พลังงานแบบผสมเช่นน้ำมันปาล์มและเอทานอลค่ะทางด้านนายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะคะเปิดเผยเบื้องหลังของการปรับลดราคาน้ำมันลงมากว่า2บาท50สตางค์ต่อลิตรว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ใช้อำนาจตามกฎหมายกำหนดเพดานราคาขายปลีกน้ำมันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยซึ่งไม่ใช่เพียงการนำเงินกองทุนน้ำมันมาชดเชยราคาแบบกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวาแบบที่พูดกันแต่ได้ใช้อำนาจตามพ.ร.ก.ปี2516ของนายกรัฐมนตรีที่กำหนดชัดว่าน้ำมันเบนซินและดีเซลต้องขายไม่เกิน35บาทต่อลิตรก็คือเมื่อราคาตลาดนั้นไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงรัฐสามารถเข้าไปกำหนดกรอบราคาเพื่อคุ้มครองประชาชนได้ค่ะพร้อมกันนั้นนะคะกระทรวงพลังงานยังได้ดึงผลประโยชน์ส่วนเกินจากโรงกลั่นกลับมาแบ่งเบาภาระของประชาชนอีกครั้งโดยรอบนี้ประมาณ 1,700 ล้านบาทค่ะซึ่งถ้ารวมกับรอบก่อนหน้านี้นะคะเท่ากับดึงกลับมาแล้วกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งเงินก้อนนี้ไม่ใช่ภาษีประชาชนไม่ใช่เงินกู้และก็ไม่ใช่เงินจากกองทุนน้ำมันค่ะแต่เป็นการนำกำไรส่วนเกินในห่วงโซ่พลังงานกลับมาช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนซึ่งส่งผลทำให้ราคาน้ำมันนั้นปรับลดลงทันทีค่ะคดีเด็กชายวัย11ปีที่ขับรถชนพระธุดงค์มรณภาพ10รูปที่จังหวัดมุกดาหารล่าสุดชัดเจนนะคะว่าเด็กเป็นคนขับรถกระบะมาเพียงลำพังค่ะและภายในสัปดาห์หน้านี้ตำรวจก็จะเร่งรัดการทำคดีโดยเฉพาะการสอบปากคำพยานแวดล้อมค่ะขณะที่วันนี้ก็มีพิธีพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยค่ะครอบครัวชาวบ้านญาติโยมศิษยานุศิษย์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการได้ทยอยเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษพระสงฆ์ทั้ง7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะชนระหว่างเดินปฏิบัติธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยช่วงเย็นวันนี้นะคะจะมีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระสงฆ์ซึ่งตอนนี้นะคะจิตกาทาน ที่ญาติโยมช่วยกันสร้างขึ้นชั่วคราวก็ได้ทำเสร็จสิ้นแล้วค่ะสำหรับประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีนะคะก็คือพระธรรมวชิรพิสุทธิ์เจ้าวาดวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10ส่วนฝ่ายคฤหัสถ์ก็มีนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ก็ได้มอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับครอบครัวพระสงฆ์ที่มรณภาพซึ่งบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ่ายค่าสินไหมให้กับทายาทศพละ 500,000 บาทแล้วก็ยังมีเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมอีกศพละ 300,000 บาทค่ะส่วนที่จังหวัดมุกดาหารนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการภาคเอกชนแล้วก็ชาวมุกดาหารได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่ตลาดบ้านนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารมีพระสงฆ์10รูปร่วมพิธีนะคะเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่พระภิกษุที่มรณภาพ10รูปพร้อมทั้งร่วมอธิษฐานจิตขอให้ความโศกเศร้านี้บรรเทาลงแล้วก็เป็นการเรียกขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องชาวชุมชนบ้านนาสีนวลอีกด้วยค่ะสำหรับความคืบหน้าการดำเนินคดีพันตำรวจเอกอำนาจหาญชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้ตำรวจยังคงอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะการสอบสวนพยานแวดล้อมอย่างละเอียดค่ะทั้งตายายครูรวมถึงแพทย์และนักจิตวิทยาที่จะต้องประเมินว่าเด็กวัย11ปีมีความพร้อมที่จะให้ปากคำหรือว่าเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งล่าสุดค่ะจนถึงขณะนี้เด็กก็ยังไม่มีความพร้อมแต่ตำรวจก็จะเร่งรัดการทำคดีและอาจจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาฐานปล่อยปะละเลยส่วนตัวของเด็กมีหลักฐานยืนยันแล้วนะคะว่าในช่วงที่เกิดเหตุนั้นเด็กเป็นคนขับรถเพียงคนเดียวซึ่งตำรวจจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่เนื่องจากตามพรบ.คุ้มครองเด็กผู้ก่อเหตุไม่ต้องรับโทษค่ะเหลือเวลาอีกเพียง7วันก็จะปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมค่ะแต่ว่ายังมีผู้ประกันตนและนายจ้างยังลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยไม่ถึง 10% เลยนะคะก็ทำให้วันนี้สำนักงานประกันสังคมจึงได้มีการคิกออฟรณรงค์ให้ผู้ประกันตนนั้นลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันค่ะเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมลงพื้นที่ย่านรัชดาภิเษกซอย4เขตห้วยขวางรณรงค์ให้พนักงานบริษัทผู้ค้าในตลาดและนายจ้างในละแวกดังกล่าวเร่งลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมภายในวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะโดยขณะนี้นะคะมีผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียงกว่า 730,000 คนจากผู้มีสิทธิ์11ล้านคนขณะที่นายจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้ว 6,336 รายจากผู้มีสิทธิ์กว่า 400,000 คนซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะจัดกิจกรรมรณรงค์2ระยะก็คือระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมและก่อนวันเลือกตั้งในวันที่25กันยายนนี้โดยดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศค่ะเพื่อที่จะกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิ์นั้นออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่าปี2566พร้อมกับยืนยันถึงหน่วยเลือกตั้งปีนี้จะจัดทุกอำเภอและไม่ไกลเหมือนครั้งที่ผ่านมาค่ะ
2: ต้องยืนยันอย่างนี้ละค่ะเน้นการมีส่วนร่วมเพราะนั้นการมีส่วนร่วมก็หมายถึงว่าเดิมที่เราใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งปัจจุบันเราใช้ทุกอำเภอเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าในการลงทะเบียนมีการลงทะเบียนไปลงทะเบียนเลือกตั้งไว้ถ้าเกิดเปิดไม่ว่าจำนวนเท่าไหร่เราเปิดใช้สิทธิ์1อำเภอ1ที่เลือกตั้งแล้วถ้าเกิด1อำเภอมีคนลงทะเบียนมากกว่า 1,000 คนเราก็จะแยกเป็น2ที่เลือกตั้งเพราะฉะนั้นเราคิดว่ารอบนี้จะมีการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นก็จะสะดวกในการเดินทางไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งวันที่27กันยายนมากขึ้นค่ะ
0: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยังเน้นย้ำถึงกรณีที่นายจ้างเจอปัญหาการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ที่ยุ่งยากเนื่องจากว่ายังต้องใช้ระเบียบเลือกตั้งเดิมปี64จึงยังไม่สามารถที่จะปรับขั้นตอนส่วนนี้ได้ค่ะเพราะว่าอาจจะขัดต่อกฎระเบียบแต่จะนำเสียงสะท้อนนี้ไปเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคตต่อไปโดยช่องทางลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมี3ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศค่ะร ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าไม่ได้ยกเลิกโครงการแลนบริดจ์นะคะแต่ว่าเป็นการชะลอชั่วคราวค่ะโดยขณะนี้ก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา3ฝ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยตั้งเป้าไว้ว่าจะสรุป

0: แนวทางภายใน1ปีค่ะนายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมได้ชะลอการเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการแลนบริดจ์และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้พรบ SEC เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านก่อนค่ะโดยได้ตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายประกอบด้วยภาครัฐภาคบริหารและก็ภาคประชาชนเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของโครงการต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่พร้อมกับตั้งเป้าสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอภายใน1ปีเพื่อให้ได้กรอบการดำเนินงานที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันค่ะ
1: จะต้องฟังเสียงประชาชนเป็นหลักนะครับฉะนั้นเป็นไปตามที่ถามเมื่อสักครู่ก็คือทั้ง2เรื่องทั้งพรบ SDC แล้วก็ Land Bridge นะครับจะชะลอไม่นำเข้าครม.จนกว่าความเห็นที่ฟังจากภาคประชาชนมาจะตกผลึกแล้วก็แล้วเสร็จครับ
2: เมื่อไหร่เราจะตกผลึกได้แล้วเสร็จเรามีกรอบเวลาไหมคะ
1: ก็ตั้งเป้าเอาไว้คือไม่อยากให้เกินปีนึงนะครับคืออยากจะทำให้ทันภายในรัฐบาลนี้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีกรอบต้องมีแนวทางที่ชัดเจนที่เป็นที่ตกลงกันทุกฝ่ายครับ
0: นายศิริพงษ์ย้ำว่าการชะลอเสนอเรื่องเข้าครม.ไม่ได้หมายถึงการยกเลิกโครงการแลนบริดจ์นะคะแต่ว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้นค่ะโดยผลการศึกษาที่หน่วยงานเคยจัดทำไว้ก็จะยังนำมาใช้ประกอบการพิจารณาร่วมกับข้อมูลแล้วก็ข้อเสนอใหม่จากภาคประชาชนก่อนกำหนดแนวทางที่เหมาะสมทั้งนี้นะคะหากผลการรับฟังความคิดเห็นนำไปสู่ข้อเสนอให้ปรับรูปแบบโครงการหรือทยอยพัฒนาเป็นรายระยะกระทรวงคมนาคมก็พร้อมนำมาปรับรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่โดยมีเป้าหมายสำคัญนะคะก็คือการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจภาคใต้ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและการยอมรับจากประชาชนค่ะเลขาธิการเนโต้ระบุว่าการโจมตีอิหร่านรอบล่าสุดของสหรัฐนั้นถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะเนื่องจากอิหร่านนั้นเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงขณะที่ประชาชนในตุรกีนั้นได้ออกมาเดินขบวนคัดค้านการประชุมสุดยอดเนโต้ที่จัดขึ้นในเมืองหลวงของประเทศค่ะชาวตุรกีหลายร้อยคนร่วมเดินขบวนบนท้องถนนใจกลางนครอิสตันบูลเพื่อแสดงพลังคัดค้านการจัดประชุมสุดยอดเนโต้ที่จัดขึ้นเป็นเวลา2วันในกรุงอังการาผู้ชุมนุมหลายคนกล่าวโจมตีเนโต้รวมถึงสหรัฐว่าเป็นพวกฆาตกรพร้อมทั้งชี้ว่าการที่ตุรกีเตรียมการต้อนรับผู้นำกลุ่มเนโต้อย่างดีแต่กลับเลือกที่จะปราบปรามประชาชนที่ออกมาชุมนุมถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจค่ะขณะที่บางคนระบุว่าไม่ต้องการที่จะคัดค้านการประชุมที่จัดขึ้นแต่กำลังต่อต้านแผนของจักรวรรดินิยมที่มุ่งทำลายอนาคตของตุรกีส่วนที่กรุงอังการาบรรดาผู้นำชาติสมาชิกเนโต้ต่างเดินทางมาถึงตุรกีกันอย่างพร้อมหน้าทั้งหมดแล้วนะคะซึ่งก็รวมถึงโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเนโต้จะอยู่ในภาวะระหองระแหงตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาขณะที่ทรัมป์ระบุกับผู้นำตุรกีด้วยว่าหากไม่ใช่เพราะความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำตุรกีตนเองก็อาจจะคว่ำบาตรการประชุมสุดยอดเนโต้ไปแล้วด้วยซ้ำค่ะขณะที่มาร์ครูทเทอร์เลขาธิการเนโต้ระบุก่อนร่วมการประชุมในวันนี้ว่าการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะอิหร่านละเมิดข้อตกลงหยุดยิงก่อนซึ่งเห็นได้จากการโจมตีเรือเมื่อวานนี้ทำให้สหรัฐนั้นต้องตอบโต้อย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังแสดงความคาดหวังด้วยว่าที่ประชุมสุดยอดเนโต้จะหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับอิหร่านขึ้นมาหารือในวันนี้ค่ะพร้อมทั้งเรียกร้องให้ชาติสมาชิกเนโต้นั้นยึดมั่นในจุดยืนที่ต้องไม่ให้อิหร่านมีขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งค่ะกองทัพสหรัฐยืนยันว่าได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านและลอกใหม่ต่อเป้าหมายมากกว่า80แห่งโดยอ้างว่าเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงเรือพาณิชย์3ลำในขณะที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนค่ะขณะที่กองทัพอิหร่านได้ประณามปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐว่าเป็นการรุกรานอย่างจงแจ้งพร้อมทั้งประกาศว่าจะตอบโต้สหรัฐอย่างสาสมเช่นเดียวกับรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศอิหร่านที่ระบุว่าการกระทำของสหรัฐละเมิดบันทึกความเข้าใจที่มีเป้าหมายเพื่อยุติสงครามพร้อมทั้งชี้ว่ารายงานข่าวเรื่องการโจมตีจากฝั่งอิหร่านนั้นเป็นเพียงข้อกล่าวหาที่ไร้หลักฐานค่ะด้านกองกำ

0: ำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ออกมายืนยันว่าได้โจมตีฐานทัพสหรัฐในบาเรนและคูเวตหลังมีรายงานเสียงสัญญาณเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นในทั้งสองประเทศก่อนหน้านี้ค่ะชาวเวเนซุเอลาที่รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวต้องค้นเศษซากของมีค่าขายประทังชีวิตค่ะหลังสถานการณ์ในพื้นที่นั้นยังคงเลวร้ายอย่างหนักท่ามกลางยอดผู้เสียชีวิตนั้นที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 3,600 คนแล้วค่ะชาวเวเนซุเอลาในเมืองลาโกอิราทางตอนเหนือของประเทศต่างพากันขุดคุ้ยหาของมีค่าจากกองซากปรักหักพังที่ถูกนำออกมาจากพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวค่ะท่ามกลางความคาดหวังว่าจะพบสิ่งของมีค่าเช่นทองแดงเงินรองเท้าหรือแม้แต่เงินสัก1ดอลลาร์เพื่อเก็บหรือว่านำไปขายเพื่อหาเงินประทังชีวิตค่ะชาวบ้านที่มาคุ้ยหาของด้วยความหวังเปิดเผยว่าพยายามจะคุ้ยหาของที่พอจะนำไปขายได้เพื่อ นำเงินมาประทังชีวิตแบบวันต่อวันเพราะว่าสถานการณ์เลวร้ายมากทุกอย่างนั้นหยุดชะงักไปหมดไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจห้างร้านต่างๆหลังจากเมืองดังกล่าวนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตใต้ซากความเสียหายยังคงดำเนินอยู่ค่ะท่ามกลางการเดินหน้าระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตเพื่อให้ญาตินำร่างกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาทางการเวเนซุเอลาระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,685 คนแล้วค่ะประชาชนอีกกว่า 18,000 คนยังคงไร้ที่อยู่อาศัยหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งแรงดังกล่าวค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: อังกฤษกดดันไทยส่งเครื่องเอ็กซเรย์คุมลักลอบหิ้วกัญชาข้ามชาติหลังสถิติต้นทางพุ่งปปช.ไต่สวน55รายชื่อข้าราชการในหน้าปมทุจริตสอบท้องถิ่นปกรณ์ขีดเส้น30วันปิดจบมหากาพย์ไม่จบเสาไฟกินรีราชาเทวะโครงการประดับเมืองสู่ปมเฉาใช้งบท้องถิ่นสหรัฐเปิดศึกอิหร่านระลอกใหม่หลังเรือพาณิชย์ถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุสอิหร่านโต้กลับยิงถล่มฐานทัพสหรัฐในบาเรนและคูเวตทำราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งติดตามในข่าวข้ามไทย PBS 18 นาฬิกา
2: ฮิวแมนกำเนิดมนุษย์ท่องโลกกว้างสารคดีพรีเมียมจาก BBC ไขความลับจุดเริ่มต้นของการถือกำเนิดโฮโมเซเปียนส์พุธที่8กรกฎาคมนี้ตอนมนุษย์กลุ่มสุดท้าย
3: เป็นเวลาหลายแสนปีที่โฮโมเซเปียนส์วิวัฒนาการในแอฟริกา
2: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
4: การใช้วิธีฟ้องปิดปากหรือ slap คนที่ได้รับผลกระทบไม่ใช่เป็นเพียงแค่คนที่ถูกฟ้องทางกฎหมายเท่านั้นแต่หมายถึงคนในสังคมที่อาจจะสูญเสียผลประโยชน์สาธารณะเมื่อข้อเท็จจริงถูกปิดกั้น
5: มีการใช้แทคติกทางกฎหมายฟ้องร้องเป็นคดีความเรียกค่าเสียหายหลายร้อยล้านบาทหรือไม่ก็ฟ้องร้องในพื้นที่ห่างไกลเพื่อความลำบากในการเดินทางสู้คดี
6: เขาต้องการที่จะให้เรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ที่ประชาชนจะหันมาสนใจเนี่ยมันหยุด
7: เขาก็ใช้วิธีการดำเนินคดีโดยการแจ้งความเขาจะได้ไม่บอกว่านี่เป็นสแลป
8: คือถ้าเราหยุดพูดเนี่ยเราก็แพ้ตั้งแต่ต้นแล้วโดยไม่ทันสู้
9: รับชมรายการ Crosstalk คิดต่างคุยกันทุกวันพุธเวลา 16:00 น.ทางไทย PBS

0: วัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์วันนี้จุดประเด็นจากเรื่องเศร้าสะเทือนใจคนรักทะเลนะคะเมื่อเจ้าพยูนน้อยซันเดย์จากเราไปแล้วอีกหนึ่งชีวิตเมื่อวานนี้ค่ะซันเดย์เป็นลูกพยูนเพศผู้ค่ะเขาพัดหลงจากแม่มาเกยตื้นที่หาดแหลมสนจังหวัดระนองเสียชีวิตลงแม้ว่าทีมสัตวแพทย์อาสาสมัครจะพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้นะคะอาจารย์ธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์ท่านโพสต์อำลาบอกว่าทุกคนทำดีที่สุดแล้วค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่5กรกฎาคมปี2569ค่ะชาวบ้านและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนอำเภอกระเปอที่จังหวัดระนองเข้าช่วยเหลือลูกพยูนตัวนึงอะค่ะที่ลอยมาเกยตื้นเป็นครั้งที่2จุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพคือบริเวณปากคลองใกล้กับหาดแหลมสนอำเภอกระเปอจังหวัดระนองนะคะลูกพยูนตัวนี้ความยาวประมาณ112เซนติเมตรลำตัวกว้างประมาณ30เซนติเมตรค่ะตอนที่ชาวบ้านไปเจอน้องยังมีชีวิตค่ะแต่ว่าสภาพคือมีบาดแผลบริเวณลำตัวและส่วนหัวสันนิษฐานเบื้องต้นว่าพัดหลงจากฝูงแล้วถูกกระแสน้ำพัดมาเกยตื้นเจ้าหน้าที่ชาวบ้านก็ช่วยกันนะคะพาน้องไปอนุบาลต่อที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่จังหวัดภูเก็ตนำไปดูแลอาการอย่างใกล้ชิดค่ะเชื่อว่าวัน2วันมานี้คุณผู้ชมที่ติดตามน้องซันเดย์ก็เอาใจช่วยอยู่นะคะทีมชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงเรียกว่าน้องชมพูภายหลังได้รับการช่วยเหลือทีมสัตวแพทย์และอาสาสมัครก็ผลัดกันเฝ้าสังเกตการตลอด24ชั่วโมงค่ะกระทั่งน้องเกิดภาวะช็อกทีมแพทย์เร่งปั๊มหัวใจแต่ว่ายื้อชีวิตไว้ไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะอาศัยในทะเลค่ะมีสถานภาพเป็นสัตว์สงวนนับว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองสูงที่สุดในทางกฎหมายของประเทศค่ะปัจจุบันยังคงพบพยูนกระจายตัวอยู่บริเวณชายฝั่งจุดที่มีแหล่งหญ้าทะเลอุดมสมบูรณ์ทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันด้วยนะคะลองเจาะดูข้อมูลย้อนหลังในช่วง10ปีมานี้กับตัวเลขพยูนเกยตื้นค่ะถ้าดูตัวเลขตั้งแต่ปี2558ตอนนั้นพบพยูนเกยตื้นบริเวณชายฝั่งของประเทศไทย11ตัวนะคะต่อมาก็มีอัตราการเพิ่มขึ้นในปี60เจอ20ตัวแต่น่าสนใจดูตัวเลข4ปีย้อนหลังนับจากปี64 65 66และ67ตัวเลขโดดขึ้นมาในปี2566ค่ะเจอพยูนเกยตื้น36ตัวมากที่สุดในรอบทศวรรษในปี2566แต่ปี67ก็ไม่น้อยเหมือนกันค่ะสถานการณ์ตรงนี้กำลังบอกว่าประเทศไทยเรามีพยูนค่ะคุณผู้ชมแล้วพยูนกระจายตัวอยู่หลายพื้นที่สถานการณ์การเกยตื้นเนี่ยเราก็เจออยู่อย่างต่อเนื่องนะคะถ้าย้อนดูเคสการช่วยเหลือพยูนเกยตื้นจะพบว่ามันก็ไม่ง่ายค่ะคุณผู้ชมจะช่วยลูกพยูนที่เกยตื้นให้รอดชีวิตเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านจำกันได้กรณีน้องมาเรียมนะคะเมื่อปี2562ลูกพยูนเพศเมียเกยตื้นที่กระบี่มาเรียมได้รับการช่วยเหลือนาน4เดือนแต่ว่าสุดท้ายก็เสียชีวิตค่ะกรณีของมาเรียมนั้นมีเศษขยะพลาสติกไปอุดตันในลำไส้เกิดการติดเชื้อก็สร้างกระแสให้คนหันมาสนใจเรื่องขยะทะเลนะคะเช่นเดียวกับกรณีล่าสุดนี้ซันเดย์ค่ะนอกจากจะสะท้อนถึงแหล่งอาศัยแหล่งหากินของพยูนแล้วสิ่งที่เราต้องมองให้ลึกไปกว่านั้นคือพิกัดที่เจอซันเดย์จากแผนที่คุณผู้ชมจะเจอข้อที่จริงว่าจุดที่เจอซันเดย์ค่ะบริเวณปากอ่าวตรงนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมปากหาดตรงนั้นเนี่ยอยู่ห่างจากด้านบนที่เป็นพิกัดที่เขาเรียกกันว่าอ่าวอ่างจุดที่จะมีการถมทะเลสร้างท่าเรือแลนบริดจ์ห่างกับบริเวณที่จะมีการถมทะเลสร้างท่าเรือแลนบริดจ์6กิโลเมตรจริงๆในระยะ6กิโลเมตรไม่ใช่ระยะการศึกษาผลกระทบตาม EHIA ของโครงการแต่คุณผู้ชมนึกภาพ5กับ6อ่ะตัวเลขมันไม่ได้ต่างกันมากถ้าจะกระทบไอ้6กิโลนี้ก็จะกระทบด้วยนะคะด้านหนึ่งค่ะมันสะท้อนว่าจุดที่พบพยูนเกยตื้นพบซันเดย์เกยตื้นรอบนี้อยู่ใกล้กับจุดที่จะมีการสร้างท่าเรือแลนบริดจ์ในฝั่งระนองถ้าเกิดท่าเรือแลนบริดจ์จริงๆมันอาจจะกระทบเส้นทางการเคลื่อนย้ายการเคลื่อนไหวของพยูนที่เขาว่ายอยู่ในน้ำไปมาในบริเวณนั้นการขุดลอกหรือถมทะเลก็อาจจะกระทบต่อแหล่งหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของพยูนนะคะเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกันไปหมดค่ะคุณผู้ชมซึ่ง สอดคล้องกับแผนที่ทรัพยากรธรรมชาติที่จัดทำโดยชุมชนบ้านหาดทรายดำบ้านหาดทรายดำน่ะเป็นชุมชนที่อยู่เหนือโครงการท่าเรือแลนบิดฝั่งระนองไป7กิโลเมตรแผนที่ของชาวบ้านระบุชัดเจนว่าตรงอ่าวอ่างที่เขาจะสร้างท่าเรือแลนบิดน่ะเป็นแหล่งอาศัยเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเป็นพื้นที่หากินของสัตว์ทะเลหายากทั้งพยูนโลมาเต่าทะเลเนื่องจากในพื้นที่ตรงนั้นมีแหล่งหญ้าทะเลผืนใหญ่เป็นอาหารหลักของพยูนมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทะเลและชายฝั่งมันน่าสนใจตรงที่ทำไมการศึกษาข้อมูลประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือว่า EHIA ของโครงการแลนบริดจ์จึงระบุว่าจุดนั้นในแถบอ่าวอ่างสมบูรณ์ไม่มากพูดภาษาบ้านๆใน EHIA เขาบอกสมบูรณ์ไม่มากแต่ชาวบ้านบอกสมบูรณ์มากรวมถึงล่าสุดเราก็เจอน้องซันเดย์ไม่ไกลจากจุดนั้นคุยกันเรื่องนี้ค่ะมันสะท้อนอะไรเราออนไลน์คุยกันในสายกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์นะคะอาจารย์ธรค่ะท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ขานอกจากความเศร้าใจจุดที่เราจะต้องคุยกันก็คือละนองยังเจอพยูนอยู่ถูกไหมคะอาจารย์ยังเป็นบ้านของพยูนอีกหลังนึง
1: ครับเพิ่งเกิดตื่นประโยคยกจะไม่บอกว่าไม่เจอจะให้พูดไปยังไงฮะใช่ครับน้องก็ก็มีพยูนอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าข้อมูลอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่ามันอยู่ห่างไกลออกมาจากพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เขาสำรวจพยูนกันก็กระบี่ตรังนะฮะแล้วก็ภูเก็ตเพราะฉะนั้นข้อมูลแถวนี้เนี่ยก็อาจจะมีไม่มากแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีพยูนมีข้อมูลไม่มากกับไม่มีในธรรมชาติมันคนละคำกันครับ
0: ทีนี้ถ้าดูจากจุดที่จะสร้างท่าเรือแลนบริดจ์กับจุดที่พบซันเดย์ห่างกัน6กิโลเมตรในมุมอาจารย์มันกระทบพยูนไหมคะถ้าสร้างท่าเรือแลนบริดจ์
1: เดี๋ยวนะฮะ6กิโลเมตรนี่เราวัดจากจุดไหนฮะเข้าใจคำว่าท่าเรือไหมฮะ
0: นึกออกค่ะอาจารย์มันยื่นลงไปในทะเลอีก
1: คือผมพูดถึงท่าเรือมาตาพุดเนี่ยถามว่าไอ้จุดท่าเรือมาตาพุดนี่มันจุดไหนเข้าใจใช่ไหมครับถ้าเรือมันยาวออกไปมันกว้างเป็นกิโลกิโลถ้าเกิดสร้างตามโครงการนี่เขาวางไว้ร่องน้ำออกไปอีกเพราะฉะนั้นให้จุดเนี่ยคือวัดจากจุดไหนมันไม่ใช่ภูเขาไฟระเบิดที่จะมีอยู่จุดเดียวมันคือคำว่าจุดในที่นี้เป็นจุดอ้างอิงเฉยๆเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันอาจจะใกล้กว่าหรือไกลกว่าก็ได้จุดอ้างอิงมันมีไว้สำหรับตอนแค่จุดอ้างอิงนะฮะถ้าเกิดพูดกันตามตรงเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะห่างกัน6กิโลเมตรจริงจังมันอาจจะมากกว่านั้นหรืออาจจะน้อยกว่านั้นเยอะ
0: ก
1: ็ขึ้นอยู่กับว่าโครงการขอบเขตโครงการจริงๆเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับไอ้คำว่าจุดอ้างอิงอย่างนี้อยู่แล้วผมคือเราต้องถ้าเกิดเราพูดถึงผลกระทบเราควรจะต้องตีกรอบโครงการเลยว่ามันกรอบโครงการที่สร้างที่ถมทะเลที่ขุดร่องน้ำเนี่ยมีกรอบตรงไหนแล้ววัดจากจุดที่ใกล้ที่สุดจากกรอบขอบโครงการ
0: ค่ะ
1: เข้าใจนะฮะอันนี้ตัวอย่างง่าย
0: ๆค่ะทีนี้เวลามีโครงการแบบนี้แล้วไปศึกษาตามใน EHIA ที่เขาบอกว่าศึกษาผลกระทบในรัศมี5กิโลเมตรอย่างเงี้ยอาจารย์มันน่าจะไม่ใช่ผลที่น่าพึงพอใจเพราะระบบนิเวศมันเชื่อมโยงกันไปหมด
1: นั่นมันเป็นปัญหามานานแล้วครับเพราะว่ามันคือคำว่าจุดนี่มันจุดตรงไหนเท่านั้นเองฮะมันบางทีมันจุดของมันก็ไม่ใช่เป็นจุดที่มันท่าเรือมันสร้างยื่นออกมาแต่จุดนี่มันอยู่บนแผ่นดินบนขอบชายฝั่งนะฮะแต่เอาไงก็ตามเถอะว่ากันไปเอาง่ายๆก็คือว่าสัตว์ทะเลหายากเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการก่อสร้างขนาดใหญ่อยู่แล้วแต่สมัยบ้านดูบ่อนอกแล้วก็คือบ่อนอกก็เคยมีวานบลูด้าก็บอกว่าไม่มีเรื่องอะไรต่างๆแต่สมัยนั้นที่ผมเริ่มทำงานอะไรใหม่ๆแล้วก็เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันมันก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าข้อมูลเนี่ยบางทีมันก็ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งแลนบริดจ์มันเป็นโครงการขนาดใหญ่ถ้าเกิดถามว่าสร้างแล้วส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลไหมคำตอบก็คือมันแง่อยู่แล้วสัตว์ทะเลหายากเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวสำคัญที่สุดก็คือเราต้องทำการศึกษาการสำรวจให้ชัดเจนว่ามันมีไหมเพราะตามกฎหมายมันก็มีอยู่แล้วสัตว์สงวนประยูนเป็นสัตว์สงวนนะฮ
0: ะ
1: ในกฎหมายก็ระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามทำอันตรายหรือสืบสอบอะไรก็ตามที่อาจจะเกิดผลกระทบหรืออันตรายอันนี้ก็มีอยู่ในพรบ.อยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสำรวจให้ชัดเจนก่อนที่เราจะมานั่งพิจารณากันว่าจะสร้างไม่สร้างหรือถ้าเกิดจะสร้างแล้วจะต้องควบคุมผลกระทบอย่างไร
0: อืมค่ะอาจารย์คะข้อเสนอที่อาจารย์มองว่าเร่งด่วนที่สุดตอนนี้แม้รัฐบาลจะบอกว่าชะลอการเดินหน้าแลนด์บริดจ์ก่อนเพราะว่าต้องศึกษาเนี่ยอาจารย์มีข้อเสนออย่างไรคะรัฐบาลอยากจะพัฒนาแต่ดิฉันเองอาจารย์ด้วยรวมผู้ชมหลายคนก็อยากจะเซฟชีวิตพยูนและสัตว์ทะเลหายากไปด้วยมันจะสมดุลกันได้ไง
1: ผมไม่ได้ขัดแย้งเลยนะฮะผมไม่ได้ว่าเลยว่าจะสร้างไม่สร้างไม่ใช่หน้าที่ของผมแต่หน้าที่ของผมในฐานะนักวิชาการก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะสร้างหรือจะไม่สร้างก็ต้องตัดสินจากฐานข้อมูลที่เพียงพอข้อมูลวิชาการที่เพียงพอแต่ตอนนี้ใน USIA ยังไม่มีข้อมูลเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีข้อมูลเรื่องนี้จะพิจารณาได้ยังไงเหมือนจะทำเหมือนจะตัดสินคะแนนสอบเด็กแต่ไม่มีข้อสอบแล้วจะตัดสินยังไงเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมครับ
0: นึกภาพมันก็เฉลยตามใจ
1: เราก็ต้องหาข้อมูลเขามีคณะอนุกรรมการด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนี
0: ่
1: แล้วก็มีการลงพื้นที่กันอยู่ผมก็เห็นท่านประธานท่านปลัดกระทรวงก็ลงพื้นที่กันอยู่เพราะงั้นก็สั่งหน่วยงานหรืออะไรต่างๆให้หาข้อมูลเรื่องสัตว์ทะเลหายากเรื่องปะการังเรื่องหญ้าทะเลที่ยังขาดแคลนข้อมูลอยู่แล้วก็เรื่องของผลกระทบตะกอนที่กระจายไปถึงไหนอะไรมันมีหลายส่วนที่ข้อมูลทางวิชาการเนี่ยยังมีไม่เพียงพอในการตัดสินใจ
0: อืมค่ะค่ะจริงๆที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ลงพื้นที่ไม่หากันแต่ว่าข้อมูลมันไม่ได้ถ้าจะให้อาจารย์ชี้แนะละกันค่ะอาจารย์ในฐานะอาจารย์ก็ใกล้ชิดกับทะเลแล้วก็เป็นนักวิชาการด้านทะเลอาจารย์มองว่าในส่วนวิชาการที่จะเข้าไปช่วยหนุนได้เนี่ยมันจะมีส่วนไหนบ้างเผื่อรัฐบาลไม่รู้อาจารย์
1: รัฐบาลไม่รู้จะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยทำไมครับข้อมูลวิชาการที่การลงพื้นที่นี่คือลงไปมองๆกับการข้อมูลวิชาการมือคนละคอยความหมายกันนะฮะมองไปมันก็ไม่เห็นสัตว์เพราะฉะนั้นข้อมูลเรื่องวิชาการมันก็มีหลักการอยู่แล้วว่าการสำรวจสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ทำอย่างไรหน่วยงานที่รับผิดชอบก็มีอยู่แล้วกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็สั่งการงานเขาทำให้เขาหาข้อมูลมาให้ชัดเจนแล้วมันเปิดเผยให้โปร่งใสเอาชาวบ้านไปด้วยก็แค่นั้นส่วนปะการังก็รู้อยู่แล้วว่ามีอยู่ตรงไหนบ้างก็ไปดูกันชัดๆว่าปะการังเป็นยังไงไอ้หางผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นยังไงสารภาพเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสารภาพของปะการังในพื้นที่ก็มีสมบูรณ์ทั้งนั้นน่ะผมก็นั่งหาข้อมูลอยู่เกาะข้างคาวเกาะพยามเพราะฉะนั้นก็เอาให้ชัดๆมีสัตว์น้ำอยู่เท่าไหร่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เท่าไหร่ก็เอาให้ชัดๆซึ่งงานพวกนี้นี่มันทำได้อยู่แล้วมันเป็นงานวิชาการหน่วยงานทางด้านวิชาการของภาครัฐเองกรมทะเลก็ทำได้แล้วก็มีหน่วยงานต่างๆเข้าไปร่วมชาวบ้านเข้าไปร่วมเอามหาลัยเข้าไปร่วม 4-5 คนผู้เชี่ยวชาญมีเรื่องเยอะแยะมากมายมหาศาลคือพอเราจะทำโครงการใหญ่ๆเราไม่ใช้ความรู้ทางวิชาการแล้วเสร็จแล้วเราก็บอกวิชาการสำคัญแล้วเราก็ไปเสนอเปเปอร์ขอทำนู่นทำนี่กระทรวงอว.หรือเดินสังก็มีส่วนร่วมได้ทั้งนั้นนะฮะพวกนี้ทำได้แต่เราไม่ทำ
0: อ่ะสรุปว่าทำได้จะทำหรือไม่ทำว่าใจรัฐบาลนะคะเพราะยังเหลือเวลาของการศึกษาแล้วก็แน่นอนคิดว่า1เดือนมันอาจจะเป็นเวลาที่น้อยเกินไปค่ะเรื่องนี้มันต้องศึกษากันยาวๆระบบนิเวศมันมีฤดูกาลมีไตรมาสของมันเราอยากเห็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของโครงการขนาดใหญ่และเซฟระบบนิเวศเซฟชีวิตพยูนที่ในอนาคตไม่รู้ว่าจะมีกรณีเกยตื้นแบบนี้อีกหรือเปล่านะคะทั้งหมดคือรายการเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้ลารายการพร้อมอาจารย์ธรเลยนะคะอาจารย์ขาขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: รับยินดีสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไทยบันเทิงมาแล้วนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณค่ะข่าวแรกมาดูมุมมองของนักแสดงรุ่นใหม่นะคะถ้างานละครซบจะทำยังไงอย่างน้อยมีอีเวนต์รองรับก็ยังดีค่ะไปฟังมุมมองของคนนี้นะคะตีธนพลบอกว่าปีนี้ไม่ใช่ปีทองหรอกแต่ว่าไม่เคยไม่หายไม่จมนะคะวิธีคิดสำคัญมาจากครอบครัวที่เป็นครอบครัวทำการค้าขายก็เลยหล่อหลอมวิธีการทำงานมาตั้งแต่เด็กค่ะ
1: เพราะว่า NIA เนี่ยวันนี้เราอยู่ในงานไซส์2025สุรนารีครับ
0: จังหวะชีวิตลิขิตบทฟังดูเหมือนประโยคในละครค่ะแต่ตรงกับชีวิตจริงช่วงนี้เลยของตีธนพลในวัย31ปีนะคะที่เขาคิดจริงจังกับการสร้างความมั่นคงผ่านอาชีพที่2และบทที่เดินเข้ามาในจังหวะนี้พอดีเลยก็คือบทบาทนักธุรกิจรุ่นใหม่ค่ะในโครงการละครนวัตกรธรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะแม้เป็นบทบาทในจอแต่พาให้นักแสดงหนุ่มกลับมามองจุดเริ่มต้นของตัวเองค่ะคือเป็นเด็กที่เติบโตมาจากครอบครัวนะคะที่ทำธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างแล้วพอเข้าโรงเรียนช่วงพักเที่ยงแทนที่จะไปเล่นวิ่งเล่นกับเพื่อนนะคะลุงตีเขาก็ไปช่วยคุณแม่ตักไอศครีมขายค่ะสำหรับลุงตีเองเขาบอกว่าการค้าขายเนี่ยไม่ใช่แค่ต้นทุนชีวิต

0: ลายเป็นต้นทุนความคิดค่ะ
1: มีแมสช่วงนั้นไข้หวัดนก2009เอาแมสที่บ้านไปขายครับต้นทุนอันละ10บาทเราไปขาย20 มีรถด้วยมีรถถ้าแบบว่าถ้าตอนนี้

0: ก็ทำได้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วตอนนี้ติก็เลยมองว่าถ้าเรามีอาชีพที่สองเนี่ยก็คงจะดี
1: ธุรกิจในฝันเป็นเรื่องของวันข้างหน้านะคะแต่วิธีคิดแบบคนค้าขายค่ะได้นำเอามาใช้กับอาชีพนักแสดงอิสระนะคะเมื่อไม่มีต้นสังกัดคอยป้อนงานทุกโอกาสที่เข้ามาจึงมีความหมายมากกว่าการดีลงานค่ะแม้ปีนี้ไม่ใช่ปีที่ตีธนพลมีผลงานมากที่สุดนะคะแต่ถ้ามองจากจำนวนครั้งที่แฟนคลับได้เจอหน้านักแสดงหนุ่มแทบไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะอีเวนต์แน่นสุดๆโดยเฉพาะกับสายงานอาหารนะคะเดินสายออนทัวร์4ภาคเลยเรื่องหลังของการมีงานต่อเนื่องไม่ได้อยู่ที่การเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งเสมอไปแต่มาจากวิธีคิดการรับงานแต่ละครั้งค่ะไม่ใช่แค่ร่วมงานกันครั้งเดียวจบนะคะแต่ทำยังไงให้ผู้จัดเขาอยากโทรกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
0: เวลาเขามีงานหรือมีอะไรถ้าสมมติว่าบ้านไหนเด็กเขาแบบหลุดงานตรงนั้นเขาก็จะนึกถึงเราตีก็เลยจะมีงานอย่างนี้เรื่อยๆไงครับคือบางทีแบบคือตีอาจจะเป็นเบอร์2ของทุกๆบ้านแต่ตีเป็นคนแรกที่เขาคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยหลังจากมันเดี๋ยวว่าทุกคนก็ต้องเอาเด็กบ้านตัวเองก่อนถูกไหมครับใช่แต่พอหลังจากที่เด็กบ้านตัวเองอาจจะแบบว่าอาจจะยังไม่อาจจะยังจะต้องด้วยอะไรบางอย่างเงื่อนไขอะไรบางอย่างอาจจะติดแต่ว่าพอติดปุ๊บอะคนที่เขานึกถึงคนแรกเขาก็คือมันนึกถึงตีทำให้ตีเลยยังมีงานอยู่เนืองๆทั้งที่ผลงานเขาออกไปนานมากแล้วอะไรเงี้ยครับ
1: มุมมองแบบนักธุรกิจนะคะไม่ได้หยุดแค่การเซอร์วิสคนตรงหน้าค่ะแต่ยังเข้าใจนะคะจังหวะของตลาดด้วยในวันที่วงการบันเทิงนั้นซบเซาค่ะเจ้าตัวบอกว่าพร้อมเปิดรับทุกโอกาสถ้าคุ้มค่านะคะคุ้มค่าใช้จ่ายด้วยและเชื่อว่างานหนึ่งสามารถต่อยอดไปสู่อีกงานได้เสมอเช่นเดียวกับคอนเนคชั่นที่ค่อยๆสะสมทีละงานจนทำให้มีคิวอีเวนต์ต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงเดือนกันยายนเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมแฟนละครยังจำกันได้ยังคิดถึงหรือเปล่าคะป้าแมวดาวพระศุกร์หรือป้าแมวรุ่งการดานะคะก่อนหน้านี้ไทยบันเทิงเคยนำเสนอป้าแมวเองมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยู่หลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าถ้าถามเรื่องใจอยากจะกลับมาถ่ายละครอยากจะกลับมาเล่นละครให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งนะคะล่าสุดคือไทยบันเทิงได้ไปเจอป้าแมวนะคะในงานของศาลาเฉลิมกรุงงานนี้เขาก็มีการช่วยเหลือมอบกำลังใจให้กับดารานักแสดงอาวุโสหลายท่านเลยทีเดียวค่ะได้ออกจากบ้านนะคะมาพบปะเจอพี่น้องร่วมวงการคือดีใจมากค่ะยิ่งได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงช่วยเหลือนักแสดงอาวุโสด้วยนะคะป้าแมวดาวพระศุกร์คือใจชื้นมากเลยค่ะซึ่งคิวดาราเจ้าบทบาทที่ขึ้นรับการช่วยเหลือต่อกันเลยนะคะก็คือดาวร้ายค่ะคุณคมกฤตยุติยงนะคะก็มีหลายโรครุมเร้าทั้งลิ้นหัวใจรั่วโรคไตทรุดนะคะแล้วก็มีอาการบอลลูนขดลวดหัวใจเสื่อมสภาพต้องแบกรับในเรื่องของค่าใช้จ่ายหลักแสนทั้งคู่วัยเลข8เหมือนกันก็ได้มาเจอกันในงานครบรอบ93ปีศาลาเฉลิมกรุงค่ะคือป้าแมวนี่คือยังไปไหนมาไหนคนเดียวคุณผู้ชมแต่บอกเลยไม่เคยรู้สึกเหงานะคะเพราะว่าจะมีคนแวะเวียนมาถามไทยชีวิตสุขภาพอยู่เสมอเลยแล้วนานทีปีหนนะคะจะออกจากบ้านก็จะมีมาเจอคุณหมอบ้างนะคะนอกจากนั้นแทบไม่ได้ไปไหนเลยค่ะนี่แหละค่ะมีแม่หน่อยณทินีนะคะในจอคือเป็นปอบหยิบในตำนานนะแต่ชีวิตจริงก็คือแม่หน่อยเขาจะคอยหยิบยืมความช่วยเหลือให้เพื่อนๆนะคะเป็นกรรมการมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงแล้วก็ยังมีนี่แหละค่ะอโยทัศวรรณและแม่อิฐดวงใจด้วยนะคะเป็น2คู่หูดาวค้างฟ้ามาเม้ามอยกันนะคะได้เจอกันป้าแมวอัปเดตให้ฟังค่ะเรื่องของสุขภาพช่วงนี้มีอาการขาชาทั้ง2ข้างนะคะจะนั่งจะเดินก็คือไม่ค่อยคล่องแล้วล่ะคุณหมอก็ยังไม่รู้สาเหตุก็เลยรักษาไปตามอาการค่ะคุณหมอแนะนำให้เดินเยอะขึ้นนะคะกับออกกำลังกายแต่ที่แข็งแรง 100% นะคะก็คือเรื่องสุขภาพใจค่ะพร้อมสู้กับโรคโดยเฉพาะกับเรื่องงานป้าแมวบอกคิดถึงมากนะคะละครอยากจะกลับมาแสดงละครเยอะๆเหมือนเมื่อก่อนคือตั้งแต่ช่วงโควิดมาเนี่ยป้าแมวบอกเงียบเลยนะคะฝากบอกผ่านสื่อไปเลยว่าบทบาทจะมามากน้อยแค่ไหนแนวไหนคือรับได้หมดอาจจะเคลื่อนไหวช้าไปหน่อยแต่ยืนยันว่าแสดงไหวความจำก็ยังดีค่ะ
2: หัวสมองยังดีตายังโอเคตาข้างนี้ผ่าแล้วแต่ขาข้างนี้ไม่ได้ผ่านะ
3: ผ่าอะไรคะต้อเหรอ
2: ต้อยังได้ผ่าหูดียังดีหมดสมองดีมากทุกคนที่เข้ามานี้รู้จักแบบจำได้หมดไม่มีว่าเขาเป็นใครเหรออะไรอย่างไม่มีถามว่าป้าแมวทำไมอยากเล่นไหมอยากเล่นมากละครไม่ดูเออดูแล้วมันจิตใจไม่สบาย
3: ทำไมอ่ะ
2: คิดถึง
3: ดูแล้วแบบอยากเห็นเราอยู่ในนั้น
2: อยากเอออยากเห็นเราว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เออเมื่อก่อนเราหูเนาะโลดแล่นอะไรอยากเห็น

0: เช้าขึ้นมาอยากเห็นคนด่าเราอ่ะอุ้ยเกลียดจังเลยโอ้ยมันมีความสุขไม่ลำบากเพราะว่าโอ้มีคนช่วยเหลือเยอะอย่างเดินแล้วลงมาปั๊บมีคนจะช่วยไปไหนก็ช่วยหารถให้ช่วยพยุงขึ้นรถอะไรค่ะปีนี้ค่ะมันขาเนี่ยมันชาแข็งแรงหมดแต่ขาชาจิตใจโอเค
1: นี่แหละค่ะสมัยละครแน่นคือคนอินนี่คืออินทั้งประเทศนะคะบทร้ายนี่ป้าแมวตีบทแตกจริงๆค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยรับงานละครคุณแน่นมีรับพิมพ์บทละครด้วยช่วงนั้นไม่ได้พักผ่อนก็ทำให้ป้าแมวมีอาการกรดไหลย้อนนะคะนอกจากต้องออกกำลังกายดูแลเรื่องอาหารการกินมากขึ้นกว่าหลายปีแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องเลี่ยงเรื่องของอาหารรสจัดด้วยน้ำเปล่าก็ต้องดื่มเยอะๆตั้งใจว่าจะดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดจะได้พร้อมทำงานตลอดนะคะสีหน้าแววตายังสดใสอยู่เลยนะคะเอามาที่เรื่องของดนตรีกันบ้างคุณผู้ชมบางคนบอกเอ้ยฝีมือดีอย่างเดียวนี่คือได้ขึ้นเวทีแน่นอนแต่สำหรับนักกีตาร์รุ่นใหม่เขาบอกไม่พอนะคะเรื่องของเสียงความหมายของเพลงก็สำคัญค่ะวันนี้พาคุยกับคนนี้นะคะกระทิงกสิดิษฐ์กิจเจริญค่ะเขาจดจำได้อย่างดีเลยกับการพาดนตรีนะคะของตัวเองข้ามโลกเลยจากเมทัลนะคะมาทำดนตรีประกอบภาพยนตร์อยู่ที่อเมริกาค่ะซึ่งเขาพบว่าสิ่งที่ตามหามาตลอดนี่ไม่ใช่เรื่องของเทคนิคแต่เป็นเรื่องของเสียงและการเล่าเรื่องติดตามในดนตรีมีเรื่องเล่าค่ะ

ก็สมัยเด็กๆอ่ะผมชอบกำลังภายในจีนผมก็จะชอบอ่านหนังสือกำลังภายในพวกจอมยุทธคนที่เป็นพระเอกนะครับผมเขาจะต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือเขาจะต้องมีทั้งบุญทั้งบูอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเลยก็ตามแล้วผมคิดว่าในมุมของบูเนี่ยก็คือมุมของการเล่นกีตาร์นี่แหละ

ก็ตอนแรกเนี่ยมันเกิดจากที่เราเห็นเทปวิดีโอเล่นสดของวงสกอร์เปียนอย่างเดียวเลยครับผมแล้วเราตอนนั้นยังไม่ได้เล่นกีตาร์ตอนนั้นผมเล่นเปียโนอยู่การเป็นล็อกสตาร์อย่างเงี้ยเป็นมือกีตาร์เป็นล็อกสตาร์มันดูมันดูสนุกแล้วเขาก็ดูแฮปปี้กันบนเวทีก็เลยรู้สึกว่าอยากเป็นมือกีตาร์อยากเล่นกีตาร์

ถ้าเป็นพวกโมเดิร์นมิวสิกมันก็จะมาทางอเมริกาเนาะเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะไปเรียนมหาวิทยาลัยดนตรีเราจะได้ไปอยู่ในสังคมที่มันเป็นแบบเป็นเหมือนกับพื้นฐานของโมเดิร์นมิวสิกว่าเขาคิดยังไงเขาอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีวงที่ชอบอยู่แล้วก็คือดิมเทเตอร์ก็เลยมารู้จักมหาลัยนี้ว่าเออเนี่ยมีผลิตศิลปินหลายคนอะไรเงี้ยผมแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือดิมเทเตอร์วงที่เราชอบที่เขาก็เคยได้ไปเรียนเราก็เลยเหมือนตั้งเป็นโกว่าโอเคพอจบม.ปลายอยากไปต่อที่นี่

แต่พอเราไปตรงนู้นจริงๆเนี่ยเราไปรู้จักกับฟิล์มสกอร์ก็คือการแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์อะไรเงี้ยครับผมมันก็จะเบสมาจากเพลงคลาสสิกแต่ว่าทุกวันนี้มันก็แตกยอดเป็นแบบหลากหลายสไตล์ละแล้วก็คือเหมือนกับบางทีมันอยู่แค่ปูพื้นข้างหลังในแบ็คกราวด์ในหนังหรือในเกมอะไรเงี้ยเฉยแต่ว่ามันเซตมูดทุกอย่างได้หมดเลยเราเลยสนใจเรารู้สึกว่าเพลงพวกนี้มันเป็นเพลงที่มันทัชกับเราแล้วก็ทัชกับคนก็เลยรู้สึกสนใจในทางนี้เราเลยมาไปเรียนแต่งเพลงทางฟิล์มสกอร์ไปเลยผมคิดว่าเปลี่ยนครับผมก็เราได้มาคิดในมุมของความเป็นมิวสิกมากขึ้นมากกว่าความแบบเทคนิคอลอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราได้มองมุมคอมโพเซอร์ซึ่งคอมโพเซอร์คืออาจจะมองภาพรวมอะไรเงี้ยมากขึ้นมากกว่าการเป็นมิวสิเชียนอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับผมพอเราไปคอนเสิร์ตครั้งนึงเราก็ไม่ได้ดูแค่แบบนักดนตรีเพอร์ฟอร์มเป็นยังไงแล้วเราก็ดูเรื่องอันเอนเตอร์เทนของเขาการเซตโชว์ของเขาโปรดักชันของเขาหรือแสงสีมันคือเหมือนเราได้ถอยออกมาแล้วมาดูภาพกว้างแล้วมองมากกว่าการเป็นมุมมิวสิเชียนประมาณนี้ครับ

มันชื่อ release from restraint นะครับก็คือแบบการหลุดพ้นจากพันธนาการมันก็คือเรื่องของการที่แบบเราผมแต่งให้มันฟีลแบบสู้แหละมันก็ว่าฟังแล้วอยากจะแบบอยากจะลุกขึ้นสู้ในชีวิตมันก็ประจวบเหมาะพอดีกับการที่แบบคุณนายมาเล่น MV เพลงนี้ให้ก็คือชีวิตของเขาก็คือผ่านจุดที่แบบเรียกว่ายากอย่างคุณนายก็คือเรื่องของเขาก็คือการที่แบบเขาเป็นนักเต้นแล้วเขาอยู่ๆเขาเป็นสโตรกแล้วขยับตัวไม่ได้แต่เขาก็สู้เพื่อที่จะแบบเหมือนกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งอะไรเงี้ยผมให้ทุกคนพยายามอะไรก็ช่างที่เป็นพันธนาการของตัวทุกคนเองคนฟังเองอยากจะให้เขาฟังแล้วแบบมีพลังที่จะแบบลุกขึ้นมาสู้กับพันธนาการตรงนั้นแล้วก็เพื่อที่จะแบบผลักดันชีวิตของตัวเองไปในจุดที่เราอยากให้มันเป็นด้วยตัวของเรา

ผมคิดว่าทุกแนวเลยนะครับไม่ใช่แค่สไตล์ผมหลักๆก็ต้องเปิดใจแล้วก็เหมือนต้องคีปโอเพ่นไมด์แล้วก็ต้องศึกษาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมเรื่องราวตรงนี้มันไม่เหมือนกับตรงนี้เพราะถ้าเราดูหนังหรือฟังเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องเดิมเส้นเรื่องเหมือนกันตลอดแต่ว่าพรีเซนต์คนละแบบผมว่ามันก็จะมีความจำเจผมคิดว่าคนที่แบบชอบดูหนังชอบฟังเพลงหรือชอบทำอาหารชอบอะไรบางอย่างเขาต้องการสีสันตรงนั้นนะครับตรงที่แบบมันได้ท้าทายให้เขาคิดให้เขาได้ศึกษาหรือบางครั้งมันแค่เป็นเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นเรื่องของความสุนทรียภาพอย่างเดียวเลยก็ได้เหมือนกัน

เราอยากจะเหมือนกับ push boundaries ต่อให้ไม่ใช่ของทางวงการดนตรีต่อให้เป็นเฉพาะของตัวเองครับอยากจะดูว่าเราทำแนวนี้ได้ไหมหรือว่าเราสามารถผสมผสานอันนู้นอันนี้ได้ไหมเป็นการ experimental ของเราเองยิ่งเราเปิดใจเยอะแล้วเราพยายามศึกษาเรื่อยๆครับมันก็จะทำให้เรามีวัตถุดิบที่จะเอามาใช้งานได้เยอะแล้วเราก็จะไม่รู้สึกขัดเพราะเรารู้สึกว่าเราเปิดใจแล้วเราพยายามเอามาผสมผสานกับสิ่งที่เราทำอยู่ได้น่าจะเป็นสองเรื่องเนี่ยครับผม

0: น้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบในสัปดาห์นี้มาพร้อมเรื่องราวของวิถีชีวิตคนท้องถิ่นที่หาไม่ได้ง่ายๆ
1: เจ้าสูบนี่นะคะเพิ่นสิบายเนาะลักษณะคือการบายข้าวตักมีข้าวมาให้เป็นก้อนปันๆแล้วก็เอาสูบใส่ตรงกลาง
2: ก็ลองชิมเปรี้ยวจี๊ดเลย
3: โอ้มีฮวกจับเดี๋ยวแม่จะตำน้ำพริกโยกให้ลูกกิน
4: เดี๋ยวเราจะต้องเอามาตำในครกเนี่ยเพื่อให้เนื้อเขาขึ้นฟูเสน่ห์ของการตำมือก็จะอยู่ที่ตรงนี้เนาะ
0: มาเรียนรู้วิธีของชาวบ้านผ่านสารพัดน้ำพริกในยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่11กรกฎาคมนี้14:05 น.ทางไทย PBS

อังกฤษกดดันไทยส่งเครื่องเอ็กซเรย์คุมลักลอบหิ้วกัญชาข้ามชาติหลังสถิติต้นทางพุ่งปปช.ไต่สวน55รายชื่อข้าราชการในหน้าปมทุจริตสอบท้องถิ่นปกรณ์ขีดเส้น30วันปิดจบมหากาพย์ไม่จบเสาไฟกินรีราชาเทวะโครงการประดับเมืองสู่ปมเฉาใช้งบท้องถิ่นสหรัฐเปิดศึกอิหร่านระลอกใหม่หลังเรือพาณิชย์ถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซอิหร่านโต้กลับยิงถล่มฐานทัพสหรัฐในบาเรนและคูเวตทำราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกกว้างของเราเช่นเคยแบบนี้นะครับและในวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวของการย้อนเวลาสู่ยุคน้ำแข็งอันหนาวเหน็บกันครับเพื่อไปไขปริศนาที่ฝังอยู่ใต้ดินมานานนับหมื่นปีเมื่อโฮโมเซเปียนส์บรรพบุรุษของเราเนี่ยเผชิญหน้ากับนีแอนเดอร์ทัลครับเจ้าถิ่นผู้ทรหดในยุโรปครับและอะไรครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สายพันธุ์หนึ่งเนี่ยต้องสูญสิ้นไปในขณะที่อีกสายพันธุ์หนึ่งกลายเป็นผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวซึ่งมีมนุษย์สองกลุ่มนะครับที่กระจายตัวกันอยู่ในยุคนั้นครับทางตะวันออกจากไซบีเรียถึงเอเชียอาคาเนย์ก็คือที่อยู่ของเดนิโซแวนซึ่งเราเนี่ยรู้ได้จาก DNA ที่หลงเหลืออยู่ในซากฟอสซิลครับส่วนทางด้านทางตะวันตกตั้งแต่รัสเซียนะครับไปจนถึงชายฝั่งแอตแลนติกของยุโรปก็คือถิ่นของนีแอนเดอร์ทัลครับที่ในประวัติศาสตร์ได้ทิ้งอะไรไว้ในสายเลือดของเราบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Human กำเนิดมนุษย์ในตอน Last Human Standing มนุษย์กลุ่มสุดท้ายครับ

0: คุณผู้ชมครับก่อนที่โลกจะเหลือมนุษย์เพียงแค่สปีชีส์เดียวเท่านั้นอย่างพวกเราในปัจจุบันเนี่ยในอดีตโลกของเราก็เคยเป็นบ้านของมนุษย์สายพันธุ์ต่างๆมากมายนะครับโดยมีบรรพบุรุษร่วมสายสกุลโฮโมญาติสนิทของเราเนี่ยที่อาศัยอยู่ในทวีปยุโรปแล้วก็เอเชียด้วยครับโดยพวกเขาก็จะมีรูปร่างแข็งแรงมีสมองขนาดใหญ่อาศัยอยู่ร่วมโลกและบางครั้งก็อาจจะได้พบเจอกันด้วยนะครับเป็นเรื่องราวเส้นทางประวัติศาสตร์การเจอกันของมนุษย์ในอดีตที่น่าสนใจมากๆคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมอยากพูดคุยกันต่อในเรื่องเหล่านี้หรือมีข้อคิดเห็นต่างๆกับรายการนะครับอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้ทุกเมื่อนั่นก็คือที่ท่องโลกกว้างไทย PBS กันได้เลยครับและตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันต่อคุณผู้ชมกับสารคดี Human กำเนิดมนุษย์ซึ่งจะมาในตอน Discovering the Americas ค้นพบทวีปอเมริกาครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าให้ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะร่วมการเดินทางหลายธุระไว้ในครั้งเดียวเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดน้ำมันและลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการวางแผนเส้นทางล่วงหน้าและจัดการธุระต่างๆให้เสร็จภายในการเดินทางครั้งเดียวเช่นแวะซื้อของจ่ายบินการลดจำนวนครั้งในการใช้รถยนต์ไม่เพียงช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิงและลดค่าใช้จ่ายแต่ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศอีกด้วย
1: อังกฤษกดดันไทยส่งเครื่องเอ็กซเรย์คุมลักลอบหิ้วกัญชาข้ามชาติหลังสถิติต้นทางพุ่งปปช.ไต่สวน55รายชื่อข้าราชการในหน้าปมทุจริตสอบท้องถิ่นประกรณ์ขีดเส้น30วันปิดจบมหากาพย์ไม่จบเสาไฟกินรีราชาเทวะโครงการประดับเมืองสู่ปมเฉาใช้งบท้องถิ่นสหรัฐเปิดศึกอิหร่านระลอกใหม่หลังเรือพาณิชย์ถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซอิหร่านโต้กลับยิงถล่มฐานทัพสหรัฐในบาเรนและคูเวตทำราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งติดตามในข่าวข้ามไทย PBS 18 นาฬิกา
2: การกฎาคมนี้ไทย PBS จัดเต็มเนื้อหาใหม่ดูเพลินได้ทุกวันสายสารคดีต้องไม่พลาดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครทุกวันพฤหัสบดีเวลา 21:30 นสายสำรวจที่อยู่ของมนุษย์หลากหลายแง่มุมเรื่องบ้านๆทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นเริ่ม5กรกฎาคมสายความรู้เอาใจคนรักภาษาวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นเริ่ม5กรกฎาคมสายเอกลักษณ์ภาคภูมิไทยจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมเวลา 21:30 นสายไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมล้ำรสคุกคัลเจอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นเริ่ม12กรกฎาคมสายเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ SOS รู้แล้วรอดทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 นเริ่ม19กรกฎาคมสายความสุขสนุกกับโลกแฟนตาซี Unicorn Academy Special โรงเรียนเวทมนต์แห่งเกาะ Unicorn ทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 นเริ่ม19กรกฎาคมปักหมุดรอชมได้เลยไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipa.me
3: ชาวกรีกสร้างนครโตเกียวด้วยการวางผังให้เป็นเมืองริมทะเลสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็พัฒนาจนกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าโดยชาวโรมันทุกวันนี้โตเกียวเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆของประเทศโครเอเชียความโดดเด่นของเมืองนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือการวางผังและพัฒนาเมืองที่เริ่มต้นเอาไว้ดีมากๆซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความรุ่งเรืองครับ Man-made มนุษย์นักสร้างตอนหัวใจแห่งความรุ่งเรือง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะไม่ต้องตกใจนะคะนี่ไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวเด็ดเรื่องทุกข์ของทุกคนปัญหาปากท้องไม่ได้รับความยุติธรรมเจอเดียนต้องจบนะคะพบกับเดียนนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์ในรายการสถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS สวัสดีค่ะ
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

อังกฤษกดดันไทยส่งเครื่องเอ็กซเรย์คุมลักลอบหิ้วกัญชาข้ามชาติหลังสถิติต้นทางพุ่งปปช.ไต่สวน55รายชื่อข้าราชการในหน้าปมทุจริตสอบท้องถิ่นปกรณ์ขีดเส้น30วันปิดจบมหากาพย์ไม่จบเสาไฟกินรีราชาเทวะโครงการประดับเมืองสู่ปมเฉาใช้งบท้องถิ่นสหรัฐเปิดศึกอิหร่านระลอกใหม่หลังเรือพาณิชย์ถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซอิหร่านโต้กลับยิงถล่มฐานทัพสหรัฐในบาเรนและคูเวตทำราคาน้ำมันดิบโลกพุ่ง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาทิศละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: ตั้งแต่เช้าวันนี้ไปเติมน้ำมันรถกันยังครับท่านผู้ชมครับตอนนี้น้ำมันราคาลดลง2บาทกว่านะครับแต่ต้องมาลุ้นกันแหละฮะมันจะลดลงได้กี่วันครับตอนนี้เมื่อสักครู่เห็นแล้วใช่ไหมครับในเฮดไลน์ข่าวของเรามีการโจมตีระลอกใหม่ราคาน้ำมันตลาดโลกเพิ่มขึ้นอีกแล้วแต่จังหวะจะลงของไทยนี่แปลกนายกสั่งกลางวงประชุมครม.เมื่อวานตกเย็นราคาลงเลยอันนี้ก็เป็นกลไกพิเศษแบบประเทศไทยที่ราคาลงแบบปรับได้เลยนะครับวันนี้มีคำอธิบายเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับที่บอกว่ามันจะลงไม่ลงก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนครับรถยนต์ส่วนตัวของท่านผู้ชมราคาค่าน้ำมันลดลงหรือเปล่าไม่รู้แต่รถโดยสารสาธารณะเนี่ยเขาสั่งให้ลงทันทีเหมือนกัน
1: แต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ยอมรับค่ะบอกว่าถ้าราคาน้ำมันมันปรับขึ้นมาอีกเดี๋ยวค่าโดยสารก็จำเป็นจะต้องปรับตามไปอีกนะคะแต่ว่าการหันราคาน้ำมันลงมา2บาทกว่าๆมันก็ทำให้ประชาชนตั้งความหวังแล้วค่ะว่าเดี๋ยวค่าครองชีพเอ่ยราคาสินค้าต่างๆเอ่ยมันจะลดลงตามไปด้วยหรือไม่ก็ต้องตอบว่าอาจจะยังนะแล้วก็ยังไว้วางใจสถานการณ์ไม่ได้อย่างที่คุณเจษฎาว่าน้ำมันลงมาได้แค่วันเดียวล่าสุดตะวันออกกลางเดือดอีกนะคะสหรัฐกับอิหร่านกลับมาโจมตีกันอีกรอบนึงทำให้ตอนนี้ล่าสุดราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นมาอีก 3% ค่ะรถบรรทุก10ล้อและรถพ่วงทยอยเติมน้ำมันในปั๊มน้ำมันบนถนนพระราม2จังหวัดสมุทรสงครามค่ะหลังจากน้ำมันขายปลีกในประเทศลดลงดีเซลเนี่ยลดลงมา2บาท56สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนเบนซินและโซฮอลลดลงมา2บาท51สตางค์ต่อลิตรค่ะพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งบอกว่าก่อนหน้านี้น้ำมันลิตรละ40บาทไปกลับสมุทรสงครามภูเก็ตเติมน้ำมัน200ลิตรต้องควักจ่าย 16,000 บาทวันนี้น้ำมันลงมาอยู่ที่34บาทต่อลิตรก็ทำให้ราคาต้นทุนน้ำมันมันลดลงตามไปด้วยค่ะ
2: ค่าขนส่งก็คงชีพมันก็ลดได้เยอะนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่าอะไรในครัวเรือนค่าอะไรในของเรามันก็จะลดลงค่าขนส่งลดค่าน้ำมันลดค่าขนส่งก็ต้องลดตามใช่ไหม
3: เปรียบเทียบราคาน้ำมันให้เห็นหน่อยว่าเขาเติมเต็มถังไปกับกรุงเทพภูเก็ตอย่างแต่ราคา29.30แต่ตอนนี้34ก่อนหน้านี้เอาสักสองราคาเปรียบเทียบกันเราต้องจ่ายต้นทุนประมาณเท่าไหร่
2: ต้นทุนเราช่วงนี้เราจ่าย 12,000 แต่ช่วงที่แล้วนู่นเราจ่าย 16,000-17,000
3: ต่อรอบการขนส่งเที่ยวนึงอยู
2: ่ใ
3: ช่น้ำมัน200ลิตร
2: ชีวิตครอบครัวแย่เลยต้องจอดวิ่งไม่รอด
0: สำหรับคนเติมน้ำมันอาจจะเป็นข่าวดีครับแต่เจ้าของปั๊มคงจะไม่นะครับเพราะการลดราคากระทันหันแบบนี้ทำให้บริหารจัดการได้ยากครับแล้วก็เกิดภาวะขาดทุนจากสต็อกเก่าที่มีต้นทุนสูงนะครับเจ้าของปั๊มเขายอมรับครับได้รับผลกระทบจากน้ำมันค้างถังนะครับสูญเสียหลักแสนมีแหละครับยืนยันครับไม่ได้คัดค้านเรื่องของการลดราคาน้ำมันแต่เปลี่ยนวิธีได้ไหมลงสักวันละบาทหรือ80สตางค์ให้เจ้าของปั๊มผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการสต็อกน้ำมันได้เพื่อรับมือได้ทันครับ
4: ผมแค่อยากจะให้เวลาท่านผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจครับยังไงอยากจะให้ช่วยเห็นปัญหาของปลายน้ำตรงนี้บ้างเพราะว่าเวลามันกระทบเนี่ยมันกระทบทั้งหมดทั้งซัพพลายเชนครับปั๊มน้ำมันคลังลงกันประชาชนทุกคนกระทบเหมือนกันหมดแต่เวลาลงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราห้ามไม่ให้ลงนะเราอยากให้ลงเหมือนกันแต่ว่ามันควรจะมีวิธีที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะตั้งตัวได้รับมือได้เช่นจะลง 2.50 อาจจะลงวันละบาทเพราะว่ามาร์จิ้นเรารู้อยู่แล้วมัน80ตังค์หรือลงวันละ80สตางค์อะไรอย่างเงี้ยปั๊มน้ำมันเนี่ยสามารถบริหารจัดการได้แต่ถ้าสมมุติว่ามันปุบปับด่วนปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเนี่ยต้องบอกว่าปั๊มน้ำมันทำอะไรไม่ทันครับผม
1: เมื่อคืนนี้หลายคนอาจจะบอกอั้นไว้ก่อนรอมาเติมวันนี
0: ้อย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่งหมด
1: บรรยากาศวันนี้หลายปั๊มก็เลยเป็นแบบนี้นะคะผู้ใช้รถต่อแถวเติมน้ำมันในปั๊มที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาหลังจากราคามันลดลงมาแบบเรียกว่ากระชากได้ไหม2 บาทกว่าๆบางคนเรียกร้องรัฐบาลให้ช่วยแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเพราะกังวลว่าความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางยังมีและอาจจะทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำมันอีกรอบหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่สตูลนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนำทีมพลังงานสุ่มตรวจปั๊มน้ำมันปตท. ซึ่งก็พบว่าลดราคาตามประกาศค่ะจุดที่ไปตรวจยังไม่มีปัญหาภาวะขาดแคลนหรือว่าจำกัดการเติมชาวจังหวัดสตูลบอกว่าอยากให้ราคามันลดลงมาอีกอยากให้อยู่ที่ลิตรละไม่เกิน30บาทโอ้ขอเยอะต้องราคานั้นเลยค่ะจะได้ช่วยลดค่าครองชีพได้จริงๆค่ะ
5: สุดดีครับแต่มันถูกขึ้นหน่อย
6: ปกติเรานี่มันต้องใช้ภารก
5: ิ
6: จต้องใช้น้ำม
5: ัน
6: บ่อยไหมคะ
5: ใช้ทุกวันครับพี่ต้องใช้ทุกวันเพราะว่าส่งพัสดุครับผม
6: ก
5: ็
6: คือใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหล
5: ัก
6: เลย
5: ใช่ครับพี่
6: ตรงนี้ช่วยจะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าครองชีพอะไรเราอยากให้ลงกว่านี้ไหมหรือยังไง
5: อยากให้ลงกว่านี้ครับสักประมาณไม่เกิน30บาท
6: ไม่เกิน30บาท
0: น้ำมันลดแต่ค่าครองชีพอาจจะยังนะอาจจะยังนะครับท่านผู้ชมครับไปถามร้านขายข้าวแกงที่ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาครับเขาบอกขายดีเหมือนเดิมส่วนหนึ่งเพราะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโนนไปอีกโครงการหนึ่งเลยเจ้าของร้านบอกราคาน้ำมันมันลดลงจริงครับตอนนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการได้บางส่วนนะครับแต่ร้านอาจจะยังนะราคาค่าข้าวแกงเท่าเดิมไปก่อนครับช่วงนี้ข้าวของมันขึ้นราคาเนาะแม้ว่าจะลดลงมาแต่อาจจะยังปรับไม่ทันครับแม้ว่าน้ำมันจะลดลงแต่ต้นทุนวัตถุดิบต่างๆอาหารสดผักสดมันยังไม่ลดราคาครับตอนนี้ร้านข้าวแกงเจ้านี้เขาบอกอาจจะยังนะรอไปก่อน
7: ถ้าลง3บาทก็ทําขอดูเหตุการณ์ไปสักพักก่อนแล้วกันครับแต่ถ้ามีการปรับลดราคามากกว่านี้แล้วโดยรวมองค์ประกอบหลายๆอย่างเช่นอาหารสดหมูหรือว่าต่างๆนานะครับในภายภาคหน้าก็อาจจะมีการปรับลดราคาช่วยผู้บริโภคด้วยครับ
8: แล้วก็ราคาน้ำมันเราก็อยากให้แบบลงต่อเนื่อง
7: ถ้าเป็นไปได้ก็ดีครับ
8: แต่ตอนนี้ถ้าเกิดเราจะให้ปรับลดราคาเนี่ยต้องลดไปจากต้นทางก่อน
7: ใช่ครับลดจากต้นทางหลายๆด้านเลยครับทั้งวัตถุทั้งแก๊สทั้งน้ำมันทั้ง
8: ว
7: ัตถุดิบต่างๆหมูหรือว่าอะไรครับผักอะไรต่างๆแต่ถ้าลงเยอะทางร้านก็ยินดีจะช่วยผู้บริโภคเนี่ย
1: สอบถามคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณหน้าลานย่าโมเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมาก็บอกว่ามันก็เป็นต้นทุนในการทำมาหากินของเขาอะนะคะแต่อยากให้ราคาน้ำมันมันลดลงอีกแล้วก็อยากให้หาวิธีการตรึงราคาน้ำมันต่อไปให้ได้ก็น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนค่ะมาดูภาพใหญ่กันบ้างเรื่องของราคาน้ำมันนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าการปรับลดราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกต้นทุนราคาน้ำมันส่วนกรณีที่ล่าสุดราคาน้ำมันโลกมันปรับขึ้นมาอีกร้อยละ3จากผลกระทบของสงครามตะวันออกกลางนายสิริพงษ์บอกว่าอัตราค่าโดยสารมันจะใช้ระบบลอยตัวก็คือถ้าราคาน้ำมันไทยปรับลดลงค่าโดยสารก็ต้องปรับลดลงตามไปด้วยแต่ถ้าราคาน้ำมันมันปรับเพิ่มก็จะต้องมีการพิจารณาปรับค่าโดยสารให้มันสอดคล้องกับต้นทุนเช่นกันค่ะ
9: อันนี้คือลงมีลงอะไรบ้างคะ
10: ก็เดี๋ยวคุยกับท่านอธิบดีเพราะว่าทำได้อยู่กับท่านอธิบดีแต่ว่าวันนี้ปรับลงตามราคาน้ำมันใช่ครับราคาค่าโดยสารเนี่ยจะลอยตัวนะครับจะลอยตัวคือถ้าน้ำมันลงเราก็ต้องลง
9: อันนี้ทุกประเภทเลยไหมคะ
10: ทุกประเภทครับทุกประเภทในรถขนส่งสินค้ารถโดยสารครับ
9: แต่ว่าตอนนี้ยิงกันอีกรอบแล้วนะคะตอนนี้ยิงกันอีกรอบ
10: ยิงกันอีกรอบก็ส่วนนะแต่วันนี้น้ำมันลงก็ต้องลง
1: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่าราคาน้ำมันดีเซลในประเทศลดลงมาอยู่ที่ลิตรละ34บาท94สตางค์ค่ะกระทรวงคมนาคมจึงสั่งทบทวนอัตราค่าโดยสารและคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าขนส่งหรือค่าโดยสารก็เลยมีมติให้ปรับลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด2นะคะหมวด2คือกรุงเทพไปต่างจังหวัดแล้วก็หมวด3วิ่งระหว่างจังหวัดเนี่ยค่ะปรับลดลงมา3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นเดินทาง100กิโลเมตรปรับลงมา3บาทต่อที่นั่งอันนี้จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เลยสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆอันนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติเอาไว้นะคะขณะที่นายทองอยู่คงขันประธานสมาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยบอกว่าผู้ประกอบการรถขนส่งบางส่วนตอนนี้

0: ริ่มปรับลดราคาค่าบริการลงมาแล้วแต่ว่าบางรายยังอยู่ระหว่างการแก้ไขบันทึกต่อท้ายสัญญาที่ทำเอาไว้กับผู้ว่าจ้างค่ะและคาดว่าน่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วก็เริ่มปรับลดลงมาได้ทั้งหมดภายใน15วันค่ะ
1: มีความคืบหน้านะครับกรณีที่เด็กขับรถกระบะชนพระสงฆ์มรณภาพครับล่าสุดทางตำรวจแจ้งข้อหาผู้ปกครองเด็กนะครับฐานปล่อยปะละเลยให้เกิดเหตุนี้ขึ้นขณะเดียวกันครับวันนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุท่ามกลางญาติโยมและศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมพิธีจำนวนมากครับที่วัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตะเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีครับพระธรรมวชระพิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับมีนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเป็นประธานฝ่ายคารวาสนะครับในพิธีพระราชทานเพลิงศพภิกษุ7รูปโดยมีชาวบ้านและหน่วยงานราชการร่วมพิธีจำนวนมากครับจากนั้นครับได้เคลื่อนร่างพระภิกษุจากศาลามาตั้งบนจิตตกาธานเพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพครับก่อนจะเริ่มพิธีพระราชทานเพลิงศพตัวแทนจากบริษัทประกันภัยมอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับครอบครัวพระสงฆ์ที่มรณภาพรายละ500,000บาทครับและยังมีเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมอีกรายละ300,000บาทครับ
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดนครราชสีมานะคะมีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุสาครตปะคุโนอายุ63ปี5พรรษาที่ศูนย์อบรมเยาวชนอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะมีพระพรหมวชิระนายกที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายวิจิตรกิจวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสท่ามกลางครอบครัวและประชาชนที่มาร่วมพิธีจำนวนมากค่ะ
1: ความคืบหน้าทางคดีครับพันตำรวจเอกอำนาจหาญชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารนะครับบอกว่าตำรวจยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและการสอบสวนพยานแวดล้อมอย่างละเอียดนะครับทั้งตายายครูรวมไปถึงแพทย์และนักจิตวิทยาครับเพื่อประเมินว่าเด็กวัย11ปีมีความพร้อมที่จะให้ปากคำหรือเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่นะครับซึ่งเวลานี้เด็กยังไม่มีความพร้อมแต่ตำรวจจะเร่งรัดทำคดีและอาจจะแจ้งข้อกล่าวหาฐานปล่อยปละละเลยครับส่วนเด็กซึ่งมีหลักฐานยืนยันนะครับว่าช่วงที่เกิดเหตุนั้นขับรถมาคนเดียวตำรวจจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสครับแต่เนื่องจากตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กผู้ก่อเหตุไม่ต้องรับโทษครับ
0: คดีแอร์โฮสเตสถูกจับที่ออสเตรเลียพร้อมกับเฮโรอีนยังอยู่ระหว่างการขยายผลนะคะแม้ว่าขบวนการนี้จะถูกจัดกลุ่มแล้วก็จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วหลายคนด้วยกันแต่ว่าบางคนให้การแล้วก็ซัดทอดบอกว่าไปรับกระเป๋าผ้าที่บรรจุเฮโรอีนแล้วแล้วเอาไปส่งให้กับแอร์โฮสเตสเนี่ยเอามาจากพื้นที่จังหวัดพะเยาก็ต้องมีการขยายผลส่วนนี้ค่ะซึ่งล่าสุดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยากำลังเร่งติดตามสืบสวนสอบสวนสาวไปยังต้นทางที่น่าจะเป็นคนส่งมอบเฮโรอีนมาให้อีกทอดหนึ่งนะคะขณะเดียวกันค่ะวันนี้สุนัขตำรวจหรือว่าเคนายปฏิบัติการในภารกิจสุ่มตรวจสัมภาระกระเป๋าผู้โดยสารและลูกเรือนะคะเพื่อเป็นการสกัดการนำยาเสพติดออกนอกประเทศค่ะสุนัขตำรวจ2นายสังกัดกองกำกับการสุนัขตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษสุ่มตรวจกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารค่ะที่บริเวณประตูทางออกชั้น4ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดสุนัขตำรวจเคนายที่ร่วมปฏิบัติการผ่านการฝึกด้านการตรวจหายาเสพติดนะคะก็จะปฏิบัติการในการสุ่มตรวจกระเป๋าสัมภาระของทั้งลูกเรือและผู้โดยสารจุดที่ไปตรวจเนี่ยค่ะตรวจที่บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินและก็บริเวณโถงผู้โดยสารขาออกรวมทั้งจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะคะจริงๆปฏิบัติการเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานซึ่งการสุ่มตรวจจะเน้นเฉพาะไฟลท์บินที่เดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียทุกเที่ยวบินและจะเริ่มที่สายการบินไทยก่อนเป็นอันดับแรกค่ะขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเน้นย้ำสนามบินทั่วประเทศเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะจุดที่อาจจะเป็นช่องโหว่ในการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารและเป็นการยกระดับมาตรฐานการบินของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลค่ะ
2: ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ของประเทศ านก็ได้สั่งการให้ทางกระทรวงคมนาคมแล้วก็ทางกพท.สำนักการบินพลเรือนเนี่ยให้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยขึ้นก็คือมีมาตรการว่าห้ามรับฝากและรับหิ้วลูกเรือกัปตันหรือว่าแอร์โฮสเตสหรือว่าพนักงานสายการบินทุกคนเนี่ยก็คือห้ามรับฝากและรับหิ้วและอีกอันนึงก็คือสายการบินก็ต้องมีการตรวจลูกเรือพนักงานก่อนปฏิบัติหน้าที่ครับมีการเอ็กซเรย์แล้วก็ตรวจสัมภาระก่อนหากพบว่ามีสิ่งผิดกฎหมายหรือก็จะพักงานหรือพักใบอนุญาต
1: ส่วนการขยายผลติดตามคดีแอร์โฮสเตสชาวไทยลักลอบหิ้วเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียนะครับที่ผ่านมาตำรวจจับกุมขบวนการที่2คนครับหนึ่งในนั้นก็คือนายนันทวัฒน์เป็นชาวพะเยานะครับคนนี้เป็นคนรับฝากกระเป๋าผ้าลายช้างที่ซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว้ผู้การจังหวัดพะเยาครับเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบนะครับบอกว่านายนันทวัฒน์เดินทางไปรับกระเป๋าช้างจากอำเภอเชียงคำเมื่อวันที่17มิถุนายนครับจากนั้นเดินทางเข้ากรุงเทพวันที่20มิถุนายนแล้วก็ส่งกระเป๋าให้กับแอร์โฮสเตสเบื้องต้นคาดว่ายาเสพติดลักลอบนำมาจากฝั่งลาวครับแล้วก็เอามาซุกซ่อนในกระเป๋าที่อำเภอเชียงคำซึ่งอยู่ติดกับชายแดนประเทศลาวนะครับก่อนจะนำเข้าไปที่กรุงเทพมหานครครับล่าสุดกำชับให้อำเภอชายแดนนะครับได้เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบจุดรับส่งพัสดุรวมไปถึงตรวจค้นผู้โดยสารต้องสงสัยอย่างเข้มงวดครับเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเพื่อส่งผ่านไปยังจังหวัดอื่นหรือต่างประเทศครับ
3: สถานการณ์ในการส่งยาเสพติดหรือว่าส่งของผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพะเยาไม่เฉพาะหลังเขานะครับทางหน้าเขาโรงพักเมืองแม่กาแม่ใจนะครับหลอกคำใต้ภูความยาวก็ดำเนินการเหมือนกันนะครับก็เราจะมีการตรวจสถานที่รับส่งพัสดุพันธุ์ทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็มีการรายงานอย่างเป็นระบบนะครับมีการควบคุมอย่างเข้มข้นนะครับ
0: นายดนุชาชัยวงศ์ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการและบังคับใช้กฎหมายสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5ให้ข้อมูลค่ะว่ายาเสพติดมีแนวโน้มเข้าสู่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นสาเหตุมาจากหลายปัจจัยเช่นการสู้รบตามแนวชายแดนต้องมีการเร่งผลิตเพื่อแลกกับอาวุธและสร้างเมืองอีกทั้งต้นทุนราคาถูกค่ะถ้าถูกตรวจยึดก็จะสั่งเข้ามาใหม่อีก 5-6 ครั้งเพื่อเป็นการทดแทนที่สำคัญที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านบางจุดตามข้อมูลตามที่มีรายงานพบว่ามีการปลูกฝิ่นซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเฮโรอีนทำให้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดพยายามหารูปแบบและวิธีการลักลอบส่งออกไปยังผู้เสพต่างประเทศในกลุ่มที่มีกำลังซื้อและมีความต้องการสูงค่ะ
1: และการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนวันนี้ครับตั้งเป้าโจมตีไปที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเนื่องจากเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและยุคของคุณอนุทินสมัยนั้นก็คือคนที่ปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดเขาพุ่งเป้าโจมตีไปที่ประเด็นนี้ครับขณะที่นายกก็ยืนยันนะครับตอนนี้เร่งไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้ออกกฎหมายใหม่ในการกำกับกัญชาให้ใช้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นแล้วก็ย้อนอดีตเหมือนกันในอดีตพยายามที่จะออกกฎหมายมากำกับแล้วแต่ตอนนั้นทำไม่สำเร็จนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับยืนยันนะครับว่าการลักลอบขนกัญชาจากไทยออกนอกประเทศเป็นการตั้งใจทำผิดกฎหมายครับต้องดำเนินคดีเพราะเป็นสินค้าควบคุมไม่สามารถนำเข้าหรือส่งออกได้อย่างเสรีนะครับเจ้าหน้าที่ต้องเป็นฝ่ายจับและดำเนินคดีครับและหากไปที่ปลายทางแล้วถูกจับต้องเป็นไปตามกรรมที่ตัวเองก่อไว้นายกพูดแบบนี้นายกให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมครับบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขร่างและนำเสนอกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมการใช้กัญชาเพราะก่อนหน้านี้ครับไม่สามารถผลักดันกฎหมายดังกล่าวได้จึงมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นนะครับแต่หลังกฎหมายฉบับนี้ผ่านจะสามารถควบคุมและให้ใช้กัญชาอยู่ในหมวดของสุขภาพทางการแพทย์ไม่ใช่ใช้เพื่อการสันทนาการสูบหรือเสพครับ
4: ก่อนหน้านี้เราไม่สามารถที่จะผลักดันได้ทำให้มันมีความไม่ชัดเจนถ้ากฎหมายฉบับที่ผ่านไปก็จะมีความชัดเจนก็สามารถที่ก็จะสามารถที่จะควบคุมนะครับให้การใช้พืชกัญชาเนี่ยอยู่ในเรื่องของสุขภาพ

0: างการแพทย์นะครับแล้วก็ในเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตไม่ใช่เอาไปใช้ในทางสันทนาการนะย้ำนะไม่ใช้ในทางสันทนาการไม่ใช้ในทางสูบเสพใดๆ
1: ในการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนค่ะโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบอกว่าไทยกำลังกลายเป็นหับในการส่งออกกัญชาของโลกและถูกมองจากรัฐบาลทั่วโลกว่าเป็นฐานปฏิบัติการให้กับขบวนการอาชญากรข้ามชาติผู้ค้ายาเสพติดจากที่มีกรณีการสกัดจับการขนยาเสพติดและกัญชาออกจากไทยไปยังประเทศปลายทางหลายเคสหลายกรณีด้วยกันค่ะ
2: จาก 6,000 เป็น 20,000 นะก็คือเพิ่มขึ้น3เท่าตัวด้วยกันอันนี้เป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนที่สุดนะครับว่าการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดเนี่ยโดยไม่มีกฎหมายเข้าไปกำกับควบคุมดูแลอย่างดีเพียงพอทั้งในแง่ของคนที่จะซื้อได้ควรจะเป็นใครบ้างนะครับใครบ้างที่ห้ามซื้อบ้างรวมถึงการออกใบอนุญาตต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะที่ทำให้ปัญหาลุกลามบานปลายในประเทศเราในปัจจุบันนะครับผมยืนยันก่อนไปตอบแบบนี้นะครับในส่วนของพรรคประชาชนเองเนี่ยเราไม่ได้เห็นค้านนะครับกับเรื่องของการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์นะแต่การมีกฎหมายกำกับควบคุมดูแลที่เข้มงวดและดีเพียงพอเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่คุณอนุทินเองเนี่ยรวมถึงพรรคภูมิใจไทยเองละเลยนะครับ4ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี65ถึงปี69
3: หัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้นายกกำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับทั้งปปส.หน่วยงานด้านความมั่นคงกรมศุลกากรครับรวมถึงเร่งผลักดันกฎหมายเพื่อควบคุมกัญชาในประเทศนะครับโดยพรรคประชาชนพร้อมที่จะร่วมพิจารณากฎหมายเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้ลุกลามบานปลายครับ
1: ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้นำเสนอข่าวแล้วก็ติดตามข่าวกรณีที่ประเทศต่างๆสกัดจับกัญชาได้หลายประเทศด้วยกันนะคะแล้วก็พบว่ามีต้นทางส่งมาจากประเทศไทยล่าสุดปรากฏว่าสหราชอาณาจักรค่ะส่งมอบเครื่องมือในการตรวจสอบกัญชามาให้กับไทยนะคะแม้อาจจะมองได้ว่านี่เป็นภาพของความร่วมมือกันในการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งกัญชาหรือยาเสพติดออกจากประเทศต้นทางก็คือประเทศไทยแต่อีกด้านนึงก็อาจจะมองได้ว่าไทยไม่สามารถควบคุมกัญชาที่ถูกส่งออกไปยังต่างประเทศมองแบบนั้นได้หรือไม
3: ่
1: สหราชอาณาจักรถึงต้องช่วยถึงต้องส่งเครื่องมือมาช่วยคำถามนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าไทยอาจจะกำลังติดกับดักคำว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดค่ะให้ใช้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นซึ่งแน่นอนมันสวนทางกับหลักเกณฑ์ในการควบคุมนะคะทุกวันนี้ก็ยังพบกรณีการนำเสนอข่าวเรื่องการจับกัญชาจากไทยได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันตามสนามบินต่างๆของไทยเองก็ยังคงติดตามจับกลุ่มการลักลอบนำออกนอกประเทศได้อย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้ที่สนามบินภูเก็ตเจ้าหน้าที่จับได้อีกสกัดจับผู้โดยสารชายชาวรัสเซียพยายามซุกซ่อนนำช่อดอกกัญชาและยางกัญชาออกนอกราชอาณาจักรนะคะน้ำหนักรวมแล้วกว่า17กิโลกรัมส่วนเมื่อวานผู้โดยสารหญิงสัญชาติเบลเยียมพยายามนำกระเป๋าเดินทางที่บรรจุช่อดอกกัญชาและกัญชาแปรรูปน้ำหนักรวมกว่า31กิโลกรัมออกนอกประเทศโดยแจ้งปลายทางที่ประเทศฝรั่งเศสชาวต่างชาติทั้งสองคนถูกตั้งข้อหาการกระทำความผิดฐานพยายามส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่มิได้ผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้องและยังพบความผิดฐานพยายามส่งออกยาเสพติดประเภท5ออกนอกราชอาณาจักรและผิดตามพรบ.ศุลกากรความผิดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมพุทธศักราช2568ด้วยค่ะ
3: ลองสแกนประเทศปลายทางครับที่เจอการลักลอบส่งกัญชาไปมากเป็นอันดับต้นๆ นะครับก็คือประเทศอังกฤษครับวันนี้เจ้าหน้าที่สหราชอาณาจักรด้านการควบคุมชายแดนและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกัญชายกระดับความร่วมมือสกัดกั้นกัญชาจากไทยนะครับอธิบดีกรมศุลกากรครับบอกว่ากรมศุลกากรได้รับการสนับสนุนเครื่องตรวจจับกัญชาเพื่อป้องกันการลักลอบส่งออกไปยังสหราชอาณาจักรนะครับจากสถิติคดีพบว่าปลายทางส่วนใหญ่เป็นสหราชอาณาจักรกว่า 2,100 คดีครับยึดกัญชาได้ 13,906 กิโลกรัมนอกจากนี้ยังได้ปรับเกณฑ์การลงโทษผู้ลักลอบส่งออกกัญชานะครับโดยของกลางทั้งหมดจะถูกยึดตกเป็นของแผ่นดินและต้องเสียค่าปรับอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาทครับ
4: วันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่มโทษปรับกิโลกรัมละ 30,000 บาทเพื่ออะไรครับไม่ได้ต้องการเงินค่าปรับแต่เพื่อให้เขาลดละความพยายามเพราะว่าถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับเนี่ยก็ต้องไปถูกฝากขังนะฮะต้องติดคุกเพราะเดิมเนี่ยกัญชาเป็นยาเสพติด แต่ว่าเราได้ออกถอดออกจากลิสต์ก็มันก็เป็นเพียงสมุนไพรควบคุมแต่ว่าผมเรียนว่าการที่เราถอดออกจากลิสต์ยาเสพติดเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทางการแพทย์ไม่ได้ใช้ในทางสันทนาการหรือให้ลักลอบนำเข้าหรือส่งออก
1: สำหรับผลการปราบปรามในช่วง8เดือนก็คือนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี68มาจนถึงวันที่30มิถุนายนปี69นะคะกรมศุลกากรตรวจยึดกัญชาผิดกฎหมายได้ 3,309 คดีรวมของกลางกว่า 37,000 กิโลกรัมมูลค่ารวมแล้วกว่า474ล้านบาทแบ่งเป็นคดีลักลอบนำเข้า43คดีและลักลอบส่งออกกว่า 3,000 คดีส่วนสาเหตุที่สหราชอาณาจักรส่งเครื่องมือสนับสนุนการตรวจกัญชามาให้ไทยในครั้งนี้ถูกตั้งข้อสังเกตค่ะว่าเกี่ยวข้องกับความพยายามในการขอความร่วมมือจากไทยมาแล้วหลายครั้งบอกให้ช่วยควบคุมตรวจสอบการลักลอบส่งออกจากไทยโดยก่อนหน้านี้หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติของสหราชอาณาจักรหรือ NCA ส่งจดหมายเตือนไทยเมื่อปี67นะคะบอกว่าไทยอาจกำลังกลายเป็นผู้ส่งออกกัญชาผิดกฎหมายรายใหญ่และขอความร่วมมือให้ช่วยสกัดกั้นและได้อ้างถึงสถิติการจับกุมกัญชาที่สนามบินอังกฤษบอกว่าเพิ่มขึ้น10เท่าจากปี65จับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด605คนในจำนวนนี้460คนเดินทางมาจากประเทศไทยตัวเลขการจับกุมผู้ลักลอบขนกัญชาที่สนามบินอังกฤษยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะเฉพาะช่วง7เดือนแรกของปี68จับได้แล้ว540คนในจำนวนนี้406คนหรือคิดเป็น 75% นะคะเดินทางมาจากไทยค่ะ
3: เรามีโอกาสได้พูดคุยกับอดีตผู้เสพยาเสพติดคนหนึ่งนะครับเขาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับคนนี้ถือว่าโชคดีนะครับเขากลับตัวกลับใจวันนี้กลับมาใช้ชีวิตใหม่อยู่กับครอบครัวและสังคมได้สำเร็จแต่คำหนึ่งที่เขาพูดแล้วน่าคิดครับท่านผู้ชมครับกัญชาไม่ใช่สิ่งที่ควรทดลองครับชายวัย29ปีสวมชุดเจ้าหน้าที่เทศบาลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับเดินเก็บขยะตามชุมชนนะครับนี่เป็นภาพชีวิตใหม่ของนายอดิศักดิ์ครับหลังเคยใช้ชีวิตอยู่กับยาเสพติดมานานหลายปีจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพครอบครัวและการใช้ชีวิตร่วมกับคนในชุมชนครับนายอดิศักดิ์เนี่ยเล่านะครับบอกว่าเริ่มใช้กัญชาแล้วก็สารเสพติดอื่นๆตั้งแต่อายุ15ปีครับแล้วก็ใช้ชีวิตในวงจรยาเสพติดนาน 5-6 ปีจนบางครั้งเขายอมรับเลยว่าควบคุมตัวเองไม่ได้จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นครับหลังจากครอบครัวและผู้นำชุมชนนะครับเข้ามาช่วยเหลือครับนำเขาเข้าสู่กระบวนการบำบัดและฟื้นฟูผ่านศูนย์ฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและอยู่กับลูกได้อีกครั้งแล้วก็ได้รับโอกาสจากเทศบาลตำบลท่าอิฐนะครับให้เข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เก็บขยะเพื่อสร้างรายได้แล้วก็ช่วยให้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเขาแนะนำเยาวชนที่กำลังคิดจะทดลองอย่ามองว่าการใช้กัญชาเป็นเรื่องปกติครับ
5: ตอนนั้นคืออยู่บ้านคนเดียวไม่กล้าลงไปไหนกลัวคนว่าคนจะมาทำร้ายเราคือเล่นล็อกตัวเองอยู่บนบ้านนะไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองเราจะทำงานไม่ได้เลยคือเราจะไม่ฟังใครเลยมันจะมีช่วงอยู่ประมาณ 3-4 วันแรกอ่ะที่เราจะไม่ฟังใครเลยเราจะนอนบิดซ้ายบิดขวาเดินวนนะครับเดินไปเดินมาเราจะไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะจนกว่าฤทธิ์กัญชานั้นน่ะมันจะหมดไป
1: รองศาสตราจารย์นายแพทย์สมิทธ์ศรีทนนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทยระบุว่าหลังกัญชาถูกปลดล็อกด้านนโยบายเกิดโรคที่เกิดจากการเสพติดกัญชาเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยก็คือ130รายต่อเดือนเพิ่มขึ้นเป็นกว่า830รายต่อเดือนแล้วก็เกิดกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้กัญชาเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย85รายต่อเดือนเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ย556รายต่อเดือนค่ะสะท้อนให้เห็นภาพว่ามีประชาชนใช้กัญชาแบบสันทนาการมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อปกป้องสังคมและลดภาระงบประมาณด้านสาธารณสุขจึงเสนอว่าควรนำกัญชากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดค่ะ
6: ถ้าให้พูดอย่างเป็นรูปธรรมนะครับการเอาออกจากบัญชียาเสพติดปุ๊บไม่มีกฎหมายควบคุมเอากฎหมายควบคุมที่อ่อนแล้วยังอ้างว่าเพื่อการแพทย์ทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่เพื่อการแพทย์ผมยังยกตัวอย่างนะครับอย่างมีช่วงนึงช่วงแรกๆที่ออกมาไปทำส้มตำกินโดยใช้ใบกัญชา คือมันอาจจะไม่ได้มีฤทธิ์อะไรมากในใบกัญชานะครับแต่มันแสดงให้เห็นว่ามันสามารถเอามากินทั่วไปอะไรได้ซึ่งการกินลักษณะแบบเนี้ยมันไม่ได้เพื่อการแพทย์อยู่แล้วครับเพราะการกินเพื่อการแพทย์มันต้องมีปริมาณที่แน่ชัดหรือถ้าจะทํามันก็ต้องให้มันชัดเจนมากกว่านี้ครับอันนี้มันกินเพื่อสถานการณ์คนก็เลยจะเข้าใจผิดว่ามันทําเพื่อสถานการณ์ได้แล้วการควบคุมที่ไม่แน่ชัดอะไรพวกเนี้ยมันก็เกิดลักษณะสันทนาการเยอะจริงๆตอนนี้พูดง่ายๆร้านตามพวกอโคจรก็จะมีร้านกัญชาอยู่ด้วยอยู่แล้วแล้วก็ปล่อยให้ทําเพื่อสถานการณ์ได้ประมาณนี้ครับ
3: เรือข่ายแพทย์นักวิชาการและภาคประชาชนต้านภัยยาเสพติดครับออกแถลงการนะครับย้ำว่าการเร่งผลักดันพรบ.กัญชากัญชงเพียงอย่างเดียวแก้ปัญหาอาชญากรรมกัญชาข้ามชาติไม่ได้เนื้อหาของแถลงการยังระบุว่านโยบายนี้กำลังแสดงปรากฏการณ์ให้เห็นว่าไทยกำลังกลายเป็นแหล่งปฏิบัติการของอาชญากรรมกัญชาข้ามชาติคือผลิตบรรจุครอบรองเตรียมการลักลอบส่งออกดอกกัญชาในประเทศไทยได้ทำได้โดยสะดวกเพราะไม่ผิดกฎหมายยาเสพติดใดๆแถลงการนี้ครับเสนอทางออกการแก้ปัญหานะครับก็คือกระทรวงสาธารณสุขโดยคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดดำเนินการประชุมและมีมติให้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขครับเพื่อนำกัญชากลับไปอยู่ในการควบคุมภายใต้ประมวลกฎหมายยาเสพติดแล้วก็นำเสนอคณะกรรมการปปส.ที่นายกอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานซึ่งต้องนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานด้วยตนเองด้วยครับ
1: คดีทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะที่ถูกตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่แรกว่าในที่สุดจะสามารถสาวไปยังผู้ร่วมขบวนการได้ครบทุกคนหรือไม่และต้องหาตัวคนรับผิดชอบให้ได้นะคะล่าสุดทางปปช.ก็จับมือกับกองปราบในการบุกเข้าไปตรวจค้นคอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งอยู่ที่ย่านพระราม8ค่ะเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่อาจจะเชื่อมโยงกับคดีทุจริตสอบที่เกิดขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารับทราบแล้วเรื่องการค้นคอนโดมิเนียมเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะขณะเดียวกันการสืบสวนและไต่สวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของแต่ละหน่วยงานจะทำงานคู่ขนานไปกับการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายระดับรัฐบาลโดยนายปกรณ์นินประพันธ์ขีดเส้นเอาไว้บอกว่าต้องปิดจบในวันที่27กรกฎาคมนี้ค่ะเริ่มหารือกันนัดแรกแล้วนะคะสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายชุดนี้มีนายประกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานนะคะมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเลขาธิการกพร.เลขาธิการครม.เลขาธิการกฤษฎีกาเลขาธิการปปท.เลขาธิการปปช.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและมีอัยการสูงสุดร่วมเป็นกรรมการซึ่งประธานก็คือนายปกรณ์เปิดเผยผลการประชุมบอกว่ามีการวางกรอบการทำงานขีดเส้นเอาไว้30วันต้องจบแปลว่าเดี๋ยวให้รายงานผลวันที่15กรกฎาคมแล้วต้องสรุปรายงาน27กรกฎาคมผลสอบว่ามันสาวไปถึงใครอย่างไรแต่ละหน่วยงานก็จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขณะเดียวกันค่ะนายปกรณ์บอกว่ากลไกการคัดกรองหรือว่าการสอบบรรจุข้าราชการต้องกำจัดคนทุจริตได้และเน้นย้ำว่าจริยธรรมคือพื้นฐานสำคัญของการเข้าสู่ตำแหน่งรวมถึงข้าราชการไทย
7: ธรรมเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าเป็นรัฐมนตรีไม่ได้นะครับถ้าประพฤติผิดจริยธรรมร้ายแรงนะครับเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองก็ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่เราคิดว่าจะต้องหยิบมาดูแล้วก็วันนี้ผมได้มอบหมายให้ทางท่านปลัดสำนักนายกซึ่งเป็นกรรมการด้วยเนี่ยนำเรื่องนี้เข้าไปหารือในคณะกรรมการกระจายอำนาจนะครับเพราะว่าการกระจายอำนาจที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากคนที่สุจริตว่านั้นการที่ไม่ให้คนสุจริตเข้ามาในระบบจึงเป็นเรื่องสำคัญของเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกันผมมอบหมายให้ท่านเลขาธิการกพ.นะครับไปดูตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับว่าสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างในการจัดการกับคนที่ไม่มีจริยธรรมพวกนี
3: ้มีรายงานครับว่าเจ้าหน้าที่ปปช.พร้อมกับตำรวจนะครับนำหมายสารเข้าไปตรวจค้นห้องพักที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านพระราม8ครับห้องพักห้องนี้เป็นของรองผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งหนึ่ง ไปหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ให้รายงานนายกรับทราบแล้วครับ
8: อดีตรองใช่ไหม
9: ตะโกนมาเลยนะ
8: ผมหาไม้ไม่เจอ
9: ท่านนายกคะ
8: ท่านนายกรับทราบเรื่องที่ปปช.กับตำรวจไป
9: กองปราบอะค่ะ
8: ห้องรองอธิบดีสอทอหรือยังครับ
10: ที่ทราบที่ทราบ
3: มีรายงานเพิ่มเติมครับบอกว่าการเข้าค้นห้องพักในคอนโดหรูเนี่ยไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายหรือพยานหลักฐานใดๆนะครับเนื่องจากไม่มีผู้อยู่อาศัยมานานแล้วสอดคล้องกับข้อมูลของนิติคอนโดครับที่ยืนยันบอกว่าเจ้าของห้องเนี่ยย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ไม่ได้กลับมาที่ห้องนี้นานกว่าครึ่งปีแล้วส่วนข้อมูลเพิ่มเติมรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนนี้เคยเป็นผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับแล้วก็เป็นผู้ทำหน้าที่ร่าง TOR การสอบท้องถิ่นปี68ครับ
1: สรุปตรวจคนแล้วไม่เจ
3: อ
1: ทีนี้ลองมาดูโครงสร้างการสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68ชุดที่มีนายปกรณ์เป็นประธานนะคะจัดอยู่ในข่ายการสอบข้อเท็จจริงระดับรัฐบาลซึ่งจะทำคู่ขนานไปกับการจัดระบบสอบบรรจุข้าราชการให้รัดกุมรอบด้านและเข้มข้นมีส.ส.พรรคภูมิใจไทยเสนอร่างกฎหมายเอาผิดการทุจริตสอบข้าราชการต่อสภาค่ะสาระสำคัญก็คือบอกว่าต้องปราบปรามและป้องปรามระวังโทษเอาไว้สูงสุดจำคุก15ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทรวมถึงตัดสิทธิ์การเข้ารับราชการตลอดชีวิตส่วนอีกขาหนึ่งก็เป็นบทบาทของมท.4หมายถึงนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ตอนนี้เดินหน้าสอบในระดับกระทรวงด้วยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาลงนามสอบวินัยร้ายแรงนะคะล่าสุดก็คือกรณีการตั้งกรรมการสอบ5ข้าราชการพลเรือนค่ะ
3: เมื่อวานนี้นักข่าวเช็คข่าวกับเลขาปปช.บอกว่ามีผู้ถูกกล่าวหากี่คนในคดีนี้ปรากฏว่าคำตอบที่ได้ก็คือมีเกิน5คนแต่วันนี้ตามรายงานข่าวที่ออกมานะครับหลังจากที่ปปช.มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนมีรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็น4กลุ่มครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยคาดว่าน่าจะมีประมาณ55คนครับตลอดทั้งวันนี้ครับกลุ่มสื่อมวลชนครับไปติดตามการประชุมคณะกรรมการปปช.นะครับหลังทราบข้อมูลว่ามีการนัดประชุมคณะกรรมการปปช.เพื่อแต่งตั้งคณะไต่สวนความผิดตามกรอบเวลาที่ตั้งเอาไว้ครับแต่หลังการประชุมครับเจ้าหน้าที่ปปช.เนี่ยแจ้งพร้อมแจกเอกสารแถลงการในเนื้อหาเนี่ยระบุบอกว่ามีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนตามพ.ร.ป.ปปช.มาตรา51เพื่อดำเนินการไต่สวนกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นปี68นะครับแบ่งเป็น4กลุ่มด้วยกันครับประกอบด้วยกลุ่มแรกครับกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกลุ่มที่2ครับกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบและการประกาศผลสอบกลุ่มที่3ครับกลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบและกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มนายหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบส่วนกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบก็จะรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยอีกกลุ่มนึงครับก็คือกลุ่มบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดการดำเนินการไต่สวนสำนักงานปปช.เนี่ยจะประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเพื่อขอพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าวมาเป็นผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนชุดนี้อีกทีหนึ่งครับ
1: สำนักข่าว Next News รายงานอ้างว่าคดีนี้มีผู้ถูกกล่าวหารวม55คนแยกเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่22คนกลุ่มผู้ร่วมแก้ไขคำตอบและในหน้า33คนนะคะโดยกลุ่มแรกบอกว่ามีข้าราชการและอดีตข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5คนไปก่อนหน้านี้กลุ่มที่2บอกว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบและประกาศผลสอบค่ะซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีรายชื่อของนายพิชิตทั้งพรหมด้วยค่ะ
3: อดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับแล้วก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดรวมถึงเคยทำงานร่วมกันกับนายพิชิต ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆนะครับ

0: แล้วก็ยังมีบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยอีกด้วยแต่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดครับยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็มีสิทธิ์ชี้แจงนะครับในการแก้ข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็สามารถเข้าร่วมกระบวนการในการถูกกันตัวเป็นพยานกับปปช.ได้ด้วย
1: กำลังถูกจับตามองเป็นพิเศษสำหรับนายสำริดเลียงประสิทธิ์นะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนามสกุลคุ้นเลียงประสิทธิ์เป็นลุงของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะหลังจากนายสำริดถูกปปช.ชี้มูลความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เรื่องโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมันล่าช้าค่ะซึ่งวันนี้ตรวจสอบแล้วก็ยังพบว่านายสำริดยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติค่ะนายสำริดเลียงประสิทธิ์เดินทางไปร่วมงานเปิดตัวงานวิ่งเทรลในพื้นที่ตำบลเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงค่ะก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจตามปกติในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนะคะแต่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กรณีที่ถูกปปช.ชี้มูลความผิดและขอไม่ตอบคำถามเรื่องกระแสบ้านใหญ่ที่ถูกเชื่อมโยงไปยังหลานชายก็คือนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไทย PBS สอบถามไปยังผู้อำนวยการปปช.ประจำจังหวัดสตูลค่ะได้ข้อมูลว่าคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดนายสำริดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลและพวกอีก3คนตามมาตรา157และ151กรณีไม่บอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดเกียรติเจริญชัยการโยธาทั้งที่ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้ากว่ากำหนดถึง6ปีจากสัญญาเดิมที่บอกว่าต้องแล้วเสร็จในปี2560นะคะโครงการที่นำมาสู่การชี้มูลเป็นโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหรือสตูลเกตเวย์ใช้งบประมาณปี2559กว่า29ล้าน8แสนบาทซึ่งไทย PBS ก็ตรวจสอบต่อพบว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบวิธีพิเศษตามระเบียบพัสดุกระทรวงมหาดไทยปี2535ค่ะ
0: การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ครับมีบริษัท2แห่งนะครับที่ได้รับเชิญให้ยื่นเสนอราคาครับพบว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดเกียรติเจริญชัยการโยธาชนะด้วยราคาที่ต่ำกว่าบริษัทคู่แข่งเพียง 1,000 บาทเท่านั้นแล้วก็ปรากฏชื่อนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์น้องชายของนายสำริดนายกอบจ.สตูลและอีกสถานะหนึ่งก็คือพ่อของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นครับผู้อำนวยการปปช.ประจำจังหวัดสตูลนะครับบอกว่าในส่วนของขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้อยู่ในการไต่สวนครับเพราะเป็นไปตามระเบียบไต่สวนเฉพาะปมส่งมอบงานล่าช้าครับ
2: ในระหว่างที่ผ่านมาก็คือผู้ว่าจ้างคือนายกอบจ.นี่มีการปลดปล้นนะคะแล้วก็ให้ผู้รับจ้างทําแผนงานมาให้นะคะซึ่งเป็นตามระเบียบแต่ผู้รับจ้างก็ไม่สามารถที่จะดําเนินงานได้ตามแผนงานนะคะละเลยไหมเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะก็คืออีกอย่างเราก็ทราบว่าคู่สัญญาจ้างก็คือขอจกรเนี่ยนะคะเขาก็เป็นเผื่อญาติกันนะคะพี่น้องนะคะก็เราไม่ได้ดูเพียงแค่นี้นะคะว่าดูจากพฤติกรรมนะคะก็คือระยะเวลาที่ทิ้งห่างไปนานประมาณ6ปีนะคะแล้วก็มันมีค่าเสียหายในส่วนนี้นะคะที่เป็นจำนวนเงินที่สูงอ่ะ
1: ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าทำไมถึงมีการชี้มูลความผิดในช่วงเวลานี
0: ้
1: ผู้อำนวยการปปช.ประจำจังหวัดสตูลบอกว่าเป็นเพราะว่าได้รับเรื่องร้องเรียนและตั้งคณะกรรมการไต่สวนปี2567มีการรวบรวมพยานหลักฐานการไต่สวนสรุปสำนวนและการตรวจทานเอกสารส่งให้คณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่ในเดือนกันยายนปี2568และมีการชี้มูลออกมาในช่วงเดือนมีนาคมปี2569ค่ะส่วนคดีอาญาปปช.สตูลได้ส่งสำนวนคำวินิจฉัยพร้อมพยานหลักฐานทั้งหมดไปยังอัยการสูงสุดเพื่อนำเรื่องส่งฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและยังได้ส่งเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อให้ดำเนินการทางวินัยกับนายกอบจ.สตูลแล้วเช่นกันนะคะคาดว่าจะมีการชี้แจงกลับในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ ส่วนกรณีที่ส.ส.พรรคประชาชนออกมาตั้งคำถามเรื่องการหายตัว

ตัวไปของอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงซึ่งเป็นผู้ต้องหาในการเรียกรับเงินจากผู้เสียหายสอบท้องถิ่นนะคะตั้งข้อสังเกตว่าประเด็นนี้อาจจะสั่นคลอนฐานบ้านใหญ่ในจังหวัดสตูลหรือไม่ในพื้นที่ก็

0: ครับใช้คำว่ามหากาพย์ได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับคดีนี้เนี่ยเกิน10ปีมาแล้วครับล่าสุดศาลมีคำพิพากษาจำคุก5ปีนายทรงชัยนกขมิ้นอดีตนายกอบต.ราชาเทวะจังหวัดสมุทรปราการครับในคดีทุจริตการจัดซื้อเสาไฟฟ้ากินรีเมื่อปี2556นะครับนักวิชาการก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ครับทำไมถึงมีช่องโหว่ช่องว่างหรือการทุจริตในท้องถิ่นบางท้องถิ่นงบมันเยอะครับช่องโหว่มันก็เลยมากตามไปด้วยไทย PBS ตรวจสอบโครงการเสาไฟฟ้ารูปประติมากรรมกินรีของอบต.ราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับพบว่าอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นอบต.ราชาเทวะปี61ถึงปี65ระบุเป็นโครงการติดตั้งเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟจำนวน720ต้นในพื้นที่15หมู่บ้านครับในจำนวนนี้เยอะสุด243ต้นอยู่ที่หมู่ที่15น้อยสุด6ต้นอยู่ในพื้นที่หมู่5ครับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ครับมีคำพิพากษาในคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนายทรงชัยนกขมิ้นอดีตนายกอบต.ราชาเทวะพร้อมพวก10คนนะครับในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ครับแล้วก็ความผิดตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและอีกฉบับหนึ่งก็คือพรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานภาครัฐหรือที่เรารู้จักในชื่อพรบ.หัวประมูลสืบเนื่องจากการตรวจสอบโครงการเมื่อปี56รวมไปถึงการนำงบประมาณมาปรับปรุงโครงการในปี62ในพื้นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3256ถนนกิ่งแก้วซึ่งมีอยู่4สัญญาครับโดยโจทย์เนี่ยชี้แจงนะครับบอกว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมและก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐอย่างร้ายแรงครับ
1: นายทรงชัยนกขมิ้นอดีตนายกอบต.ราชาเทวะจำเลยที่1และนางสาววาสนาจำเลยที่2ค่ะศาลพิพากษาจำคุกจำเลยทั้ง2คนคนละ5ปีโดยศาลอนุญาตให้ประกันตัวหลังวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละ 400,000 บาทส่วนจำเลยที่3ถึง10ที่พยานหลักฐานยังไม่เพียงพออันนี้ศาลพิจารณายกฟ้องค่ะสำหรับคดีจัดซื้อเสาไฟกินรีเป็นคดีที่2นะคะที่นายทรงชัยถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมิถุนายนปี2568ศาลอาญาคดีทุจริตภาค1มีคำพิพากษาจำคุกนายทรงชัยเป็นเวลา4ปีปรับ 200,000 บาทเป็นคดีทุจริตโครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เมื่อปี2557จากพฤติการกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงทำให้พอรวมโทษจำคุกที่ศาลให้นับต่อในคดีเสาไฟกินรีล่าสุดนายทรงชัยต้องโทษจำคุกรวม9ปีแต่คดียังไม่สิ้นสุดจำเลยมีสิทธิ์ต่อสู้คดีต่อในชั้นอุทธรณ์ค่ะ
0: ในมุมมองของชาวตำบลราชาเทวะบางคนครับบอกว่าเสาไฟกินรีช่วยให้ถนนสว่างขึ้นชาวบ้านสัญจรสะดวกครับ
2: มั้ยครับก็ยังใช้ได้อยู่ยังสว่างอยู่
3: สว่างดีเนาะ
2: ค่ะ
3: มีเสียมีอะไรมั้ย
2: ไม่มีมีตอนนั้นเขามาทำให้แล้ว
3: อ๋อก็มีทางอบต.เขาก็ยังมาดำเนินการต้องแก้มาอยู่ตลอดเนาะ
2: พอเสียแล้วเขาก็มาทำให
3: ้
2: ทางเราก็แจ้งไป
3: เรื่องความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างครับความพอใจคุณพอใจของชาวบ้าน
2: อันนี้ถามว่าหนูพอใจไหมหนูพอใจพ่อหนู
3: เดินทางกลางคืนไหม
2: หนูว่ามันสว่างดี
1: อบต.ราชาเทวะมีรายได้มากที่สุดในประเทศนะคะเป็นอันดับที่6ในปีงบประมาณ2568มีรายได้รวม595ล้านบาทแบ่งออกเป็นจัดเก็บเอง234ล้านบาทรัฐจัดสรร240ล้านบาทแล้วก็มีเงินอุดหนุนอีก120ล้านบาทค่ะ
0: นักรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับอธิบายปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริตงบประมาณของท้องถิ่นนะครับมองว่ามาจากการกระจุกตัวของงบประมาณบางท้องถิ่นได้รับงบมากทำให้เกิดแรงจูงใจและโอกาสในการทุจริตสูงและกลไกการเลือกตั้งครับมักจะเอื้อประโยชน์ให้กับตระกูลการเมืองเดิมๆในพื้นที่ครับ
4: การกระจุกตัวนะครับของตัวงบประมาณที่มันเกิดความเหลื่อมล้ำในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือลักษณะโครงสร้างอำนาจท้องถิ่นนะครับก็คือเวลาพอเรามีการเลือกตั้งนะครับกลไกการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะโน้มนำโน้มเอียงไปได้ตระกูลการเมืองหรือว่ากลุ่มการเมืองในพื้นที่นั้นถูกไหมฮะทั้งในส่วนของตัวนายกฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาพอเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บนะครับมันก็เลยทำให้กลไกการตรวจสอบนะครับ ในระบบก็คือ

0: ฝ่ายสภาเนี่ยล้มเหลวเพราะว่าฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารก็เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน
1: อาจารย์โอฬารมองแบบนี้ครับบอกว่ากระบวนการไต่สวนของปปช.ทั้งส่วนกลางและจังหวัดมันช้าเกินไปการทำงานเนี่ยใช้เวลามากครับทำให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ที่มีประวัติทุจริตยังมีช่องโหว่ของเวลาที่จะหลุดรอดได้หรือบางคนลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้หรือบางคนกลับเข้าสู่ตำแหน่งได้อีกครับ
2: การปกป้องอธิปไตยไทยถูกดันให้ขึ้นมาเป็นโจทย์ใหญ่โจทย์ลำดับต้นๆของรัฐบาลในยุคปัจจุบันนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้มีสถานการณ์ตามแนวชายแดนด้วยทำให้นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลคุณอนุทินดูจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ไปเปิดงานในการแสดงอาวุธของกระทรวงกลาโหมนะคะท่ามกลางวงล้อมของนายทหารระดับสูงค่ะแล้วก็ย้ำเรื่องการเดินหน้าอุตสาหกรรมในการป้องกันประเทศเพื่อการพึ่งพาตัวเองพร้อมสนับสนุนกองทัพในการใช้ยุทโธปกรณ์ฝีมือคนไทยรับมือกับภัยคุกคามยุคใหม่ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขึ้นรถหุ้มเกราะล้อยางเฟิร์สวินค่ะเป็นรถหุ้มเกราะที่ผลิตโดยบริษัทเอกชนไทยนะคะในการตรวจแถวทหารเกียรติยศก่อนเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย2569ซึ่งกระทรวงกลาโหมจัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคมนี้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมศรีสมานค่ะก็มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปร่วมงานมีทั้งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่ามกลางวงล้อมนายทหารระดับสูงและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศค่ะโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินได้เดินเยี่ยมชมอาวุธและยุทโธปกรณ์หลายประเภทด้วยกันนะคะทั้งงานวิจัยส่วนที่วิจัยผลิตโดยบริษัทเอกชนไทยและหน่วยงานในกองทัพมีช่วงหนึ่งค่ะทดลองยิงปืนเลเซอร์กำลังสูงที่กรมสรรพาวุธทหารอากาศร่วมผลิตกับภาคเอกชนไทยซึ่งสามารถดัดแปลงเป็นระบบต่อต้านโดรนก่อนจะให้นางสุภจีและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลองทดลองยิงด้วยนายกรัฐมนตรีดูจะให้ความสนใจกับเรื่องกลไกของปืนเนื่องจากบอกว่าเป็นนวัตกรรมที่คนไทยคิดค้นเองพร้อมย้ำในฐานะหัวหน้ารัฐบาลรู้สึกอุ่นใจและมั่นใจในศักยภาพของกองทัพและเตรียมพร้อมดูแลอธิปไตยและความสงบของชาติค่ะ
3: รู้สึกอบอุ่นครับนะครับรู้สึกมั่นใจว่ากองทัพไทยมีความพร้อมในการปกป้องดูแลราชอาณาจักรดูแลอธิปไตยดูแลความสงบสุขในประเทศแล้วก็ดูแลให้คนไทยทุกคนมีความปลอดภัยในทุกกรณี
2: นายอนุทินระบุว่าจากปัญหาความขัดแย้งในหลายประเทศก็กำลังส่งสัญญาณเรื่องการแบ่งขั้วทำให้ไทยต้องเตรียมความพร้อมและเน้นการพึ่งพาตัวเองมากขึ้นซึ่งการลงทุนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไม่ใช่การลงทุนเพื่อความมั่นคงเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการลงทุนเพื่อยกระดับให้ไทยเป็นฐานการผลิตและศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งหนึ่งในภูมิภาคหลังจากนี้รัฐบาลจะสนับสนุนให้กองทัพและหน่วยงานที่ต้องใช้ยุทโธปกรณ์จัดหาจากภายในประเทศมากขึ้นพร้อมทั้งยกระดับผู้ประกอบการให้มีศักยภาพด้วยค่ะ
1: หลังจากอาจารย์วันนอเสนอให้ยุบกรมนครับนายกก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้แทบจะทันทีในช่วงค่ำยืนยันไม่ยุบกรมนนะครับหลังจากนี้จะใช้เวลาในการปรับความเข้าใจกับอาจารย์วันนออาจารย์วันนอเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของนายกนายกจะใช้เวลาในการปรับความเข้าใจกับอาจารย์วันนอซึ่งมีเวลาแน่ๆครับพรุ่งนี้ทั้งอาจารย์วันนอนายกและบุคคลที่มีตำแหน่งแห่งที่เกี่ยวกับกรมนเนี่ยจะเดินทางไปมาเลเซียด้วยกันอยู่แล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับให้สัมภาษณ์ยืนยันจะไม่ยุบกรมนหรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหลังจากนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาที่ปรึกษานายกเสนอให้ยุบนายกเนี่ยบอกว่ามีความซับซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆขออภัยครับอาจารย์วันนอที่เสนอให้ยุบเนี่ยเมื่อวานนี้บอกว่าหน่วยงานนี้ต้องยุบเพราะมันซับซ้อนทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆนายอนุทินเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมนะครับบอกว่าสาเหตุที่ไม่มีทางยุบกรมนเพราะกรมนเป็นกลไกที่สามารถ

0: ทำให้รัฐบาลสามารถทำงานดำเนินนโยบายความมั่นคงได้คล่องตัวครับซึ่งถือเป็นอีกกลไกหนึ่งนะครับขณะที่กองทัพเนี่ยจะเน้นการดูแลป้องกันประเทศและประชาชนเป็นหลักส่วนกอรมน.เน้นหนักไปที่การดูแลด้านสาธารณูปโภคครับ
1: บางทีไปดูซีกเดียวนึกว่ากอรมน.ต้องทำแต่เรื่องความมั่นคงอย่างเดียวจริงไม่ใช่เขาดูในด้านของความเป็นอยู่ชีวิตประจำวันคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่รัฐบาลมีไว้แล้วก็ในการที่จะประสานงานกับกองทัพนะครับให้สามารถขับเคลื่อนความช่วยเหลือต่างๆการให้บริการต่างๆพี่น้องประชาชนได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
2: นายอนุทินระบุว่าจะหาโอกาสปรับความเข้าใจกับนายวันมูฮัมหมัดนอด้วยตัวเองก่อนจะบอกว่าการแสดงความรู้สึกของนายวันมูฮัมหมัดนอครั้งนี้เพราะว่าอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจได้รับแรงกดดันต่างๆส่วนความคืบหน้าคดีลอบยิงนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะส.ส.นราธิวาสพรรคประชาชาติต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจค่ะตัวเองไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายและในฐานะที่อดีตกำกับดูแลคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือปยป.บอกว่าการเสนอยุบปยป.ไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายที่จะบอกว่าเลิกแล้วต้องเลิกแต่สาเหตุและผลหรือจะมีหน่วยงานใดมาทดแทนหรือไม่อันนั้นก็ต้องตอบคำถามให้ได้ด้วยค่ะ
0: คนวิพากษ์วิจารณ์กอรมน.กันมาเยอะนะครับวันนี้ผมก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่กำกับดูแลกอรมน.โดยตรงครับนั่นก็คือพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.นะครับวันนี้ท่านยืนยันถึงความสำคัญของกอรมน.นะครับในการทำหน้าที่ประสานหน่วยงานต่างๆทั้งฝ่ายความมั่นคงกับหน่วยงานอื่นแต่คำถามที่สำคัญกว่านั้นครับทุกวันนี้บริบทด้านความมั่นคงโดยเฉพาะสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้มันเปลี่ยนไปแล้วกอรมน.เนี่ยยังจำเป็นอยู่ไหม
3: ถามให้ชัดกว่านี้จำเป็นต้องมีอยู่ใช่ไหมฮะ
4: แน่นอนครับก็อย่างที่ผมเรียนครับว่าหน่วยงานไม่สำคัญเท่ากับภารกิจหน้าที่ถ้าภารกิจหน้าที่เหล่านั้นมีคนทำ
3: ครับ
4: ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพโอเคแต่ตอนนี้หน้าที่ภารกิจเหล่านั้นน่ะยังต้องการหน่วยงานที่มารองรับอยู่มันก็แน่นอนฮะมันก็จําเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานที่ดําเนินการผมเรียนงี้ครับว่ากรมน.เนี่ยมันถูกพัฒนาปรับปรุงมาโดยลําดับนะตั้งแต่ในสมัยอดีตเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยคอมมิวนิสต์นะครับการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต
3: ์ครับ
4: เราปรับตัวมาอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเพื่อรองรับภัยคุกคามที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามที่เกิดต่อประชาชนแล้วส่งผลกระทบต่อความมั่นคงนะ
3: เวลาพูดถึงกอรมน.เนี่ยจริงๆกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ามักถูกพูดถึงเยอะที่สุดถึงปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ทุกวันนี้กอรมน.ภาค4ส่วน5ยังฟังก์ชันอยู่ไหม
4: ฟังก์ชันฮะฟังก์ชันคือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยเขาหน้าที่หลักเขาคือยุติเหตุร้ายรายวันนะยุติเหตุร้ายที่เกิดขึ้นเขามีหน้าที่เริ่มตั้งแต่งานด้านการข่าวงานการปฏิบัติการทางด้านยุทธการ
3: ครับ
4: งานในเชิงลับตั้งแต่เช้ามาพระบิณฑบาตเด็กน้อยไปโรงเรียนผู้คนจ่ายตลาดต้องไปวางกำลังเขามีหน้าที่การปฏิบัติการในเชิงลุกเข้าไปจับผู้ที่ก่อเหตุตามหมายจับที่มีเข้าไปหมู่บ้านไหนไอ้บ้านไหนที่มีการผู้ร้ายเข้าไปแอบอยู่หรือตามป่าเขาที่ไปซุกซ่อนอยู่ไปดำเนินการกองกำลังภาค4ส่วนหน้าทำหน้าที่เหล่านั้นทุกวันนะครับแล้วผมยืนยันอย่างนี้ครับว่าท่านนายกเองเนี่ยหรือท่านผู้ชายการทหารบกเองโทรตำหนิผมทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ
3: ์ครับ
4: เผาปั๊มแม่เสียชีวิต
3: ครับ
4: ในขณะที่อุ้มลูกอยู่ทหารที่ลาพาครอบครัวไปเดินตลาดแล้วถูกยิงเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่อสที่เขายืนอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนเด็กนักเรียนไปโรงเรียนอยู่ในท้องถนนถูกยิงตายหรือเด็กนักเรียนที่เล่นกีฬาอยู่ถูกคนใส่ชุดไอ้โม่งมายิงเสียชีวิตสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่เราต้องกังวล
3: ถ้าฟังก์ชันอยู่ทำไมเหตุร้ายมันเกิดรายวันนะ
4: ต้องยอมรับนะครับว่า เหตุการณ์มันเกิดมา20

0: ปีแล้วนะมันไม่ง่ายที่จะแก้ไขทุกอย่างให้ยุติผมมองว่าคือเหตุการณ์เนี่ยมันจะหยุดลงได้เราดูจากประสบการณ์จากหลายๆประเทศนะครับที่เขามีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่พลังอำนาจทางด้านการทหารหรือความมั่นคงฝ่ายเดียวการแก้ไขปัญหาลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะประสบการณ์จากไหนในโลกเนี่ยมันต้องมีทั้งพลังอำนาจทางด้านการเมืองภายในภายนอกประเทศพลังอำนาจทางด้านเศรษฐกิจพลังอำนาจทางด้านสังคมจิตวิทยาการเหลือบความเหลื่อมล้ำเลยต่างๆพลังอำนาจทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีถ้าพลังอำนาจเหล่านั้นเข้มแข็งขึ้นมาเรื่อยๆมีความมั่นคงขึ้นมาเรื่อยๆมันจะทำให้การปฏิบัติการทางทหารหรือความพลังอำนาจทางความมั่นคงนั้นลดลงแล้วเหตุการณ์ในพื้นที่เนี่ยก็จะดีขึ้นเมื่อประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขนะครับ
1: เมื่อสักครู่เนี่ยแค่ส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์ฉบับเต็มนะครับยังมีคำถามหนักๆที่รออยู่เดี๋ยวดูฉบับเต็มเสาร์นี้ในข่าวเจาะย่อโลกนะครับทั้งเรื่องของการใช้ IO กับนักสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงการดักฟังข้อกล่าวหาว่ากอรมน.ไปดักฟังประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้เสนาธิการทหารบกตอบทุกคำถามครับแต่วันนี้ประเด็นที่สำคัญกว่าดราม่าเรื่องยุบไม่ยุบกอรมน.นะครับก็คือแนวทางในการดับไฟใต้วันนี้เสนาธิการทหารบกเนี่ยยอมรับกับผมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านจะไปที่มาเลเซียกับนายกรัฐมนตรีเตรียมแผนข้อเสนอต่างๆไปเสนอให้ทางมาเลเซียได้พิจารณาครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เปิดเผยรายละเอียดกันต่อไปนะครับ
2: มาดูมุมมองที่แตกต่างต่อร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนะคะส.ส.พรรคฝ่ายค้านอภิปรายเป็นห่วงเรื่องบัญชีแนบท้ายร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยค่ะว่าอาจจะกลายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับคดีหัวเลือกส.ว.จึงเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วม2สภาขึ้นมาส่วนส.ส.ฝ่ายรัฐบาลกลับมองต่างออกไปนะคะในที่สุดก็ลงมติยืนยันผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่กระบวนการประกาศใช้ค่ะหลังประธานในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรคือนางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชแจ้งวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขหลังวุฒิสภาเห็นชอบและส่งกลับมาให้ยืนยันเหตุมีการปรับแก้เนื้อหาของร่างกฎหมายไม่นิรโทษกรรมคดีมาตรา112ค่ะทำให้ส.ส.ลุกขึ้นอภิปรายแสดงความเห็นส.ส.พรรคฝ่ายค้านคือพรรคประชาชนนะคะอภิปรายไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายที่วุฒิสภาเห็นชอบพร้อมหยิบหลักคิดเรื่องมนุษยธรรมมาอ้างถึงการกำหนดช่วงอายุเป็นเกณฑ์การนิรโทษไม่ครอบคลุมเด็กและเยาวชนที่สุ่มเสี่ยงถอยหลังพร้อมตั้งคำถามถึงการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ต้องคดีอาญามาตรา112ค่ะขณะที่ส.ส.หนึ่งเดียวของพรรคไทยพักดีนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมอภิปรายสนับสนุนร่างกฎหมายแต่กังวลกับเนื้อหาในบัญชีแนบท้ายที่กำหนดให้นิรโทษกรรมความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา124มาตรา184และมาตรา190ซึ่งว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับความลับประเทศสอดรับกับส.ส.ประชาธิปัตย์นะคะส่วนใหญ่ก็อภิปรายตั้งคำถามไปที่บัญชีแนบท้ายที่ชี้ไปที่เนื้อหาการนิรโทษกรรมเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งและการเลือกส.ว.ที่ไม่เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มใดจึงเป็นที่สังเกตค่ะว่าอาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับคดีหัวเลือกส.ว.ปี67ได้จึงเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วม2สภาขึ้นมาเพื่อทบทวนร่างกฎหมายอีกครั้งซึ่งหลังการอภิปรายแล้วเสร็จในที่สุดสภาก็ปิดลงมตินะคะ306ต่อ141และงดออกเสียง2คนเป็นไปตามความคาดหมายสภายืนยันผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่กระบวนการประกาศมีผลบังคับใช้ต่อไปค่ะ
3: งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน
1: น่าจะใกล้ได้คำตอบแล้วนะครับว่าสุภาพรพิมพงเป็นใครหลังจากปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในทรูถึง 7% ด้วยกันครับวันนี้เนี่ยกลต.เนี่ยเขาพบว่ารายงานข้อมูลเต็มไปด้วยข้อพิรุธหลายประการครับแล้วก็แจ้งเตือนนะครับว่าการแจ้งรายงานข้อมูลเท็จมีโทษจำคุกสูงสุด1ปีครับขณะที่ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ครับได้ออกมาตรการในการปิดสมุดทะเบียนอัตโนมัติทุกสิ้นเดือนนะครับแล้วก็เปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนครับปริมาณซื้อขายหุ้นบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นบนกระดานตลอดทั้งวันที่15มิถุนายนปี69ครับมีทั้งสิ้น 190.8 ล้านหุ้นนะครับขณะที่ในแบบรายงานสุภาพรพิมพงเนี่ยกลับรายงานว่าเข้าซื้อหุ้นเพิ่ม 1,098 ล้านหุ้นตัวเลขนี้มันสูงกว่าปริมาณหุ้นหมุนเวียนในวันนั้นมากกว่า 5.7 เท่าครับ

0: กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าตลาดหลักทรัพย์ประสานไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือ TSD ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนบริษัท True Corporation เพื่อรวบรวมข้อมูลจากโบรกเกอร์และรายงานต่อก.ล.ต.สำหรับการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกแล้วนอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ยังประกาศบังคับใช้มาตรการปิดสมุดทะเบียนโดยอัตโนมัติทุกสิ้นเดือนตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ครับเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและครบถ้วนย้ำนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นยังไม่กระทบความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนครับ
1: อันนี้ผมคิดว่านักลงทุนเท่าที่ดูการซื้อขายในตลาดเนี่ยยังไม่ได้เห็นข้อกังวลอะไรเท่าไหร่ในประเด็นนี้เพราะว่าอย่างที่บอกคือพื้นฐานของธุรกิจต่างๆที่ดำเนินการอยู่หรือพื้นฐานfundamental ของบริษัทที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากการรายงานครั้งนี้นะครับ
2: เช่นเดียวกับก.ล.ต.ออกแถลงการพบปัญหาความไม่สอดคล้องของข้อมูลหลายประการโดยนางสาวสุภาพรพิมพงศ์เข้าระบบรายงานข้อมูลตามแบบเมื่อวันที่30มิถุนายนปี69แล้ววันที่2กรกฎาคมปี69ซึ่งเป็นการได้มาของหลักทรัพย์ที่ต่างเวลากันตั้งแต่ปี64เป็นต้นไปโดยเป็นการรายงานข้อมูลด้วยตัวเองจำนวน7รายงานรวม6หลักทรัพย์แต่กลับไม่พบชื่อรายงานในวันปิดสมุดทะเบียนพร้อมตั้งข้อสังเกตค่ะว่านางสาวสุภาพรไม่เคยมีรายงานจำหน่ายหลักทรัพย์ออกไปเลยและมีหลักทรัพย์หนึ่งซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ไม่เคยจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปก.ล.ต.จึงใช้อำนาจตามมาตรา59พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นำข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบพร้อมขึ้นเครื่องหมายอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องค่ะ
0: ถ้าพบว่านางสาวสุภาพรเนี่ยเป็นผู้ไม่มีหน้าที่รายงานแต่มีเจตนารายงานข้อมูลอันเป็นเท็จก่อให้เกิดความสำคัญผิดหรือปกปิดความจริงจะมีความผิดตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ระวางโทษจำคุก1ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทนอกจากนี้ครับก.ล.ต.จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายอื่นนะครับเช่นพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ต่อไปครับ
2: ปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมาจากเหมืองแร่ในเมียนมาประเด็นนี้ถูกตั้งคำถามถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจจะดูไม่คืบหน้าในมุมมองของคนที่ติดตามเคลื่อนไหวเรื่องนี้นะคะเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมามีประชาชนไปเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐบาลจีนเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้ก็เดินขบวนกันผ่านสถานกงสุลจีนที่เชียงใหม่วันนี้เครือข่ายภาคประชาชนรวมตัวกันอีกที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตจีนในกรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นนะคะหลักเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและจีนร่วมกันรับผิดชอบค่ะภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นำน้ำขุ่นเทลงบนแผนที่ลุ่มน้ำชายแดนไทยเมียนมาบริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยค่ะเพื่อสื่อให้เห็นถึงผลกระทบของมลพิษข้ามพรมแดนที่กระทบต่อประชาชนและระบบนิเวศนายเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนหรือกปอพช.อ่านแถลงการเนื้อหาเป็นการประณามเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กำลังสกัดการชุมนุมหน้าสถานกงสุลใหญ่จีนในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมเรียกร้องให้ตั้งกรรมการอิสระในการสอบสวนเหตุสลายการชุมนุมและเยียวยาผู้บาดเจ็บรวมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและจีนเร่งแก้ปัญหามลพิษจากเหมืองแร่ในเมียนมาที่ส่งผลกระทบต่อแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงพร้อมทั้งให้ตรวจสอบเครือข่ายบริษัทที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดการชุมนุมประมาณ1ชั่วโมงค่ะภาพรวมก็เป็นไปด้วยความสงบมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลเรื่องความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะโดยไม่พบเหตุความวุ่นวายและรุนแรงค่ะ
3: หากดีอาไอทำให้แม่น้ำของประเทศเพื่อนบ้านปนเปื้อนประชาชนผ่าน1ล้านคนในภาคเหนือของไทยและประชาชนอีกหลายสิบล้านคนอีกหลายสิบล้านคนในลุ่มแม่น้ำโขงต้องสูญเสียแหล่งน้ำแหล่งอาหารสุขภาพและวิถีชีวิตขณะที่ผลกำไรยังคงไหลกลับสู่ห่วงโซ่อุปทานของจีน
0: ที่จังหวัดขอนแก่นครับภาคประชาชนกลุ่มหนึ่งนะครับชุมนุมที่บริเวณริมฟุตบาทบึงแก่นนครครับจุดนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามหน้าสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนจังหวัดขอนแก่นครับมีการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่นะครับตัวแทนภาคประชาชนอ่านแถลงการครับ เรียกร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและรัฐบาลจีนให้กลุ่มทุนจีนหยุดขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองรัฐบาลจีนจะต้องควบคุมเครือข่ายธุรกิจสีเทาที่เข้ามาแฝงตัวทำลายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทุนและแรงงานที่เข้ามาจะต้องอยู่ใต้กฎหมายและไม่เอารัดเอาเปรียบครับนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนะครับสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่ผู้ชุมนุมบาดเจ็บแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือไม่และให้ทบทวนแนวทางในการดูแลการชุมนุมในที่สาธารณะครับ
2: เพจ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการชุมนุมนะคะโดยระบุว่าฝ่ายจีนให้ความสำคัญและติดตามประเด็นเรื่องการปนเปื้อนของโลหะหนักในลำน้ำสาขาของประเทศไทยมาโดยตลอดและเข้าใจถึงข้อกังวลของประชาชนแต่จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบบนพื้นฐานยึดถือความจริงเป็นหลักเพื่อให้สามารถระบุผู้รับผิดชอบได้อย่างชัดเจนซึ่งฝ่ายจีนสนับสนุนให้ไทยและเมียนมาสื่อสารและประสานงานกันมากขึ้นและเร่งตรวจสอบร่วมกันโดยเร็วเพื่อจัดการประเด็นดังกล่าวอย่างเหมาะสมค่ะ
0: ท่าทีของภาคประชาชนวันนี้ครับนั่นก็คือการส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลไทยด้วยในการเร่งแก้ไขปัญหานี้นะครับเพราะที่ผ่านมาเราไม่ได้ไปแตะที่ต้นตอของเหมืองเลยเราทราบกันดีว่าเหมืองอยู่ในพื้นที่ของว้าเราคุยผ่านเมียนมาคุยผ่านจีนแต่ปัญหามันยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับและที่สำคัญครับนั่นก็คือการที่นายกรัฐมนตรีได้พูดเรื่องนี้ต่อการแถลงนโยบายในรัฐสภาแต่วันนี้ทำไมการแก้ปัญหายังไม่เป็นรูปธรรมติดตามเรื่องนี้กับคุณรุ่งโรจน์สมบุญเก่าครับ
4: จากพม่านะคะไหลลงสู่ประเทศไทยมันจะไม่จบเท่านี้นะคะ
5: พี่น้องประชาชนที่ลุ่มน้ำตกน้ำสายน้ำลวกน้ำโขงหลายพื้นที่หลายหมู่บ้านหลายชุมชนมีสารโลหะหนักสารพิษเกินค่ามาตรฐาน
6: การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่พุ่งเป้าไปที่สถานทูตจีนส่วนหนึ่งเป็นเพราะเห็นว่าที่ผ่านมาท่าทีของสถานทูตจีนที่มีต่อการแก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดนนั้นส่งสัญญาณว่ามีความรับรู้ถึงเรื่องนี้และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางการไทยนะครับรวมถึงจะไม่ยอมให้บริษัทในประเทศจีนเข้ามาทำลายสิ่งแวดล้อมในประเทศที่ตัวเองนั้นไปทำธุรกิจอยู่แล้วถ้าถามว่ารัฐบาลไทยรับรู้ถึงสถานการณ์นี้หรือไม่ถ้าย้อนไปดูคำแถลงของนายกอนุทินชาญวีรกูลที่เคยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่านายกมีท่าทีเอาจริงเอาจังต่อเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ
7: ป้องกันเฝ้าระวังและจัดเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกราชอาณาจักรโดยเฉพาะปัญหาความมั่นคงชายแดนการลักลอบทำเหมือง
6: ปัญหามลพิษข้ามพรมแดนจากการทำเหมืองในเมียนมาชัดเจนขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจนถึงวันนี้รัฐบาลของไทยผ่านมา3ยุคทำอะไรไปแล้วบ้างนายกแพทองธารชินวัตรมีการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกกับเมียนมาในเดือนสิงหาคมปี2568นะครับในครั้งนั้นบรรลุข้อตกลงระบุว่าจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมเชิงเทคนิคนะครับในการตรวจสอบคุณภาพน้ำแต่หลังจากนั้นคณะทำงานนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงครับต่อมาในสมัยนายกอนุทินหนึ่งครับสั้นๆง่ายๆก็คือไม่ได้มีการสานต่อในเรื่องนี้ครับอาจารย์สืบสกุลที่ติดตามปัญหานี้อย่างต่อเนื่องก็มองว่าไทยนั้นไร้กลไกในการแก้ปัญหาจากต้นตอที่ชัดเจน
8: มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะทำงานตามข้อตกลงนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เท่ากับว่ารัฐบาลอนุทินยังไม่ได้ทำอะไรเลยกับการแก้ไขปัญหาส่วนรัฐบาลจีนนะครับผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจมากก็คือว่ารัฐบาลจีนเองเนี่ยรู้มาตั้งแต่ปีที่แล้วตอนที่เครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดเชียงรายเนี่ยได้ออกมาเดินรณรงค์เมื่อวันที่5มิถุนายน2568ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหานี้ทางการจีนโดยสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้โพสต์ข้อความใน Facebook มีความเป็นห่วงกังวลต่อสถานการณ์นี้แล้วก็ตอกย้ำว่าทางการจีนเนี่ยได้เตือนให้บริษัทจีนที่ไปทำการลงทุนในต่างประเทศนะครับต้องเคารพกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศนั้นๆแล้วก็ยินดีส่งเสริมให้ทั้งไทยและเมียนมาเนี่ยแก้ไขปัญหาด้วยกัน
6: อาจารย์สืบสกุลยังระบุด้วยนะครับว่าบริษัทที่เข้ามาทำเหมืองในเมียนมาส่วนใหญ่เป็นทุนจีนที่หนีจากการปราบปรามและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดในประเทศจีน ส่วนแร่จำนวนมากที่ได้จากเหมืองก็ขนผ่านประเทศไทยไปพักอยู่ที่แหลมฉบังก่อนจะส่งไปที่ประเทศจีนครับจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าแร่และสินแร่เกือบทั้งหมดที่ออกจากเหมืองในเมียนมานั้นทั้งแมงกานีสตะกั่วพลวงแล้วก็ดีบุกนะครับเกือบทั้งหมดนั้นจะถูกส่งผ่านมายังกรมศุลกากรของประเทศไทยนะครับสถิติในปีงบประมาณ2568เฉพาะ3จังหวัดนะครับมีน้ำหนักรวมกันกว่า 56,000 ตันหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 9,825 ล้านบาทนะครับและถ้าแยกมาเฉพาะจังหวัดเชียงรายที่ด่านแม่สายเชียงแสนเชียงของมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 12,000 ตันมูลค่า248ล้านบาทจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ด่านแม่ฮ่องสอนแม่เสรียงน้ำหนัก166ตันมูลค่า 21.53 ล้านบาทและที่มากที่สุดครับอยู่ที่จังหวัดตากที่ด่านแม่สอดมีน้ำหนักกว่า 44,000 ตันมูลค่ารวมกันกว่า 9,555 ล้านบาทครับข้อมูลนี้นะครับทำให้เครือข่ายเห็นว่าการใช้ไทยเป็นพื้นที่ในการเป็นทางผ่านขนส่งสินแร่จากเมียนมาไปยังประเทศจีนน่าจะเป็นประโยชน์นะครับที่ไทยใช้เป็นแต้มต่อในการเจรจาต่อรองยุติการนำเข้าชั่วคราว
8: ยุติการนำเข้าแร่สำคัญตลอดแนวชายแดนไทยตั้งแต่เชียงแสนไปจนถึงระนองนะครับเพื่อที่จะสร้างอำนาจต่อรองให้กับตัวเองในการเจรจานะครับกับประเทศเมียนมาและประเทศจีนเพราะทุกวันนี้เวลาที่รัฐบาลไทยไปเจรจาได้ใช้ข้อมูลเพียงแค่ผลการตรวจน้ำของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้นซึ่งมันยังไม่หนักแน่นเพียงพ
6: อการใช้เรื่องนี้มากดดันต่อรองจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคุณนรเศรษฐ์ในฐานะประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาระบุว่าไทยยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนที่จะรองรับเรื่องนี้แต่ก็ยังมีกลไกที่เปิดเอาไว้ให้ทำได้นะครับโดยใช้อำนาจของรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการในเรื่องนี้ควบคู่กับการทูตซึ่งต้องทำงานเชิงรุกมากกว่านี้เพราะที่ผ่านมาไม่มีรูปธรรมของการแก้ปัญหาครับ
9: ถ้าจะใช้แบบรวดเร็วเลยเนี่ยคือผมว่าถ้ารัฐบาลตั้งใจจริงๆมันมีตัวกฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่สามารถนำมาอ้างอิงได้ในเรื่องของไอ้ตัว no harm principle อะฮะว่ากิจกรรมอะไรต่างๆในรัฐในแต่ละรัฐเนี่ยถ้ามันส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อรัฐอื่นอันเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกฎหมายข้อตกลงเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศซึ่งผมคิดว่าถ้าจะนำมาใช้โดยเร็วที่สุดก็อ้างอิงตัวหลักการนี้ก็มีน้ำหนักอยู่พอสมควรแต่ว่าตัวกฎหมายไทยเองอะฮะยังไม่ได้เปิดให้ยังไม่ได้ให้อำนาจราชการละกันในการปฏิเสธเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะรู้ว่าไอ้แร่ที่จะนำเข้ามาเนี่ยมาจากเหมืองแร่ที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนลงมาในแม่น้ำทำให้เกิดมลพิษข้ามพรมแดนเข้ามาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอำนาจอะไรที่จะให้เขาปฏิเสธการนำเข้าได้ณตอนนี้ครับ
6: คุณผู้ชมครับการแก้ปัญหาที่ต้นตอหลายฝ่ายก็คาดหวังว่ารัฐบาลจะใช้กลไกในการแก้ปัญหานี้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ก็ปฏิเสธกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเช่นจีนและเมียนมาในฐานะต้นตอของการทำให้เกิดมลพิษไปไม่ได้นะครับขณะที่การนำเสนอข่าวในช่วงนี้ของสื่อไทยก็ถูกกดดันในการนำเสนออย่างหนักครับ
0: ขอบคุณคุณรุ่งโรจน์ครับ
2: ที่ผ่านมามีผู้แสวงบุญร้องเรียนอ้างว่าถูกหลอกและลักษณะถูกลอยแพแบบนี้เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ชายคนหนึ่งข้อหานำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตพอตรวจสอบไปแล้วก็ไปเจอข้อมูลว่ามีการหลอกลวงลักษณะทำกันเป็นขบวนการโดยใช้รูปแบบเป็นกลุ่มธุรกิจมีทีมงานทำหน้าที่เป็นเหมือนดาวไลน์ในการขายตรงแล้วก็ชักชวนให้คนไปอุ้มเราะค่ะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์สคบและทนายความร่วมกันหาทางออกในรายการสถานีประชาชนค่ะกรณีกลุ่มชาวมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกหลอกให้จ่ายเงินเพื่อไปอุมเราะห์หรือแสวงบุญที่ประเทศซาอุดีอาระเบียแต่กลับถูกลอยแพที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมามีข้อเสนอไปยังนางสาวสุภมาศอิสระภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสคบและสื่อสารไปยังนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับดูแลกิจการฮัจจ์ให้เร่งรัดระบบและแก้ไขปัญหาค่ะเนื่องจากเรื่องนี้มีผู้เสียหายจำนวนมากและมีคนถูกหลอกแบบนี้ทุกปีทนายความซึ่งรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายบอกว่าการหลอกลวงผู้แสวงบุญลักษณะทำกันเป็นขบวนการโดยใช้รูปแบบกลุ่มธุรกิจจัดตั้งในชื่อดิอัลอามีนที่เอเชียมีนายโมฮัมหมัดอาซือรันเป็นประธานกลุ่มจากนั้นค่ะจะมีทีมงานนะคะทำหน้าที่เป็นเหมือนดาวไลน์ขายตรงประกอบไปด้วยกลุ่มคนสอนศาสนามีกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสแล้วก็จะมีผู้นำพาผู้แสวงบุญหรือคนที่เรียกกันว่าแซะเป็นคนไปชักชวนคนไปอุมเราะ
0: ครับ
2: โดยจะออกอุบายว่าจ่ายในราคาครึ่งหนึ่งของราคาเต็มก็คือคนละ 25,000 บาท
0: หลายคนเนี่ยคงมีคำถามนะครับว่าทำไมมันถูกขนาดนี้ไม่เอ๊ะเหรอผู้เสียหายหลายคนที่ให้ข้อมูลกับไทย PBS ครับบอกว่าเอ๊ะเหมือนกันแต่คนที่ชักชวนเนี่ยเขาอ้างบอกว่ามีอาหรับช่วยจ่ายให้ครึ่งหนึ่งครับแล้วคนที่ชักชวนเนี่ยก็เป็นคนสอนศาสนานะครับบางคนเป็นนักการเมืองท้องถิ่นทำให้ผู้เสียหายส่วนใหญ่ครับไว้ใจเชื่อใจแล้วก็ตัดสินใจจ่ายเงินนะครับทนายความครับบอกว่ามีข้อมูลพบว่านายมูฮัมหมัดอาซือรันมีหลายธุรกิจภายใต้กลุ่มดิอาลอามีนทีเอเชียครับทั้งธุรกิจขายที่ดินธุรกิจการลงทุนคล้ายๆกับแชร์ลูกโซ่มีกิจกรรมเพื่อสังคมโครงการพาคนไปอุมเราะแล้วก็หลายกิจกรรมที่ทำงานร่วมกับต่างประเทศนะครับจึงสงสัยว่าเงินที่เก็บจากผู้เสียหายเนี่ยถูกนำไปหมุนในธุรกิจอื่นหรือไม่เนื่องจากการรับสมัครผู้แสวงบุญมีกำหนดให้ผู้เสียหายทุกคณะนะครับทั้งที่จะเดินทางในปี68และปี69ต้องจ่ายเงินภายในเดือนกันยายนปี2568โดยอ้างว่าถ้าไม่จ่ายเนี่ยจะไม่ได้รับสิทธิ์จ่ายครึ่งหนึ่งครับ
10: เอาเฉพาะในส่วนของเคสนี้เนี่ยผมทราบว่าทางคุณโซเปียนเองเนี่ยเขาก็เป็นคนทำธุรกิจหลายอย่างทั้งที่ดินทั้งเรื่องค้าขายแล้วก็ทำในเรื่องของงานสังคมด้วยช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ด้วยนี่คือข้อเท็จจริงแต่สิ่งที่เรารับรู้มาคือว่าก่อนหน้าเนี่ยมีการเดินทางจริงโอเคเข้าใจได้แต่ก็เป็นยอดเงินประมาณ 25,000 ซึ่งเจตนาตรงนี้ก็ต้องไปพิสูจน์ว่าแล้วเกี่ยวโยงกับยอดมาที่150คนเนี่ยจำนวนเงินเท่าเดิมเหมือนกันแต่เดินทางไม่ได้มีคนตั้งข้อสงสัยว่าเงินจำนวนมหาศาลเฉพาะ150คนประมาณเกือบ4ล้านบาทเนี่ยหายไปไหนแล้วเอาไปทำอะไรก็ทราบว่ามันมีช่องว่างตอนเก็บตังค์ประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยตังค์นี้ถูกส่งผ่านมายังดาวไลน์คนที่รวบรวมสมาชิกและสมาชิกก็ส่งมายังคุณโซเปียนแล้วคุณโซเปียนเนี่ยเอาเงินนี้ไปไหนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณโซเปียนต้องพิสูจน์ต้องชี้แจงสังคมเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยความน่าเชื่อถือที่ท่านพยายามช่วยเหลือสังคมมาตลอดเนี่ยมันจะถูกลบล้าง
2: ยังมีข้อมูลจากผู้เสียหายค่ะอ้างว่าดาวไลน์หรือผู้ชักชวนบางส่วนไปหักค่าในหน้าหัวคิวหัวละ 5,000 บาทประเด็นนี้ทนายความบอกว่าเป็นเพียงข้อสงสัยเนื่องจากผู้เสียหายจ่ายเงินให้กับผู้ชักชวนไม่เท่ากันบางคนจ่าย 25,000 บาทบางคนก็จ่าย 30,000 บาทหรือ 40,000 บาทก็มีแต่ว่าเงินจะถูกส่งเข้าบริษัทในราคา 25,000 บาทตามที่มีการโฆษณาโดยผู้ชักชวนอ้างกับผู้เสียหายว่าอันนั้นเป็นค่าดำเนินการประเด็นนี้ทนายความย้ำได้ว่าถ้ามีการสอบสวนและพบเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังผู้ชักชวนกลุ่มนี้ต้องให้ข้อมูลกับตำรวจในการคลายข้อสงสัยค่ะตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเอาผิดกับนายโมฮัมหมัดอาซือรันในความผิดฐานช่อโกงประชาชนเนื่องจากมีผู้เสียหายจำนวนมากส่วนคนที่จ่ายเงินให้กับผู้ชักชวนแต่ยังไม่ถึงคิวเดินทางให้รอถึงคิวก่อนถ้าไม่สามารถเดินทางได้จึงสามารถแจ้งความกับตำรวจได้ค่ะ
0: กลับมาระอุอีกครั้งนะครับสำหรับสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับผู้นำสหรัฐกำลังส่งสัญญาณนะครับบอกว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านคงจะถึงจุดที่สิ้นสุดแล้วนะครับหลังจากที่สหรัฐเริ่มการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ครับแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยสูงขึ้นทันทีนะครับถึง 6%ผู้เห็นเหตุการณ์ครับบันทึกภาพขณะที่เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงหลายครั้งนะครับในเมืองบันดาอับบาสทางตอนใต้ของอิหร่านครับ ทำให้กลุ่มควันหนาทึบพวยพุ่งขึ้นไปทั่วบริเวณสื่ออิหร่านรายงานนะครับเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ครับเกิดเหตุระเบิดขึ้นหลายครั้งทั้งที่เมืองบันดาอับบาสซิริกแล้วก็เกาะเคเชมและเกาะคาร์กเช่นเดียวกับฐานทัพ2แห่งในจังหวัดบูเชครับที่มีรายงานถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธนะครับแต่ยังไม่มีรายงาน

0: ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บครับเหตุการณ์โจมตีที่เกิดขึ้นนะครับทำให้มาซูดเปเซสเคียนประธานาธิบดีอิหร่านต้องเดินทางกลับประเทศทันทีนะครับหลังไปร่วมพิธีศพของอายาตอลลาอาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่เมืองนาจาฟของอิรักกองทัพสหรัฐครับยืนยันได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ต่อเป้าหมายมากกว่า80แห่งนะครับโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านยิงเรือพาณิชย์3ลำขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนครับขณะที่กองทัพอิหร่านประนามปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐนะครับว่าเป็นการรุกรานอย่างจงแจ้งแล้วก็ประกาศว่าจะตอบโต้อย่างสาสมเช่นเดียวกับรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศอิหร่านที่บอกว่ารายงานข่าวเรื่องการโจมตีจากฝั่งอิหร่านเป็นเพียงข้อกล่าวหาที่ไร้หลักฐานครับนอกจากนี้อิหร่านยังได้ออกแถลงการประนามการตัดสินใจของสหรัฐต่อกรณีเพิกถอนใบอนุญาตที่เปิดทางให้อิหร่านขายน้ำมันได้จนถึงวันที่21สิงหาคมนี้โดยระบุว่าเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจที่ได้บรรลุร่วมกันและสหรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการละเมิดความเชื่อมั่นในครั้งนี้ครับ
1: นี่เป็นบรรยากาศในกรุงคูเวตซิตี้ของคูเวตวันนี้นะคะมีเสียงไซเรนดังขึ้นแบบนี้พร้อมกับระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เริ่มทำงานเพื่อสกัดกั้นอาวุธที่เข้ามาในน่านฟ้าค่ะเช่นเดียวกับที่บาเรนมีรายงานสัญญาณเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นเช่นกันกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านยืนยันได้ยิงขีปนาวุธและโดรนโจมตีเป้าหมายทั้งหมด85จุดทั้งที่ฐานทัพเรือของสหรัฐในบาเรนและฐานทัพอากาศในคูเวตเพื่อตอบโต้การกระทำที่ก้าวร้าวของสหรัฐขณะที่กองทัพอิหร่านเตือนไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคด้วยว่าการให้การสนับสนุนแก่สหรัฐจะทำให้ประเทศเหล่านี้กลายเป็นเป้าหมายที่ชอบธรรมสถานการณ์ตึงเครียดครั้งล่าสุดทำให้ราคาซื้อขายน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ6นะคะตอนนี้ไปแตะที่ราคา78ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเช่นเดียวกับราคาซื้อขายน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ที่พุ่งสูงทะลุร้อยละ6เช่นกันตอนนี้ไปแตะอยู่ที่ระดับราคา75ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ
0: โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐครับตอนนี้อยู่ระหว่างการร่วมประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาของตุรกีนะครับบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาสหรัฐโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรงมากแล้วก็บอกว่าบันทึกความเข้าใจที่สหรัฐเคยบรรลุร่วมกับอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วและสหรัฐไม่อยากจะทำข้อตกลงกับอิหร่านอีกครับแล้วก็กล่าวหาว่าอิหร่านเนี่ยถูกนำโดยคนเลวและคนป่วย
1: การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ในตุรกีเปิดฉากขึ้นท่ามกลางการจับตามองว่ายุโรปจะงัดเอากลยุทธ์อะไรมาซื้อใจผู้นำสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์นะคะซึ่งผู้นำสหรัฐก็ดูเหมือนว่าพยายามพลิกโฉมความร่วมมือข้ามแอตแลนติกนาโต้ 3.0 ในยุคทรัมป์ 2.0 จะมีหน้าตาแบบไหนติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ

แม้ว่า31ชาติสมาชิกนาโต้จะพยายามลดการเผชิญหน้าและยอมคล้อยตามสหรัฐด้วยการอัดฉีดงบประมาณกลาโหมก้อนมหาศาลนะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่สามารถทำให้ผู้นำสหรัฐพึงพอใจได้ดังนั้นจริงๆแล้วโดนัลด์ทรัมป์ต้องการอะไรกันแน่ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะน่าจะเป็นอีกวันที่มาร์ครูเตอร์เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ต้องเจอกับงานหินค่ะเพราะว่าจะต้องหาทางสร้างความเชื่อมั่นว่าสหรัฐจะยังคงอยู่กับนาโต้ต่อไปและจะไม่ทิ้งพันธมิตรยุโรปไปไหนระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่จัดขึ้นในกรุงอังการาของตุรกีโดยก่อนเริ่มการประชุมในวันนี้ค่ะผู้นำชาติสมาชิกนาโต้พูดค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าสหรัฐจะไม่ไปไหนแต่ก็ยอมรับจุดยืนของสหรัฐว่าก็ยุติธรรมดีค่ะถ้าจะคาดหวังให้ยุโรปและแคนาดาอัดฉีดงบประมาณกลาโหมเท่าๆกับสหรัฐซึ่งนี่ถือเป็นหนึ่งในข้อพิพากษ์วิจารณ์หลักของทรัมป์ที่มีต่อนาโต้นะคะคุณผู้ชมอ้างอิงตัวเลขการประเมินรายจ่ายด้านกลาโหมของนาโต้ที่เผยแพร่เมื่อวานนี้คาดการณ์นะคะว่าในปีนี้32ชาติพันธมิตรน่าจะอัดฉีดงบประมาณในด้านนี้รวมกันทะลุ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเพิ่มขึ้น 11% จากเมื่อปีที่แล้วขณะที่สหรัฐยังคงเป็นประเทศที่ใช้จ่ายด้านการทหารสูงที่สุดนะคะตัวเลขมากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น 57% ของ

0: จ่ายทั้งหมดซึ่งมีเยอรมนีอังกฤษและฝรั่งเศสตามมาห่างๆค่ะในการประชุมที่กรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์เมื่อปีที่แล้วผู้นำนาโต้ตกลงที่จะทุ่มงบประมาณ 3.5% ของ GDP ภายในปี2035นะคะจากเดิมที่มีเป้าหมายอยู่ที่ 2% แต่ถ้าคุณผู้ชมหันมาดูข้อมูลล่าสุดชุดนี้จะเห็นว่า5ชาตินี้นะคะเขาทำผลงานได้ดีทีเดียวและคาดว่าน่าจะถึงเป้าภายในปีนี้ด้วยซ้ำสูงที่สุดคือลิทัวเนียมากถึง 5.33% ของ GDP ค่ะตามมาด้วยเอสโตเนียลัตเวียโปแลนด์แล้วก็กรีซแต่ไม่ใช่ทุกประเทศนะคะที่จะทำได้ตามเป้าอย่างสโลวีเนียค่ะตอนนี้งบการทหารเนี่ยยังไม่ถึง 2% ของ GDP เลยนะคะขณะที่เบลเยียมแล้วก็สเปนเหยียบที่เส้น 2% คุณผู้ชมซึ่งแม้จะยังมีบางประเทศที่เขาใช้งบในด้านนี้ไม่ได้สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับชาติอื่นๆแต่ก็ถือว่านาโต้ในภาพรวมเนี่ยมาไกลมากทีเดียวโดยในช่วง10ปีที่ผ่านมาท่ามกลางแรงกดดันจากทรัมป์ 1.0 ต่อด้วยทรัมป์ 2.0 นาโต้อัดฉีดงบกลาโหมเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าด้วยกันค่ะตัวเลขงบประมาณกลาโหมที่เพิ่มขึ้นมาส่วนใหญ่ได้มาจากฝั่งของยุโรปนะคะขณะที่ส่วนต่างงบประมาณของสหรัฐกับชาตินาโต้ที่เหลือคือในฝั่งของแคนาดาบวกกับยุโรปลดลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนจาก 460,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2014เหลือ 216,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้นาโต้ยังเห็นชอบที่จะลงทุนเพิ่มอีก 1.5% ของ GDP ค่ะในโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกลาโหมด้วยอย่างเช่นการเพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญแต่คุณผู้ชมที่ถูกจับตามองอย่างมากในขณะนี้นะคะนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของอังกฤษค่ะที่ก้าวออกมาเป็นโต้โผชวนนาโต้กว่า10ชาติอัดฉีดงบ 50,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีนับจากนี้นะคะผ่านโครงการ Deep Precision Strike ค่ะซึ่งตั้งเป้าพัฒนาขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในระยะ300กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำและอาจจะเพิ่มพิสัยทำการเป็น 2,000 กิโลเมตรนะคะเพื่อช่วยให้ยุโรปปกป้องความปลอดภัยของนาโต้ได้แต่ความพยายามนี้ของยุโรปจะทันการหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วพีทเฮกเซตค่ะพูดกลางวงประชุมรัฐมนตรีกลาโหมนาโต้ว่าสหรัฐตั้งกรอบเวลา6เดือนนะคะเพื่อพิจารณาเรื่องกำลังพลสหรัฐในยุโรปและจะทำให้มั่นใจด้วยว่านาโต้ 3.0 จะกลายเป็นนาโต้ที่ยุโรปเป็นผู้นำในการปกป้องความมั่นคงของตัวเองค่ะปัจจุบันสหรัฐประจำการทหารตัวเลขอยู่ที่ 75,600 นายนะคะอยู่ในยุโรปซึ่งถือว่าน้อยมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของกองทัพสหรัฐที่มีกำลังพลอยู่มากถึง 1,300,000 นายด้วยกันแต่ก็มากกว่าชาติสมาชิกนาโต้อื่นๆนะคะยกเว้น8ประเทศนี้คุณผู้ชมตัวเลขทหารที่เยอะสุดเนี่ยคือตุรกีกำลังพลมีเกือบ 500,000 นายนะคะตามมาด้วยโปแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีอังกฤษที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมขณะที่ทรัมป์เคยพูดเปรยๆถึงไอเดียในการถอนกำลังพลของสหรัฐมากถึง1ใน3ออกจากยุโรปรวมไปถึงการสั่งปรับการจัดวางกำลังพลและอาวุธด้วยประเด็นเหล่านี้ค่ะสร้างความกังวลให้กับยุโรปไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งทรัมป์ออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างมากนะคะต่อท่าทีของนาโต้ที่ไม่ช่วยสหรัฐทำศึกถล่มอิหร่านและตำหนิว่านาโต้ทำให้สหรัฐผิดหวังอย่างมากค่ะมองในด้านหนึ่งนะคะสหรัฐอาจจะต้องการจัดวางกำลังในยุโรปใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับยุทธศาสตร์นาโต้เพื่อให้สอดรับกับภัยคุกคามที่กำลังเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่ใช่แค่รัสเซียเท่านั้นค่ะแต่สหรัฐยังต้องบาลานซ์ภัยคุกคามจากจีนด้วยดังนั้นทรัมป์จึงพยายามยกเครื่องนาโต้ 3.0 ด้วยการเปลี่ยนเป้าหมายนะคะจากการกดดันให้ยุโรปช่วยแบ่งเบาภาระในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคเป็นการผลักภาระนั้นให้ยุโรปไปรับมือกันเองค่ะขณะที่นาโต้ในเวอร์ชันนี้ดูจะต้องคอยตามสหรัฐด้วยไม่เช่นนั้นก็อาจจะต้องลงเอยแบบสเปนนะคะคุณผู้ชมล่าสุดทรัมป์ประกาศยุติการค้าทั้งหมดกับสเปนนะคะหลังจากสเปนคัดค้านอย่างออกนอกหน้าและไม่ร่วมวงกับสหรัฐในการรบกับอิหร่านรวมทั้งยังเพิ่มงบกลาโหมไม่ถึงเป้าที่จะทำให้ทรัมป์พอใจด้วยค่ะวลีติดปากของนาโต้ฝั่งยุโรปในตอนนี้คุณผู้ชมนั่นก็คือทำยุโรปให้แข็งแกร่งเพื่อนาโต้ที่แข็งแกร่งขึ้นซึ่งก็ไม่รู้ว่านี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในวิธีเอาตัวรอดของยุโรปในยุคที่ผู้นำสหรัฐดูจะไร้เยื่อใยกับเพื่อนเก่าแบบนี้หรือไม่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ฟังเสียงชาวบ้านให้ดังขึ้นอีกหน่อยนะครับโดยเฉพาะผลกระทบด้าน

0: สิ่งแวดล้อมครับท่านผู้ชมครับวันนี้ชาวตำบลหนองขาวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเขารวบรวมรายชื่อมากกว่า 1,000 คนครับเตรียมยื่นให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับขอให้ระงับการก่อสร้างโรงงานแต่งแร่ชาวบ้านที่นั่นมีข้อสังเกตสำคัญครับว่าบริษัทที่กำลังดำเนินการอยู่นี้เป็นบริษัทสัญชาติไทยจริงหรือไม่และที่สำคัญทำไมถึงเร่งรัดโครงการนี้ชาวตำบลหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับรวมตัวกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงงานแต่งแร่ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่หมู่ที่7ภายในอาคารวัดอินทารามแล้วก็ร่วมกันลงชื่อแสดงจุดยืนกว่า 1,000 คนครับเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมนะครับหน่วยงานและบริษัทจัดเวทีชี้แจงรายละเอียดโครงการแล้วก็ทำประชาพิจารณ์แต่ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่บอกว่าไม่เคยรับรู้ข้อมูลและรายละเอียดของโครงการมาก่อนครับจึงมองว่าการดำเนินการนั้นไม่รอบด้านและไม่โปร่งใสสถานที่ตั้งของโรงงานเนี่ยอยู่ใกล้กับคลองส่งน้ำชลประทานสายท่าล่ออู่ทองครับแล้วก็คลองส่งน้ำท่าม่วงพนมพวนซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็เป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาหลายอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมันเชื่อมไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่สำคัญครับเป็นแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรหลายพื้นที่จึงห่วงนะครับว่าถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นอาจจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนครับ
1: ทำเนียบที่ตั้งอ่ะโรงงานมันอยู่ในเขตอุตสาหกรรมก็จริงครับแต่ว่ามันเป็นโรงงานที่มาแต่งแร่เนี่ยมันต้องใช้น้ำในการล้างใช้สารเคมีในการล้างแร่ครับแล้วมันอยู่ติดกับคลองสาธารณะเนี่ยคลองชลประทานนะครับแล้วเรากลัวว่าการบริหารจัดการของเขาเนี่ยไม่ดีอ่ะแล้วเกิดน้ำมันรั่วไหลอ่ะสารเคมีปนเปื้อนอ่ะมันลงคลองเนี่ยซึ่งคลองเส้นนี้มันต้องใช้ในการทำผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านแล้วก็ผลิตน้ำประปาของประปาภูมิภาคพนมทวนด้วยเรากลัวว่ามันจะเกิดสารปนเปื้อนนะครับมันไม่มีความมั่นใจครับแล้วก็มันอยู่ติดกับพื้นที่การเกษตรด้วยตรงเนี้ยน้ำจากตรงเนี้ยจะต้องไหลเข้าพื้นที่การเกษตรประมาณ10,000 ไร่ในการผลิตข้าวแล้วก็มันมีการรั่วไหลเนี่ยมันก็ต้องข้าวที่ออกมาเป็นข้าวที่มีสารพิษนะครับชาวบ้านไม่มีความมั่นใจครับ
2: คุณมาตั้งตรงนี้มันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเหรอที่จะมาตั้งตรงนี้ที่ดีกว่านี้ที่ไม่ใช่ต้นน้ำถามว่าเวลาต้นน้ำและการกากแร่ที่คุณเอามากองเวลาฝนตกมันก็ไหลลงไหนอะครับก็ไหลลงน่ะพื้นที่เกษตรกรพื้นที่นาได้ฝุ่นละอองที่คุณมันก็ลากทุ้งไปลงน้ำที่นี่รวมทั้งถ้ามีข้อผิดพลาดต่างๆในการบำบัดใครเป็นผู้รับผิดชอบคุณจะแก้ไขยังไงคุณจะเยียวยายังไงแล้วการแต่งแร่เนี่ยมีแร่ประเภทไหนบ้างแร่มันมีหลายชนิดนะครับมีสารตะกั่วไหมมีแคชเมียมไหมการขนส่งอีกแล้วครับระหว่างที่คุณขนส่งเนี่ยวิ่งไปตรงไหนบ้างคุณ PM 2.5 ดูแลแก้ไขยังไงมันกระทบมากมายมันกระทบวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมสุขภาพของชาวบ้าน
0: ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตหลายข้อเลยครับ1ก็คือการเร่งรัดโครงการ2ตั้งคำถามถึงบริษัท2แห่งที่เข้ามาดำเนินการครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขามาซื้อที่ดินก่อน92ไร่นะครับปรากฏว่าเป็นโครงการของการก่อสร้างโรงงานแต่งแร่ประมาณ48ไร่ก็ประมาณครึ่งหนึ่งของที่ซื้อไปนอกจากนี้ครับข้อสังเกตสำคัญก็คือ2บริษัทเนี่ยเป็นกลุ่มทุนต่างชาติหรือไม่พวกเขาเป็นห่วงครับว่าถ้าเกิดผลกระทบเหมือนกับเหมืองแร่คลิตตี้ที่อำเภอทองผาภูมิพวกเขาจะอยู่กันไม่ได้หลังจากนี้นะครับจะนำรายชื่อของชาวบ้านที่คัดค้านไปยื่นในอำเภอท่าม่วงแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้ว่ากาญจนบุรีครับเพื่อขอสั่งให้ระงับการก่อสร้างโรงงานครับ
3: เราพูดมาตลอดว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมันมีความสำคัญนะคะเพราะอะไรคุณผู้ชมทุกๆเดือนคนทำงานกว่า24ล้าน8แสนคนต้องถูกหักเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมพวกเขามีความหวังแหละค่ะว่าในวันข้างหน้าเงินในกองทุนนี้ก็จะกลับคืนมาเป็นสวัสดิการในการรองรับชีวิตทั้งค่ารักษาพยาบาลแล้วไหนจะเงินบำนาญในบ้านปลายเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้จึงเป็นจุดชี้วัดเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนที่พวกเขากำลังจะเลือกผู้แทนเข้ามาทำหน้าที่ในการปกป้องสิทธิประโยชน์ของตัวเขาเองนะคะติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: มเป็นของทุนที่ใหญ่เกือบอันดับต้นๆของประเทศเนาะเราก็คิดว่าควรจะต้องมีวิธีการทำให้กองทุนนี้มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้ประกันตนมากกว่านี
1: ้สามารถตรวจสอบได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆของรายการที่อนุมัติได้ชัดเจน
2: อยากให้บอร์ดบริหารที่จะเลือกตั้งใหม่เนี่ยเน้นด้านความรู้ให้กับผู้ประกันตนให้มากๆเพื่อที่เขาจะได้สะท้อนในส่วนของการเป็นผู้ประกันตนแล้วเขาจะได้มีสิทธิในการไปใช้
3: ภาคประชาชนสามารถเข้าไปออกความคิดเห็นได้เพิ่มเติมอาจจะช่วยทำให้ประกันสังคมมันเป็นประกันสังคมจริงๆมากขึ้น
4: ก็บริการอยากให้แบบถึงไม่ต้องไปนั่งรอ3วัน4วันเนี้ยอยากให้เขาใส่ใจตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ย
5: อย่างพวกพี่ก็แค่แบบมีเงินเป็นรายเดือนอ่ะเนาะเราก็อยากจะได้เวลาที่เราเกษียณเราก็อยากจะได้แบบเงินก้อนสักก้อนหนึ่งเพราะว่าเราก็ส่งมาเยอะ
6: นั่นเป็นเสียงความคาดหวังของผู้ประกันตนต่อกองทุนประกันสังคมนะคะแต่ว่าความหวังเหล่านี้จะเป็นจริงได้ก็ต้องผ่านมือผู้ประกันตนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเหลือเวลาอีกแค่1สัปดาห์ค่ะอยากชวนผู้ประกันตนไปลงทะเบียนแสดงสิทธิ์ว่าตัวเองจะไปเลือกบอร์ดประกันสังคมเขาจะปิดลงทะเบียน15กรกฎาคมนี้นะคะต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะมีสิทธิ์เข้าคูหาเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในอีก2เดือนข้างหน้าคือวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นี้ค่ะกองทุนประกันสังคมปัจจุบันเป็นหนึ่งในกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมีเงินลงทุนมูลค่ามากกว่า 2.85 ล้านล้านบาทนะคะมีผู้ประกันตนเป็นสมาชิกกว่า 24.8 ล้านคนเงินหมุนเวียนกองทุนนี้จะถูกนำไปจัดสรรเป็นสิทธิประโยชน์ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ประกันตนทุกคนค่ะการเลือกตั้งครั้งนี้จึงมีความสำคัญต่อทั้งผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่อยากชวนคุณผู้ชมให้ความสำคัญค่ะในคณะกรรมการประกันสังคมรวมแล้วจะมี21คนจะมีตัวแทนฝ่ายรัฐบาล7คนอีก7คนต่อมาคือตัวแทนฝ่ายนายจ้างและอีก7คนหลังคือตัวแทนผู้ประกันตน777รวมกันเป็น21คนนะคะการเลือกตั้งที่จะถึงครั้งนี้เป็นการเลือกตัวแทนฝั่งนายจ้างและผู้ประกันตนค่ะเพื่อให้เงินของผู้ประกันตนทุกคนถูกนำไปใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าและโปร่งใสตรวจสอบได้อันนี้เป็นประเด็นสำคัญบอร์ดประกันสังคมมีบทบาทหลักในการกำหนดนโยบายพัฒนาสิทธิประโยชน์อยากเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆก็ต้องไปคุยไปเรียกร้องกับบอร์ดประกันสังคมนะคะมีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนอันใหญ่โตโมโหลานนี้และกำกับดูแลสำนักงานประกันสังคมให้โปร่งใสตรวจสอบได้ทั้งหมดนี้เป็นบทบาทหน้าที่ของบอร์ดประกันสังคมและเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยผู้ประกันตนจะเลือกคนที่ดีไปบริหารค่ะ
7: คือแม้ว่าอะไรนะคณะกรรมการประกันสังคมอาจจะไม่มีอำนาจแบบทั้งหมดแต่มันมีอำนาจในการที่จะเป็นตัวแทนเราในการไปบอกให้รัฐมนตรีช่วยเซ็นหน่อยเถอะ ตอนนี้นะมันควรจะต้องเพิ่มสวัสดิการแล้วนะอะไรเงี้ยเด็กเกิดน้อยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราเห็นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
8: จะให้มีสิทธิประโยชน์ดีคุณก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยมันก็จะต้องมีองค์กรที่มันเรียกว่ามีส่วนร่วมจริงๆใช่ไหมครับมันจึงต้องมีหลายฝ่ายที่เข้ามาดูแลโดยเฉพาะฝ่ายนายจ้างกับผู้ประกันตนซึ่งได้รับประโยชน์ถ้าเราลองมาสนใจสักนิดนึงว่าเลือกตั้งประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมแล้วได้อะไรเนี่ยเราจะพบว่ามันจะส่งผลดีกับเรามากในแง่ที่มันจะทำให้ระบบประกันสังคมเนี่ยสามารถเป็นที่พึ่งของเรารวมทั้งคนในครอบครัวเราที่ยังทำงานเนาะที่ระบบเนี่ยจะดูแลคุณภาพชีวิตของเราได้อย่างดีตลอดไปเลยแต่ถ้าเราไม่สนใจไม่ไปเลือกตั้งไม่อะไรมันปัญหามันก็จะเป็นแบบเดิมๆครับเพราะระบบมันต้องการคนเข้าไปเปลี่ยนแปลงทีนี้ถ้าเราไม่สนใจที่จะเลือกตั้งคนที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงระบบมันก็ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงมันก็จะเป็นแบบเดิม
6: สำคัญมากนะคะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในครั้งที่ผ่านมาทำให้เห็นว่าคนที่ถูกเลือกโดยผู้ประกันตนเลือกมาเป็นตัวแทนของผู้ประกันตนนะคะเขาช่วยทำหน้าที่ในการตรวจสอบความโปร่งใสในการใช้งบประมาณก้อนนี้ซึ่งเป็นงบประมาณที่เป็นความหวังของผู้ประกันตนจำนวนมากคุณเจษดาคุณวิสาขาเสียดายค่ะพนักงานไทย PBS ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนนะคะดังนั้นอยากชวนทั้งสองท่านบอก

0: ใกล้ตัวใครเป็นผู้ประกันตน15กรกฎาคมนี้พุธหน้าเขาจะปิดแล้วนะลงทะเบียนต้องลงทะเบียนก่อนแล้วไปเลือกตั้งวันที่27กันยายนค่ะ
1: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
2: ขอบคุณครับบอลโลกครับท่านผู้ชมครับหลังจบเกมระหว่างอาร์เจนตินาแล้วก็อียิปต์นะครับตอนนี้อียิปต์ยื่นประท้วงขอให้สอบผู้ตัดสิน

0: ช่วงตกรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
1: ปันกระชากอีกเครื่องฮาซันพากินมือ
0: ที
1: ่มาเอา
0: ฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายในเกมที่อียิปต์แพ้อาร์เจนตินา2-3นะครับก็มีจังหวะปัญหาเกิดขึ้นที่ทำให้ฝั่งของอียิปต์ไม่พอใจโดยเฉพาะจังหวะที่ซิโก้ยิงประตูให้อียิปต์นำห่าง 2-0 ในนาทีที่58แต่ว่าไปโดน VAR ริบประตูคืนเนื่องจากโดนมองว่ามีการทำฟาวลิซาโดมาติเนสแนวรับของอาร์เจนตินาก่อนหน้านี้นะครับรวมถึงในช่วงท้ายเกมที่ซาร่าถูกผู้เล่นอาร์เจนตินาสะกิดล้มลงในกรอบเขตโทษแต่ผู้ตัดสินก็ไม่ให้ฟาวกับทางอียิปต์ก่อนที่จะโดนสวนกลับแล้วก็เสียประตูครับล่าสุดสมาคมฟุตบอลอียิปต์ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนกับฟีฟ่าเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของฟองซัวเลอเต็กซิเย่ผู้ตัดสินชาวฝรั่งเศสโดยอ้างถึงความผิดพลาดในการตัดสินที่มันเอื้อประโยชน์ให้กับทีมชาติอาร์เจนตินานอกจากนี้ยังเรียกร้องให้สอบสวนทีมผู้ตัดสินทั้งหมดนะครับรวมถึงผู้ตัดสิน VAR เนื่องจากมองว่าเป็นความผิดพลาดชัดเจนและผู้ตัดสินชุดนี้ทั้งหมดควรที่จะถูกตัดสิทธิ์จากการทำหน้าที่ฟุตบอลโลกในเกมที่เหลืออยู่ครับด้านฮอซัมฮัสซันเฮดโค้ชของอียิปต์มองว่าเกมนี้ห่างไกลจากคำว่าแฟร์เพย์ฟีฟ่าต้องการให้เมสซี่อยู่ในทัวร์นาเมนต์ด้วยเหตุผลทางการตลาดขณะที่ซิโก้แนวรุกของอียิปต์เชื่อว่าฟุตบอลโลกของนี้มันได้ล็อกผลให้กับอาร์เจนตินาป้องกันแชมป์โลกไปแล้วนะครับแต่ว่าทางเมสซี่ครับก็ออกมาชื่นชมสปิริตของเพื่อนร่วมทีมที่ไม่เคยหยุดสู้หยุดพยายามหรือว่าถอดใจนั่นคือเหตุผลที่ทีมประสบความสำเร็จนะครับก็ต้องว่ากันในเกมครับสำหรับฟุตบอลโลกวันนี้หยุดพักการแข่งขัน1วันนะครับก่อนจะกลับมาแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายคือวันพรุ่งนี้หรือว่าเช้าวันศุกร์นะครับคู่แรกฝรั่งเศสนะครับดวลกับโมร็อกโกในเวลา3:00 ครับส่วนทัพนักตบลูกยางสาวไทยต้านทามแข็งแกร่งของสหรัฐอเมริกาไม่ไหวนะครับแพ้ไป3เซตรวดหลังเกมโค้ชออสชื่นชมลูกทีมที่สู้เต็มที่แล้วก็มีข่าวร้ายครับเพราะว่ากัปตันชมพู่พรพันธ์มีอาการอาหารเป็นพิษจนต้องเรียกเซร่าเอ็นโคม่าบินสมทบเตรียมชนกับเจ้าภาพญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้ครับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026สนามที่3ที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบลูกยางสาวไทยทีมอันดับที่14ของตารางลงสนามประเดิมนัดแรกเจอศึกหนักครับก็คือสหรัฐอเมริกาทีมจ่าฝูงเกมนี้โค้ชออสส่งผู้เล่น6คนแรกนะครับประกอบด้วยแนนทัศน์ดาวทิพย์แก้วกัลยานุกนิกณัฐนิชาบีมพิมพิชยาเพียวอัชราพรและก็อมสินสศิภพรจันทวิสูตรครับโดยเซตแรกรูปเกมออกมาสนุกสูสีเลยนะครับคือสาวไทยเนี่ยใช้ความเหนียวแน่นในเกมรับเข้าสู้แต้มเนี่ยเสมอกันที่15-15แต่ช่วงท้ายครับสหรัฐเน้นบอลสั้นแล้วก็การหยอดทำแต้มชนะไปก่อน21-25คราวนี้เข้าสู่เซต2ครับไทยเจอเกมบล็อกแล้วก็บอลเสิร์ฟของสหรัฐจนเล่นไม่ออกถูกรันสกอร์ทิ้งห่างนะครับก่อนแพ้ไปอีก18-25และในเซตที่3เรามีการปรับนะครับส่งเฟิร์นวริศลาศรีทาเลิศลงมาแก้เกมทำได้ดีในช่วงต้นนะครับโดยเรานำไป7-5แต่สุดท้ายครับความดุดันของสหรัฐเราต้านไม่ไหวพ่ายไป20-25ทำให้สหรัฐอเมริกาชนะไป3เซตรวดนะครับหลังจบเกมเนี่ยออมสินสศิภพรที่ทำ14คะแนนสูงสุดให้กับทีมชาติไทยแล้วก็เซตเตอร์อย่างนุกนิกณัฐนิชาเปิดเผยว่าพอใจในฟอร์มการเล่นระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามมองว่าทีมยังดีได้มากกว่านี้ครับขณะที่โค้ชออสชื่นชมหัวใจของทีมแล้วก็เผยว่าเกมนี้เล่นยากจริงๆเพราะว่าสหรัฐเสิร์ฟดีมากและก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือทีมเนี่ยเจอข่าวร้ายนะครับเพราะว่ากัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดอาการอาหารเป็นพิษทำให้นุกนิกต้องยืนระยะคนเดียวโดยจะเรียกตัวของเซร่าเอ็นโคม่ามาสมทบทีมในนัดที่จะเจอกับญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้ครับ
2: แต่หนูคิดว่าทุกคนอ่ะสามารถไปได้อีกอะไรเงี้ยก็มันก็มีข้อผิดพลาดเนาะที่เราต้องแบบต้องแก้ไขอะไรเงี้ยแต่ถามว่าวันนี้ enjoy ค่ะทุกคนแบบเล่นสนุกอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราเจอแบบของแข็งแบบแข็งมากขนาดหนูตีแรงๆอ่ะยังไม่ผ่านก็เลยแบบบางทีมันต้องแบบเล่นไปด้วยคิดไปด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าวันนี้โอเคเน
3: า
2: ะ
3: พยายามที่จะเล่นให้สนุกค่ะอย่างลงไปทำหน้าที่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดในหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมาวันนี้ค่ะก็พรุ่งนี้ต้องสนุกแน่นอนแข่งกับเจ้าภาพด้วยไงต้อง บอกว่ารวมถึงกองเชียร์ของเขาด้วยอะไรเงี้ยอาจจะมีสีสันอะไรมากขึ้นเพื่อนเราก็เต็มที่ค่ะเต็มที่ในทุกแมตช์จริง
4: ๆแต่คิดว่าตอนนี้ก็คงจะต้องเตรียมตัวเรื่องของร่างกายของทุกคนให้ดีนะก็วันนี้โดยส่วนใหญ่โดยรวมแล้วถ้าไม่เจ็บป่วยอะไรก็ร่างกายอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเราคงต้องเตรียมตัวให้เต็มที่เพื่อที่เกมต่อไปแล้วเล่นกับญี่ปุ่นเนี่ยหนักแน่นอนนะครับ

0: เขาก็มีรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างจะดีโดยเฉพาะเรื่องของการเสิร์ฟแล้วก็การรับเกมรับของเขาในเหนียว
1: สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมสาวไทยจะลงสนามเจอกับเจ้าภาพก็คือญี่ปุ่นครับพรุ่งนี้9กรกฎาคมเวลา 17:20 น.ตามเวลาไทยสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดสาวไทยแพ้ไป4ครับแล้วก็ชนะไปเพียงแค่1ครั้งผลล่าสุดที่เจอกันก็คือศึกชิงแชมป์โลกปีที่แล้วที่เราเป็นเจ้าภาพโดยเราแพ้ไป3เซตรวดส่วนที่ชนะนัดล่าสุดก็คือศึกชิงแชมป์เอเชียที่นครราชสีมาในปี2023เราชนะไป3-2เซตแล้วก็จบด้วยการเป็นแชมป์นะครับhandled well hence to set thompson ready unload เท่ากับว่าตอนนี้ตัวสำรองที่อยู่ที่ประเทศไทยจะเหลือเพียงแค่2คนนะครับก็คือแคปหมูสภาวดีกับข้าวฟ่างนิรารัตที่มีการประกาศรายชื่อไปก่อน18คนก่อนหน้านี้นะครับก็หวังว่าเราจะไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมครับคุณบวรวิศาคุณเจษดาครับ
2: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
3: ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะสุดสัปดาห์นี้พายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนส่วนไทยค่ะจะเริ่มมีฝนตกแล้วก็ตกหนักมากโดยเฉพาะตั้งแต่วันศุกร์นี้นะคะติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสุดค่ะ
4: สวัสดีค่ะช่วงนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักนะคะโดยสาเหตุหลักๆนั่นก็มาจากกลุ่มฝนซึ่งปกคลุมอยู่แถวๆบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะประกอบกับช่วงนี้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีกำลังค่อนข้างแรงพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะซึ่งฝนที่ตกหนักและฝนสะสมนี้ก็อาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยจุดเสี่ยงจะอยู่ตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับชาวเรือในทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยระยะนี้ทะเลก็ยังมีคลื่นลมค่อนข้างแรงนะคะขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะโดยที่บริเวณอันดามันตอนบนนี้คลื่นจะสูงประมาณ2เมตรนะคะส่วนบริเวณอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะแต่ว่าในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งหมดนี้จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะเราไปดูความคืบหน้าพายุไต้ฝุ่นบาวีกันนะคะในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกสำหรับพายุลูกนี้นะคะจะไม่เคลื่อนตัวเข้ามาสู่บริเวณประเทศไทยค่ะเพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะไปเคลื่อนผ่านบริเวณเกาะไต้หวันนะคะก่อนที่จะเคลื่อนตัวไปขึ้นฝั่งทางด้านฝั่งตะวันออกของประเทศจีนนะคะในช่วงเสาร์และก็วันอาทิตย์หรือว่าสุดสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับผู้ที่มีแผนจะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวนี้ก็ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางกันไปด้วยนะคะและช่วงนี้เรากลับมาดูอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้กันค่ะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะช่วงนี้จะเห็นว่ามีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ทางตอนบนของภาคนะคะอุณหภูมิระหว่าง 23-33 องศาค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะช่วงนี้ก็มีฝนตกหนัก 40% ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะตกหนักทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคอุณหภูมิระหว่าง 23-35 องศาค่ะสำหรับภาคกลางนะคะช่วงนี้จะมีฝนตกไม่หนักนะคะ 20% ของพื้นที่โดยมากฝนนั้นก็จะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกแล้วก็ที่ด้านฝั่งตะวันตกคือกาญจนบุรีและราชบุรีนะคะสำหรับอุณหภูมินะคะช่วงนี้อยู่ที่ระหว่าง 24-37 องศาค่ะส่วนที่บริเวณกรุงเทพปริมณฑลก็มีฝน 20% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 27-37 องศาค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกนะคะระยะนี้จะมีฝนตกหนัก 30% ของพื้นที่ตกหนักที่จังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิระหว่าง 24-36 องศานะคะทะเลจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายพื้นที่ภาคใต้นะคะช่วงนี้จะมีฝนตั้งแต่30ไปจนถึง 40% ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมานะคะภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชลงไปจนถึงนราธิวาสค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยภาคใต้อยู่ที่ระหว่าง 24-36 องศานะคะทางด้านฝั่งอ่าวไทยและก็อันดามันช่วงนี้จะมีคลื่นสูงตั้งแต่ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณอ่อนศรีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเรือใบ THA 48และพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเวลา 10:12 นวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนายกสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนรินทร์ภาวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเรือยนต์พระที่นั่งจากท่าเรือไปยังจุดปล่อยตัวบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยเขื่อนราชประภาในการนี้ทรงกดแตรลมปล่อยตัวนักกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน68ลำแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทที่1 Optimist เรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวอายุไม่เกิน15ปีประเภทที่2 Ilga 4และ Ilga 6เรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ประเภทที่3 Far East 28เรือใบประเภททีมโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเรือใบประเภททีม Far East 28หมายเลขใบเรือ THA 48ในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติร่วมกับนักเล่นใบอีก6คนในจำนวนนี้มีนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยร่วมด้วยนักเล่นใบ6คนประกอบด้วยนางสาวนพเก้าพูนพัฒน์เรือตรีณัฐบุตรมรสีจ่าเอกทนายนันปฏิพิพิธนะจ่าเอกหญิงนิชาภาไหววัยจ่าเอกนาวีธรรมสุนทรและมิสซิสมาแรกเกอร์อักเนสฟันแวนคาร์เดนโดยทรงทำหน้าที่สกิปเปอร์หรือผู้บังคับเรือทรงบังคับหางเสือเรือใบด้วยพระองค์เองซึ่งหางเสือเรือมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของเรือทรงนำทักษะด้านการคำนวณทิศทางลมและน้ำมาปรับใช้เพื่อบังคับหางเสือเรือให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วสกิปเปอร์เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ควบคุมทิศทางและความเร็วของเรือรักษาสมดุลของเรือให้เหมาะสมกับสภาพลมและคลื่นต้องใช้ทักษะในการวางแผนและการตัดสินใจสามารถวิเคราะห์ทิศทางและความแรงของลมเพื่อเลือกมุมแล่นใบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีทักษะในการประเมินสภาพอากาศและความเสี่ยงในการแล่นใบซึ่งต้องใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีและยังเป็นผู้ประสานการทำงานของลูกเรือทุกคนให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเดี๋ยวเริ่มส่งเรือใบบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยซึ่งเป็นจุดสตาร์ทไปยังบริเวณหน้าเขื่อนราชประภาซึ่งเป็นจุดฟินิชระยะทาง4ไมล์การแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติในวันนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.กองทัพเรือและสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นอกจากนี้ได้จัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่6ถึง7กรกฎาคม2569และการฝึกอบรมโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่เขื่อนราชประภาและบริเวณใกล้เคียงพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอบ้านตาขุนอำเภอพนมและอำเภอคีรีรัตนิคมรวม240คนเข้าร่วมโครงการเพื่อเรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตทางด้านระเบียบวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีม

0: สินใจและการแก้ไขปัญหาพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาเรือใบระดับชาติและนานาชาติในอนาคตซึ่งนักกีฬาเรือใบเยาวชนจากโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ด้วยในโอกาสนี้ขบวนเรือใบทั้ง68ลำจากขบวนเรือเป็นเส้นตรงที่ด้านหน้าแนวสันเขื่อนและแปลขบวนเรือเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้มีความหมายขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานซึ่งมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือใบของไทยนอกจากนี้พระปรีชาสามารถยังเป็นที่ประจักษ์หลังทรงนำทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ได้สำเร็จจึงทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาเรือใบมากขึ้นทั้งนี้เขื่อนราชประภาเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวมีความจุอ่างเก็บน้ำประมาณ 5,639 ล้านลูกบาศก์เมตรสันเขื่อนมีความกว้าง12เมตรยาว761เมตรและมีความสูงจากฐานราก94เมตรกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานสนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งบรรเทาปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำและเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญอีกทั้งยังมีทัศนียภาพงดงามจนได้รับการขนานนามว่ากุ้ยหลินเมืองไทยเวลา 16:13 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมภายในโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนราชประภาในการนี้เสด็จเข้าห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าชั้น4ทอดพระเนตรอุปกรณ์ระบบควบคุมและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าโดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด80เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องมีกำลังผลิตติดตั้งรวม240เมกะวัตต์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ554ล้านหน่วยเริ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี2530การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดัน230กิโลโวลต์2วงจรจากสถานีลานไกลไฟฟ้าเขื่อนราชประภาไปยังสถานีลานไกลไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้รวมถึงยังมีการส่งจ่ายแรงดัน115กิโลโวลต์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตอำเภอบ้านตาขุนทำให้ราษฎรภายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ข้างเคียงได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างผาสุก
1: เวลา 16:41 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพระพราเขื่อนรัชประภาทอดพระเนตรนิทรรศการชุด48พรรษาพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยแรงบันดาลใจแห่งชาติที่ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระคู่บารมีองค์ราชันพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนื่องและพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยพระวิริยะอุตสาหะทรงเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจแก่ประชาชนและเยาวชนไทยหันมาออกกำลังกายและใส่ใจดูแลสุขภาพทั้งนี้ก็

0: ืองสุทนารีนาถสำหรับมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้คุยกันถึงกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ข้อตกลงหยุดยิงสหรัฐอิหร่านจบลงแล้วโดนัลด์ทรัมป์ประกาศกลางเวทีนาโต้สหรัฐเปิดฉากถล่มอิหร่านรอบใหม่หลังเรือพาณิชย์3ลำถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซประชุมสุดยอดนาโต้เดือดผู้นำสหรัฐฉุนยุโรปขวางศึกอิหร่านไม่ตัดความหวังครอบครองเกาะกรีนแลนด์ปัญหาสารพิษปนเปื้อนในแหล่งน้ำภาพสะท้อนความไม่สงบในเมียนมาอาจเอื้อประโยชน์จีนในวันที่การแข่งขันด้านภูมิรัฐศาสตร์ร้อนแรงทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง

0: ในการนิรโทษเนี่ยนะครับความผิดเกี่ยวกับเรื่องการโกงการทุจริตเราไม่ยกให้
1: เราคงจะเห็นชอบนะครับกับการแก้ไขของสมาชิกวุฒิสภา
2: คนเราเห็นต่างกันได้ครับแล้วความเห็นของทุกคนไม่จำเป็นจะต้องถูกเสมอไป
3: ในช่วงเวลาที่ประเทศเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงครับมาตรา112ถูกใช้ในลักษณะใด
4: พอพวกเราพยายามเสนอว่าถ้างั้นไปสร้างประตูอีกบานนึงได้ไหมผ่านไปได้ยากกว่ามีเงื่อนไขต้องพิสูจน์มากกว่าสภาแห่งนี้ก็ไม่ยอม
5: อย่างไรเสียผู้กระทำความผิดมาตรา112เนี่ยไม่ได้รับการนิรโทษกรรม
6: การต่อสู้ของคนเสื้อแดงที่ผมก็ไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นผ่านมาหลายปีแล้วแต่วันนี้ครอบครัวคนตายก็ยังเดือดร้อนกันอยู่ก็มี
7: ท่านจะนิรโทษกรรมให้กับเรื่องหัวสวไหม
8: ก็จะมีคนใช้ช่องทางที่ผมเรียนท่านประธานว่าใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือตรงนี้เนี่ยผมจึงเห็นด้วยกับสิ่งที่วุฒิสภาแก้มา
9: ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ผมสนับสนุนให้พรบฉบับนี้ผ่านเพื่อคืนอิสรภาพแก่ประชาชนไม่น้อยกว่า 6,000 รายครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะท่านผู้ชมคะ20ปีเต็มที่ประเทศไทยอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างคนต่างกลุ่มต่างสีเสื้อกันนะคะวันนี้มีความพยายามที่จะปลดล็อกตรงนั้นด้วยการออกพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าร่างพรบ.นิรโทษกรรมซึ่งก็ผ่านในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ถือเป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วพอนำขึ้นทูล9ก็จะประกาศใช้เป็นกฎหมายและจะหมายถึงว่าคนที่อยู่ในความขัดแย้งทางการเมืองกลุ่มสีเสื้อต่างๆตั้งแต่ปี2548จนถึงปี2568จะได้รับนิรโทษกรรมยกเว้น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือคนที่ติดคดีทุจริตประพฤติมิชอบอันที่2คดีที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและอันที่3คือคดี112ทุกกรณีคำถามก็คือว่าถ้าเกิดมีเงื่อนไขโดยเฉพาะคดี112นี่จะเป็นการคลายล็อกจะเป็นการปลดล็อกความขัดแย้งของเราในช่วง40ปีที่ผ่านมาหรือไม่วันนี้อยู่ในรายการตอบโจทย์นะคะเป็นหนึ่งในคนที่ร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะคุณณัฐวุฒิใสเกื้อมาในฐานะอดีตประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรบเสริมสร้างสังคมสันติสุขสภาผู้แทนราษฎรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะก็เมันจะจบไหมฮะเพราะว่าถ้ามันมีเงื่อนไขตรงนี้ก็คือว่าคดี112เนี่ยจะไม่ได้อยู่ในข่ายของการได้รับนิรโทษกรรม
1: ครับจริงๆกรณีคดี112มันอยู่ใน3ร่างที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการในวาระแรกมาแล้ว
0: ซึ่งคุณณัฐวุฒิมีส่วนตั้งแต
1: ่ไม่ได้ฮะไม่ได้ผมเข้ามาหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการในวาระแรกแล้วก็มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญในขั้นตอนของการยื่นร่างเนี่ยยื่นเข้าไป5ร่างก็เป็นร่างของวิชัยสุดสวัสดิ์นะครับ

0: สสวิชัยซึ่งภายหลังเป็นร่างหลักร่างของพรรคภูมิใจไทยโดยนายกอนุทินร่างของพรรคครูไทยโดยคุณปรีดาบุญเพลิงแล้วก็มีร่างของพรรคประชาชนและร่างของภาคประชาชนสองร่างหลังเนี่ยเขาควบรวมเอาคดีม.112เข้าไปด้วยแล้วสภาก็รับเพียงแค่3ร่างแรก
1: ค่ะ
0: ดังนั้นกระบวนการหลังจากการรับหลักการวาระ1มันถูกกำหนดโดย3ข้อยกเว้นที่คุณกรุณาพูดถึงตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: วันนี้ซึ่งเป็นวาระสุดท้ายก่อนที่จะนำเข้าสู่กระบวนการบังคับใช้นี่นะครับการหารือถกเถียงหรืออภิปรายกันใดๆก็ตามเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะกลับไปให้นอกเหนือจากหลักการที่รับมาตั้งแต่ต้นครับ
1: แต่ตอนที่ใส่ไว้เนี่ยก่อนที่จะไปถึงขั้นของสมาชิกวุฒิสภาแล้วมีการเอาเรื่องนี้เอา112ออกมาเนี่ย
0: ครับ
1: ทำไมตอนนั้นเนี่ยมันถึงมีค้างอยู่คะ
0: คือที่จริงเนี่ยตอนผมเข้าไปอยู่ในกรรมาธิการซึ่งอย่างที่เรียนนะครับเขารับหลักการมาแล้ว3ฉบับเนี่ยวันแรกที่ที่ประชุมเห็นชอบให้ผมทำหน้าที่กรรมาธิการผมก็ให้ฝ่ายเลขาทำหนังสือถึงองค์กรสำคัญในกระบวนการยุติธรรมภายหลังก็ทำถึงทั้ง2องค์กรเนี่ยนะครับเพื่อขอเข้าพบหารือแล้วก็บอกกล่าวถึงเจตนาของการทำร่างกฎหมายฉบับนี้หลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสติดต่อประสานงานกันใจผมเนี่ยแม้ว่ามันจะถูกล็อกไว้โดยข้อกำหนด3ข้อซึ่งเป็นหลักการของกฎหมายแล้วก็ตามแต่หากมีช่องทางอื่นวิธีการใดที่จะทำให้กฎหมายนี้มันถ่างออกกว้างที่สุดครอบคลุมผู้คนที่อยู่ในวังวนของความขัดแย้งตลอด20ปีนี้มามากที่สุดได
1: ้แต่ตอนนั้นคุณณัฐวุฒิไม่ได้กังวลใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดนิรโทษกรรม112แล้วเนี่ยมันจะเกิด เรียกว่าข้อถกเถียงในสังคมแล้วก็นำไปสู่ปัญหาที่มันใหญ่ขึ้น
0: คือผมเห็นมุมนี้อยู่แล้วเห็นท่าทีเห็นปฏิกิริยาของผู้คนก่อนที่กฎหมายจะเข้าสภาบางคนบางกลุ่มก็ตั้งกำแพงเลยนะครับว่าอย่าได้มีเรื่องนี้เข้ามาในตัวกฎหมายเด็ดขาดและเมื่อมันเป็นหลักการที่สภารับมาเนี่ยกรรมาธิการมันเดินออกจากทางนี้ก็ไม่ได้ถ้าเดินออกจากทางนี้ก็จะเกิดกลายเป็นปัญหาจนในที่สุดกฎหมายมันก็ไม่ไปถึงไหนแต่สิ่งที่ผมไปพูดคุยกับองค์กรพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยผมเพียงประสงค์ว่ามันอาจจะมีพื้นที่เล็กๆหรือไม่ที่สังคมสามารถที่จะพูดคุยสามารถที่จะขบคิดการแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยผ่านเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติได
1: ้
0: สุดท้ายก็เป็นที่มาของร่างมาตรา11ที่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่สภาถกกันวันนี้แหละครับตัวมาตรา11นั้นน่ะผมเป็นคนเสนอเข้าไปในที่ประชุมคณะกรรมาธิการตอนเสนอเข้าไปเนี่ยเนื้อความนะครับเอาไม่ต้องแม่นทุกคำนะฮะเนื้อความก็คือประมาณว่าถ้ามีเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีณวันที่กระทำเหตุแล้วต้องคดีให้สามารถที่จะใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อขอเข้ากระบวนการในการไม่ต้องรับโทษ อาจจะเป็นกระบวนการบำบัดฟื้นฟูกระบวนการอะไรก็แล้วแต่สุดแท้แต่คณะกรรมการเห็นชอบซึ่งมันมีช่องกฎหมายอยู่มาตรานี้ไม่ได้เขียนกฎหมายขึ้นใหม่ไม่ได้ไปให้อำนาจหน่วยงานใดเพิ่มเพราะที่จริงมันอยู่ในประมวลกฎหมายคดีเยาวชนและครอบครัวอยู่แล้วแต่ที่ใส่เข้ามาก็อย่างที่เรียนอยากจะให้มันมีพื้นที่เล็ก
1: ๆแต่มันไม่ได้มีคำว่านิรโทษกรรม
0: ไม่มีครับถ้ามีมันไปขัดกับหลักการในตอนต้นแล้วก็เชื่อว่าในชั้นกรรมาธิการเนี่ยมันก็จะเดินต่อไปในการทำกฎหมายลำบากมากเพราะว่าส่วนที่เขาไม่ยอมรับเลยว่าจะเอาเรื่องนี้ขึ้นมาคุยบนโต๊ะเขาแสดงชัดเจนตั้งแต่นาทีแรกในห้องประชุม
1: แต่ว่าที่ใส่เข้าไปอย่างที่บอกก็คือพยายามที่จะเปิดพื้นที่เล็กๆเพื่อที่ว่าเรื่องนี้มันสามารถคุยกันได้ในที่สาธารณะในสังคม
0: ใช่แล้วให้เห็นเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติว่ามองเรื่องนี้ว่าอ้าวมันก็เป็นมุมหนึ่งที่ต้องแก
1: ้
0: ที่ต้องช่วยกันคิดแม้ว่าวันนี้ยังคิดกันได้ไม่หมดเพราะยังเห็นไม่ตรงกันไม่สามารถจะคุยกันได้ทุกมุมได้ก็มีบางมุมละที่เราแสดงออกว่าเรามองเห็นเช่นมุมของเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะครับก่อนที่จะมีการเสนอวาระนี้เข้าไปเนี่ยผมก็ไปพบคนหลายท่าน

0: ยกมือไหว้หลายๆคนแล้ววันที่จะเสนอเข้าในที่ประชุมกรรมาธิการเนี่ยก็ไปร้องขอไปยกมือไหว้บรรดาพรรคร่วมทั้งหลายว่าเรื่องนี้มันไม่ขัดกับหลักการแล้วเรื่องนี้ถือว่าเอาลองดูไหมให้มีพื้นที่สำหรับเด็กๆอายุต่ำกว่า18ปีเสนอเข้าไปก็ไม่มีใครอภิปรายเป็นอย่างอื่นแล้วก็มันผ่านวาระ2วาระ3ของสสมาแล้วส่งเข้าสว
1: ซึ่งก็ไปถูกเปลี่ยนตรงนั้น
0: ใช่ครับในชั้นคณะกรรมการของสวเนี่ยยังเป็นคงเดิมอยู่นะครับแต่เมื่อเข้าวาระ2วาระ3ของที่ประชุมวุฒิปรากฏว่าที่ประชุมเนี่ยได้หยิบเอาความเห็นของคณะกรรมการเสียงข้างน้อยซึ่งได้สงวนคำแปรยติไว้แล้วก็โหวตรับตามกรรมการเสียงข้างน้อย
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะเปิดทางให้มีการตั้งกรรมธิการร่วม
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะเพื่อที่จะเอามาพิจารณาใหม่แล้วมันอาจจะมีโอกาสที่บรรทัดนั้นหรือสิ่งนั้นเนี่ยจะยังอยู่ก็คือให้โอกาสเยาวชนทำไมวันนี้เอายกตัวอย่างพรรคเพื่อไทยถึงโหวตรับคะ
0: ต้องตั้งประเด็นกันให้ชัดว่าการตั้งกรรมธิการร่วมวันนี้ถ้าเกิดมีเป้าหมายหรือผลสำเร็จที่คาดหวังคืออะไรถ้าบอกว่าเป้าหมายหรือผลสำเร็จคือการกลับไปที่มาตรา11เดิมแบบที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบไปแล้วเนี่ยผมเกรงว่าจะไม่เป็นแบบนั้น
1: เพราะอะไรคะ
0: เพราะการตั้งคณะกรรมการร่วมเนี่ยนะครับกฎหมายก็บอกว่าให้ส.ส.เป็นคนกำหนดจำนวนกรรมการเท่าไหร่เนี่ยให้สภาผู้แทนราษฎรวันนี้กำหนดมา
1: 10คน20คนได้หมด
0: แต่สัดส่วนระหว่างส.ส.กับส.ว.เนี่ยเท่ากันถ้าสัดส่วนของสสกับสวเท่ากันในชั้นกรรมาธิการร่วมเนี่ยโหวตยังไงให้ชนะเขาเพราะผมแน่ใจว่าในฝั่งสสเนี่ยจะมีอีกจำนวนหนึ่งที่เห็นด้วยกับสวเสียงข้างมากที่จะโหวตไปตามสิ่งที่สวเขาแก้ไขกลับมาอ้าวแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นกฎหมายก็บอกอีกว่าส่งให้กับสภาล่างกับสภาสูงต่างคนต่างโหวตต่างคนต่างพิจารณาเอ้าสุดท้ายกระบวนความทั้งหลายก็ไปถึงจุดที่ถ้าเห็นกันไม่ตรงจริงๆเนี่ยกฎหมายก็จะไหลกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรพักไว้180วันแล้วนำมาพิจารณากันใหม่ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบใน180วันนั้นก็สามารถที่จะนำไปสู่การประกาศบังคับใช้ได้โดยไม่ต้องผ่านสว.อีกแล้วแต่ด้วยตัวเลขของสภาเช่นนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะเห็นชอบตามนั้นจริงได้หรือไม่ซึ่งผมเกรงว่ามันจะไม่ใช่มันจะแพ้เขาอีกและที่สำคัญก็คือเวลานับจากวันนี้ถ้าหากจะมีการตั้งกรรมาธิการร่วมมีการโหวตกันของสองสภามีขั้นตอนทั้งหลายจนเอาไปพักไป180วันเนี่ยผมให้กลมๆอีกประมาณปีหนึ่งหลังจากนี้
1: นี่เป็นที่มาของการอภิปรายอย่างเช่นคุณจักรภพเพ็ญแขหรือเปล่าที่บอกว่าเราไปกันได้แค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมารับคนที่เหลือก็คือเด็กๆที่โดน112
0: คือคำอภิปรายของคุณจักรภพผมก็เห็นจากข่าวนะครับแต่ว่าผมก็เข้าใจว่าจากการฟังคือไปยืนยันแทนไม่ได้ว่าเจตนาท่านอย่างไรแต่ว่าจากการฟังผมว่าก็ฟังได้คล้ายๆอย่างนั้นแหละ
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่าเมื่อเราดูจากสถานการณ์ที่เป็นจริงนะครับการไปโหวตอีกเนี่ยมันนับตัวเลขได้เลยครับว่าโหวตออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่ฝั่งของวุฒิสภาเขาแก้ไขมาแต่เวลาที่จะบวกเพิ่มขึ้นไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นอีกบ้างดังนั้นถ้าหากกฎหมายเนี่ยมันได้ข้อยุติวันนี้นะครับมันก็จะนำไปสู่การบังคับใช้มันก็จะมีการนิรโทษกรรมคดีความอันเกิดจากความเคลื่อนไหวทางการเมืองกับคนประมาณ 6,000 กว่าคนใน 6,000 กว่าคนนี้เนี่ยหมายรวมถึงประชาชนหรือเยาวชนที่เขาต้องคดี112บางคนอยู่ข้างนอกบางคนอยู่ในเรือนจำแต่มันไม่ใช่112เพียวๆแต่ละคนมีคดีอื่นๆพ่วงหลังอยู่ด้วยคดีที่พ่วงหลังเนี่ยนะครับเข้าหมด
1: ก็ลุ้นหมด
0: ก็เหลือแต่112อย่างเดียวผมว่าก็เบาตัวลงระดับหนึ่งส่วนเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีนะครับโดยสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยไม่มีใครถูกจำขังด้วยกฎหมายมาตรา112แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเข้ากระบวนการตามกฎหมายคดีเยาวชนและครอบครัวอยู่แล้วไม่มีใครตกค้างอยู่ เมื่อวานนี้ผมได้โทรศัพท์พูดคุยกับบุคลากรท่านหนึ่งของศูนย์ทนายสิทธิมนุษยชนเพื่อทบทวนความเข้าใจว่าผมเข้าใจถูกไหมเรื่องเหล่านี
1: ้
0: ท่านก็บอกว่าถูกแล้วมันเป็นแบบนี้แล้วท่านก็ให้ความเห็นมาด้วยว่าพี่ถ้าสู้ต
1: ่อ
0: แล้วมันจะได้เท่าเดิมอ่ะคือหมายความว่ากลับไปที่มาตรา11เดิม
1: ค่ะ
0: นะครับเขาบอกว่าเอาให้จบวันนี้ดีกว่าแน่นอนว่าบุคลากรท่านนั้นเขาไม่ชอบใจกฎหมายนี้ในภาพรวมทั้งฉบับหรอกจะไปอ้างว่าเขาชอบใจเนี่ยผมพูดไม่ได้เพราะมันไม่จริงแต่เขาเห็นว่าถ้าเดินไปต่อแล้วมันได้เท่านี้แล้วเด็ก18เขาเข้ากระบวนการตามกฎหมายปกติอยู่แล้วเนี่ยมิสู้ว่าเอาให้มันจบและทำให้มันเกิดผลกับคนอีกจำนวนมากที่กำลังรอคอยอยู่ดีกว่า
1: คิดว่าถ้าได้เท่านี้เนี่ยไอ้ความขัดแย้ง20ปีเนี่ยมันจะคลายตัวได้ไหมฮะมันมีอะไรที่ยังติดค้างอีก
0: เรื่องนี้แหละครับเรื่องนี้เลยครับเรื่องที่พลังของคนหนุ่มคนสาวส่วนหนึ่งที่เขาเป็นผลผลิตจากความขัดแย้งของคนรุ่นน้ารุ่นลุงรุ่นพ่อ
1: คือคนรุ่นเนี้ยโตมาก็เจอความขัดแย้งเลย
0: ผมพูดมาเสมอพูดมาหลายปีแล้วว่าเยาวชนรุ่นนี้เขาไม่ใช่เหตุเขาคือผลของความขัดแย้งที่คนรุ่นพวกเรานี่แหละ
1: ค่ะ
0: คุยกันไม่จบทะเลาะกันไม่เลิกแล้วเด็กๆที่โตขึ้นมาในบ้านที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่ทะเลาะกันมาเกือบ20ปีวันหนึ่งเขาก็ส่งเสียงขึ้นว่าเขาไม่เอาแบบนี้แล้วการแสดงออกของเขาก็แตกต่างกันไปตามแต่สิ่งที่เขาคิดตามแต่สิ่งที่เขาเชื่อประเด็นก็คือว่าเราจะใช้เครื่องมือหรือวิธีการอย่างไรในการจัดการกับปรากฏการณ์นี้ถามความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมก็พูดมาตลอดแล้ววันนี้ผมก็จะยืนยันคำเดิมของผมเห็นว่าคำว่านิรโทษกรรมเนี่ยควรจะหมายรวมถึงทุกคนทุกคดีโดยเฉพาะเด็กเยาวชนเราเปิดโอกาสเปิดพื้นที่หยิบยื่นความรักความเมตตาแล้วดูกันต่อไปในวันข้างหน้าผมเชื่อของผมแบบนี้แต่เมื่อเดินเข้ามาในสถานการณ์ที่เป็นจริงเราประเมินว่ามันทำสำเร็จได้แค่ไหนเนี่ยผมก็เห็นอย่างที่พยายามอธิบายนั่นแหละว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้ครับเราเดินไปต่อเนี่ยเราก็ไปแพ้โหวต
1: คือเข้าใจว่าเสียงคนที่ไม่เห็นด้วยส่วนหนึ่งก็บอกว่ากลัวว่าเดี๋ยวกลับไปทำอีก
0: มันไม่มีหลักประกันว่าคดีอื่นๆที่ได้รับการนิรโทษเนี่ยจะไม่มีใครไปทำต่อนะครับเรื่องนี้ที่จริงถ้ามองย้อนไปในการใช้กฎหมายนิรโทษกรรมของสังคมไทย20กว่าฉบับที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีหลักประกันข้อนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วบางทีเนี่ยคนที่เคยได้รับการนิรโทษกรรมแล้วก็พบว่าภายหลังก็มีพฤติการดังเช่นเดิมแล้วก็ถูกต้องโดนคดีความหรืออะไรก็ว่ากันไปต่อนี่สำหรับบางคนบางรายถึงกระนั้นก็เถอะการออกกฎหมายนิรโทษกรรมสำหรับความขัดแย้งในบ้านเมืองแม้ว่ามันจะไม่ใช่ยาวิเศษที่ประกาศเปรี้ยงความขัดแย้งหายไปคนไทยแถวตรงคิดเห็นเหมือนกัน 100% ไม่มีทางนะครับใครบอกว่านิรโทษกรรมจะนำไปสู่สิ่งนั้นไม่เป็นจริงสังคมนี้ไม่ว่าจะมีกฎหมายอะไรออกมาหรือไม่อย่างไรมันมีความแตกต่างทางความคิดอยู่แน่ๆเป็นปกติแต่มันจะเป็นเครื่องมือในการลดทอนความขัดแย้งเยียวยาบาดแผลของความขัดแย้งที่ผ่านมาทำให้คนที่คิดไม่เหมือนกันเนี่ยเปิดใจรับฟังกันได้มากขึ้นมองตากันได้สนิทใจขึ้นและรับรู้รับเห็นชะตากรรมของแต่ละฝ่ายอย่างเห็นอกเห็นใจกันได้มากขึ้นผมเข้าไปทำงานในกรรมาธิการเนี่ยผมก็นั่งเจอกับคนที่เขาคิดไม่เหมือนผม
1: ค
0: นที่สมัยก่อนเนี่ยอย่าว่าแต่นั่งคุยกันเลยนะครับได้ยินชื่อกันก็เครียดแต่ว่าผมก็ได้ยินว่าพวกเขาพบเจออะไรต่างๆมาก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันในสิ่งที่พวกเขาอธิบายว่าชะตากรรมและผมก็เล่าว่าคนเสื้อแดงเจออะไรมาบ้าง
1: ทานี้อยากรู้เลยเพราะว่าคุณณัฐวุฒิก็เป็นหนึ่งในคนที่จะได้อยู่ในข่ายได้รับนิรโทษกรรมด้วย
0: ผมติดคุกแต่จะครบถ้วนหมดแล้วครับของผม
1: แต่ว่าถ้ายังมีอยู่เนี่ยก็จะได้ผลตรงนี้ด้วย

0: มันมีจิตเจตนานะว่าเรายังคงเห็นต่างกันอยู่ล่ะให้ผมบอกว่าผมเห็นด้วยกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรที่ผ่านมาหรือกปปส.ช่วงปี56เนี่ย57เนี่ยผมไม่เห็นด้วยไม่ยอมรับแต่ถ้าบอกว่าเขาทำโดยเจตนาที่อยากจะให้บ้านเมืองมันดีขึ้นตามที่เขาคิดตรงนี้ผมฟังได้แน่นอนเขาก็บอกว่ารับพวกเสื้อแดงไม่ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าจะบอกว่าเสื้อแดงทำทุกอย่างลงไปเพราะต้องการทำลายชาติทำร้ายบ้านเมืองเนี่ยผมว่าวันนี้จำนวนไม่น้อยเขาไม่คิดอย่างนั้นคนที่ยังคงเป็นปฏิปักษ์กันอยู่ยังมีความรู้สึกว่าเป็นศัตรูกันอยู่เนี่ยก็ยังมีครับในสังคมเพราะว่าบาดแผลมันร้าวลึกมันกินเวลาเป็นสองทศวรรษแต่อย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายฉบับนี้มันจะทำให้หันไปมองกันแล้วทุกคนลดบาดแผลลงทุกคนลดบอบความบอบช้ำลงทุกคนแม้ว่าไม่ได้ทุกอย่างตามที่ต้องการแต่เห็นว่าคนที่มันเห็นไม่ตรงกันเนี่ยมันมาช่วยกันผลักดันจนในที่สุดมันมาถึงจุดที่ยอมรับร่วมกันได้ผมว่าสังคมเนี่ยบางทีมันเรียกหาความสมบูรณ์แบบในท่ามกลางซากปรักหักพังของความขัดแย้งไม่ได้แต่มันมองหาโอกาสที่จะไปกันต่อโดยที่ยังไม่ต้องคิดเหมือนกันผมว่าตรงนั้นมองหาได
1: ้แสดงว่าความรู้สึกมันได้รับการเยียวยาใช่ไหมคะ
0: ผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวผมเนี่ยมันจะเป็นแผลพยาบาทอะไรกับผู้คนที่คิดต่างกับผมมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะเพียงแต่ผมเห็นว่าถ้าหากใครที่เขาติดคุกเคยติดคุกถูกบันทึกเป็นบัญชีประวัติอาชญากรเคยโดนต่างๆนานาสารพัดแล้วเขาเห็นว่าถึงเวลาไอ้คนที่มันคิดไม่เหมือนกันนี่แหละมันช่วยกันทำเรื่องนี้แล้วผลักดันจนสำเร็จเกิดดอกเกิดผลกับเขาด้วยเนี่ยผมว่ามันอาจจะเจือจางเบาบางลงได้บ้างคือเราอย่าไปคาดหวังว่าหลังจากวันที่กฎหมายนี้ประกาศบังคับใช้แล้วมันจะไม่มีคำว่าเสื้อแดงเสื้อเหลืองมันอยู่ในจิตวิญญาณแต่ว่าในจิตวิญญาณนั้นอ่ะมันเห็นคนอื่นเป็นมนุษย์เหมือนกันมันเห็นคนอื่นเป็นคนที่เขาก็เป็นเจ้าของประเทศนี้เขาก็มีสิทธิคิดมีสิทธิเชื่อแบบเขาเราเกลียดเขาได้แต่ถ้าเราจะเอาชนะเขาเนี่ยเราใช้เหตุผลใช้ความจริงของเราเนี่ยเปลี่ยนความคิดเขานั่นคือชัยชนะที่แท้จริง
1: กลับมาที่เรื่องของการที่ไม่ได้มีการนิรโทษกรรม112
0: ครับ
1: มันจะมีเครื่องมืออะไรที่จะมาจะเรียกว่าอะไรอ่ะจะโอบรับจะดูดซับความรู้สึกของคนที่ถูกที่ไม่ได้อยู่ในวงนี้หรือเปล่าคะ
0: ก่อนที่จะทำหน้าที่ในชั้นกรรมธิการเนี่ยผมก็เข้าไปเยี่ยมผู้ต้องขังบางส่วนนะครับเอ่ยชื่อก็ได้เข้าไปเยี่ยมอานนท์แล้วก็พรรคพวกบางคนก็ไปเล่าให้ฟังว่ามันมีร่างกฎหมายฉบับนี้เข้ามามันผ่านวาระแรกมาแบบนี้แล้วพี่เป็นกรรมธิการก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ได้พูดคุยกันพอสมควรนะครับแล้วก็ในที่สุดเขาก็พร้อมที่จะอยู่กับความจริงว่ามันไปได้ถึงตรงไหนก็คือถึงตรงนั้นแหละคนเหล่านี้แม้ว่าผมไม่ได้เห็นด้วยกับเขาทุกเรื่องแม้ว่าความเคลื่อนไหวบางมุมบางอย่างของเขาเนี่ยผมห่วงใยแต่ว่ามันปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเขาก็ไม่ใช่อาชญากรพวกเขาก็ไม่ใช่จอมวายร้ายที่จะต้องปิดกั้นโอกาสในการคืนสู่อิสรภาพหรือกลับคืนสู่สังคมไว้ตลอดไปแต่เมื่อวันที่สังคมยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับบรรเทาเบาบางได้แค่ไหนยังไงก่อนเนี่ยผมคิดว่ามันเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนได้แล้วที่เหลือเนี่ยนะครับวันนี้ผมมานั่งดูอยู่ในรถบ้างอะไรบ้างตามคลิปที่เขาอภิปรายกันเนี่ยหลายท่านก็พูดว่าหลังจากนี้มันก็จะต้องปรึกษาหารือกันต่อนะว่าเรื่องที่ยังเหลืออยู่เนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้าง
1: ค
0: ืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมคิดว่าถ้ากฎหมายนี้ประกาศบังคับใช้เนี่ยมันก็เห็นเจตนารมณ์ที่จะสร้างความ อะไรล่ะปลองดองหรือว่าลดบาดแผลจากความขัดแย้งแตกต่างทางความคิดทนายของผู้ต้องหาทนายของผู้ต้องขังทั้งหลายก็อาจจะมีแง่มุมในการใช้กฎหมายฉบับนี้นิรโทษมันไม่ได้อยู่แล้วแต่ให้เป็นประโยชน์อื่นๆในกระบวนคดีก็อาจจะเป็นไปได้
1: มันมีเรื่องหนึ่งที่ค้างอยากจะถามตรงนี้เลยก็คื อนอกจาก112เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของคดีทุจริตคอร์รัปชันซึ่งไม่อยู่ในข่ายแล้วก็มีคนพูดถึงว่า

0: อย่างนี้เนี่ยหัวสวเนี่ยจะได้ประโยชน์จากกฎหมายนี้ด้วยหรือเปล่า
1: ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่เกี่ยวคืออย่างนี้วันนี้หรือแม้กระทั่งตั้งแต่วันที่สวมีมติวาระ 2-3 มามันมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน
0: ค่ะ
1: แต่เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่ผมว่ามีนัยยะสำคัญคือคนส่วนหนึ่งแม้แต่ในสภาบางท่านก็ตามเนี่ยไปเข้าใจว่าสวรับวาระ3ไปจากสสแล้วไปแก
0: ้
1: โดยยัดเอาพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสสสวปี61เข้าไปเลยเป็นปัญหาที่จริงไม่ใช่นะครับคือผมไม่ได้มาเป็นพรรคพวกเดียวกับสวนะฮะแต่ต้องให้ข้อเท็จจริงที่จริงเนี่ยพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.ปี61เนี่ยมันมีตั้งแต่ร่างแรกของคุณวิชัยสุดสวัสดิ์อยู่แล้ว
0: ก่อนจะมีเรื่องหัวสว.
1: ใช่ครับ
0: ค
1: ุณวิชัยสุดสวัสดิ์กับพวกเข้าชื่อกันเสนอร่างนี้ตั้งแต่วันที่25มกราคมปี67ขั้นตอนของการเลือกสว.เนี่ยการที่ให้ผู้สมัครไปรับเอกสารกันที่อำเภอเริ่มต้นพฤษภา67แต่เขายื่นไปแล้วตั้งแต่มกราในขณะที่กลุ่มนี้โดยคุณวิชัยยังอยู่พรรครวมไทยสร้างชาตินะครับดังนั้นพอในชั้นกรรมาธิการเรื่องนี้มันปรากฏอยู่แล้วแต่ในที่ประชุมทักกันว่าใส่ปี41ใส่ปี51เข้าใจได้เพราะเวลานั้นมันมีการล้อมไอ้หน่วยเลือกตั้งขัดขวางการสมัครฉีกบัตรอะไรก็ตามแต่61เนี่ยมันจะมีปัญหานะก็มีคำอธิบายว่ามันอาจจะมีพฤติการทำนองนี
0: ้
1: เกิดขึ้นในมุมใดก็ตามในประเทศที่มันยังไม่ปรากฏโชว์ขึ้นมาเมื่อเราให้ตาม4151แล้วก็ควรให้61ด้วยเช่นที่ตำบลไหนก็ไม่รู้คนไม่พอใจระบบการจัดเลือกตั้งไปฉีกรูปผู้สมัครฉีกบัตรหรือไปล้มโต๊ะคูหาอะไรก็ตามเถอะแต่ว่ามันเป็นเหตุว่าเพราะไม่พอใจอันเกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองสมมติเขาอธิบายอย่างนี้นะฮ
0: ะ
1: เขาก็คิดว่าไม่ควรตัดสิทธิ์ที่ประชุมก็บอกว่าแต่ถ้าใส่มาเพียวๆอย่างนี้ไม่ไหวก็เลย
0: มันอาจจะมีอะไรแทรกเข้ามาได้
1: ใช่ไหมครับก็เลยเติมวงเล็บว่ายกเว้นทิจริตการเลือกตั้งยกเว้นคุณสมบัติอันเป็นเท็จยกเว้น 2-3 ข้อนั่นแหละแล้วในที่สุดเสร็จจากชั้นกรรมาธิการเข้าพิจารณาวาระ 2-3 ในสภาผู้แทนราษฎรท่านก็เห็นชอบกันมาไม่ได้เป็นเรื่องว่าสว.เขายัดใส่เข้ามาใหม
0: ่
1: ประการต่อมาก็คือเรื่องนี้คุณเทวฤทธิ์สว.คนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ตรงข้ามกับกลุ่มสว.ที่ต้องคดีหัวแน
0: ่ๆ
1: ท่านเป็นหนึ่งในกรรมธิการในชั้นสว.ท่านออกมายืนยันตั้งแต่วันแรกว่ามันไม่เกี่ยวส่วนคำถามว่าถ้าหากพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดก็ตามถูกดำเนินคดีอันเกี่ยวกับการหัวสว.แต่เขาแจ้งข้อหาอื่นเช่นฟอกเงินเช่นอ้างยี่เนี่ย
0: เข้าข่ายไหมฮะ
1: หาช่องหลุดไหมมันไม่หลุดครับเพราะไปดูนะฮะกฎหมายเนี้ยสร้างเสริมสังคมเต็มที่สุดเขาบอกว่าเป็นคดีความที่เกิดจากความเคลื่อนไหวทางการเมือง
0: ไม่มีช่องแล้วใช่ไหมฮะ
1: ไม่มีฮะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็คือคดีอั้งยี่หรือคดีฟอกเงินสมมุติมันเกิดจากการทุจริตเลือกตั้งหัวสว มันล็อกตรงนั้นและล็อกด้วยหลักการในมาตรา3ที่สภารับมาตั้งแต่วาระ1มันล็อกอยู่หลายชั้นเอาผมให้ตัวอย่างเพิ่มอีกนิดเดียวสมมุติวันหนึ่งใครก็ตามถูกคดีอ้างยี่แล้วมาบอกว่าผมเนี่ยอยู่ในกรอบเวลาของกฎหมายนี่พอดีผมก็ต้องเข้าด้วยเพราะคุณให้อ้างยี
0: ่
1: ไม่ได้ฮะเพราะคุณไม่ได้โดนคดีจากความเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่คุณโดนจากการทุจริต
0: ค่ะ
1: อันนี้แหละครับที่เป็นข้อยืนยัน
0: ก็ไม่ได้เป็นห่วงโดยสรุปสั้นๆเลยคิดว่าได้เท่านี้ก็ดีแล้วหรือเปล่าฮะ
1: ผมอยากให้มันได้มากกว่านี้ผมยืนยันนะครับแต่ว่าโดยความจริงของสถานการณ์เนี่ยมันได้เท่านี้แล้วเดินไปต่อเนี่ยโอกาสได้มากกว่านี้น้อยมาก
0: ๆ
1: แล้วต่อให้กลบสมมุติว่าได้กลับมาก็เป็นอย่างที่บุคลากรท่านหนึ่งของทนายสิทธิ์เขาบอกอ่ะมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเพิ่มแต่เวลาเนี่ยมันจะกินไปอีกเป็นปี
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณณัฐวุฒิคะสวัสดีค่ะทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วก็เจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2 ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

างทุกปัญหาของทุกคนมีคนรับรู้แต่ไม่รับเรื่องทางออกปฏิเสธชีวิตโทรมาก่อนสถานีประชาชนรับจบทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมนะ

0: วัดใจโดนัลด์ทรัมป์ฉีกข้อตกลงจริงหรือไม่หลังประกาศ MOU สหรัฐอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วสถานการณ์ในตะวันออกกลางเดือดอีกระลอกหลายประเทศผ่านสงครามครั้งใหม่ยังมีหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้ประชุมสุดยอดนาโต้เดือดผู้นำสหรัฐฉุนยุโรปหวังศึกอิหร่านไม่ตัดความหวังครอบครองเกาะกรีนแลนด์ปัญหาสารพิษปนเปื้อนในแหล่งน้ำภาพสะท้อนความไม่สงบในเมียนมาอาจเอื้อประโยชน์จีนในวันที่การแข่งขันด้านภูมิรัฐศาสตร์ร้อนแรงอาเซียนไวบ์กับสุขสดชื่นความสุภาพจุดเชื่อมโยงของอาเซียน
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับวันนี้ราคาน้ำมันดิบดีดตัวสูงขึ้นประมาณ 6% รับความขัดแย้งครั้งใหม่นะครับหลังจากผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในที่ประชุมสุดยอดนาโต้ข้อตกลงหยุดยิงจบลงไปแล้วคำตอบเพียงประโยคเดียวกำลังจุดกระแสความกังวลต่อความขัดแย้งไปทั่วทุกมุมโลก
2: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
3: That's a very interesting questionTo me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people.
0: ได้ยินแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้นำสหรัฐปิดการเจรจาไปซะทีเดียวนะครับยังคงเปิดทางการเจรจาอยู่โดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าจะหารือกับผู้แทนเจรจาฝั่งสหรัฐอีกครั้งหนึ่งในประเด็นนี้หลังจากความตึงเครียดของทั้งสองประเทศเปิดฉากขึ้นวันนี้เราจะไล่เรียงเหตุการณ์กันครับคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นเหตุระเบิดบริเวณท่าเรือฮากานีในจังหวัดบันดาอับบาสทางตอนใต้ของอิหร่านเหตุระเบิดยังเกิดขึ้นหลายจุดวันนี้นะครับครอบคลุมจังหวัดฮอมสกันเกาะคาร์กและเกาะเกชด้วยหลังจากกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมประกาศเปิดปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ในอิหร่านกว่า80จุดสื่อทางการอิหร่านอ้างว่าการโจมตีของสหรัฐทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนที่ท่าเรือพาณิชย์ในเมืองซิริกปฏิบัติการของสหรัฐเป็นการตอบโต้หลังจากอิหร่านโจมตีเรือ3ลำในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งในจำนวนนี้มีเรือบรรทุกน้ำมันของกาตาร์และซาอุดิอาระเบียรวมอยู่ด้วยนอกจากนี้สหรัฐได้ประกาศเพิกถอนมาตรการยกเว้นให้อิหร่านส่งออกน้ำมันภายใต้กรอบ MOU ที่ลงนามไปเมื่อวันที่17มิถุนายนนะครับหลังจากนั้นอิหร่านก็ตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพสหรัฐไม่ต่ำกว่า80แห่งในบาเรนและคูเวตด้วยคุณผู้ชมครับวาทะแข็งกร้าวของผู้นำสหรัฐอาจจะทำให้เรารู้สึกกังวลใจแต่บทวิเคราะห์ในอัลจาซีราบอกว่าอาจจะไม่ได้สะท้อนถึงการดำเนินการในระยะยาวเสมอไปเนื่องจากผู้นำสหรัฐมักจะตอบสนองต่อสถานการณ์ไปตามอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่เวทีสุดยอดนาโต้จึงไม่สามารถด่วนสรุปได้บรรยากาศในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านก็ยังคงใช้ชีวิตกันตามปกติวันนี้ผมคุยกับคุณทัปปณีเอียดศรีชัยก็เล่าถึงสถานการณ์ในเมืองหลวงของอิหร่านด้วยครับ
4: ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ห้างอิหร่านมอลล์ซึ่งเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดนะคะของอิหร่านค่ะวันนี้นะคะทางอิหร่านนำคณะสื่อและอินฟลูเอนเซอร์ค่ะจาก30ประเทศนะคะเรามาที่นี่กันตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมมาติดตามข่าวพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายะตุลลอฮ์อาลีคามานีนะคะอย่างที่

0: เห็นในข่าวนะคะว่าตอนนี้ขบวนแห่ศพอยู่ที่อิรักนะคะส่วนคณะของพวกเราเนี่ยก็มาเดินห้างวันนี้เขาพามาเที่ยวมาดูบรรยากาศในกรุงเตหะรานซึ่งคนที่นี่ก็ยังใช้ชีวิตปกตินะคะแม้ว่าตอนนี้จะเกิดสถานการณ์ทางตอนใต้ของอิหร่านนะคะบริเวณช่องแคบฮอร์มุสนะคะคนที่นี่ก็ยังมาเดินห้างมาใช้ชีวิตปกติ
1: สำหรับการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาของตุรกีปิดฉากลงไปแล้วนะครับปีนี้สปอตไลท์จับจ้องไปยังโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงครับหลังจากผู้นำสหรัฐได้หยิบยกหลายประเด็นขึ้นมาพูดในเวทีการประชุมในปีนี้ตั้งแต่การแสดงความรู้สึกผิดหวังต่อสมาชิกนาโต้ที่ไม่ช่วยสนับสนุนปฏิบัติการของสหรัฐในอิหร่านไปจนถึงความหวังในการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนประเด็นอิหร่านสำคัญนะครับมันเป็นประเด็นที่สร้างความบาดหมางอย่างมากในกลุ่มสมาชิกนาโต้ผู้นำสหรัฐพูดชัดเจนว่าไม่ได้รับการปฏิบัติที่ดีหลังจากสมาชิกนาโต้หลายประเทศในยุโรปแสดงจุดยืนไม่เปิดน่านฟ้าให้สหรัฐใช้ในการโจมตีอิหร่าน
2: But we weren't treated well because we did something in Iran we don't need anybody's help I didn't even want their help butBefore I asked, they said they wouldn't be there.
1: ส่วนอนาคตของเกาะกรีนแลนด์ก็เป็นอีกประเด็นที่กวนใจผู้นำสหรัฐถึงขั้นย้ำจุดยืนชัดเจนในการควบคุมเกาะแห่งนี้ให้ได้นอกจากนี้ก็ยังขู่ถอนทหารออกจากชาติสมาชิกในยุโรปที่คัดค้านไม่ให้สหรัฐเข้าควบคุมเกาะกรีนแลนด์ด้วย
2: It was Greenland that in my and it continues to beThat should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it, and with all the money we spend to help them with Russia, and we don't have to spend any money, we could remove all of our soldiers out of Europe.
1: นายกรัฐมนตรีเดนมาร์กก็ออกมาสวนทันควันนะครับบอกว่าพร้อมปกป้องกรีนแลนด์ในฐานะดินแดนในอาณัติของเดนมาร์กอย่างเต็มที่เนื่องจากกรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้สำหรับการซื้อขายและขอให้พันธมิตรทุกประเทศเคารพสิทธิ์ของชาวกรีนแลนด์ในการตัดสินอนาคตของตัวเอง
3: Yeah, I heard the US president yesterday and I think the US position is unfortunately very clear on this topic and our position is as clear as it has been all through Greenland is of course not for sale We hope that all, including all allies, will respect the Greenlandic people's right for self-determination.
1: ประเด็นสุดท้ายก็คือสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีครับผู้นำสหรัฐหวังว่าทั้ง2ฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันได
2: ้ I think they both want to make a deal. It's too bad it took so long, but I think there's going to be
1: การให้ความเห็นของผู้นำสหรัฐในประเด็นนี้เกิดขึ้นในวันที่รัสเซียโจมตีกรุงเคียฟของยูเครนเป็นครั้งที่3ในรอบ1สัปดาห์นะครับขณะที่ยูเครนก็ยกระดับการใช้ฝูงโดรนโจมตีกองเรือเงาบรรทุกน้ำมัน9ลำของรัสเซียในทะเลอาซอฟด้วยท่าทีค่อนข้างแข็งกร้าวของผู้นำสหรัฐในการประชุมสุดยอดนาโต้ปีนี้ทำให้ชาติสมาชิกนาโต้อาจจะต้องจับมือกันให้เป็นเอกภาพมากขึ้นท่ามกลางโจทย์ใหญ่ในการปรับบทบาทไทยโอนภาระด้านความมั่นคงให้ยุโรปเป็นหลักภายใต้แนวคิดนาโต้ 3.0 ของสหรัฐนะครับนี่เป็นโจทย์สำคัญสหรัฐจะเปลี่ยนสถานะจากผู้รับผิดชอบเป็นหุ้นส่วนสมาชิกจะขยายความร่วมมือผลิตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้มากขึ้นรวมไปถึงเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมคิดเป็น 5% ของ GDP ภายในปี2035ทั้งหมดเป็นการตอบโจทย์ของนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนของโดนัลด์ทรัมป์ครับคุณผู้ชมครับประเด็นมลพิษตกค้างในแหล่งน้ำจากเมืองแร่ในเมียนมากลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้งนะครับคุณสุขสดชื่นพอพูดถึงประเด็นนี้ก็มีตัวละครอีกตัวละครหนึ่งก็คือจีนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะครับ
4: กับประเด็นมลพิษข้ามพรมแดนที่ชาวไทยกำลังกังวลกันในขณะนี้จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเพียงหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่กว้างกว่านั้นมากครับนับตั้งแต่การรัฐประหารปี2021เมียนมาก็ตกอยู่ภายใต้ความไม่สงบในหลายพื้นที่ทั่วทั้งประเทศนะครับแต่ ความวุ่นวายนี้กลับกลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของผู้มีอำนาจและนักลงทุนจากจีนที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและผลประโยชน์ต่างๆในเมียนมาได้ง่ายขึ้นครับหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดนะครับก็คือเหมืองแร่หายากครับกราฟนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนการส่งออกแร่หายากจากเมียนมาสู่จีนและเทียบให้เห็นกับประเทศอื่นๆครับในปัจจุบันนะครับจีนขึ้นแท่นผู้ผลิตแร่หายากประมาณ 60-70% ของทั้งโลกและมีกำลังการแปรรูปและการถลุงแร่เกือบ 90% ของทั้งโลกเช่นเดียวกันครับโดยในจำนวนนี้แร่หายากส่วนใหญ่ก็มาจากเมียนมาครับผ่านความร่วมมือกับกองกำลังติดอาวุธในพื้นที่โดยเฉพาะกองทัพเอกราชคชินหรือ KIA ครับโดยในขณะนี้นะครับข้อมูลจากสติมสันเซ็นเตอร์พบว่าในปัจจุบันมีเหมืองแร่หายากในเมียนมาทั้งหมดประมาณ590แห่งและส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำอิระวดีหลายแห่งเป็นเหมืองที่ผิดกฎหมายและขาดการควบคุมรวมถึงปล่อยสารเคมีอันตรายลงสู่แหล่งน้ำครับจึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะครับที่ในวันนี้มีการประท้วงที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเนื่องจากมลพิษข้ามพรมแดนเหล่านี้กำลังกัดกร่อนระบบนิเวศและคุกคามความเป็นอยู่ของชุมชนชาวไทยครับซึ่งในช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยในประเด็นนี้ครับ
5: 中国不仅仅是这个在国内啊在注重发展同时注重刚才讲人与自然的和谐共生同时也在跟国际社会广泛的合作都认为这个地球村是全人类的我们要大家一起来努力来保护好地球村
4: ในขณะนั้นนะครับจางเจี้ยนเหวยยืนยันกับผมว่าน้ำใสเขาเขียวก็คือภูเขาเงินภูเขาทองแต่ในบริบทนี้อาจจะมีเงื่อนไขที่ซ่อนเร้นมากกว่านั้นครับเพราะในขณะที่ชาวเมียนมาหลั่งไหลเข้ามาไทยแล้วเกือบ 700,000 คนภายในระยะเวลาไม่ถึง4เดือนนะครับในขณะนี้เงินทุนที่มาจากการลงทุนของจีนก็เริ่มไหลอย่างไม่ขาดสายเลยครับ Council on Foreign Affairs นะครับระบุว่าจีนกำลังดำเนินนโยบาย2ทางด้วยกันครับด้านหนึ่งคือความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและมนุษยธรรมกับรัฐบาลทหารเมียนมาแต่อีกด้านหนึ่งก็คือการใช้อิทธิพลเพื่อกดดันกลุ่มติดอาวุธให้ดำเนินการสอดคล้องกับผลประโยชน์ของจีนครับจีนสามารถที่จะกดดันกลุ่มติดอาวุธนะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่ม KIA ได้อย่างการขู่ว่าจะหยุดรับซื้อแร่หายากหรือหยกไปจนถึงการปิดเส้นทางลำเลียงอาวุธครับในขณะเดียวกันนะครับจีนก็สามารถที่จะใช้การค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือกดดันรัฐบาลทหารเมียนมาได้เช่นเดียวกันครับรายงานของ Council on Foreign Affairs นะครับประเมินว่าเมียนมาที่ยังคงแบ่งแยกและเปราะบางเอื้อต่อผลประโยชน์ของจีนตราบใดที่ผู้มีอำนาจในเมียนมายังคงต้องพึ่งพาจีนด้านการค้าพลังงานและการบริหารจัดการครับจีนจึงสามารถที่จะรักษาผลประโยชน์สำคัญ2ด้านอย่างเปิดเผยครับก็คือแร่หายากและการเชื่อมต่อทางภูมิรัฐศาสตร์ครับหนึ่งตัวอย่างที่สำคัญที่สุดก็คือระเบียงเศรษฐกิจจีนเมียนมาหรือที่เรียกว่าซีเมกครับเปิดเส้นทางสู่มหาสมุทรอินเดียให้กับจีนช่วยลดการพึ่งพาช่องแคบมาลากาถูกมองว่าเป็นจุดเปราะบางทางยุทธศาสตร์สำหรับพญามังกรครับขณะเดียวกันครับรายงานสืบสวนของ The Washington Post เมื่อช่วงปลายปีพบว่าผู้ผลิตสารเคมีจากจีนส่งออกสารตั้งต้นสำหรับการผลิตยาเสพติดเข้าสู่เมียนมาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับนอกจากนี้ยังเคยมีการพบหลักฐานว่าขบวนการค้ายาเสพติดกำลังใช้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นช่องทางขยายเส้นทางลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำครับNew Lines Institute ระบุว่าห้องปฏิบัติการผลิตเมทแอมเฟตามีนจำนวนมากกำลังผุดขึ้นตามแนวเส้นทางของระเบียงเศรษฐกิจจีนเมียนมาเช่นเดียวกันโดยเครือข่ายยาเสพติดเหล่านี้สามารถดำรงอยู่ได้ภายใต้การคุ้มครองและผลประโยชน์ทางการเงินของกลุ่มติดอาวุธต่างๆครับหมายความว่านอกเหนือจากผลประโยชน์เชิงภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ยังมีผลประโยชน์จากเศรษฐกิจสีเทาด้วยเช่นเดียวกันครับดังนั้นคุณพงษ์สทัศน์ครับการที่เราสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วเราอาจจะมาถึงข้อสรุปได้ว่าผู้ชนะในสงครามกลางเมืองเมียนมาท้ายที่สุดอาจจะไม่ใช่ชาวเมียนมาครับ
1: ขอบคุณคุณสุขสดชื่นนะครับเราไปดูอีกหนึ่งโครงการด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานที่น่าจับตามองก็คือโครงการอุโมงค์เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนระยะทาง160กิโลเมตรใช้งบประมาณกว่า 30,000 ล้านบาทครับเนื่องจากมีชื่อของรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของจีนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับโครงการนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคของจีนด้วยครับ
6: 3กรกฎาคม สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมประชุมกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: เสนอ3ประเด็นหลักถึงนายกรัฐมนตรีที่จะมาประชุมครม.สัญจรในเดือนสิงหาคมนี้หนึ่งในนั้นคือการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกขุดเจาะอุโมงค์สายเชียงใหม่สะเมิงแม่ฮ่องสอนเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ลดระยะเวลาการเดินทางจาก6ชั่วโมงเหลือเพียง2ชั่วโมงประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงในการเดินทางจัดส่งผู้ป่วยให้ถึงมือแพทย์เฉพาะทางได้ทันเวลาและกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเด็นนี้อาจไม่ได้เป็นเพียงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจท้องถิ่นเนื่องจากการรวบรวมข้อมูลพบข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์บนกระดานการเมืองของมหาอำนาจเช่นกันแบบขอรับการสนับสนุนงานหรือโครงการและงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดบนบัญชี Facebook ของอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนหนึ่งปรากฏชื่อของบริษัท China Highway Engineering Consulting Corporation หรือ CHECC ที่เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานเมื่อวันที่11มีนาคมนอกจากนี้ยังปรากฏชื่อของบริษัท China Highway Engineering Consulting Groupที่มีความประสงค์จะศึกษาความเป็นไปได้ในการขุดเจาะอุโมงค์ทั้ง2บริษัทอยู่ในเครือ China Communications Construction Company หรือ CCCC รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของจีนที่มีบทบาทสำคัญในโครงการ1แถบ1เส้นทางเมื่อปี2020สหรัฐในยุคโดนัลด์ทรัมป์ 1.0 กำหนดมาตรการจำกัดต่อรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารบางส่วนของจีนจากพฤติกรรมที่เป็นภัยในทะเลจีนใต้แถลงการของไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศในเวลานั้นระบุว่า CCCC เป็นผู้นำในการดำเนินโครงการขุดลอกที่สร้างความเสียหายเพื่อพัฒนาฐานที่มั่นของจีนในทะเลจีนใต้นอกจากนี้ CCCC และบริษัทในเครือยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการจัดหาเงินทุนในลักษณะเอาเปรียบการทำลายสิ่งแวดล้อมและการกระทำไม่เหมาะสมในหลายประเทศทั่วโลก เมื่อมองผ่านเลนส์ทางภูมิรัฐศาสตร์โครงการนี้เป็นจุดเชื่อมต่อทางยุทธศาสตร์สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวในการสร้างเครือข่ายเส้นทางในโครงการ1แถบ1เส้นทาง
1: ช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ถ้าเราติดตามเนี่ยจีนไม่ได้อาศัยเพียงแค่การเจรจากับรัฐบาลกลางเท่านั้นนะคะอย่างจีนยังให้ความสัมพันธ์กับการสร้างความสัมพันธ์กับรัฐบาลท้องถิ่นภาคธุรกิจสมาคมการค้ามหาวิทยาลัยคือตัวละครที่ไม่ใช่รัฐเนี่ยมากขึ้นโดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ชายแดนต่างๆเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือเนาะให้สามารถผลักดันผลประโยชน์ของจีนเนี่ยจากล่างขึ้นบนได้ด้วยเราจากบนลงล่างไม่พอจากล่างขึ้นบนด้วยวิธีนี้เนี่ยก็จะทำให้โครงการต่างๆแล้วจะถูกนำเสนอในสถานในฐานะที่เรียกว่าโครงการการพัฒนาประเทศไทยควรที่จะตระหนักว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันเนี้ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของประเทศใดประเทศหนึ่งที่มันกว้างกว่าที่เราคิดเนาะซึ่งเมื่อมันผสานกับความต้องการในการพัฒนาหรือว่าการสร้างเครือข่ายกับผู้มีคนในท้องถิ่นหรือว่าการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ที่เขาจะทำได้ดีเนาะรวมกับความร่วมมือด้านธรรมาภิบาลเขาด้วยกันการประเมินโครงการใดๆจึงควรที่จะมองทั้งมิติเศรษฐกิจแล้วก็ผลกระทบเชิงภูมิศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ด้วยเนาะในระยะยาวเพื่อให้ประเทศไทยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการลงทุนต่างประเทศได้โดยที่ไม่กระทบต่ออธิปไตยของเราหรือว่าผลประโยชน์ของเราย
0: ิ่งความขัดแย้งในเมียนมายังคงยืดเยื้ออำนาจรัฐอ่อนแอโครงการนี้อาจเปิดทางให้อาชญากรรมข้ามชาติฉวยโอกาสใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงของระบบโครงสร้างพื้นฐานทำให้ไทยเสี่ยงกลายเป็นเส้นทางผ่านของยาเสพติดแร่ผิดกฎหมายไปจนถึงขบวนการค้ามนุษย์หากขีดความสามารถด้านการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายของไทยยังมีช่องโหว
1: ่ความโปร่งใสของโครงการที่บอกไปว่าไม่ว่าเรื่องของแหล่งเงินทุนผู้รับเหมาเงื่อนไขการลงทุนแล้วก็ผลประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายจะได้รับมันควรจะเปิดเผยต่อสาธารณชนประชาชนชาวบ้านคนโดยเฉพาะคนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยควรจะรู้มันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็การประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ควรจะทำควบคู่ไปกับการทำ EIA ก็คือการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเนาะซึ่งในบริบทพื้นที่ชายแดนเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเช่นมาตรการ

0: เกี่ยวกับดูแลชายแดนและศุลกากรที่ต้องเข้มแข็งมากขึ้นถ้าเราจะมีโครงการแบบนี้โครงการในลักษณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะถ้าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนเนี่ยมันจะต้องควรที่จะได้รับการพิจารณาจากฝ่ายความมั่นคงด้วยหลักๆก็คือเช่นสภาความมั่นคงแห่งชาติรู้เรื่องนี้หรือยังได้รับการเริ่มพิจารณาหรือติดตามเรื่องนี้หรือยังมันไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถนำมาผลักดันแล้วก็ให้ครบจบดีลได้ภายในระดับจังหวัดนะคะ
1: ประเด็นเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าไทยควรปฏิเสธการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือการลงทุนจากต่างประเทศอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากการเชื่อมต่อย่อมสร้างประโยชน์ต่อการค้าและการพัฒนาในระดับท้องถิ่นแต่ไทยจะต้องไม่กลายเป็นเพียงผู้เอื้อประโยชน์ให้ห่วงโซ่อุปทานที่สร้างผลประโยชน์ให้ต่างชาติหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลและสร้างความเปราะบางภายในประเทศ
2: ประเด็นเกี่ยวกับการรักษาหน้าและความเกรงใจเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยและสังคมอาเซียนมาอย่างยาวนานนะครับคืนวันนี้ไปชวนทำความรู้จักความสุภาพในแบบของชาวอาเซียนในกรอบพื้นฐานในการใช้ชีวิตในสังคมครับติดตามในอาเซียนไวบ์กับสุขสดชื่นชวนคุณมองอาเซียนในมุมที่คุณอาจยังไม่เคยเห็นครับ
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อาเซียน Vibes กับสุขสดชื่นอีกตอนนะครับท่านอาจจะสงสัยว่าวันนี้ดูสุภาพแปลกๆหรือเปล่าไม่ต้องแปลกใจครับเพราะอาเซียน Vibes กับสุขสดชื่นในวันนี้อยากจะชวนคุณมาสำรวจความสุภาพของชาวอาเซียนอีกครั้งครับผ่านแนวคิดของหน้าและความเด็กใจครับเพราะในวันนี้เราเสียเวลาได้แต่เสียหน้าไม่ได้ครับเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องเคยเจอเหตุการณ์ที่เราไปเผลอทำให้ใครรู้สึกอึดอัดหรือเงียบกริบและต้องแก้สถานการณ์โดยด่วนอย่างกรณีทั่วไปนะครับอย่างการชวนเพื่อนไปกินข้าวแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรอิ่มแล้วทั้งหมดนี้คือตัวอย่างสุดคลาสสิกของการรักษาหน้าและการเกรงใจครับเพราะความสุภาพของเรามันไม่ใช่แค่การยิ้มหวานอยู่แล้วแต่เป็นถึงระบบที่ช่วยรักษาความกลมเกลียวในสังคมแต่ที่น่าสนใจคือความสุภาพในลักษณะนี้พบเห็นได้ทั้งในไทยและทั่วทั้งอาเซียนเลยครับในวัฒนธรรมไทยหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่ารักษาหน้าและเกรงใจหัวใจหลักของความสุภาพใช่ไหมล่ะครับถ้าสรุปง่ายๆนะครับหน้าก็เทียบกับศักดิ์ศรีชื่อเสียงและความรู้สึกที่คนอื่นมองเราถ้าเราเสียหน้าก็อาจจะมีค่าเทียบเท่ากับการเสียเกียรติหนักมากขณะที่ความเกรงใจก็คือความรู้สึกที่เราไม่อยากทำให้คนอื่นลำบากไม่สบายใจหรืออึดอัดหากมองผ่านๆแบบไม่คิดอะไรความเกรงใจอาจจะดูเหมือนเป็นแค่พฤติกรรมสุภาพภายนอกใช่ไหมครับแต่ในปี2012เคยมีงานวิจัยที่วิเคราะห์ประสบการณ์และความหมายของแนวคิดเกรงใจในบริบทสังคมไทยครับเขาพบว่าความเกรงใจเป็นระบบความคิดและการปฏิบัติที่ซับซ้อนซึ่งช่วยรักษาหน้าของตนเองและผู้อื่นลดความขัดแย้งและรักษาความกลมเกลียวทางสังคมโดยเฉพาะในความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นงานวิจัยนี้ย้ำว่าความเกรงใจเป็นหนึ่งในค่านิยมที่ฝังรากลึกที่สุดในสังคมไทยครับถือเป็นเครื่องหล่อลื่นให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมาเป็นเวลานานและยังคงมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมประจำวันทั้งในครอบครัวที่ทำงานและสังคมวงกว้างครับแล้วถ้าเราก้าวออกไปนอกประเทศไทยเราจะค้นพบว่าแนวคิดเรื่องหน้าและความเกรงใจไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับจนสามารถพูดได้ว่าเราสามารถเปลี่ยนประเทศในอาเซียนได้แต่เราจะเปลี่ยนนิสัยเกรงใจไม่ได้เลยครับเริ่มกันที่ฟิลิปปินส์ก่อนเลยครับที่นี่มีแนวคิดว่าฮียาและอมอโปรบิโอตฮียาแปลตรงๆจากภาษาตากาล็อกว่าความรู้สึกละอายแต่ในเชิงสังคมมันคือการรับรู้ว่าตัวเองอยู่ในสายตาของคนอื่นและต้องรักษาภาพลักษณ์นั้นไว้ฮียาเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยควบคุมพฤติกรรมทางสังคมครับและเชื่อมโยงกับการรักษาความสัมพันธ์ให้ราบรื่นที่สุดหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงซึ่งได้รับอิทธิพลจากคำในภาษาสเปนว่า amor propio หรือความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเองการยอมรับคำวิจารณ์อย่างอ่อนน้อมหรือการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติอย่างสมเกียรติสะท้อนว่าคนคนนั้นมี amor propio แต่หากไม่ปฏิบัติเช่นนั้นก็อาจถูกมองว่าขาด amor propio ครับฟังดูคุ้นๆมากเลยใช่ไหมครับต่อมาที่สังคมมาเลย์อย่างอินโดนีเซียและมาเลเซียครับมีคำว่ามาลูและสังการมาลูก็คล้ายกับฮียาของฟิลิปปินส์มีความหมายว่าความอับอายหรือความรู้สึกกลัวว่าตัวเองจะดูด้อยในสายตาคนอื่นส่วนสังการใกล้เคียงกับความเกรงใจของเรามากที่สุดครับพบเห็นได้ในสังคมของชาวชวามันคือความรู้สึกที่ว่าเราไม่อยากเป็นภาระหรือไม่อยากแสดงความต้องการของตัวเองมากเกินไป และตัวอย่างที่3ก็คือเวียดนามที่มีแนวคิดเทเซียนและลิกสื่อดับเทเซียนก็คือหน้าในความหมายใกล้เคียงกับภาษาไทยของเราส่วนลิกสื่อคือความสุภาพในเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาดับในบริบทเวียดนามการรักษาเทเซียนในสังคม

0: ียดนามจะซับซ้อนเป็นพิเศษเพราะต้องคำนึงถึงทั้งลำดับชั้นในครอบครัวบริบทของกลุ่มและบริบทของที่สาธารณะพร้อมกันการพูดสิ่งเดียวกันในบ้านกับที่ทำงานกับพูดต่อคนแปลกหน้าอาจต้องใช้ระดับความสุภาพและรหัสภาษาที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงครับอ้าวฟังดูก็คุ้นๆเข้าไปอีกครับทีนี้ลองถอยออกมามองภาพใหญ่กันอีกครั้งนะครับสิ่งที่เราเห็นในทุกประเทศเลยก็คือแนวคิดเรื่องหน้าไม่ได้เป็นเพียงมารยาทส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ในภาพใหญ่แล้วมันคือระบบที่สังคมเราสร้างขึ้นเพื่อจัดการความสัมพันธ์เชิงอำนาจครับหน้าก็คือหนึ่งในความหมายที่สังคมอาเซียนผลิตขึ้นเพื่อตอบคำถามว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไงโดยไม่ต้องใช้กฎเกณฑ์ที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพราะแนวคิดพวกนี้มันก็อาจจะไม่ได้มีใครมานั่งสอนให้เราจดเอาไว้แต่เน้นจากการซึมซับจากประสบการณ์ครับดังนั้นนะครับสิ่งที่ทำให้สังคมอาเซียนอยู่ร่วมกันได้ก็อาจจะเป็นความรู้สึกเล็กๆที่ทำให้เราไม่อยากทำให้คนใกล้ตัวเสียความรู้สึกนี่แหละครับเพราะฉะนั้นนะครับครั้งต่อไปที่มีใครบอกคุณว่าไม่เป็นไรก็อาจจะยังไม่ต้องเชื่อทั้งหมดนะครับเพราะในอาเซียนคำว่าไม่เป็นไรอาจจะแปลได้หลายความหมายมากๆครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับอาเซียน Vibes กับสุขสดชื่นในสัปดาห์หน้าครับ
1: ติดตามเวลาราบทันโลกวันนี้ครับ
2: เกิดเหตุระเบิดในกรุงดามัสกัสใกล้กับโรงแรมที่เอ็มมานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสพักอยู่ในระหว่างเยือนซีเรียแต่เขาเพิ่งเดินทางออกไปได้ไม่นานเพื่อไปพบผู้นำซีเรียมีผู้บาดเจ็บ18คนโดยทางการเริ่มทำการสอบสวนหาเบาะแสแล้วมารีเลอเป็นผู้นำพรรคขวาจัดของฝรั่งเศสประกาศเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2027หลังจากศาลอุทธรณ์ลดโทษห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วจากการใช้เงินของรัฐสภายุโรปในทางที่ผิดทำให้กลับมาลงเลือกตั้งได้อัยการรัฐยูทาห์ของสหรัฐเผยคลิปวิดีโอขณะที่มือสังหารชาลีเคิร์กนักเคลื่อนไหวอนุรักษนิยมไปที่ตำแหน่งซุ่มยิงบนดาดฟ้าของอาคารโดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีในข้อหาทางอาญา7ข้อหาและเสนอโทษประหารชีวิตการออกอากาศข่าวสถานีโทรทัศน์เอ็มวันของรัฐบาลฮังการีถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากกำลังปรับปรุงสื่อให้เป็นอิสระและน่าเชื่อถือหลังอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลวิกเตอร์ออบานมา16ปีโดยมีการเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่ตามนโยบายของปีเตอร์มาจานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนายเจลฟาราดผู้นำพรรครีฟอร์ม UK ประกาศลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นอ้างว่าเพื่อต่อต้านกลุ่มผู้มีอำนาจท่ามกลางกระแสการถูกกล่าวหาเรื่องรับสินบนพื้นที่โดยรอบอาคารสูงที่กำลังก่อสร้างในแมนฮัตตันนครนิวยอร์กถูกปิดกั้นและอพยพคนออกจากพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังหลังจากเสาค้ำสองต้นเกิดการก่งงอและหลายชั้นของอาคารกำลังทรุดตัวลงโดยวิศวกรกำลังเข้าตรวจสอบโครงสร้าง
1: และทั้งหมดคือทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพความสวยงามสุดอันตรายของภูเขาไฟเอตนาในอิตาลีครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงษ์สทัศน์และทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: นี่คือเมือง

ต็มไปด้วยบรรยากาศในยุคกลางของโลกนะครับมีมหาวิหารใหญ่โตตามสไตล์ของมหาอำนาจจากยุโรปมีหอระฆังสูงๆที่มองเห็นได้จากที่ไกลๆเป็นเมืองท่าค้าขายติดทะเลด้วยแล้วก็มีถนนหินเท่ๆแบบ Copper Stoneมีทางเดินเป็นตรอกซอกซอยที่ดูแล้วอู้แสนจะคลาสสิกเลยนะครับเก่าแก่แต่มีสภาพดีเยี่ยมจนเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์ชื่อดังระดับโลกทั้งหมดนี้คือเมืองเก่าบนเกาะเล็กๆที่ซุกตัวอยู่ในซอกมุมของมหาสมุทรแอตแลนติกแต่ความเล็กจิ๋วไม่สามารถปิดบังความสำคัญและก็ความรุ่งเรืองในอดีตได้เลยนะครับวันนี้จะพามาดูการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในเมืองโตเกียวประเทศโครเอเชียครับ

สะพานข้ามคลองตรงนี้เป็นรูปแบบของการสร้างเมืองในสมัยโบราณที่ชัดเจนมากเลยนะครับหลายๆเมืองจะเป็นคลองขุดจากแรงงานคนด้วยซ้ำเวลาที่เขาสร้างเมืองใหม่เนี่ยนะครับฝั่งที่ติดกับแผ่นดินไม่ใช่แม่น้ำหรือทะเลนะฮะเขาก็จะขุดคลองไว้นอกตัวเมืองครับเอาไว้สัญจรด้วยแล้วก็เป้าหมายสำคัญคือเอาไว้ป้องกันข้าศึกอย่างน้อยก็สร้างให้เป็นอุปสรรคเอาไว้สักหน่อยนะครับแต่ลำคลองที่อยู่หน้าเมืองโบราณโตเกียวเนี่ยนะครับไม่ใช่คลองขุดนะครับแล้วก็ไม่ใช่คลองธรรมชาติด้วยนี่เป็นน้ำทะเลครับเพราะว่าจุดที่ตั้งของเมืองโตเกียวเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวที่ชื่อคาสเตล่านะครับน้ำที่ล้อมรอบเมืองเก่าแห่งนี้ไว้จึงเป็นน้ำทะเลไม่ใช่น้ำกร่อยด้วยนะครับน้ำทะเลแท้ๆ 100%เพราะฉะนั้นโตเกียวก็คือเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บนเกาะระหว่างแผ่นดินใหญ่ของประเทศโครเอเชียซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายและเกาะทางขวาที่ชื่อชิอาโวครับการเข้าออกเมืองเก่าเนี่ยถ้าไม่ได้นั่งเรือมาก็ต้องผ่านทางสะพานแห่งนี้เสมอเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสะพานข้ามทะเลซึ่งก็น่าจะเป็นสะพานข้ามทะเลที่สั้นที่สุดในโลกนะครับสัก30เมตรแค่นั้นเองแต่ก็มีความสำคัญต่อเมืองนี้มากๆและเราจะใช้สะพานนี้ข้ามเพื่อเข้าสู่เมืองโตเกียวครับเราจะเดินเท้าตั้งแต่ประตูหน้าเลยนะครับเข้าทางนี้ทำให้รู้ว่าโอ้เขาแบ่งพื้นที่ระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่เนี่ยชัดเจนเลยนะครับเมื่อผ่านประตูนี้เข้าไปนี่คือเขตอนุรักษ์แล้วเพราะฉะนั้นบริเวณที่เป็นร้านค้าย่านธุรกิจขายของถนนแห่งรถวิ่งเนี่ยจะอยู่นอกกำแพงเมืองเก่าแบบนี้เวลาบริหารจัดการก็ง่ายมาก

เดินเข้ามาข้างในครับสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของการเป็นเมืองเก่าจากยุคกลางนะครับตามประวัติศาสตร์ของทวีปยุโรปอายุนี่เป็นพันๆปีนะครับแล้วก็สิ่งที่ช่วยสร้างบรรยากาศได้ดีก็คือบ้านเรือนตามตรอกซอกซอยรวมถึงพื้นถนนที่ปูด้วยก้อนอิฐหรือที่เรียกว่าคอปเปอร์สโตนเป็นหินเก่าจริงไม่เก่าจริงอาจจะไม่ใช่ประเด็นแล้วนะครับแต่พื้นถนนแบบนี้สร้างบรรยากาศย้อนยุคให้เรามากๆเมืองเก่าจากยุคกลางที่ได้รับการดูแลอย่างดีก็ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์ชื่อดังระดับโลกอย่าง Game of Thrones ซีซั่นที่2นะครับดูจากบรรยากาศแล้วก็คิดว่าฝ่ายอาร์ตหรือว่าศิลปกรรมกองถ่ายนี่แหละก็น่าจะชอบใจนะครับเพราะว่าแทบไม่ต้องตกแต่งอะไรเยอะเลยนะครับสิ่งที่เห็นจากการเดินเท้าไปตามเส้นทางคือการจัดการที่ดีสังเกตได้จากความสะอาดสะอ้านนะครับไม่รกหูรกตาเพราะว่าการเดินเที่ยวดูความเก่าแก่ตามทางเดินเนี่ยคือส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวหรือจะเรียกว่าเป็นจุดขายของเมืองนี้ก็ได้ระหว่างทางตามตรอกต่างๆครับเพราะว่ามีร้านค้าแทรกตัวอยู่เป็นจุดๆนะครับเหมือนเขาใช้บ้านตัวเองเนี่ยนะเปิดเป็นร้านขายของขายอาหารเปิดเป็นที่พักซึ่งการเปิดกิจการภายในอยู่ในเขตอนุรักษ์เมืองเก่านะครับที่เขาอนุญาตเพราะว่าเป็นบ้านเรือนเก่าแก่ซึ่งอยู่มาตั้งแต่ยังไม่ได้ประกาศเป็นเขตคุ้มครองแต่ถ้าเป็นการสร้างตึกใหม่เพื่อเปิดร้านอยากจะทำโรงแรมสูงๆแบบนี้ทำไม่ได้แล้วนะครับผิดหลักการคุ้มครองอนุรักษ์ที่เป็นสากลด้วยนะครับตามตรอกซอกซอยก็จะมีร้านแบบนี้ครับกระจายกันอยู่ร้าน2ร้านแต่พอยิ่งเดินก็จะเจอร้านเยอะขึ้นนะครับเจอผู้คนเยอะขึ้นเมื่อไหร่ที่เริ่มสังเกตว่ามีเสียงจ๊อกแจ๊กจ้อแจ้ผู้คนมากหน้าหลายตาขึ้นก็แสดงว่า

เรากำลังเข้าไปใกล้จตุรัสเซนต์จอห์นลานกิจกรรมหลักของเมืองซึ่งเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองเก่าโตเกียวครับเมืองไหนในประวัติศาสตร์ที่มีจตุรัสกลางเมืองนะฮะถือว่าเป็นเมืองที่เจริญก้าวหน้ามากๆนะครับโดยเฉพาะการเมืองการปกครองศาสนารวมถึงการค้าขายด้วยเพราะว่าลานโล่งแบบนี้ครับจะถูกใช้เป็นที่ทำกิจกรรมสารพัดเลยนะฮะเฉลิมฉลองจัดงานแสดงรื่นเริงประชุมแถลงการประชาพิจารณ์พิจารณาคดีตัดสินคดีก็ทำที่จตุรัสทั้งหมดเลยรวมถึงการลงโทษการตีการประหารก็ทำที่นี่หมดเลยนะครับการที่มีลานกิจกรรมกลางเมืองเนี่ยถือเป็นการยกระดับให้โตเกียวเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองทัดเทียมกับเมืองดังๆในยุคสมัยเดียวกันเพราะว่ามีอีกหลายเมืองเลยที่ไม่ได้มีศูนย์กลางแบบนี้นะนี่คือส่วนหนึ่งที่มาจากการวางผังเมืองอันชาญฉลาดของชาวกรีกครับผ่านเวลามาถึงยุคนี้ลานกลางเมืองโตเกียวก็กลายเป็นจุดสำคัญของนักท่องเที่ยวไปแล้วใครที่เดินดูบ้านเมืองเก่าๆตามซอกตามซอยนะครับยังไงก็ต้องทะลุมาโผล่ที่จตุรัสแห่งนี้นึกถึงเวลาเดินไม่เมื่อยนะครับนั่งสั่งน้ำเย็นๆหรือกาแฟดีๆดูผู้คนเดินไปมาตอบโจทย์นักท่องเที่ยวหมดเลย

ลานกลางเมืองเก่าแห่งนี้ก็เลยคึกคักตั้งแต่เช้าแล้วก็ไม่เคยร้างลาจากผู้คนจนล่วงเลยไปถึงช่วงเย็นและพอตกเย็นครับความคึกคักก็เริ่มกระจายไปตามตรอกซอกซอยต่างๆสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศโครเอเชียครับจตุรัสเซนจอนทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของเมืองนะครับก็เลยเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญไปด้วยที่นี่มีหอนาฬิกาซึ่งอันนี้สร้างเมื่อศตวรรษที่15นะครับยุคที่สร้างเนี่ยอาจจะหลุดจากประวัติศาสตร์ช่วงรุ่งเรืองของโตเกียไปแล้วแต่ก็ตั้งใจสร้างขึ้นที่นี่ครับเพื่อยืนยันว่าตรงจตุรัสแห่งนี้ยังคงเป็นศูนย์กลางของเมืองนี้เสมอครับทุกวันนี้นาฬิกาเก่าแก่ในอายุหลายร้อยปีแล้วนะครับก็ยังทำงานได้ดี

ติดกับหอนาฬิกาเป็นโถงอาคารแบบโปร่งโล่งนะฮะลักษณะเหมือนเป็นระเบียงหรือว่าเฉลียงที่มีหลังคาครับสมัยก่อนเวลาเขามีกิจกรรมจะปล่าประกาศหรือการแสดงต่างๆของเมืองก็ใช้ตรงนี้ฮะโถงที่เนี่ยทำหน้าที่เหมือนเวทีนะครับเพราะว่าจะหันหน้าเข้าจัตุรัสสังเกตตามผนังนี่โอ้ไม่ได้เลยนะครับปล่อยว่างไม่ได้ต้องมีการตกแต่งพอเราดูลักษณะของศิลปะก็มีความเป็นสไตล์โรมันอยู่เต็มที่เลยนะยุคปัจจุบันนี้ก็ยังใช้งานกันอยู่นะครับบางวันจะมีคณะประสานเสียงของเมืองมาร้องเพลงโชว์พอร้องในเฉลียงที่มีฝั่งด้านที่เป็นผนังแล้วก็มีเพดานข้างบนเนี่ยแล้วก็มีฝั่งที่เปิดโล่งทำให้เสียงก้องมีพลังมากครับนึกถึงเมื่อก่อนครับเวลามีคนยืนเปล่าประกาศอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะทำให้ได้ยินกันทั่วทั้งจักรวรรดิเลยนะครับตอนนี้เสียงเพลงก็เข้ากับบรรยากาศของเมืองเก่าจริงๆ

ถาปัตยกรรมอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ตรงจัตุรัสนะครับคือมหาวิหารใหญ่ของเมืองมีชื่อว่ามหาวิหารนักบุญรอเลนซ์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักของนักบุญรอเลนซ์ตั้งอยู่นะครับเด่นสง่าหน้าประตูทางเข้าแต่ว่าตอนนี้เขาย้ายทางเข้าไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันครับซุ้มประตูใหญ่นะครับได้รับการอนุรักษ์ไว้ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆศิลปินที่สร้างแล้วก็ตกแต่งซุ้มประตูนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นพระมาจารย์แห่งศิลปะการปั้นนะครับมีชื่อว่าราโดแวนซึ่งเป็นชาว

โรแอดเป็นคนโครเอเชียนี่เองนะครับซึ่งก็มีความถนัดทั้งงานแกะสลักปูนแล้วก็เทคนิคการปั้นซึ่งงานปั้นเนี่ยนะครับบางส่วนเขาปั้นจากข้างนอกนะฮะค่อยๆทำแล้วก็เอามาประกอบกันสไตล์แบบนี้เรียกว่าโรมันเนสก็คือเป็นเทคนิคที่ได้มาจากชาวโรมันอันนี้เรียกว่าเป็นอิทธิพลทางศิลปะนะครับที่ได้รับมาจากช่วงที่โครเอเชียเนี่ยเป็นอาณานิคมของอาณาจักรโรมันนะครับการตกแต่งประตูนี้ทำไว้ตั้งแต่ปีค.ศ.1240ก็ผ่านมาเกือบจะ800ปีแล้วนะครับยังมีสภาพที่ดีมากลวดลายตกแต่งบนซุ้มประตูครับเล่าเรื่องเหตุการณ์ช่วงประสูติของพระเยซูตามพระคัมภีร์นะครับก็เลยมีหุ่นปั้นของอดัมกับเอวาบางคนเรียกอีฟนะฮะเป็นชายหญิงคู่แรกของโลกตามพระคัมภีร์นะครับก็ยืนขนาบข้างด้านซ้ายและขวาของประตูแล้วก็มีสิงโตทำหน้าที่ผู้พิทักษ์ฝั่งละหนึ่งตัวตามความเชื่อครับ

ประตูก็ใช้เวลาชื่นชมอยู่นานเลยนะครับพอเดินเข้ามาข้างในโอ้ถือว่ามหาวิหารแห่งนี้เป็นที่รวมของศิลปะหลากหลายยุคจริงๆไล่มาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของยุคกลางประมาณปีค.ศ.400ขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นศิลปะแบบโกธิกเราเห็นได้ชัดจากเส้นสายบนเพดานนี่โอ้โดดเด่นมาเลยนะครับจากนั้นก็ไล่มาตามยุคเลยครับที่นี่มีการตกแต่งทั้งเรเนซองส์บาโรกจนถึงสมัยใหม่อย่างโมเดิร์นอาร์ต

เหตุผลที่มีการตกแต่งด้วยศิลปะหลายยุคสมัยเนี่ยเพราะว่าการก่อสร้างมหาวิหารที่มีความใหญ่โตแบบนี้ครับเขาใช้เวลาสร้างเป็นร้อยๆปีเลยนะครับโบสถ์หรือมหาวิหารหลายที่ในยุโรปก็ใช้เวลาสร้างนานแบบนี้พระราชวังก็เหมือนกันนะครับสิ่งก่อสร้างหรือว่าสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ๆเนี่ยใช้เวลานานทั้งนั้นเลยแล้วก็หลายจุดครับสร้างไปซ่อมไปต่อเติมไปบางทีเวลาผ่านไปจนเปลี่ยนกษัตริย์เปลี่ยนจักรพรรดิแพ้สงครามบ้างก็มีการเปลี่ยนสไตล์ตกแต่งกันไปบางทีก็เป็นเรื่องของความฮิตความนิยมครับก็ทำให้มีการเปลี่ยนแนวทางในการตกแต่งเริ่มมีศิลปะสไตล์ใหม่ๆเกิดขึ้นก็ไหนๆจะรื้อตรงนี้ซ่อมตรงนั้นก็เปลี่ยนสไตล์ตกแต่งกันไปเลยก็เลยเป็นการผสมผสานยุคสมัยเข้าด้วยกันเอาเข้าจริงๆครับเข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็มีเยอะเลยนะครับแต่ทั้งหมดถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญในการสืบค้นประวัติศาสตร์ที่ดีมากเพราะว่าแต่ละยุคก็มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของตัวเองครับบริเวณนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดแล้วซึ่งใช้ประกอบพิธีทางศาสนานะฮะเก้าอี้ไม้แกะสลักนี่น่าจะเด่นสุดเลยนะครับเอาไว้สำหรับนักบวชแล้วก็นักร้องประสานเสียงก็มานั่งกันนะครับสีไม้โอ๊กหรือว่าน้ำตาลเข้มๆเนี่ยอาจจะแหมดูยากสักหน่อยแต่ก็พอมองออกนะครับว่ามีการแกะสลักรายละเอียดเอาไว้ตามชิ้นส่วนต่างๆเต็มไปหมดและบริเวณประกอบศาสนพิธีครับออกแบบให้มีเรียกว่าจุดรวมสายตาแล้วกันครับไปอยู่ที่ซุ้มประธานด้านในสุดเลยนะครับถ้าเป็นวัดในศาสนาพุทธตรงนี้ครับจะเป็นที่นั่งของเจ้าอาวาสอะไรแบบนี้นะครับเอาไว้เวลาทำพิธีทำวัดข้างหลังก็จะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆก็ลักษณะเดียวกันเลยครับอันนี้น่าสนใจครับบนพื้นของมหาวิหารครับจะมีป้ายชื่อหลุมศพปูเอาไว้เต็มเลยหลุมศพจริงๆเนี่ยเขาเอาไว้อยู่ในห้องใต้ดินนะฮะหรือบางทีก็ฝังไปข้างนอกแต่เอาป้ายชื่อมาปูไว้บนพื้นซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการให้เกียรติเราซึ่งเป็นคนต่างวัฒนธรรมต่างศาสนาเป็นเดินนี่อาจจะสะดุ้งได้นะครับแต่นี่คือการเดินทางไปพบเห็นโลกกว้างที่มีวิธีคิดแตกต่างกันครับมีธรรมเนียมต่างกันอันนี้ครับการเรียนรู้เนี่ยมีหน้าตาแบบนี้นี่เองนะครับห้องนี้เป็นชาโปนะครับขอเรียกว่าเป็นโบสถ์น้อยแล้วกันนะฮะใช้เป็นห้องสวดมนต์ครับเป็นห้องที่เรียกว่าแหมเรืองรองอลังการที่สุดแล้วในมหาวิหารนะครับอลังการกว่าซุ้มประธานอีกนะฮะเราเห็นการตกแต่งสลักเสลาประดับประดาแทบทุกจุดเลยนะครับแทบไม่มีที่ว่างเลยในหนังสือข้อมูลของเทศบาลเมืองโตเกียวนะครับบอกว่านี่เป็นการตกแต่งยุคเรเนซองส์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปครับตรงกลางเป็น

ุกวันนี้ที่มหาวิหารครับจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเดินดูความสวยงามแล้วก็ความเก่าแก่แทบทั้งวันเลยนะครับมีไกด์มาเล่าประวัติต่างๆที่เกี่ยวกับมหาวิหารแห่งนี้ให้ฟังซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้เข้าใจถึงความยากลำบากในการปกปักรักษาศาสนสถานที่สำคัญของเมืองนี้โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องตกเป็นอาณานิคมของชนชาติอื่นกว่าจะมาเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้เราเดินเข้าไปชื่นชมหรือว่าเรียนรู้ได้แบบนี้นะครับต้องผ่านเวลาผ่านวิบากกรรมมายาวนานหลายร้อยปีเลยทีเดียว

่านเวลามายาวนานครับจากสภาพปัจจุบันก็ถือว่ามหาวิหารเซนต์รอเรนซ์หรือนักบุญรอเรนซ์ครับได้รับการดูแลดีมากๆทุกวันนี้ยังมีชาวคริสเตียนนิกายแคทอลิกนะครับเข้ามาประกอบพิธีทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอเลยแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาทำพิธีหรือมาสวดมนต์จะเป็นชาวบ้านท้องถิ่นนะครับไม่ใช่นักท่องเที่ยวก็แสดงถึงความศรัทธาที่ยังมีอยู่เต็มเปี่ยมเลยนะครับและนี่คือความเชื่อมโยงวิถีชีวิตของผู้คนจากอดีตในประวัติศาสตร์กับผู้คนในปัจจุบันซึ่งถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปไม่มากเลยครับ

ใครมาเที่ยวโตเกียวนะครับก็ต้องเดินทะลุประตูเมืองเก่าออกมาริมทะเลสิ่งแรกที่สะดุดตาคือประตูเมืองครับยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิมเอาไว้ก็คือประตูไม้บานใหญ่เลยนะครับซึ่งเต็มไปด้วยเหล็กแหลมเมื่อก่อนนี่เขาแน่นอนเอาไว้ป้องกันข้าศึกนะฮะเป็นวิธีคิดแบบเดียวกับการขุดคลองรอบกำแพงเมืองนั่นแหละครับเพื่อชะลอการบุกหรือว่าสร้างอุปสรรคเอาไว้เดี๋ยวนี้เหล็กแหลมๆที่อยู่เต็มบานประตูขนาดใหญ่เนี่ยไม่ได้เอาไว้เพื่อการสงครามอีกแล้วนะครับแต่ทำหน้าที่ช่วยสร้างบรรยากาศของความเป็นเมืองโบราณให้สมบูรณ์ขึ้น

้นจากประตูเมืองออกมาครับก็จะเป็นบริเวณริมทะเลซึ่งตรงนี้เป็นท่าเรือซึ่งคึกคักไม่แพ้ในเมืองเลยนะครับกว่าตามองแป๊บเดียวรู้เลยว่านี่ไม่ใช่ที่ช้อปปิ้งเลยนะฮะแต่เต็มไปด้วยร้านอาหารครับขนานยาวเหยียดไปตามความยาวของท่าเทียบเรือในยุคโบราณครับย่านนี้ครับถือเป็นไฮไลท์ของเมืองนะครับเพราะว่าเป็นท่าเทียบเรือสินค้าการค้าขายและก็ระบบเศรษฐกิจของเมืองเริ่มต้นขึ้นที่นี่ครับและก็เป็นพื้นที่สำคัญที่ทำให้โตเกียวเข้าสู่ยุครุ่งเรืองมั่งคั่งยาวนานหลายร้อยปีผ่านเวลามาถึงยุคนี้ครับย่านท่าเรือยังคงเป็นไฮไลท์เหมือนสมัยโบราณแต่ไม่ใช่ย่านของการค้าขายทางเรืออีกแล้วนะครับแต่เป็นย่านกินดื่มแสนสบายของนักท่องเที่ยวซึ่งนั่งกันยาวๆตั้งแต่ช่วงแสงสวยๆไปถึงค่ำคืนเดินจากบริเวณท่าเทียบเรือมาอีกนิดเดียวครับตรงนี้เป็นที่ตั้งของป้อมปราการสำคัญจริงๆตามชื่อเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปราสาทเลยนะครับแต่จากวัตถุประสงค์แล้วก็การใช้งานจริงๆเนี่ยขอเรียกว่าเป็นป้อมปราการแล้วกันเพราะว่าที่นี่ไม่ได้มีคนอาศัยอยู่นะแต่ผัดเปลี่ยนกันมาเฝ้ายามครับโตเกียวเนี่ยเจอสงครามมาไม่น้อยเลยนะครับโดนตีแตกแล้วก็ตกเป็นเมืองขึ้นก็หลายครั้งเท่าที่มีในบันทึกครับเมืองนี้สร้างโดยชาวกรีกจากนั้นก็เป็นของโรมันนะครับแล้วก็เป็นชาวเวนิสหรือเวเนเชียนกษัตริย์นโปเลียนก็เคยมายึดเมืองนี้ได้นะฮะก่อนช่วงหลังเนี่ยจะถูกปกครองโดยชาวโครแอตในเวลาต่อมาครับป้อมปราการของเมืองโตเกียวครับก็สร้างกันหลายจุดรอบๆเมืองแต่ผ่านเวลามาก็ทรุดโทรมเสียหายก็พังทลายไปหลายจุดเลยนะครับเหลือแค่ไม่กี่จุดแต่ป้อมนี้ถือว่ามีความสำคัญที่สุดครับเพราะว่าเป็นจุดเข้าออกทางทะเลทำหน้าที่ผู้พิทักษ์เมืองโตเกียวนั่นเองครับเดินเข้ามาในป้อมซึ่งเจาะช่องหน้าต่างไว้ให้แสงเข้าได้นะฮะมองออกไปก็เป็นทะเลเอเดรียติกครับถ้ามีเรือข้าศึกมาก็จะเห็น

ตั้งแต่ไกลเลยนะฮะตะข่ายอลูมิเนียมกับลูกกรงเหล็กเนี่ยสมัยก่อนไม่มีนะครับเพิ่งมาติดตั้งในยุคนี้กันไว้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเท่านั้นเองแต่การเฝ้าสังเกตการที่ดีที่สุดคือการขึ้นไปยืนบนดาดฟ้าครับแบบนี้ดูได้ถนัดกว่ามากเลย

0: วันนี้พาเดินเท้าเที่ยวเมืองโบราณโตเกียวตั้งแต่ประตูหน้าทางทิศเหนือนะฮะมาโผล่ออกประตูทิศใต้ซึ่งเป็นท่าเรือทั้งหมดทั้งมวลเมืองนี้สร้างขึ้นบนการวางผังเมืองที่ยอดเยี่ยมของชาวกรีกครับสมกับเป็นชนชาตินักคิดของโลกนะฮะจากนั้นก็ได้รับการพัฒนาจนเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะทางด้านการค้าจากความสามารถของชาวโรมันครับองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องแล้วก็ขึ้นทะเบียนให้นครประวัติศาสตร์โตเกียวเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศโครเอเชียเมื่อปีพ.ศ. 2540โดยมีเหตุผลข้อเด่นๆแบบนี้ครับเมืองนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาเมืองในยุคกลางนะครับที่ยังคงรักษาโครงสร้างแล้วก็ลักษณะเดิมได้เป็นอย่างดีซึ่งการวางผังเมืองยังคงสภาพเดิมจากยุคกรีกและโรมันครับและความหลากหลายของสถาปัตยกรรมแล้วก็ศิลปะเมืองนี้มีผลงานของมนุษย์นักสร้างตั้งแต่ยุคคลาสสิกนะครับชาวกรีกโรมานเนสคือชาวโรมันนะฮะไล่มาจนถึงยุคหลังๆอย่างเรเนซองส์บาโรกอะไรแบบนี้ครับซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีมากๆการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทำให้เมืองโตเกียวครับได้รับการยอมรับในความสำคัญทางวัฒนธรรมและก็ประวัติศาสตร์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดชิลที่สำคัญในประเทศโครเอเชียอีกด้วยหัวใจของการเติบโตจนเป็นเมืองนึงที่เคยมั่งคั่งที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุคกลางคือการเริ่มต้นที่ดีครับการเริ่มต้นวางผังเมืองที่ดีคำว่ากระดุมเม็ดแรกนี่ไม่ใช่แค่คำเท่ๆแล้วครับแต่มีความสำคัญจริงๆเพราะนี่คือหัวใจแห่งความรุ่งเรืองครับ
1: แม่ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ต้องอะไรสักอย่างที่เรามาต้องกันหรือว่าเราถึงมาเจอกัน
2: เมื่อกี้แม่โดอ่ะบอกว่าที่เราเกิดมาเป็นแบบนี้ค่ะเราเป็นแบบนี้เนาะแล้วยังต้องมาเจอเจ้าขุนที่ไม่มีแขนอีกความหมายของชีวิตขุนคืออะไร
3: น้องเจ้าขุนคือคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น
4: เจ้าขุนเทวดาน้อยของแม่ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร3 ทุ่มครึ่ง9 กรกฎาคมนี
5: ้รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
6: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
5: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100 ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานจากกระแสตอบรับที่ดีจึงเพิ่มวันออกอากาศใหม่ให้จุใจกว่าเดิมเจอกัน2 วันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
7: กรกฎาคมนี้วิภาชวนคุณเปิดโลกความบันเทิงผ่านซีรีส์และสารคดีคุณภาพรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา
8: เมืองไทยมีอาหารอร่อยมีประเพณีดีงามเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใครต่อใคร
7: ภาคภูมิไทยซีซั่น3ชุดเสน่ห์ไทยมิติใหม่แห่งความภูมิใจที่ซ่อนอยู่มากกว่าที่เห็นซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม่รำลึกวิถีเก่าปรับให้เข้ากับวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลง
9: ซีรีส์วิถี
10: ทำยังไงก็ชนะการแข่งไม่ได้หรอก
7: 8กรกฎาคม ABU Children Drama ละครเด็กนานาชาติเรียนรู้ชีวิตผ่านสายตาเด็กๆจากหลากหลายวัฒนธรรม
11: อยากให้ฮูไมร่าตั้งใจเรียนมากกว่า
12: ถ้ามันชนคนไทยออกเดินทางอีกครั้ง
7: 9กรกฎาคมสามัญชนคนไทยเรื่องจริงของคนธรรมดาที่สร้างคุณค่าให้สังคมไทย
13: ในเทือกเขาเรกีแดนเถื่อนสุดกันดารอันไพศาล
7: Best Documentary สารคดีต่างประเทศรับชมแบบ Exclusive ได้ทางวิภาเท่านั้น
13: คือเรื่องราวของเหล่าสัตว์ที่ต้องต่อสู้เพื่ออยู่รอด
7: สนุกครบรถกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipha.me วิภา

0: แอปพลิเคชันและสมาร์ททีวีทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภาวิชั่นแอนด์แพชชั่น
1: เตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBSเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง

0: การใช้วิธีฟ้องปิดปากหรือ slap คนที่ได้รับผลกระทบไม่ใช่เป็นเพียงแค่คนที่ถูกฟ้องทางกฎหมายเท่านั้นแต่หมายถึงคนในสังคมที่อาจจะสูญเสียผลประโยชน์สาธารณะเมื่อข้อเท็จจริงถูกปิดกั้น
1: เขาต้องการที่จะให้เรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ที่ประชาชนจะหันมาสนใจเนี่ยมันหยุดคุณอย่าพูดให้มันเยอะเขาอาจจะทำจริงก็ได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้
2: เขาก็ใช้วิธีการดำเนินคดีโดยการแจ้งความเขาจะได้ไม่บอกว่านี่เป็นสแลปนะครับเพราะว่าเขาใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่กฎหมายกำหนดทุกประการแล้วคนดำเนินคดีก็เป็นอัยการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่บริษัทเป็นการยืมมือกระบวนการยุติธรรมไปก่อน
3: โดยทั่วไปคดีสแลปมักมีองค์ประกอบร่วมกันอยู่3อย่างค่ะ1เรื่องที่ฟ้องเป็นประเด็นสาธารณะ2โจทย์เป็นผู้มีอิทธิพลเหนือกว่าจำเลยอย่างชัดเจนทั้งทางการเงินหรืออำนาจทางการเมืองและสังคมและ3เป็นการเรียกร้องที่ไม่ได้สัดส่วนหรือมีพฤติกรรมประวิงคดีเพื่อสร้างภาระและต้นทุนบางอย่างให้กับผู้ถูกฟ้องค่ะ
4: คือถ้าเราหยุดพูดเนี่ยเราก็แพ้ตั้งแต่ต้นแล้วโดยไม่ทันสู้แต่ว่าการที่เขาฟ้องให้เราปิดปากแต่กูไม่ปิดมันก็แพ้ตั้งแต่ต้นแล้วไม่ว่าผลคดีจะเป็นยังไงแต่มึงแพ้แล้วเพราะคนที่มึงฟ้องนี่มันพูดยิ่งกว่าเดิมมันแฉยิ่งกว่าเดิม
3: ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีคดีความจำนวนหนึ่งที่มีลักษณะร่วมกันอย่างน่าสนใจคือผู้ถูกฟ้องมักเป็นชาวบ้านนักวิชาการหรือสื่อมวลชนที่ออกมาพูดในเรื่องสาธารณะไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมการทุจริตหรือสิทธิชุมชนมีการใช้แท็กติกทางกฎหมายฟ้องร้องเป็นคดีความเรียกค่าเสียหายหลายร้อยล้านบาทหรือไม่ก็ฟ้องร้องในพื้นที่ห่างไกลเพื่อความลำบากในการเดินทางสู้คดี
0: การฟ้องปิดปากหรือ slap ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทยแต่หลายครั้งมันก็แยกออกได้ยากจากการฟ้องคดีตามปกติเพราะหน้าตามันก็คือคดีหมิ่นประมาทคดีบุกรุกหรือคดีเรียกค่าเสียหายที่ดูแล้วคล้ายเป็นการใช้สิทธิทางกฎหมายธรรมดาคำถามก็คือระหว่างเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนกับสิทธิในการปกป้องชื่อเสียงของผู้ถูกพาดพิงเส้นแบ่งอยู่ตรงไหนเมื่อการฟ้องคดีแบบสแลปได้กลายเป็นการลงโทษคนที่กล้าพูดกล้าวิจารณ์เกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยเมื่อหลายครั้งกฎหมายถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปิดปากผู้คนติดตามได้ใน Cross Talk คิดต่างคุยกัน

0: SLAPP ย่อมาจาก Strategic Lawsuit Against Public Participation หรือการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณะถูกบัญญัติขึ้นในทศวรรษ80โดยศาสตราจารย์จอร์จพริงค์และเพเนโลปีแคนแนนแห่งมหาวิทยาลัยเดนเวอร์สหรัฐอเมริกาหลังพบว่ามีคดีฟ้องร้องจำนวนมากที่มีเป้าหมายเพื่อปิดปากประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นสาธารณะโดยหัวใจของคดีไม่ได้อยู่ที่การชนะคดีแต่อยู่ที่การข่มขู่ให้คนหยุดพูดสำหรับประเทศไทยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนิยามการฟ้องสแลปหรือการฟ้องปิดปากว่าเป็นการนำกระบวนการยุติธรรมมาใช้เป็นเครื่องมือคุกคามเพื่อไม่ให้ประชาชนหรือองค์กรต่างๆเข้าไปมีส่วนร่วมตรวจสอบและปกป้องประโยชน์สาธารณะโดยอาจจะฟ้องได้ทั้งทางอาญาแพ่งวินัยหรือปกครองในทิศทางเดียวกันรองศาสตราจารย์สาวัตรีสุขศรีอาจารย์ด้านกฎหมายผู้ติดตามคดีการแสดงออกสิทธิเสรีภาพคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ขยายความเพิ่มเติมว่าเป้าหมายที่แท้จริงของผู้ฟ้องในคดีสแลปไม่ได้อยู่ที่การชนะคดีในศาลแต่ต้องการให้การวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจต้องหยุดลงโดยใช้เครื่องมือทางกฎหมายและกระบวนการทางศาลเป็นช่องทางในการปิดปากผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์
1: เขาต้องการที่จะให้เรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ที่ประชาชนจะหันมาสนใจเนี่ยมันหยุดมันยุติคุณอย่าพูดให้มันเยอะเขาอาจจะทำจริงก็ได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้หรือเขาอาจจะทำ1แต่ว่าไปขยายเป็น10แต่เขาก็รู้สึกว่าโอเคเขาเสียหายมากนะคะเขาเลยใช้วิธีการเครื่องมือทางกฎหมายใช้ทางศาลนะคะในการที่จะไปปิดปากนะคะคนที่มาวิพากษ์วิจารณ์เขาคราวนี้วิธีการปิดปากมันทำยังไงก็คือพยายามสร้างภาระให้กับจำเลยหรือให้คนที่ถูกฟ้องคดี
2: โดยทั่วไปคดีสแลปมักมีองค์ประกอบร่วมกันอยู่3อย่างค่ะ1เรื่องที่ฟ้องเป็นประเด็นสาธารณะ2โจทย์เป็นผู้มีอิทธิพลเหนือกว่าจำเลยอย่างชัดเจนทั้งทางการเงินหรืออำนาจทางการเมืองและสังคมและ3เป็นการเรียกร้องที่ไม่ได้สัดส่วนหรือมีพฤติกรรมประวิงคดีเพื่อสร้างภาระและต้นทุนบางอย่างให้กับผู้ถูกฟ้องค่ะหรือหากเป็นการฟ้องร้องทางแพ่งจะพบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปตามสัดส่วนกับจำนวนเงินที่เรียกร้องค่ะมีการตั้งตัวเลขเงินค่าเสียหายให้สูงเกินจริงเช่นการเรียกค่าเสียหายตั้งแต่200ล้านไปจนถึง 1,000 ล้านบาทกลยุทธ์ที่พบบ่อยคือการฟ้องคดีทางไกลหรือฟอรัมช้อปปิ้งเลือกแจ้งความในจังหวัดห่างไกลในคดีอาญาทั้งที่การฟ้องหรือแจ้งความทำได้ในทุกพื้นที่แต่เพื่อสร้างภาระการเดินทางให้กับผู้ถูกฟ้องจึงฟ้องในพื้นที่ห่างไกลค่ะเช่นกรณีที่มีการไล่ฟ้องผู้คนกว่า270คดีกระจายอยู่ทั่วประเทศที่จังหวัดหนึ่งจากทีมงานของนักการเมือง
1: ทุกคนก็ต้องเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆลักษณะคดีเนี่ยมันฟ้องที่อื่นก็ได้อย่างเช่นฟ้องที่กรุงเทพก็ได้ฟ้องสถานที่เกิดเหตุก็ได้หรือว่าฟ้องที่ไหนก็ได้แต่ว่าเขาเลือกที่จะไปฟ้องตรงนี้นะคะซึ่งลักษณะแบบนี้มันก็เป็นการลงโทษโดยใช้กระบวนการ punishment by process ลงโทษโดยใช้กระบวนการคือเขาไม่สนใจหรอกว่าศาลจะตัดสินว่าอะไรหรือที่สุดแล้วเขาจะชนะหรือไม่แต่พอฉันแจ้งความปุ๊บฉันฟ้องคดีแกปุ๊บแกต้องเกิดภาระเกิดมูลค่าต่างๆและที่คุณจะต้องมาทำสิ่งนี้
2: คดีในลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวนะคะแต่กลับเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับคนที่ออกมาพูดเรื่องสาธารณะและที่มากไปกว่านั้นในประเทศไทยภาพของการฟ้องปิดปากยังมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ
0: ในประเทศไทยการฟ้องปิดปากมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากที่เคยเป็นเรื่องของบริษัทเอกชนกับชาวบ้านที่ออกมาคัดค้านในโครงการต่างๆวันนี้ผู้ฟ้องก็ขยายวงกว้างขึ้นมีทั้งนักการเมืองเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานที่ทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสุทธิเกียรติขจโสทนายความจากมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมหรือเอ็นลอองค์กรพัฒนาเอกชนที่ช่วยเหลือคดีด้านสิ่งแวดล้อมอธิบายถึงวิธีการแจ้งความโดยใช้กระบวนการยุติธรรมของรัฐทั้งตำรวจและอัยการเป็นผู้ดำเนินคดีแทนเพื่อสร้างความชอบธรรมในการดำเนินคดีความแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงหวังสร้างผลลัพธ์เดียวกันคือข่มขู่คุกคามให้ฝ่ายตรงข้ามหยุดเคลื่อนไหวหรือที่เรียกว่า judicial harassment
3: นะครับเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่ การไปแจ้งความที่ตำรวจแล้วก็มาให้อัยการอัยการก็ส่งฟ้องนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ฟ้องเองอันนี้เขาดำเนินกระบวนการยุติธรรมโดยสุจริตนะครับก็พนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องเองแล้วก็อัยการมีคำสั่งฟ้องเองเขาแค่คิดว่าเขาได้รับความเสียหายแล้วเขาก็ไปแจ้งความมันก็จะเป็นดินามิกแบบนี้นะครับหลังๆมาจริงๆคดีเยอะนะครับคดีเยอะแต่ว่าด้วยประเด็นในบ้านเมืองของเราเนี่ยมันมีเยอะมากทั้งประเด็นการเมืองทั้งประเด็นอะไรคือประเด็นการฟ้องคดีสแลปมันอาจจะกลบแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหรือแม้แต่กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้พรบชุมนุมใช้เครื่องมือใช้กฎหมายอะไรใหม่ๆมาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการดำเนินการอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นสแลปอย่างนึงแต่ว่าไม่ใช่คำนิยามที่เขามีการนิยามมาก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นสแลปโดยรัฐ
0: ทนายสุทธิเกียรติขยายความว่าในบริบทของไทยปัจจุบันการฟ้องสแลปโดยรัฐ

0: ไม่ได้หยุดอยู่แค่การฟ้องคดีหมิ่นประมาทแต่ยังรวมถึงการนำกฎหมายอื่นๆมาใช้เป็นเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นพรบชุมนุมพรกฉุกเฉินหรือแม้แต่กฎหมาย PDPA ขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลานั้นต้องการใช้กฎหมายฉบับไหนนอกจากนี้การฟ้องแสลบไม่ได้สั่งการมาจากส่วนกลางเสมอไปบางกรณีเจ้าหน้าที่รัฐในระดับท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าหรือนักการเมืองท้องถิ่นมีแรงกดดันจากการออกนโยบายหรือเกี่ยวโยงกับนักการเมืองที่เป็นผลพวงจากระบบอุปถัมภ์เครือข่ายทุนที่มักผูกขาดทุนการเมืองท้องถิ่นทำให้เกิดการฟ้องแสลบเพื่อปกป้องโครงการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวพันกับเครือข่ายนักการเมืองนั้นๆหรือแม้กระทั่งทำไปเพื่อหวังผลต่อการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในมิติที่รัฐเป็นผู้ฟ้องแสลบกับประชาชนเสียเองในขณะนี้แทบไม่พบในต่างประเทศปรากฏการณ์นี้อาจารย์สาวัตรีเรียกมันว่า political slap เป็นการฟ้องร้องดำเนินคดีที่โจทย์ไม่ใช่บริษัทหรือนายทุนแต่เป็นรัฐหรือผู้มีอุดมการณ์ทางการเมืองตรงข้ามโดยหยิบกฎหมายที่มีอยู่ในมือมาใช้เป็นเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญาพรบคอมพิวเตอร์กฎหมายหมิ่นประมาทหรือแม้กระทั่งการใช้กฎหมายอาญาที่มีโทษรุนแรงอย่างกฎหมายอาญามาตรา112ที่เป็นอาญาแผ่นดินแต่กลับเปิดโอกาสให้ใครก็ได้แจ้งความดำเนินคดีโดยไม่ต้องเป็นผู้เสียหายโดยตรงยิ่งไปกว่านั้นยังมีการฟ้องในรูปแบบที่เรียกว่า political figure slap หรือการที่นักการเมืองหรือข้าราชการชั้นสูงใช้การฟ้องคดีเพื่อสร้าง chilling effect ทำให้สังคมหวาดกลัวไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ยิ่งไปกว่านั้นผู้ฟ้องมักมีอิทธิพลเหนือกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่อยู่แล้วทั้งจากอำนาจแต่งตั้งยกย้ายและเครือข่ายกับเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่น
1: ในประเทศไทยสถานการณ์การฟ้องปิดปากเป็นอย่างไรจากการสำรวจของการเก็บข้อมูลจากหลากหลายองค์กรค่ะได้ขยายภาพชัดว่าคดีฟ้องปิดปากไม่ได้เกิดขึ้นอย่างประปรายในทางตรงกันข้ามกำลังลุกลามแล้วก็ขยายตัวค่ะข้อมูลจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนระดับสากล Protection International พบคดีสแลปในไทยอย่างน้อย595คดีระหว่างปี2557ถึง2568ค่ะขณะที่องค์กร Fortify Rights นับคดีหมิ่นประมาทรวมพุ่งสูงถึง 26,085 คดีระหว่างปี2558จนถึง2563ในรายงานเรื่องกฎหมายและมาตรการป้องกันการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณะในบริบทธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจัดทำโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNDP ประเทศไทยร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมที่เผยแพร่ในปี2566ข้อมูลนี้นะคะพบว่าระหว่างปี2540จนถึงปี2565มีคดีที่เข้าข่ายสแลปโดยภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจรวมทั้งสิ้น109คดีโดยผู้ฟ้องรายใหญ่ที่สุดคือกลุ่มธุรกิจเหมืองแร่มากถึง 34% รองลงมาคืออุตสาหกรรมปศุสัตว์ 21% และพลังงาน 14% ค่ะโดยกลุ่มคนที่ตกเป็นเป้าหมายในการฟ้องปิดปากมากที่สุดคือชาวบ้านและกลุ่มเคลื่อนไหวระดับท้องถิ่นคิดเป็น 78% ค่ะรองลงมาก็คือนักกิจกรรม 10% และสหภาพแรงงาน 6% ส่วนใหญ่ถูกฟ้องจากการเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์การชุมนุมและการให้สัมภาษณ์สื่อจากรายงานนี้นะคะจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนที่ถูกฟ้องปิดปากมากที่สุดคือชาวบ้านและกลุ่มเคลื่อนไหวในระดับท้องถิ่นซึ่งถือเป็นกลุ่มคนที่มีอำนาจต่อรองน้อยที่สุดค่ะและจากรายงานของศูนย์ธุรกิจและสิทธิมนุษยชนหรือ BHRRC พบว่าระหว่างปี2558ถึง2564มีคดีที่บริษัทเอกชนยื่นฟ้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลกมากถึง355คดีค่ะโดยภูมิภาคที่มีคดีมากที่สุดคือละตินอเมริการองลงมาคือเอเชียและแปซิฟิกแต่เมื่อจัดอันดับแบ่งเป็นรายประเทศประเทศไทยครองอันดับหนึ่งตามด้วยฮอนดูรัสและเปรูค่ะจากรายงานนี้นะคะยังชี้ให้เห็นอีกด้วยค่ะว่าคดีจำนวนมากไม่ได้หวังผลชนะในศาลเพราะว่าโจทก์มักจะถอนฟ้องก่อนที่คดีจะมีคำพิพากษาและฐานความผิดที่ใช้บ่อยที่สุดคือคดีหมิ่นประมาทอีกทั้งยังมีการนำพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช

0: 2562หรือที่รู้จักกันในชื่อ PDPA มาใช้อีกด้วยค่ะโดยคดีส่วนใหญ่ 65% เป็นคดีแพ่งและ 20% เป็นคดีอาญานี่คงเป็นภาพสะท้อนได้เป็นอย่างดีนะคะว่ากฎหมายทุกรูปแบบล้วนถูกหยิบยกมาใช้เป็นเครื่องมือได้ทั้งสิ้นค่ะ
1: เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าคดีที่เข้าข่ายฟ้องปิดปากส่งผลอย่างไรกับชีวิตคนหรือหน่วยงานที่เปิดเผยข้อเท็จจริงคดีของวิทูลเลี่ยนจำรูนเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทยที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลในเวทีวิชาการสาธารณะในปี2567เชื่อมโยงต้นต่อของการระบาดของปลาหมอคางดำกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำของบริษัทเอกชนในจังหวัดสมุทรสงครามน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะสิ่งที่ตามมาบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ฟ้องวิทูลเลี่ยนจำรูน2คดีเรียกค่าเสียหายรวม200ล้านบาทในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาในการต่อสู้คดีวิทูลและไบโอไทยยืนยันว่าเป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สาธารณะและมองว่าคดีนี้เข้าข่ายเป็นการฟ้องปิดปากหรือ slap ส่วน CPF ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการฟ้องปิดปากแต่เป็นการดำเนินคดีเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงถึงแม้การถูกฟ้องร้องครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกของวิทูลและองค์กรไบโอไทยแต่การถูกดำเนินคดีครั้งนี้ทำให้วิทูลแม้ยังคงยืนยันในความถูกต้องแต่ก็ยอมรับว่าสูญเสียเวลาในการต่อสู้คดีนี้มากด้วยเช่นกัน
2: การฟ้องร้องแบบนี้ทำให้เราสูญเสียเวลาไปสัก 30% ของเวลางานที่เราควรจะใช้เพื่อทำประโยชน์ต่อสาธารณะในเรื่องอื่นนะแทนที่จะต้องมาเสียเวลากับเรื่องพวกนี้ไม่นับผลกระทบเรื่องอื่นนะเรื่องจิตใจเรื่องอะไรพวกนี้เป็นต้นนะซึ่งแน่นอนมันก็ไม่มีใครผมว่าไม่มีใครที่เฉยอยู่ได้ในสถานการณ์ที่เราถูกบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดของโลกนะในด้านอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ฟ้องร้องอ่ะ
1: วิทูลมั่นใจว่าการเสนอข้อมูลของเขาเป็นการรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะและการแสดงออกในเวทีวิชาการในวันนั้นก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้นำเสนอข้อมูลแต่สิ่งที่หนักหนาไม่แพ้กระบวนการทางกฎหมายก็คือการต้องอธิบายให้ครอบครัวเข้าใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นและจะต้องรับมือกับมันอย่างไร
2: ครอบครัวสำคัญและผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องหลักเลยนะที่เขาจะตัดสินใจว่าเขาจะต่อสู้หรือไม่แต่ผมว่าโชคดีหน่อยนะหลังจากชี้แจงทำความเข้าใจแล้วเนี่ยเขาก็อยู่ข้างเราเต็มที่ก็รู้ว่าเราทำงานอะไร
1: สุทธิเกียรติขจโสทนายความจากเอ็นลอมองว่าคดีปลาหมอคางดำเข้าข่ายสแลปและสะท้อนให้เห็นพัฒนาการของการฟ้องปิดปากในยุคใหม่ที่ผู้มีอำนาจเหนือกว่าเลือกใช้วิธีแจ้งความคดีอาญาแทนการฟ้องแพ่ง
3: คดีปลาหมอคางดำ CPF ฟ้องไบโอไทยกับพี่วิทูลเนี่ยนะครับเขาก็ใช้วิธีการดำเนินคดีโดยการแจ้งความนะครับเขาจะได้ไม่บอกว่านี่เป็นสแลปนะครับเพราะว่าเขาใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่กฎหมายกำหนดทุกประการแล้วคนดำเนินคดีก็เป็นอัยการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่บริษัทนะครับหลังๆเขาจะใช้วิธีนี้นะครับก็คือแจ้งความดำเนินคดีถ้าสมมติว่าอัยการฟ้องเขาก็จะขอเข้าไปเป็นโจทก์ร่วมแล้วก็เรียกค่าเสียหายดีไม่ดีเนี่ยพยานหลักฐานที่ยื่นเข้าไปนี่เยอะกว่าอัยการอีกแต่ว่าเป็นการยืมมือกระบวนการยุติธรรมไปก่อน
1: ท่านนายสิทธิเกียรติยังชี้ว่าการเลือกใช้คดีอาญาไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะโทษทางอาญานั้นหนักกว่าคดีแพ่งและที่สำคัญกว่านั้นมันสร้างความกลัวได้มากกว่าไม่ใช่แค่ทำให้คนที่ถูกฟ้องหยุดเคลื่อนไหวแต่จะทำให้คนอื่นๆไม่กล้าที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นขณะนี้คดีปลาหมอคลังดำยังอยู่ในการพิจารณาของศาลยังไม่มีคำพิพากษาฝั่งของวิทูลยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและจะสู้คดีถึงที่สุดขณะที่ CPF ก็ยืนยันสิทธิ์ในการดำเนินคดีเพื่อปกป้องชื่อเสียงของบริษัท
0: คดีอย่างการระบาดของปลาหมอคางดำทำให้เกิดคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้ในระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันนะคะระหว่างสิทธิ์ของผู้ที่รู้สึกว่าตนถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรมกับสิทธิ์ของผู้ที่คิดว่าการพูดความจริงที่เป็นประโยชน์สาธารณะกลับทำให้ต้องตกเป็นจำเลยค่ะเส้นแบ่งระหว่างสองสิ่งนี้ระบบกฎหมายไทยมีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้ปัจจุบันไทยยังไม่มีกฎหมายแอนตี้สแลปที่คุ้มครองประชาชนอย่างครอบคลุมนะคะมีเพียงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่2ปี2568ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ค่ะในก

0: มายฉบับนี้นะคะได้นำหลักการแอนตี้สแลปบางส่วนเข้ามาไว้แต่คุ้มครองได้เฉพาะผู้ที่แจ้งเบาะแสคดีทุจริตต่อปปช.เท่านั้นแต่ไม่ได้ครอบคลุมนักกิจกรรมสื่อมวลชนหรือประชาชนที่ตรวจสอบประเด็นสาธารณะในวงกว้างค่ะแม้กฎหมายปปช.ฉบับนี้จะบังคับใช้มาครบ1ปีแล้วแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่ายังไม่เห็นการบังคับใช้จริงอย่างชัดเจนรองศาสตราจารย์สาวตรีสุขศรีย้ำชัดนะคะว่านิยามกฎหมายแอนตี้สแลปว่าไม่ใช่แค่การแก้กฎหมายหมิ่นประมาทตัวเดียวแต่ต้องเป็นกฎหมายที่ประมวลทุกองค์ประกอบเข้าไว้ด้วยกันทั้งนิยามที่ชัดเจนว่าอะไรคือสแลปตัวชี้วัดที่ใช้กลั่นกรองกระบวนการพิเศษที่คุ้มครองผู้ถูกฟ้องระหว่างที่คดียังไม่มีคำตัดสินรวมถึงบทลงโทษสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์ทางกฎหมายโดยไม่สุจริต
1: กฎหมายแอนตี้สแลปลอที่ดีอ่ะมันต้องรวมคือหมายถึงว่าต้องประมวลเอาทุกเรื่องเข้าไปว่าคือทั้งในเรื่องของนิยามที่มันถูกต้องตัวชี้วัดว่าอะไรคือการสแลปนะคะกระบวนการคุ้มครองเหยื่อก็คือคุ้มครองผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยในระหว่างที่กำลังพิจารณากันอยู่ว่ามันแสลบจริงหรือเปล่าเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการพิเศษยังไงหรือกระทั่งถ้าตัดสินออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นการแสลบด้วยแล้วฝั่งนั้นก็แพ้คดีด้วยเนี่ยจะเยียวยาเขายังไงการเยียวยาในที่นี้อาจจะไม่เพียงพอก็ได้อาจจะต้องลงโทษคนที่แสลบด้วยไม่ใช่แค่ให้เขาจ่ายค่าทนายความให้อย่างเดียวแต่ต้องจ่ายทุกอย่างเช่นจะต้องค่าเดินทางค่ะเสียหายต่อจิตใจค่าอะไรต่อมีอะไรคือเราต้องกำหนดสร้างกลไกตรงนี้ขึ้นมานะคะจ่ายอย่างเดียวยังจบไม่ได้คุณต้องมีบทลงโทษคนที่ใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตด้วยอย่างเงี้ยเพื่อจะป้องกันการสแลปในอนาคตเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันละเอียดมากแล้วก็ต้องทำอย่างรอบคอบมากๆอะค่ะดังนั้นถามว่าจะแก้ตรงไหนเนี่ยมันเราต้องบอกก่อนว่ามันต้องมีกฎหมายตัวนี้ให้ได้ก่อน
0: แม้ในตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายแอนตี้สแลปนะคะแต่ว่าการรวมพลังของประชาชนก็สามารถคัดง้างการใช้กฎหมายเพื่อปิดปากประชาชนได้ค่ะเช่นในกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่อังกฤษเมื่อแมคโดนัลด์ฟ้องร้องนักเคลื่อนไหวกลุ่มลอนดอนกรีนพีซ2คนค่ะที่วิพากษ์การดำเนินธุรกิจจนกลายเป็นคดีสาธารณะที่ประชาชนร่วมบริจาคเงินสู้คดีและช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลออกไปในวงกว้างปรากฏการณ์นี้ถูกเรียกว่า slap back ค่ะอาจารย์สาวตรีย้ำว่านี่คือหนึ่งในเครื่องมือที่ภาคประชาชนสามารถทำได้ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมาย anti slap นะคะโดยมีเงื่อนไขความสำเร็จอยู่ที่คดีนั้นต้องเป็นเรื่องที่สาธารณะเห็นพ้องต้องกันและต้องอยู่ในสังคมที่ผู้คนเป็น active citizen ที่จะร่วมกันโต้กลับผู้ฟ้องได้ค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะมีความเคลื่อนไหวจากฝั่งของผู้บังคับใช้กฎหมายที่น่าสนใจนะคะในกรณีแอนตี้สแลปเมื่อนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาได้ลงนามในคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีโดยไม่สุจริตในคดีอาญาพุทธศักราช2569เพื่อวางแนวทางให้ศาลนั้นกลั่นกรองคดีที่อาจมีลักษณะกลั่นแกล้งค่ะเช่นการฟ้องเพื่อมุ่งหวังคุกคามข่มขู่หรือยับยั้งการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญการจงใจฟ้องทางไกลการฟ้องโดยไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอเป็นต้นค่ะแม้โดยรวมนี่จะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะแต่ก็ยังต้องติดตามว่าจะถูกนำไปใช้จริงแค่ไหนเพราะสิ่งนี้เป็นเพียงคำแนะนำไม่ใช่กฎหมายหรือระเบียบที่มีผลบังคับดังนั้นเมื่อนำไปใช้จริงก็ยังขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้พิพากษาแต่ละคนค่ะ
2: มาถึงจุดนี้การหาความสมดุลระหว่างสิทธิในการปกป้องชื่อเสียงกับเสรีภาพในการแสดงออกเพื่อประโยชน์สาธารณะยังคงเป็นข้อถกเถียงที่สังคมยังคงต้องช่วยกันหาทางออกอาจารย์สาวตรีย้ำว่าการฟ้องคดีเพื่อปกป้องชื่อเสียงที่ถูกละเมิดจริงเป็นสิทธิที่ต้องได้รับการคุ้มครองเช่นกันโจทย์ของสังคมจึงไม่ใช่การเลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่คือการออกแบบกติกาที่แยกแยะได้ว่าอะไรคือการใช้สิทธิโดยสุจริตและอะไรคือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพราะเมื่อใดก็ตามที่คนธรรมดาเริ่มกลัวการตั้งคำถามกลัวการพูดถึงสิ่งที่กระทบส่วนรวมสังคมก็จะค่อยๆเงียบลงไม่ใช่เพราะไม่มีปัญหาแต่เป็นเพราะไม่มีใครกล้าพูดถึงมันอีกต่อไป
3: คือถ้าเราหยุดพูดเนี่ย เราก็แพ้ตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมโดยไม่ทันสู้แต่ว่าการที่เขาฟ้องให้เราปิดปากแต่กูไม่ปิดมันก็แพ้ตั้งแต่ต้นแล้วไม่ว่าผลคดีจะเป็นยังไงแต่มึงแพ้แล้วเพราะคนที่มึงฟ้องนี่มันพูดยิ่งกว่าเดิมมันแฉยิ่งกว่าเดิมใช่ไหมไอ้ขยายผู้คนที่ถ้าสามารถทำได้นะขยายให้ผู้คนที่ไม่กลัวเรื่องนี้ลุกขึ้นมาพูดมึงก็ทำอะไรไม่ได
0: ้ถ้าถอยออกมามองจากมุมของประชาชนทั่วไปการใช้กลไกทางกฎหมายเพื่อฟ้องร้องกันก็เป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครก็ทำได้นะคะถ้ารู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกละเมิดแต่เรื่องที่เข้านิยามการใช้กฎหมายเพื่อปิดปากกันอาจจะต้องดูว่าในกรณีนั้นๆมันเป็นการใช้กฎหมายในลักษณะที่เป็นปกติหรือไม่ค่ะถ้าหากเราเชื่อเรื่องการตรวจสอบและการมีส่วนร่วมโดยประชาชนแต่รัฐกลับไม่ได้สร้างเครื่องมือที่เป็นหลักประกันว่าการที่พวกเขาออกมาเป็นหูเป็นตาแทนรัฐจะได้รับการคุ้มครองก็น่าเป็นห่วงนะคะว่าในอนาคตใครจะกล้าลุกขึ้นมาปกป้องประโยชน์สาธารณะค่ะ
2: การใช้วิธีฟ้องปิดปากหรือสแลปคนที่ได้รับผลกระทบไม่ใช่เป็นเพียงแค่คนที่ถูกฟ้องทางกฎหมายเท่านั้นแต่หมายถึงคนในสังคมที่อาจจะสูญเสียผลประโยชน์สาธารณะเมื่อข้อเท็จจริงถูกปิดกั้นเพราะฉะนั้นถ้ามันมีความชัดเจนว่ากฎหมายกำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปิดปากผู้ที่พยายามจะปกป้องผลประโยชน์สาธารณะคนในสังคมก็ไม่ควรจะอยู่เฉยด้วยการมองว่าเป็นเรื่องของตัวบุคคลเท่านั้นเพราะสุดท้ายแล้วการฟ้องปิดปากในเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะมันก็เท่ากับเป็นการปิดปากคนในสังคม

0: 29พฤศจิกายนปี1947ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจัดการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อพิจารณาข้อมติที่181ว่าด้วยการแบ่งดินแดนปาเลสไตน์เป็นรัฐอาหรับและรัฐยิวเมื่อผลการลงมติประกาศออกมาชาวยิวที่เฝ้ารออยู่ต่างโห่ร้องด้วยความยินดีหลังที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเกิน2ใน3 5เดือน15วันต่อมารัฐอิสราเอลก็ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการสหรัฐอเมริกาไม่เพียงแต่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันข้อมติดังกล่าวแต่ยังเป็นชาติแรกที่ประกาศรับรองรัฐอิสราเอลนับแต่นั้นมาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก็แน่นแฟ้นจนแทบแยกกันไม่ออกแต่รอยร้าวเริ่มปรากฏหลังจากเกิดสงครามในฉนวนกาซาและตามมาด้วยสงครามในอิหร่านติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้เวลา 22:00 นทางไทย PBS
1: กรกฎาคมนี้ไทย PBS จัดเต็มเนื้อหาใหม่ดูเพลินได้ทุกวันสายสารคดีต้องไม่พลาดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครทุกวันพฤหัสบดีเวลา 21:30 นสายสำรวจที่อยู่ของมนุษย์หลากหลายแง่มุมเรื่องบ้านๆทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นเริ่ม5กรกฎาคมสายความรู้เอาใจคนรักภาษา One Day One Deutsch เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นเริ่ม5กรกฎาคมสายเอกลักษณ์ภาคภูมิไทยจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมเวลา 21:30 นสายไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมล้ำรสคุกคัลเจอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นเริ่ม12กรกฎาคมสายเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ SOS รู้แล้วรอดทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 นเริ่ม19กรกฎาคมสายความสุขสนุกกับโลกแฟนตาซี Unicorn Academy Special โรงเรียนเวทมนต์แห่งเกาะ Unicorn ทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 นเริ่ม19กรกฎาคมปักหมุดรอชมได้เลยไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipa.me
2: มองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
3: รายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการวันนี้นะครับเราจะคุยกับอาจารย์อสุมาสายนาคำหรืออาจารย์บุ้งกีนะครับเกี่ยวกับทฤษฎีสำคัญอันนึงนะครับทางด้านธรณีวิทยาสวัสดีครับอาจารย์บุ้งกีครับ
4: สวัสดีค่ะผู้ชมทางบ้านนะเคยสังเกตไหมว่าแผ่นทวีปที่เราเห็นในแผนที่โลกเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นคล้ายๆกับชิ้นจิ๊กซอ
3: ว์
4: นะเหมือนจะต่อกันได้พอดีนะเคยถ้าเกิดว่าใครเคยคิดนะคะนี่มันจะมีภาพที่เห็นชัดมากๆเลยคือทวีปอเมริกาใต้กับแอฟริกาใช่ไหมดูแบบ
3: มีมุมมีเหลี่ยม
4: พอดีเลย
3: แล้วมันขนาด

0: ใหญ่เนาะแล้วมันต่อกันนี้
1: ใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วอะไม่ใช่แค่เรานะคะที่คิดแบบนั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์นะตั้งแต่แบบยุค1620นะชื่อเซอร์ฟรานซิสเบคอนนะ
0: ค
1: ะเขาก็เคยสงสัยเหมือนกันนะเคยคิดเหมือนกันว่ามันเป็นไปได้ไหมนะที่แผ่นดิน2บริเวณเนี้ยมันเคยอยู่ด้วยกันนะคะแบบอยู่ติดกันแล้วค่อยๆแยกแต่ว่าสมัยนั้นมันความเชื่อนี้มันพิสูจน์ยากมากนะแล้วก็คนทั่วไปก็อุ๊ยมันจะเป็นไปได้ยังไงทวีปทางทวีปนะ
0: แล้ว
1: มันจะเคยติดกันแล้วมันจะเคยเคลื่อนที่ออกจากกันได้หรอนะคะแต่ว่าก่อนจะไปตอบคำถามนี้นะคะเราถามตัวเองก่อนนะว่าเนี่ยโลกที่ดูนิ่งๆเนี่ยนะภูเขามันเกิดมาได้ยังไงมหาสมุทรนะมันเกิดมาได้ยังไงผู้ชมทางบ้านนะคะรู้จักกับวิวัฒนาการทางความคิดเรื่องการเกิดภูเขาการเกิดมหาสมุทรสักนิดนึงนะคะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีแนวคิดอะไรกันบ้างนะคะก็ตามเวลาเลยนะคะก็จะมีตอนช่วงแรกๆเนี่ยคือประมาณปลายศตวรรษที่19นะคะคือช่วงก่อน1900ประมาณ 20-30 ปีเนี่ยคือคนส่วนใหญ่นะคะเชื่อว่าภูเขาเนี่ยมันเกิดจากการที่โลกนะตอนแรกเกิดมาเนี่ยร้อนๆแล้วเย็นตัวอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็หดตัวนะคะเราเรียกว่าทฤษฎีโลกหดตัว
0: คือตอนแรกมันตึงๆอยู่นะคล้ายๆคิดถึงลูกโป่งนะแล้วมันหดปั๊บมันก็จะมีผิวย่นๆอยู่แบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ย่นๆนี่ก็คือคล้ายๆกับเป็นภูเขาที่แบบสูงขึ้นมาบนผิวโลกนี่หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไอ้ส่วนหลุมๆไปก็อาจจะเป็นแบบพื้นอะไรอย่างนี
0: ้
1: นะคะซึ่งตอนที่เรียนธรณีวิทยาเนี่ยก็เรียกกันเล่นๆว่าทฤษฎีองุ่นเหี่ยวเพราะว่ามันดูแบบมันเหี่ยวหดลงไปนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทฤษฎีนี้ไม่ได้ไปต่อค่ะพี่ชิวเพราะว่าคือหนึ่งนะการที่ผิวโลกหดตัวแบบนี้แสดงว่ามันต้องเย็นตัวเร็วนะแบบปุ๊บหดลงไปเลยนะคะแต่ว่าเราเจอว่าจริงๆแล้วภายในโลกของเราเนี่ยมันมีธาตุกัมมันตรังสีที่มีการปล่อยความร้อนออกมาเรื่อยๆแสดงว่าโลกเราเนี่ยไม่ได้คายความร้อนเร็วขนาดนั้นนะ
0: ค
1: ะมันเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็การที่ถ้าสมมติเป็นแบบนี้เนาะหดปุ๊บเลยแสดงว่าโลกมันมีการหดตัวพร้อมๆกันทุกๆจุดถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยภูเขาหรือว่าแนวเทือกเขาที่เราเห็นเนี่ยมันควรจะกระจายตัวอยู่ทั่วๆเลย
0: เสมอมากกว่านี้
1: ใช่ค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอเทือกเขาอยู่ตามขอบทวีปแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะทฤษฎีนี้เนี่ยคือพูดถึงตะแลงบีบอัดค่ะหดและบีบแต่ว่าเราเนี่ยเจอว่าบนพื้นโลกของเราอ่ะมีมหาสมุทรนะมีหุบเขาที่ลึกลงไปที่เป็นลักษณะของการแยกตัว
0: ใช่เพราะฉะนั้น
1: ใช่เพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้ก็อธิบายเรื่องนี้ไม่ได้แล้วก็ต่อมานะคะในช่วงประมาณแบบ1912ค่ะมีนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าอัลเฟรดเวเกเนอร
0: ์
1: หลายคนเคยไม่แน่ใจว่าใครเคยได้ยินชื่อนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราพูดถึงเขานิดนึงแล้วกันนะคะพี่ชิวเวเกเนอร์เนี่ยถือว่าเป็นไอดอลเลยเพราะว่าเขาจบ PhD ทางด้านแอสโทรโนมีค่ะ
0: ดารา
1: ศาสตร์แต่ว่าจบมาแล้วทำงานเป็นนักอุตุนิยมวิทยานะหลายคนอาจจะงงว่าเป็นได้ด้วยเหรอแต่จริงๆตอนที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยเข้าใจว่าเขาเรียนอุตุด้วยนะคะเรียนฟิสิกส์ด้วยนะก็สนใจในงานอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะนะคะขอเล่าแนวคิดนะคะแนวคิดของอัลเฟรดเวเจเนอร์นะคะ
0: ค
1: ือระหว่างที่เขาสำรวจขั้วโลกอะค่ะพี่ชิวเดี๋ยวเล่าตอนสำรวจขั้วโลกนิดนึงก็แล้วกันนะคะคือเขาไปที่กรีนแลนด์เนี่ย4ครั้งนะคะในช่วงการสำรวจของเขานะแต่ละครั้งก็ไปสำรวจพื้นที่แล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นภารกิจสำคัญเลยคือสร้างสถานีวิจัยนะที่กรีนแลนด์3จุดนะคะคือครอสกรีนแลนด์เลยนะเพื่อทำอะไรนะก็ศึกษาทาน้ำแข็งนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลบรรยากาศบริเวณขั้วโลกแล้วก็ระหว่างที่เขาสำรวจขั้วโลกนะคะเขาก็ได้เสนอแนวคิดเรื่องนึงนะคะเขาเรียกว่าแนวคิดทวีปเลื่อนค่ะพี่ชิวในอดีตเนี่ยประมาณสัก250ล้านปีที่แล้วเนี่ยแผ่นทวีปที่เราเห็นแยกๆกันที่เราบอกว่ามันเป็นจิ๊กซอว์ตอนแรกอ่ะมันอาจจะเคยอยู่รวมกันมาก่อน
0: น
1: ะคะเป็นแผ่นเดียวเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยนะเขาก็เลยตอนแรกเขาไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะคะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขาเรียกไอ้แผ่นดินแผ่นเดียวของเขาว่าพันเจียหรือว่าแพนเจียนะคะซึ่งคำว่าแพนเนี่ยมันมาจากคำว่าทั้งหมดเนาะแปลว่าทั้งเป็นคำกรีกโบราณ
0: ทั้งหมดเลยคร
1: ับค่ะแล้วก็เอามาต่อกับคำว่าไกอา
0: คร
1: ับ นะที่แปลว่า
0: โล
1: กนะก็เลยกลายเป็นคำหนึ่งคำที่หมายถึงแผ่นดินแผ่นเดียวนะคะแผ่นดินแผ่นเดียวทั้งหมดแล้วก็รอบ อบเนี่ยก็เป็นมหาสมุทรแต่ว่าจริงๆตัวเวเกเนอร์อาจจะไม่ได้พูดมหาสมุทรนะคะแต่ว่ามีนักวิทยาศาสตร์คนอื่นนะคะก็มาช่วยตั้งชื่อนะ

0: เรียกทะเลรอบๆที่อยู่แผ่นเจียนะคะว่าแผ่นทาราซ่านะคะแล้วก็ทำไมเขาถึงเสนอแนวคิดนี้นะคะก็จริงๆก็น่าจะคล้ายๆกับเซอร์ฟรานซิสเบคอนนะคะที่เห็นว่าขอบทวีปเนี่ยมันดูจะต่อกันได้นะคะก็เลยพยายามไปหานะคะข้อมูลหาหลักฐานนะคะเพื่อมายืนยันว่าแผ่นธรณีพวกนี้นะแผ่นทวีปพวกนี้น่าจะเคยอยู่ใกล้กันมาก่อนแล้วค่อยแยกออกจากกันนะคะตอนที่มันแยกออกจากกันเนี่ยก็มีการตั้งชื่อด้วยนะคะก็เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังๆนะคะเขาเรียกแผ่นด้านบนนะคะที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปว่าลอเรเชียนะคะซึ่งมาจากคำว่าลอเรนเทียนะคะกับคำว่าเอเชียนะคะเอามารวมกันนะจริงๆมันแปลว่าแผ่นดินนะคะที่แบบอยู่ทางเหนือแผ่นดินขนาดใหญ่ที่อยู่ทางเหนือนะส่วนที่อยู่ด้านใต้ก็คือใต้เส้นสุดๆลงไปนะคะเรียกว่ากอนวานาอันนี้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์อีกคนนึงนะคะตั้งชื
1: ่
0: อค่ะน่าสนใจมากค่ะชื่อนี้เพราะว่าคำว่ากอนเนี่ยเป็นชื่อของชนเผ่านะในอินเดียนะคะตอนกลางของอินเดียแล้วก็คำว่าวานาเนี่ยแปลว่า forest ค่ะแปลว่าป่าทีนี้ทำไมเขาถึงตั้งชื่อนี้นะเพราะว่าเขาเจอว่าชั้นหินตะกอนตรงกลางของอินเดียนะคะที่เป็นที่อยู่ของชาวกอนเนี่ยมันมีลำดับชั้นนะแล้วก็มีลักษณะที่คล้ายกับชั้นหินตะกอนที่พบที่อเมริกาใต้นะคะที่แอฟริกานะเขาก็เลยคิดว่าเป็นไปได้นะคะที่มันมาจากที่
1: เด
0: ีย
1: วกัน
0: ใช่เดิมทีมาจากที่เดียวกันก็เลยตั้งชื่อบริเวณนี้ว่ากอนวานาก
1: อนวานาน
0: ะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะหลักฐานอะไรนะคะที่เวเกเนอร์ใช้นะคะในการพยายามบอกว่าแนวคิดของเขาเนี่ยมันน่าจะเป็นจริงนะคะอันแรกเลยคือเรื่องฟอสซิลค่ะใช้ความรู้ฟอสซิลนะคะเขาก็ไปรีเสิร์ชนะคะคือไปหานะคะว่ามีงานวิจัยอันไหนบ้างนะคะที่พูดถึงฟอสซิลนะคะในช่วงยุคเดียวกันประมาณ250ล้านปีนะคะที่กระจายตัวอยู่ในหลายๆทวีปนะคะก็เจอตัวแรกนะคะที่จะพูดถึงนะคะชื่อไซน็อกนาทัสค่ะพี่ชิวอันนี้เป็นสัตว์เลื้อยคลานโบราณนะคะอายุก็อยู่ในช่วงประมาณ250ล้านปีนะคะก็คือเป็นช่วงเปอร์เมียนนะคะถึงต้นไทรอาสิกนะอันนี้เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่อยู่บนบกอาศัยอยู่บนบกนะคะแต่ว่าเราไปเจอฟอสซิลของเขานะคะอยู่ตรงที่อเมริกาใต้กับแอฟริกาทีนี้มันเป็นไปได้ยากที่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบกนะคะจะ
1: ข้ามทะเล
0: แอตแลนติกไปขนาดนั้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะไม่ได้เจอตัวนี้ตัวเดียวนะคะยังเจอนะคะมีซอซอรัสนะคะนี่หน้าตาจำลองไว้ก็เป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะคล้ายๆกับคล้ายๆตะโขงเลย
1: อ
0: ะคล้ายๆแบบนั้นนะคะก็ตัวนี้เนี่ยก็คือเจอที่ตรงตอนใต้ของอเมริกาใต้แล้วก็ตอนใต้ของแอฟริกาก็คล้ายๆกับไซน็อกนาทัสเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็อีกตัวนึงคือลิสโทซาลัสนะคะอันนี้เป็นสัตว์เลื้อยคลานบนบกเหมือนกันนะอย่างมีโทซาลัสเมื่อกี้เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดนะอันนี้อยู่บนบกนะเหมือนกับไซน็อกนาทัสนะคะอันนี้ก็กระจายตัวอันนี้กว้างเลยนะคะ
1: หลายที่เน
0: า
1: ะ
0: คือเจอที่แอฟริกาอินเดียแล้วก็แอนตาร์กติกานะคะแล้วก็สุดท้ายไม่ได้แค่สัตว์อย่างเดียวมี
1: พ
0: ื
1: ชด
0: ้
1: วย
0: นะคะก็ซอฟเทอร์ลิสนะคะอันนี้คือเจออันนี้คือเจอทุกที่เลยถ้าดูจากแผนที่นะคะนะก็ซอฟเทอร์ลิสนะคะแบบจำลองหน้าตานั้นจะเป็นประมาณนี้นะจริงๆชื่อเขามาจากคำว่ากอซ่านะคะแปลว่าก
1: อซ่านี่คือ
0: ลิ้นเป็นคำกรีกโบราณเพราะว่าใบเขา
1: ใช
0: ่ไหมใช่ค่ะรูปร่างตรง
1: บ
0: อซิล
1: ดูแล้วมันกระจายตัวโอ้โหถ้าเกิดจากมองปัจจุบันที่ทั่วโลกเลยเนาะ
0: ใช่
1: อเมริกาใต้แอฟริกาท
0: ั่
1: วโลกใต้แอฟริกาออสเตรเลียครับอินเดียก็มีด้วย
0: ใช่ค่ะตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่ามันเป็นเฟิร์นนะคะเพราะว่าเจอแต่ฟอสซิลใบเยอะมากแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมีหลักฐานนะทำให้รู้ว่าจริงๆมันน่าจะเป็นพืชแบบยืนต้นมากกว่านะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นพวกพืชเมล็ดเปลือยนะพวกจิมโนสเปิร์มแล้วก็นอกเหนือจากหลักฐานเรื่องฟอสซิลพาลิโอไคเมตกลับมาอีกแล้วนะคะ
1: นี่การบรรพการ
0: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นแผนภาพนะคะที่นัก ภูมิอากาศบรรพการนะคะเขาพล็อตเอาไว้นะว่าเนี่ยเจอชั้นหินนะคะที่มีลักษณะพิเศษมากๆคือชั้นหินแบบนี้จะต้องเจอบริเวณที่มีฐานน้ำแข็งถาวรอยู่เท่านั้นนะคะถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยจะไม่เจอแบบนี้แน่นอนนะคะเจอตรงไหนบ้างเจอตรงอเมริกาใต้แล้วก็วนไปนะคะแอฟริกาวนไปอินเดียค่ะแล้วก็ลงมาที่ออสเตรเลียนะชั้นหินที่ว่าหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะนะเขาเรียกว่าเป็นรอย

0: ูดจากทานน้ำแข็งค่ะพี่ชิวเนี่ยค่ะคือเป็นลักษณะเหมือนถูกเสาะร่อง
1: คือสไตรเอชันเนี่ยเป็นริ้วๆเป็นแนวๆ
0: เป็นแนวขนาด
1: ใช่แนวขนาด
0: ค่ะซึ่งมันจะเกิดจากการที่มีหิมะสะสมตัวนะคะหนาจนกลายเป็นทานน้ำแข็งหนักๆแล้วเวลาทานน้ำแข็งหนักๆเนี่ยมันกดลงไปที่พื้นมันก็จะมีพวกก้อนหินนะคะถูกกดลงไปที่หินพื้นข้างล่างด้วยแล้วพอเวลาถึงฤดูร้อนอย่างเงี้ยค่ะทานน้ำแข็งละลายมันละลายจากข้างล่างก่อนมันก็จะถลายปลื้ดไป
1: ไปครูด
0: เหมือนเราใส่น้ำแข็งใสค่ะมันก็ครูดไปแบบนี้เลยใช
1: ่ค่ะทางการขึ้นที
0: ่ใช่ค่ะการกร่อนแบบนี้เนี่ยมีแต่ทานน้ำแข็งเท่านั้นที่ทำได้นะคะก็เป็นอีกหลักฐานนึงนะคะที่โชว์ให้เห็นว่าพื้นที่เมื่อกี้มันจะต้องเคยอยู่ใกล้ๆกันอยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องค้อนไปทางขั้วโลกด้วยนะคะอยู่ในแบบบริเวณที่มีธารน้ำแข็งได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีหลักฐานทางธรณีวิทยานะคะก็คือชั้นหินนะคะในภาพนี้นะคะจะเป็นภาพเทือกเขานะคะในอเมริกาเหนือชื่อแอปพาลาเชียนนะกับเทือกเขาตรงบริเวณสแกนดิเนเวียกับตรงน่าจะเป็นไอแลนด์นะคะตรงนี้นะเป็นชื่อว่าคาลิโดเนียนนะคะซึ่งอันนี้จากการศึกษาเรื่องลำดับชั้นหินนะคะแล้วก็การหาอายุของหินนะคะก็เจอว่าบริเวณตรง2เทือกเขาเนี้ยมันมีลำดับชั้นหินที่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีอายุหินนะคะอายุเดียวกันด้วยนะก็เลยเชื่อว่ามันต้องเป็นเทือกเขาที่เกิดขึ้นมาพร้อมกันนะคะแล้วแยกออกจากกันทีหลังนะคะแต่ว่าจริงๆการศึกษาก็ละเอียดมากนะคะเขาก็ศึกษาบริเวณรอบๆด้วยแล้วก็มีการจำลองนะคะจำลองแบบพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลาค่ะพี่ชิวว่าแต่ละช่วงตรงนี้นะคะมันน่าจะพัฒนานะไปในทิศทางไหนบ้างนะคะจนได้เป็นแบบจำลองนะคะเป็นแอนิเมชันจำลองเลยว่าไอ้แพนเจียเนี่ยตอนที่มันแยกเนี่ยมันน่าจะ
1: ขยับยังไง
0: ขยับยังไง
1: ในเวลาต่าง
0: ใช่ค่ะแล้วก็ได้เป็นแผนภาพนะคะแต่ละช่วงเวลาออกมาเลยว่าช่วงเปอร์เมียนเนี่ยประมาณ200ในภาพจะเป็น225ล้านปีนะคะ250ล้านปีประมาณเนี้ยทุกบริเวณทุกทวีปเนี่ยอยู่ด้วยกันนะแล้วก็ค่อยๆขยับนะคะ200ล้านปีขยับออกนะคะ150ล้านปีนะคะไล่มาจนปัจจุบันหน้าตาเป็นยังไง
1: เนี่ยมันก่อนมหายุคเมโซโซอิกเนาะเพราะว่าถ้าไทรัสซิกนี่มันยุคแรกนะ
0: ของ
1: เมโซโซอิกใช่ไหมก็เรียกว่ามหายุคเมโซโซอิกคือมหายุคไดโนเสาร์ถ้าจำไม่ง่ายอย่างนั้นใช่ไหมเรียกเป็นไทรัสซิกก่อนแต่ว่าก่อนนิดนึง
0: ก่อนนิดนึง
1: ก่อนนิดนึงครับจริงโอ้หลักฐานนี่มันดีว่าจะไปครบถ้วนพอสมควรเนาะนอกจากจะเริ่มเป็นจิ๊กซอว์ขนาดใหญ่ฟอสซิลใช่ไหมไพลูไคเมตนะครับแล้วก็ยังมีชั้นหินที่มันอยู่ต่างที่กันไกลๆมากๆเลย
0: ใช่
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเสนอไปตอนนั้นนี่มีใครเชื่อเบเกเนอร์เยอะแค่ไหนครับโอเค
0: จริงๆคิดว่าหลายคนเห็นด้วยนะคะว่าโอ้มันจากหลักฐานนี้มันเป็นไปได้แต่คำถามใหญ่ที่สุดของนักวิทยาศาสตร์ก็คือเคลื่อนยังไง
1: กลไกมันแมคานิซึมมันเคลื่อนยังไงซึ่งตรงนี้ตอบไม่ได้นี่ก็เรียกว่าทำใหยากที่จะคอนวิสหรือว่าเชื่อใช
0: ่ไหมใช่ใช่ค่ะซึ่งเวเกเนอร์เองนะคะก็จำเป็นจะต้องตอบคำถามจากเพื่อนฝูงนะคะว่าเรามันขยับยังไงอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็มีเขียนหนังสือนะคะขึ้นมาเล่มหนึ่งนะคะชื่อ The Origin of Continents and Oceans แล้วเขาก็อธิบายนะว่ากลไกการเคลื่อนที่ของทวีปแพนเจียมหาทวีปแพนเจียเนี่ยก็คือเป็นยังไงในแนวคิดของเขานะคะก็คือหนึ่งนะคะเขาคิดว่ามันน่าจะอาจจะเกิดจากแรงหนีศูนย์กลางนะคะเพราะว่า
1: โลกมันหมุนใช่ไหม
0: โลกหมุน
1: ก็เว
0: ีย
1: งเวียงพื้นขยับอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะเขาคิดว่าทวีปเนี่ยมันน่าจะขยับจากทางขั้วนะขั้วโลกมาที่เส้นศูนย์สูตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่เขาเสนอก็คือแรงไทดอลค่ะคือเป็นแรงดึงดูดระหว่างมวลนะของดวงจันทร์กับโลกนะคะแต่ว่า2แนวคิดนี้มันก็เรียกว่าตอบคำถามยากอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างเรื่องแรงหนีศูนย์กลางเนี่ยด้วยความที่เขาเสนอแบบนั้นนะเพราะว่าคือเวเกเนอร์เนี่ยเขาเชื่อว่าแผ่นธรณีข้างบนเนี่ยมันลอยอิสระคล้ายๆกับเรือที่ลอยในมหาสมุทรค่ะส่วนแนวคิดถัดมานะคะว่าแผ่นธรณีมันเคลื่อนได้ยังไงนะมันเกิดตอนช่วงปี1930ถึง1960นะคะจะเป็นเรื่องการขยาย
1: เมื่อกี้หดแล้วนะ
0: ขยายหดแล้วขยายบ้างนะคะเป็น the expanding earth hypothesis นะคะเป็นแนวคิดนี้
1: ครับง่ายๆคืออย่างนี้มันมีเรียกว่าพอดีแรกเนื้อใครที่ตามเรื่องควอนตัมจะรู้จักเรื่องนี้ดีเลยเป็นหนึ่งในคนนักฟิสิกส์ควอนตัมที่ดีเลยเขาเสนอว่าไอ้ค่า g ใหญ่เนี่ยนะครับน้ำถ่วงสากลเนี่ยมันอาจจะไม่คงที่จริงก็ได้มันอาจจะค่อยลดลงพอมันลดลงปั๊บแรงไอ้ดึงดูดหลังมวลก็ลดลงก็แปลว่าโลกนี่อาจจะขยับขยายขึ้นเรียกว่าคน

0: คิดต่อพาสโกจอร์แดนซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่คิดกลยุทธ์เมทริกซ์นะครับควอนตัมเนี่ยเขาไปตอบโอเคถ้าเป็นงั้นจริงเนี่ยก็เป็นไปได้ที่มันขยายขึ้นมาเปลี่ยนขึ้นมานะครับตอนนั้นเนี่ยณตอนเสนอนี่พี่เข้าใจว่าอย่างนี้ก็เป็นไฮโพทิซิสที่ต้องถูกเทสถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์อยู
1: ่
0: แต่ว่าพอหรือว่าผ่านไปปั๊บเจอทฤษฎีที่ดีกว่าเนี่ยอันนี้ก็ตกไปกันสู่โดไซส์นะครับ
1: จริงๆการขยายตัวนี่ก็ดูน่าสนใจนะเพราะว่ามันตอบคำถาม
0: ตอบคำถามว่าทำไมขยับได้นะใช่ครับ
1: ตอบคำถามว่ามหาสมุทรเกิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับหลังจากนั้นนะคะหลังจากปี1960นะคะคราวนี้เกิดเรียกว่าอะไรดีนะคะเป็นความบังเอิญในธรณีวิทยาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะก็คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ค่ะอเมริกาเนี่ยก็ให้กองทัพเรือนะคะไปสำรวจหาเรือดำน้ำของศัตรูนะคะคนที่เป็นกัปตันเรือนะคะในภารกิจนั้นก็คือแฮร์รี่เฮสค่ะซึ่งจริงๆเขาเป็นนักธรณีวิทยานะคะเขาก็เอาเอ็กโคซาวเดอร์ค่ะไปลากนะข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะพี่ชิวแต่ว่าสิ่งที่เจอไม่ใช่เรือดำน้ำนะแต่ดันเจอว่าข้างล่างพื้นมหาสมุทรเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนบนทวีปเลยคือมีภูเขาม
0: ีหุบเขามี
1: หุบอะไรเงี้ยที่ราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบลักษณะทางภูมิประเทศเหมือน
0: ก็เหมือนพื้นดินเราเนี่ยแต่ว่าจมน้ำอยู่
1: ใช่ค่ะหลายคนอาจจะงงว่าแล้วยังไงเอ่ยมันน่าตื่นเต้นตรงไหนมันน่าตื่นเต้นตรงที่ก่อนหน้านั้นน่ะหลายคนเชื่อว่าพื้นมหาสมุทรเป็นพื้นเรียบค่ะพอเจอแบบนี้ปุ๊บก็ตื่นเต้นนะคะก่อนที่จะมีนักธรณีวิทยาคนอื่นมาศึกษานะคะระหว่างนี้เนี่ยแฮร์รี่เฮสเองนะคะเขาก็เสนอเหมือนกันนะคะว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันคืออะไรนะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยคือเขาเจอเหมือนเป็นคล้ายเป็นสันเขานะคะอยู่ตรงกลางมหาสมุทรเขาก็เลยคิดว่าไอ้สันเขาตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะมาจากแมกมาค่ะแมกมาน่าจะดันตัวขึ้นมานะจนทำให้ไอ้ตรงกลางมหาสมุทรที่เขาสำรวจเนี่ยมันเป็นแนวสูงขึ้นมาแล้วก็มีรอยปริอยู่ตรงกลางทีนี้พอมันมีรอยปรินะคะแมกมามันก็แทรกขึ้นมาได้เรื่อยๆนะคะพอแมกมาแทรกขึ้นมาเจอมหาสมุทรก็เย็นตัวใหม่นะคะแล้วไอ้กลไกเนี้ยอาจจะเป็นกลไกที่ทำให้แผ่นธรณีมีการเคลื่อนที่ได้นะคะแต่ว่าคือแนวคิดก็ต้องถูกพิสูจน์เหมือนกันใช่ไหมคะนะคนที่ศึกษานะคะต่อมาอันนี้จะเป็นภาพ
0: แอนิเมชันเน
1: า
0: ะ
1: แอนิเมชันที่ถ่ายทอดแนวคิดของแฮร์รี่เฮสเมื่อกี้นะว่าเขาจะคิดประมาณนี้เขาคิดว่ามันน่าจะเกิดประมาณแบบนี้นะแมกมาแทรกแล้วก็แผ่นทวีปสองข้างก็ค่อยๆดันออกนะขยับออกนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วนะคะปัจจุบันก็เกิดเหตุการณ์นี้อยู่นะคะที่ไอซ์แลนด์นะคะใครที่แบบสนใจกรณีศึกษาแบบนี้นะคะสนใจธรณีวิทยาลองไปหาคลิปดูได้นะคะว่าเอ้ยแมกมาดันขึ้นมาแบบที่แฮร์รี่เฮสบอกเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ปัจจุบันเราก็เห็นกระบวนการนี้อยู
0: ่ไอซ์แบบนี้จริงๆพี่เข้าใจว่ามันเป็นภูเขาไฟแบบนึงเหมือนกันใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ไหมเป็นแบนแต่ว่ามีรอยแยกออกมาแล้วก็มีแมกมาออกมาเป็นลาวา
1: ใช่ค่ะการปะทุแบบนี้เราเรียกว่าฟิชเชอร์อิรัปชั่น
0: อ๋อฟิชเชอร์คือรอยแตกรอยแยก
1: ใช่ค่ะแล้วก็ทีนี้หลังจากเฮลิเฮสใช่ไหมคะมาต่อก็มีนักธรณีวิทยานะคะ3คนนะคะเป็นทีมนะวายแมทชิลแล้วก็มอร์เรย์นะคะเป็นนักธรณีชาวแคนาดาค่ะเขาก็ไปสำรวจซ้ำนะคะตรงที่เฮลิเฮสสำรวจนะคะว่าเอ๊ะถ้าสำรวจแล้วเราก็ควรจะต้องเก็บตัวอย่างด้วยเพื่อเอามาศึกษาต่อนะคะทีนี้3คนนี้นะคะเขาก็ไปเก็บตัวอย่างตะกอนค่ะพี่ชิวตัวอย่างตะกอนเป็นแท่งเจาะลงไปนะคะแนวเนี่ยพอดีว่าหาภาพไม่เจอนะคะแต่ว่าให้เราจินตนาการอย่างนี้นะมันจะเป็นแนวตรงนะคะจากอเมริกาเหนือนะคะใกล้ๆตรงบอสตันนะวิ่งลงมานะคะตรงแอฟริกานะใกล้ๆกับซาฮาราปึ๊บนะยาวลงมา
0: ข้ามแอตแลนติกมาเลยครับ
1: ข้ามแอตแลนติกมานะคะทีนี้เนี่ยตะกอนที่ได้อาจจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะเป็นแท่งๆนะคะเขาเจาะลึกนะผ่านชั้นตะกอนที่เป็นตะกอนนิ่มๆนะคะลงไปจนถึงชั้นหินข้างล่างนะคะซึ่งเป็นหินบะซอนะก็เจาะนะคะห่างกันในระยะที่เท่าๆกันนะคะก็เจาะแบบสมมาตรเลยนะคะสิ่งที่เขาเจอก็คือ1คือตะกอนข้างบนเนี่ยเขาเจอว่ามันมีความหนาไม่สม่ำเสมอค่ะคือตรงขอบทวีปคือตรงบริเวณที่มันใกล้ๆทวีปนะคะมีความหนาของตะกอนมากกว่าตรงกลางมหาสมุทรนะเขาก็ตีความว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าตรงขอบทวีปเนี่ยมันน่าจะเกิดก่อนหรือเปล่าก็เลยมีระยะเวลาในการสะสมตัวของตะกอนมากกว่านะคะแล้วก็ฟอสซิลที่เจอด้วยค่ะเราเจอว่าฟอสซิลตรงไอ้ตะกอนที่อยู่ตรงขอบทวีปเนี่ยมันมีความหลากหลายมากกว่านะแสดงว่ามัน เวลามันน่าจะเยอะกว่าความหลากหลายก็เลยมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อสังเกตที่

0: คิดว่านักธรณีวิทยาหลายๆคนก็น่าจะสังเกตเพราะว่าจริงๆโดยปกติการสะสมตัวของตะกอนนะคะพี่ชิวมันควรจะสม่ำเสมอเพราะว่าเวลาที่น้ำพาตะกอนลงมาในแอ่งนะคะหรือว่าให้เราคิดภาพว่าลงมาในอ่างน้ำก็ได้พอลงมาปั๊บเนี่ยโดยธรรมชาติมันจะไม่สะสมตัวทันทีนะคะถ้ามันค่อยๆมามันจะถูกน้ำกวนก่อน
1: ทำเสมอก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วค่อยๆตกลงมาความหนามันจะเท่ากันแล้วก็ไม่พอนะคะเขาเจาะลงไปถึงหินข้างล่างนะคะก็เอาหินไปหาอายุค่ะแจ็คพอตเลยค่ะเพราะว่าเจอเราดูตรงแอตแลนติกนะคะอันนี้เป็นภาพแผนที่ทั่วโลกนะคะแต่ว่าอยากให้โฟกัสที่ตรงแอตแลนติกก่อนนะคะตรงกลางเนี่ยอายุน้อยสุดจริงๆค่ะแล้วก็พอถัดจากตรงกลางมานะคะอายุจะค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแบบสมมาตรเลยค่ะก็เลยได้โอเคงั้นแนวคิดของแฮร์รี่เฮสเนี่ยน่าจะเป็นจริง
1: ไปถูกทางแล้ว
0: ไปถูกทาง
1: ก็คือเกิดตรงแถวตรงกลางนี่ก่อนนะครับแล้วก็เก่าเรื่อยๆที่ขอบ
0: ใช่ค่ะค่อยๆดันออกไปแล้วก็นอกจากหาอายุจากหินนะคะพี่ชิวตอนที่พอเขาเริ่มรู้แล้วว่าแม่เหล็กโลกของเรามันมีการกลับขั้วเขาก็ไปศึกษาเรื่องแม่เหล็กโลกด้วยนะคะก็เจอเป็นแบบนั้นจริงมันสอดคล้องกับอายุหินบะซ้อเลยก็คือตรงกลางปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกเป็น normal magnetic polarity นะคะก็คือเป็
1: น
0: ขั้วแบบ
1: ตอนนี
0: ้ปัจจุบันใช่แล้วก็พอดูถัดไปเนี่ยมันมีการกลับขั้วนะคะแล้วก็สมมาตรด้วยนะก็เลยกลายเป็นว่าสรุปได้ละว่ากลไกนะคะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีน่าจะเกิดจากกรณีนี้นะคะโอเคแล้วก็หลังจากนั้นนะคะวิลเลียมเจสันมอร์แกนค่ะพี่ชิวเขาก็รวบรวมเอาหลักฐานนะคะแล้วก็แนวคิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีเนี่ยมารวมเอาไว้ด้วยกันแล้วก็นำเสนอเป็นทฤษฎีการแปรสันฐานของแผ่นธรณีภาคหรือว่าเพลทเทคโตนิก
1: ครับก็สังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเลยแล้วก็วิธีอธิบายทั้งหมดเลยภาพเดียวเลย
0: ใช่
1: คือต้องมองทั้งพื้นผิวด้านบนใช่ไหมลักษณะฟอสซิลต่างๆใช่ไหมแม่เหล็กด้วยใช่ไหมแล้วก็ลงไปในเนื้อโลกด้วยว่าเคลื่อนไหวอย่างไร
0: ใช่ค่ะก็เลยสรุปได้ว่าการเคลื่อนที่ลักษณะนั้นการแผ่ขยายของพื้นมหาสมุทรนั้นน่าจะเกิดจากเขาเรียกว่าเป็น convection cell ของแมกมานะคะที่อยู่ข้างล่างนะคะร้อนก็ปุดขึ้นมาแล้วก็ดันแผ่นเปลือกโลกให้โก่งแล้วก็ปีแตกออกมานะคะก็จะเกิดเป็นการขยายตัวของพื้นมหาสมุทรก่อนแล้วพอเราจินตนาการนะว่ามหาสมุทรขยายตัวตรงขอบข้างนอก
1: มันก็ไปชนกัน
0: มันก็ต้องไปชนกับคนอื่นนะคะที่อยู่ข้างๆใช่ค่ะซึ่งอันนี้จริงๆเราพอทราบแล้วเนาะว่าแผ่นธรณีของเรามันแบ่งเป็นเหมือนจิ๊กซอว์นะคะเป็นแผ่นๆนะคะมีประมาณเนี่ย15แผ่นหลักๆซึ่งอันนี้คือเราดูได้จากรอยแยกเมื่อกี้เลยนะคะอยู่ตรงไหนบ้างนะคะร่วมกับแนวภูเขาไฟค่ะพี่ชิวเราก็ได้แผนที่อันนี้ออกมาซึ่งแนวภูเขาไฟอันนั้นเกิดจากการชนกันของแผ่นธรณีที่อยู่ด้านข้างอย่างที่บอกนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยทฤษฎีแปรสันฐานของแผ่นธรณีเนี่ยก็จะพูดถึงลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีค่ะพี่ชิวซึ่งเขาก็แบ่งออกเป็น3รูปแบบนะก็คือ1ตอนที่แผ่นธรณีแยกออกจากกันนะเป็น divergent plate movement จากแมกมานะซึ่งขั้นตอนการเกิดมันก็คือsea floor spreading นั่นแหละการขยายตัวของพื้นมหาสมุทรนะคะซึ่งการเคลื่อนที่ออกทำให้เกิดลักษณะภูมิประเทศบนผิวโลกที่สำคัญนะคะเช่นหุบเขาสุดนะคะสันเขาใต้มหาสมุทรนะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะอย่างหุบเขาสุดเนี่ยจุดที่แบบเห็นชัดๆนะคะว่ามันแยกกันแน่ๆคือคาบสมุทรอาหรับนะกับแอฟริกาตรงนั้นนะคะมันก็ต้องเคยอยู่ด้วยกันแน่ๆค่ะแล้วก็บริเวณนั้นก็แยกออกนะปัจจุบันเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ยังพัฒนาอยู่นะคะยังมีการแยกออกจากกันอยู่และถ้าแยกออกกว้างๆมันก็จะเหมือนแอตแลนติกค่ะชิวที่ตอนนี้คือเห็นชัดมากนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะกระบวนการเหล่านี้ยังเกิดอยู่ตลอดเวลานะคะอย่างแบบตอนที่แมกมาเพิ่งผุดกำลังผุดขึ้นมาเนี่ยพื้นที่ศึกษาเลยก็คือ Yellowstone อันนี้แมกมาผุดขึ้นมาหรือตรงไอซ์แลนด์นะคะเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะนี่คือแมกมาผุดขึ้นมาอันนี้คือเห็นเป็นแนวเลยใช่ค่ะอันนี้เห็นเป็นแนวเลยนะแล้วมันจะค่อยๆขยับออกกลายเป็นหุบเขาสุดนะคะถ้าขยับออกเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำทะเลเข้ามาท่วมก็จะกลายเป็นเหมือนมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะส่วนตรงปลายขอบนะคะก็จะชน
1: ตอนนี้ชนละ
0: ตอนนี้ชนทีนี้การชนเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3ประเภทย่อยๆนะคะก็คือแบ่งตามประเภทของเปลือกโลกนะคะเปลือกโลกส่วนที่เป็นมหาสมุทรนะคะถ้าชนกันเอาส่วนมหาสมุทรมาชนกันนะคะบริเวณที่มีความหนาแน่นเยอะกว่าจะมุดลงนะคะเหมือนในภาพแอนิเมชันอันนี้เนาะมุดลง

0: ไอ้ตัวนี้มุดลง
1: รถสองคันชนกันอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดอันนี้หนักหนาแน่นกว่ามันจะมุดลงไป
0: ลงไปอย่างงี้นะทีนี้มุดลงไปเนี่ยมันจะมุดลงไปถึงชั้นแมกมาเลยค่ะตรงปลายมันก็จะหลอมกลายเป็นแมกมาอันใหม่แมกมาอันใหม่ก็จะลอยขึ้นมาแล้วก็ดันให้

0: สมุทรด้วยนะคะอย่างบนโลกของเราเนี่ยล่องลึกก้นสมุทรที่แบบลึกที่สุดเลยคือมาเรียนามาเรียนาเทนช
1: ์
0: นะอันนี้นี่เกิดจากแผ่นแปซิฟิกมุดลงใต้แผ่นฟิลิปปินส์ค่ะพี่ชิวนะแล้วก็นอกจากนั้นนะถ้าคราวนี้ถ้าเป็นมหาสมุทรชนกับทวีปจะคล้ายๆกันด้วยความที่มหาสมุทรเนี่ยเปลือกโลกจะเป็นบาซอลซึ่งความหนาแน่นจะเยอะกว่าทวีปที่เป็นแกรนิตนะ
1: มันก็จะมุดลงไป
0: มหาสมุทรจะมุดลงไปเหมือนในภาพแอนิเมชันเราเลยนะคะตรงเหมือนเดิมตรงปลายหลอมแล้วก็ดันขึ้นแต่คราวนี้มันก็จะกลายเป็นแนวเทือกเขาที่อยู่
1: บนทว
0: ีป
1: น
0: ะแต่ว่าถ้าสังเกตดูมันก็จะอยู่ตรงขอบทวีปเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นทวีปชนกันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยด้วยความที่มันเบาทั้งคู่นะครับเป็นแผ่นทวีปมันเบาทั้งคู่พอมันมาชนกันเนี่ยมันจะไม่ถึงขั้นมุดอาจจะพยายามมุดอยู่นะคะแต่ว่ามุดไม่ลงมันก็จะโก่งขึ้น
1: ดันอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหมสมมติอย่างนี้แล้วก็ดัน
0: ใช่ดันโก่งขึ้นมา
1: อย่างนี้อย่างอนุทวีปอินเดียเนี่ยที่แบบว่าเคลื่อนมาชนใช่ไหมเกิดเป็นที่มาอะไรใช่กลไกนี
0: ้ใช่ค่ะคือกลไกนี้เลยค่ะเป็นทวีป
1: สูงขึ้นเรื่อยๆทีนิดอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยก็ยังดันอยู
1: ่
0: นะก็จะค่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการชนกันของทวีปจะทำให้เกิดแบบเป็นเทือกเขาสูงอยู่ตรงกลางทวีปถ้าเราสังเกตดูนะคะจะมีเทือกเขาแอลนะคะที่เป็นลักษณะแบบนี้ด้วยนะคะ
1: ค
0: แล้วทีนี้พอมันมีการเกิดเคลื่อนกันแบบนี้นะคือนอกจากแยกนอกจากชนแล้วบางแผ่นเขาก็แค่ผ่านกันเฉยๆนะคะทีนี้ตอนเขาผ่านกันเฉยๆเนี่ยด้วยความที่มันเป็นทวีปขนาดใหญ
1: ่
0: มันจะเบียดกัน
1: แน่นอนเขาใหญ่ทั้งคู่นะมันต้องสะเทือนแน่นอน
0: ม
1: ัน
0: ก็จะเบียดกันสะเทือนนะแผ่นดินไหวได้นะคะแล้วก็จะเกิดเป็นรอยเลื่อนด้วย
1: แสดงเยสอย่างนี้นี่เองไม่น่าถือว่าอาจจะมีความเสี่ยงแผ่นดินไหวขนาดใหญ่
0: ใช่ค่ะเพราะว่าตื้นด้วยค่ะคือเขาเรียกว่าศูนย์เกิดแผ่นดินไหวตื้นนะเวลาเกิดทีก็แรงแต่ว่าเขาสะสมพลังงานนานนะคะคือนานๆทีจะปล่อยออกมาแต่ว่าพอปล่อยออกมาปั๊บก็คือตุ้มเลยคล้ายๆสกายข้างๆบ้านเราคล้ายๆแบบนั้นเหมือนกันนะอันนี้ถ้าซูมเข้าไปดูซานแอนเดรียสนะคะก็จะเป็นร่องเห็นรอยเฉือนนะเห็นรอยเลื่อนแบบนี้
1: เบียดกันนะเบียดกัน
0: ใช่ค่ะซึ่งกลไกนี้ก็คือเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาค่ะพี่ชิว
1: นี่ถ้าเกิดมองไว้นะคุณไกลๆเนื่องจากว่าแผ่นเปลือกโลกยังขยับอยู่เนา
0: ะ
1: ด้วยกลไกเพลทเทคโนิกส์ที่ว่ามานี้นะครับไอ้ซีฟอร์สเปรดดิ้งเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยนะครับไกลๆนี่เป็นไงครับบุ้งกี
0: ้เป็นภาพเป็นแบบนี้เลยค่ะ
1: อันนี้โปรเจกต์ก็คือ250ล้านปีข้างหน้านะ
0: ใช่ค่ะก็คือจะขยับต่อไปนะคะรูปร่างก็จะเปลี่ยนไปประเทศไทยของเราก็อาจจะ
1: เราไปต่ออยู่ไกลๆ
0: เราเห็นอินเดียนะคะอินเดียเราก็จะอยู่ตรงที่แบบมีแหลมๆออกมาตรงนั้นนิดนึง
1: ครับนิดนึง
0: นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะกระจายออกเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะมารวมกันใหม
1: ่
0: นะคะ
1: แล้วถือว่าเดิมทีก็อยู่ด้วยกันแล้วแยกออกจากกันแล้วขยับมาเจอกันใหม่แล้วขยับต่อไป
0: ใช่ค่ะและการขยับนี้ก็ทำให้เกิดการปะทุของภูเขาไฟด้วยทุกอย่างเชื่อมโยงกันค่ะ
1: โหนี่เห็นภาพใหญ่ของธรณีวิทยานะแล้วเข้าใจว่าทฤษฎีเพลทเทคโนิกส์เนี่ยเป็นแก่นของธรณีวิทยาเลยขอบคุณอาจารย์กุ้งกี้มากนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับโอกาสหน้าเชิญมาคุยเรื่องสุกๆใหม่นะครับ
0: ค่ะได้
1: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: พบกับรายการยูก้าใหม่ข้างหน้านะครับสวัสดีครับ
2: เบื้องหลังที่อยากรู้เบื้องลึกที่อยากถามของวงการบันเทิงไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด
3: ทำไมหนังไทยถึงมีแต่หนังผี
4: ใช่มีเยอะด้วย
3: อ๋อช็อตจริงๆไม่มีคนในห้องส่ง
5: ไม่มีบางทีมันไม่เกี่ยวกันเลยนะ
2: ไข่ก๊อกทุกมิติทั้งหนังเพลงละครเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีมากกว่าความสนุกในป๊อปดีโคดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 22:30 นหน้าจอไทย PBS
6: ค่ำคืนวันศุกร์ของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปครับ Back to Basic จากรายการออนไลน์อันดับหนึ่งของไทย PBS ที่การันตียอดวิวมากกว่า21ล้านวิวในปี2568สู่หน้าจอทีวี
7: ฝรั่งตั้งคำถามว่าพระพุทธเจ้าคนจริงหรือเปล่าปูตินเองเนี่ยต้องรัดเข็มขัดให้ดีมันน่าจะเร็วกว่านั้นไหม
8: คิดว่าประวัติศาสตร์
9: ก็จะไม่รู้หรอก
10: มีนโยบายที่ไปลุกลานอะไร
6: ย้อนอดีตเพื่อหาคำตอบของปัญหาในปัจจุบันไปพร้อมๆกันทุกวันศุกร์4:30ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
11: พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศแหล่งทรัพยากรที่มีค่ากำลังจะถูกทำลาย
12: หลายครอบครัวเนี่ยครับทำประมงน้ำจืดก็สามารถที่จะส่งลูกส่งหลานนะครับเรียนจบในระดับสูง
11: ถนนและสะพานยกระดับที่กำลังจะสร้างใครจะได้ประโยชน์
4: ทำลายแน่นอนค่ะเพราะว่ามันตรงนั้นมันเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่ปลอดภัยของเหรียญผ่าและก็สัตว์ต่างๆถ้า

0: ไม่ทําถนนเข้าหมายเนี่ยมันก็จะอยู่หนูว่ามันก็จะอยู่ปลอดภัยกัน
1: ตัดถนนผ่านอุทยานแรมซ่าไซต์บิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้เวลา 22:30 น.
2: คนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันทุกปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพรวมไว้ที่นี่เรามีคำตอบพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:05 น.ไปจนถึงเวลา 15:30 น.ทางไทย PBS TV Digital หมายเลข 3แล้วพบกันนะคะ

0: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: วัสดีค่ะรับชมข่าวดึกกันไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัญชลีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะการไต่สวนในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมีสัญญาณจากรัฐบาลนะคะว่าต้องปิดจบให้ได้ภายใน27กรกฎาคมนี้ในขณะเดียวกันก็ถูกจับตามองค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วจะสามารถสาวไปถึงต้นตอและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดได้หรือไม่ล่าสุดทางปปช.จับมือกับกองปราบค่ะไปบุกตรวจค้นคอนโดมิเนียมหรูที่ย่านพระราม8เพื่อไปการหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะว่ามีความเชื่อมโยงกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นที่เกิดขึ้นหรือไม่มีรายงานว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ปปช.พร้อมกำลังตำรวจนำหมายสารเข้าตรวจค้นห้องพักที่เป็นคอนโดหรูย่านพระราม8ซึ่งเป็นห้องพักของรองผู้ราชการจังหวัดแห่งหนึ่งเพื่อไปหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรือว่าพยานหลักฐานใดๆเนื่องจากห้องนี้ไม่มีผู้อาศัยมานานแล้วค่ะสอดคล้องกับข้อมูลของนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมซึ่งยืนยันว่าเจ้าของห้องย้ายไปอยู่ที่อื่นและไม่ได้กลับมาที่ห้องนานกว่าครึ่งปีแล้วมีข้อมูลเพิ่มเติมว่ารองผู้ราชการจังหวัดคนนี้เคยเป็นผู้ตรวจการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเป็นผู้ทำหน้าที่ร่าง TOR การสอบข้าราชการท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งการบุกตรวจค้นวันนี้มีชื่อของนายมนัสสุวรรณรินรองผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาเขาถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีความเกี่ยวข้องกับการตรวจค้นวันนี้หรือไม่วันนี้นายมนัสไปเป็นประธานเปิดงานเทศกาลทุเรียนพรีเมียมและสินค้า GIIG โคราชภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งแต่ว่าหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดงานค่ะนายมนัสปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์เขาโบกมือไม่ขอให้ข้อมูลใดๆก่อนที่จะเดินทางกลับทันทีจากการตรวจสอบพบว่าก่อนหน้านี้นายมนัสเคยดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการร่าง TOR การสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นก่อนที่จะย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้ราชการจังหวัดสระบุรีและรองผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันก่อนหน้านี้ใน Facebook ของนายมนัสก็ยังปรากฏภาพตัวเขาโพสต์จำหน่ายหนังสือติวเตอร์สอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นในวิชาหลักกฎหมายท้องถิ่นและหลักและเหตุผลที่จะใช้ตัดสินใจในข้าราชการราคา2เล่ม 1,000 บาทด้วยค่ะการสืบสวนและไต่สวนในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของแต่ละหน่วยงานทั้งหมดนี้จะทำคู่ขนานกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายระดับรัฐบาลซึ่งมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานค่ะวันนี้เป็นการประชุมถกกันเป็นนัดแรกมีการวางกรอบการทำงานขีดเส้นไว้30วันต้องจบนะคะโดยให้รายงานผลในวันที่15กรกฎาคมสรุปรายงาน27กรกฎาคมว่าผลสอบสาวถึงใครและสาวได้อย่างไรบ้างซึ่งแต่ละหน่วยงานจะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นายประกรณ์ชี้ว่ากลไกคัดกรองหรือว่าสอบบรรจุข้าราชการต้องกำจัดคนทุจริตและข้าราชการที่ไม่มีจริยธรรม
1: การที่ไม่ให้คนสุจริตเข้ามาในระบบจึงเป็นเรื่องสำคัญของเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกันผมมอบหมายให้ท่านเลขาธิการกพ.นะครับไปดูตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับว่าสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างในการจัดการกับคนที่ไม่มีจริยธรรมพวกนี้
0: และหลังจากที่ปปช.มีมติรับคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68เป็นคดีพิเศษค่ะหลังจากที่พบพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินแลกกับการช่วยให้สอบผ่านขณะที่ประชุมคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่ตั้งคณะกรรมการไต่สวนแล้วคาดว่ามีกลุ่มบุคคลที่ถูกไต่สวน4กลุ่มด้วยกันประกอบด้วยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อมาคือกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบและการประกาศผลสอบกลุ่มที่3เป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบและกลุ่มนายหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบรวมถึงกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบส่วนกลุ่มบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเข้ามาเป็นผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนข้อมูลจากสำนักข่าว Next News รายงานว่าคดีนี้มีผู้ถูกกล่าวหารวม55คนแยกเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐจำนวน22คนกลุ่มผู้ร่วมแก้ไขคำตอบและนายหน้าจำนวน33คนแต่ว่ากลุ่มผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และมีสิทธิชี้แจงข้อกล่าวหาตามขั้นตอนทางกฎหมายและสามารถเข้าร่วมกระบวนการกันตัวเป็นพยานกับปปช.ได้ด้วยค่ะ อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งในคดีแอลโฮสเตสถูกจับกุมพร้อมกับเฮโรอีนขณะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียค่ะตำรวจตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการขยายผลไปถึงต้นตอของขบวนการยาเสพติดรวมถึงต้นทางของยาเสพติดด้วยนะคะท่ามกลางมาตรการสกัดกั้นเพื่อไม่ให้มีการนำยาเสพติดนั้นเล็ดลอดออกนอกประเทศสุนัขตำรวจ2นายสังกัดกองกำกับการสุนัขตำรวจกองคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษสุ่มตรวจกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารและลูกเรือบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินโถงผู้โดยสารขาออกและจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยจะเน้นเฉพาะเที่ยวบินที่จะไปประเทศออสเตรเลียค่ะขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำให้สนามบินทั่วประเทศเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะในจุดที่อาจจะเป็นช่องโหว่ในการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารและยกระดับมาตรการการบินของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2: ห้ามรับฝากและรับหิ้วลูกเรือกัปตันหรือว่าแอร์โฮสเตสหรือว่าพนักงานสายการบินทุกคนเนี่ยก็คือห้ามรับฝากและรับหิ้วและอีกอันนึงก็คือสายการบินก็ต้องมีการตรวจลูกเรือพนักงานก่อนปฏิบัติหน้าที่ครับมีการเอ็กซเรย์แล้วก็ตรวจสัมภาระก่อนหากพบว่ามีสิ่งผิดกฎหมายหรือก็จะพักงานหรือพักใบอนุญาต
0: ส่วนการขยายผลติดตามคดีแอร์โฮสเตสชาวไทยนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งตำรวจจับกุมขบวนการได้2คนค่ะหนึ่งในนั้นก็คือนายนันทวัฒน์เป็นชาวจังหวัดพะเยาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่านายนันทวัฒน์เดินทางไปรับกระเป๋าช้างจากอำเภอเชียงคำเมื่อวันที่17มิถุนายนก่อนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพในวันที่20มิถุนายนและจากนั้นส่งกระเป๋าให้กับแอร์โฮสเตสเบื้องต้นคาดว่ายาเสพติดดังกล่าวลักลอบนำเข้ามาจากฝั่งประเทศลาวก่อนจะนำมาซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าที่อำเภอเชียงคำแล้วก็นำเข้ากรุงเทพมหานครหลังจากนี้ได้กำชับให้อำเภอชายแดนเพิ่มมาตรการตรวจสอบจุดรับส่งพัสดุรวมถึงคนผู้โดยสารต้องสงสัยอย่างเข้มข้น
3: คิดว่าสถานการณ์ในการส่งยาเสพติดหรือว่าส่งของผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพะเยาไม่เฉพาะหลังเขานะครับทางหน้าเขาโรงพักเมือง

0: แม่กาแม่ใจนะครับหล่อคำป้ายภูคำยาวก็ดำเนินการเหมือนกันนะครับก็เราจะมีการตรวจสถานที่รับส่งพัสดุพันธุ์ทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็มีการรายงานอย่างเป็นระบบนะครับมีการควบคุมอย่างเข้มข้นนะครับ
1: ด้านนายเดนุชาชัยวงศ์ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการและบังคับใช้กฎหมายสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5ให้ข้อมูลค่ะว่ายาเสพติดมีแนวโน้มเข้าสู่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นสาเหตุมาจากหลายปัจจัยอย่างเช่นการสู้รบตามแนวชายแดนที่มีการเร่งผลิตเพื่อแลกกับอาวุธและสร้างเมืองนอกจากมีต้นทุนที่ถูกเวลาที่ถูกยึดก็จะสั่งเข้ามาใหม่อีก 5-6 ครั้งเพื่อทดแทนที่สำคัญก็คือพื้นที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านมีการปลูกฝิ่นที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเฮโรอีนทำให้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดพยายามหารูปแบบและวิธีลักลอบส่งออกไปให้ได้กับผู้ต่างประเทศที่มีกำลังซื้อและมีความต้องการสูงนายกรัฐมนตรีเร่งรัดให้กระทรวงสาธารณสุขมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้กัญชาเพื่อสุขภาพและการแพทย์เท่านั้นค่ะขณะที่อธิบดีกรมศุลกากรระบุว่ามีการปรับเกณฑ์การลงโทษผู้ที่ลักลอบส่งออกกัญชาโดยต้องเสียค่าปรับกิโลกรัมละ 30,000 บาทดอกกัญชาและยางกัญชาถูกตรวจพบที่อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ตขณะที่ชายชาวรัสเซียอายุ30ปีเตรียมนำเครื่องบินออกนอกประเทศโดยดอกกัญชาถูกบรรจุในถุงสุญญากาศ35ห่อน้ำหนัก 11.4 กิโลกรัมและยางกัญชา12ห่อน้ำหนัก 6.2 กิโลกรัมน้ำหนักโดยรวมทั้งหมด 17.6 กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานลักลอบนำของออกนอกจากราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากรและวันนี้เจ้าหน้าที่สหราชอาณาจักรด้านการควบคุมชายแดนและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาได้ยกระดับความร่วมมือสกัดกั้นกัญชาจากไทยอธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรได้รับการสนับสนุนเครื่องตรวจจับกัญชาเพื่อป้องกันการลักลอบส่งออกไปยังสหราชอาณาจักรซึ่งจากสถิตินักคังคดีพบว่าปลายทางส่วนใหญ่เป็นสหราชอาณาจักรกว่า 2,100 คดียึดกัญชาได้ 13,906 กิโลกรัมนอกจากนี้ยังได้ปรับเกณฑ์การลงโทษผู้ลักลอบส่งออกกัญชาโดยของกลางทั้งหมดจะถูกยึดให้ตกเป็นของแผ่นดินและต้องเสียค่าปรับด้วย
2: เมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่มโทษปรับกิโลกรัมละ 30,000 บาทเพื่ออะไรครับไม่ได้ต้องการเงินค่าปรับแต่เพื่อให้เขาลดละความพยายามเพราะว่าถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับเนี่ยก็ต้องไปถูกฝากขังนะฮะต้องติดคุกเพราะเดิมเนี่ยกัญชาเป็นยาเสพติดแต่ว่าเราได้ออกถอดออกจากลิสต์ก็มันก็เป็นเพียงสมุนไพรควบคุมแต่ว่าผมเรียนว่าการที่เราถอดออกจากลิสต์ยาเสพติดเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทางการแพทย์ไม่ได้ใช้ในทางสันทนาการหรือให้ลักลอบนำเข้าหรือส่งออก
1: สาเหตุที่สหราชอาณาจักรส่งเครื่องมือมาสนับสนุนการตรวจกัญชามาให้ไทยในครั้งนี้ค่ะถูกตั้งข้อสังเกตว่าเกี่ยวข้องกับความพยายามในการขอความร่วมมือจากไทยมาแล้วหลายครั้งให้ช่วยควบคุมตรวจสอบการลักลอบส่งออกจากไทยพร้อมกับระบุว่าไทยกำลังกลายเป็นผู้ส่งออกกัญชาผิดกฎหมายรายใหญ่ทั้งนี้ได้อ้างอิงถึงสถิติการจับกุมกัญชาที่สนามบินอังกฤษว่าเพิ่มขึ้น10เท่าจากปี2565จับผู้ต้องหาได้605คนในจำนวนนี้460คนเดินทางมาจากประเทศไทยด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการลักลอบขนกัญชาจากไทยออกนอกประเทศเป็นการตั้งใจทำผิดกฎหมายต้องดำเนินคดีเพราะว่าเป็นสินค้าควบคุมไม่สามารถนำเข้าหรือว่าส่งออกได้อย่างเสรีขณะที่ร่างพรบกัญชากัญชงล่าสุดได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์และเตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะให้กัญชาอยู่ในหมวดของสุขภาพทางการแพทย์หลังจากก่อนหน้านี้ไม่สามารถผลักดันกฎหมายดังกล่าวได้จึงมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้น
3: นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่สามารถที่จะผลักดันได้ทำให้มันมีความไม่ชัดเจนถ้ากฎหมายฉบับที่ผ่านไปก็จะมีความชัดเจนก็สามารถที่ก็จะสามารถที่จะควบคุมนะครับให้การใช้พืชกัญชาเนี่ยอยู่ในเรื่องของสุขภาพทางการแพทย์นะครับแล้วก็ในเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตไม่ใช่เอาไปใช้ในทางสันทนาการนะย้ำนะไม่ใช้ในทางสันทนาการไม่ใช้ในทางสูบเสพใดๆนะครับ
1: ขณะที่การประชุมครม.เงาพรรคประชาชนโดยนายณรพงษ์

0: ืองปัญญาวุฒิชี้ว่าไทยกำลังกลายเป็นฮับส่งออกกัญชาของโลกค่ะและถูกมองจากรัฐบาลทั่วโลกว่าเป็นฐานปฏิบัติการให้กับขบวนการอาชญากรข้ามชาติผู้ค้ายาเสพติดจากที่มีการสกัดจับการขนยาเสพติดและกัญชาจากไทยไปปลายทางในหลายกรณี
1: ในส่วนของพรรคประชาชนเองเนี่ยเราไม่ได้เห็นค้านนะครับกับเรื่องของการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์นะแต่การมีกฎหมายกำกับควบคุมดูแลที่เข้มงวดและดีเพียงพอเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่คุณอนุทินเองเนี่ยรวมถึงพรรคภูมิใจไทยเองละเลยนะครับ4ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี65ถึงปี69
0: มาดูปฏิบัติการในการบุกตรวจค้นเครือข่ายชาวรัสเซียค่ะซึ่งมีพฤติการระเวนไปถอนเงินสดจากบัญชีม้าทั่วพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสามารถจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้1คนและผู้ต้องสงสัยอีก1คนยึดเงินสดได้รวมกว่า5ล้านบาทนะคะหลังจากนี้จะมีการเร่งขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการรวมถึงเส้นทางการเงินด้วยตำรวจฝ่ายปกครองภูเก็ตส่วนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการบุกตรวจค้นเครือข่ายชาวรัสเซียซึ่งมีพฤติการรับจ้างถอนเงินสดจากบัญชีม้าในพื้นที่3จุดด้วยกันจุดแรกในพื้นที่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตสามารถจับกุมนายอีเลียคูไตซอฟอายุ26ปีสัญชาติรัสเซียเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับพร้อมกับยึดเงินได้กว่า 600,000 บาทและของกลางที่เกี่ยวข้องก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.วิชิตเพื่อดำเนินคดีส่วนจุดที่2ค่ะเป็นเหตุในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตเจ้าหน้าที่คุมตัวนายอีกอร์สเต็กมาร์กสัญชาติรัสเซียผู้ต้องสงสัยพร้อมกับตรวจยึดเงินสดกว่า4ล้าน8แสนบาทก่อนที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตได้เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแล้วส่วนจุดที่3ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งคาดว่ายังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามจับกุม
2: จากการตรวจคนทั้ง3จุดเนี่ยผลการตรวจเราสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1คนนะครับผู้ต้องสงสัย1คนซึ่งอยู่ระหว่างการออกหมายจับแล้วก็ทรัพย์สินเป็นเงินจำนวน5ล้าน4แสนบาทเศษพร้อมด้วยของการอื่นที่เกี่ยวข้องที่โยงกับบัญชีม้านะครับ
0: ปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจภูธรภาค8และตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้รับข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อกงออนไลน์ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะพบว่ากลุ่มชาวรัสเซียมีพฤติกรรมตระเวนถอนเงินสดจากตู้ ATM ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเงินที่ถอนออกมามีความเชื่อมโยงกับบัญชีม้าที่รับโอนเงินจากผู้เสียหายในคดีหลอกลวงออนไลน์ในหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางทางการเงินและข้อมูลการเดินทางก่อนที่จะขออนุมัติหมายจับและหมายค้นจากศาลจังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุตรวจสอบสารแอมโมเนียรั่วภายในโรงงานน้ำแข็งในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพร้อมกับตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโรงงานและพื้นที่โดยรอบด้วยว่าอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบกับสุขภาพหรือไม่นายวิชันพันธ์พลอยทับทิมอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานน้ำแข็งเพื่อหาสาเหตุหลังจากสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานน้ำแข็งแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วพร้อมกับยืนยันว่าไม่มีสารรั่วไหลเพิ่มเติมหลังจากนี้จะมีการติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษนำเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศเข้าตรวจสอบบริเวณโรงงานและพื้นที่โดยรอบเพื่อประเมินความเข้มข้นของสารแอมโมเนียในอากาศว่าอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบกับสุขภาพหรือไม่ด้วยผลจากการตรวจวัดจะถูกนำมาประกอบเพื่อประเมินความปลอดภัยและกำหนดมาตรการเฝ้าระวังในพื้นที่ต่อไปจากการสอบถามเจ้าของโรงงานน้ำแข็งถึงสาเหตุของการรั่วไหลของแอมโมเนียระบุว่าเกิดจากท่อส่งสารชนิดนี้ชำรุดซึ่งอยู่ระหว่างการรีมเปลี่ยนท่อในจุดดังกล่าวแต่ว่ามาเกิดเหตุรั่วไหลก่อนที่ผ่านมาไม่ได้ละเลยถึงมาตรการด้านความปลอดภัยมีการตรวจสอบระบบวาล์วและท่ออยู่เป็นประจำขณะที่โรงพยาบาลเดิมบางนางบวชรายงานจำนวนผู้เข้ารับการตรวจอาการ29คนแบ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่20คนครู2คนชาวบ้าน3คนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย3คนและเจ้าหน้าที่กู้ชีพ1คนส่วนใหญ่มีอาการระคายเคืองจากการสูดดมสารเคมีอย่างเช่นแสบตาแสบจมูกและแน่นหน้าอกค่ะ คุณผู้ชมครับปีที่แล้วในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์และอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ต้องเผชิญกับน้ำท่วมหนักได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างนะคะปีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำอีกรอบหนึ่งชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์แสดงความกังวลหากเกิดน้ำท่วมจากฝนตกหนักค่ะเพราะว่าปีที่แล้วน้ำท่วมบ้านของเขาถึง7ครั้งแม้ว่าปีนี้หน่วยงานภาครัฐจะระดมเครื่องจักรเข้าขุดลอกลำน้ำพร้อมกับซ่อมแซมผนังกั้นน้ำที่เสียหายแต่ว่าการก่อสร้างก็ยังพบว่ายังคงมีความล่าช้าอยู
3: ่แต่ปีนี้เราเป็นไงบ้างเรื่องน้ำท่วมกังวลยังไงบ้างไหม
4: กังวลว่ามันถ้าทำไม่เสร็จแล้วทีนี้ตรงที่รอยแตกอ่ะที่มันแตกอ่ะมันน้ำมันจะพุ่งมาหาเราอีก
3: เราอยู่ตรงไหน
4: ตรงช่วงที่แตกพอดีแล้วถ้าน้ำมันมาแรงมันมาพุ่งมาเลยมาแบบเราไม่ได้ตั้งตัวทีนี้มากระพุ่งเข้าบ้านเลยเก็บไม่ทันหรอก
3: ข้าวของที่เห็นอยู่นี่เสียหายหมด
4: เสียหายหมดรอยแพหมด
3: ปีที่แล้วมีอะไรเสีย
4: โอ้โหทั้งบ้านเลยไม่เหลือเพราะมันเก็บไม่ทันเด็ดมันไม่รู้ว่ามันจะแตกตอนไหนไงมันไม่ค่อยๆมามันพุ่งมาเลย
0: ปีที่แล้วเสียหายหนักนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้บอกว่าน้ำท่วมบ้านไป7ครั้งนะคะแผนรับมือน้ำท่วมในปีนี้ทางอำเภอหล่มสักจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและวางระบบป้องกันในเขตเศรษฐกิจสำคัญแม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการ
5: เน้นครับตอนนี้ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเรียกว่าจุดอ่อนไหวจุดเปราะบางที่สุดนะครับตอนนี้เราก็ทำอย่างน้อยตอนนี้เบื้องต้นเลยเนี่ยเราทำฐานข้อมูลนะครับพี่น้องประชาชนไว้หมดแล้วนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะครับเพื่อจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันไม่คาดฝันเนี่ยเราก็เน้นเรื่องของการอพยพนะครับเรากำหนดจุด

0: ด้วยช่วงนี้ครับทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองในกำลังออกสู่ตลาดนะครับแล้วก็ลูกค้านิยมกันมากหลังจากที่หันมาปลูกทุเรียนตั้งแต่ปี2561นะครับจากที่ก่อนหน้านี้ปลูกมันสำปะหลังมาก่อนแล้วก็เจอสารพัดปัญหานะครับราคาตกจนสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาสนับสนุนการปลูกพืชชนิดอื่นแทนแนะนำว่างั้นลองปลูกทุเรียนดูครับแล้วก็ให้องค์ความรู้ต่างๆเพราะว่าในพื้นที่อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยสภาพพื้นดินแล้วก็ภูมิอากาศดีครับเหมาะจะปลูกไม้ผลแล้วก็ยังเป็นแหล่งน้ำซับและน้ำแร่คุณภาพดีอีกด้วยครับ
1: อายุเขาเข้า8เข้า9ปีนะคะ
2: ตัดได้กี่ปีแล้วครับ
1: ปีนี้ปีเข้าปีที่4ค่ะเริ่มตัดได้ตั้งแต่ทุเรียนได้5ปีก็เก็บเกี่ยวแล้ว
2: ผลผลิตเพิ่มขึ้นไหมครับเป็นยังไง
1: ปีนี้เพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มขึ้นเพราะว่าอากาศความร้อนความชื้นเข้าได้ทุเรียนสวยก็น่าจะสักประมาณ 30% จากปีที่แล้วปีที่แล้วร้อนแรงมากค่ะปีนี้ก็ดีกว่า
2: ราคาเป็นไง
3: ปีนี
1: ้ราคาปีนี้น่าจะดีขึ้นกว่าเก่าหน่อยหนึ่งเนื่องจากว่าผู้บริโภคต่างประเทศทางจีนเขาส่งออกไปเยอะราคานี้ที่สวนเนี่ยเน้นขายปลีกให้ผู้บริโภคที่สนใจที่อยากทานทุเรียนในสวนอะไรอย่างนี้ขายปลีกพูดง่ายๆขายปลีกค่ะ
2: ตอนนี้ราคาในสวนเท่าไหร่ราคาตลาดเท่าไหร
1: ่ราคาปัจจุบันนี้150ค่ะ
0: ส่วนการปลูกทุเรียนนะครับเจ้าของสวนบอกว่าก็ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าดูแลยากกว่าอินทผลัมหรือว่าผลไม้อื่นๆซึ่งปีนี้ทุเรียนที่สวนเนี่ยก็น่าจะได้ราคาดีกว่าทุกปีด้วยครับเพราะว่าตลาดทุเรียนรายใหญ่อย่างที่คุณป้าบอกเมื่อกี้ว่าอย่างพื้นที่ของจันทบุรีนะครับส่งออกไปจีนกันเยอะก็ทำให้ทุเรียนในประเทศก็เลยมีน้อยครับแต่ว่าตอนนี้ที่สวนเน้นขายปลีกนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคในพื้นที่ได้บริโภคได้กินทุเรียนดีมีคุณภาพไม่เน้นส่งหลงครับ
1: ก็หมายความว่าคือก็อยากให้ผู้บริโภคได้ทานทุเรียนอร่อยของบุรีรัมย์นะคะบุรีรัมย์เราก็มีขึ้นชื่ออยู่เนาะถิ่นภูเขาไฟแล้วก็มีน้ำแร่ประมาณนี้เราก็และทุเรียนนี้ก็ได้คุณภาพจริงๆขอให้ตัดแก่มันจะได้คุณภาพรสชาติที่อร่อยเนื้อเนียนนุ่มเหนียวเนื้อเป็นครีมเหมือนคัสตาร์ดเลยค่ะนะคะตรงนี้ถึงต้องทุเรียนนี่ถึงต้องไว้ให้แก่ก่อนแต่ถ้าขายลงเนี่ยประมาณสักวันที่10เขาก็เข้ามาตัดแต่ว่าบอกว่าไม่ขายขอให้ผู้บริโภคได้ทาน
3: แล้วปีนี้เปิดจองหรือยังคะ
1: เปิดแล้วค่ะเปิดแล้วคนจองแล้วห้อยไปไว้ก็มีอะไรก็มีจองเป็นต้นอะไรก็มี
4: ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่จองไปแล้วตอนนี
1: ้จองส่วนมากจะมาจองเป็น10ลูกนะ20ลูกแหละประมาณนี้เพราะว่าปัญหาจองเป็นต้นมันเป็นอย่างนี้ค่ะปีแรกเปิดจองเป็นต้นจองกันหมดทั้งสวนเลยใครก็เราติดชื่อไว้ห้อยไว้ปรากฏว่ามันสุกไม่พร้อมกันผู้บริโภคต้องมาหลายรอบก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันจะต้องการกี่ลูกเดี๋ยวล็อกลูกแก่ไว้ให้แล้วจะมาวันไหนต้องการสุกพร้อมทานเลยไหมหรือว่าจะต้องการอีกกี่วันให้แจ้งไว้เลยจะจองเป็นลักษณะนั้น
0: ทุเรียนของอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีคุณภาพรสชาติแตกต่างจากทุเรียนจันทบุรีก็คือเป็นทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่ดินภูเขาไฟครับและเป็นแหล่งน้ำแร่น้ำซับคุณภาพดีก็ทำให้ผลผลิตทุเรียนออกมามีรสชาติที่หอมหวานนะครับส่วนตอนนี้ครับที่สวนยายเทียนเนี่ยบอกว่ามีลูกค้านะครับจากขอนแก่นมาสั่งจองทุเรียนไปแล้วมูลค่าเนี่ยกว่า 200,000 บาทเลยนะครับส่วนปีนี้ดูแล้วในสวนเนี่ยผลผลิตไม่ต่ำกว่า10ตันแน่นอนนะครับสร้างมูลค่าหลักล้านบาททีเดียวครับในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็เป็นทำเลที่เอื้ออำนวยต่อการปลูกอินทผลัมเหมือนกันเพราะว่าฝนไม่มากเกินแล้วก็ไม่น้อยเกินนะครับเพราะว่าถ้าเจอฝนน้อยฝนมากเนี่ยมีผลทำให้เนื้ออินทผลัมเนี่ยแตกได้ง่ายครับตอนนี้เจ้าของสวนกำลังเก็บผลผลิตนะครับส่งขายไปยังต่างประเทศในแถบเอเชียหลายประเทศเลยรวมถึงส่งในไทยด้วยครับช่วงนี้ครับทั้งเจ้าของไร่แสนสิริพร้อมครอบครัวและคนงานก็ต้องเร่งช่วยกันตัดเก็บคัดแล้วก็หีบห่ออินทผลัมทันบาฮีเหลืองนะครับเพื่อส่งขายให้กับลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามารับไปจำหน่ายต่อให้ทันคำสั่งซื้อที่เข้ามาเยอะเลยครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยสวนอยู่ที่บ้านเจริญผลตำบลหนองพระอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับของนายสมชัยแสนสิริบรรพตอายุ49ปีอินทผลัมทันบาฮีเหลืองนะครับเมื่อถึงอายุเนี่ยผิวจะออกลายหน่อยรสชาติหวานกรอบเลยครับเป็นแบบกินสดอร่อยมากปีนี้จังหวัดพิษณุโลกนะครับอากาศดีหนาวนานนะครับส่งผลดีทำให้ผลผลิตออกมาเยอะเลยครับประจวบกับในพื้นที่ฝนน้อยด้วยครับช่วงนี้จึงเป็นช่วงเร่งเก็บผลผลิตนะครับแต่คาดว่าสักช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ก็คงจะหมดแล้วครับ

0: ขาเรียกว่าภาคเหนือตอนล่างเนาะพิษณุโลกแต่ถ้าเกิดว่าภาคเหนือไปก็จะไม่ค่อยดีตรงที่ว่าอากาศเย็นนานแล้วฝนเยอะแล้วทำให้ผลผลิตสุกช้าสุกช้าแล้วก็ผลที่กำลังจะเก็บเกี่ยวเขาเจอฝนพอดี
1: แต่ถ้าเกิดเขาจางฝนพอด
0: ีใช่จางฝนพอดีไม่ได้แล้วอย่างเช่นเขตภาคใต้ก็จะเยอะฝนเยอะความเย็นไม่ถึง
1: ความเย็นไม่ได้
0: ใช่อินทผลัมต้องได้ความเย็นที่อุณหภูมิที่16องศาต่ำสุดนะก็คือถ้าต่ำกว่า16นี่ไม่ค่อยติดไม่ค่อยได้ผลผลิตแล้วฝนเยอะก็ไม่ได
1: ้
0: กับไม่ออกช่อถ้าเย็นไม่ถึง
1: ก็ต้อง
0: ใช่ปีไหนถ้าอากาศไม่ถึงก็คือไม่ค่อยออกน้
1: อ
0: ยใช่ครับ
1: แต่ปีนี
0: ้อากาศดีหนาวนานเลยทำให้ผลผลิตออกค่อนข้าง
2: นอกจากส่งขายในไทยแล้วนะครับยังส่งออกไปถึงในแถบเอเชียด้วยนะครับส่วนราคาจำหน่ายอินทผลัมบาฮีโลนึงก็200บาทแล้วก็เปิดจำหน่ายต้นพันธุ์อินทผลัมหลากหลายสายพันธุ์นะครับราคาเริ่มต้นต้นละ 1,800 บาทใช้เวลาปลูก 2-3 ปีก็เริ่มเก็บผลขายได้ครับ
0: เวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียครับและจีนฮะตลาดจีนก็เริ่มเข้ามา
3: เราต้องดูแลผลผลิตของเราให้เป็นยังไงเขาถึงจะโอเคครับ
0: ต้องบำรุงน้ำอย่าให้ขาดนะครับก็คือสำคัญคือน้ำอย่าให้ขาดแล้วก็อย่าก็คือต้องห่อด้วยกันฝนด้วยกระดาษแล้วก็กันแมลงพารีเพื่อไม่ให้แมลงหรือศัตรูพืชเข้ามาทำลายได้
2: ตอนนี้เปิดให้ผู้สนใจมาเที่ยวชมเลือกซื้ออินทผลัมสดๆจากสวนแล้วก็มาถ่ายรูปกับต้นอินทผลัมในสวนได้ไม่เสียค่าเข้านะครับแต่ว่าช่วงนี้ปิดคาเฟ่ชั่วคราวก่อนเพราะว่าต้องเร่งตัดผลผลิตขายครับโดยส่งทั้งออนไลน์มีทั้งแบบยกช่อแล้วก็ติดก้านด้วยครับช่วงนี้ฝนเริ่มตกนะครับเจ้าของสวนก็แนะนำว่าใครที่ปลูกอินทผลัมอยู่นะครับต้องดูเรื่องการให้น้ำให้ดีอย่าให้ขาดนะครับเพราะว่าถ้าขาดน้ำแล้วไปเจอน้ำฝนจะทำให้ผลอินทผลัมนั้นเนื้อแตกได้ครับวัดในจังหวัดนครราชสีมาเป็นตัวอย่างของการเห็นปัญหาแล้วก็วางแผนเพื่อรับมือกับเอลนินโญนะครับก็เลยขุดบ่อเก็บน้ำเอาไว้ทำนาครับระดมชาวบ้านมาช่วยกันลงแขกดำนาแบบอินทรีย์กันนะครับปลูกข้าวได้ผลดีทีเดียวแล้วก็เป็นการเตรียมสำรองเมล็ดพันธุ์เอาไว้แจกจ่ายชาวบ้านด้วยครับนำแนวคิดวางแผนก่อนภัยมามีน้ำก็มีข้าวมีข้าวก็มีความมั่นคงมาปรับใช้ในวัดบ้านอินแปลงแสงสว่างตำบลเสมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับมีพระครูปัญญารังสีโอภาสเจ้าอาวาสวัดนะครับเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งแล้วก็ฝนทิ้งช่วงเอาไว้ล่วงหน้าก็เลยขุดลอกแล้วก็จัดเตรียมบ่อน้ำสำรองภายในพื้นที่เพราะว่าวัดค่อนข้างมีพื้นที่ว่างเยอะนะครับเอาไว้ใช้ทำเกษตรทำนาโดยเฉพาะเลยครับทำให้สามารถดำนาตามฤดูกาลได้ส่วนแปลงนาสาธิตภายในวัดนะครับก็ระดมชาวบ้านในพื้นที่มาช่วยกันลงแขกดำนาข้าวอินทรีย์เพื่อสืบสานวิถีและก็ภูมิปัญญาการทำนาแบบดั้งเดิมของชาวอีสานนะครับเป้าหมายสำคัญก็เพื่อจะผลิตและเก็บรักษาพันธุ์ข้าวไว้แจกจ่ายให้กับชาวบ้านนะครับที่ประสบปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูกแล้วก็เตรียมสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงวางแผนสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ล่วงหน้าครับ
4: มันถึงเวลาแล้วค่ะตาก็พอดีก็รอฝนมาพอดีนี่น้ำก็เลยสูงน้ำค่ะมีทุ่งถอนกล้าตัดต่างหากทุ่งดำมันขึ้นเป็นติ๊บ
5: มันนี่ถอนกล้าอะไรมาเลยมัน
4: ถอนกล้าที่เก็บ
5: มันเป็นโครงการยังไง
4: โครงการของวัดอะที่มันว่างแต่เลยทำนาก็เป็นกระปุกขายเหตุเท่าแบ่งเนาะได้ก็มาเอาก็มาซอยวัดอีกแกน
5: ึงของชุมชนเท่านั้นเป็นปะ
4: ของชุมชนเนี่ยของวัดของคนล้วนไม่ได้จ้ะ
5: คือไม่นานหรอกนะ
6: ปีนี้ผลพอดีแกผมมีบ่อใหญ่ไงผมก็เลยสูบน้ำเข้านาเลยครับผมดำนาครับผมมีบ่อใหญ่ผมขุดบ่อใหญ่ไว
5: ้
6: มีบ่อใหญ่ผมขุดบ่อใหญ่ไว
5: ้ดำเหมือนเขาได้ดี
6: ผมเลยดำนาได้ผมเลยมีน้ำดำนาขอให้ชาวบ้านทุกคนทำเหมือนผมนะให้ขุดบ่อใหญ่ๆไว้จะได้สูบน้ำดำนาได
5: ้
6: ถึงแล้งเราก็มีน้ำดำนาโอเคไหม
2: โครงการทำนาข้าวอินทรีย์บน

0: พื้นที่วัดต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วนะครับด้วยความร่วมมือแล้วก็แรงศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่มาทั้งช่วยกันลงแขกทำนาเกี่ยวข้าวแล้วก็ดูแลแปลงนาร่วมกันแบบดั้งเดิมเลยครับซึ่งการเตรียมบ่อน้ำเอาไว้นะครับไม่ใช่แค่มองแค่ปัญหาปีนี้อย่างเดียวแต่ว่าเป็นการมองระยะยาวเพราะไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งหรือว่าปีไหนที่น้ำจะขาดจะแล้งมากๆนะครับเป็นการเตรียมรับมือเป็นตัวอย่างในพื้นที่ได้ด้วยครับส่วนชาวไทยทรงดำที่จังหวัดสมุทรสงครามนี่เขาก็ช่วยเหลือกันในพื้นที่เหมือนกันนะครับแก้ปัญหาเรื่องปลาหมอคางดำคุณผู้ชมทุกวันนี้เนี่ยเอามาต่อยอดนะครับทำเมนูได้สารพัดเลยครับอย่างงานนี้เป็นงานแก้บนที่วัดนะครับก็เลยถือโอกาสเอาเมนูไปเปิดตัวแล้วก็ไปเลี้ยงแขกในงานด้วยครับนำสารพัดเมนูครับที่รังสรรค์แล้วก็แปรรูปมาจากปลาหมอคางดำนะครับซึ่งถือเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ที่กำลังแพร่ระบาดนะครับมาเลี้ยงดูปูเสือให้กับผู้เข้าร่วมพิธีกรรมนะครับเพื่อเป็นการแสดงพลังของคนในชุมชนหลังจากช่วยกันกำจัดปลาหมอคางดำไปจากแหล่งน้ำที่เป็นงานแก้บนที่วัดใหม่บางปืนตำบลนางตะเคียนที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามนะครับมีเครือข่ายไทยทรงดำนำโดยนางนันทารอดสะพ้ายประธานกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านบางปืนหรือว่าผู้ใหญ่ม้วยนะครับเมนูที่เอามาครับมีข้าวหวานเต็มที่เลยคุณผู้ชมมีแกงชักส้มปลาหมอคางดำใส่ใบชะครามปลาหมอคางดำแดดเดียวซึ่งชุมชนนางตะเคียนเป็นชุมชนที่หันมาตระหนักถึงปัญหาปลาหมอคางดำนะครับก็เลยช่วยกันกำจัดปลาหมอคางดำมานานแล้วเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เมนูอาหารต่างๆเยอะเลยครับโครงการนี้เป็นการรวมพลังของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำกับกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านบางปืนที่ช่วยกันกำจัดปลาหมอคางดำจากจุดเล็กๆในชุมชนตัวเองครับ
1: กินเลยครับ
2: อร่อยอร่อยอร่อยมากแกงส้ม
1: กินเลยครับเนื้อเป็นไงครับ
3: เนื้อมันเป็นมินเลย
1: น่ากลัวไหมชื่อ
3: เนื้อน่ากลัวไม่กินไม่ได้แล้วกากิน
1: แล้วเคยกินไหมครับ
3: ไม่เคยเลย
1: โอ้
3: ตั้งแรกหวานด้วย
1: ใช่เนื้อดีนะ
3: อร่อยมาก
1: ครับ
3: ตั้งแรกบอกปลาหมอคางดำไม่กล้ากินวันนี้เราก็มีเมนูแกงชักส้มปลาหมอคางดำกับชะครามนะครับซึ่งเป็นผักพื้นถิ่นของเรานะคะแล้วก็มีเมนูปลาแดดเดียวปลาหมอคางดำตำแจ่วด้านปลาหมอคางดำแล้วก็ยังมีน้ำพริกนรกปลาหมอคางดำน้ำพริกปลาส้มปลาส้มจากปลาหมอคางดำข้าวเกี๊ยวปลาหมอคางดำเมนูของหวานก็คือปั้นจิบไส้ปลาหมอคางดำและไส้น้ำพริกเผาปลาหมอคางดำและยังมีเมนูต่างๆที่ตามเข้ามาวันนี้เราทำให้ทันนะคะอย่างเช่นปุยฝ้ายปลาหมอคางดำคุกกี้ปลาหมอคางดำที่ยังทำอยู่แล้วก็เราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะต่อยอดอีกหลายๆเมนูค่ะก็ในชุมชนของเรานำปลาหมอคางดำมาแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆมากมายเลยเพราะว่าเรามีโครงการที่จะร่วมกันกำจัดปลาหมอคางดำให้หมดไปจากพื้นที่เราเพราะเราเป็นชุมชนเราต้องกำจัดจากจุดเล็กๆที่เราอยู่ในชุมชนก่อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการที่จะไปทำลายระบบนิเวศของเราปลาพื้นถิ่นเราจะได้มีไว้ให้ลูกหลานเราได้สืบทอดต่อไปเป็นคลังอาหารให้ลูกหลานเราน
0: อกจากนี้ครับยังตั้งเป็นหน่วยรับซื้อแล้วก็ป้องกันจัดการสัตว์น้ำผิดกฎหมายครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดนำร่องนะครับหรือที่เรียกว่า1เพชร3สมุทรนะครับคือพื้นที่สมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการและเพชรบุรีครับก็ถือเป็นการร่วมมือกับรัฐบาลขับเคลื่อนแก้ปัญหากันนะครับฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยก็ถือว่าปลาหมอคางดำลดลงไปค่อนข้างดีทีเดียวเพราะว่าเขามีหลายโครงการที่ช่วยกันกำจัดมาต่อเนื่องครับชาวบ้านที่ตำบลชิงโคอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานะครับเขาก็เอาไข่เป็ดมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าไข่ครอบนะครับนี่เป็นอาหารอัตลักษณ์พื้นถิ่นสงขลาแล้วก็เป็นสินค้า GI ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดด้วยขายดีมากนะครับทุกวันนี้ติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
4: เนื้อไข่สีแดงอมส้มผิวมันวาวได้เนื้อสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์รสชาติเค็มน้อยไม่มีกลิ่นคาวนี่คือเมนูไข่ครอบสงขลาอาหารพื้นถิ่นของชาวคาบสมุทรสทิงพระที่เกิดจากภูมิปัญญาการถนอมอาหารของภาคใต้โดยพี่บุญทิพย์บุญรัตนังหรือพี่เอียดชาวตำบลชิงโคอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาได้ลองผิดลองถูกกว่าจะได้สูตรการทำที่ลงตัวโดยนำไข่เป็ดที่จำหน่ายมาเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ค่ะ
5: คือตอนแรกขายไข่เป็ดขายไข่เป็ดแล้วมันช่วงที่ว่ามันล้นตลาดเราขายไม่ทันก็ต้องคิดหาวิธีว่าทำยังไงจะให้ไม่ให้ไข่เราเสียก็เลยต้องถ้าทำไข่ครอบเราจะขายได้ทุกวันเลยก็เลยหันมาทำไข่ครอบค่ะ
4: วัตถุดิบในการทำมีไข่เป็ดและ

้ค่ะซึ่งไข่เป็ดจะต้องเป็นไข่เป็ดที่สดใหม่ได้จากเกษตรกรในพื้นที่ขั้นตอนเริ่มจากล้างทำความสะอาดไข่เป็ดจากนั้นนำมาตอกแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวค่ะขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้เปลือกไข่ติดลงไปค่ะจากนั้นนำเกลือไปละลายในน้ำเปล่าแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวแล้วนำไข่แดงลงไปแช่ในน้ำเกลือระหว่างที่แช่ไข่แดงก็ต้องมาเตรียมที่จะตัดเปลือกไข่ให้สวยงามเพื่อจะเอาไว้ใส่ไข่แดงค่ะ

0: เปลือกคุณผู้ชมต้องบอกว่าขั้นตอนนี้ไม่ง่ายเลยนะคือเป็นงานละเอียดนะคะพี่เอียด
1: ใช่ใช
0: ่คือการที่เราจะหยิบใส่ลงไปเนี่ยก็คือต้องมีเทคนิค
1: คือมันมีโอกาสเสียเยอะถ้าเราไม่ระวัง
0: ถ้าเราทำไม่ดีก็เสียเนี่ยการทำคือต้องให้มันแบบ
1: นั้นเสีย
0: อันนี้เสียแล้วนะคะไม่ง่ายเลยน
1: ะ
0: ตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะเอาไข่แดงมาใส่ในเปลือกคุณผู้ชมเขาใช้เวลาทิ้งไว้นานถึง2ชั่วโมงเลย
1: ใช่
0: ทำไมนานขนาดนี้คะพี
1: ่ก็เพื่อรสชาติด้วยแล้วก็ให้มันแข็งตัวด้วย
0: และถ้าเห็นบอกว่าถ้านานเกินไปคือเดี๋ยวมันจะเค็มใช่ไหมคะ
1: มันเค็มมันจะเค็มไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆ
0: แล้วก็ตัวไข่ที่เอามาแช่เนี่ยคือจะต้องเป็นไข่แดงล้วนๆเลย
1: ใช่
0: ไม่ให้ไข่ขาวติดมาเลย
1: แล้วต้องเป็นไข่สดด้วยไข่สดไม่เกิน3วัน
0: ค่ะ

0: มากๆเลยใช่ไหม
1: กว่าจะสุก
0: เปิดไปเรื่อยๆนึ่งนานเท่าไหร่ก็เปิดทุกๆ2นาที
1: ถ้าเปิดไฟแรงยิ่งต้องเฝ้าเยอะเลยแต่ว่าแต่ถ้าไฟอ่อนมันจะสวยกว่า
0: ค่ะและเห็นบอกว่าเทคนิคการนึ่งตอนแรกคือจะต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนใช่ไหมคะ
1: ต้มน้ำให้เดือดก่อน
0: ค่ะ
1: ถึงจะเอาไข่มานึ่ง
0: พอเอาไข่มานึ่งไฟก็ต้องแบบเบาแบบสุดๆเลยส่วนระยะเวลาการนึ่งคุณผู้ชมอันนี้ขอเก็บเป็นความลับนะเพราะว่าเป็นสูตรของพี่เอียดนะคะตรงนี้ก็เนี่ยแหละทุกๆ2นาทีเปิดนะคะนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยเปิดแค่นี้
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อระบายอากาศ
1: ระบายอากาศออกแล้วก็ปิด
0: แป๊บเดียวแล้วก็ปิดนะคะไข่ครอบสงขามีเนื้อสัมผัสทั้งหมด3ระดับคือเนื้อลาวาเนื้อยางมะตูมเนื้อดั้งเดิมค่ะคือจะเหนียวหนึบเด้งด้านในเป็นยางมะตูมค่ะรสชาติมันและเค็มเล็กน้อยไม่มีกลิ่นคาวจำหน่ายราคาแพ็คละ35บาทเน้นจำหน่ายในพื้นที่พาคุณผู้ชมมาชิมไข่ครอบกันบ้างค่ะนี่วิธีการกินนะคะบีแบบนี้ออกนะคะคุณผู้ชมแล้วก็
1: มันจะเป็นแบบยางมะตูม
0: มีความหนึบหนึบหน่อยนะพี่หนับแล้วก็ความเค็มก็จะเค็มไม่มาก
1: เค็มไม่มาก
0: ค่ะ
1: ลูกค้าบอกไม่ชอบเค็มเยอะแบบเค็มนิดๆแล้วก็แบบมันค่ะ
0: ค่ะขายของเราขายที่ไหนบ้างคะตรงนี
1: ้ขายตรงนี้อย่างเดียวแล้วก็ขายโพสต์ขายใน Facebook ล
0: ู
1: กค้าจะสั่งแบบเหมือนรับออเดอร์อะไรแบบนี้เราจะไม่ทำวางขายไม่เยอะในแต่ละวัน
0: อันนี้มันเก็บได้นานเท่าไหร่พี่
1: ก็ไม่เกิน5วัน
0: ไม่เกิน5วันควรแช่ตู้เย็นใช่ไหมคะ
1: ในต
0: ู้
1: เย็นใช่แต่ถ้าวางแบบนี้ได้แค่2วัน
0: ปัจจุบันในพื้นที่สงขลามีแหล่งผลิตแปรรูปไข่ครอบทั้งหมด4อำเภอได้แก่อำเภอสิงหนครอำเภอสทิงพระอำเภอกระแสสินและอำเภอระโนดค่ะโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศให้ไข่ครอบสงขลาขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เมื่อวันที่6มิถุนายน2565
2: ภาคเกษตรกรจังหวัดสงขลาเรานะครับพยายามที่จะส่งเสริมเรื่องของการแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับทั้งแม้ว่าเขาจะเป็นเกษตรกรตัวเล็กตัวน้อยนะครับเราก็พยายามที่จะส่งเสริมเพื่อให้เขามีช่องทางการตลาดเป็นการสร้างความเข้มแข็งเพิ่มรายได้ให้กับเขานะครับอันนี้คือเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าไข่ครอบเนี่ยครับเป็นสินค้าเฉพาะถิ่นนะครับซึ่งเป็นสินค้า GI นะครับที่เขาประกาศไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็มีหลายเจ้านะครับในเขตอำเภอสิงหนครแต่ว่าเราพยายามเน้นในเรื่องของอัตลักษณ์ที่วิธีการกระบวนการที่เขาทำมานะครับว่าอร่อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะต้องขยายในเรื่องของการสร้างเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มของพี่เอียดเนี่ยนะครับอันนี้คือของดีๆจากสิงหนครนะครับ
0: เรียกว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการถนอมอาหารดั้งเดิมให้คงอยู่ค่ะซึ่งไข่ครอบสงขลาสามารถนำไปรับประทานคู่กับอาหารได้หลากหลายเมนูจะทานกับข้าวสวยข้าวต้มเมนูแกงหรือน้ำพริกก็รับรองว่าร้อยจังหู้ค่ะ
3: ใครอยากลองชิมก็โทรไปอุดหนุนกันได้ครับซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบการอีกหลายเจ้านะครับที่หันมาทำไข่ครอบเป็นอาหารพื้นถิ่นสร้างรายได้ขายทางออนไลน์กันครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยกลุ่มสายบุญ2ล้อที่รวมตัวกันกว่า200คันไปทำบุญถวายผ้าป่าสร้างพระในวัดห้วยสูบที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็มอบของให้เด็กๆภายในวัดด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จากสีขาวไปเป็นสีน้ำตาลได้ยังไงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อยู่ตรงไหนความน่ากินของไชโป๊ในทุกๆรูปแบบที่น่าสนใจถูกจัดเรียงเอาไว้ให้เข้าใจง่ายในแดนกินดองแล้วครับ
1: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
2: ไม่น่าเชื่อเลยนะเดี๋ยวนี้จะกินอะไรก็ต้องคิดให้มันรอบคอบนะคะมันอาจจะสร้างปัญหาให้กับโลกใบนี้นะคะแต่ถ้าตัวคุณมีปัญหาแล้วก็รู้ไหมคะว่าคุณต้องไปที่ไหน
3: สถานีประชาชน
2: ได้ยินแล้วนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมนะ
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

ินอยู่คือวันนี้ค่ะมีสมุนไพรไทยทั้งขิงและขมิ้นที่นำมาทำเป็นทั้งอาหารและเครื่องดื่มเสริมภูมิคุ้มกันจากฝุ่น PM 2.5 และโรคโควิดที่กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งค่ะ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกค่ะและแน่นอนเลยค่ะวันนี้รายการอาหารที่โบเอามาฝากคุณผู้ชมมันจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้เราใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางภาวะโลกร้อนการเกิดโรคใหม่ขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงอากาศที่ไม่บริสุทธิ์อีกต่อไปแล้วเพราะว่า PM 2.5 มากเหลือเกินไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยเราเลยจึงต้องหาอาหารที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงถ้าภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงนะคุณผู้ชมไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนเราก็แข็งแรงเราก็อยู่รอดปลอดภัยแต่การกินของเราแน่นอนว่าจะต้องดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยมลพิษมลภาวะมันจะได้ไม่เกิดขึ้นมากมายขนาดนี้เราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันลดลงแล้วบอกว่าทั้งหมดนี้ค่ะทำได้จากการเลือกกินของเรารายการอาหารวันนี้ค่ะก็เลยมานำเสนอปลานึ่งซีอิ๊วที่มีขิงเป็นตัวชูโรงค่ะขิงเนี่ยคุณผู้ชมมีการใช้มามากกว่า 5,000 ปีแล้วนะในตำรับยาเนี่ยค่ะเวลาเรานึกถึงขิงเราก็นึกถึงประเทศจีนเนาะจริงๆอินเดียก็ใช้เยอะนะคะแล้วก็เอาขิงวางลงไปเลยแบบนี้มีฤทธิ์ร้อนเนาะช่วยให้เราสามารถย่อยอาหารได้ดีทำให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนได้ดีมันมีสารของมันชื่อจิงโจโร่เอาสารเนี้ยมาใช้ได้ดีเนี่ยในตัวเราหรือจะดูดซึมได้ดีอะค่ะมันต้องมีน้ำมันมาเป็นตัวช่วยก็เลยเลือกปลาที่มีความมันอย่างเช่นปลาอินทรีปลาอินทรีเนี่ยค่ะเป็นปลาที่หาได้ในประเทศไทยราคาไม่ได้สูงมากมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีเลยค่ะสัก2ชิ้นเวลาเราเลือกกินปลานะคะโบอยากจะให้คุณผู้ชมเลือกกินปลาที่มาจากธรรมชาติอันที่สองคือหลังจากจับขึ้นมาแล้วเราควรจะเข้าใจว่าคนที่เขาจับขึ้นมาให้เราอ่ะเขาจัดการกับมันยังไงเขาใส่ฟอร์มาลีนหรือเปล่าหรือว่าเขาใส่สารอย่างอื่นที่ทำให้ปลายังคงสดโดยที่เราไม่รู้หรือเปล่าอันที่สามคือกินปลาตัวเต็มวัยแต่ตัวไม่ใหญ่จนเกินไปนักหมายความว่าเราไม่ไปกินลูกปลาเราปล่อยให้เขาโตเต็มที่เพิ่มประชากรของปลาในท้องทะเลได้ก่อนแต่ที่ไม่ให้กินปลาตัวใหญ่เกินไปเพราะว่าพอปลามันมีอายุเยอะๆตัวใหญ่ๆอยู่ในท้องทะเลอะค่ะมันก็เก็บเอาพวกโลหะหนักเข้ามาในตัวเยอะไม่ว่าจะเป็นปรอทไม่ว่าจะเป็นแคดเมียมมันก็จะทำให้มาปนเปื้อนในอาหารเราแล้วเราก็ได้รับสารโลหะหนักเหล่านี้เข้ามาในตัวเราปลาอยู่บนจานแล้วเนาะล้างถึงก็เตรียมไว้นึ่งซีอิ๊วก็ต้องใส่ซีอิ๊วใส่ซีอิ๊วนิดหน่อยปรุงก่อนค่ะใส่น้ำตาลไม่ต้องเยอะมากแค่ให้มันปลาแล่มปลาแล่มก็พอไม่ต้องไปซื้อซอสปรุงรสเรามาปรุงเองดีกว่าค่ะพริกไทยแล้วก็ชิมดูอย่าให้เค็มจัดคนให้เข้ากันเนื้อแล้วเราก็ราดเลยเดี๋ยวพอเราเอาลงนึ่งนะคะน้ำมันจะออกมาเองตามธรรมชาติ

0: 8ถึง12นาที
1: เราก็จะซอยผักนะคะเพื่อวางไว้ด้านบนของปลานึ่งขิงเนี่ยคุณผู้ชมนอกจากว่ามันจะช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายแล้วเนี่ยยังช่วยแก้คลื่นไส้ทำให้ไม่อยากอาเจียนเนี่ยค่ะนอกจากจะเลือกปลาอินทรีเพราะว่ามีน้ำมันทำให้เราสามารถดูดซึมสารที่มีประโยชน์ของขิงได้ดีในร่างกายแล้วนะคะเรายังเลือกปลาอินทรีเพราะว่ามันมีโอเมก้า3เป็นกรดไขมันชนิดดีที่ร่างกายเราต้องการขิงต้นหอมพริกเคล็ดลับการซอยมีนิดเดียวเลยคุณผู้ชมมีต้องขมครึ่งช่ายนะคุณผู้ชมแล้วก็ซอยโบซอยเป็นยาวๆแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากซอยเป็นยาวๆอยากจะซอยเป็นแบบว่าท่อนๆกลมๆเล็กๆก็ได้ค่ะแล้วแต่แป๊บเดียวเนี่ยก็สุกแล้วคุณผู้ชมเนื้อปลาสุกไปก็ไม่อร่อยเนาะเขาจะเอาน้ำมันร้อนๆนะคะราดขึ้นไปบนผักโรยเพื่อทำให้ผักสุกแล้วก็เพิ่มความหอมคราวนี้ถ้าเกิดใช้น้ำมันงาอย่างเดียวมันก็จะไหม้มันก็ต้องผสมน้ำมันพืชเล็กน้อยวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันลำข้าวค่ะไม่ต้องเยอะมากน้ำมันงานี่ก็ท่าทางจะมีโอเมก้าสูงเช่นเดียวกันจริงๆแล้วเวลาเราพูดว่าอันนี้ช่วยลดอันนั้นหรือว่าลดความดันเพิ่มอันนู้นเพิ่มอันเนี้ยสุดท้ายสิ่งที่เราต้องการค่ะคือให้มันสมดุลให้มันมีพอดีไขมันก็มีพอดีไม่มีเยอะเกินไปไม่มีน้อยเกินไปทั้งหมดที่เราเอามาใส่มันก็เลยเหมือนเป็นยาเนี่ยแหละแต่อยู่ในจานอาหารของเราแล้วก็ทำให้เรากินง่ายกินอร่อยก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับเราได้ด้วยในเมื่อเราเน้นผักเนอะเราก็ใส่เยอะหน่อยได้ค่ะอันนี้คือเราจะหาประโยชน์จากขิงไงเสร็จแล้วน้ำมันงากับน้ำมันพืชที่เราตั้งไว้เนี่ยคุณผู้ชมเราก็เอามาราดผักผักเราก็สุกหอมแล้วพอน้ำมันโดนกับซีอิ๊วอะค่ะมันก็จะเพิ่มความหอมให้ด้วยใบเครื่องไชยก็รับประทานได้นะใส่ด้วยผักชีเล็กน้อยเพื่อความสวยงามเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับอาหารเพิ่มภูมิคุ้มกันในภาวะที่เราอยู่กับ PM 2.5 ปลาอินทรีนึ่งซีอิ๊วค่ะ

หารแล้วนะคะวันนี้ก็ยังมีเครื่องดื่มมาฝากด้วยค่ะเครื่องดื่มชนิดนี้เรียกว่าจามูจามูเนี่ยมาจากประเทศอินโดค่ะเป็นเครื่องดื่มรักษาสุขภาพของชาวอินโดนีเซียเลยเขาใช้สมุนไพรหลากหลายมากเลยค่ะทั้งรากไม้ทั้งเปลือกไม้แต่ที่สำคัญที่สุดแล้วก็มันโด่งดังถ้าพูดถึงจามูทุกคนจะคิดถึงขมิ้นชันน้ำเนี่ยก็สีเหลืองเลยค่ะเขาจะใช้ส่วนผสมของขิงแล้วก็ขมิ้นเป็นหลักเราก็จะใช้แบบนี้บ้างแล้วถ้าเกิดใครจะใส่อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นใบกะเพราหรือว่าพริกไทยดำหรืออะไรเงี้ยก็สามารถใส่ได้เลยค่ะคือเรากินเป็นเครื่องแกงเขากินเป็นเครื่องดื่มเราก็ใส่ขิงใส่ขมิ้นขมิ้นเหลืองหรือขมิ้นชันเนี่ยค่ะหรือขมิ้นอ้อยเองก็ตามที่มันสีเหลืองเข้มแบบเนี้ยไม่ได้มีแต่ในประเทศอินโดเท่านั้นนะคุณผู้ชมภูฏานเขาก็กินเครื่องดื่มคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันถ้าเราไปดูอินเดียเนี่ยเครื่องแกงแทบจะทุกชนิดเลยก็ใส่ขมิ้นคนพม่าเองเวลาทำกงทำแกงหรือแม้แต่จะทำยำเนี่ยก็ต้องมีส่วนประกอบของขมิ้นน้ำมะนาวลงไปเป็นตัวช่วยทำให้ปั่นได้มะนาวเนี่ยก็มีวิตามินซีนะแล้วก็การรับเอาวิตามินซีที่ดีที่สุดเข้าสู่ร่างกายก็คือผ่านอาหารดีกว่าไปกินเป็นเม็ดๆค่ะเพราะเป็นเม็ดๆเนี่ยบางทีร่างกายของเราเนี่ยก็ดูดซึมไม่ค่อยได้เท่าไหร่นักจริงๆจามูเป็นเครื่องดื่มที่ต้องคุ้นเคยเครื่องดื่มที่ต้องคุ้นเคยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่คุ้นเคยกับรสชาติของขมิ้นชันนะคะก็จะ

ใส่น้ำนิดหน่อยค่ะมันจะได้ปั่นไปกลิ่นเหมือนอันนี้เลยคุณผู้ชมถ้าใครเคยอยู่ไฟน่ะกลิ่นเป็นแบบลูกประคบไทยอันนี้เราปั่นให้ละเอียดเลยนะคะแล้วเราก็กรองเอาแต่น้ำขึ้นมาเพื่อความสะดวกใจในการรับประทานคราวนี้บอกว่ากากเนี่ยนะเอามาพอกตัวเนี่ยผิวก็จะสวยเลยนะคะได้น้ำมาแล้วถ้าเกิดเป็นจามูที่แท้ถูกเนี่ยคุณผู้ชมเขากินอย่างนี้เลยปั่นเสร็จก็ใส่มะนาวปรุงรสด้วยน้ำผึ้งแล้วก็ดื่มได้เลยเขาก็จะเสิร์ฟไปแก้วประมาณเท่านี้คราวนี้เราก็ทำให้มันอร่อยขึ้นโดยการใส่โยเกิร์ตขมิ้นนะคะก็เหมือนขิงตัวที่จะช่วยเราดูดซึมได้ดีเลยก็คือไขมันเราก็เลยใส่โยเกิร์ตไม่ต้องซื้อโลแฟตนะคุณผู้ชมซื้อฟูลแฟตไปเลยถ้าไขมันดีอ่ะมันดีอย่าไปกลัวมันแล้วก็ใส่น้ำแข็งถ้าเป็นอินเดียก็แลสซี่ถ้าภาษาปกติก็สมูทตี้เพื่อที่จะให้เรากินได้แบบสบายใจอร่อยด้วยดีด้วยเนี่ยเราก็เติมมะม่วงเพื่อความหวานความหอมของมะม่วงมันก็จะช่วยทำให้เราเข้าใจจามูได้มากขึ้นเติมมะม่วงได้เติมเสาวรสได้นะคะไหนๆจะปั่นเราไม่ต้องปอกสวยเนาะลงไปเลยแล้วก็ใส่น้ำจามูลงไปแทนที่เราจะไปกินน้ำหวานที่ใส่น้ำตาลทรายขาวเยอะๆในหน้าร้อนเนี่ยคุณผู้ชมเราก็ลองดูค่ะว่าเรากินจามูแบบนี้เพิ่มเสริมเพิ่มเติมภูมิคุ้มกันเคอร์คูมินเนี่ยเป็นสารสำคัญของขมิ้นนะคุณผู้ชมที่มันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระถ้าเกิดว่าเราจะทำให้แบบว่าตรงตามสูตรเพราะเราไปเปลี่ยนของเขาเยอะแล้วไปแอบใส่มะม่วงเนี่ยเขาว่าใส่พริกไทยดำด้วยเราก็จะใส่พริกไทยดำด้วยเช่นเดียวกันจามูเครื่องดื่มเพิ่มภูมิคุ้มกันในภาวะที่เราต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมกับ PM 2.5 ค่ะ

ใครไม่ถนัดกินขมิ้นเป็นเครื่องดื่มเนี่ยเราก็กินขมิ้นเป็นอาหารอีกหนึ่งรายการอาหารที่เอามาฝากวันนี้ค่ะคือแกงกะทิทะเลแบบใต้ค่ะเราก็จะเริ่มจากการตำเครื่องแกงก่อนเลยโดยใส่พริกไทยดำใต้เราเนี่ยจะใช้พริกไทยดำใส่เกลือค่ะจะได้โขลกง่ายพอแหลกแล้วเราก็ใส่พริกแห้งเม็ดเล็กด้วยความที่มันเป็นแกงใต้นะคุณผู้ชมมันก็จะต้องเผ็ดเพราะว่าขมิ้นเนี่ยเขาก็บอกสรรพคุณมาอยู่แล้วช่วยสมานแผลทั้งภายในและภายนอกเราก็ใช้ขมิ้นช่วยโขลกพริกแล้วเนี่ยค่ะเราก็ขาดไม่ได้เนาะผิวมะกรูดจริงๆนะโบว่าถ้าเรากินอาหารไทยแบบธรรมชาติแล้วเราก็กินแบบเดินทางสายกลางกินไม่ต้องเยอะมากกินพอดีพอดีเนี่ยบอกว่าอย่างไรร่างกายเราก็ต้องแข็งแรงเราก็ตามด้วยค่าตะไคร้ที่ซอยไปแล้วเนาะแน่นอนเป็นแกงแบบใต้เราก็ต้องใส่ขมิ้นชันที่มีเคอร์คูมินนี่แหละค่ะจริงๆอาหารที่มีขมิ้นเนี่ยก็หลากหลายนะคุณผู้ชมถ้าไม่อยากตำแกงปลาทอดขมิ้นไก่ต้มขมิ้นง่ายๆเนี่ยเราก็ได้รับสารอาหารจากขมิ้นที่ดีได้เหมือนกันที่ขาดไม่ได้ตำแกงเนาะเราก็ต้องใส่กระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะเสร็จแล้วเราก็ตำกะปิค่ะเป็นแกงใต้หนักกะปิได้ไม่มีใครว่าหอมแหละอันนี้ไม่ใช่อาหารใต้แต่ขอยืมใช้หน่อยชะครามเนี่ยคุณผู้ชมมันชอบเกิดตามน้ำกร่อยเนาะมีรสชาติเค็มเป็นไม้อวบน้ำลวกทีนิดหน่อยมันจะได้ไม่เค็มมากค่ะแต่ว่ารสสัมผัสยังได้อยู่แล้วลวกเนี่ยเราก็จะได้สีที่สวยปล่อยให้น้ำแข็งมันละลายไปคุณผู้ชมทิ้งไว้อย่างนี้แหละกะทิกลางๆหัวบ้างหางบ้างผสมกันได้เลยค่ะใส่ลงไปก่อนเล็กน้อยหัวกับหางกะทิผสมกันนะคะหรือถ้ามีแต่หางก็ใช้แต่หางก็ได้ค่ะตั้งไว้ในหม้อแล้วโบก็จะมาบุกตะไคร้ลงใส่ใบมะกรูดลงนิดหน่อยค่ะแล้วก็วันนี้ของเราจะเป็นทะเลเนาะเราก็เลือกเอาว่าคุณผู้ชมชอบรับประทานอะไรแต่ว่าโบจะเริ่มจากเนื้อปลาวันนี้โบใช้ปลาสากหรือว่าปลาน้ำดอกไม้คุณผู้ชมจะใช้ปลา

อินทรีใช้ปลากระพงใช้ปลาเก๋าปลาอะไรก็ได้ข้างเหลืองขออย่างเดียวเป็นปลาธรรมชาติไม่ได้เป็นปลาเลี้ยงโอ้ก็เอาส่วนหางบ้างส่วนข้างๆแล้วหั่นแล้วมันจะไม่สวยเนี่ยเราทริมออกเดี๋ยวจะเอาลงไปลวนกับกะทิที่เราตั้งไว้แล้วใส่ลงไปเลยอันนี้คือเราจะทำให้เนื้อแกงของเราอะข้นค่ะคอนเซปต์เดียวกับประมาณแกงส้มภาคกลางที่เขานึ่งปลาแล้วก็ใส่ลงไปโขลกกับเครื่องแกงใส่เกลืออีกนิดหนึ่งค่ะ

พอเนื้อปลาที่เราใส่ลงไปเนี่ยใกล้สุกแล้วนะคุณผู้ชมก็ตามด้วยนี่เลยพริกแกงที่ตำไว้เครื่องแกงนะตำสดๆยังไงก็อร่อยกว่าถ้าเกิดตำแล้วเยอะไปอยากเก็บอะค่ะแนะนำให้เก็บไว้ในช่องแช่แข็งแต่ว่าสุดท้ายอะมันก็ไม่หอมเหมือนตำใหม่ๆเราก็จะผัดเครื่องแกงกับกะทิน้อยๆของเราเนี่ยแหละค่ะให้มันสุกซะก่อนผัดให้เครื่องแกงพอสุกค่ะ

ใส่น้ำปลานิดเดียวอย่าบอกคนใต้นะบางทีเขาไม่ใส่เขาใช้เกลือปรุงกับกะปิใส่ให้หอมเครื่องแกงสุกแล้วค่ะเพราะเครื่องแกงสุกโบก็จะจัดการกับกะทิที่เหลือใส่กะทิแล้วเราก็มาเตรียมอาหารทะเลใส่กุ้งแชบ๊วยใส่อะไรก็ได้ที่คุณผู้ชมอยากจะรับประทานหมึกนะคุณผู้ชมมีปีกก็เอาปีกออกดึงหนวดออกอันนี้มีไข่ตามธรรมชาติในเมื่อจับได้ตัวที่มีไข่ตามธรรมชาติก็กินมันไปไม่ได้ว่าอะไรบ้างอย่างนี้ได้เลยค่ะขออนุญาตใส่กุ้งก่อนนะมันเดือดไม่อยากให้แตกใส่กุ้งใส่ปลาโบจะใส่หมึกหลังสุดเพราะว่าหมึกเนี่ยมันสุกง่ายกว่าอย่างอื่นค่ะโบขอใส่ใบมะกรูดเพิ่มค่ะเพราะว่าใส่ไปตอนแรกเนี่ยกลิ่นมันหายไปหมดแล้วก็เลยขอใส่เพิ่มนิดหน่อยแล้วก็พริกแดงที่เราหั่นแฉลบไว้เพื่อเพิ่มสีสันใบชะครามที่ลวกไว้เพิ่มความเค็มกับเพิ่มรสสัมผัสแต่ทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเพราะเราอยากกินแกงที่มีขมิ้นเยอะๆเราจะได้มีภูมิคุ้มกันดีๆยอดมะพร้าวอ่ะบูไม่ต้มให้นิ่มนะเอาแค่แบบว่ากรอบๆก็พอหมึกสุกแล้วกุ้งก็สุกแล้วปลาสุกแน่นอนเพราะฉะนั้นปิดไฟสุกหมดทุกอย่างเนี่ยคุณผู้ชมก็ตักได้เลยกินกับข้าวก็ได้กินกับขนมจีน

เป็นแกงที่เครื่องแกงใส่ขมิ้นแล้วเราก็มีไขมันจากมะพร้าวมาช่วยเราดึงขมิ้นเข้าสู่ร่างกายของเรารวมไปถึงมีโอเมก้า3จากอาหารทะเลเท่านี้เองคุณผู้ชมแกงกะทิทะเลของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

ขภาพที่ดีค่ะเริ่มจากการกินอาหารที่ดีของเราอย่างวันนี้รายการอาหารที่นำมาเสนอนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาอินทรีนึ่งซีอิ๊วที่ใส่ขิงเยอะๆแกงกะทิทะเลแบบใต้ค่ะที่ใส่ขมิ้นเยอะๆจามูค่ะเครื่องดื่มที่มีทั้งขิงแล้วก็ขมิ้นรับรองว่าภูมิคุ้มกันของคุณผู้ชมเนี่ยจะมีอย่างเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะไปเผชิญกับ PM 2.5 หรือแม้แต่โควิดสายพันธุ์ใหม่ๆที่จะเข้ามาในประเทศไทยนะคะลองกลับไปทำดูค่ะแล้วก็ลองรักษาสุขภาพของเราให้เราแข็งแรงอยู่เสมอด้วยการเลือกอาหารของเราเองนี่แหละค่ะวันนี้กินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBSเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง
1: กรกฎาคมนี้ไทย PBS จัดเต็มเนื้อหาใหม่ดูเพลินได้ทุกวันสายสารคดีต้องไม่พลาดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครทุกวันพฤหัสบดีเวลา 21:30 นสายสำรวจที่อยู่ของมนุษย์หลากหลายแง่มุมเรื่องบ้านๆทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นเริ่ม5กรกฎาคมสายความรู้เอาใจคนรักภาษา One Day One Deutsch เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นเริ่ม5กรกฎาคมสายเอกลักษณ์ภาคภูมิไทยจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมเวลา 21:30 นสายไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมล้ำรสคุกคัลเจอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นเริ่ม12กรกฎาคมสายเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ SOS รู้แล้วรอดทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 นเริ่ม19กรกฎาคมสายความสุขสนุกกับโลกแฟนตาซี Unicorn Academy Special โรงเรียนเวทมนต์แห่งเกาะ Unicorn ทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 นเริ่ม19กรกฎาคมปักหมุดรอชมได้เลยไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipa.me
2: Question Time ได้เวลาหาคำตอบกับสารคดีจากวิภารู้หรือไม่นักบรรพชีวินวิทยาคือผู้ทำหน้าที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฟอสซิลหรือซากดึกดำบรรพ์เช่นไดโนเสาร์ปลาโบราณจระเข้โบราณเต่าโบราณและสัตว์โบราณชนิดอื่นๆเพื่อศึกษาทั้งวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในอดีตความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมเพื่อลำดับเหตุการณ์ความเป็นไปของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ในการทำงานพวกเขาจะต้องเข้าป่าหรือเข้าไปในพื้นที่ทุรกันดารที่คาดว่าจะพบฟอสซิลเพื่อทำการสำรวจในการขุดค้นต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อไม่ให้หลักฐานทางธรรมชาติเหล่านั้นแตกหักเสียหายก่อนจะนำไปอนุรักษ์และศึกษาต่อที่ห้องแลบส่วนการศึกษาวิจัยก็มีหลายวิธีทั้งการเขียนบรรยายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างรวมถึงมีการใช้เทคโนโลยี CT สแกนเพื่อศึกษาโครงสร้างของฟอสซิลซึ่งบางชิ้นต้องใช้เวลาหลายเดือนบางชิ้นใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้รู้ความเป็นมาของฟอสซิลนั้นรู้ทุกเรื่องกับ Question Time แล้วติดตามสารคดีได้ทางวิภาทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย

0: ในชื่อการแสดง Still on my mind ทัศนิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันที่15และ16กรกฎาคม2569เวลา 19:30 นาทีบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตราวงดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1ชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือโทร024753081เราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเรา
1: ต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

เราชอบคิดว่าเงินเท่ากับความสุขถ้าได้ความสุขมากขึ้นแล้วก็หาเงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราผ่านช่วงวัยหนึ่งสัก30ปลายๆ40ต้นๆเราจะพบว่าเงินมากขึ้นความสุขไม่ได้มากขึ้นเท่ากับเงินที่เพิ่มขึ้นมาเริ่มเป็นสมการผันแปรซึ่งจริงๆอาจจะเรียกว่ามันเป็นสมการที่เป็นเท็จเลยแล้วเราบวชแต่แก้สมการที่เป็นเท็จไปตลอดชีวิตด้วยการหาเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยอมรับว่าเงินเพิ่มขึ้นมากแต่ความสุขเพิ่มขึ้นน้อยก็ยังดีกว่าความสุขไม่เพิ่มขึ้นเลยแต่ที่ไล่เราบอกว่าการแก้สมการที่เป็นเท็จมันทุกข์แทนที่เราจะหาเงินเท่าความสุขเราทำไมเราหาตัวแปรเดียวคือเงินที่ไล่เราพบตัวแปรใหม่ๆอย่างเช่นเงินบวกมิตรภาพบวกความเข้าใจบวกคำชมบวกรอยยิ้มของเพื่อนบวกดอกไม้ที่บานในไร่เท่ากับความสุขฉะนั้นเราไม่ต้องหาเงินเพิ่มขึ้นแต่เราหาตัวแปรใหม่ๆที่ไร่เราอยู่มา 5-6 ปีเราได้พบตัวแปรใหม่ๆที่มาแทนค่าเงินได้เป็นร้อยๆตัวแปรฉะนั้นสมการความสุขที่ไม่ใช่เงินเท่าความสุขต่อไปเงินบวกบลาบลาบลาเท่ากับความสุข

พี่เอกนะครับเอกสิทธิ์รัชตากิติสุนทรนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็ทำไร่ชื่อไร่เอกเนกนะครับก็เป็นบ้านเราเองที่เราออกแบบเพื่อจะใช้ชีวิตที่นี่จริงๆแล้วพี่เอกก็เป็นคนกรุงเทพธรรมดาคนหนึ่งเรียนรามคำแหงจบมาในสายงานโฆษณาแล้วก็คิดว่าเราอยากทำงานทีวีแล้วก็ได้ทำงานในสถานีสถานีหนึ่งนะครับเป็นจุดอิ่มตัวเราก็ย้ายจากช่องหนึ่งไปอีกช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ในช่องนั้นเราได้ทำงานในแง่ของการเป็นกลยุทธ์การตลาดโดยตรงไปทำในตำแหน่งของที่ปรึกษา MD นะครับก็เติบโตตามสายงานไปแต่ว่าด้วยการทำงานที่แข่งขันกับช่องอื่นและการแข่งขันที่สูงๆเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราเครียดมันก็เริ่มมีจุดเปลี่ยนว่า

0: รุงเทพไม่น่าจะตอบโจทย์ชีวิตเราเราก็วางแผนว่าเราจะออกจากกรุงเทพได้ยังไงนะครับเราก็ระหว่างนั้นน่าจะประมาณปี5455นะครับเราก็เริ่มดีไซน์ชีวิตละเราคิดว่าจะมาอยู่ที่มาทำงานมาทำไร่เลยนะครับด้วยกระแสการตลาดเนอะเมื่อก่อนในยุคสมัยพี่อ่ะย้อนกลับไปสัก10-15ปีก่อนเดี๋ยวเราจะได้ยินพวกเกษตรเงินล้านไผ่เงินแสนมากมายเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเราอยู่ที่จำนวนเยอะเนี่ยเราก็น่าจะทำให้มันมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเราได้แล้วเราก็มองที่จำนวนเป็นหลักเราก็เลยเลือกซื้อที่ที่ใกล้พื้นที่ที่ใหญ่นะครับแล้วก็เรายังไม่เข้าใจเลยเรื่องของระบบน้ำระบบอะไรทั้งสิ้นเลยแต่เรารู้สึกว่าที่ใหญ่ก็น่าจะได้เปรียบมากกว่าในวันนั้นเราก็ด้วยวิธีคิดนั้นเราก็เริ่มเลยแล้วก็พอปี55แล้วก็ลาออกจากช่องนั้นนะครับแล้วคิดว่าจะมาอยู่ที่มาทำงานมาทำไร่เลยนะครับแต่ว่าพอเราลาออกปุ๊บก็มีอีกช่องนึงมาชวนเราไปช่วยนะครับก็ไปช่วยเขาในปี55ระหว่างนั้นเราก็เริ่มทำไร่จริงจังขึ้นโดยที่เราก็ไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่ทุกวันศุกร์เราจะขึ้นรถทัวร์มาเพื่อมาทำไร่เสาร์อาทิตย์แล้ววันอาทิตย์ตอนเย็นเราก็นั่งรถทัวร์กลับเข้าไปทำงานทำอยู่อย่างนั้นประมาณ 3-4 ปีในช่องใหม่ที่เราทำช่องดิจิตอลใหม่ที่เราทำก็มันก็สนุกท้าทายดีแต่พอสักพักมันก็เข้าลูปเดิมว่ามันก็ไม่ตอบโจทย์ชีวิตเราอ่ะเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเราอยู่ดีก็คือเรามีทุกอย่างเจ้านายรักลูกน้องเข้าใจเรางานก้าวหน้าแต่หัวใจมันไม่ใช่มันว่างเปล่าเราเป็นอย่างนั้นแต่เราก็เลยขอข้าลาออกว่าเราจะมาทำไร่ละก็ด้วยตอนนั้นช่องมันเฟื่องฟูมากในธุรกิจในช่วงต้นช่องดิฟเขาก็เลยเงื่อนไขให้เราว่างั้นทำงาน15วันไหมได้15วันมาทำไร่แล้วก็คุยกับภรรยาบอกว่าโอเครับดีลฉะนั้นทุก15วันเราจะเข้าออฟฟิศทุก15วันจะมาทำที่ไร่แต่ว่าพอเราทำไปสักพักเราพบว่ามันเป็น2มุมนะมุมส่วนตัวก็คือเรารู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์ชีวิตเรามันกระตุ้นเรากิเลสผู้คนไปเรื่อยมันก็เลยคิดว่าด้วยหนึ่งเราไม่อยากเป็นเงินเดือน2งานนั้นเราทำได้ดีแต่ว่ามันไม่ตอบข้างในเราแล้วก็ปัจจัยของธุรกิจก็คือเรามองว่าทีวีมันเริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆด้วยมีโซเชียลมีเดียเข้ามาทดแทนด้วยมันมีการแข่งขันที่สูงขึ้นในขณะที่ก้อนเงินของธุรกิจเนี้ยมันเท่าเดิมดังนั้นมันจะมีจุดที่มันจะต้องลงแล้วก็เห็นทั้ง2มุมนั้นว่าโดยส่วนตัวเราก็ไม่ใช่งานที่เรารู้สึกว่าเราได้ทำแล้วเกิดประโยชน์ตัวเรา2ธุรกิจเนี้ยมันไม่ได้มั่นคงอีกต่อไปแล้วเราก็เริ่มเฟดหาทางแล้วก็กลับไปที่ความคิดเดิมว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเงินเดือนดังนั้นมันก็ยิ่งทำให้ฝันที่เราฝันไว้อะมันชัดเจนกว่าเดิม
1: ความฝันของพี่เอกในตอนแรกที่พี่วันได้ยินเรื่องราวที่พี่เอกเขาอยากจะชวนไปอยู่ต่างจังหวัดพี่วันก็ยังไม่รู้สึกว่ามันคือความฝันของเขาแต่พี่วันรู้สึกว่ามันคือการบอกว่าฉันอยากจะเราเปลี่ยนชีวิตกันเถอะวันออกจากมนุษย์เงินเดือนกันเถอะเรามาจากกรุงเทพเราย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดกันเถอะพี่วันก็ยังไม่รู้สึกว่ามันคือความฝันเหมือนใจเราไม่เปิดรับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีคอมฟอร์ตโซนเป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะสิ้นเดือนเราได้เงินเดือนเสาร์อาทิตย์เราก็ได้เจอเพื่อนเจอครอบครัวแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราออกจากงานปุ๊บเราจะมีเงินยังไงเราจะหาเงินเดือนได้ยังไงแล้วก็เราจะไปเจอใครเพราะว่าเพื่อนฝูงเราก็อยู่ที่กรุงเทพครอบครัวเราก็อยู่ที่กรุงเทพพี่รู้สึกว่ามันแบบมันพี่ต่อต้านในสิ่งนั้นเพราะว่าพี่ยังไม่รู้ว่ามันคือความฝันพี่รู้สึกว่ามันคือการแบบกระชากความรู้สึกพี่ให้ออกจากคอมฟอร์ตโซนเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ามันมีจุดเปลี่ยนในการที่ทำให้พี่เปิดใจก็คือว่าความมุ่งมั่นของเขาความมุ่งมั่นที่เขาคิดดูว่า3ปีอ่ะเขาไม่เลิกพูดเรื่องเนี้ยเราก็ใช้ความมั่นใจที่เราเคยมีกับเขาในเรื่องงานที่เราเห็นกับเขาเรื่องงานมาใช้กับมุมมองที่เราจะมีต่อเขาร่วมฝันกับเขาในไร่เอกนิก

ซึ่งพอเรามาจริงๆแล้วเราพบว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราอ่านจากในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเออทำนั้นทำนี่แล้วมันยิ่งทำยิ่งทุกข์มันก็เลยกลายเป็นในสภาวะนั้นมันเกิดสภาวะช็อกแบบรุนแรงของชีวิตเหมือนกันคืออยู่กรุงเทพแล้วก็ทุกข์ในเรื่องนึงมาที่นี่แล้วก็ทุกข์อีกเรื่องนึงกลายเป็นแล้วในวันที่เราคิดจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยคนรอบข้างไม่เข้าใจเราบอกว่าเพอร์เจอร์ไร้สาระอยู่กรุงเทพก็ดีอยู่แล้วคนรอบข้างไม่เคยให้คำสนับสนุนเลยทุกคนบอกว่างานดีเงินดีเจ้านายรักทิ้งไปทำไมคิดดีแล้วหรอทุกคนมีอย่างนี้หมดเลยฉะนั้นวันที่เราทุกข์ที่กรุงเทพแต่ไม่มีใครเข้าใจเราแล้วเราเข้ามาทำไร่ด้วยวิธีคิด1ไร่ได้ 100,000 เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์อ่ะมันยิ่งทุกข์หนักมากๆพอทุกข์มากๆเราก็เริ่มกลับไปอยู่กับตัวเองเพิ่มขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราควรจะเลิกมันไหมเราควรจะกลับไปอยู่กรุงเทพแล้วก็จำนนต่อการใช้ชีวิตในกรุงเทพเหมือนเดิมดีกว่าไหมแต่ว่าพอถึงจุดเราพลิกวิธีคิดพอเราทำสักปีหนึ่งปีกว่าๆรู้สึกว่าไม่ใช่เราพลิกเราเจอวิธีคิดว่าไม่ใช่เราข้ามมาเปลี่ยนที่โง่ไม่ใช่มาเปลี่ยนที่ทุกข์เปลี่ยนวิธีหาเงินจากกรุงเทพมาหาที่นี่ถ้าเราต้องการหาเงินอยู่กรุงเทพเราหาเงินได้เยอะกว่านี้แน่เพราะทักษะเราอยู่ที่นู่นแล้วสมมติเราได้เงินเดือน6หลักเราคิดว่ามาที่ไร่เราต้องให้ได้เงินเดือน6หลักมันบ้าหรือเปล่าในขณะที่เราก่อนจะทำงานเพื่อให้ได้เงินได้6หลักเนี่ยเราเรียนมากี่ปีทำงานมากี่ปีสร้างคอนเนคชั่นมากี่ปีแต่มาทำงานที่ไร่เนี่ยเราไม่รู้อะไรเลยเริ่มต้นศูนย์ใหม่เลยแต่วันแรกเราทำเราอยากได้6หลักมันเลยทำให้ทุกข์มันทำให้หลายคนที่คิดจะกลับบ้านเนี่ยทุกข์เพราะสิ่งนี้คิดว่าการทิ้งที่นู่นต้องมาได้ที่นี่สุดท้ายคุณแค่เปลี่ยนที่ทุกข์เปลี่ยนที่โง่ตั้งแต่วันนั้นพี่ก็ทิ้งเรื่องราวของ1ไร่ได้ 100,000 ทิ้งเรื่องราวของวิธีคิดเหล่านั้นน่ะพับมันไปเลยสุดท้ายเราพบหัวใจของมันคือการค่อยๆทำการทำอย่างมีความสุขเราเปลี่ยนวิธีคิดที่ไร่เราเริ่มต้นอะไรก็เถอะเราไม่เริ่มต้นว่าทำแล้วคุ้มไหมจะเริ่มต้นด้วยคำหนึ่งว่าคำถามที่ถามเราคือทำแล้วมีความสุขไหมถ้าทำด้วยความสุขเราจะทำดังนั้นไร่เราพอ30ไร่พอเราเริ่มวางโครงสร้างพื้นฐานแล้วเราเห็นภาพรวมของแปลนที่ดินละเราจะไม่มีความทุกข์กับการที่30ไร่เราจะมีความสุขกับทำพัฒนาที่3ไร่4ไร่5ไร่ในปีแรกเราพัฒนาที่อยู่3ไร่แล้วพอมันดีขึ้นผ่านมาแล้วก็เพื่อเป็น4ไร่ฮะวันเนี้ย30ไร่อ่ะเรายังพัฒนาไปได้ประมาณ6ไร่กว่า7ไร่เองแต่เรามีความสุขกับ6ไร่7ไร่พอปีที่5เราก็เริ่มดีไซน์แล้วว่าที่เรามีทั้งหมดที่เราพัฒนาแล้วเนี่ยเราควรจะปลูกอะไรตรงไหนยังไงสื่อสารยังไงดังนั้นสิ่งที่เราใจเราอยากทำออร์แกนิกอยู่ละดังนั้นพอโจทย์เราเป็นออร์แกนิกปุ๊บเราก็รู้ว่าเราควรจะสื่อสารยังไงกับออร์แกนิกเราควรจะทำอะไรด้วยเซนส์ของการเป็นมาร์เก็ตติ้งเป็นการตลาดที่เราปีแล้วก็ใช้ตรงนี้มาว่าถ้านั้นสิ่งที่เราอยากทำคือเราจะปลูกผักสลัดทุกคนถามว่าทำไมต้องผักสลัดเหมือนว่าผักออร์แกนิกถ้าเกิดว่าเราผ่านการปรุงรสไม่ว่าจะเป็นพวกคะน้าเป็นพวกอะไรเงี้ยมันปรุงรสมันผัดทอดแล้วอะรสชาติมันไม่ต่างกับผักเคมีแต่ผักสลัดเป็นผักกินสดดังนั้นถ้าเราจะตั้ง positioning ของไร่เอกเนกว่าเป็นออร์แกนิกเราควรต้องเริ่มต้นที่ผักที่เขาพิสูจน์ได้ด้วยการแค่กินคำแรกดังนั้นโจทย์เราเป็นที่ผักสลัดพอไปที่ผักสลัดปุ๊บเราก็เริ่มเรียนรู้กระบวนการปลูกว่ามันต้องปลูกยังไงใช้ยังไงเราก็รู้ว่าด้วยเราเป็นคนเมืองเราปลูกไม่ได้หรอกเราก็เริ่มเอ้ยงั้นเราต้องหาคนมาช่วยเราปลูกแล้วเราก็เริ่มหาคนแล้วก็ไปเจอคนนึงชื่อพี่อันเขาปลูกผักเก่งแล้วเราก็ได้คุยกันรู้จักกันก็ไปจีบเขาว่าพี่มาปลูกผักกับผมมะหน้าที่พี่ปลูกให้ดีเลยหน้าที่ผมขายให้เพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าพี่ไปฝึกขุดดินอีก10ปีพี่ขุดสู้เขาไม่ได้เขาฝึกขายอย่างพี่เขาก็ขายเก่งสู้พี่ไม่ได้สองคนรวมกัน20ปีเสียเวลากันไปโดยที่ทั้งสองคนไม่ได้เก่งอะไรขึ้นเลยแต่ถ้าพี่เขายังปลูกผักให้ดีแล้วเรามาขายให้

0: ประเด็นเกิดวิธีคิดเราก็ชวนเขามาปลูกเราตั้งชื่อตำแหน่งเขาว่าพ่อแม่ผักเพราะพี่เขาดูแลผักอย่างกับลูกเลย
1: ก็ด้วยธรรมชาติของคนที่ทำผักก็คิดว่าเอออยู่ไก่อะค่ะมันจะขายได้ก่อนเนาะหรือว่ามันจะเป็นอย่างใดแต่เอกก็เล่าย้อนกลับไป5ปีที่แล้วนะคะเปิ้นก็ยังคงบอกเปิ้นทำได้เปิ้นเป็นนักการตลาดเปิ้นสามารถทำได้แล้วก็เขาสามารถดำรงชีพได้แล้วก็เติบโตไปแต่กันได้ค่ะ
0: คือพอเราเริ่มเจอวิธีคิดว่าการมาอยู่ที่ไร่ไม่ใช่การมาหาเงินอย่างเดียวมันคือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วพอเราเริ่มแก้โจทย์บางโจทย์ได้จนเป็นความสุขเราก็เลยบอกพี่วันว่าทำไมเราไม่เผยแพร่วิธีคิดที่มีความสุขนี้ให้ผู้คนล่ะแต่เราคงไม่ใช้วิธีการไปบอกออกสื่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมเราไม่ใช้ชีวิตได้เข้ามาเห็นว่าเรามีชีวิตอย่างมีความสุขเราก็เริ่มดีไซน์ว่าถ้าเราอยากสื่อสารกับผู้คนเราควรจะสร้างคอนแทคพอยต์อะไรล่ะเป็นคอนแทคพอยต์ได้ร้านกาแฟนะแล้วก็พี่วันก็ยังงงว่าทำเพื่ออะไรเพื่อคนเข้ามารู้จักเราเราได้สื่อสารกับผู้คนเราได้มีแมสเสจได้มีคอนเทนต์ที่จะสื่อสารไงพี่เอกพี่วันคนไม่กินกาแฟนะแต่รู้ว่ากาแฟทำให้คนมาคุยกันถ้าเราเอาแต่ปลูกผักแล้วก็เล่าแต่ปลูกผักอ่ะมันก็เป็นเรื่องแต่ผักแต่อย่างเงี้ยมันเป็นไลฟ์สไตล์นะมันจะก้าวข้ามวิธีคิดของการเป็นเกษตรกรมันเป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็เปิดบ้านทำร้านกาแฟเป็นคอนแทคพอยต์เราเปิดบ้านเดือนละ10วันวันที่10ถึง20เพื่อรับเพื่อนมันเลยเรียกว่า10 day cafe มันเป็นห้องรับเพื่อนจะมีเพื่อนใหม่ๆแวะเวียนมาหาเราแล้วก็สร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้เราเชื่อไหมคนมากินกาแฟกับเราไม่ได้มาเพื่อกินกาแฟคือคนจะมาหาเราอ่ะมี4กลุ่ม1เลยครับมาพิสูจน์มันจริงไหมทำ10วันแล้วมันอยู่ได้จริงไหมทุกคนมาด้วยความสงสัยมันรวยแล้วถึงจะมาทำหรือมั้งมันบาบาบาบามากมายเลยมาพิสูจน์ว่ามันจริงไหมมาหาแรงบันดาลใจจริงๆเขาอยากมีชีวิตอย่างนี้นะแต่เขายังไม่กล้าพี่เอกทำจากไหนเริ่มจากตรงไหนก็อยากพิสูจน์มาหาแรงพิสูจน์ความจริงหาแรงบันดาลใจมาเห็นความฝันว่าฝันของคนคนหนึ่งอ่ะมันเดินทางมาไกลขนาดไหนได้ยังไงแล้วก็สุดท้ายมาพบความสุขเขาไม่เขาอ่านเรื่องเราจากในเฟซบุ๊กอ่ะแล้วเขาอิ่มเอมกับวิธีคิดเราเขามาพบความสุขเขามาชื่นชมในสิ่งที่เขาอ่านเรื่องราวเราผ่านเฟซบุ๊กฉะนั้นคนสี่กลุ่มเนี้ยเขาไม่ได้มากินกาแฟสักคนเลยที่เราเปิดร้านกาแฟเดือนละ10วันมันมี2มุมมองที่เราจะเล่านะครับก็คือ1ถ้าเราเปิดร้านกาแฟทุกวันเราจะไม่ได้ทำเรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆเลย2เมทริกซ์ที่เราตั้งขึ้นเองนะเรียกว่าพลังงานอนันต์ถ้าพี่เปิดร้านกาแฟเดือนละ30วันแล้วพี่พูดคุยกับผู้คนที่มาจะเห็นว่าเราไม่ได้แค่ชงกาแฟแล้วต้องพูดคุยกับผู้คนพี่คงเหนื่อยมากและเป็นบ้ามากเชื่อไหมว่าพี่เปิดวันที่10ถึง20เนี่ยวันที่19 20พี่ก็พลังงานหมดละไม่มีแรงจะคุยกับผู้คนละถ้าพี่เปิดวันที่21พี่คงคุยกับผู้คนโดยพลังงานที่ไม่ได้บวกเท่าที่อยู่ที่10วันพี่ทำอะไรทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้มันแย่ลงแย่ลงแย่ลงหรอใช่ไหมดังนั้นพลังงานนั้นเหมือนกับว่าระหว่างที่พี่พลังงานเต็มของร้านกาแฟวันที่10ถึง20พอพี่หมดพลังงานกาแฟที่จะขายกาแฟที่จะชงกาแฟวันที่21พี่โพสต์ผักขายผักเอาผักไปขายในเมืองไปพูดคุยผู้คนสร้างแรงบันดาลใจระหว่างที่พี่ใช้พลังงานขายผักหรือพูดคุยผู้คนเนี่ยมันลดลงแต่พี่กำลังชาร์จพลังงานกาแฟเพิ่มขึ้นพอเริ่มมาที่7 8 9พี่เริ่มรู้สึกหมั่นเคี้ยวอยากชงกาแฟแล้วฉะนั้นพลังงานพี่มันหมุนเวียนพอเราก้าวข้ามวิธีคิดว่าเราไม่ได้เปิดบ้านเพื่อขายกาแฟเรากำลังเปิดบ้านเพื่อรับเพื่อนเดือนละ10วันเราคิดว่าถ้าการเปิดบ้านรับเพื่อนมันคงไม่ใช่แบบจ่ายตังมาชงไปเราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงดีเราก็คิดว่าเฮ้ยงั้นเราลองวิธีของเราดีกว่า pay as you feel คือจ่ายตามความพอใจหรือจ่ายตามความรู้สึกคุณมาคุณรู้สึกไงกับเพื่อนคนนี้คุณรู้สึกไงคุณก็จ่ายบางคนไม่ได้มาพร้อมกับบอกมีเงินมาให้เราบางคนมาพร้อมลำไยบางคนมาพร้อมกับดอกไม้ Pay as you feel เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเงินเลยอ่ะมันเป็นเรื่องมิตรภาพเรื่องของบ้านวันนั้นแคปหมูมาวันนี้ฉันซื้อของมาฝากเอ้ยวันนี้ฉันซื้อชาใหม่มาลองชิมไหมอ่ะเราก็ชงชาที่เขาซื้อให้เรากินสุดท้ายเราได้ประสบการณ์ใหม่ๆของการใช้ชีวิตอ่ะถามว่ามันอาจจะ

0: ในแง่ตัวเงินมันไม่ได้กำไรหวือหวาแต่ในแง่การใช้ชีวิตพี่ว่ามันกำไร
1: ในฐานะเพื่อนบ้านที่เป็นเพื่อนบ้านกับแกพี่เอกเขาก็ชวนมาบอกว่าเอ้ยโบมาดูไล่พี่กันจะได้มาแลกเปลี่ยนความรู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วฟังแกแล้วเนี่ยแต่ละเรื่องของแกเนี่ยโอ้โหแบบคือเราก็ Amazing นะความคิดแกเนาะและก็บางทีเราเอามาปรับใช้กับของเราด้วยเรามีความมั่นใจในธุรกิจเรามากขึ้นคือแต่ก่อนอ่ะเราทำไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยแบบนี้มันจะมีคนเข้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่เอกเขาก็เหมือนเพิ่มความมั่นใจอ่ะให้เราด้วยเราก็เพิ่มความมั่นใจให้แกด้วยก็ต่างคนต่างเพิ่มความมั่นใจให้กันและกันไงคะ
2: พอเราได้เปิดบ้านได้ยืนหน้าบาร์ได้เห็นผู้คนที่เข้ามามันทำให้เรารู้สึกว่าความฝันพี่เอกสิ่งที่พี่เอกต้องการสร้างแรงบันดาลใจมันตอบสนองโดยที่ผู้คนที่เดินเข้ามาเป็นคนบอกเราว่าสิ่งที่พี่เอกทำมันถูกมันใช่มันดีแล้วเขาได้รับพลังงานดีๆจากสิ่งที่พี่เอกทำจากสิ่งที่เราทำมันก็ทำให้สิ่งที่ผู้คนเข้ามาจนวันนี้5ปีมันทำให้เราเชื่อมั่นในความฝันเขามากขึ้นแล้วเราก็เห็นความสุขที่เราได้จากการที่เรายืนในบ้านที่เราสร้างตรงนี้ขึ้นมา
0: เราเข้าคิดว่าเงินเท่ากับความสุขเท่าไหร่ก็สุขมากขึ้นแล้วก็หาเงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราผ่านช่วงวัยหนึ่งสักสามสิบปลายสี่สิบต้นๆเราจะพบว่าเงินมากขึ้นความสุขไม่ได้มากขึ้นเท่ากับเงินที่เพิ่มขึ้นมันเริ่มเป็นสมการผันแปรซึ่งจริงๆอาจจะเรียกว่ามันเป็นสมการที่เป็นเท็จเลยแล้วเรามัวแต่แก้สมการที่เป็นเท็จไปตลอดชีวิตด้วยการหาเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยอมรับว่าเงินเพิ่มขึ้นมากแต่ความสุขเพิ่มขึ้นน้อยก็ยังดีกว่าความสุขไม่เพิ่มขึ้นเลยแต่ที่ไล่เราบอกว่าการแก้สมการที่เป็นเท็จมันทุกข์แทนที่เราจะหาเงินเท่าความสุขเราทำไมเราหาตัวแปรเดียวคือเงินที่ไล่เราพบตัวแปรใหม่ๆอย่างเช่นเงินบวกมิตรภาพบวกความเข้าใจบวกคำชมบวกรอยยิ้มของเพื่อนบวกดอกไม้ที่บานในไร่เท่ากับความสุขฉะนั้นเราไม่ต้องหาเงินเพิ่มขึ้นแต่เราหาตัวแปรใหม่ๆที่ไร่เราอยู่มา 5-6 ปีเราได้พบตัวแปรใหม่ๆที่มาแทนค่าเงินได้เป็นร้อยๆตัวแปรฉะนั้นสมการความสุขพี่ไม่ใช่เงินเท่ากับความสุขต่อไปเงินบวกบลาๆๆๆเท่ากับความสุขคือคนชอบคิดว่าเงินคือเป้าหมายในการใช้ชีวิตทำไงก็ได้ให้ได้เงินก้อนนี้แต่สิ่งที่พี่เอกกับไล่เคยทำคือเราเปลี่ยนจากเงินเป็นเป้าหมายเป็นเงินเป็นปัจจัยไปสู่เป้าหมายหนึ่งฉะนั้นเป้าหมายของการสร้างไล่เคยคือเราต้องการส่งต่อแรงบันดาลใจต้องการสร้างไล่เคยให้คนเห็นว่าชีวิตมันมีความสุขได้นะครับฉะนั้นพอเงินเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งมันก็จะมีเงินความรู้เพื่อนมิตรภาพคนรอบข้างครอบครัวเป็นหลายๆปัจจัยรวมๆกันแต่ถ้าเราเอาเงินเป็นเป้าหมายไม่ใช่แค่เรื่องเดียวเราก็ต้องทำไปก็ให้เงินก่อนแต่พอเราลดความสำคัญของเงินจากเป้าหมายมาเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งในการทำสิ่งที่เราฝันมันทำให้ใช้เงินลดลงแต่มีตัวอื่นมาช่วยให้มันได้มากขึ้นคือจริงๆแล้วเรากำลังเล่าการใช้ชีวิตของคนไทยว่าจริงๆแล้วมันก็คือชื่อไร่เนี่ยชื่อไร่เอกเนกเรากำลังดีไซน์สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าวิถีชีวิตเอกเนกบางทีเราใช้ชีวิตรีบเร่งแล้วก็เฝ้ารอชีวิตของเราจนเราไม่รู้สึกผ่อนชีวิตแล้วก็ได้เจอชีวิตเราไม่ต้องเฝ้ารอเราได้ใช้ชีวิตเราทุกวันฉะนั้นไร่เลยมีวิธีคิดคือ easy not lazy ก็คือผ่อนคลายแต่ไม่หย่อนยานหรือจะเรียกเอาง่ายๆหน่อยก็คือเรียบง่ายแต่ไม่เกียจคร้านชีวิตเราทำไมเราไม่หันมาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแต่ว่าไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยแล้วก็สิ่งสำคัญเลยทุกคนกำลังเฝ้ารอเกษียณซึ่งทุกคนคิดว่าเกษียณคือการไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ในความหมายของพี่เกษียณมันหมายความว่าไม่ต้องทำอะไรที่เราไม่อยากทำนะครับฉะนั้นไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยแต่เราจะไม่ต้องทำอะไรที่ไม่อยากทำอีกต่อไปแล้ว

มันไม่ได้ประกอบด้วยประตูหน้าต่างหลังคาบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยบ้านไม่ใช่แค่ที่ซุกหัวนอนบ้านไม่ใช่แค่ที่เรามาอยู่แล้วออกไปหาความสุขนอกบ้านไปท่องเที่ยวเปิดโลกว่าบ้านคือที่ที่เราจะใช้ชีวิตกับมันเราได้ใช้ชีวิตกับมันเราอยากอยู่กับมันแล้วเรามี

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัจสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัณฑมยังสุทัตระภะคะวะโตภุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทธัตระภะคะวะโตภุพพภากนมะคารังโรมะเส

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน9กรกฎาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจันทร์ครับ
2: ดิฉันศรีมาทรงกลิ่นค่ะ
3: และผมภัทรชัยปราดอุดม

0: ครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
0: เกิดเหตุอีกแล้วครับคุณผู้ชมแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานน้ำแข็งที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับโรงงานน้ำแข็งและเป็นแอมโมเนียนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องมีการอพยพเด็กนักเรียนครูรวมทั้งคนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับล่าสุดรายงานผู้ได้รับผลกระทบเกือบ30คนครับนี่เป็นภาพขณะที่ครูช่วยกันอพยพนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาหลายร้อยคนลงจากอาคารเรียนไปอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งนะครับบางส่วนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนหลังเกิดสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานน้ำแข็งแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชที่สุพรรณบุรีทางชุดปฏิบัติการได้เข้าไปตรวจสอบระบบทำความเย็นของโรงงานและเร่งควบคุมจุดที่เกิดการรั่วไหลจากการสอบถามเจ้าของโรงงานน้ำแข็งก็ทราบว่าสาเหตุมันเกิดจากการอุดตันและขาดการบำรุงรักษาวาล์วและระบบท่อส่งก๊าซทำให้วาล์วปิดไม่สนิทและซีลยางมันเสื่อมสภาพครับจนระบบควบคุมแรงดันล้มเหลวแล้วก็เกิดรอยรั่วทำให้มีการรั่วไหลของแอมโมเนียออกมาครับ
2: พนักงานไอวาล์วตัวนี้มันต้องเดนน้ำมันทุกวันแทบทุกวัน
3: ความ
2: น้ำมันเยอะมันก็ต้องมาเลนอันนี้มันเดนไม่ออกเดนไม่ออกเราก็เลยโอเรียกช่างมาซ่อมเขาเป็นอาทิตย์แล้วเขาจะเตรียมอะไรมาแล้วมึงจะมาซ่อมตอนเที่ยงเขาตัดแล้วตัวบนกันรั่วดึงก็เลยฟุ้งกระจาย
0: ทางโรงพยาบาลเดิมบางนางบวชได้รายงานจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะครับมีผู้เข้ารับการตรวจอาการรวม29คนแบ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่20คนครู2คนประชาชนทั่วไปอีก3คนทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกู้ภัย3คนและเจ้าหน้าที่กู้ชีพอีก1คนคือส่วนใหญ่ก็จะมีอาการระคายเคืองจากการสูดดมสารเคมีเข้าไปครับเช่นอาการแสบตาแสบจมูกและบางส่วนแน่นหน้าอก
4: สารแอมโมเนียเนี่ยก็มีอยู่ในธรรมชาติโดยปกตินะครับแต่ว่าความเข้มข้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในเยอะในแบบนี้นะครับในส่วนของการระบุความเข้มข้นเนี่ยก็ต้องรอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมควบคุมมลพิษหรือสำนักงานปภ.เขตพื้นที่นะครับเขามาเก็บน้ำและอากาศไปประเมินว่ามีความเข้มข้นของก๊าซเนี่ยมากน้อยขนาดไหนซึ่งถ้าเราได้ตัวเลขนี้มาเนี่ยทางสาธารณสุขเนี่ยก็จะสามารถที่จะประกาศความระวังหรือว่าเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงแล้วก็ระยะเวลาในการเฝ้าระวังความเสี่ยงให้ชัดเจนได
0: ้นี่ก็จะเป็นนายเทิดศักดิ์จารุจารีตนะครับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีครับที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีนี้ฮะขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวเพื่อประสานการช่วยเหลือประเมินทิศทางลมแล้วก็ติดตามค่าความปลอดภัยในพื้นที่พร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณโรงงานจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับขณะที่เจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษล่าสุดก็คือนำเครื่องมือไปตรวจวัดคุณภาพอากาศเข้าไปตรวจสอบบริเวณโรงงานและพื้นที่โดยรอบแล้วนะครับเพื่อที่จะประเมินความเข้มข้นของสารแอมโมเนียในอากาศว่าอยู่ในระดับที่มันอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือไม่ซึ่งผลการตรวจวัดจะถูกนำมาประกอบการประเมินความปลอดภัยและกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังในพื้นที่ต่อไปครับอย่างที่เกริ่นไปครับว่าเรื่องของแอมโมเนียรั่วไหลมันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับมีหลายครั้งเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้วก็เป็นสารที่อันตรายนะครับอาการเบื้องต้นถ้าได้รับไม่มากระคายเคืองตาแสบตาแสบจมูกแต่ถ้าเกิดว่าได้รับสารนี้มากๆเนี่ยครับอาจจะไปถึงขั้นอาเจียนและเสียชีวิตได้เลยนะครับ
1: ค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการทันทีนะคุณผู้ชมท่านเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะและเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีคุณผู้ชมด้วยความที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆเนี่ยค่ะก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จังหวัดสุพรรณบุรีไปตรวจสอบนะคุณผู้ชมซึ่งไม่ได้ตรวจสอบแค่โรงงานที่เกิดเหตุเท่านั้นนะคะบอกว่าให้ไปปูพรมแล้วก็ตรวจสอบโรงงานที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยค่ะที่เขาบอกว่ามีทั้งหมด ประมาณ28แห่งว่ามีมาตรฐานหรือไม่อย่างไรนะคะถ้าหากว่าโรงงานไหนไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะโรงงานที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนเหมือนลักษณะเดียวกันกับโรงงานที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็ให้สั่งปิดในทันทีให้ไปปรับก่อนนะคะให้ได้มาตรฐานแล้วก็กลับมาเปิดใหม่ค่ะอาจจะติดตามดูนะคุณผู้ชมการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้หลายคนมองว่าพอปัญหามันเกิดเนี่ยค่ะลักษณะมันคล้ายๆกับวัวหายแล้วก็ล้อมคอกหรือไม่นะคะไปดูอีกเหตุหนึ่งค่ะพายุแล้วก็คลื่นลมแรงนะคะตอนนี้ก็มีรายงานว่ามีการซัดเรือประมงอับปางกลางทะเลอ่าวแสมสารกองทัพเรือเร่งเข้าช่วยเหลือเจ้าของเรือแล้วก็ลูกเรือ7ชีวิตค่ะ
3: ค่อยๆเอาขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นไม่มีใครบาดเจ็บนะพี่
1: นี่เป็นภาพคลิปเหตุการณ์เจ้าของเรือโชคเป็นต่อวารี995แล้วก็ลูกเรืออีก7คนนะคะคุณผู้ชมดูจากภาพเนี่ยค่ะทั้งหมดลอยคอกลางทะเลหลังจากที่เรืออับปางใกล้กับเกาะยุ้งเกลืออ่าวแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่พายุแล้วก็คลื่นลมแรงระหว่างออกทำประมงในช่วงเย็นนะคะหลังจากที่กองทัพเรือรับแจ้งเหตุจากเจ้าหน้าที่เจ้าท่าแสมสารก็ได้มีการส่งเรือตรวจการเข้าช่วยเหลือจนสามารถช่วยลูกเรือทั้ง7คนได้อย่างปลอดภัยแล้วก็นำกลับเข้าฝั่งที่ช่องแสมสารค่ะทันทีที่เทียบท่าลูกสาวของเจ้าของเรือก็วิ่งเข้ากอดผู้เป็นพ่อด้วยความดีใจนะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่กองทัพเรือชาวประมงแล้วก็ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจเจ้าของเรือเล่าถึงเหตุการณ์นะคะว่าได้ออกเรือทำประมงตามปกติก่อนที่จะถูกคลื่นซัดข้างเรือจนทำให้เรืออับปางกลางทะเลลูกเรือทั้งหมดต้องลอยคอแล้วก็พยายามช่วยเหลือตัวเองรอความช่วยเหลือนะคะเจ้าท่าแสมสารเตือนชาวประมงและผู้ใช้เรือทุกประเภทค่ะควรจะติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเนื่องจากช่วงนี้ทะเลมีคลื่นลมแรงนะคะเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางทะเลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ
5: ครับนอกจากพื้นที่ภาคใต้แล้วพื้นที่ภาคตะวันออกเองก็มีคลื่นลมแรงนะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยถ้าเกิดว่าจะออกเรือในช่วงนี้ติดตามสถานการณ์เรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับคุณผู้ชมดูอีกหนึ่งคดีใหญ่ที่เรียกว่าเป็นคดีมหากาพย์สำหรับเสาไฟกินรีหลายคนจำได้
1: ค
5: ือพอเห็นภาพหลายคนบอกอาจจะสวยแต่ถ้าได้ดูราคาแล้วหลายคนอึ้งเลยคุณผู้ชมเพราะราคาค่อนข้างสูงเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการเมื่อปี2556นะครับแล้วก็คดีเนี่ยยังไม่จบคุณผู้ชมหลังจากศาลมีคำพิพากษาจำคุก5ปีนายทรงชัยนกขมิ้นครับเป็นอดีตนายกอบต.ราชาเทวะจังหวัดสมุทรปราการเรื่องนี้นักวิชาการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดการทุจริตเรื่องของงบท้องถิ่นเพราะจากการสำรวจบางท้องถิ่นได้รับงบประมาณค่อนข้างมากก็เลยทำให้เกิดแรงจูงใจและโอกาสในการทุจริตเกิดขึ้นนะครับย้อนดูหน้าตาของเสาไฟกินรีกันหน่อยนะครับหลายคนอาจจะจำไม่ได้แล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเสาไฟส่องสว่างที่สูงแบบนี้แต่ด้านบนเป็นรูปกินรีไทย PBS เนี่ยไปตรวจสอบโครงการเสาไฟฟ้ารูปประติมากรรมกินรีของอบต.ราชาเทวะอยู่ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับพบว่าอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นอบต.ราชาเทวะปี2561ถึง2565โดยระบุแบบนี้บอกว่าเป็นโครงการติดตั้งเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมกับโคมไฟจำนวน720ต้นในพื้นที่15หมู่บ้าน720ต้นกระจายอยู่ใน15หมู่บ้านในจำนวนนี้มากที่สุดคือ243ต้นอยู่ในหมู่ที่15ส่วนน้อยที่สุดมีเหมือนกัน6ต้นอยู่ในพื้นที่หมู่5นะครับกระจายกันไป15หมู่บ้านศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1มีคำพิพากษาในคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนายทรงชัยนกขมิ้นอดีตนายกอบต.ราชาเทวะพร้อมกับพวกรวม10คนในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และความผิดตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือพ.ร.บ.หัวประมูลเรื่องนี้สืบเนื่องจากการตรวจสอบโครงการเมื่อปี2556รวมไปถึงเรื่องของการนำงบประมาณมาปรับปรุงโครงการในปี2562ในพื้นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3256ถนนกิ่งแก้ว ซึ่งจากการตรวจสอบมี4สัญญาครับโดยโจทก์เนี่ยชี้ว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมและก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐอย่างร้ายแรงเรื่องนี้นายทรงชัยนกขมิ้นอดีตนายกอบต.ราชาเทวะซึ่งเป็นจำเลยที่1และยังมีนางสาววาสนาจำเลยที่2ถูกศาลพิพากษาจำคุกจำเลยทั้ง2คนคนละ5ปีศาลเนี่ยอนุญาตให้ประกันตัวหลังจากมีการวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละ 400,000 บาทส่วนจำเลยที่3ถึง10ที่พยานหลักฐานยังไม่เพียงพอศาลพิพากษายกฟ้องไปก่อนนะครับถ้าไปย้อนดูสำหรับเรื่องของคดีการจัดซื้อเสาไฟกินรีถือว่าเป็นคดีที่2ที่นายทรงชัยนกขมิ้นถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกก่อนหน้านี้ก็คือเดือนมิถุนายนปี2568ศาลอาญาคดีทุจริตภาค1มีคำพิพากษาจำคุกนายทรงชัยเป็นเวลา4ปีแล้วก็ปรับ 200,000 บาทในคดีทุจริตโครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เมื่อปี2557จากพฤติการจากการตรวจสอบคือมีการกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงครับก็เลยทำให้เมื่อรวมโทษจำคุกที่ศาลให้นับต่อในคดีเสาไฟกินรีล่าสุดนายทรงชัยต้องโทษจำคุกรวม9ปีครับ5ปีบวกกับ4ปีรวมเป็น9ปีนะครับแต่คดีเนี่ยยังไม่สิ้นสุดจำเลยมีสิทธิ์ต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อและถ้าไปดูเรื่องของงบประมาณอบต.ราชาเทวะอันนี้ก็น่าสนใจก็เป็นประเด็นใหญ่ด้วยเหมือนกันเพราะถ้าไปดูเรื่องของรายได้อบต.ราชาเทวะเนี่ยเขามีรายได้มากที่สุดในประเทศไทยเป็นอันดับที่6ในปีงบประมาณ2568คือเยอะมากนะครับมีรายได้รวมเนี่ยอยู่ที่595ล้านบาทแบ่งเป็นจัดเก็บเองอยู่ที่234ล้านบาทส่วนรัฐจัดสรรให้อบต.ราชาเทวะอยู่ที่240ล้านบาทและยังมีอีกก้อนหนึ่งคุณผู้ชมอีกก้อนหนึ่งก็คือเงินอุดหนุน120ล้านบาทนี่เป็นรายได้ที่อบต.ราชาเทวะได้ในปี2568นะครับประเด็นเรื่องของงบประมาณที่มากขนาดนี้งบประมาณท้องถิ่นที่ค่อนข้างเยอะเรื่องนี้เนี่ยนักรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาเขาอธิบายเพิ่มเติมบอกว่านี่แหละเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริตงบประมาณของท้องถิ่นมาจากการกระจุกตัวของงบประมาณบางท้องถิ่นได้รับงบประมาณมากก็อาจจะทำให้เกิดแรงจูงใจและโอกาสในการทุจริตสูงรวมไปถึงกลไกการเลือกตั้งก็มักจะเอื้อประโยชน์ให้กับตระกูลการเมืองเดิมๆในพื้นที่ครับ
6: การกระจุกตัวนะครับของตัวงบประมาณที่มันเกิดความเหลื่อมล้ำในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือลักษณะโครงสร้างอำนาจท้องถิ่นนะครับก็คือเวลาพอเรามีการเลือกตั้งนะครับกลไกการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะโน้มนำโน้มเอียงไปได้ตระกูลการเมืองหรือว่ากลุ่มการเมืองในพื้นที่นั้นถูกไหมฮะทั้งในส่วนของตัวนายกฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาพอเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บนะครับมันก็เลยทำให้กลไกการตรวจสอบนะครับในระบบก็คือฝ่ายสภาเนี่ยล้มเหลวเพราะว่าฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารก็เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน
5: อาจารย์โอฬารยังมองด้วยนะครับบอกว่ากระบวนการไต่สวนของปปช.ทั้งส่วนกลางและก็ระดับจังหวัดล่าช้าเกินไปก็เลยทำให้เรื่องของการทำงานเนี่ยในการตรวจสอบใช้เวลานานมากทำให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ที่มีประวัติทุจริตยังคงมีช่องว่างของเวลาที่จะหลุดรอดไปได้หรือสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งและกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมได้อีกเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่นักวิชาการก็วิเคราะห์ต่อว่าอาจจะต้องถอดบทเรียนสำหรับเรื่องของงบประมาณท้องถิ่นในหลายพื้นที่ด้วยนะครับ
1: เสาไฟกินรีนี่ถือว่าเป็นมหากาพย์อย่างที่คุณภัทรชัยบอกไปนะคุณผู้ชมมีหลายประเด็นนะที่มีการทุจริตเกิดขึ้นนะคะราคาเนี่ยสูงเกินจริงและภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะมันถี่มากๆนะคุณผู้ชมแล้วมันไปตั้งอยู่ที่โอ้โหที่ที่คนอาจจะไม่ได้สัญจรไปมาก็ไม่รู้ว่าจะต้องสว่างขนาดนี้หรือเปล่านะคุณผู้ชม
5: ครับ
1: แล้วพอเป็นเสาไฟกินรีเนี่ยมันดูสวยนะ
5: ครับ
1: แต่ไม่แน่ใจว่ามันสว่างกว่าเสาไฟฟ้าปกติทั่วไปหรือเปล่าเนี่ยอย่างกรณีนี้ถ้าเกิดเอากินรีออกก็เหลือแต่ไฟอ่ะมันก็น่าจะพอใช้การได้แต่นี่มันก็ถี่มากๆนะคุณผู้ชมมันก็เป็นประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตกันว่านี่แหละมันเป็นส่วนหนึ่งของการทุจริตนะคะขณะเดียวกันก็มีอีกประเด็นก็คือเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายเดียวด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการหัวประมูลหรือไม่ด้วยนะคะ
0: มาดูโครงการในกรุงเทพมหานครครับเมื่อวานนี้ช่วงค่ำฝนถล่มกรุงเทพมหานครหนักมากนะครับทีนี้มันเกิดน้ำรั่วบริเวณภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใกล้กับสถานีวงเวียนใหญ่ย้ำกับคุณผู้ชมนะครับว่าจุดที่เกิดเหตุเป็นจุดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างค่ำคืนที่ผ่านมาทั้งนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่า

0: การกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีช่วยก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์กันทันทีนะครับทางวิศวกรเขารายงานนะครับว่าตอนนี้สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้วไปดูภาพในอุโมงค์กันก่อนครับคุณผู้ชมว่าน้ำมันลึกขนาดไหนจุดนี้เป็นจุดที่มีการเผยแพร่ภาพออกมานะครับจะเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเดินเข้าไปคือน้ำอาจจะแค่เข่าแต่มองไปไกลๆคุณผู้ชมเห็นไหมมันลึกมากนะครับบางจุดเนี่ยมิดศีรษะเลยครับ
1: เนี่ยคุณผู้ชมคอค
0: ่
1: ะ
0: ครับเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมต้องตะกายน้ำต้องคือมันมิดศีรษะได้เลยครับเป็นภาพที่เกิดขึ้นภายในอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะครับใกล้กับสถานีวงเวียนใหญ่น้ำท่วมตั้งแต่ระดับหน้าอกไปจนถึงระดับมิดศีรษะก็มีหลังจากที่เมื่อวานนี้เกิดฝนตกหนักช่วงค่ำครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังเกิดเหตุ23 นาฬิกานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติและนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ครับหลังจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาตรวจสอบพื้นที่ลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับในการลงพื้นที่มีนายกาดผจญอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และนายประสงค์สุวิวัฒนชัยประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนหรือยูนิคร่วมตรวจสอบสถานการณ์ด้วยนะครับจุดที่เกิดเหตุครับเป็นงานก่อสร้างสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองวงเงิน 14,982 ล้านบาทซึ่งบริษัทยูนิคเนี่ยเป็นผู้รับจ้างปัจจุบันอยู่ระหว่างการขุดเจาะอุโมงค์และก่อสร้างกำแพงกันดินเบื้องต้นนะครับไปพบจุดปัญหามีน้ำรั่วซึมที่บริเวณซัมปั๊มบ่อปั๊มน้ำที่ท้องอุโมงค์หลังจากที่เกิดฝนตกหนักคุณผู้ชมลองไปดูจุดที่มีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ฮะนี่เป็นภาพลักษณะคล้ายกับรอยแตกร้าวตามจุดต่างๆถูกเผยแพร่ก่อนหน้านี้เนี่ยในสื่อสังคมออนไลน์ก็มีคนแชร์กันนะครับจะเห็นว่ามันเกิดรอยร้าวบริเวณพื้นที่จุดใกล้ๆกับการก่อสร้างครับแล้วก็มีข้อกังวลว่ามันอาจจะส่งผลให้ดินโดยรอบเกิดการทรุดตัวหรือไม่และกระทบต่อความปลอดภัยของอาคารใกล้เคียงด้วยหรือไม่ทีมข่าวไทยวีเอสลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปพบรอยร้าวบริเวณเสาและพื้นโดยรอบอาคารหลายจุดแบบนี้ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามอุปกรณ์การตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารที่ติดตั้งไว้ไม่ได้แสดงสัญญาณถึงความผิดปกติแต่อย่างใดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางวิศวกรของรฟม.ได้รายงานกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติว่าผลการตรวจสอบจากมิเตอร์วัดการเอียงของอาคารรวมถึงระบบกล้องตรวจวัดระหว่างอาคารยังไม่พบค่าที่บ่งชี้ถึงการโน้มเอียงหรือเกิดการทรุดตัวของอาคารแต่อย่างใดเดี๋ยวไปดูบางช่วงบางตอนที่ทางวิศวกรชี้แจงกันหน่อยครับ
2: เข้าไปที่คอนโทรลเซ็นเตอร์ตลอดเวลาถ้าค่ามันเกินถ้าติดได้กี่จุดครับในอาคารนี้จริงจุดเดียวพอแต่ว่าเราติดตัวมาร์คไว้ที่เยอะช่วงกลางวันเนี่ยครับมีกล้องสอบ
3: ครับ
2: ที่เขาจะมาดูตำแหน่งที่ตรวจสอบไว้
3: ใช่ท่านบัตรแล้วใช่ไหมใช่เช็คแล้วใช่ไหมใช่ครับ
2: ก็ไม่มีการติดตัวครับ
0: ล่าสุดครับนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยหลังการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยนะครับว่าขณะนี้สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติแล้วก็สามารถควบคุมได้แล้วนะครับล่าสุดก็มีการกำชับให้รฟม.และผู้รับจ้างเฝ้าระวังติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับเร่งตรวจสอบหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วเพื่อป้องกันผลกระทบต่อโครงสร้างของอุโมงค์ความปลอดภัยของประชาชนและแผนการก่อสร้างโครงการโดยได้สั่งการให้รายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการด้วยนะครับ ็ช่วงนี้ฝนตกหนักนะครับแล้วก็ในกรุงเทพมหานครจริงๆก็ยังมีอีกหลายโครงการก่อสร้างด้วยนะครับก็อาจจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเช้านี้ติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ของกระทรวงคมนาคมนะคะที่จะต้องมีการตอบคำถามเพิ่มเติมด้วยสำหรับกรณีนี้นะคะคุณผู้ชมไปดูคดีเด็ก11ปีชนพระนะคะตำรวจเนี่ยยังสอบสวนพยานแวดล้อมอย่างละเอียดอยู่นะคะเด็กเนี่ยยังให้ปากคำอะไร

0: ไม่ได้เพิ่มเติมค่ะและก็ยังไม่จบค่ะตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาผู้ปกครองของเด็กชายอายุ11ปีด้วยนะคะฐานปล่อยปละละเลยค่ะเมื่อวานนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุท่ามกลางญาติโยมและก็ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมพิธีจำนวนมากค่ะที่วัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีพระธรรมวัชระวิสุทธิ์เจ้าวาดวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุ7รูปโดยมีชาวบ้านและหน่วยงานราชการร่วมพิธีจำนวนมากจากนั้นได้มีการเคลื่อนร่างพระภิกษุจากศาลามาตั้งบนจิตกาธานเพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพก่อนเริ่มพิธีพระราชทานเพลิงศพตัวแทนจากบริษัทประกันภัยมอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับครอบครัวพระสงฆ์ที่มรณภาพรายละ 500,000 บาทและยังมีเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมอีกรายละ 300,000 บาทเช่นเดียวกับที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะก็มีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุสาครตปะคุโนอายุ63ปี5พรรษาที่ศูนย์อบรมเยาวชนอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมามีพระพรหมวชิระนายกที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายวิจิตรกิจวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสท่ามกลางครอบครัวและก็ประชาชนที่เข้าร่วมงานจำนวนมากส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะพันตำรวจเอกอำนาจหาญชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารก็บอกนะคะว่าตอนนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและก็สอบสวนพยานแวดล้อมอย่างละเอียดค่ะทั้งตายายคุณครูรวมไปถึงแพทย์แล้วก็นักจิตวิทยาเพื่อประเมินนะคะว่าเด็ก11ปีเนี่ยค่ะมีความพร้อมที่จะให้ปากคำหรือว่าเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่ซึ่งเวลานี้เด็กยังไม่มีความพร้อมนะคะแต่ว่าตำรวจจะมีการเร่งรัดในการทำคดีและอาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาฐานปล่อยปะละเลยกับผู้ปกครองส่วนเด็กซึ่งมีหลักฐานยืนยันนะคะว่าช่วงที่เกิดเหตุค่ะขับรถมาคนเดียวตำรวจจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสแต่เนื่องจากตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กผู้ก่อเหตุไม่ต้องรับโทษนะคะ
1: ดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานเหมือนกันนะครับวันใหม่ไทย PBS นำเสนอไปก่อนหน้านี้คือกรณีของนิสิตชั้นปีที่1 4,000 กว่าคนตรวจคัดกรองเจอเชื้อพยาธิใบไม้ในตับนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ที่ส่งผลกระทบในพื้นที่ที่บอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะร้านในพื้นที่ตอนนี้เขาบอกยอดขายลดลงลดลงแบบเห็นได้ชัดเรื่องนี้ทางด้านของสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ไปให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำน้ำปลาร้าต้มสุกให้กับร้านแต่ละร้านในพื้นที่เพื่อเป็นการแนะนำให้ความรู้แต่ละร้านสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคครับดูป้ายกันหน่อยนะครับที่ร้านค้าแห่งหนึ่งนี่ครับแม่ค้าถึงขั้นกับต้องเขียนป้ายข้อความไปติดไว้ที่โต๊ะอาหารข้อความคุณผู้ชมเขาเขียนว่าร้านนี้ใช้ปลาร้าต้มสุก 100%
0: ค่ะ
1: เผื่อลูกค้าบางคนเข้ามารับประทานไม่กล้าถามแม่ค้าติดป้ายไว้เลย
2: จะได้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยใช้ปลาร้าต้
1: ม
0: ก็เมื่อวานได้ยินทีมงานบอกว่าร้านที่กินประจำเนี่ยต้มหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าไปถามมาไหมหรือวันนี้ลองไปดูนะทีมงานเผื่อเขาติดป้ายแล้ว
1: ครับเพราะแม่ค้าเองก็อยากได้ลูกค้านะคุณผู้ชมลูกค้าประจำลูกค้าขาจรก็ยังอยากให้มาเหมือนเดิมนะครับอย่างร้านนี้เขาชื่อว่าร้านจอร์ดไก่ย่างเขาสวนกวางครับอยู่ที่ตำบลท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามติดป้ายกันแบบนี้เขาบอกว่าสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเนื่องจากเกือบจะทุกเมนูที่ร้านเนี่ยเป็นเมนูอาหารอีสานมีทั้งส้มตำน้ำยาขนมจีนก็ต้องใส่ปลาร้าเหมือนกันนะครับนางไพรวันศรีธรรมาเจ้าของร้านบอกว่าตั้งแต่มีข่าวเรื่องของการตรวจสอบนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่1ในจังหวัดมหาสารคามตรวจพบเชื้อพยาธิใบไม้ในตับกว่า 4,000 คนยอมรับเลยบอกว่าตอนนี้ส่งผลกระทบกับทางร้านยอดขายเนี่ยลดลงนะครับสำหรับน้ำปลาร้าของทางร้านบอกว่าก็จะซื้อน้ำปลาร้าปรุงสุกที่ได้รับอย.จากนั้นเนี่ยร้านก็จะเอามาต้มใหม่เพื่อปรุงให้เป็นรสชาติเฉพาะของทางร้านซึ่งลูกค้าบอกเลยว่าลูกค้าหลายคนที่มารับประทานก็เลยมั่นใจว่า ร้านแห่งนี้มีความปลอดภัยเรื่องของน้ำปลาร้าที่นำมาปรุงในอาหารและน่าจะไม่มีเชื้อพยาธิปนเปื้อนในน้ำปลาร้าของทางร้านอย่างแน่นอนครับ
3: ลูกค้าลดลงไหมคะ
4: ลดลงอยู่ค่ะเขาก็นึกว่ามันจะเกี่ยวกับส้มตำเนาะแต่ของเรามันก็ต้มปลาร้าเราก็สุกตลอดค่ะตั้งแต่ขายมานะคะค่ะ
3: ทีนี้ลูกค้ามาลูกค้าสอบถามไหมว่าใช้ปลาร้าต้มหรือเปล่าอะไร
4: ถามอยู่ค่ะแต่คนที่เขาเคยทานเขาก็โอเคนะแต่คนที่ใหม่ๆเขาก็ถามแล้วว่าปลาร้าต้มไหมหรืออะไรไหมสุกไหมก็บอกว่าสุกว่าต้มทุกวันก็เลยว่าอย่างนี้เนาะ
1: คือสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าซื้อน้ำปลาร้าต้มสุกมีอย.มาแล้วนะพอมาถึงปุ๊บต้มอีกรอบนึงก็คือ2รอบไปเลยเพื่อความมั่นใจนะครับนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมยังได้ลงพื้นที่ไปทำงานร่วมกับสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัยนะครับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลขามเรียงและยังมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตำบลท่าขอนยางร่วมกันลงพื้นที่ไปให้คำแนะนำและก็รณรงค์ให้ความรู้ร้านจำหน่ายอาหารสะอาดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของปลาร้าปลอดภัยต้องไม่มีพยาธิในตับร้านอาหารรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยก็คือมีหลายร้านซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าร้านอาหารส่วนใหญ่ใช้น้ำปลาร้าปรุงสุกแบบบรรจุขวดจากนั้นเขาก็จะนำมาต้มปรุงรสอีกรอบนึงเพื่อให้รสชาติของน้ำปลาร้าเป็นสูตรของทางร้านนะครับผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถามนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เขามาใช้บริการที่ร้านอาหารก็เปิดเผยบอกว่าส่วนตัวไม่ได้รู้สึกกังวลกับข่าวที่เกิดขึ้นเนื่องจากเชื่อมั่นว่าร้านอาหารทั้งในและก็รอบมหาวิทยาลัยสะอาดแล้วก็มีมาตรฐานที่ดีก็เลยมั่นใจว่าอาหารที่บริโภคมีความปลอดภัยแน่นอนครับ
5: เอาจริงๆค่ะส่วนตัวหนูค่อนข้างที่จะไม่กังวลค่ะเป็นเพราะว่ารู้สึกว่าร้านอาหารทุกร้านเนี่ยที่หนูรับประทานมาทั้งหมดตลอดการเปิดเทอมมามีความสะอาดแล้วก็มีมาตรฐานที่ชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าเราไม่น่าจะมีสิ่งกังวลในตรงนั้นใช่ค่ะ
1: ขณะเดียวกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภัทรรัตนพิทูลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิใบไม้ในตับระบุแบบนี้บอกว่ารู้สึกตกใจกับตัวเลขที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มของเด็กเจน4ด้วยเนื่องจากข้อมูลการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงที่ผ่านมาพบอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับของประชากรทั่วประเทศลดลงเหลือประมาณร้อยละ 2.2 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ไม่เกินร้อยละ5แต่หากผลคัดกรองพบสูงถึงร้อยละ33โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาที่สูงผิดปกตินั่นหมายความว่าการตรวจพบจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นเพียงผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจปัสสาวะแบบรวดเร็วซึ่งใช้สำหรับค้นหากลุ่มเสี่ยงในประชากรจำนวนมากไม่ใช่การวินิจฉัยโรคขั้นสุดท้ายก็เลยไม่อยากให้ตื่นตระหนกครับแล้วก็ผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวกก็ควรจะเข้ารับการตรวจยืนยันด้วยวิธีมาตรฐานเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
6: โดยปกติคนติดก็คือนำปลาพวกเหล่านี้มากินดิบๆสดๆเลยหรือก็ทำพวกลาบก้อยก้อยดิบนะฮะมากินแล้วก็มีโอกาสติดได้หน่อยก็ในพวกปลาส้มปลาส้มถ้าหากว่าเก็บไว้หมักไว้น้อยกว่า5วันเนี่ยแล้วเอามากินเนี่ยก็เสี่ยงนะครับส่วนปลาร้าเนี่ยโดยปกติถ้ามีการหมักแล้วถ้า1เดือนขึ้นไปเนี่ยอันนั้นโอกาสเสี่ยงจะค่อนข้างน้อย okay. ซึ่งในปัจจุบันเองเนี่ยเราจะเห็นว่าปลาร้าเนี่ยมันจะเป็นปลาร้าขวด mm-hmm. หรือเป็นพวกปลาร้าต้ม okay. โอกาสที่จะติดเนี่ยก็ค่อนข้างน้อย
1: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิใบไม้ในตับยังระบุเพิ่มเติมอีกนะครับบอกว่าจากข้อมูลวิชาการที่ผ่านมากลุ่มเสี่ยงหลักของพยาธิใบไม้ในตับมักจะเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปและก็มีพฤติกรรมรับประทานปลาดิบต่อเนื่องเป็นเวลานานซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในระยะยาวส่วนกลุ่มนักศึกษาและก็วัยรุ่นโดยทั่วไปเนี่ยพบการติดเชื้อค่อนข้างน้อยดังนั้นหากผลการตรวจอุจจาระยืนยันว่ามีการติดเชื้อจริงในสัดส่วนสูงก็จะถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญทางวิชาการที่อาจจะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปด้วยนะครับคุณผู้ชมที่รับชมวันใหม่ไทย PBS ก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณผู้ชมบอกว่าเรื่องของปลาร้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังกันอยู่แล้วนอกจากเรื่องของปลาร้าคุณผู้ชมแนะนำบอกว่าผักสดๆก็เหมือนกันนะ ผักสดๆบางทีซื้อมาจากท้องตลาดบางทีก็อาจจะต้องทำความสะอาดบางคนเนี่ยแชร์วิธีการก็คือใช้เบกกิ้งโซดา
0: คร
1: ับนำมาล้างผักอีกทีหนึ่งเพื่อความปลอดภัยเพราะอย่างที่บอกว่าทุกอาหารแหละคุณผู้ชมมันก็จะมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียฉะนั้นเราก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับ
2: ถ้าเป็นผักสดนี่ก็จะเป็นพยาธิพวกปากขอพยาธิไส้เดือนก็จะแตกต่างกันไปนะคุณผู้ชมในแต่ละชนิดของพยาธิด้วยเหมือนกันนะครับเช้าๆแบบนี้มาดูเรื่องของมิตรดีกว่าแน่นอนนะครับว่าเปิดดูข่าวช่องเราไม่มีหรอกครับมิตรภาพมิจฉาชีพครับคุณผู้ชม มิจฉาชีพครับแอบอ้างว่าเป็นทหารโทรมาสั่งข้าวกล่องของร้านที่จังหวัดตราดครับก็บอกว่าจะเอาข้าวกล่องเนี่ยไปเลี้ยงทหารชายแดนแต่ปรากฏว่าเขาก็มาหลอกล่อให้ร้านอาหารบอกว่าคือเขาจำเป็นต้องซื้ออาหารกระป๋องด้วยนะครับถ้าร้านไหนหลงเชื่อก็จะได้รับความเสียหายสูญเงินไปนะครับล่าสุดมีอย่างน้อย2ร้านที่ตราดเสียหายครับทีมข่าวได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการร้านอาหารที่จังหวัดตราดนะครับว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ทหารโทรศัพท์มาสั่งข้าวกล่องจำนวนมากโดยอ้างว่าจะนำไปเลี้ยงกำลังพลตามแนวชายแดนก่อนจะออกอุบายให้ร้านโอนเงินซื้ออาหารกระป๋องแทนสุดท้ายพบว่าเป็นการหลอกลวงครับโดยมีผู้ประกอบการตกเป็นเหยื่อแล้วอย่างน้อย2ร้านด้วยกันทีมข่าวลงพื้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ตำบลอ่าวใหญ่ไปพบกับนางทับทิมประสิทธินาวาเจ้าของร้านเขาเล่าว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยอ้างตัวเป็นทหารครับขอสั่งข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม200ชุดมูลค่าก็ 20,000 บาทก่อนจะขอให้ทางร้านช่วยสั่งซื้อเนื้อวัวกระป๋อง200กระป๋องมูลค่า 50,000 บาทพร้อมกับส่งสลิปโอนเงินรวม 70,000 บาทมาให้แต่เมื่อตรวจสอบกับธนาคารพบว่าเป็นสลิปปลอมโชคดีที่ตอนนั้นยังไม่ได้โอนเงินไปพอฟังมาแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าเดี๋ยวเล่าช้าๆสิคุณเชอสารตอนนี้เริ่มงงละว่ายังไงนะผมเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วกันสมมุติผมเป็นมิจฉาชีพคุณสิริมาเป็นร้านอาหารส่วนคุณพัทรชัยเป็นตัวละครลับไว้ก่อนผมโทรไปสั่งคุณสิริมาบอกว่าผมเนี่ยเป็นทหารชายแดน
1: ครับ
2: เดี๋ยวจะสั่งข้าวกล่องไปเลี้ยง200กล่อง
0: ค
2: ุณสิริมาเป็นร้านโอเค200กล่องแล้วผมก็บอกคุณสิริมาบอกว่าเออพอดีต้องการสั่งเนื้อวัวกระป๋องด้วย
0: เพิ่ม
2: ขอเพิ่มแต่มันจะมีเจ้าประจำเป็นซัพพลายเออร์ที่ทหารเนี่ยใช้อยู่
0: อ๋อต้องไปสั่งจากเจ้านั้น
2: ต้องไปสั่งกับเจ้านั้นเจ้านั้นเนี่ยชื่อว่าร้านพัทรชัย
0: ทำไมคุณไม่สั่งเองอ่ะ
2: พอดีมันมีประเด็นอยู่นิดหน่อยคือแบบว่ามันต้องทำเรื่องเบิกอะไรต่างๆมันจะมีความซับซ้อน
1: เพราะเป็นทหาร
0: เบิกไปพร้อมๆกันกับค่าข้าวที่สั่งจากร้านคุณนี่แหละ
2: มันสะดวกกว่า
1: จะได้โอนยอดเดียว
2: ใช่จะได้เป็นยอดเดียวแล้วเดี๋ยวผมโอนเงินให้คุณสิริมาทีเดียวคุณสิริมาก็ถ้าเกิดว่าหลงเชื่อเนี่ยก็จะไปสั่งร้านของคุณพัทรชัยซึ่งเป็นพวกเดียวกับผม
1: ครับ
0: พวกมิตรเหมือนกัน
2: พวกมิตรเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นแหละพอได้เงินปุ๊บก็จะหายละข้าวกล่องก็จะทิ้งแล้วไม่เอาแล้วแต่ทีนี้คุณสิริมาเนี่ยเอะใจไงดูสลิปแล้วสลิปปลอมที่โอนเงินมาสลิปปลอมไม่ใช่แล้วแหละนะครับก็เลยไม่ได้หลงเชื่อแต่ข้าวถามว่าผัดไปหรือยัง200กล่องทำแล้ว
1: เสร็จหมดแล้ว
2: ข้าวเสร็จหมดแล้วครับคุณผู้ชมคือข้าวเนี่ยเสร็จแล้วพอรู้ว่าถูกหลอกครับก็เลยนำข้าวกล่องที่ทำไว้แล้ว200ชุดของทางร้านไปมอบให้กับทางพยาบาลแล้วก็กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนแล้วก็ยอมรับว่าจากนี้ก็จะเรียกเก็บเงินมัดจำทุกครั้งก่อนรับงานเป็นจำนวนมากๆแบบนี้นะครับและมันไม่ใช่แค่เคสเดียวคุณผู้ชมอีกเคสหนึ่งอีกร้านหนึ่งก็โดนเหมือนกันร้านนี้เขามีหลักฐานเลยครับ
7: เพราะว่าเขาเป็นอาหารเขามีหัวหน้าอีกทีนึงแต่ว่าเอกกองพันเนี่ยส่งไปให้ทหารดูทหารเขาของพันนี่มันก็อยู่บาทสามหลังแต่มันอะไรโปรไฟล์ที่มันส่งมาให้โอนเงินอ่ะมันไม่ใช่มันกลายไม่ใช่เป็นบาทสามหลัง
8: แล้วรู้ว่าดาวโดนหลอกรู้ตอน
7: ก็รู้ตอนใหม่มาเอาของแล้วก็บอกว่ามันบอกว่าให้แจกคนแถวนั้นไปไม่มาเอาถ้าไม่ได้เนื้อสัตว์ก็ไม่เอา
2: ขออภัยคุณผู้ชมนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นร้านแรกที่ตัวหลอกไปนะครับส่วนอีกร้านหนึ่งอย่างที่บอกไปว่าที่เกือบจะได้รับความเสียหายแล้วเช่นเดียวกันแต่ว่าเอะใจก่อนนะครับบันทึกเป็นคลิปเสียงสนทนาเป็นร้านอาหารซีฟู้ดที่ตำบลห้วงน้ำขาวไปฟังบางช่วงบางตอนที่คุยกับมิจฉาชีพหน่อยครับ
9: ได้รับการประสานมาจากทางเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ในเวนชายแดนแล้วทางตรงนั้นเขาต้องการเป็นอาหารสำเร็จรูปที่ว่าสามารถเก็บรักษา

0: ไว้ได้นานหรือว่าสามารถประกอบอาหารได้ทันทีนะครับพี่ท่านเขาก็เลยต้องการเป็นหมูกระป๋องเนี่ยจำนวน200กระป๋อง
1: นี่เห็นไหม200กระป๋องที่จะหลอกให้ไปซื้อ
2: หลอกกันได้นะคุณผู้ชมแล้วดูโปรไฟล์เมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นไหมคะทั้งสองท่านเห็นเนาะคือเป็นเหมือนแบบผู้หญิงหน้าตาดีใส่ชุดทหา ร,
1: ร
2: เหมือนกับสร้างความน่าเชื่อถือว่าเป็นทหารจริงๆใช่ไหม
1: เพราะใช้ภาพโปรไฟล์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นภาพของใคร
2: เนี่ยค่ะเหมือนกับใส่ยูนิฟอร์มทหารแล้วก็หน้าตาดีด้วยเอาใครเป็นเจ้าของภาพนี้คุณผู้ชม
3: โอ้อันตรายอาจจะไปรูปเอารูปคนอื่นเขามาอีกทีนะ
2: นั่นน่ะสิ
1: แจ้งความเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นเจ้าของภาพนะครับนอกจากนี้มิจฉาชีพยังสั่งเข้ากล่องด้วย30ชุดแล้วก็ให้ติดต่อผ่านทาง LINE ครับแต่ระหว่างที่เตรียมวัตถุดิบเนี่ยก็เห็นโพสต์เตือนของอีกร้านนึงพอดีเจ้าของร้านก็คงแบบดูถ่ายฟีดไปด้วยแล้วก็เอ้าเจอเหมือนกันเลยก็เลยหยุดเตรียมของทำให้มีค่าเสียหายที่เกิดขึ้นก็คือการเตรียมวัตถุดิบบางส่วนนะครับแล้วก็ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับ
4: เป็นอาหารกระป๋องอะค่ะเป็นหมูกระป๋อง200กระป๋องใช่ไม่ถึงใช่เพราะเรารู้ก่อนไงค่ะใช่เห็นจากที่เขาลงในเฟซก็อยากเตือนนะคะสุดตอนนี้แบบเหมือนเศรษฐกิจก็ไม่ดีเนาะเหมือนว่าหน้าฝนแล้วก็ลูกค้าก็ไม่ค่อยมีแล้วพอมีข้าวมา10กล่อง20กล่องแล้วก็ดีใจเนาะเราก็ไม่รู้ไงว่าเขาจะทำแบบนี้ค่ะ
1: เจ้าของร้านอาหารที่ตราดฝากเตือนผู้ประกอบการประชาชนนะครับถ้ามีใครแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ทหารหรือว่าหน่วยงานราชการมาสั่งอาหารเยอะๆแบบนี้ก็ขอให้เช็คว่าสลิปโอนเงินนั้นสลิปจริงหรือเปล่านะครับก็ควรจะตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับรวมทั้งถ้าเกิดว่ามีการมาอ้างให้ไปซื้อสินค้าอุปกรณ์อื่นๆก็ควรจะตรวจสอบกับหน่วยงานต้นสังกัดจริงๆโดยตรงแล้วก็ที่สำคัญเรียกเก็บมัดจำก่อนรับงานทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นผู้เสียหายของมิจฉาชีพนะครับ
2: คุณผู้ชมไปดูการปราบปรามสแกมเมอร์ฝั่งชายแดนกันหน่อยนะคะหน่วยงานความมั่นคงของฝ่ายเมียนมาค่ะมีการรื้อถอนทำลายอาคารสแกมเมอร์ในเมืองชเวโกโกไปแล้วทั้งหมด69อาคารด้วยกันนะคะซึ่งยังไม่หมดนะคะสำหรับคนที่มาเป็นสแกมเมอร์เนี่ยค่ะเมื่อวานเนี่ยจีนส่งเครื่องบินมารับตัวชาวจีนจากพื้นที่สแกมเมอร์ไปอีก3เที่ยวบินรวมกว่า300คนค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากตำรวจสภ.แม่สอดฝ่ายปกครองแล้วก็ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูอำเภอแม่สอดส่งบุคคลสัญชาติจีนจำนวน307คนค่ะแบ่งเป็นส่วนที่มาจากจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมา239คนและส่วนที่ทางการไทยให้ความช่วยเหลือแล้วก็จับกุมในพื้นที่ชายแดน68คนโดยนำตัวชาวจีนทั้งหมดไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทางการจีนนำเครื่องบินมารับ3เที่ยวบินนำตัวกลับประเทศนะคะโดยบรรยากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดค่ะเจ้าหน้าที่จีนได้รับกลุ่มชาวจีนด้วยความเข้มงวดสูงสุดมีการควบคุมตัวคุณผู้ชมชนิดที่เรียกว่าควบคุมตัวแบบคนต่อคนเลยนะคะขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาร่วมกับทหารกะเหรี่ยง BGF ค่ะเข้าทำลายอาคารสำนักงานซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มสแกมเมอร์ออนไลน์ในพื้นที่โครงการจีนไทยอย่างไทยเมืองชเวงโกโกตรงข้ามกับตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากล่าสุดทำลายอาคารสูง9ชั้นด้วยระเบิดนะคะและที่ผ่านมาได้ระเบิดแล้วก็รื้อถอนอาคารไปแล้ว69อาคารเหลือ8อาคารค่ะจากทั้งหมดที่มี77อาคารซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวก็ได้รับความร่วมมือจากกองกำลังกะเหรี่ยงข้อมูลการข่าวแจ้งด้วยนะคะว่าการทำลายอาคารกลุ่มสแกมเมอร์ที่เหลืออยู่8อาคารเนี่ยค่ะจะทำลายให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนนี้ค่ะ
3: ปรับเปลี่ยนอารมณ์ชวนคุณผู้ชมร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่นะครับเยาวชนไทยวัย16ปีที่พกพาความฝันที่จะเป็นซูเปอร์สตาร์ไปขึ้นเวทีใหญ่ระดับโลกอย่างรายการอเมริกา Got Talent ครับเธอไปแสดงความสามารถนะครับสร้างความประทับใจให้กับกรรมการทั้ง4คนด้วยการร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์จนผ่านเข้ารอบได้สำเร็จครับนี่ครับน้องเนเน่นะครับตอนนี้กำลังกลายเป็นกระแสชั่วข้ามคืนหลังจากเนเน่รอยั่นครับหรือว่าแพรรัติการอำลอยเยาวชนไทยวัย16ปีน้องเนี่ยไปออดิชั่นบนเวทีการแข่งขันความสามารถระดับโลกอย่างรายการอเมริกา Got Talent ครับโดยการแสดงความสามารถร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์การแสดงของ

เน่เนี่ยทำให้กรรมการทั้ง4คนให้ผ่านหมดทั้ง4คนเลยครับแล้วถามว่าเพลงที่น้องไปร้องคือเพลงอะไรเสียงดนตรีของเพลงซอมบี้ดังขึ้นนี่คือเพลงที่น้องเลือกไปนะครับปรากฏว่าคุณผู้ชมทั้งฮอลเนี่ยลุกขึ้นยืนปรบมือและกรรมการ4คนเนี่ยต่างแสดงสีหน้าทึ่งกันหมดเลยด้วยความสามารถของเยาวชนคนไทยนี่แหละครับเป็นที่น่าเสียดายด้วยนะครับเนื่องด้วยเหตุผลทางลิขสิทธิ์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะนำเพลงตอนที่น้องร้องเนี่ยมาเปิดให้คุณผู้ชมได้ฟังกันได้แต่ว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะรู้จักเพลงนี้กันอยู่แล้วเป็นเพลงดังนะครับเพลงซอมบี้นะครับสำหรับตัวของน้องเนเน่เองเนี่ยเขาโด่งดังจากการเล่นดนตรีเปิดหมวกแล้วก็ร้องเพลงแนวร็อกเมทัลร่วมกับวงดนตรีของเธอที่ตลาดท้ายรถนาคาจังหวัดภูเก็ตปัจจุบันเนี่ยน้องมีเพจด้วยนะครับมีคนติดตามในเพจของน้อง8ล้านคนคุณผู้ชมติดตามกันได้นะครับนี่เราขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมได้เห็นกันอยู่ถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามผลงานของน้องตอนนี้คนตามน้องแล้ว8ล้านคนนะครับโดยมีการนำผลงานการแสดงดนตรีไปโพสต์ผ่านเพจเนเน่รอยั่นด้วยครับ

0: อายุ16นะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าการแสดงนี้ไม่ธรรมดาใครได้ดูจังหวะเรื่องของการดีดกีตาร์ร้องเพลงแล้วคืออดใจไม่ไหวต้องเต้นไปด้วยจริงๆนี่เป็นความสามารถของเด็กอายุ16ปีนะคุณผู้ชมแล้วถามว่าน้องเนี่ยฝึกฝนมาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาบอกว่าน้องเนี่ยเริ่มฝึกฝนเล่นกีตาร์มาตั้งแต่อายุ6ถึง7ขวบนะครับร่วมกันฝึกฝนคือเขาบอกว่าฝึกฝนกันอย่างหนักมากจนน้องเนี่ยมีทักษะในการโซโล่กีตาร์ที่ไม่ธรรมดาเลยทำไม่ธรรมดาขนาดไหนให้คุณผู้ชมไปดูอีกคลิปหนึ่งที่น้องเนี่ยโซโล่กีตาร์ตอนอายุเพียง9ขวบเท่านั้นครับ

0: เนี่ยครับเป็นผลงานของน้องที่เราเอามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันคือตอนนั้นเนี่ย9ขวบเท่านั้นแต่ฝีมือการโซโล่กีตาร์ไม่ธรรมดาจริงๆความสามารถทั้งหมดนี่แหละที่น้องเนี่ยพาเอาความสามารถของตัวเองนำผลงานของตัวเองไปโชว์ถึงสหรัฐอเมริกานะครับก็เลยทำให้เกิดกระแสทั้งแฟนชาวไทยและก็ต่างชาติให้กำลังใจน้องจำนวนมากถึงขั้นทำให้ฮาวิเมนเดล1ใน4คณะกรรมการของรายการนี้ยังได้ออกมาโพสต์คลิปของเนเน่ใน Facebook ของตัวเองพร้อมกับระบุข้อความแบบนี้บอกว่าเนเน่คือร็อกสตาร์ตัวจริง
1: คุณผู้ชมตอนที่น้องเขาแนะนำตัวค่ะก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งแต่พอเข้าสู่การแสดงปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเปิดสวิตช์ไฟอะค่ะคือพอแสดงปุ๊บเนี่ยเธอสวมบทวิญญาณเป็นชาวร็อกเลยอะดิฉันดูเนี่ยตอนแรกยอมรับเลยว่าโอ้โหถ้าเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยคงต้องนั่งร้องไห้อะ
2: ทึ่ง
1: ภาคภูมิใจมาก
2: ๆเนาะภูมิใจจริง
0: ครับและน่าภูมิใจขนาดไหนกรรมการโพสอะโพสด้วยตัวเองอะคุณผู้ชมเนเน่รอยัลอีสอะร็อกสตาร
2: ์โอ้สุดยอดนะ
0: ครับขนาดเดียวกันเนี่ยหลายๆเพจใหญ่ในไทยนะครับก็ได้ออกมาโพสแสดงความชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจเช่นเพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บเขาระบุแบบนี้บอกว่าช่วงหนึ่งสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆก็คือคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่ทึ่งกับความสามารถในการร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ของเนเน่มากหลายความเห็นบอกว่าเธอเนี่ยสมควรได้รับโกลเด้นบัสเซอร์ด้วยซ้ำนะครับก็นี่ก็เป็นหลากหลายความเห็นที่เข้าไปให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมน้องเนเน่กันเยอะมาก
1: ค่ะเนเน่เกิดวันที่8กรกฎาคมนะคุณผู้ชมแล้วก็ขึ้นเวทีเนี่ยตอนประกวดวันที่7กรกฎาคมแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดเขาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ในโลกออนไลน์หลายคนไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องด้วยนะอายุ16ปีนะคะ
2: ก็ตอนแรก

0: 15เอ้า16แล้วก็อ่านข่าวนี้วันนี้เธอต้อง16ปีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเข้ารอบต่อไปจริงๆแอบมีคนไทยในสหรัฐเขาสปอยอ
1: ่
0: ะคือเหมือนว่าเขาน่าจะบันทึกเทปเอาไว้แล้วตัวรายการเนี้ยฮะคุณผู้ชมแล้วก็รอบที่2เนี่ยเขาบอกว่าสุดยิ่งกว่ารอบออดิชั่นเนี่ยรอดูอยู่รอชม
1: สุดยิ่งกว่านี้อีกเหรอ
0: ใช่สุดยิ่งกว่านี้อีกรอชมกันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เชื่อว่าทางรายการน่าจะตัดเป็นคลิปแล้วก็อัปโหลดในสื่อสังคมออนไลน์ให้เราได้ชมกันแน่นอนเพื่อที่เราเนี่ยอยู่ประเทศไทยแต่ว่าเราก็สามารถส่งกำลังใจได้จริงๆช่วงหนึ่งที่ตั้งแต่เธอขึ้นเวทีมาแล้วผมรู้สึกทึ่งก็คือเธอแนะนำตัวปุ๊บแล้วเธอบอกว่ามาจากภูเก็ตประเทศไทยแล้วกรรมการบอกว่าฉันรู้จักที่นี
1: ่ฉันชอบ
0: ไปด้วยคือก็สะท้อนชัดเจนว่าภูเก็ตประเทศไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักในระดับโลกน
1: ะ
0: มีคนรู้จักเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนะครับคุณผู้ชมก็ส่งกำลังใจให้กับเนเน่กันได้นะครับส่วนเรื่องต่อไปนี้อันนี้ไม่แน่ใจต้องส่งกำลังใจให้ใครนะครับปปช.หรือว่ากองปราบและเรื่องของคดีการสอบคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับทั้งปปช.และก็กองปราบครับบุกไปตรวจค้นคอนโดมิเนียมหรูย่านพระราม8เพื่อที่จะหาพยานหลักฐานนะครับที่อาจจะเชื่อมโยงกับคดีที่เกิดขึ้นนี้ครับเจ้าหน้าที่ปปช.พร้อมตำรวจนำหมายสารเข้าไปตรวจค้นห้องพักคอนโดหรูย่านพระราม8ซึ่งเป็นห้องพักของรองผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งหนึ่งเพื่อหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีทุจริตการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าไม่ได้พบสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือว่าพยานหลักฐานใดๆเนื่องจากไม่มีผู้อยู่อาศัยมานานแล้วสอดคล้องกับข้อมูลของนิติคอนโดที่ยืนยันว่าเจ้าของห้องย้ายไปอยู่ที่อื่นและไม่ได้กลับมาที่ห้องนานกว่าครึ่งปีแล้วการตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้รายงานให้กับนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วด้วยครับ
2: อดีตรอง
3: ตะโกนไปเลยนะ
2: ผมหาไม้ไม่เจอ
4: ท่านนายกคะ
2: ท่านนายกรับทราบเรื่องที่ปปช.กับตำรวจไปเข้า
4: ป่า
2: ป
4: ะคะ
2: ห้องรองอธิบดีสถ.หรือยังครับ
5: ทราบทราบ
6: ห้องไหนจำยึด
0: เ
6: ล
0: ยการบุกตรวจค้นล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยมีชื่อของนายมนัสสุวรรณรินรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นะครับคือล่าสุดนายมนัสเนี่ยไปเป็นประธานเปิดงานเทศกาลทุเรียนพรีเมียมและสินค้า GI โคราชภายในศูนย์การค้าแต่ว่าหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดงานนะครับนายมนัสปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์พร้อมกับโบกมือไม่ขอให้ข้อมูลใดๆกับทางนักข่าวหลังจากนั้นก็เดินทางกลับทันทีฮะจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าก่อนหน้านี้นายมนัสเคยดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการร่าง TOR การสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นก่อนจะย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันและก่อนหน้านี้ใน Facebook ของนายมนัสยังได้ปรากฏภาพของตัวเขาโพสต์ขายหนังสือติวเตอร์สอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นในรายวิชาหลักกฎหมายท้องถิ่นและหลักและเหตุผลที่ใช้ตัดสินใจในราชการก็ราคา2เล่มขายอยู่ที่ 1,000 บาทด้วยนะครับก็เป็นการโพสต์ใน Facebook นะครับ
1: สำหรับการสืบสวนแล้วก็ไต่สวนคดีทุจริตสอบราชข้าราชการท้องถิ่นของแต่ละหน่วยงานเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็จะมีการทำงานคู่ขนานกันไปกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายด้วยนะคะซึ่งการทำงานนี้จะเป็นระดับรัฐบาลค่ะมีการเปิดเผยจากนายปกรณ์นินประพันธ์ที่ระบุนะคะว่าต้องปิดจบให้ได้วันที่27กรกฎาคมนี้ค่ะการสืบสวนและไต่สวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของแต่ละหน่วยงานเนี่ยค่ะจะทำงานคู่ขนานกันกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายระดับรัฐบาลนะคะคือก็จะมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลฝ่ายกฎหมายเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นประธานเมื่อวานนี้มีการประชุมกันเป็นนัดแรกนะคะแล้วก็มีการวางกรอบการทำงานขีดเส้นเอาไว้บอกว่า30วันเนี่ยต้องจบโดยให้รายงานผล15กรกฎาคมสรุปการรายงาน27กรกฎาคมว่าผลสอบเนี่ยสาวถึงใครอย่างไรซึ่งแต่ละหน่วยงานก็จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นายปกรณ์เนี่ยออกมาระบุด้วยนะคะว่ากลไกคัดกรองหรือว่าสอบบรรจุราชการต้องกำจัดคนทุจริตแล้วก็ข้าราชการที่ไม่มีจริยธรรมค่ะ
3: เรื่องจริยธรรมเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าเป็นรัฐมนตรีไม่ได้นะครับถ้าประพฤติผิดจริยธรรมร้ายแรงนะครับเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองก็ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่เราคิดว่าจะต้องหยิบมาดูแล้วก็วันนี้ผมได้มอบหมายให้ทางท่านปลัดสำนักนายกซึ่งเป็นกรรมการด้วยเนี่ยนำเรื่องนี้เข้าไปหารือในคณะกรรมการกระจายอำนาจนะครับเพราะว่าการกระจายอำนาจที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากคนที่สุจริตว่านั้นการที่ไม่ให้คนสุจริตเข้ามาในระบบจึงเป็นเรื่องสำคัญของเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกันผมมอบหมายให้ท่านเลขาธิการกพ.นะครับไปดูตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับว่าสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างในการจัดการกับคนที่ไม่มีจริยธรรมพวกนี้
1: และหลังจากปปช.มีมติรับคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เป็นคดีพิเศษหลังจากที่มีการพบพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการแก้ไขคะแนนสอบแล้วก็เรียกรับเงินแลกกับการช่วยให้สอบผ่านนะคะขณะนี้ที่ประชุมคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่ได้มีการตั้งกรรมการไต่สวนแล้วคาดว่ามีกลุ่มบุคคลที่จะถูกไต่สวน4กลุ่มด้วยกันค่ะคุณผู้ชม4กลุ่มที่ว่าก็จะแบ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการสอบแล้วก็ประกาศผลสอบกลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบและก็กลุ่มนายหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบค่ะส่วนกลุ่มบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยค่ะจะเข้ามาเป็นผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการในการไต่สวนโดยทางด้านสำนักข่าว Next News รายงานด้วยนะคะว่าคดีนี้มีผู้ถูกกล่าวหารวม55คนแยกเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐจำนวน22คนกลุ่มผู้ร่วมแก้ไขคำตอบและนายหน้าจำนวน33คนและผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยค่ะยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็สามารถเข้าร่วมกระบวนการกันตัวเป็นพยานกับปปช.ได้ด้วยค่ะ
4: ไปดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดเชียงรายกันหน่อยนะครับเขาสนที่กำลังกันเข้าไปจับกลุ่มร้านขายของชำร้านหนึ่งเปิด24ชั่วโมงเอ๊ะร้านขายของชำไปจับเขาทำไมเพราะจากการตรวจสอบน่าสนใจมากร้านขายของชำแห่งนี้เปิด24ชั่วโมงแต่ลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อมให้กับเยาวชนในพื้นที่ส่วนอีกประเด็นที่น่าตกใจก็คือว่าจำนวนของเยาวชนที่เข้าไปซื้อน้ำกระท่อมในร้านขายของชำแห่งนี้เยอะมากครับเยอะขนาดที่เขามีรายได้จากการขายน้ำกระท่อมวันละหลักหมื่นบาทเลยครับดูหลักฐานที่จับได้กันหน่อยนะครับที่ยึดได้ก็จะมีอุปกรณ์ผลิตน้ำกระท่อมน้ำกระท่อมบรรจุขวดแล้วก็ยาแก้ไอนี่เป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้ภายในร้านขายของชำแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายนำโดยนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมีพลตำรวจตรีมานพเสนากูลผู้บังคับบัญชาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายนายอำเภอเมืองเชียงรายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสนธิกำลังการบุกเข้าไปจับกลุ่มร้านขายของชำพื้นที่ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายหลังจากมีประชาชนในพื้นที่แจ้งเบาะแสบอกว่าร้านขายของชำแห่งนี้ลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อมให้กับเด็กและก็เยาวชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงครับและจากการตรวจสอบภายในร้านไปพบว่าร้านขายของชำแห่งนี้มีลักษณะของการเปิดร้านขายของชำบังหน้าแต่ด้านในจะเป็นที่รู้จักของกลุ่มวัยรุ่นว่ามีการจำหน่ายน้ำกระท่อมปรุงรสต่างๆตามต้องการเลยอยากได้รสไหนแจ้งมาได้มีการลักลอบปรุงน้ำกระท่อมให้กับเยาวชนเขาจะขายอยู่ที่ราคาขวดละ110บาทถึง115บาทครับขณะเดียวกันก็ยังมีการขายยาแก้ไอยาแก้แพ้ในราคาขวดละ115บาทเพื่อเอาไปผสมกับน้ำกระท่อมใช้ดื่มเพื่อสร้างความมึนเมาให้กับเยาวชนเจ้าหน้าที่หลังจากเข้าไปตรวจค้นแล้วก็เข้าไปควบคุมตัวผู้ดูแลร้านจำนวน1คนนำตัวไปสอบสวนดำเนินคดีซึ่งจากการสอบถามคนดูแลร้านแห่งนี้ให้ข้อมูลครับบอกว่าร้านแห่งนี้เขามีรายได้จากการขายน้ำกระท่อมวันละ 10,000 ถึง 12,000 บาทครับ เยอะ

มากเลยอันนี้เฉพาะขายน้ำกระท่อมอย่างเดียวนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางแล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองเชียงรายต่อไปเพื่อขยายผลถึงเจ้าของร้านและก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปด้วยจับได้

0: อันนี้เขามีความพิเศษนะครับมีไส้ไข่เค็มลาวาแล้วก็ไส้ชีสด้วยครับขนมเบื้องแผ่นใหญ่ๆแบบนี้คุณผู้ชมกัดไปปุ๊บไส้ทะลักแล้วด้านในเป็นไส้ไข่เค็มลาวาเยิ้มๆตัดกับครีมสีขาวๆที่มีความหวานนะครับเป็นไส้ขนมเบื้องสุดพิเศษของร้านขนมเบื้องก็ร้านนี้อยู่ที่กลางเมืองพิษณุโลกนะครับเพิ่งเปิดได้ไม่นานครับแต่ก็มีลูกค้าแวะเวียนมาซื้อกันต่อเนื่องหลายคนบอกว่าติดใจรสชาติไส้ไข่เค็มลาวาเพราะว่ามันมีความมันมีความนัวมีความเค็มๆหวานๆแล้วก็มีแป้งสุดพิเศษที่ผสมช็อกโกแลตลงไปด้วยทำให้แป้งอาจจะมีสีเข้มกว่าร้านอื่นๆแต่มันจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวครับนอกจากนี้ที่ร้านยังมีไส้ชีสชีสที่ว่าเนี่ยคือจะเป็นการขูดสดๆลงบนหน้าขนมเบื้องนะครับหลังจากนั้นก็จะเอาไปเบิร์นไฟให้มันละลายแบบเยิ้มๆนี่คุณผู้ชมโอ้นี
1: ่ใครชอบไส้ชีสเนี่ยโหเป็นเมนูที่บางคนชอบเลยนะขูดๆกันสดๆแบบนี้เยอะๆแบบนี้
0: ถ้าผมไปเนี่ยเมนูนี้ต้องเข้าเลยอ่ะต้องโดนเอาไปเบิร์นให้มันละลายนะคุณผู้ชมมันจะยืดมันจะนุ่มมันจะหอมมันผสมกับความกรอบของแป้งมันจะลงตัวมากๆนะครับทางเจ้าของร้านชื่อว่านางสาวอมรรัตน์มโนไทยครับอายุ31ปีเธอเล่าว่าเมื่อก่อนเป็นพนักงานออฟฟิศจนถึงจุดอิ่มตัวจึงอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็ปิ๊งไอเดียขายขนมเบื้องไส้แปลกใหม่ขึ้นมาปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีคนมาอุดหนุนต่อเนื่องนะครับ
2: ที่บ้านเขาก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ได้รับคำแนะนำมาจากที่บ้านนะคะว่าลองไปเปิดสีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีแรงบันดาลใจในการเปิดค่ะซิกเนเจอร์เลเยอร์ครับเป็นซอสไข่เค็มฝอยทองไข่เค็มแล้วก็มะพร้าวไข่เค็มค่ะ
3: ที่ออกดีนี่เป็นต
2: ั
3: วน
2: ี้
3: เลย
2: ใช่ค่ะสับตัวนี้เลย
0: นี่ก็มีหลายไส้เลยนะคุณผู้ชมใครอยากจะไปอุดหนุนครับก็อุดหนุนกันได้นะครับราคาเริ่มต้นถ้าเป็นไส้ครีม10บาทนะครับส่วนเมนูพิเศษไส้ครีมซอสไข่เค็มไส้ฝอยทองไข่เค็มเนี่ยจะชิ้นละ12บาทส่วนไส้ครีมมะพร้าวไข่เค็มชิ้นละ15บาทแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่ามันไม่เต็มปากเต็มคำมีไซส์ XL ด้วยวิกไซส์นี้บอกกับผมอะแผ่นใหญ่จุใจแน่นอนราคาชิ้นละ25บาทแล้วก็ถ้า25บาทไม่พอมีชิ้นใหญ่กว่านั้น35บาทไปเลย
1: ครับ
0: แต่ไม่แน่ใจ3ชิ้นร้อยหรือเปล่าเนาะ
4: กินชิ้นเล็กๆแล้วก็ลองหลายๆไส้ก็ได
0: ้โหยไม่เป็นไรชิ้นใหญ่แต่ว่าหลายไส้ก็ได้เหมือนกัน
1: มีหมดละกันสำหรับคนที่อยากจะกินแผ่นเล็กแผ่นใหญ่มีให้เลือกเยอะ
0: ม
1: ี
0: ให้เลือกเยอะ
4: แต่ว่าก็เป็นไอเดียดีนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าสำหรับบางคนที่อาจจะบอกว่าขนมเบื้องแบบไส้ธรรมดาเนี่ยมันอาจจะแบบว่าทำให้หลายๆคนเบื่อแล้ว
0: ค
4: นที่ขายอยู่เนี่ยค่ะลองเพิ่มไส้เข้าไปในลักษณะแบบนี้เนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้ยอดขายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได
0: ้นะเพิ่มแบบยิมมิกหรือว่าอะไรที่เป็นจุดขายของร้านเรา
4: ไม่ได้เรียกว่าเป็นการลอกเลียนแบบเรียกว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ
0: อุ้ยผมชอบคำนี้นะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ขายและคนซื้อ
4: แรงบันดาลใจมาจากร้านนี้
1: ครับ
0: คุณผู้ชมเล่ามาแบบนี้เดี๋ยวทัวร์ลงผมนะบอกว่าโอ้โหเล่ามาตั้งนานไม่เห็นบอกเลยร้านอยู่ไหนร้านเนี่ยอยู่บริเวณปากซอย5ถนนพญาเสือครับอยู่ที่ตำบลในเมืองก็กลางเมืองพิษณุโลกเลยนะครับเปิด10โมงเช้าถึง2ทุ่มทุกวันโทรไปสอบถามได้นะครับ0655461926นะครับ
1: ครับใครไปพิษณุโลกก็ไปแวะอุดหนุนกันได้นะครับคุณผู้ชมชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับอยากจะมาเช็คเส้นทางเรื่องของพายุกันหน่อยไมสักไปแล้วแต่บาวีรับช่วงต่อหลายๆคนถ้าเกิดว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศต้องเช็คกันหน่อยแม้ว่าจะไม่เข้าไทยแต่ว่าเราก็ต้องตรวจสอบไว้ก่อนเพื่อจะเดินทางไปต่างประเทศเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูเส้นทางของตัวพายุไต้ฝุ่นบาวีกันหน่อยว่าณเวลานี้ถึงบริเวณจุดไหนกันแล้วนะครับนี่คือการรายงานข้อมูลจากวินดี้นะครับถ้าคุณผู้ชมได้เห็นตัวของพายุบาวีเส้นทางของพายุบาวีตอนนี้ความรุนแรงเนี่ยเป็นพายุไต้ฝุ่นบาวีครับจุดนี้อยู่ที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับจากเส้นทางของตัวพายุบาวีเขาจะมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันครับแล้วก็จะขึ้นฝั่งไปบริเวณตะวันออกของประเทศจีนคือจากตามไทม์ไลน์ของจากการตรวจสอบของกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยระบุแบบนี้บอกว่าตัวพายุไต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนขึ้นบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้ แน่นอนว่าณวันนี้วันที่9กรกฎาคมตัวพายุไต้ฝุ่นบาวีจะมีเส้นทางนะครับที่เคลื่อนตัว

0: เข้าสู่ผ่านเกาะไต้หวันไปก่อนและจากการตรวจสอบเนี่ยความเร็วลมสูงสุดเนี่ยใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่185กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวเข้าไปทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันและหลังจากนั้นอย่างที่บอกไปว่า 11-12 กรกฎาคมก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ตะวันออกของประเทศจีนต่อไปนะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยมีการแจ้งเตือนสำหรับประชาชนที่กำลังจะเดินทางไปที่ไต้หวันเดินทางไปที่จีนจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยเพราะว่าบางสายการบินอาจจะมีการเรื่องของยกเลิกเที่ยวบินด้วยนะครับในบางเส้นทางก็อาจจะต้องตรวจสอบให้ดีซะก่อนสำหรับความเร็วของพายุตัวบาวีณเวลานี้ความเร็วของพายุยังเป็นไต้ฝุ่นบาวีอยู่นะครับส่วนในพื้นที่ของประเทศไทยวันนี้จุดไหนบ้างจะมีฝนตกชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ยังมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักปัจจัยมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจังหวัดไหนบ้างตรวจสอบกันต่อเลยนะครับในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักมากที่สุดจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายรวมไปถึงพะเยาน่านวันนี้เจอฝนได้ร้อยละ60ของพื้นที่ขณะเดียวกันถ้าไปดูเรื่องของอุณหภูมิในช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 33-35 องศาเซลเซียสครับเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถ้าไปดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับฝนตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและก็นครพนม5จังหวัดนี้จะเจอฝนตกหนักในช่วงบ่ายจนถึงค่ำมีฝนได้ร้อยละ40ของพื้นที่ช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดวัดได้36องศาเซลเซียสครับและถ้ามาดูในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคกลางวันนี้ปริมาณฝนฟ้าคะนองเริ่มลดน้อยลงแล้วนะครับแต่บางพื้นที่ก็จะมีฝนตกได้อยู่บ้างอยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่โดยเฉพาะที่พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้อาจจะเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ตกหนักตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงค่ำช่วงเช้าอุณหภูมิ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกกันต่อนะครับวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่2จังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังว่าอาจจะเจอฝนตกหนักคือที่จังหวัดจันทบุรีและก็จังหวัดตราดครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23-28 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้37องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้มีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางครับจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับส่วนจังหวัดที่จะเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ30และร้อยละ40ของพื้นที่ถ้าไปดูส่วนของฝั่งตะวันออกจังหวัดที่จะเจอฝนอยู่ก็คือพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสเช่นเดียวกับภาคใต้ฝั่งตะวันตก4จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือพังงาภูเก็ตตรังและก็สตูลช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้38องศาเซลเซียสครับ
1: 6นาฬิกา6นาทีกับรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางณเวลานี้ต้องบอกว่าทวีความตึงเครียดรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีโต้กันตั้งแต่เมื่อวานนี้คุณวินิษฐาครับล่าสุดสหรัฐโจมตีอิหร่านอีกระลอกหนึ่งแล้วนะครับ
2: ก็เป็นการเปิดปฏิบัติการรอบใหม่นะคะไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่า MOU ที่เคยคุยกับอิหร่านก่อนหน้านี้สิ้นสุดลงไปแล้วแต่ว่าทรัมป์ก็ยังบอกว่าเชื่อว่าการปะทะรอบนี้จะไม่นำไปสู่การทำสงครามเต็มรูปแบบเหมือนเดิมอีกรอบนึงค่ะภาพที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้นะคะจะเห็นนาทีที่เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงหลายครั้งด้วยการอยู่ที่เมืองบันดาบาสทางตอนใต้ของอิหร่านท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้คนหลังจากกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ ้างว่าเป็นการตอบโต้เหตุโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซกองทัพสหรัฐเนี่ยอ้างว่าโจมตีเป้าหมายไปกว่า80จุดในอิหร่านขณะที่ทางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐ85จุดทั้งในบาเรนแล้วก็คูเวตสื่อกึ่งทางการของอิหร่านรายงานว่ามีชาวประมงที่เป็นชาวอิหร่านเนี่ยเสียชีวิต2คนจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐและมีผู้บาดเจ็บอีก2คนการโจมตีตอบโต้ของอิหร่านทำให้หลายชาติในแถบอาหรับออกมาประณามการกระทำครั้งนี้นะคะอย่างคูเวตบอกว่าอิหร่านเนี่ยละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศซ้ำแล้วซ้ำเล่ารวมถึงโจมตีบาเรนอย่างโหดร้ายเป็นการบ่อนทำลายความพยายามที่จะลดความตึงเครียดในภูมิภาคลงเช่นเดียวกับอียิปต์กาตาร์แล้วก็โอมานประณามการโจมตีของอิหร่านเช่นกันขณะที่เลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือว่า GCC ระบุว่าการโจมตีดังกล่าวสะท้อนว่าอิหร่านยังมุ่งบ่อนทำลายความพยายามสร้างความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องล่าสุดไม่กี่ชั่วโมงมานี้นะคะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมเปิดเผยว่าเดินหน้าโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเพิ่มเติมแล้วเพื่อสกัดกั้นไม่ให้อิหร่านคุกคามเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซพร้อมระบุว่าสหรัฐกำลังลงโทษอิหร่านจากกรณีที่แสดงท่าทีก้าวร้าวต่อเรือสินค้าและลูกเรือพลเรือนที่กำลังสัญจรผ่านน่านน้ำดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมาขณะที่สื่ออิหร่านยืนยันมีเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศค่ะการเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกระลอกหนึ่งของทางกองทัพสหรัฐเกิดขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐใช้โอกาสระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดNATOที่ตุรกีเมื่อวานนี้นะคะระบุว่าบันทึกความเข้าใจที่สหรัฐบรรลุลงนามเอาไว้กันกับอิหร่านเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วหลังอิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางรอบล่าสุดเตือนด้วยว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักอีกครั้งในคืนนี้โดยทรัมป์เนี่ยใช้เวทีแถลงข่าวหลังประชุมNATOนะคะย้ำเรื่องของคำกล่าวอ้างว่าสหรัฐเนี่ยทำลายล้างกองทัพอิหร่านจนเกือบหมดสภาพไปแล้วและระบุว่าสงครามอิหร่านเป็นความสำเร็จทางทหารครั้งยิ่งใหญ่ย้ำด้วยว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นอกจากนี้ทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าเชื่อว่าการเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมารอบนี้เนี่ยจะไม่ถึงกับจะลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบและเชื่อว่าทุกอย่างจะจบลงอย่างรวดเร็วมากๆโดยระบุว่าอิหร่านโจมตีเรือของสหรัฐไป 2-3 ลำนะคะสหรัฐก็เลยสวนกลับไปอย่างหนักหน่วงกว่ามากๆเดิมทีวาระสำคัญในการประชุมสุดยอดNATOเนี่ยก็คือเรื่องของการยกระดับการสนับสนุนสงครามยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียนะยืดเยื้อมากว่า4ปีแล้วทรัมป์เองก็ใช้โอกาสในการพบหารือกับวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนบอกว่าสหรัฐจะออกใบอนุญาตให้ยูเครนเนี่ยผลิตระบบต่อต้านขีปนาวุธ Patriot ได้และระบุด้วยว่ารัสเซียและยูเครนต่างก็ต้องการให้สงครามยุติลงความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังผู้นำยูเครนเรียกร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะขอให้จัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศมาสนับสนุนยูเครนเพราะว่าเป็นอาวุธชนิดเดียวในคลังแสงยูเครนที่จะยิงสกัดขีปนาวุธทิ้งตัวของรัสเซียได้ล่าสุดทรัมป์เคลื่อนไหวผ่านทรูธโซเชียลค่ะในประเด็นของอิหร่านขู่จะโจมตีให้หนักหน่วงกว่าเดิมอีกมากๆถ้ายังไม่หยุดโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซส่วนฝั่งของที่ปรึกษาทางการทหารของผู้นำสูงสุดอิหร่านออกมาเตือนนะคะบอกว่าศัตรูผู้รุกรานและผู้สมรู้ร่วมคิดจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ตึงเครียดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็เกิดขึ้นควบคู่ไปกับพิธีศพของอายาตอลลาห์อาลีคาเมนีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่จัดต่อเนื่องกันเป็นวันที่5แล้วเมื่อวานเนี่ยจะเป็นการแห่ขบวนศพในเมืองศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามนิกายชีอะในอิรักก่อนที่วันนี้พิธีศพจะสิ้นสุดลงด้วยการนำร่างของคาเมนีเนี่ยไปฝังที่เมืองมาชัดของอิหร่านซึ่งเป็นบ้านเกิดนะคะและนี่เป็นอีกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะภาพนี้สื่อทางการอิหร่านเผยออกมานะคะเขาบอกว่าเป็นบ้านพักของอดีตผู้นำสูงสุดเผยภาพนี้ออกมาให้เห็นเป็นครั้งแรกก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังถูกสหรัฐและอิสราเอลโจมตีเมื่อ28กุมภาพันธ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามที่ยังยืดเยื้อมาจนถึงวันนี้นั่นเองส จากภาพก็จะเห็นมัสยิดในเขตของบ้านพักของอดีตผู้นำสูงสุดเสียหายอย่างหนักนะคะจากการโจมตีในวันนั้นก็เป็นวันที่อดีตผู้นำสูงสุดถูกสังหารไปจุดนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่คาเมนีใช้ในการจัดการประชุมสาธารณะแล้วก็กล่าวสุนทรพจน์ต่างๆอาจจะคุ้นเคยกับภาพที่มีการถ่ายทอดอะไรอยู่เป็นประจำช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็มีการเผยภาพความเสียหายออกมาให้เห็นเป็นครั้งแรกด้วยอย่างที่เห็นท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ไปนะคะหลายคนจะได้ยินประโยคนี้บ่อยๆว่าต่อไปนี้อิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อีกนี่เป็นประโยคที่ทรัมป์พูดบ่อยมากในการแถลงข่าวแล้วก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวในเวทีเนโต้คือไม่ว่าผู้สื่อข่าวคนไหนจะถามอะไรอย่างเช่นตอนนี้มีเหตุปะทะกันกับอิหร่านแล้วต่อไปจะเป็นยังไงหรืออนาคตประเมินว่าอะไรยังไงเขาจะให้คำตอบสุดท้ายว่าอิหร่านจะไม่มีโอกาสได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อีก
1: ครับซึ่งน่าสนใจคือสำนักข่าวแต่ละสำนักเนี่ยก็ประเมินแล้วก็รายงานสถานการณ์เหมือนกันเลยแต่ว่ามีทุกสำนักที่ตอบตรงกันไม่ได้คือวันนี้ทำตอบแบบนี้แล้ววันพรุ่งนี้ท่าทีของทำจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าซึ่งในช่วงที่ผ่านมาท่ามกลางสถานการณ์สหรัฐอิรักกับอิหร่านมันเป็นแบบนั้นตลอดมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้วันนี้อาจจะมีปัญหากันรุนแรงแต่วันพรุ่งนี้อาจจะกลับมาขึ้นโต๊ะเจรจาอาจจะตกลงกันได้อีกเหมือนกันนะครับแต่ก็มีการประเมินที่น่าสนใจทางผู้สื่อข่าวที่ประจำทำเนียบข่าวของ BBC เขารายงานแล้วก็วิเคราะห์บอกว่าถ้าดูจากไทม์ไลน์หลังจากนี้ที่จะต้องมีการเลือกตั้งกลางเทอมพฤศจิกายนเนี่ยทำไม่น่าจะปล่อยให้สถานการณ์มันยืดเยื้อเพราะว่าผลกระทบเรื่องของราคาน้ำมันก็ตกไปถึงคนอเมริกันด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นก็คงจะต้องประเมินกันวันต่อวันเนาะสำหรับสถานการณ
2: ์ต้องบอกว่าทรัมป์เนี่ยรู้ตัวดีแล้วก็มีความพยายามไม่อยากให้สงครามยืดเยื้อเพราะว่าผลสำรวจชี้ให้เห็นตลอดชาวอเมริกันไม่เอา
3: คุณผู้ชมไปดูสภาพอากาศกันหน่อยนะคะไต้หวันเตรียมความพร้อมรับมือกับซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาหวีค่ะที่ตอนนี้ก็บอกว่าเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะมากขึ้นเรื่อยๆคาดว่าจะขึ้นฝั่งหรือว่าเฉียดไต้หวันเนี่ยคุณมินิฐาพรุ่งนี้นะคะ
2: ทางการจีนเองก็ประกาศเหมือนกันนะคะไต้หวันเนี่ยอาจจะเจอก่อนแต่ว่าที่จีนเนี่ยตอนนี้เตือนและเรือประมงนะอาจจะให้เร่งเข้าฝั่งแล้วก็ระวังอิทธิพลจากซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาหวีด้วยเหมือนกันส่วนอีกที่นึงคือตอนเหนือของเวียดนามนะคะเจอฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันหลายจุดค่ะ
4: dân bị sạt lở đất đá vào nhà tại xã Khổng Lào một nhà đã
2: bị lũ cuốn trôi บ้านทั้งหลังนะคะเอียงเสียหลักแล้วก็ทรุดลงไปในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากแล้วก็ท่วมขังกินบริเวณกว้างเลยทีเดียวภาพนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดไลเจียวทางตอนเหนือของเวียดนามค่ะหลังกระแสน้ำที่พัดกระโชกแรงเนี่ยซัดเอาดินที่อยู่บริเวณฐานของบ้านหายไปนะคะจนรับน้ำหนักบ้าน2ชั้นไม่ไหวก็ถล่มลงไปผู้ที่อาศัยในบ้านรายงานข่าวบอกว่ามี6คนอพยพออกไปได้อย่างปลอดภัยไม่นานก่อนที่บ้านจะพังถล่มนะคะสื่อทางการเวียดนามรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต1คนที่จังหวัดนี้หลังจากที่น้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนโดยภาคเหนือของเวียดนามยังเจอฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะเกิดน้ำท่วมฉับพลันหลายพื้นที่ความเสียหายอย่างที่เห็นนะคะพื้นที่การเกษตรปศุสัตว์ทรัพย์สินประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบทางการท้องถิ่นประกาศเตือนประชาชนให้ตอนนี้ต้องติดตามข่าวสภาพอากาศและคำเตือนอุทกภัยค่ะรวมถึงเลี่ยงการเข้าไปใกล้หรือว่าลงไปในจุดที่มีน้ำท่วมขังหรือว่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวส่วนถ้าไปดูที่ไต้หวันนะคะตอนนี้จะเห็นการเตรียมความพร้อมของชาวบ้านและเกษตรกรเตรียมรับมือซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาหวีตั้งแต่เมื่อวานนี้บางคนกักตุนอาหารผักสดสิ่งของจำเป็นเพราะว่าเกรงว่าตลาดร้านค้าต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะต้องปิดขณะที่เกษตรกรอย่างที่เห็นไปตอนต้นก็คือต้องเร่งตัดแต่งกิ่งต้นไม้ต่างๆนะเผื่อพายุพัดขึ้นฝั่งมาจะได้เสียหายน้อยที่สุดหลายคนตื่นตัวค่ะเพราะว่าพยากรณ์อากาศระบุว่าซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาหวีจะเคลื่อนขึ้นฝั่งหรือว่าเฉียดผ่านไต้หวันคือวันพรุ่งนี้วันนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าไต้หวันอาจจะออกคำเตือนเกี่ยวกับเรื่องของการเดินเรือแล้วก็คืนนี้น่าจะเตือนเรื่องของให้เฝ้าระวังทางบกกันต่อไปนะคะซึ่งภาพถ่ายดาวเทียมตรงนี้ดูกลุ่มเมฆนะคะเขาบอกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางวัดได้ระยะทางยาวกว่า 1,000 กิโลเมตรนี่คือภาพของซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาหวีเป็นภาพถ่ายดาวเทียมขณะที่อยู่ในทะเลฟิลิปปินส์หลังจากก่อนหน้านี้พัดขึ้นฝั่งที่เกาะโรต้าทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็กำลังพัดขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งหน้าไปที่จีนนะคะความเร็วลมวัดได้ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้เนี่ยคือ290กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเป็นพายุหมุนลูกที่2แล้วในรอบสัปดาห์นี้ที่จะต่อเนื่องจากพายุไมซักที่ถล่มทางไหหนานไปสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เกิดความเสียหายที่กวางซีจ้วงร่วมด้วยนะคะ อย่างที่กวางซีจ้วงเนี่ยสื่อทางการจีนเผยภาพทีมกู้ภัย

0: คงต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหลังจากอิทธิพลของพายุทำให้เกิดทั้งน้ำท่วมดินถล่มนะน้ำในแม่น้ำเนี่ยเอ่อท้นกระทบหลายพื้นที่ด้วยกันทางการใช้ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัยร่วมกันเข้าไปนะคะต้องไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ตามหมู่บ้านแล้วก็เดินทางออกมาไม่ได้เพราะว่าเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดมีรายงานผู้เสียชีวิตที่เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงอย่างน้อย6คนนะคะส่วนตัวเลขประชาชนที่ได้รับผลกระทบคือกว่า 375,000 คนซึ่งเกรงว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกด้วยโดยล่าสุดทางการมณฑลฝูเจี้ยนนะคะตอนนี้ประกาศเตือนเรือประมงให้ต้องเฝ้าระวังอิทธิพลจากซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาหวีที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เตรียมความพร้อมรับเขานับว่าเป็นไต้ฝุ่นลูกที่9ของปีแล้วนะคะลูกนี้ก็คือจากความเร็วลมเนี่ยบางสื่อบางสำนักก็จะยังเรียกว่าเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นอยู่นะคะแล้วก็คาดการณ์ว่าในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยความเร็วลมอาจจะลงมาอยู่ที่ประมาณ205กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็ยังเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นอยู่แล้วก็น่าจะพัดเข้าไปใกล้กับไต้หวันมากขึ้นเรื่อยๆช่วงคืนนี้นะคะ
1: ครับและจากสถานการณ์พายุประกอบกับราคาน้ำมันแพงก็ทำให้เราได้เห็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยได้เห็นมาก่อนก็คือกรณีของสายการบินปกติเวลามีพายุเนี่ยเราก็จะรายงานว่ายกเลิกเที่ยวบินกันเท่านู้นเท่านี้ใช่ไหมครับกี่ร้อยเที่ยวบินแต่ปรากฏว่ารอบนี้นะครับคุณผู้ชมสายการบินที่จะเดินทางจากไทยไปไต้หวันส่วนใหญ่เขาไม่ยกเลิกครับแต่ประกาศเลื่อนเวลาบินเร็วขึ้นนะครับสายการบินเที่ยวบินที่จะออกเดินทางพรุ่งนี้ซึ่งคาดการแล้วว่ามันจะเป็นช่วงที่พายุจะเข้าเขาขอขยับให้มาบินอย่างเที่ยงหลังเที่ยงคืนวันนี้เนี่ยออกเดินทางจากกรุงเทพกันเลยนะครับดังนั้นใครที่มีตั๋วเดินทางไปไต้หวันไปจีนทางตะวันออกดูตั๋วด้วยนะครับบางทีเขาอาจจะไม่ยกเลิกแต่เขาจะขอให้บินก่อนไปถึงก่อนนะครับแล้วก็บินออกมาก่อนที่พายุจะมาถึงด้วยนะครับ
2: ครับจะเดินทางเรื่องของสภาพอากาศก็ต้องตรวจสอบแต่เรื่องของภัยธรรมชาติก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดไปดูที่เวเนซุเอลาครับที่เรารายงานไปเกี่ยวกับเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวคู่นะครับปัญหาที่ตามมาหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาตอนนี้กำลังเป็นภัยพิบัติทางสาธารณสุขและก็วิกฤตของมนุษย์ขั้นรุนแรงเลยนะครับหลังจากพื้นที่ประสบภัยตอนนี้กำลังขาดแคลนเรื่องของน้ำสะอาดอย่างหนักนะครับคุณวินิษฐา
0: ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยคือชายหาดชื่อดังที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวริมทะเลแคริบเบียนเนี่ยคนไม่มีห้องน้ำใช้ก็ต้องไปแบบปลดทุกข์แถวนั้นไปก่อนไอ้แบบนี้ก็คือเสี่ยงต่อการจะเกิดโรคระบาดด้วยนะคะขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดทางการรายงานทะลุ 3,600 คนไปแล้วค่ะผู้ประสบภัยจำนวนมากเข้าแถวกันไปรอรับกล่องยังชีพนะคะจะเห็นสัญลักษณ์ธงชาติสหรัฐติดอยู่ภายในกล่องเนี่ยเขาบอกว่ามีอาหารน้ำดื่มอุปกรณ์สุขอนามัยต่างๆสบู่แปรงสีฟันผ้าไว้ให้เช็ดทำความสะอาดร่างกายหลังจากที่ผู้ประสบภัยใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากนะคะหลังจากเกิดแผ่นดินไหวคู่24มิถุนายนที่ผ่านมาระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าน้ำประปาเสียหายนะคะส่งผลให้ผู้ประสบภัยจำนวนมากตอนนี้อาศัยกันอยู่กลางแจ้งหรืออยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก็ดีแต่ว่าขาดแคลนเรื่องของห้องน้ำและน้ำประปานะคะหลายคนบอกว่าจำใจต้องเดินลงไปที่ชายหาดอาบน้ำชำระล้างร่างกายแล้วก็ใช้หาดทรายที่เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเนี่ยเป็นสถานที่ในการปลดทุกข์จนตอนนี้เริ่มมีปัญหาเรื่องของสิ่งปฏิกูลกระจายตามแนวชายหาดเสี่ยงจะเป็นสาเหตุของโรคระบาดซ้ำซ้อนด้วยนะคะซึ่งทางการเวเนซุเอลาออกมาประกาศล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตขยับเพิ่มเป็นอย่างน้อย 3,685 คนแล้วนะคะและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 16,740 คนมีคนที่ต้องกลายเป็นคนไร้บ้านไม่มีที่อยู่อาศัยเนี่ยมากถึง 17,900 กว่าคนเพราะว่าอาคารเนี่ยค่ะพังถล่มลงมาเขานับว่าถล่มแบบราบคาบเลยเนี่ยอย่างน้อย190หลังและอีก856หลังเสียหายอย่างหนักไม่สามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้นะคะส่วนสถิติคนสูญหายที่ยังติดใต้ซากอาคารแล้วก็น่าจะยังไม่สามารถขุดค้นร่างขึ้นมาได้อาจจะสูงกว่า 30,000 คนแต่อันนี้เป็นข้อมูลจากหน่วยงานภาคประชาชนและพรรคฝ่ายค้านนะคะซึ่งบรรดาญาติพี่น้องก็ได้แต่รอคอยด้วยความสิ้นหวังท่ามกลางความสิ้นหวังจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเวเนซุเอลาเหมือนกันนะคะที่นี่เป็นโรงงานสิ่งทอจริงๆเป็นห้องเสื้อของดีไซเนอร์ชื่อดังเขาชื่อเอฟรินโมโกยอนค่อนข้างดังที่เวเนซุเอลาอยู่ที่เมืองมาราไกนะคะปรากฏว่าจากเดิมที่ตัดเย็บเสื้อผ้าสวยๆเนี่ยตอนนี้กลายสภาพเป็นโรงงานผลิตถุงเก็บศพ

0: หุ่นลองเสื้อผ้าหรือว่าม้วนเสื้อผ้าสีสันสดใสเข้าไปเก็บหมดแล้วนะคะตอนนี้ช่างที่เคยเย็บผ้าเนี่ยต้องมาเร่งมือเย็บพลาสติกโพลีเอทิลีนสีดำหนาๆเนี่ยประกอบเป็นถุงบรรจุร่างผู้เสียชีวิตแล้วเขาก็ติดเป็นอาจจะรูปพระเยซูคริสต์หรือว่าเป็นเหรียญเล็กๆห้อยไปกับซิปของถุงด้วยนะคะก็ถือเป็นความช่วยเหลือจากภาคประชาชนที่ต้องบอกว่ามีบทบาทอย่างมากในการรับมือภัยพิบัติครั้งนี้โฆษกทีมกู้ภัยเม็กซิโกที่เขาไปช่วยที่เวเนซุเอลาเนี่ยบอกว่าถุงห่อศพที่ได้รับบริจาคมาเนี่ยจำเป็นมากนะคะเพราะว่าจำนวนร่างของผู้เสียชีวิตที่เขาเจอใต้ซากปรักหักพังเขาใช้คำว่าจำนวนมหาศาลของบรรเทาทุกข์หรือว่าอุปกรณ์อะไรจำเป็นแบบนี้จากทางรัฐบาลเนี่ยไม่พอต่อการใช้งานก็ได้ในจุดนี้มาช่วยเสริมบ้างนะคะแต่บรรยากาศเนี่ยก็ถือว่าสำหรับคนที่เขาเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสวยๆเสื้อผ้าดีไซเนอร์เนาะเขาบอกว่าคือมันก็ค่อนข้างหดหู่เหมือนกันแต่ก็มองว่าเป็นอะไรที่ต้องทำในนาทีนี้ก็คือเรื่องแฟชั่นทิ้งไปก่อนงานประจำเปลี่ยนเลยหรือห้องเสื้อทั้งหมดทำใหม่นะคะเพราะว่านาทีนี้เนี่ยมองแล้วว่าไม่พอแน่นอนเรื่องของถุงเก็บศพเราจะเห็นภาพของหลุมศพที่ท่าเรือลาไกวร่าหรือว่าร่างหรือว่าโลงก็ดีที่กองกันอยู่ก็ยังไม่สามารถประกอบพิธีกรรมได้ทันเวลาด้วย
1: เจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันแข่งกับเวลาด้วยป้องกันโรคระบาด ที่มันอาจจะเกิดขึ้นตามมานะครับคุณผู้ชมครับพาไปนั่งรถไฟชมบรรยากาศชิลๆที่โปแลนด์กันต่อนะครับที่เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยถือว่ามีความพิเศษมากๆแต่คุณวิถาครับพอใช้คำว่าชิลๆเนี่ยก็หมายความว่าคนที่จะไปนั่งก็ต้องไม่ได้มีชีวิตที่แบบรู้สึกต้องเร่งรีบอะไรด้วยใช่ไหมครับ
0: ห้ามรีบถ้าเกิดว่ากำลังจะไปทำงานอะไรอย่างนี้ไม่ได้ข้ามไปเลยนะคะเพราะว่ารถไฟขบวนนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากจะพักผ่อนพักจากโรคเครียดๆรอบตัวโดยเฉพาะค่ะรถไฟแบบนี้หลายๆคนอาจจะไม่ได้นั่งกันมานานแล้วเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นหลายปีเหมือนกันเดี๋ยวนี้เวลาจะไปเที่ยวไปทำธุระที่ไหนเนี่ยอาจจะเร่งรีบกันสักหน่อยน่าจะอาศัยรถยนต์หรือว่าเครื่องบินกันซะเยอะด้วยราคาค่าโดยสารที่ไม่ได้แพงเท่าแต่ก่อนแล้วรถไฟก็เลยไม่ค่อยเป็นตัวเลือกแล้วนะคะการรถไฟโปแลนด์ก็เลยจัดบริการรถไฟขบวนพิเศษขึ้นมาหวังจะดึงดูดใจเรียกให้ผู้ใช้บริการเนี่ยมาขึ้นรถไฟกันมากขึ้นโดยมีชื่อพิเศษด้วยเป็นขบวนรถไฟชื่อว่าเนสเปสเนยแปลไทยเป็นประมาณว่าสบายๆชิลๆอ่ะเพราะว่าก็คือคอนเซปต์เขาตามชื่อเลยนะคะเขาจะเดินรถแบบไม่เร่งรีบคือจอดตามสถานีต่างๆในเส้นทางจอดหมดไม่เหมือนรถด่วนหรือว่าด่วนพิเศษปกติแล้วก็คือจะจอดไม่ครบทุกสถานีเนาะเพื่อจะได้ประหยัดเวลาแต่ว่าขบวนนี้เนี่ยเขาจะปล่อยให้ผู้โดยสารสัมผัสบรรยากาศข้างทางกันอย่างเต็มที่ค่ะแล้วตู้ขบวนอย่างที่เห็นเขาจัดบรรยากาศไว้แบบย้อนยุคย้อนไปเป็นยุค80เลยนะคือไม่มีเครื่องปรับอากาศให้ไม่มี Wi-Fi ให้คุณมานั่งเล่นโทรศัพท์มือถือให้มองออกไปนอกหน้าต่างนะคะไปเพลิดเพลินกับสิ่งแวดล้อมสองข้างทางอาหารในตู้เขาก็จัดเต็มหลายเมนูดูแลเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นขบวนรถไฟที่ให้บริการเป็นเส้นทางจริงๆไม่ใช่ขบวนท่องเที่ยวนะคะคือพาไปถึงปลายทางจริงๆแหละแต่ว่าแบบไม่ค่อยรีบเท่าไหร่ใช้เวลาเดินทางนานกว่าปกติหลายชั่วโมงอยู่แต่ปรากฏว่ามีผู้คนจำนวนไม่น้อยเหมือนกันค่ะยอมควักเงินมาเลือกเดินทางด้วยรถขบวนนี้ก็เหมือนกับกำลังได้รับความนิยมเป็นกระแสอยู่พอสมควรนะคะช่วงที่ผ่านมาอย่างบางคนเนี่ยพาลูกมานั่งด้วยคุณพ่อพาลูกชายอายุ12ปีมานั่งเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าคิดถึงบรรยากาศเก่าๆในโปแลนด์สมัยที่ตัวเองอ่ะยังเด็กยังอายุเท่าลูกชายเคยนั่งรถไฟแบบนี้เหมือนกันมันยังไม่ต้องรีบไงสมัยก่อนปล่อยใจมองบรรยากาศข้างทางไปนะคะหรือคนนี้เป็นนักท่องเที่ยวค่ะเขาบอกว่าถ้าจะไปทำงานหรือว่าอยู่ในช่วงเร่งรีบก็คงไปเลือกนั่งเป็นรถไฟฟ้าหรือว่าพวกรถไฟความเร็วสูงเหมือนเดิมนะคะแต่สำหรับวันพักผ่อนก็มาเลือกเป็นขบวนนี้มาตอบโจทย์บรรยากาศดีๆนะนั่งสบายๆไม่รีบร้อนดูวิวสองข้างทางไปนะคะจริงๆบ้านเราก็ประยุกต์ทำได้นะกับรถไฟไทยของเรานั่งไปเมืองรองใกล้ๆกรุงเทพก็ได้ใช้เวลาประมาณนึงแต่ว่าถือว่าได้ดื่มด่ำบรรยากาศดีเหมือนกัน
2: บ้านเราก็มีเนาะเชียงใหม่ลำพูน5บาท พี่สาวจีนจะไปกันซะเป็นส่วนใหญ
0: ่
2: แต่ว่าอย่างสายที่คุณวินิษฐามารายงานคือต้องเป็นคนที่ว่างจริงๆต้องเป็นคนที่ชอบชีวิตแบบ slow life ล่าไปเรื่อยๆพอแวะทุกสถานี
0: จอดทุกที่ลงได้ทุกป้าย
1: ครับทั้งได้หมดแหละถ้าเกิดว่ายุโรปไม่เจอฮีทเวฟช่วงไหนนะแต่ถ้าเจอฮีทเวฟนี่โปแลนด์ก็ 40องศาอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ถ้าช่วงปกติก็ได้อยู่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณมินิ
0: ขา
3: ขอบคุณค่ะ
2: ครับ
3: คุณผู้ชมคะกลับมาที่บ้านเรานะคะมาดูเรื่องของกัญชาต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้กัญชาอ่ะยังถือว่ามีช่องโหว่ทางด้านกฎหมายอยู่นะคะเพราะว่าในไทยเนี่ยค่ะยังไม่ถูกประกาศเป็นยาเสพติดที่ชัดเจนและขณะนี้หลายประเทศเขามองมาที่บ้านเราเนี่ยค่ะเขามองว่าไทยคือต้นทางในการส่งออกกัญชาไปประเทศต่างๆล่าสุดสามารถสกัดจับชายชาวรัสเซียพร้อมกับกัญชากว่า17กิโลกรัมจับได้ที่สนามบินภูเก็ตค่ะเจ้าหน้าที่สนามบินภูเก็ตสกัดจับผู้โดยสารชายชาวรัสเซียคนนี้เขาพยายามซุกซ่อนนำช่อดอกกัญชาแล้วก็ยางกัญชาออกนอกราชอาณาจักรค่ะน้ำหนักรวมกว่า17กิโลกรัมและที่ผ่านมามีผู้โดยสารหญิงสัญชาติเบลเยียมก็พยายามนำกระเป๋าเดินทางที่บรรจุช่อดอกกัญชาและกัญชาแปรรูปน้ำหนักรวมกว่า31กิโลกรัมออกนอกประเทศแจ้งปลายทางที่ฝรั่งเศสค่ะชาวต่างชาติทั้งสองคนถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานพยายามส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องนอกจากนี้ยังพบความผิดฐานพยายามส่งออกยาเสพติดประเภท5ออกนอกราชอาณาจักรและผิดตามพรบศุลกากรและความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมหรือว่ากัญชาพ.ศ. 2568ด้วยนะคะสำหรับประเทศที่พบว่ามีการลักลอบส่งกัญชาไปมากเป็นอันดับต้นๆก็คือประเทศอังกฤษค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สหราชอาณาจักรด้านการควบคุมชายแดนและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาได้มีการยกระดับความร่วมมือในการสกัดกั้นกัญชาส่งออกไปยังต่างประเทศนะคะอธิบดีกรมศุลกากรก็เปิดเผยนะคะว่าทางกรมเนี่ยได้รับการสนับสนุนเครื่องตรวจจับกัญชาเพื่อป้องกันการลักลอบส่งออกไปยังสหราชอาณาจักรและจากสถิติคดีก็พบว่าปลายทางส่วนใหญ่เป็นสหราชอาณาจักรกว่า 2,100 คดียึดกัญชาได้ 13,906 กิโลกรัมนี่สะท้อนนะคะว่าการลักลอบส่งออกกัญชายังเป็นปัญหาที่ต้องเฝ้าระวังและต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังมีการได้ปรับเกณฑ์นะคะการลงโทษผู้ลักลอบส่งออกกัญชาโดยของกลางทั้งหมดจะถูกยึดตกเป็นของแผ่นดินและต้องเสียค่าปรับอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาทด้วยค่ะ
4: เมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่มโทษปรับกิโลกรัมละ 30,000 บาทเพื่ออะไรครับไม่ได้ต้องการเงินค่าปรับแต่เพื่อให้เขาลดละความพยายามเพราะว่าถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับเนี่ยก็ต้องไปถูกฝากขังนะฮะต้องติดคุกเพราะเดิมเนี่ยกัญชาเป็นยาเสพติดแต่ว่าเราได้ออกถอดออกจากลิสต์ก็มันก็เป็นเพียงสมุนไพรควบคุมแต่ว่าผมเรียนว่าการที่เราถอดออกจากลิสต์ยาเสพติดเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทางการแพทย์ไม่ได้ใช้ในทางสันทนาการหรือให้ลักลอบนำเข้าหรือส่งออก
3: ไปดูผลการปราบปรามกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมช่วงวันที่1ตุลาคม2568ถึง30มิถุนายน2569ทางกรมศุลกากรตรวจยึดกัญชาผิดกฎหมายได้ 3,309 คดีรวมของกลางทั้งหมดค่ะ 37,210 กิโลกรัมมูลค่ากว่า474ล้านบาทแบ่งเป็นคดีลักลอบนำเข้า43คดีและส่งออกอะค่ะคุณผู้ชม 3,266 คดีทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันนะคะว่าการลักลอบขนกัญชาจากไทยออกนอกประเทศถือเป็นการตั้งใจทำผิดกฎหมายต้องดำเนินคดีค่ะเพราะเป็นสินค้าควบคุมไม่สามารถนำเข้าหรือว่าส่งออกได้อย่างเสรีเจ้าหน้าที่ต้องเป็นฝ่ายจับแล้วก็ดำเนินคดีนะคะนายกยังเปิดเผยด้วยนะคะว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังร่างแล้วก็นำเสนอกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมการใช้กัญชาเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่สามารถผลักดันกฎหมายดังกล่าวได้จึงมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นแต่หลังกฎหมายฉบับนี้ผ่านจะสามารถควบคุมและให้ใช้กัญชาอยู่ในหมวดของสุขภาพทางการแพทย์ไม่ได้ใช้เพื่อสันทนาการสูบหรือว่าเสพค่ะ
5: นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่สามารถที่จะผลักดันได้ทำให้มันมีความไม่ชัดเจนถ้ากฎหมายฉบับที่ผ่านไปก็จะมีความชัดเจนก็สามารถก็จะสามารถที่จะควบคุมนะครับให้การใช้ พืชกัญชาเนี่ยอยู่ในเรื่องของสุขภาพทางการแพทย์นะครับแล้วก็ในเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตไม่ใช่เอาไปใช้ใน

0: ทางสันทนาการนะย้ำนะไม่ใช้ในทางสันทนาการไม่ใช้ในทางสูบเสพใดๆนะครับ
1: ขณะที่ในการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนครับโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ชี้ว่าไทยกำลังจะกลายเป็นฮับในการส่งออกกัญชาของโลกและถูกมองจากรัฐบาลทั่วโลกว่าเป็นฐานปฏิบัติการให้กับขบวนการอาชญากรข้ามชาติผู้ค้ายาเสพติดจากที่มีการสกัดจับการขนส่งยาเสพติดและกัญชาจากไทยไปประเทศปลายทางหลายกรณีครับ
2: ทุกท่านจะเห็นว่าปัญหาณตอนนี้นะครับที่ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเนี่ยได้รับความเสื่อมเสียนะที่เราเนี่ยเป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งอาชญากรข้ามชาติเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของกัญชาที่หลายๆประเทศปลายทางเนี่ยยังอยู่ในบัญชียาเสพติดยังเป็นสิ่งของที่ผิดกฎหมายอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เกิดมาตั้งแต่ตอนปี65นะครับที่คุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยตอนที่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะได้มีการปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดนั่นเอง
1: หัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงครับทั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหน่วยงานด้านความมั่นคงและกรมศุลกากรรวมถึงเร่งผลักดันกฎหมายเพื่อควบคุมกัญชาในประเทศโดยพรรคประชาชนพร้อมที่จะร่วมพิจารณากฎหมายเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้ลุกลามบานปลายครับ
3: ครับและนอกจากภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่อาจจะถูกนานาประเทศเนี่ยมองถึงเรื่องของการเป็นหับในการส่งกัญชาออกไปยังประเทศปลายทางแล้วนะครับถ้ามาดูประเด็นในประ